0: วลามีคนตายก็เสียใจ
1: ใช่
0: เสียใจมีจริงใช่ไหมคะ
1: มีจริง
0: แต่ก็ไม่รู้เป็นเราเสียใจทั้งที่เสียใจเกิดขึ้นจริงเป็นเสียใจแต่ก็หลงคิดว่าเราเสียใจแต่ความจริงก็ธรรมะนั้นเองที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ดับไปเข้าใจแค่เนี่ยพอที่จะละความเป็นเราได้ไหม
1: ไม่ได้คร
0: ับไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสติในขณะที่ฟังเป็นระดับหนึ่งแต่ถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงว่าเห็นเดี๋ยวนี้ได้ฟังว่าเห็นเป็นสภาพชนิดหนึ่งเป็นธาตุที่มีจริงชนิดหนึ่งมีปัจจัยจริงเกิดแล้วก็เห็นแล้วก็ดับถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะเริ่มเข้าใจเห็นในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ทีละเล็กทีละน้อยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: แต่ไม่ใช่เราทำแต่เป็นพระปัญญาที่มีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นถึงวาระที่จะค่อยๆเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเพียงฟังเรื่องเห็นนะคะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ฟังเรื่องเห็นแล้วเห็นก็เกิดดับไปเรื่อยๆโดยไม่ไปจากแจ้งความจริงของเห็นจนกว่ามีขณะที่นะคะเริ่มเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นนี่ต่างกันไหมคะกับฟัง
1: ต่างกันค่ะ
0: ต่างกันเพราะฉะนั้นการฟังเข้าใจรอบรู้มั่นคงว่าเดี๋ยวนี้สภาพธรรมะกำลังเกิดดับแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเห็นขณะนี้ก็เกิดดับด้วยแต่ยังไม่รู้จักเห็นเพียงแต่ฟังเรื่องเห็นถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะสัญญาที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะที่เกิดดับก็จะทำให้มีขณะที่เริ่มเข้าใจเห็นเริ่มไม่คิดถึงอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นไม่รู้ตรงอื่นแต่เริ่มเข้าใจเห็นในขณะนี้เดี๋ยวนี้เองว่าเป็นสภาพรู้เป็นไปได้ไหมบังคับบัญชาให้เกิดขึ้นหรือไม่เกิดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้แต่ต้องมีปัจจัยคือความเข้าใจที่มั่นคงเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่รู้ว่ากำลังเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นขณะนั้นมั่นคงขึ้นแล้วใช่ไหมและก็รู้ว่าความมั่นคงที่จะถึงการเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นหรือแข็งที่กำลังแข็งหรือเสียงที่กำลังเป็นเสียงหรือได้ยินขณะที่กำลังรู้เสียงถ้ากำลังเริ่มรู้ตรงนั้นเมื่อไหร่ขณะนั้นก็เป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แม้สตินะคะในขณะที่ฟังเข้าใจก็เป็นสติขั้นฟังเรื่องราวเข้าใจแต่เวลาที่กำลังรู้ตรงนั้นไม่มีคำใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ผลจากการที่เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนี่ค่ะก็สามารถที่จะทำให้เกิดขณะที่กำลังเริ่มเข้าใจเริ่มนะคะเริ่มขณะนั้นจะรู้ความต่างไหมของสติว่าสติขั้นฟังเนี่ยเดี๋ยวนี้กำลังฟังแต่ไม่ได้รู้ตรงสิ่งที่กำลังปรากฏกำลังฟังเรื่องเห็นจริงเข้าใจว่าเห็นเกิดเห็นดับแต่ไม่ได้รู้ตรงเห็นที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญญาต่างขั้นสติก็ต่างขั้นเพราะฉะนั้นสติที่กำลังถึงเฉพาะรู้ตรงนั้นเท่านั้นก็เป็นปฏิปติถึงเฉพาะด้วยสติและปัญญาที่เกิดจากความเข้าใจที่เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยมานานแสนนานจนกว่าสติสัมปชัญญะเกิดเมื่อไหร่ไม่ใช่เรื่องของเห็นแต่กำลังเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นนี่คือสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือปัญญาที่สามารถถึงความเข้าใจตัวจริงของเห็นที่กำลังเห็นโดยสติเป็นสภาพที่ระลึกรู้ตรงนั้นไม่ไปรู้ตรงอื่นเพราะฉะนั้นนี่คือปัญญาที่เป็นปฏิปติเพราะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้โดยความเป็นอนัตตาไม่ได้ตั้งใจมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นหนทางนี้นะคะเป็นหนทางที่จะเข้าใจขึ้นในความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังนานมากธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาและอนัตตาก็ปรากฏโดยความคิดเช่นเด็กตายอยู่ดีๆก็ตายถึงเวลาตายก็ตายเป็นต้นบังคับบัญชาไม่ได้นั่นขั้นคิดแต่นี่เกิดใช่ไหมคะโดยไม่มีใครไปทำขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นความเป็นอนัตตาของเกิดเห็นเนี่ยจะชัดไหมว่าไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะที่เกิดก็ไม่ได้ไปทำเลยไม่ได้มีความจงใจตั้งใจเตรียมตัวคิดไว้ก่อนเลยถ้าทำอย่างนั้นก็ไม่เป็นอนัตตาเป็นเราเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมทำแต่นี่ถึงเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดเพราะฉะนั้นปัญญายิ่งมั่นคงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตายังไม่หมดง่ายๆหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาระดับนั้นจะค่อยๆเกิดขึ้น เกิดแล้วนะคะโลภะอยู่ไหนมาเลยทันทียินดีไหมติดข้องไหมไม่เคยถึงเฉพาะลักษณะนี้แต่ก็ถึงแล้วแล้วก็มีความเข้าใจด้วยว่าขณะนั้นเป็นสภาพรู้เพราะฉันเห็นความอนัตตาขึ้นอีกตลอดทางนี้จะต้องเป็นหนทางของความเห็นถูกต้องว่าธรรมะเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงดับกิเลสซึ่งเพราะความไม่รู้จึงยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นเราและเป็นเหตุนำมาซึ่งกิเลสอีกมากมายเพราะความไม่รู้ด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเข้าใจถูกต้องในขั้นต้นนะคะก็คือว่าสามารถเข้าใจถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาไม่มีใครไปทำอะไรเลยเวลานี้แต่เห็นก็มีได้ยินก็มีคิดก็มีแข็งก็มีร้อนก็มีเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจจนกระทั่งสามารถดับกิเลสคือความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราได้หรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นอัตตานุทิฏฐิตามเห็นว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาในชีวิตจนกระทั่งค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เราเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นนี่คือปฏิธรรมะไม่ใช่เราทั้งหมดต้องไปสู่ความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราจนกว่าจะหมดความเป็นเราโดยประจักษ์แจ้งลักษณะของอริยสัจธรรมทั้ง

0: อาตัปปสูตรว่าด้วยความเพียร3ประการจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่19พฤษภาคมพ.ศ. 2550
1: สำหรับเสาร์นี้นะคะพระสูตรที่อัญเชิญมาสนทนากันนั้นก็คืออาตัปปสูตรคำว่าอาตัปปะแปลว่าความเพียรเพราะฉะนั้นอาตัปปสูตรก็หมายถึงพระสูตรที่กล่าวถึงความเพียรนะคะสูตรที่10อาตัปปสูตรว่าด้วยความเพียร3ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเพียรพึงกระทำโดยสถาน3สถาน3คืออะไรคือความเพียรพึงกระทำเพื่อยังธรรมะที่เป็นบาปอกุศลอันยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น1เพื่อยังธรรมะที่เป็นกุศลอันยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น1เพื่ออดกลั้นซึ่งเวทนาที่เกิดในกายอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนขมขื่นไม่เจริญใจพอจะกล้าชีวิตได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุทำความเพียรเพื่อยังธรรมะที่เป็นบาปอกุศลอันยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นเพื่อยังธรรมะที่เป็นกุศลอันยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพื่ออดกลั้นซึ่งเวทนาที่เกิดในกายอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนขมขื่นไม่เจริญใจพอจะกล้าชีวิตได้ภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรมีปัญญามีสติเพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบจบอัตตปสูตรที่10
2: ครับความเพียรนะครับก็เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันซึ่งส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่มีการใคร่ครวญถึงธรรมะเนี่ยในชีวิตประจำวันเราเนี่ยก็มีความเพียรที่เป็นไปในอกุศลเป็นส่วนใหญ่ขณะที่ยินดีพอใจนะครับแสวงหาสิ่งที่ต้องการทางตาหูจมูกลิ้นกายใจขณะนั้นก็เป็นความเพียรที่เป็นไปด้วยโลภะนะครับบางทีก็เพียรด้วยโทสะนะครับขณะที่โกรธก็มีความเพียรประกอบด้วยแล้วก็เพียรที่จะกระทําในสิ่งต่างๆตามความโกรธนั้นนะครับเพราะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยก็เป็นความเพียรที่เป็นอกุศลเพราะนั้นอกุศลก็เจริญขึ้นกุศลก็ไม่เจริญในเมื่อมีแต่อกุศลเกิดกุศลไม่เกิดนะครับก็เป็นไปในวัฏฏะด้วยความไม่รู้แล้วก็ได้รับทุกข์เดือดร้อนในวัฏฏะเนี่ยอยู่เนืองๆนะครับและแม้นะครับจะมีการฟังธรรมะหรือว่ามีการให้ทานรักษาศีลขณะนั้นก็มีความเพียรที่เป็นไปในทานเป็นไปในศีลเป็นไปในความสงบของจิตในชีวิตประจำวันบ้างซึ่งก็เป็นความเพียรที่เป็นฝ่ายกุศลก็เป็นกุศลนะฮะเพียรที่กุศลเหล่านี้จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็อาจจะมีอกุศลในชีวิตประจำวันลดลงบ้างนะครับก็ตามแต่ก็ยังอยู่ในวัฏฏะเพราะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงแสดงพระสูตรนี้นะครับเพื่อที่ผู้ฟังจะได้เห็นประโยชน์ของการอบรมเจริญความเพียรที่ประกอบด้วยสติที่ประกอบด้วยปัญญานะครับทั้งในระดับที่เป็นโลกิยะกุศลก็คือการเจริญกุศลทุกประการไม่ว่าจะเป็นไปในทานในศีลในความสงบในชีวิตประจำวันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมเจริญปัญญาคือการอบรมเจริญสติปัฏฐานนะครับความเพียรก็เป็นสภาพธรรมะที่ทำกิจที่สำคัญนะครับที่จะเพียรที่จะรู้ในลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงนะครับจึงจะเป็นความเพียรที่เป็นไปเพื่อการที่จะถึงโลกุตระนะครับเพราะนั้นความเพียรก็เจริญตั้งแต่เป็นโลกิยะจนถึงเป็นโลกุตระนะครับจึงจะกระทําที่สุดแห่งทุกข์คือพ้นจากวัฏฏะได้ดิฉะนั้นนะครับในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าเราฟังธรรมะเราก็จะรู้ระดับความอดทนของเราแต่ก่อนไม่อดทนที่จะฟังนะครับฟังบางทีก็เบื่อแล้วก็มีความเพียรมากขึ้นมากขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะเราจะรู้สึกว่าเรามีความเพียรในการศึกษามีความเพียรในการที่จะเป็นกุศลเพิ่มขึ้นบ้างแ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับซึ่งเป็นธรรมดาของทุกคนที่ยังมีร่างกายนี้ทุกที่เกิดนะครับทางกายที่เกิดเดือดร้อนนะครับรุนแรงขณะนั้นเนี่ยธรรมะที่ฟังอยู่เนี่ยดูเหมือนหายไปหมดเลยนั่นให้เห็นว่าความเพียรในการที่เราอบรมเจริญเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีกำลังถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นผู้ที่อบรมเจริญความเพียรสติปัญญานะครับจนกระทั่งดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทแล้วเนี่ยท่านไม่เดือดร้อนท่านพระสารีบุตรท่านก็ป่วยทางกายนะครับตอนที่ท่านใกล้จะปรินิพพานท่านก็มีอาพาธหนักมากมายนะครับซึ่งทุกเหล่านั้นเนี่ยเป็นเพียงทุกกายแต่ท่านไม่ได้เดือดร้อนเลยนะครับท่านมีความเพียรที่เป็นกิริยานะครับที่ไม่เดือดร้อนแม้ว่าทุกกายนั้นจะเดือดร้อนเพียงใดก็ตามเพราะฉะนั้นความเพียรเนี่ยนะครับไม่ใช่สิ่งที่จะอบรมเจริญแล้วมีความมั่นคงได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นขันติคือความอดทนเนี่ยจึงเป็นตบะอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงแสดงถึงความเพียรนะฮะที่เป็นไปเพื่อจะยังบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเนี่ยไม่ให้เกิดเมื่อมีพืชเชื้อนะครับของอกุศลอยู่ในอกุศลมีโอกาสจะเกิดได้แต่ไม่ได้ว่าด้วยตัวตนที่ไปบังคับไม่ให้อกุศลเกิดแต่ด้วยกุศลจิตที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยจากการฟังนะครับจึงไม่ใช่เราแต่เป็นความเพียรที่เพียรที่กุศลที่ไม่เกิดเนี่ยกุศลนั้นก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สะสมความอดทนที่จะอดทนแม้เวทนาที่เกิดขึ้นในกายซึ่งทุกคนเนี่ยเลี่ยงไม่ได้เพราะมีอดีตอกุศลกรรมในอดีตนะที่จะให้ผลเป็นอกุศลวิบากทางกายจนกว่าจะเป็นผู้ที่เจริญขึ้นนะครับจนกระทั่งดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทด้วยความเพียรที่เป็นตบะอย่างยิ่ง
3: เรียนถามท่านอาจารย์นะฮะในอรรถกถาท่านแก้ว่าพึงกระทำด้วยเหตุนี้คือด้วยคิดว่าเราจักตรวจตราไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นแล้วก็ยังจะบอกว่ายังทำที่เป็นบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นใครก็บังคับตัวได้น่ะมันบังคับไม่ได้มันจะเกิดเขาก็เกิดนะอาจารย์เนี่ยอาจารย์เขาช่วยขยายความอันนี้ด้วย
4: พระธรรมลึกซึ้งนะคะไม่ใช่ว่าเพียงอ่านแล้วก็คิดว่าเมื่อกล่าวว่าอย่างนี้คือให้ทำอย่างนี้ขณะนั้นรู้อะไรเข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงประโยคเดียวนะคะเพียรไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นแค่นี้ค่ะลึกซึ้งไหมคะขณะนี้มีอกุศลหรือเปล่าเกิดแล้วหรือเปล่าและก็เพียรที่จะไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเนี่ยใครทำได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังพระธรรมเนี่ยต้องไม่ลืมนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยจริงหรือเปล่าพิสูจน์ด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าพอฟังก็คิดว่าพระผู้มีพระภาคตรัสให้เราเพียรนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะบังคับธรรมะใดๆได้เลยไม่ว่าจะอกุศลที่เกิดในขณะนี้นะคะหรือว่าที่จะไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะธรรมะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะไปบอกใครให้ทำถ้าอ่านแล้วเข้าใจอย่างนั้นคือไม่ถูกต้องนะคะแต่ตามความเป็นจริงก็คือว่าพุทธะเป็นการรู้ถูกต้องนะคะเป็นปัญญาผู้รู้ผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นแม้แต่ขณะนี้ค่ะจิตเป็นอกุศลรู้หรือเปล่าถ้าไม่รู้ไปเพียรเพื่อไม่ให้อกุศลเกิดเนี่ยคิดดูสิคะเพียรได้ไหมไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของความรู้ทั้งหมดนะคะการศึกษาพระธรรมการฟังพระธรรมก็คือเพื่อให้เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาแม้แต่ประโยคที่สั้นมากเพียรไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นต้องมีปัญญาระดับไหนถ้าไม่มีปัญญาเลยเนี่ยใครจะไปนั่งทำเพียรยังไงไม่ให้อกุศลเกิดก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วขณะนั้นกำลังเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจให้ถูกต้องได้นะคะว่าขณะใดก็ตามที่มีความเข้าใจขณะนั้นต้องไปเพียรอะไรหรือเปล่าพระเหตุว่าทรงแสดงไว้นะคะว่าธรรมะที่เป็นวิริยะเจตสิกเนี่ยค่ะเว้นไม่เกิดกับจิต อะไรบ้างน้อยมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีตัวเราต่างหากที่ไปทำความเพียรแต่ว่าแม้ประโยคเดียวที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยต้องพิจารณาไตรตรองนะคะไม่ใช่เรื่องตัวตนที่จะบังคับแต่เป็นเรื่องของปัญญาที่มีความเข้าใจตามลำดับขั้นเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะแล้วก็จะไปไม่ให้อกุศลเกิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้ความเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งเนี่ยต้องเข้าใจอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นไม่ใช่เพียงประโยคเดียวมีใครเพียรไม่ให้อกุศลเกิดได้ไหมคะค่ะแต่กำลังฟังเนี่ยกำลังเริ่มเข้าใจถูกต้องขณะนั้นมีวิริยะมีความเพียรหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่เราค่ะขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นนะคะทราบว่าขณะนั้นไม่มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นโลภะหรืออโลภะจิตที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลขณะนั้นมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วเพราะฉะนั้นความเพียรที่เกิดกับอกุศลก็มีนะคะความเพียรที่เกิดกับกุศลก็มีแต่การที่จะไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นต้องปัญญาถ้าไม่มีปัญญาและไม่มีทางเลยค่ะที่จะทำให้อกุศลไม่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการฟังและเริ่มเข้าใจขึ้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแม้ความเข้าใจในขณะนั้นก็มีวิริยะแล้วและเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะก็จะรู้ได้ค่ะว่าเวลาที่วิริยะเกิดกับกุศลเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะจนกระทั่งอกุศลไม่เกิดได้แต่ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ข้อสำคัญที่สุดคือฟังธรรมะเพื่อเข้าใจแล้วไม่ต้องกังวลถึงวิริยะนะคะหรือความเป็นตัวเราเพราะเหตุว่าถ้าเพียรด้วยความเป็นเราถูกหรือผิดละอกุศลได้ไหมที่จะไม่ให้อกุศลเกิดไม่มีทางเป็นไปได้เลยตราบใดที่ยังยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรา
3: เกิดแล้วอาจารย์
4: ค่ะเกิดแล้วและประโยคนี้ว่าไงคะ
3: ไม่มี
4: ค่ะเพียรไม่ให้เกิดเพราะว่าเกิดแล้วใครบังคับได้แต่ที่จะเกิดต่อไปเพราะปัญญาเกิดแล้วก็ดับแล้วค่ะ
3: นี่เพราะว่าท่านพูดตอนท้ายนิดหนึ่งมีปัญญาและสติเนี่ยในขณะซึ่งอกุศลจิตเกิดเนี่ยสติปัฏฐานเกิดได้ไหม
4: ค่ะคนละขณะค่ะจิตเกิดขึ้นเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะถ้าเป็นอกุศลก็เป็นอกุศล
3: อันนี้คือคุณของการเจริญสติปัฏฐานที่เราจะเห็นว่าตอนนี้อกุศลจิตเกิดแล้วนะ
4: ก่อนเจริญสติปัฏฐานหรือก่อนสติปัฏฐานจะเกิดนะคะมีความเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏมากน้อยแค่ไหนถ้าความเข้าใจนั้นไม่พอนะคะสติก็เกิดระลึกไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะกล่าวว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ปัญญาที่จะเข้าถึงหรือถึงความเป็นธรรมะของธรรมะที่กำลังปรากฏช้าหรือเร็วยากหรือง่ายเป็นตัวเราที่กังวลหรือว่าเป็นการที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นและผู้นั้นก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่ไม่เคยสนใจนะคะและก็ไม่เคยเข้าใจเลยอาศัยการฟังเนี่ยเริ่มเห็นประโยชน์ว่าควรจะเข้าใจหรือควรจะไม่เข้าใจต่อไปเช่นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาอาจจะมีคนบอกว่าพูดบ่อยเหลือเกินนะคะก็จนกว่าจะรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏไม่อย่างนั้นไม่มีทางที่จะไถ่ถอนหรือว่าที่จะไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเลยอกุศลก็ยังต้องเกิดต่อไปตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ควรจะกังวลถึงเรื่องตัวตนที่พยายามจะไม่ให้อกุศลเกิดด้วยประการใดๆนะคะแต่เป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าที่อกุศลจะไม่เกิดเพราะปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกอะไรเข้าใจถูกสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉันฟังธรรมะมากเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่เป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าเริ่มที่จะน้อมไปเข้าถึงความเป็นธรรมะของสภาพธรรมะที่ปรากฏหรือยังถ้ายังก็ฟังต่อไปค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นเป็นหนทางเดียวค่ะยากหรือง่ายคะเล็ดซึ้งไหมค่ะใครรู้ใครทรงแสดงเห็นไหมคะก็ต้องรู้ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้ในละเอียดลึกซึ้งแต่ว่าเป็นความจริงเป็นสัจธรรมไม่ง่ายเลยแต่ว่าอาศัยการค่อยๆเข้าใจขึ้น
5: เชิญคุณสุกัญญาค่ะท่านอาจารย์คะเพื่ออดกั้นซึ่งเวทนาที่เกิดในกายอันเป็นทุกข์
4: ค่ะถ้าตราบใดที่ยังมีสังสารวัฏนะคะก็จะมีกายแม้ว่าอาจจะ เกิดในสวรรค์หรือรูปประพรมภูมิหรือว่าสามารถที่จะถึงอรูปประพรมภูมิตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่นะคะก็ยังต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เมื่อกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ที่มีกายและจะไม่มีทุกข์เนี่ยได้ไหมและเวลาที่ทุกข์กายเกิดขึ้นเนี่ยนะคะการที่จะอดกลั้นเนี่ยด้วยสติปัญญาหรือว่าด้วยความเป็นเราไม่ต้องมากเลยนะคะแค่หิวอดทนหรือเปล่าแค่หิวค่ะเห็นไหมคะและอดทนนี่ไม่ได้หมายความว่าอดทนโดยไม่มีปัญญานะคะถ้าอดทนโดยไม่มีปัญญาทำไงคะแค่หิวเนี่ยทำไงหรือว่าจะต้องไม่รับประทานนั่นไม่ถูกต้องนะคะแต่ว่าขณะนั้นนะคะแม้หิวก็เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เป็นธรรมะสามารถที่จะอดกลั้นด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ใช่ไปอดกลั้นอย่างอื่นนะคะไม่ใช่ให้ไปอดกลั้นไม่ต้องรับประทานอะไรบอกว่าอดกลั้นก็อดกลั้นทุกขเวทนาไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะถึงแม้จะมีทุกขเวทนาและก็มีผู้ที่สามารถที่จะอดทนแต่ลักษณะของความอดทนเนี่ยอดทนสถานใดด้วยความเป็นเรานะคะไม่บ่นไม่ร้องไม่โอดโอยเพราะว่าเจ็บสุดที่จะทนได้นะคะคนอื่นก็อาจจะกล่าวว่าคนนี้อดกลั้นหรือว่าอดทนแต่ว่ามีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องของความอดกลั้นนะคะไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วพอถึงเวลาปวดเจ็บมากๆก็สามารถที่จะอดกลั้นได้แต่รู้ว่าในสังสารวัฏเนี่ยค่ะตราบใดที่ยังมีรูปนะคะก็จะต้องมีทุกข์เกิดขึ้นและเมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยความอดกลั้นเนี่ยอดกลั้นด้วยความเป็นตัวตนระดับไหนหรือว่าเตรียมพร้อมนะคะยังไม่มีทุกข์เลยอย่างขณะนี้ค่ะแต่ฟังมีความเข้าใจและรู้ว่าไม่ว่าเป็นสภาพธรรมะใดๆนะคะก็คืออดทนที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเตรียมพร้อมหรือยังคะค่ะไม่พร้อมก็เตรียมอีกนะคะฟังอีกอบรมอีกจนกว่าจะไม่เกิดอกุศล
3: อาจารย์ครับปัญหาเป็นงี้นะคะพอมันหิวมากๆเนี่ยมันจะเป็นลมพอเป็นลมเนี่ยเราก็ต้องตะเกียกตะกายที่จะ
4: เมื่อกี้นี่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้รับประทานนะคะไม่ได้เคยบอกเลยค่ะแต่ว่าเวลาหิวเนี่ยคิดถึงคำว่าอดกลั้นหรืออดทนว่าหมายความว่าอะไรหรือแม้ไม่หิวนะคะเจ็บปวดมากมายนะคะอดทนหรืออดกลั้นหมายความว่าอะไรด้วยความเป็นเราหรือด้วยความเห็นถูกว่าไม่ใช่เราเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้น
5: ท่านอาจารย์คะอย่างนี้สภาพของความอดกลั้นหรืออดทนด้วยความเป็นตัวตนกับด้วยความเข้าใจจะต่างกันหรือเปล่าคะ
4: แน่นอนค่ะธรรมะต้องเป็นธรรมะอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี้นะคะบางคนเจ็บแต่ไม่ร้องเลยเคยมีคนที่ต้องเย็บแผลสดๆนะคะไม่ต้องฉีดยาชาเพราะว่าไม่มียาชานะคะขณะนั้นก็ลองคิดดูก็แล้วกันค่ะว่าทนระดับไหนแต่เขาก็ไม่ได้ร้องอะไรเลยท่านผู้นี้วันนี้ก็มานะคะคุณกชารัตน์ครั้งหนึ่งที่อินเดียก็หกล้มนะคะแล้วก็ต้องเย็บแผลสดๆก็ไม่ได้ร้องอะไรนะคะแต่ว่าแสดงเห็นว่าขณะนั้นมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าอดทนเนี่ยจะอดทนด้วยความเป็นตัวตนระดับหนึ่งกับผู้ที่ไม่ได้อดทนเลยนะคะเจ็บนิดนึงก็เสียงดังลั่นก็มีใช่ไหมคะอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลแต่ว่าให้เห็นลักษณะที่ต่างๆกันไปแต่ละภาษาเนี่ยค่ะก็ใช้คำที่หมายความถึงสภาพธรรมะที่มีจริงอย่างใช้คำว่าอดทนนะคะแต่ด้วยความเป็นตัวตนก็อดทนคือว่าไม่ได้กล่าววาจาหรือว่าแสดงกิริยาอาการที่ไม่น่าพอใจนะคะหรือว่าไม่เหมาะไม่ควรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นเท่านั้นหรือประโยคแรกที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอดทนไม่ให้เกิดอกุศลเพียรที่จะไม่ให้เกิดอกุศล
5: และลักษณะของสภาพธรรมของความอดทนเนี่ยค่ะท่านอาจารย์คะจะเป็นลักษณะธรรมเหมือนธรรมะลักษณะอื่นๆไหมคะ
4: โดยมากติดชื่อนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยขณะนั้นเป็นอย่างไรอธิบายได้ไหมหรือต้องใช้ชื่ออะไรเวลาที่กระทบสัมผัสบางอย่างเหนอะหนะหรือว่าลื่นหรือว่ายังไงคะ หรือไม่ต้องพูดเลยแต่ลักษณะนั้นก็ปรากฏตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนั้นพระธรรมะเนี่ยค่ะมีจริงๆนะคะแต่ละภาษาแต่ละกาละอย่างคนในแคว้นมคธเนี่ยเขาก็ต้องใช้ภาษาที่เขาใช้กันอยู่เป็นประจำพอถึงภาษาไทยเนี่ยจะไม่ให้เราใช้เลยค่ะว่าอดทนไว้อดทนไว้อย่าร้องหรืออย่าอะไรก็ได้เราก็ใช้คำนั้นแต่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะว่าลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยหลากหลายเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับกุศลก็ได้เกิดกับอกุศลก็ได้แต่ทั้งหมดก็คือให้รู้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะจริง
6: ๆเชิญคุณอรวรรณค่ะ
5: กราบท่านอาจารย์และท่านวิทยากรท่านอาจารย์ครับบ่อยครั้งที่สับสนระหว่างความเพียรที่ว่าวิยะเจตสิกกับขันติที่กด
4: ชื่อมาอีกแล้วใช่ไหมคะ
5: แต่ว่าเวลาสมมติพูดถึงความเพียรที่จะให้อกุศลไม่เกิดก็จะรู้ว่าจะไม่ให้เจ็บอะไรเงี้ยในพระสูตรเนี่ยพูดถึงความเพียรแต่เวลาอธิบายเนี่ยเป็นอดทนก็ไม่เข้าใจว่าความเพียรไม่ได้หมายถึงอดทน
4: ค่ะขันติเจตสิกมีไหม
5: ไม่มีค่ะ
4: ค่ะแล้วมีอะไรเจตสิก
5: วิริยะ
4: วิริยะเจตสิกแล้วจะไปเอาขันติเจตสิกจากที่ไหนมา
5: ก็เนี่ย
4: แต่สภาพธรรมะมี
5: ค่ะสับสนว่าขันติเนี่ย
4: ไม่ใช่ชื่อแต่ว่าสิ่งนั้นมีนะคะแล้วก็ลักษณะของแต่ละสภาพธรรมะเนี่ยละเอียดหยาบต่างกันเกิดกับกุศลก็ได้เกิดกับอกุศลก็ได้แล้วจะใช้คำอะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปติดที่คำนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาศึกษาธรรมะในยุคนี้เนี่ยจะเริ่มที่คำแต่ว่าในยุคก่อนเนี่ยค่ะเริ่มจากสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏอย่างเช่นในขณะนี้นะคะณพระวิหารเชตวันถ้าจะมีผู้ที่สนทนาธรรมกันหรือว่ามีผู้ที่ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคไม่มีตัวหนังสือแต่มีสภาพธรรมะกำลังปรากฏถ้าจะพูดถึงวิริยะหรือความเพียรนะคะบุคคลที่ฟังเข้าใจเนี่ยมีปัญญาระดับไหนระดับที่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาวะธรรมนะคะในขณะนั้นหรือว่ายังไม่สามารถที่จะเข้าใจสภาพที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมหรือธรรมะเลยความต่างกันของคนสมัยก่อนกับคนสมัยนี้นะคะคือคนสมัยก่อนเนี่ยได้อบรมสะสมปัญญาที่จะสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมะในขณะที่กำลังฟังรู้ว่ากำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงอัตถะลักษณะจริงๆของสิ่งนั้นแต่ว่าสำหรับคนในครั้งนี้ต่างภาษาแล้วก็ติดภาษาถึงว่าจริงๆและภาษาเนี่ยก็เพื่อที่จะส่องถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่มีในขณะนั้นและภาษาก็หลากหลายนะคะไม่สามารถที่จะใช้ภาษาให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงของลักษณะของสภาพธรรมนั้นได้แต่ว่าเวลาที่สภาพธรรมนั้นปรากฏมัวไปคิดถึงคำหรือว่าไปคิดถึงภาษานะคะขณะนั้นจะบรรยายลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏนั้นได้ไหมสภาพธรรมนั้นก็ดับแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงความเพียรนะคะเพียงแค่ความเพียรเป็นสภาพธรรมที่มีจริงหรือเปล่าในชีวิตประจำวันเนี่ยที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยพอที่จะมองเห็นลักษณะของความเพียรไหมยังไม่ต้องไปพูดถึงอะไรทั้งสิ้นว่าขันติหรือไม่ขันตินะคะแต่ตัวสภาพที่อดทนนะคะเพียรอุตสาหะประคับประคองขณะนั้นมีหรือเปล่าอย่างคนที่นั่งทำงานจนเด็กจนดื่นเนี่ยกับคนที่พอละนอนดีกว่าใช่ไหมคะแค่นี้ค่ะเรายังไม่ต้องไปถึงลักษณะของสภาพจิตและเจตสิกอะไรในขณะนั้นแต่ว่าอาการที่ปรากฏที่เราจะใช้คำเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันแค่นี้ก่อนนะคะและยิ่งตัวสภาพธรรมะซึ่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเช่นวิริยะเจตสิกเนี่ยเกิดกับจิตขณะไหนบ้างเนี่ยถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าจิตเห็นขณะนี้ไม่มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยอเหตุกะจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุใดเลยทั้งสิ้นนะคะ16ประเภท16ดวงไม่มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเนี่ยค่ะคือความละเอียดซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยนะคะอย่าไปคิดที่เราจะไปรู้ชื่อรู้คำทั้งหมดแต่ว่าควรที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่มีในขณะนี้ ควรจะรู้อะไรควรที่จะเข้าใจอะไรถ้าใครยังหลงไปคิดเรื่องคำเรื่องชื่อเรื่องอะไรต่างๆนะคะขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วเมื่อไหร่จะรู้ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนของสิ่งที่ปรากฏ
5: เพราะฉะนั้นการศึกษาก็คือต้องเน้นย้ำไปที่ให้เข้าใจลักษณะสภาพธรรม
4: ค่ะ
5: คือสนใจคำก็เพื่อให้เข้าใจลักษณะสภาพธรรม
4: สนใจคำและสามารถจะเข้าใจได้ไหมในคำหลากหลายหรือว่าแม้แต่เพียงคำว่านามธรรมกับรูปธรรมหรือคำว่าธรรมะนะคะเห็นจริงๆหรือเปล่าว่าขณะนี้เป็นธรรมะฟังแล้วเข้าใจจริงๆหรือเปล่าว่าเป็นธรรมะเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาที่พูดบ่อยเนี่ยนะคะเพราะเหตุว่าส่วนมากมองข้ามคิดว่าไม่ต้องรู้แล้วก็ไปนั่งทำอย่างอื่นไปคิดถึงคำอื่นแต่ว่าแม้แต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเช่นเดียวกับทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเช่นเดียวกับเจตสิกหลากหลายซึ่งเกิดพร้อมกันและดับพร้อมกันพอจะรู้อะไรได้
5: ถ้าจะฮะตรงๆก็คือเข้าใจขั้นฟังค่ะว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็คือพิจารณาด้วยเหตุผลก็ใช่อย่างนั้นจริงๆแต่ว่าปัญญาน้อยๆก็ยังไม่สามารถเข้าถึงลักษณะที่ว่าฟังเป็นอย่างนั้น
4: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะหลากหลายมากเลยนะคะทุกรายการตั้งแต่ 4:30 ก็เพื่อที่จะให้ไม่ลืมว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่ว่าลืมตาจนกระทั่งถึงหลับตาหลับไปก็เป็นธรรมะที่จะต้องฟังจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นตามกำลังของปัญญาที่พอจะเข้าใจได้
5: อาจารย์คะงั้นอีกคำถามนึงนะคะเรื่องความเพียรก็จะมีบอกว่าบรรพชิตบางทีก็เดินจงกรมทั้งคืนหรือว่านั่งอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยมันได้คิดว่าถ้าสมมติว่าเราศึกษาพระสูตรโดยไม่มีพื้นฐานอภิธรรมหรือว่าพื้นฐานอย่างอื่นมาก่อนว่าไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลที่จะไปทำอย่างนั้นเนี่ยต้องปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถที่จะไปบำเพ็ญเพียรอย่างนั้นได้เนี่ยโอกาสที่จะเข้าใจผิดแบบที่เป็นอยู่เนี่ยก็จะเยอะมากที่บอกว่านั่งทั้งคืนเดินทั้งคืนคือเหมือนกับว่าถ้าไม่มีพื้นฐานขั้นปัญญาเข้าใจอย่างอื่นมาก่อนน่ะคือเข้าใจอภิธรรมมาก่อนเนี่ยว่ามีแต่ลักษณะสภาพธรรมะไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเนี่ยก็ทำให้เข้าใจผิดไปทำแบบนั้นได
4: ้ค่ะถ้าไม่เข้าใจถูกก็ต้องเข้าใจผิด
5: ก็คือมีตัวตนไปทำก็คือผิดแล้ว
4: ค่ะ
7: เชิญคุณณรงค์ค่ะ
8: กราบเรียนท่านอาจารย์นะที่คุณอรันถามเนี่ยผมมีได้ยินในเทปท่านอาจารย์มีพูดเรื่องความอดทนเนี่ยนะขันติแล้วก็มีผู้ถามเหมือนกันว่าเอ๊ขันติเนี่ยเป็นเจตสิกอะไรมีตอบว่าแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยก็คือวิริยะเจตสิกแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นอาโทสะเจตสิก
4: ค่ะแล้วเราจะรู้ไหมหรือเราจำ
8: คือไม่รู้ฮะ
4: แทนที่เราจะกล่าวถึงข้อสงสัยต่างๆนะคะเราพยายามที่จะเข้าใจธรรมะนะคะว่าจิตเจตสิกขณะไหนเป็นอย่างไรเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงอย่างนั้นได้หรือเปล่าเช่นในขณะนี้นะคะถ้าเพียงแต่รู้ตามความเป็นจริงว่าสภาพธรรมะกำลังเกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เป็นเพียงนิมิตของสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยกว่าจะรู้จริงๆนะคะว่าไม่มีตัวตนสิ่งที่เคยปรากฏเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุต่างๆเนี่ยหลังเห็นแล้วก็มีการคิดยับยั้งความคิดไม่ได้เลยเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นสภาพที่มากด้วยความคิดให้เรารู้ว่าเกิดมาคิดจากสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายนะคะและความไม่รู้ก็ทำให้หลงยึดมั่นว่าสิ่งนั้นมีจริงๆทั้งที่ไม่เห็นก็ยังคิดว่ายังมีอยู่นะคะจนกระทั่งตายไปก็ยังหลงยึดถือว่ามีคนมีสัตว์มีวัตถุสิ่งต่างๆทั้งที่ไม่เห็นแล้วไม่ปรากฏแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราเริ่มที่จะเข้าใจถูกนะคะค่อยๆสะสมความเห็นถูกกับการที่มีตัวตนที่เป็นเราที่พยายามจะไปรู้สิ่งที่เรารู้ไม่ได้เช่นวิริยะเจตสิกเนี่ยเกิดกับจิตประเภทใดบ้าง เกิดกับอกุศลได้ไหมนี่คือสิ่งที่เราเข้าใจกว้างๆนะคะเกิดกับกุศลได้ไหมถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่มีความสงสัยใดๆทั้งสิ้นนะคะว่าวิริยะที่เป็นไปในอกุศลก็มีไม่ใช่ไม่มีวิริยะที่เป็นไปกับกุศลก็มีนะคะและภาษาแต่ละภาษาเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรภาษาธรรมดาเนี่ยเราจะบอกไหมว่าเขาอดทนเขาเพียรเขาขยันเขาอุตสาหะจะใช้คำอะไรอีกหลายอย่างก็ตามแต่นะคะเป็นคำที่เราประมวลจากสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อพอที่จะให้เราเห็นการกระทำนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้คำส่งไปถึงในขณะนั้นแต่เราสามารถรู้ได้ไหมว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นความละเอียดของธรรมะเนี่ยค่ะมีมากนะคะแล้วก็ละเอียดขึ้นไม่ใช่เราสามารถที่จะไปรู้ว่าขณะนี้วิริยะมีอโทสะเกิดร่วมด้วยเป็นโสภณะเป็นกุศลมีศรัทธามีอะไรเกิดร่วมด้วยนะคะแต่ว่าจากการที่มีการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าขณะนั้นต่างกับขณะอื่นเพราะอะไรถ้าไม่มีสภาพธรรมะซึ่งเป็นอย่างนั้นกิริยาอาการอย่างนั้นจะมีไหมถ้าเราไม่ใช้คำว่าอดทนเราใช้คำว่าเพียรได้ไหมถ้าเราไม่ใช้คำว่าเพียรเราใช้คำว่าอดทนได้ไหมโมแต่ไปคิดถึงภาษาแล้วก็มาวิจัยว่าคำนี้หมายความแค่ไหนยังไงกับการที่เราสามารถที่จะเข้าใจว่าขณะนี้สภาพธรรมะเนี่ยนะคะไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยนะคะเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงอาศัยเหตุปัจจัยเกิดระดับอย่างเร็วมากนะคะการฟังของเราฟังเพื่อให้มีความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นแม้ว่าพระธรรมจะทรงแสดงว่าเพียรเพื่อไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นแต่ความหมายเนี่ยกว้างหมายความว่าต้องมีปัญญาด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆใครไม่มีปัญญาเลยแล้วก็จะไปเพียรไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือปัญญาและปัญญาเนี่ยสามารถที่จะอบรมจากขั้นการฟังนะคะการไตร่ตรองแล้วก็การเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งแม้แต่คนที่อดทนในทางฝ่ายอกุศลเนี่ยนะคะเช่นอดทนเพียรทำอะไรตลอดคืนเพื่อจะทำมาหากินหรือว่าค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่กับคนที่เกียจคร้านเนี่ยเราก็พอมองออกใช่ไหมคะถึงจะเป็นไปในทางฝ่ายอกุศลแต่เป็นประโยชน์หรือเปล่าและถ้ามีความเพียรในลักษณะนั้นหรือมีความอดทนในลักษณะนั้นนะคะเวลาที่มีการฟังธรรมะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นความเพียรนั้นจะเป็นไปทางฝ่ายกุศลได้ไหมในเมื่อสะสมมาเป็นสังขารขันธ์นะคะซึ่งเคยเพียรมาแล้วแม้แต่ในทางฝ่ายอกุศลก็สามารถที่จะมีทางฝ่ายกุศลได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้เราเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดว่าขณะนั้นเป็นอะไรเป็นอโทสะหรือว่าเป็นวิริยะนะคะหรือว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแต่เป็นผู้ที่เริ่มเข้าใจธรรมะให้ถูกต้องว่าธรรมะลึกซึ้งนะคะไม่ใช่ใครสามารถที่จะเข้าใจได้โดยง่ายไม่ใช่ว่าเพียงฟังแค่นี้แล้วก็จะไปประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะหรือว่ามีความเป็นตัวตนไปทำอะไรนั่นก็คือไม่รู้ความจริงนะคะว่าขณะนี้สภาพธรรมะเกิดแล้วไม่รู้เลยมีแต่ความคิดด้วยความเป็นตัวตนว่าจะทำอย่างนี้จะทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ฟังให้เข้าใจและไม่ต้องห่วง

0: ถ้าเราจะรู้ถึงความไม่มีตัวตนเนี่ยว่าเป็นนามธรรมรูปธรรมได้เนี่ยอย่างเช่นทางตาอะไรต่างๆหรือทั้ง5ทวารเนี่ยนะฮะก็คือเราจะต้องไปรู้ถึงลักษณะของมโนทวาร
1: ปัญญานะคะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปรู้เจริญปัญญาหมายความว่าปัญญาเข้าใจขึ้นไม
0: ่
1: ใช่เราด้วยเข้าใจขึ้นพอไหม
0: ว่าคือที่เราไม่เห็นความเกิดดับเนื่องจากว่าปัญจทวารกับมโนทวารเนี่ยต่อเนื่องกันเลยไม่มีการขาดตอน
1: เพราะอวิชชามากเหลือเกินค่ะคนที่มีปัญญาสามารถรู้ได้แต่คนที่มีอวิชชาก็ไม่สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับอวิชชาความไม่รู้กับปัญญาความรู้ซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าไม่รู้มานานแสนนานเท่าไหร่ทั้งที่สภาพธรรมะก็เป็นจริงอย่างนี้นะคะหนทางเดียวคืออบรมเจริญปัญญาความเข้าใจถูกค่ะที่จะละความเป็นเราและความอยาก
0: ครับท่านอาจารย์กรุณาอธิบายว่าลักษณะของมโนทวารเนี่ยเป็นยังไงได้ไหมครับ
1: ขณะนี้เห็นนะคะมีสิ่งที่ปรากฏและก็มีได้ยินใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เหมือนพร้อมกันหรือเปล่าคะ
0: เหมือนพร้อมกัน
1: มีภวังคจิตขั้นมีมโนทวารวิถีจิตขั้น
0: ก็ไม่รู้
1: ปัญญารู้ไหมไม่รู้ก็ฟังจนกว่าจะรู้มีจริงๆหรือเปล่าคะ
0: ฮะมีจริงๆครับ
1: ค่ะมีจริงรับรองได้ด้วยเหตุผลถ้าจริงอย่างนั้นก็อดทนอบรมเจริญปัญญาจนกว่าจะรู้จริงๆก็รู้ได้ค่ะ
0: อ๋อครับหมายความว่าลักษณะของมโนทวารเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรยายออกมาได้ใช่ไหม
1: ถ้ากล่าวถึงก็คือขณะที่คิดไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส
0: ขณะที่คิด
1: ค่ะเวลานี้คิดหรือเปล่าคะ
0: คิดนะ
1: กำลังคิดตลอดเลยหลังเห็นนิดเดียวแล้วก็คิดตลอดก็ไม่รู้ลักษณะของมโนทวาร
0: คือลักษณะของมโนทวารคือที่ขณะที่จิตกำลังคิด
1: ทวารมีกี่ทางคะทวารมีกี่ทวาร
0: ทวารมี6ทวาร
1: ค่ะ6อะไรบ้าง
0: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ตามีอะไรปรากฏได
0: ้มีรูปปรากฏ
1: ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ปรากฏได้เพราะอาศัยตาและจิตเห็นเกิดขึ้น1ทวารเสียงมีจริงๆนะคะจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงเมื่อไหร่เสียงก็ปรากฏมิฉะนั้นเสียงก็ปรากฏไม่ได้เลย2ทวารเวลาที่กลิ่นปรากฏนะคะก็เพราะมีขานะประสาทะที่สามารถกระทบกลิ่นขณะใดที่กลิ่นปรากฏนะคะขณะนั้นกลิ่นปรากฏเพราะขานะทวารและจิตเกิดขึ้นรู้กลิ่นอาศัยทวารนั้นนี่ก็เป็นธรรมดาแล้วจะมาสงสัยเรื่องมโนทวารได้ยังไง
0: คือไม่ได้สงสัยฮะแต่ว่าจากที่ท่านอาจารย์บรรยาย
1: ก็ขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะฮะแต่คิดนึกเมื่อไหร่ขณะนั้นก็เป็นมโนทวาร
0: ซึ่งต่อเนื่องกันเราไม่รู
1: ้อวิชชาบังไว้หมดเลย
0: ที่ท่านอาจารย์จะบอกว่าเพราะเรามัวแต่ไปสนใจบัญญัติที่เราคิดนะฮะที่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นโต๊ะเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยทำให้เราเลยไม่ได้สังเกตถึงสภาพธรรมที่เกิดทางปัจจทวารที่เป็นปรมัตถธรรม
1: ในพระไตรปิฎกมีจักขุวิญญาณกับรูปารมณ์ไหมคะเพราะอะไรคะ
0: เพราะอะไร
1: คะทำไมในพระไตรปิฎกมีจักขุวิญญาณกับรูปารมณ
0: ์เพราะเป็นสัจธรรม
1: ก็มีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่ะก็เห็นกันอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆจนกว่าจะเข้าใจถูกต้อง
0: ขอบคุณ
2: เชิญคุณบุษกรค่ะกราบท่านอาจารย์ค่ะที่ว่าอดทนไม่ให้อกุศลกรรมเกิดไง
1: ค่ะยังอดทนไม่ให้เกิด
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าจะเกิดไม่ต้องอดทนเลยใช่ไหมคะ
2: อดทนไม่อยู่แล้วอาจารย์คะอาจารย์มีวิธีแนะไหมคะ
1: วิธีอะไรคะ
2: แนะ
1: ค่ะแนะให้อะไรแนะให้ทำหรือว่ายังไงคะ
2: คือแนะให้ไม่ให้น้อยลงเนี่ย
1: แนะให้ทำยังไงถึงจะน้อยลงค่ะทุกคำต้องชัดเจนค่ะต้องการให้แนะให้อะไรแนะให้ทำหรือไงคะ
2: ไม่ใช่ให้ทำค่ะคือ
1: ท่านจะแนะอะไร
2: ว่ามีวิธีไหนที่ว่ากุศลกรรมเกิดโดยที่ให้
1: ถ้ามีปัญญาขณะไหนขณะนั้นเป็นอกุศลหรือเปล่า
2: ถ้ามีปัญญาก็ไม่เป็นค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาที่อกุศลเกิดมีปัญญาหรือเปล่า
2: บางครั้งก็มีแต่น้อยมากค่ะ
1: ปัญญาเกิด

0: กับอกุศลได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะเวลา
0: พระเชิญทราบไหมคะว่าทำไมอกุศลเกิดมาก
1: เพราะอวิชชาใช่ไหม
0: คะน่าจะแนะยังไง
1: ก็ต้อง
0: แนะให้เอาอวิชชาไปทิ้งหรือไงคะ
1: ทิ้งไม่ได้ค่ะอาจารย์
0: ค่ะแล้วงั้นแนะไงคะ
1: ก็คิดแล้วว่าก็จะต้องฟังให้เข้าใจ
0: ใช่แล้วก็คงจะต้องไม่มีอย่างอื่นค่ะ
1: ค่ะปัญญาเท่านั้น
0: วิธีอื่นไม่มีใครก็แนะไม่ได้นอกจากปัญญาฟังแล้วเข้าใจ
1: ค่ะอย่างชีวิตประจำวันเนี่ยอกุศลกรรมเกิดมากเหลือเกินไม่มีปัญญาอะไรที่จะ
0: เขาบอกหรือเรารู
1: ้บางครั้งก็รู้ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้รู้ไหมคะว่ามีอกุศล
1: เดี๋ยวนี้เหรอคะเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้เลยค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังให้เข้าใจจนกระทั่งเป็นปัญญาของเราเองค่ะ
1: ค่ะกราบขอบคุณมากค่ะ
2: ท่านอาจารย์คะมีปัญหาจากท่านผู้ฟังถามว่าเวลาที่เราจะมองอะไรสักอย่างหนึ่งต้องพิจารณาหรือมีเจตนาและต้องมีวิริยะด้วยใช่หรือไม
0: ่ให้ตัดสินหรือว่าอยากจะรู้ว่าขณะนั้นจิตเห็นมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือเปล่า
2: แล้วมีคำถามต่อไปนะคะท่านอาจารย์บอกว่าแต่ถ้าจักขุวิญญาณจิตประกอบด้วยเจตสิกเจ็ดชนิดซึ่งไม่มีวิริยะเจตสิกเหตุไรจึงเป็นเช่นนั้นดูเหมือนไม่สอดคล้องกับสภาพธรรมะตามความเป็นจริง
0: ค่ะเหตุไรสภาพธรรมะเป็นอย่างนั้นแล้วต้องเหตุไรไหมคะอย่างไฟร้อนเนี่ยทำไมไฟต้องร้อนเหตุไรไฟจึงร้อนเรียกว่าเป็นไฟก็ร้อนเพราะเหตุว่าไม่ใช่แข็ง
3: เชิญคุณธีรพันธ
4: ์ค่ะเป็นสื่อสั้นแต่ใส่ความลึกซึ้งนะครับเพราะว่าอาตัปปะก็คือความเพียรนั่นเองที่เผากิเลสให้ร้อนก็อย่างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นด้วยและเมื่อเกิดทุกขเวทนานะครับอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนนะครับขมขื่นไม่เจริญใจพอจะฆ่าชีวิตได้สามารถที่จะในที่นั้นที่อดทนไม่ได้สามารถที่จะตายได้นะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะอดกลั้นได้นะฮะรู้ความจริงของทุกข์นะโดยเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญารู้ความจริงนะครับไม่เว้นเลยนะถ้าเป็นปัญญาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกข์กล้าเผ็ดร้อนประการใดเนี่ยผู้มีปัญญาเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าความหวั่นไหวเนี่ยจะน้อยลงก็สามารถที่จะเป็นอารมณ์ของปัญญาได้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์ก็ดีนะครับเพราะนั้นในพระสูตรเนี่ยท่านแสดงถึงที่สุดเลยที่ว่าที่เป็นทุกข์เนี่ยอย่างเผ็ดร้อนนะครับเพราะนั้นกุศลเนี่ยสามารถเกิดได้ไม่สามารถที่จะครอบงำบุคคลนั้นให้เป็นไปกับอกุศลได้เลยเพราะว่าเป็นผู้ที่มีความเพียรนะครับมีปัญญามีสติเพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเป็นความเพียรที่ไม่ใช่ความเพียรอย่างอื่นนะครับแต่เป็นความเพียรโดยสถานสามนี้เท่านั้นนะครับที่เป็นความเพียรที่จะออกจากทุกข์ได้คือไม่เป็นไปกับอกุศลนะครับอกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามีสติมีปัญญานั่นเองนะครับมีวิริยะเจตสิกที่เกิดขึ้นร่วมด้วยในขณะนั้นรู้ความจริงนะครับแล้วก็ขณะนั้นก็ยังทำที่เป็นกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอีกก็เป็นการอบรมเจริญขึ้นเจริญขึ้นนะครับสามารถที่จะประหารกิเลสได้ในที่สุดนะครับอันนี้เป็นทั้งฝ่ายโลกียะและโลกุตระนะครับก็คือโลกียะนี่ก็ยังนับเนื่องอยู่ในโลกนะครับก็คือเป็นความเพียรที่รู้สภาพธรรมนะครับที่ยังเนื่องด้วยโลกนะครับแต่ว่าโลกุตระนี่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมะประการใดสามารถที่จะเป็นฐานให้ผู้มีปัญญารู้แล้วก็ประจักษ์ชัดซึ่งพระนิพพานประหารกิเลสได้ในที่สุด
3: เชิญคุณธิดารัตน์ค่ะ

0: ุศลนั้นก็ต้องดับไปนะคะเพราะว่าอกุศลก็ไม่ได้ตั้งอยู่นานแต่ดับไปแล้วก็จะเป็นปัจจัยให้อกุศลเกิดขึ้นใหม่อีกหรือเปล่านะคะเช่นเดียวกับกุศลนะคะกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็จะต้องดับไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะการสะสมกุศลที่จะเพื่อที่จะยังกุศลธรรมนะคะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นถ้าจะพูดถึงสังวรนะคะก็จะตรงกันกับสมณประธานนะคะในข้อที่เป็นภาวนาประธานส่วนข้อแรกก็จะเป็นสังวรประธานก็คือการเพียรพึงกระทำทำที่เป็นบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดอันนี้ก็คือท่านสังวรประธานก็จะตรงกับสมณประธานทั้งสองข้อนะคะซึ่งสมณประธานทั้งสองข้อนี้นะคะก็เหมือนกับจะครอบคลุมข้ออื่นด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าการเพียรอกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เจริญขึ้นก็เป็นขั้นภาวนาที่เมื่อกุศลนี้นะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังมีปัจจัยนะคะที่สะสมแล้วก็เป็นปัจจัยให้กุศลเกิดขึ้นอีกนะคะก็คือเหมือนกับเป็นการขณะที่กุศลจิตเกิดนะคะมีวิริยะซึ่งเป็นความเพียรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะก็ฟังธรรมะเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะมากขึ้นขณะที่เข้าใจธรรมะนะคะก็คือมีวิริยะเกิดขึ้นกับกุศลแล้วไม่จำเป็นที่ต้องไปพยายามนะคะเพราะว่าถ้ามีตัวตนที่จะพยายามนั่นแหละคืออกุศลที่เกิดร่วมกับความเพียรหรือว่าวิริยะที่เป็นอกุศลนั่นเองกว่าที่จะถึงทางสายกลางซึ่งเป็นสติปัฏฐานได้นะคะก็ต้องอาศัยการศึกษาจนกระทั่งมีความมั่นคงที่จะได้เพียรที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นอกุศลจนกระทั่งนะคะความเข้าใจมั่นคงขึ้นก็จะไม่เพียรที่เป็นอกุศลก็จะเป็นกุศลก็เพียรขณะที่เป็นกุศลนั่นเองและในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะทุกขเวทนาเนี่ยก็มีมากเหลือเกินนะคะตั้งแต่เป็นทุกข์เล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะเล็กๆน้อยๆเราไม่รู้สึกว่าเราจะต้องทนอะไรเพราะว่าเล็กๆน้อยๆก็เหมือนกับพอที่จะทนได้แต่ในขณะนั้นกุศลจิตเกิดและเรียนรู้ลักษณะสภาพธรรมะหรือเปล่านะคะถึงแม้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนะคะมีกำลังมากจนอาจจะเรียกว่าสามารถจะทำให้เราเนี่ยตายได้ในขณะนั้นเลยนะคะถ้าใครที่เคยมีทุกขเวทนามากๆนะคะจะรู้สึกว่าสามารถที่จะทำให้ตายได้เลยขณะนั้นนะคะมีกุศลจิตเกิดที่จะไม่หวั่นไหวแล้วก็รู้ลักษณะของทุกข์นะคะว่าเป็นเพียงธรรมะหรือเปล่าการศึกษาธรรมะนี่นะคะก็จะทำให้มีความมั่นคงในเรื่องกรรมและผลของกรรมมากขึ้นก็จะทำให้ไม่หวั่นไหวนะคะถึงแม้มีทุกขเวทนามากใกล้ตายก็มีกุศลจิตเกิดขึ้นนะคะรู้ลักษณะของธรรมะในขณะนั้นได้ก็จะเรียกว่ามีวิริยะนะคะแล้วก็เพียรที่จะเป็นไปกับกุศลธรรมนะคะในขณะที่กุศลธรรมนั้นเกิดขึ้น
1: ช่วยคุณคุณวิไลค่ะพระผู้มีพระภาคแจ้งได้แสดงถึงความเพียร3ประการซึ่ง3ประการก็ได้แก่ความเพียรเพื่อยังธรรมะที่เป็นบาปอกุศลธรรมอันยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นความเพียรเพื่อยังธรรมะที่เป็นกุศลอันยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นและความเพียรเพื่ออดกลั้นซึ่งเวทนาที่เกิดในกายอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนขมขื่นไม่เจริญใจอันนี้ก็คือความเพียร3ประการนั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่าท่านแสดงไว้ว่าภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรมีปัญญามีสติเพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบอัตถกถาท่านก็ได้ขยายความนะคะว่าที่สุดทุกโดยชอบนี่ก็คือเพื่อกระทำการตัดขาดโดยรอบแห่งทุกในวัฏฏะนี้จะเห็นได้ว่าความเพียรนี้จะต้องเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาและปัญญาที่จะออกจากวัฏฏะด้วยซึ่งไม่ใช่กุศลที่เป็นไปในภพสามเพราะว่าในพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยให้ที่สุดแห่งทุกโดยตรงทุกในที่นี้คือสภาพธรรมะที่เป็นสังขารธรรมที่เกิดดับอยู่ในขณะนี้เองเพราะถ้ายังมีสภาพธรรมะที่ยังเป็นสังขารธรรมอยู่เนี่ยนะคะแน่นอนไม่สามารถที่ถึงที่สุดทุกได้แต่จะต้องถึงที่สุดที่ทุกได้นะก็ต้องด้วยปัญญาที่สามารถที่จะละอกุศลธรรมนะที่เป็นอนิสัยกิเลสได้หมดซึ่งในพระสูตรนี้ท่านถึงแสดงถึงว่าเป็นเพื่อการกระทำซึ่งการตัดขาดโดยรอบแห่งทุกข์ในวัฏฏะ แล้วก็พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยแน่นอนนะคะถ้ายังไม่ถึงขั้นโลกุตระก็ยังเป็นขั้นของโลกียะก็คือการอบรมเจริญปัญญาที่เป็นการอบรมเจริญสติปัฏฐานนั่นเองรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงจนกว่าเป็นปัจจัยให้มรรคจิตผลจิตเกิดและมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้ก็เห็นถึงการอบรมที่จะอบรมความเพียรที่เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงในชีวิตประจำวันนั่นเองแต่ความเพียรในที่นี้ต้องเป็นความเพียรที่เป็นความเพียรในการที่จะละอกุศลธรรมนั่นเองเป็นไปเพื่อการดับทุกข์
2: เพื่อไงคะความเพียรที่ว่ามีกรอบด้วยปัญญาและทำให้อดกั้นต่อเวทนาที่ถึงทุกข์นี่คือไม่เข้าใจว่ายังไงเพราะว่าในความคิดก็คือเจ็บเมื่อเรามีทุกข์เวทนาแล้วถ้ามีปัญญากับไม่มีปัญญาที่จะก็คือก็เจ็บเหมือนกันก็ผิดเหมือน
3: กันก็รู้ตามความเป็นจริงอกุศลไม่เกิดปัญญาเกิดรู้ตามความเป็นจริง
2: คือถ้ามีปัญญาก็รู้ว่าทุกขเวทนาก็เป็นสภาพธรรมเกิดดับแล้วก็เป็นไปของเขาอย่างนั้นไม่เราไม่มีจิตไปเป็นขั้นหนึ่งที่ไปปรุงแต่งกับความทุกข์นั้น
3: คุณอรวรรณกลัวอะไรที่สุดที
2: ่แล้วกลัวเจ็บกลัวตาย
3: ค่ะถ้านิดหน่อยก็กลัวมากขึ้นก็กลัวมากขึ้นอีกเจอท่านถึงไม่สามารถที่จะทนได้เนี่ยกลัวมากนะคะ
2: มาก
3: ค่ะแต่ถ้ามีปัญญาก็สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงได้เพราะขณะนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนก็เป็นเพียงธรรมะแม้ใครจะรู้ว่าในสังสารวัฏเนี่ยเมื่อไหร่จะประสบทุกระดับนั้นไม่มีใครสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละชีวิตได้ใช่ไหมคะแต่ก็มีเหตุที่จะให้เกิดขึ้นและถ้าไม่มีปัญญาอกุศลก็ต้องเกิดแน่นอนแต่ว่าเวลาที่มีปัญญานะคะก็สามารถที่จะถึงการดับทุกข์ในสังสารวัฏหมายความถึงทุกข์ทั้งปวงทั้งกายทั้งใจทุกระดับไม่ว่าขั้นที่เผ็ดร้อนกล้าแข็งหรืออะไรอย่างนั้นนะคะ
2: คือพอศึกษาแล้วเนี่ยก็ต้องตั้งต้นที่ปัญญา
3: แน่นอนค่ะแม้แต่การกำลังฟังเนี่ยก็เพื่อเข้าใจสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจมาก่อนและเวลายิ่งฟังก็เข้าใจขึ้นค่ะนั่นก็คือไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาจนกว่าจะถึงโลกุตระปัญญา
2: ถ้าอย่างนั้นถ้านี้เวลาศึกษาพระสูตรก็ต้องไม่ลืมเลยว่าต้องตั้งต้นที่สติปัฏฐานและปัญญาไม่งั้นก็จะอ่านแล้วมันก็
3: ตั้งต้นที่สติปัฏฐานถ้าไม่เข้าใจแล้วไปตั้งต้นยังไง
2: ตั้งต้นให้มีปัญญาเข้าใจว่าไม่มีตัวตนไปทำ
3: ค่ะ
2: ตามที่พระสูตร
3: ขอให้เข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคยยึดถือว่าเที่ยงมีจริงๆแต่ว่าสิ่งที่มีจริงคือธาตุที่ปรากฏได้ในแต่ละทางสิ่งที่มีจริงคือสีสันวรรณะนะคะวรรณะธาตุที่กำลังปรากฏทางตานี่คือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยจะเป็นใครได้ไหมจะเป็นเราได้ไหมหรือว่าคิดจำเอาเองว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปจนตายในท้ายที่สิ่งนั้นก็ดับไม่ปรากฏไม่กลับมาอีกเลยหมดแล้วก็หมดเลย
2: ก็อย่างนั้นถ้าอย่างนี้ถ้าคิดจะศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าไม่เริ่มต้นด้วยพื้นฐานพระที่ทำโอกาสที่จะเข้าใจผิดว่ามีตัวตนไปทำสิ่งที่พระสูตรบอกเช่นพึงพิจารณาพึงทำความเพียรอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นมากเพราะฉะนั้นต้องย้ำว่าต้องศึกษา
3: ศึกษาอะไรถ้าใช้คำว่าศึกษาธรรมะเรียกศึกษาอะไร
2: ความจริงที่มี
3: ไม่ใช่ศึกษาจำชื่อค่ะแต่ให้เข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมะจริงๆที่มีจริงๆปรากฏตั้งแต่เกิดจนตาย
2: คือก็เริ่มต้นว่ามีรูปมีนามแล้วก็รายละเอียดของรูปนามอย่างไรเป็นอนัตตาอย่างไรเพื่อที่จะเห็นว่าพออ่านพระสูตรเนี่ยก็จะได้ให้คิดเลยว่าเป็นเรื่องปัญญาไม่ใช่มีตัวตนมีธรรมเลยถ้าไม่งั้นโอกาสจะเข้าใจผิดนี่จะเยอะ
3: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการที่เข้าใจถูกตั้งแต่ต้นไงคะศึกษาธรรมะชื่อก็บอกแล้วไม่ได้ศึกษาอย่างอื่นเลยศึกษาธรรมะศึกษาเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงว่าเป็นธรรมะ
2: เพราะฉะนั้นที่อาจารย์ย้ำว่าความเห็นเนี่ยมีผิดกับถูกต้องตั้งต้นที่ความเห็นถูกเพราะฉะนั้นเราก็จะถูกไปได้อาจจะตลอดหรือไม่ตลอดแต่ถ้าตั้งต้นที่ความเห็นผิดเนี่ยก็จะไม่มีวันที่จะมีความเห็นถูก
3: ค่ะเชิญค่ะกราบท่านอาจารย์ค่ะทีนี้ในเมื่อตัวเราเนี่ยยังปัญญายังไม่ค่อยมีเลยแล้วเราจะมีความรู้สึก หรือว่าคิดนึกได้อย่างไรว่าสิ่งที่เข้าใจอยู่นี้เนี่ยคือความเห็นถูกหรือความเห็นผิด
1: ไม่ถามคนอื่นเลยแต่ฟังกำลังฟังเรื่องอะไรสิ่งนั้นมีจริงๆหรือเปล่าและความจริงของสิ่งนั้นเป็นอย่างที่ได้ยินได้ฟังหรือเปล่าท่านเข้าใจถูกต้องมาก่อนค่ะดิฉันจะไม่รู้ว่าศึกษาอะไรไม่ได้ศึกษาชื่อหน้านั้นหน้านี้บรรทัดนั้นบรรทัดนี้นะคะอย่างท่านอาจารย์กล่าวว่าเห็นมีจริงไหมก็มีจริงค่ะรู้ความจริงของเห็นได้ยัง
3: ประโยคเนี่ยค่
1: ะ
3: รู้ความจริงของเห็นหรือยังแต่จริงๆเนี่ยเห็นก็คือเห็นแล้วก็มีจริงๆในชีวิตประจำวัน
1: คือเห็นเนี่ยต่างกับสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือเปล่า
3: คือเมื่อมีเห็นก็ต้องมีสิ่งที่ถูกเห็น
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันหรือเปล่า
3: ก็ต้องคนละอย่าง
1: ค่ะต่างกันตรงไหนถ้ากล่าวว่าคนละอย่างก็คือต่างกันตรงไหนนี่คือการศึกษาธรรมะโดยไม่ใช่ต้องไปจำชื่อนะคะแต่ขณะนี้มีเห็นกับสิ่งที่ปรากฏทางตาต่างกันตรงไหน
3: ต่างกันตรงเห็นเป็นสภาพรู้แต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นสภาพที่ถูกเห็นหรือถูกรู
1: ้ต่างกันที่สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยกำลังปรากฏลักษณะอย่างนี้ค่ะมีจริงๆใครก็เปลี่ยนลักษณะนี้ไม่ได้เลยแต่สิ่งนี้นะคะไม่ใช่สภาพที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นเมื่อกี้กล่าวว่าเห็นกับสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ควรที่จะเข้าใจว่าสองอย่างนี้ต่างกันยังไงเห็นก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเป็นคนนั่นแหละ
3: ยังเห็นไหมคะ
1: เพราะฉะนั้นกว่าเราจะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆนะคะต้องอาศัยการไตร่ตรองแล้วก็ไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบไปเลยนะคะฟังบ่อยๆเริ่มเข้าใจขึ้นทีละน้อยก็เหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยจำเรื่องอื่นไว้มากแต่ไม่ได้จำเรื่องธรรมะหรือสิ่งที่กำลังเข้าใจในขณะนี้พอที่จะเริ่มเข้าใจอีกเข้าใจอีกเข้าใจอีกเรื่อยๆว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยแค่นี้จริงๆค่ะต่อจากนั้นก็เป็นคิดทั้งหมดเลยทั้งวันเลยเรื่องสิ่งที่ปรากฏทั้งๆที่สิ่งที่ปรากฏดับแล้วค่ะต้องเข้าใจให้ถูกต้องการเกิดดับสืบต่อทำให้ปรากฏเหมือนกับว่ายังไม่ได้ดับเลยและก็ยังมีนิมิตสันฐานรูปร่างที่ทำให้จำยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงด้วยถ้าผู้ที่ประจักษ์การเกิดดับแล้วนะคะแม้เห็นรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่มีการที่จะหลงเข้าใจผิดว่าไม่ดับ
4: ผมขอเรียนถามเรื่องของการประพฤติความเพียร3อย่างนะฮะซึ่งในอรรถกถาท่านก็กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคตรัสละคนกันทั้งโลกิยะและโลกุตระโดยนัยยะความเพียรพึงกระทำเพื่อยังธรรมที่เป็นบาปอกุศลอันยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นนะฮะข้อที่หนึ่งนี้ผมคิดว่าอกุศลที่พอจะรู้จักได้ที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วนะฮะหรือขณะที่บางครั้งเกิดอยู่เนี่ยจะเป็นอกุศลที่หยาบส่วนนัยยะที่ละเอียดซึ่งโดยการศึกษาผมเองหรือหลายๆท่านก็คงยังรู้ไม่ได้แล้วก็ยังละไม่ได้นะฮะแต่ในที่นี้ท่านไม่ได้แสดงว่าเป็นการละแต่ท่านแสดงว่าอันยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นไม่ทราบว่าถ้าโดยนัยยะโลกิยะเป็นอย่างไรแล้วก็โลกุตระจะประพฤติอย่างไรนะครับอาจารย์นพเตือนให้ความรู
5: ้นะพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยนะครับก็หลายนัยยะแต่สอดคล้องกันอย่างถ้าเราได้ศึกษาจากสัมมาประธานนะครับท่านจะแสดงถึงสังวรประธานนะครับปหานประธานภาวนาประธานอนุรักขณาประธานแล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าจะรวมความทั้งหมดก็คืออกุศลดีหรือไม่ดีอกุศลไม่ดีเป็นโทษถูกไหมครับกุศลดีมีประโยชน์ในการที่จะอบรมเจริญขึ้นและออกจากวัฏฏะนะครับแต่ที่ท่านแสดงโดยนัยยะ3เนี่ยนะครับก็ครอบคลุมแม้ในประการแรกนะครับที่ว่าความเพียรพึงกระทำเพื่อยังทำที่เป็นบาปอกุศลอันยังไม่เกิดมิให้เกิดคืออกุศลนี่จะเกิดได้ก็เพราะว่ามีเหตุปัจจัยคือมีผู้เชื่อของอกุศลเพราะฉะนั้นในขณะที่เป็นกุศลนะครับขณะนั้นอกุศลก็ไม่เกิด พราะฉะนั้นเนี่ยก็ครอบคลุมถึงสังวรประธานนะครับคือการสำรวมนะฮะสังวรในกุศลที่ไม่เกิดไม่ให้เกิดครับหรือถ้าอกุศลใดที่เกิดแล้วนะครับก็ควรที่ให้เป็นอกุศลนั้นต่อไปนานๆนะแต่ถ้ามีสติที่เป็นเครื่องกั้นกระแสอกุศลที่เกิดแล้วนะครับก็ไม่เกิดต่อเพราะฉะนั้นทั้งสองประการเนี่ยก็รวมลงในข้อที่หนึ่งที่ว่าเพียรเพื่อที่จะยังบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดนะครับก็คือถ้ายังไม่เกิดอกุศลก็ไม่ควรที่จะเกิดอกุศลที่เกิดแล้วก็ไม่ควรที่จะเกิดต่อนะครับส่วนในประการที่สองเพื่อยังกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นกุศลจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับก็ด้วยการอบรมเจริญซึ่งมีพื้นฐานคือการฟังธรรมพิจารณาธรรมะนะครับเพราะนั้นก็เป็นแหล่งหรือเป็นเหตุที่จะให้กุศลต่างๆเกิดขึ้นซึ่งเมื่อกุศลเกิดขึ้นแล้วนะฮะก็ไม่ใช่ว่าเกิดแล้วดับแล้วแล้วก็ไม่มีการเจริญขึ้นเพราะนั้นถ้ามีการที่กุศลนั้นที่จะอบรมเจริญขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นก็คือภาวนาคือเจริญขึ้นอนุรักษณาก็คือมั่นคงนะครับเป็นกุศลเพิ่มขึ้นเพราะนั้นก็อยู่ในสองข้อนี้นะครับเพราะนั้นนั่นก็คือสมถะทั้งสี่ซึ่งที่คุณประภาสพูดถึงประเด็นว่าความเพียรที่เป็นโลกิยะและความเพียรที่เป็นโลกุตระเนี่ยมีนัยยะอย่างไรการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะครับก็มีทั้งที่เป็นโลกิยะก็คือการรู้ลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในชีวิตประจำวันขณะนั้นก็มีมรรคมีองค์ห้าเป็นโลกิยะมรรคที่อบรมเจริญสติในขณะนี้ซึ่งจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงและสิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมฮะก็คือนามธรรมหรือรูปธรรมที่เกิดแล้วดับจนกระทั่งปัญญาเจริญขึ้นเป็นลำดับลำดับจนถึงปัญญาที่เป็นโลกุตระปัญญาซึ่งขณะที่โลกุตระปัญญาเกิดคือมรรคจิตเกิดเนี่ยนะครับความเพียรซึ่งเป็นสัมมาวายามะก็เป็นองค์ธรรมสำคัญที่เป็นหนึ่งใน8ของโลกุตระมรรคที่จะเกิดขึ้นรู้ในโลกุตตรธรรมที่เป็นอารมณ์คือพระนิพพานแต่การที่จะเจริญถึงขนาดเป็นโลกุตตรมรรคนะครับก็คือสัมมาวายามะนะครับเป็นโลกุตตรเนี่ยก็ต้องอาศัยการอบรมเจริญที่เป็นโลกิยะก่อนคือสติปัฏฐานในชีวิตประจำวันเพราะนั้นพระองค์ถึงตรัสพระกันทั้งโลกิยะและโลกุตตรเพราะนั้นถ้าอยู่ดีตัดโลกุตระเลยเนี่ยก็คือสูงสุดเลยไม่ได้แสดงหนทางที่เป็นเบื้องต้นนะครับปุพพากมักก็เป็นอีกคำหนึ่งที่พระองค์ทรงใช้แต่แม้จะไม่อยู่ในพระสูตรนี้เนี่ยปุพพากมักก็คือโลกิยะมักเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ให้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นผู้อบรมเจริญสติในชีวิตประจำวันที่จะรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งสภาพธรรมนั้นก็ยังเป็นสังขารธรรมคือเกิดขึ้นและดับไปจนกว่าปัญญาจะเจริญขึ้นจนถึงขั้นโลกุตระปัญญาส่วนในข้อ3เนี่ยนะครับก็เป็นที่สงสัยกันว่าทำไมพูด2ข้อเนี่ยก็น่าจะรวมสัมมาประธานทั้ง4แล้วเพราะในข้อที่1ที่ว่ายังบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นก็น่าจะครอบคลุมสังวรประธานนะฮะที่จะระวังนะครับไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดและไม่ให้เกิดและกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็คือปหานาประธานในข้อที่2ส่วนในข้อที่2นะครับก็ครอบคลุมภาวนาประธานและอนุรักษณาประธานก็คือยังกุศลธรรมที่ไม่เกิดนะครับที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นซึ่งก็รวมความว่ากุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็อนุรักษ์อนุรักษ์ก็คือมีความเจริญมั่นคงนะสืบต่อไปไม่ใช่ว่าเกิดกุศลแล้วก็จบนะฟังธรรมะตรงนี้เกิดความเข้าใจเกิดกุศลแล้วนะครับแล้วก็เลิกนั่นคือภาวนานิดหน่อยแต่ว่าเป็นอนุรักษณาหรือเปล่าแต่ความอดทนนะครับความเพียรที่ทนทุกขเวทนาทางกายเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องพื้นๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับผู้ที่จะมีปัญญาที่จะไม่หวั่นไหวในทุกทางกายจริงๆเนี่ยต้องเป็นผู้ที่อบรมเจริญความเพียรที่รู้ความจริงในขณะนั้นนะครับจนกระทั่งเป็นผู้ที่ดับกิเลสที่จะไม่มีพืชเชื้อให้เกิดอกุศลที่เดือดร้อนเป็นเพียงทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจ พระผู้ที่ทุกข์กายนะแต่ไม่ทุกข์ใจก็คือพระอรหันต์แต่จะเป็นพระอรหันต์ได้นะก็ต้องมีความเพียรที่เป็นเริ่มตั้งแต่โลกิยะที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงขนาดนี้หรือถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่เป็นผู้อบรมเจริญปัญญาในขณะที่มีความเจ็บปวดของร่างกายถ้ารู้เพียงว่าเป็นสภาพความรู้สึกเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกโดยที่ไม่ได้ใส่ชื่อแต่มีลักษณะสภาพนะไม่ใช่เราที่กำลังปวดแต่เป็นลักษณะปวดที่กำลังปรากฏขณะนั้นนะครับความเพียรก็เป็นหนึ่งในโลกิยะมรรค5นั้นด้วยที่จะเพียรในการรู้ว่าเป็นสภาพของความหยาบกระด้างความทุกข์ความเดือดร้อนความรู้สึกที่ปรากฏในขณะนั้นก็เป็นความเพียรที่เริ่มสะสมไปนะที่จะเพียรในทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นและตราบใดที่ยังไม่ได้ดับพืชเชื้อนะครับของอกุศลทั้งหลายก็ต้องเกิดในวัฏฏะเมื่อเช้าท่านอาจารย์ท่านก็ได้กล่าวแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมถ้ายังดับกิเลสไม่ได้ก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้มีร่างกายแล้วก็มีทุกขเวทนานะครับแล้วจะอดทนได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นกับปัญญาของผู้นั้นอยากกลับเรียนท่านอาจารย์ได้เพิ่มเติมนะครับคำอธิบายถึงความเพียรทั้ง3เนี่ยนะครับว่าเป็นโลกิยะและเป็นโลกุตระอย่างไรใน3ประการ
3: ง่ายที่สุดนะคะก็คือขณะที่ยังไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์ก็ต้องเป็นโลกิยะ
6: ที่ทรงแสดงนี่นะฮะจุดประสงค์ท่านก็เพื่อให้อบรมเจริญสติปัฏฐานจนกว่าสติปัฏฐานจะเจริญจนถึงดับกิเลสได
3: ้ค่ะพอพูดอย่างนี้ก็อยากเจริญสติปัฏฐานนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อละความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏถ้าใช้คำว่าในสิ่งที่ปรากฏเนี่ยสติมีไหมขณะนั้นแม้ว่าจะไม่ใช้คำว่าสติปัฏฐานแต่ส่วนใหญ่นี่นะคะจะจำชื่อได้นะคะแล้วก็อาจจะแปลได้บอกได้แต่ลักษณะของสติปัฏฐานเมื่อไหร่อาจจะไม่รู้เลย
6: ต้องเมื่อไหร่ที่เข้าใจธรรมะก่อนจนกว่าจะค่อยๆรู้ลักษณะธรรมะอาจจะเป็นขั้นพิจารณาถูกต้องซะก่อนเป็นสติขั้นพิจารณาค่อยๆเกิดขึ้น
3: ถ้ามีความเข้าใจว่านะคะกุศลทุกประเภทมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยตามระดับขั้นของกุศลประเภทนั้นๆอย่างในขณะที่กำลังฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยนะคะก็จะต้องมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ใช่เราเลยแต่รู้หรือเปล่าในลักษณะของสติซึ่งเกิดพร้อมปัญญาระดับขั้นที่กำลังเข้าใจเรื่องราวของธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งเมื่อไหร่ที่มีความเข้าใจขึ้นนะคะในความต่างกันของปัญญาที่เกิดจากการฟังกับปัญญาที่ฟังแล้วเข้าใจจนกระทั่งถึงกำลังเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เองนี่ก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชื่อก็ต้องต่างกันด้วยแต่ทีนี้ถ้าเรามุ่งไปที่คำนะคะก็อาจจะไปพยายามที่จะให้เป็นสติปัฏฐานแล้วก็อาจจะไปสงสัยว่าแล้วนี่ใช่สติปัฏฐานหรือเปล่านี่ก็หมายความว่าการฟังของเราเนี่ยไม่ได้สำเร็จประโยชน์คือความเข้าใจของเราเองซึ่งไม่สามารถที่จะละความไม่รู้ได้เพราะฉะนั้นการฟังจริงๆเนี่ยนะคะเกือบไม่ต้องถามเลยไม่จำเป็นต้องไปพยายามหาคำถามมาถามแต่ในขณะที่กำลังฟังเนี่ยค่ะเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังยิ่งขึ้นและก็การฟังเนี่ยนะคะก็คือฟังเรื่องของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เองให้เข้าใจถูกต้องด้วยไม่ใช่เพียงชื่อในหนังสือชื่อต่างๆเดี๋ยวชื่อวิริยะเดี๋ยวชื่อขันติเดี๋ยวอดกลั้นเดี๋ยวอดทนเดี๋ยวยับยั้งและแต่ละคำนั้นเป็นยังไงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏอาจจะเคยได้ยินได้ฟังคำในอดีตมามากมายแต่ว่าได้ยินแล้วสามารถที่จะเป็นสังขารขันธ์ให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแต่ละชาติเนี่ยนะคะก็สั้นมากถ้าเทียบนะคะกับการที่จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดคือเมื่อฟังแล้วนะคะให้รู้จริงๆว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงและความจริงก็ตรงตามที่ได้ทรงแสดงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นมีใครจะปฏิเสธหรือจะค้านบ้างนะคะหรือว่าเป็นความมั่นคงขึ้นนะคะว่าสิ่งที่ทรงแสดงเนี่ยเป็นความจริงซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้เช่นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้มีจริงปรากฏเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับด้วย เนี่ยค่ะคือฟังให้เข้าใจถึงความเป็นอนัตตาถึงความไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏและความเข้าใจเนี่ยนะคะที่สืบเนื่องกันเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มรู้ได้เราได้ยินคำนี้บ่อยๆแต่ณบัดนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยกำลังมีสิ่งที่ปรากฏนะคะกำลังเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งนี้หรือยังเท่านั้นเองค่ะไม่ใช่ไปฝืนนะคะให้เข้าใจเร็วๆแต่ว่ากำลังฟังอยู่แต่ว่าความคุ้นเคยกับการที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนะคะแล้วก็การที่สิ่งที่เกิดดับสืบต่อเร็วมากก็ทำให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและก็ยังมีความคิดว่าสิ่งนั้นมั่นคงไม่เกิดดับเพราะฉะนั้นสภาพจริงๆไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเมื่อมีโอกาสที่จะได้ฟังได้เข้าใจถูกต้องนะคะก็มีการที่จะฟังและก็มีการรู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นว่าขณะนี้ค่ะกำลังมีขณะที่คล้อยไปที่จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏบ้างหรือไม่ไม่ต้องไปกังวลถึงชื่อสติปัฏฐานหรือไม่สติปัฏฐานแต่ความต่างกันของสติก็แสดงอยู่แล้วนะคะพูดเรื่องสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาอยู่เรื่อยๆด้วยขณะนี้แต่มีขณะไหนไหมที่กำลังเริ่มเข้าใจลักษณะและจะรู้ได้นะคะว่าถ้ามีการที่เริ่มเข้าใจขึ้นเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะจะรู้ว่าไม่มีการใส่ใจในนิมิตอนุพยัญชนะเหมือนเดิมระหว่างที่กำลังเริ่มรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทีละเล็กทีละน้อยมิฉะนั้นก็จะมีการที่ไม่มีการที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแต่มีการอยากรู้สันฐานเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่ละเอียดนะคะแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามความรู้ความเข้าใจเพื่อละความไม่รู
4: ้จริงอย่างท่านอาจารย์กล่าวถึงเมื่อฟังแล้วก็ยังสนใจในสันฐาน
3: ยังรู้ว่าเป็นใครแต่ว่าเริ่มที่จะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแค่นี้ค่ะก็เริ่มมีความเห็นถูกในสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่ใช่ไปหมายความว่าไม่ให้เห็นว่าเป็นอะไรไม่ให้เห็นเหมือนเดิมไม่ใช่เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ก็มีขณะที่เข้าใจถูกว่าสิ่งนี้เพียงปรากฏ
4: เพราะว่าขณะที่ฟังแล้วพิจารณาตามขณะนั้นเป็นธรรมะที่พิจารณาอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวแต่ถ้าเกิดว่าบางครั้งก็เป็นตัวตนที่สนใจคำว่าจะต้องเป็นโลกิยะชั้นไหนโลกุตระไปแบ่งคำซึ่งถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีอย่างท่านอาจารย์กล่าวว่าขณะที่ละอกุศลเนี่ยไม่ให้อกุศลเกิดเนี่ยขณะที่ฟังแล้วเข้าใจเรื่องนี้ว่าอกุศลเนี่ยเกิดขณะใดเป็นต้นค่อยๆรู้ว่าเป็นธรรมะที่มีอยู่จริงแล้วก็ขณะใดที่เกิดเขาก็เป็นธรรมะ
3: ค่ะฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะคะตามกำลังความสามารถของปัญญาเพราะว่าทรงแสดงไว้45พรรษาถ้าจะดูนะคะพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกแต่ละเล่มพระอภิธรรมปิฎกแต่ละเล่มลองจับขึ้นมานะคะเข้าใจไหมจะรู้ได้เลยค่ะว่าปัญญาของเราเนี่ยถึงระดับที่จะเข้าถึงอัตถะเข้าใจได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าความเข้าใจอันนั้นที่มีในกาลนั้นสำหรับบุคคลไหนที่สามารถที่จะอ่านปฏิสัมภิทามรรคเข้าใจหมดเลยตลอดนะคะกับผู้ที่พอเห็นก็ไม่รู้ว่านี่คืออะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนก็รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงค่ะว่าได้ฟังธรรมะมาแล้วเนี่ยความสามารถที่จะเข้าถึงความเข้าใจธรรมะเนี่ยของเราเนี่ยระดับไหนระดับที่เราไปเห็นความต่างอย่างละเอียดของแม้แต่เจตสิกแต่ละประเภทนะคะซึ่งเกิดกับจิตต่างขณะแม้ว่าเป็นเจตสิกประเภทเดียวประเภทหนึ่งแต่เวลาที่เกิดต่างกาละต่างอารมณ์นะคะเกิดร่วมกับปัญญาต่างระดับขั้นกับการที่ยังไม่ได้มีปัญญาระดับนั้นเลยก็จะรู้ได้ว่าเป็นความเข้าใจของแต่ละคนซึ่งค่อยๆเข้าใจขึ้นแทนที่จะไปติดแล้วก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วศึกษาธรรมะก็คือเริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้นั่นเองถ้าตราบใดมีแต่ชื่อแล้วไม่เข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเลยเป็นไงคะชาติหน้าก็จำแต่ชื่อหรือเปล่าเพราะว่าคนละภาษาละต้องไปจำภาษาใหม่ละแล้วก็จำแต่เรื่องราวอีกโดยที่ว่าไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏการละความไม่รู้ยากเพราะว่ามีความไม่รู้มากนะคะต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่ละได้เพราะฉะนั้นขณะที่ฟังเข้าใจในทางก็คือปัญญาที่เข้าใจขึ้นได
7: ้เชิญคุณอรวรรณค่ะคือทุกในพระสูตรในบรรทัดที่สามไม่ทราบว่าเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าเหมือนคือทุกขเวทนา
2: แต่ว่าทุกที่จากบรรทัดที่สองเนี่ยนะคะเรียกว่าทุกโดยรอบแห่งทุกในวัฏฏะเนี่ยมันที่น่าจะหมายถึงทุกอริยสัจ
5: ครับถ้าจะพ้นทุกทั้งหมดนะครับก็คือทุกในวัฏฏะทั้งหมดก็คือพ้นจากสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วดับไปนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่พ้นจากสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วดับไปนั่นหมายความว่ายังมีวัฏฏะใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าทุกในบรรทัดสุดท้ายคือว่าเพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบนะครับทุกก็คือทุกในวัฏฏะทุกในวัฏฏะเนี่ยก็คือการที่มีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วดับไปยังมีจิตเจตสิกรูปอยู่ตราบใดนะครับก็ยังมีความทุกข์คือความเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะนั้นที่เป็นทุกขลักษณะแต่ว่าก็เกี่ยวเนื่องกันนะครับเพราะว่าตราบใดที่ยังมีวัฏฏะอยู่ก็ต้องมีการเกิดตอนนี้เราเกิดเป็นมนุษย์นะครับก็มีร่างกายมีกายมีทุกกายซึ่งเกิดจากผลของกรรมและแม้จะเกิดในภพภูมิบางครั้งนะครับอยู่ในวัฏฏะก็อาจจะมีความสุขความทุกข์แตกต่างกันตามผลของกรรมแม้จะเกิดเป็นเทพเป็นพรหมถ้ายังไม่ได้ออกจากวัฏฏะคือไม่ได้มีการอบรมเจริญความเพียรที่เป็นโลกิยะและนำไปสู่โลกุตระที่จะเพียรที่จะออกจากวัฏฏะนะครับก็ยังอยู่ในวัฏฏะกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมีทุกข์ทุกที่เดือดร้อนทางกายนะครับกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่พอไม่เป็นที่น่ายินดีเลยโดยเฉพาะทุกขเวทนาตอนป่วยหนักหรือตอนใกล้ตายผลของกุศลกรรมก็อาจจะทำให้ไปเกิดในวัฏฏะที่สบายแต่เดี๋ยวก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกชาติแล้วชาติเล่าแล้วก็เจอกับทุกข์ทางกายนะครับเพราะว่าไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์คือเกิดขึ้นและดับไปแต่การอบรมเจริญปัญญาเนี่ยครับเป็นหนทางแห่งการที่จะรู้ในความเป็นทุกข์ของสภาพธรรมะที่ขณะนี้ที่จะนำไปสู่การออกจากวัฏฏทุกข์ก็คือทุกข์คือความเกิดดับแล้วก็จะพ้นจากการที่จะต้องมาเกิดนะฮะแล้วก็มีกายมีทุกข์ทางกายแต่อีกมุมนึงนะครับการที่มีทุกข์ทางกายเนี่ยเป็นการทดสอบว่าผู้ที่อบรมเจริญปัญญานั้นฮะมีความเพียรความอดทนมั่นคงแค่ไหนเราศึกษาธรรมะตอนนี้ก็รู้สึกปีติแช่มชื่นนะฮะเป็นไปในธรรมะดีเพราะว่าตอนนี้ยังสบายแต่พอได้ข่าวว่าป่วยหรือเป็นอะไรนะครับหรือเกิดความทุกข์เนี่ยไม่มีอยากยุ่งกับใครที่บางคนไม่อยากถึงขนาดไม่อยากฟังธรรมะเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครนั่นสะท้อนให้เห็นถึงว่าความมั่นคงในการที่จะรู้ลักษณะสภาพธรรมะเนี่ยยังน้อยมากเป็นเพียงแค่สะสมเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาเนี่ยรู้ในลักษณะของความรู้สึกที่ไม่น่าสบายนะฮะความรู้สึกที่เดือดร้อนนะว่าเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งที่ปรากฏไม่ใช่เราที่ทุกข์กายแต่เป็นความทุกข์ความไม่สบายที่ปรากฏ
2: อันนี้จะเป็นตัวอย่างของการศึกษาให้ผู้ศึกษาเข้าใจว่าคือในคำหนึ่งในพยัญชนะหนึ่งเนี่ยอาจจะมีหลายความหมายใช่ไหมเช่นอย่างคำว่าทุกข์เนี่ยอาจจะหมายถึงทุกขเวทนาหรือว่าทุกข์ในอริยสัจหรือว่าคำว่าอุเบกขาเนี่ยก็ต้องมีหลายความหมายขึ้นหรือว่าคำว่าสังขารเนี่ยซึ่งเราเองเมื่อศึกษาเนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจว่าเมื่ออยู่ที่ไหนแล้วความหมายว่ายังไงถึงจะทำให้เราเข้าใจพระธรรมตรงนั้นอยู
5: ่ครับแล้วก็จริงๆทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านพยายามใช้คำอย่างเช่นคำว่าทุกข์นะก็มีทุกขะทุกขะนะครับวิปริณามทุกข์สังขารทุกข์มีทุกข์ในอริยสัจนะครับมากมายไม่ใช่ว่าท่านที่จะแสดงออกมาเพื่อให้หลากหลายไปเล่นๆนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นไปเพื่อให้ออกจากทุกข์ในวัฏฏะและเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงทุกอย่างก็รวมลงในสังขารทุกข์ก็คือทุกข์คือสภาพธรรมะอันได้แก่จิตเจตสิกรูปที่เกิดขึ้นแล้วต้องมีความแปรปรวนมีความทนอยู่ไม่ได้แต่ที่แสดงนะครับถึงทุกข์ทางกายให้เห็น ให้เห็นเลยว่ายังไงเนี่ยถ้าไม่ได้อบรมเจริญปัญญานะครับไม่มีความเพียรที่จะรู้ลักษณะสภาพธรรมะไม่มีความเพียรที่จะดับกิเลสเจริญกุศลอย่างไรอยู่ในวัฏฏะก็วนมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีทุกข์ทางกายแล้วก็ไม่มีความอดทนเพราะไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นนะฮะก็คือทุกทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะแสดงโดยนัยยะไหนทุกกายทุกใจทุกในวัฏฏะนะครับก็เพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมะที่จะนำไปสู่การออกจากวัฏฏะทุกข
2: ์การอบรมเจริญปัญญาเนี่ยเพื่อให้มีทำความเพียรและออกจากทุกข์ได้เนี่ยพ้นทุกข์ได้เนี่ยก็คือถ้าเมื่อมีปัญญาเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะต้องมีความเพียรที่จะให้เกิด3อย่างนี้ได้โดยที่เขาเป็นเหตุปัจจัยขึ้นตามทำตามสภาพธรรมนั้นเลย
5: ขณะนี้ที่เราเข้าใจนะครับเราศึกษาพระสูตรนี้ท่านแสดงความเพียร3ประการเรามีความเข้าใจถูกต้องตรงกับที่ท่านแสดงความเข้าใจในขณะนั้นเกิดแล้วและขณะนั้นนะฮะขณะที่เราเข้าใจแม้ในเรื่องความเพียร3นะขณะนั้นปัญญาเกิดมีความเพียรมีสติเกิดร่วมด้วยขณะนั้นก็สะสมความเพียรที่จะเป็นไปในการที่จะเจริญกุศลเป็นไปในการที่จะละอกุศลแล้วก็เป็นไปที่จะมีความอดทนแม้ทุกข์ทางกายด้วยแล้วก็พระภิกษุที่ท่านเข้าใจวัตถุประสงค์ของการฟังธรรมะนะครับการศึกษาไม่ว่าจะในเพศบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตามภิกษุเนี่ยท่านก็จะถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใดมาถามนะฮะพระภิกษุในสมัยนั้นว่าบวชทำไมท่านก็บอกบวชเพื่อที่จะรู้ทุกข์รู้ทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ก็คือรู้ในความเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะที่ไม่เคยรู้เพราะไม่เคยรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะก็ไม่ต้องไปกล่าวถึงว่าจะรู้ว่าเกิดดับอย่างไรแล้วเป็นทุกข์อย่างไร
8: เชิญคุณบุษกรค่ะกราบท่านอาจารย์ค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็เห็นเนี่ยต่างกันยังไงคะ
2: ขณะนี้นะคะที่กำลังเห็นเนี่ยมีอย่างอื่นไหมนอกจากสิ่งที่ปรากฏกับสภาพที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏฟังธรรมะนี่คงจะไม่ต้องรีบร้อนนะคะค่อยฟังขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะขณะที่เห็นมีสภาพธรรมะอื่นไหมนอกจากสิ่งที่ปรากฏให้เห็นกับสภาพที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏ
8: ไม่สามารถแยกได้เลยค่ะอาจารย
2: ์ยังไม่ได้ให้แยกค่ะแต่หมายความว่าให้มีความเข้าใจที่กล่าวว่าสองอย่างเนี่ยคืออะไรไม่ใช่สองอย่างแล้วก็ผ่านไปนะคะสองอย่างคือที่คุณบุษกรกล่าวถึงขณะที่กำลังเห็นเนี่ยสิ่งที่มีจริงเนี่ยคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถูกต้องไหมคะหนึ่งและมีสภาพที่กำลังเห็นสิ่งนั้นด้วยนอกจากนั้นไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นในขณะที่กำลังเห็นความจริงมีสองอย่างคือมีสิ่งที่ปรากฏกำลังปรากฏและก็มีจิตที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นนะคะจะต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงอย่างเดียวจะรู้สองอย่างสามอย่างไม่ได้ก็ฉะนั้นในขณะที่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่มีจริงขณะนั้นก็คือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยจริงนะคะเพราะมีจิตที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นไม่มีคุณบุษกรแต่ว่าขณะหนึ่งขณะหนึ่งนะคะก็จะต้องมีสภาพรู้ที่กำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏ
8: ค่ะเดี๋ยวค่อยๆเข้าใจค่ะอาจารย์คะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่เห็นและถูกเห็นได้เลยค่ะ
2: แต่ก็ฟังไปให้เข้าใจว่าความจริงก็คืออย่างนี้แหละ
9: เชิญคุณคุณวิไลค่ะ
10: จะขอเรียนถามในส่วนของอรรถกถาเนี่ยนะคะบรรทัดที่3ที่ท่านกล่าวว่าบทว่าทุกขานังความว่าในวงเล็บเวทนาทั้งหลายที่เป็นทุกข
9: ์ค่ะเชิญคุณอรรถด้วยค่ะ
5: ครับก็ถ้าทุกกายแล้วมีใครไม่ทุกข์ใจถ้าทุกกายแล้วนะมีใครไม่ทุกข์ใจบ้างพระอรหันต์หรือพระอนาคามีที่ทุกกายแล้วไม่ทุกข์ใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่แล้วก็ยังมีความเดือดร้อนอยู่นะครับขณะที่ทุกกายนั้นเดือดร้อนแล้วก็ยังมีทุกข์ใจเนี่ยตามมามากมายเพราะฉะนั้นความอดทนเนี่ยครับทุกกายทุกคนเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้ามีปัญญามีความเพียรมีสติเป็นผู้ที่อดทนได้นะครับ จากการที่ได้ดับกิเลสแล้วเป็นสมุจเฉทตัวดีหรือแม้เป็นผู้ที่จะเป็นผู้ดับกิเลสเป็นสมุจเฉทต่อไปก็ดีนะครับขณะที่ความเพียรปัญญาสติเกิดขณะนั้นนะครับก็เป็นผู้ที่ทนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกกายเนี่ยท่านถึงแสดงก่อนและคนที่อดทนทุกกายได้ก็เป็นผู้ที่มีความอดทนอย่างยิ่งจากการที่อบรมเจริญผมตอนนี้ผมอยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ฮะท่านอาจารย์ครับสำหรับสภาพธรรมะฝ่ายดีซึ่งเป็นองค์แห่งการอบรมเจริญต่างๆนะครับอย่างเช่นปัญญาสติความเพียรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญทั้งนั้นท่านอาจารย์ในบางครั้งเนี่ยพระองค์ก็ทรงแสดงปัญญานะครับว่าเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งหมดนะสติก็ความไม่ประมาทนะครับก็เป็นสภาพที่รวมลงในกุศลธรรมทั้งหลายก็รวมลงในความไม่ประมาทคือสติแต่ในบางครั้งอย่างเช่นพระสูตรนี้เนี่ยพระองค์ก็ยกความเพียรขึ้นแสดงนะอย่างในบาลีที่ท่านกล่าวนะครับว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาก็ท่านยกความเพียรขึ้นแสดงก่อนปัญญาก่อนสติก็มีเนี่ยฮะจะมีนัยยะอย่างไรครับ
11: ค่ะถ้ายังไม่มีปัญญาและก็ยังไม่มีสติจะต้องมีความเพียรที่จะมีไหมคะอย่างเดี๋ยวนี้ค่ะ
5: เพียรที่จะไปสู่ความเป็นผู้มีปัญญาและสติ
11: อย่างเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นธรรมะประจักษ์จริงๆหรือยังถ้ายังก็เพียรที่จะเข้าใจขึ้นจนกว่าจะถึงปัญญาระดับนี
5: ้ฉะนั้นก็คือเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วก็เป็นปัจจัยให้ไม่ใช่เรานะแต่เป็นสภาพธรรมะที่เพียรในสิ่งที่ยังไม่รู้ปัญญาที่ยังไม่เกิดกุศลที่ยังไม่เกิด
11: ค่ะอย่างปัญญาเนี่ยทุกคนรู้เลยใช่ไหมคะแต่ละคนมีมากน้อยแค่ไหนและจะมีมากขึ้นได้อย่างไรนั่งเฉยๆจะมีขึ้นไหมคะไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็ต้องไม่พ้นจากความเพียร
5: ครับก็ได้ความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นมากครับว่าปัญญาสติที่จะเจริญได้นะครับก็ต้องอาศัยความเพียรที่จะเห็นประโยชน์ที่จะเห็นว่าอกุศลในชีวิตประจำวันมีมากก็ไม่ควรที่จะเป็นอกุศลไปเรื่อยๆแล้วก็กุศลในชีวิตประจำวันที่เกิดน้อยเนี่ยก็ควรที่จะเป็นไปเพิ่มขึ้นเพราะปัญญาและสติที่เกิดกับกุศลก็เจริญขึ้นโดยเริ่มจากเป็นผู้ที่ปรารภความเพียรใช่ไหม
11: ค่ะจริงๆแล้วถ้าไม่เพียรวันนี้เดี๋ยวนี้นะคะขณะนี้รอไว้เมื่อไหร่คะอาจจะไม่ถึงวันนั้นขณะนั้นเลยเพราะฉะนั้นจากการที่เห็นประโยชน์ของการเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะก็คือว่าแล้วแต่กาลละแล้วแต่เหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะบันดาลได้นะคะแต่เมื่อไรเป็นกาลละของการที่สามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาก็ไม่ละเว้นเพราะเห็นประโยชน์ทุกในวัฏฏะขณะนี้หรือเปล่าคะเห็นไหมคะเพียงฟังเนี่ยลืมแล้วใช่ไหมคะว่าขณะนี้เป็นทุกในวัฏฏะหรือเปล่าถ้าเป็นยังไงไม่หยุดอยู่เพียงแค่ว่าฟังแล้วก็เฉยๆนะคะฟังแล้วก็เท่าที่ได้ยินได้ฟังแต่ต้องไตร่ตรองเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจขึ้นขณะนั้นก็เป็นวิริยะด้วยคือสภาพธรรมะเนี่ยค่ะก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปสร้างขึ้นมาได้เลยเพียงแต่รู้ไหมว่าขณะนั้นนะคะเป็นอะไร
12: สำหรับข้อ3เนี่ยนะฮะมันอุกฤษนะเวทนาที่เกิดเนี่ยจนพอที่จะฆ่าชีวิตได้เนี่ยจะต้องเป็นพระอริยะหรือพระอรหันต์คือข้อ1ข้อ2เนี่ยคือเป็นปุถุชนแต่ข้อ3เนี่ยนะเดี๋ยวนี้เราก็ทนไม่ได้แล้วอ่ะจะต้องเป็นพระอรหันต์หรือพระอริยะอุกฤษมากนะข้อ3เนี่ยความคิดเห็นของดิฉันเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันทุกข์ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงอุกฤษที่ท่านแสดงเนี่ยดิฉันว่าอย่างนั้นนะสำหรับข้อ3
5: ก็ทุกระดับอ่ะครับ
12: ทุก
5: ระดับคือแม้เป็นปุถุชนนะครับแต่เป็นผู้ที่อบรมเจริญความเพียรปัญญาและสติที่เป็นโลกิยะนะครับในขณะที่สติปัฏฐานเกิดนั่นนะฮะที่ระลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมะนั้นก็เป็นผู้ที่เพียรเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่มีสติที่จะรู้ลักษณะสภาพธรรมะในขณะนั้นขณะนั้นก็เป็นไปทั้ง3ข้อเลย คือขณะนั้นอกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดกุศลที่ไม่เกิดก็เกิดเพราะขณะนั้นเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยสติประกอบด้วยความเพียรและขณะนั้นก็เป็นผู้อดทนนะครับอย่างในขณะที่มีทุกขเวทนาปรากฏที่กำลังปวดท้องมากสติไม่เกิดก็เป็นเราที่ปวดท้องไปรับประทานอะไรนะครับอาจจะเดือดร้อนกายเดือดร้อนใจแต่ถ้าสติเกิดรู้ในลักษณะของความรู้สึกที่ปรากฏในขณะนั้นว่าเป็นลักษณะที่ปรากฏที่เผ็ดร้อนรุนแรงนั้นก็เป็นลักษณะสภาพธรรมะขณะนั้นอดทนต่อเวทนาไหมครับขณะนั้นความเพียรที่เพียรรู้ในลักษณะของความรู้สึกที่ไม่สบายที่หยาบกระด้างนั้นนะฮะก็เป็นความเพียรเป็นความอดทนในความรู้สึกหรือในเวทนาที่เผ็ดร้อนหยาบกระด้างและขณะนั้นนะครับแทนที่โทสะจะเกิดคืออกุศลจะเกิดอกุศลที่เป็นโทสะก็ไม่เกิดด้วยความเพียรที่เพียรไม่มิให้อกุศลที่ยังไม่เกิดเกิดคือโทสะหรือว่าความเดือดร้อนใจจากการที่ทุกข์กายก็ไม่เกิดกุศลนะฮะที่ยังไม่เกิดก็เกิดเพราะขณะนั้นเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นขณะนั้นก็มีความอดทนนะครับกับความทุกข์กายขณะนั้นก็คือเป็นไปทั้ง3ข้อในทุกระดับทั้งระดับโลกิยะและโลกุตระ
12: ระดับปุพพิเนี่ยปัญญาจะต้องรู้ลึกไม่งั้นทนไม่ได
5: ้ครับซึ่งก็ไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับ
9: เชิญคุณประภาสค่ะ
13: ผมขอถามคำถามในอัจฉริยะที่ท่านกล่าวว่าความหมายว่าเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอธิบายว่าพึงกระทำด้วยเหตุนี้คือด้วยคิดว่าเราจักตรวจตราไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นนะคำว่าเราจักตรวจตราไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นนี่ให้ท่านอาจารย์กรุณาให้ความรู้เพิ่มครับจากพยัญชนะนี้ครับ
11: ด้วยความเป็นตัวตนหรือด้วยปัญญาที่รู้ว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรืออกุศล
13: ถ้าเราไม่พิจารณาธรรมให้ดีนะฮะพอบอกจะตรวจตาก็เป็นตัวเรามองดูแล้วว่าตอนนี้เรากำลังเป็นอะไรอีก
11: เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจว่าเป็นธรรมะนะคะจะไม่มีเราใช่ไหมคะ
13: ครับเหมือนกับที่ท่านอาจารย์อธิบายความเพียรใช่ไหมครับว่าขณะที่ตรวจตานี่ต้องเป็นธรรมะชนิดใดชนิดหนึ่ง
11: เป็นปัญญาที่รู้ว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าไม่รู้จะอะไรตรวจตราตัวเราอะไร
13: คือ
11: เป็นความไม่รู้ไปตรวจตาได
13: ้
11: ที่จะตรวจตราคือปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจถูกว่าขณะนั้นนะคะเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลไม่พ้นจากปัญญาเลยพระธรรมที่ทรงแสดงเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องไม่ใช่ฟังไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะแม้แต่คำว่าตรวจตราเนี่ยไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นปัญญาความเห็นถูกจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรืออกุศล
13: ฟังแล้วนะครับก็เห็นถึงปัญญาที่อัตถกถาจารย์ท่านก็อุตส่าห์มีพยัญชนะให้เราเข้าใจพุทธพจน์มากขึ้นในคำว่ายังบาปไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยฮะท่านก็อธิบายเพิ่มแล้วนะฮะเราก็ยังต้องไปนั่งตรวจก่อนนอนว่า
11: ทั้งหมดเป็นเรื่องของปัญญาค่ะ ความเข้าใจถูกความเห็นถูก
13: ครับขอบคุณมากครับ
11: ไปตรวจตราเมื่อไหร่หรือว่าเดี๋ยวนี้ค่ะหรือต้องคอยมีเวลาตรวจตราหรือว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
13: ที่ผมพูดนะฮะเรื่องนี้เริ่มฟังธรรมะหรือว่าบางครั้งอกุศลกุ้มลุมในวันนั้นนะฮะแล้วก็ไม่รู้ตัวในขณะที่อกุศลเกิดแล้วก็ดับเพราะก่อนนอนจะต้องมาพิจารณาตัวเองว่าตัวเรามีอกุศลอะไรที่ดับไปแล้วบ้างเกิดเยอะเกิดน้อยครับ
11: ค่ะเพราะไม่รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เรา
13: ครับใช่ครับ
11: เป็นเราตรวจตราอีกแล้ว
13: ครับเป็นเราครับอนุโมทนาท่านอาจารย์ครับ
14: ท่านอาจารย์คะแล้วถ้าเป็นโลภะล่ะคะคือในวันหนึ่งเนี่ยความทุกข์ที่เกิดอย่างทุกข์กายอย่างเงี้ยเราก็จะทราบได้ว่าเป็นอกุศลแต่ความเพลิดเพลินในความพอใจกับความสุขกายที่เกิดขึ้นนะคะไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นอกุศลนะคะ
11: แต่ถ้าฟังรู้ว่าขณะใดที่เป็นความติดข้องขณะนั้นเป็นอกุศลโลภะกับอโลภะนี่ต่างกันอโลภะคือไม่ติดข้องโลภะคือติดข้องกำลังสนุกเนี่ยกำลังติดหรือเปล่าอาหารอร่อยทุกสิ่งทุกอย่างกำลังติดข้องหรือเปล่ากับขณะที่กุศลเกิดขณะนั้นไม่ติดข้อง
14: จึงทำให้ไม่เข้าใจว่าลักษณะที่เกิดเนี่ย หรือบางครั้งก็เข้าใจผิดว่าเป็นกุศลในขณะที่เป็นอกุศลนะคะ
11: ค่ะนี่เป็นเหตุที่ต้องฟังธรรมะไงคะเพื่อเข้าใจถูกต้อง
14: แล้วจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่แบบปัญญาน้อยๆค่ะท่านอาจารย์คะ
11: ก็ฟังต่อไป
14: มีสภาพธรรมเกิดขึ้น
11: เดี๋ยวนี
14: ้ค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ได
11: ้
14: เพียงแต่รู้ว่าเป็นสภาพธรรมะ
11: ค่ะเพราะว่าปัญญายังไม่ถึงการที่จะประจักษ์แจ้งความจริงฐานะกับอฐานะนะคะเพียงแค่ฟังไม่ใช่ฐานะที่จะประจักษ์สภาพธรรมะตามความเป็น

0: สิ่งของสภาพธรรมะก็มีการติดข้องพูดได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ว่าขณะนี้เป็นทุกข์ในวัฏฏะพูดได้รู้จริงๆหรือเปล่าถ้าขณะนี้ไม่ใช่ทุกข์ในวัฏฏะขณะไหนจะเป็นทุกข์ในวัฏฏะมีอีกไหมขณะอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นแม้แต่การฟังนะคะต้องฟังนะคะด้วยความเข้าใจจริงๆว่าที่กล่าวว่าขณะนี้เป็นทุกข์ในวัฏฏะหมายความว่าขณะอื่นมีไหมนอกจากขณะนี้ที่กำลังเป็นทุกข์ในวัฏฏะเพราะฉะนั้นทุกข์ในวัฏฏะไม่ใช่ขณะอื่นซึ่งยังไม่มียังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ในขณะนี้นี่เองนะคะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นนั่นเป็นทุกข์ในวัฏฏะถ้าขณะนี้ไม่ใช่ทุกข์ในวัฏฏะขณะไหนจะเป็นทุกข์ในวัฏฏะเพราะยังไม่มีขณะอื่นแค่นี้ค่ะว่าเราจะไม่ใช่เพียงขั้นพูดตามนะคะแม้แต่ทุกข์ในวัฏฏะเนี่ยกำลังเห็นขณะนี้ไม่ใช่ขณะอื่นขณะที่กำลังเห็นเนี่ยเป็นทุกข์ในวัฏฏะหรือเปล่ามิฉะนั้นคำนี้เลื่อนลอยไม่มีความหมายเลยทุกข์ในวัฏฏะถ้าขณะที่กำลังเห็นนี้ไม่ใช่ทุกข์ในวัฏฏะเราจะหาทุกข์ในวัฏฏะไม่เจอเพราะไม่มีขณะอื่นแต่แม้แต่ว่าขณะที่กำลังเห็นนี้แหละนะคะเป็นทุกข์ในวัฏฏะแน่นอนเพราะว่าขณะนี้มีเพราะฉะนั้นขณะนี้แหละนะคะเป็นทุกข์ในวัฏฏะไม่ใช่ขณะอื่นเพราะยังไม่มีขณะอื่นแล้วเห็นจริงๆหรือเปล่าคะว่าขณะนี้เป็นทุกข์ในวัฏฏะพูดตามได้มีข้อความนี้นะคะแต่ต้องพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองเนี่ยเพิ่มขึ้นจึงสามารถที่จะเข้าถึงความหมายของทุกข์ในวัฏฏะได้ในแต่ละขณะจิตนั่นเองเป็นทุกข์เพราะเหตุว่ามีการเกิดขึ้นและดับไป
1: ท่านอาจารย์คะที่กรณีที่คุณพ่อถามว่าไปตรวจตรากิเลสเนี่ยหรือว่ามีทำความเพียรอะไรเงี้ยคือพอถามแล้วเนี่ยก็คือเป็นว่าต้องไม่ลืมปัญญาทุกครั้งที่มีประโยคขึ้นมาเนี่ยในพระสูตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเหมือนว่าถ้าเราลืมปัญญาก็มีตัวตนไปทำเพราะฉะนั้นถ้าเราจะศึกษาหรือว่าให้เข้าใจไม่คลาดเคลื่อนไม่มีความเห็นผิดเนี่ยก็ต้องไม่ลืมเลยว่าเป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นเวลาเราศึกษาพระสูตรถ้าไม่งั้นก็จะเหมือนกับว่าจะมีตัวตนไปตรวจตราว่าวันนี้เรากุศลเยอะไหมมีกุศลหรือเปล่าโดยจริงๆแล้วก็คือถ้ามีเหตุปัจจัยตรงนั้นแล้วก็จะเขาเป็นสังขารขันธ์ที่เขาทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้ว
0: ค่ะก็หมายความว่าความรู้ไม่พอนะคะจนกว่าจะสามารถรู้ความจริงของสภาพธรรมะจนดับอกุศลได้ทุกคนห้ามคิดไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: คุณประภาสเองบอกว่าคิดตอนกลางคืนใช่ไหมคะค่ะว่าวันนี้เป็นกุศลอกุศลมากน้อยแค่ไหน
2: เท่าวันไหนอกุศลเกิดมากชี้ให้เห็นเลยฮะสิ่งที่เราฟังมาเนี่ยไม่พอทนต่ออกุศลไม่ได้ก็เลยมานั่งคิดว่าวันนี้อกุศลมากซึ่งผมพอนั่งสังเกตสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์แล้วก็ฟังธรรมนะตรงที่เราอบรมนะกับตรงที่เราคิดว่าเราจะตรวจหรือว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่แค่ตรงแค่คิดแล้วมันจะเปลี่ยนไปได้ถ้าไม่เคยอบรมไว้นะผมสังเกตว่าวันนี้จะทำดีแล้วล่ะเพราะเรายกตัวอย่างนะฮะบางคืนแล้วติดตัวแล้วว่าไม่ขับรถให้คนเดินก่อนเลยต้องไปแซงเขาแล้วก็เกิดอันตรายไม่มีเมตตาต้องทำนะอะไรเงี้ยแล้วขับอยู่เดี๋ยวก็บอกตัวเองว่าให้ทำแล้วทำได้ก็เข้าใจผิดว่าชอบไปบอกตัวเองเป็นตัวเราบังคับให้กุศลเกิดแต่มันไม่ใช่มันต้องเกิดจากความเข้าใจว่าไม่มีเมตตาไม่ให้อภัยซึ่งเราฟังธรรมะแล้วเราก็พิจารณาสภาพธรรมต่างๆเหล่านั้นแยกยากมากครับท่านอาจารย์เหมือนกับเราไปจงใจทำได
0: ้ครับความคิดมีสองอย่างนะคะคิดเป็นกุศลกับคิดเป็นอกุศลแม้ความคิดก็มีสองอย่างและเป็นกุศลก็มีหลายระดับด้วยตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะคือฟังไปอีกจนกว่าจะมีความเข้าใจขึ้นเพราะว่าห้ามความคิดไม่ได้แทนที่จะคิดว่าพรุ่งนี้เราจะไม่ให้ใครแซงเลยใช่ไหมคะก็ได้กับคิดอีกอย่างหนึ่งก็ได้ก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะมีปัจจัยที่คิดอะไรก็คิดอย่างนั้นแต่ให้รู้ว่าคิดไม่ใช่เห็นรู้ลักษณะของสภาพธรรมะมิฉะนั้นที่เราเรียนไปเนี่ยนะคะก็ยังไม่พอที่จะทำให้รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกับได้กลิ่นหรือว่าได้ยินเสียงเพราะว่าเป็นสภาพที่คิดนึกเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะบังคับ

0: นะว่าคืนนี้เราจะคิดอย่างเนี้ยแทนที่จะคิดเรื่องไม่ให้คนอื่นขับรถแซงหรือจะให้คนอื่นขับรถแซงนะคะคืนนี้เราจะคิดเรื่องจิตเจตสิกใช่ไหมคะก็แค่คิดค่ะแล้วก็ดับไปแต่จริงๆจะคิดหรือเปล่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นกว่าจะเห็นจริงๆนะคะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาปัญญาต้องมากขึ้นมิฉะนั้นแล้วจะมีเราทำแม้แต่ขณะนี้ค่ะที่กำลังฟังเนี่ยมีเราที่กำลังมีสติหรือจะให้สติรู้ตรงนั้นตรงนี้หรือกำลังเมื่อสติเกิดแล้วเนี่ยเป็นเราทันทีต่อไปนี่ก็แสดงให้เห็นว่ากว่าจะรู้ความจริงว่าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างเท่านั้นเองกว่าจะหมดเยื่อใยกว่าจะหมดความสงสัยกว่าจะหมดความไม่รู้ในสภาพธรรมะซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยก็ลองคิดดูนะคะเคยไม่รู้มานานเท่าไหร่น่าจะต้องหมดไม่มีเหลืออีกเลยดับอนุสัยกิเลสการที่จะดับกิเลสเนี่ยไม่ใช่ดับกิเลสที่เกิดแล้วเพราะกิเลสที่เกิดแล้วก็ดับแล้วนะคะแต่ว่าการที่จะดับกิเลสเนี่ยต้องดับอนุสัยกิเลสซึ่งเป็นพืชเชื้อที่จะทำให้เกิดกิเลสเมื่อมีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นปัญญาในขณะนี้กำลังเริ่มเข้าใจเนี่ยกำลังยังลงไปถึงการที่จะละความไม่รู้ที่สะสมมานะคะที่มีอยู่ในจิตนานแสนนานเพื่อให้ค่อยๆหมดสิ้นไปจนกว่าจะถึงการที่ไม่เกิดอีกเลย
1: เพราะฉะนั้นจะตรวจตราได้ในขณะที่ฟังธรรมะแล้วเข้าใจว่ากิเลสไม่ใช่เป็นกิเลสที่เกิดแล้วเขาก็ดับแต่ขณะที่เขายังไม่เกิดเนี่ยยังเต็มไปหมดเลย
0: ค่ะแล้วเราเห็นตรวจตราได้แล้วเหมือนกับตรวจตราแต่ความจริงก็คือรู้ว่าปัญญารู้หรือเปล่า
1: ไม่รู้ครับ
0: ว่าเป็นเพียงธรรมะที่ปรากฏต่างๆแค่นี้ค่ะทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยก็จริงจนกว่าจะถึงกาลที่สามารถจะรู้ความต่างของเห็นกับคิด
1: มรรคนะครับ
2: เชิญคุณวิไลค่ะ
3: เมื่อตอนก่อนหน้านี้ท่านอาจารย์กล่าวถึงทุกข์ในวัฏฏะซึ่งท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าขณะที่กำลังเห็นเนี่ยเป็นทุกข์ในวัฏฏะหรือเปล่าซึ่งทุกข์ในวัฏฏะในที่นี้จะหมายถึงจิตเจตสิกและรูปนั่นเองที่กำลังเกิดดับสืบต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าขณะจิตนี้นะคะถ้าไม่รู้ถึงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็ยากที่จะดับทุกข์ในวัฏฏะได้เพราะผู้ที่จะดับทุกข์ในวัฏฏะได้ก็ต้องเป็นผู้ที่สามารถที่จะออกจากสังขารธรรมได้ก็คือเห็นถึงการที่ไม่มีการเกิดขึ้นของจิตเจตสิกและรูปเลยก็ขอกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะตื่นมามีทุกข์ในวัฏฏะไหมคะบางคนบอกกำลังหลับสบายตอนหลับนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะไม่เจ็บไม่ปวดไม่คิดไม่อะไรหมดเลยแสนสบายแต่พอมีอะไรเกิดขึ้นทุกข์หรือเปล่าอาจจะบอกว่าไม่เห็นทุกข์เลยแค่เห็นนี่คือผู้ไม่รู้นะคะแต่ถ้าทุกข์ในวัฏฏะก็คือสิ่งใดก็ตามมีปัจจัยเกิดแล้วดับไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้และถ้ารู้ว่าสิ่งที่เกิดระดับทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่มีใครเลยทั้งสิ้นไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่เป็นของใครเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแม้ในขณะนี้เองค่ะถ้าสามารถที่จะประจักษ์ความจริงคือการเกิดดับของสภาพธรรมะนะคะเมื่อนั้นก็จะเข้าใจความหมายของคำว่าทุกข์ในวัฏฏะมิฉะนั้นก็จะมีเรานะคะซึ่งไม่เป็นทุกข์แค่เห็นแค่ได้ยินใครจะบอกว่าเป็นทุกข์ไม่ประจักษ์การเกิดขึ้นระดับไปของเห็นและได้ยินถ้าไม่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่เห็นว่าเป็นทุกข์อีกทั้งที่เมื่อลืมตาเห็นแล้วเนี่ยจะอยู่เพียงแค่เห็นเนี่ยได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมคะจะมีการคิดนึกจะต้องมีการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งหมดนะคะซึ่งถ้าไม่มีการเกิดเลยเนี่ยไม่ต้องทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยเนี่ยจะดีกว่าไหมปัญญายังไม่ถึงระดับที่จะเห็นความจริงอย่างนั้นนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องเป็นไปไม่จบสิ้นจนกว่าจะถึงการดับที่ไม่เกิดอีกเลยนั่นถึงจะเป็นการดับทุกข์ในวัฏฏะได้มิฉะนั้นแล้วเราก็อาจจะเข้าใจทุกข์เพียงแค่ทุกขเวทนาความรู้สึกเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายเพราะว่าปกติธรรมดาเนี่ยนะคะเมื่อมีกายต้องมีทุกข์ค่ะไม่มีใครที่จะกล่าวได้เลยว่ามีกายแล้วไม่เป็นทุกข์ไม่อย่างนั้นก็คงไม่ต้องมีโรงพยาบาลใช่ไหมคะแต่ก็ทุกวันทุกวันเนี่ยก็มีการที่จะต้องให้ร่างกายไม่เป็นทุกข์โดยการที่บริหารร่างกายให้พ้นจากทุกข์ต่างๆโดยที่มองไม่เห็นเลยว่านั่นก็ทุกข์แล้วนะคะนั่นก็เป็นทุกข์ธรรมดาซึ่งบางคนก็อาจจะไม่เห็นเลยไม่ใช่มีแต่เพียงทุกข์กายนะคะยังมีทุกข์ใจด้วยแล้วก็ลองคิดดูว่าทุกข์กายกับทุกข์ใจเนี่ย ทนอะไรได้มากกว่ากันตอบยากใช่ไหมคะถ้าทุกกายเพียงเล็กน้อยทุกใจมหาศาลก็บอกว่าทุกใจเนี่ยทนไม่ได้เลยแต่ถ้าทุกใจเล็กน้อยแต่ว่าทุกกายมหาศาลก็จะบอกว่าทุกกายเนี่ยมากมายทนไม่ไหวนี่ก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์นะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะมาจากการเกิดที่เกิดแล้วจะไม่ให้เป็นไปไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บหรือว่าไม่ให้ตายเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ก็ลืมนะคะว่าแท้ที่จริงก่อนที่จะตายแม้แต่เพียงการเกิดดับสืบต่อของจิตแต่ละขณะเนี่ยก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยทั้งสิ้นหวังอะไรได้หวังสุขนะคะแต่เป็นสุขแค่ไหนนานแค่ไหนจริงแค่ไหนชั่วขณะจิตที่เกิดแล้วก็หมดไปไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นไม่ใช่ผู้ที่ยังมีกิเลสเป็นไปได้การยึดถือสภาพธรรมะนะคะว่าเป็นเราแล้วจะเห็นทุกข์ในวัฏฏะแต่เพียงเห็นทุกขเวทนาทางกายบ้างหรือว่าทุกข์ทางใจบ้างต้องมีปัญญากว่านั้นค่ะจึงสามารถที่จะเห็นได้ว่าที่ทรงแสดงทุกข์ในวัฏฏะเนี่ยคือทุกขณะนี้เองที่เกิดดับปัญญาก็ต้องค่อยๆเข้าใจถูกต้องขึ้น
2: เชิญคุณอรวรรณค่ะ
4: อาจารย์ครับมาศึกษาพุทธศาสนาแล้วเหมือนกับว่าพอตื้นๆเนี่ยเรารู้ว่าเราไม่อยากเกิดแต่จริงๆกิเลสเรายังหนาเนี่ยเราไปเข้าใจผิดว่าเราไม่อยากเกิดเพราะว่าตัวโลภะความติดข้องนี่ก็คือไอ้ที่เรายังอยากเห็นอยากได้ยินก็คือเราไม่รู้ตัวคือฟังท่านอาจารย์ก็เหมือนว่าเรามาอบรมปัญญาเนี่ยเพื่อที่จะให้ไม่ต้องมาวนเวียนอยู่ในวัฏฏะอย่างนี้อีกก็เหมือนกับว่ามันไม่น่าเกิดเลยเพราะเกิดก็มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลย
0: เห็นกิเลสจริงๆหรือเปล่าคะว่าเพียงแค่ไม่มีเราเนี่ยเป็นยังไงคะพอใจไหม
4: กลัวไม่มี
0: ค่ะเพียงแค่ไม่มีเราไม่มีเลยค่ะไม่มีจริงๆเป็นธรรมะทั้งหมดหมายความว่าเมื่อเราไม่มีนะคะญาติพี่น้องที่รักมีไหม
4: ไม่มี
0: ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่เหลืออะไรเลยเพียงแค่นี้ค่ะ
4: ทนจริงๆคือเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ทราบ
0: ก็ทนไม่ไหวแล้วเพราะไม่ใช่ปัญญาแล้วลองคิดดูนะคะว่าปัญญาเนี่ยจะนำไปสู่การที่รู้ความจริงว่าไม่มีเรายังอยากจะมีปัญญาอย่างนั้นหรือเปล่าคะหรือว่านั่นก็เพื่อนนี่ก็พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายแล้วก็ไม่มีเลยแม้แต่เราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจความหมายของคำว่าอาจหารร่าเริงนะคะที่จะรู้ว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แล้วจะไม่รู้จริงๆอย่างนี้หรือจะยังคงไม่รู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือ
4: ถ้าจะฮะแต่ถ้าปัญญาถึงขั้นรู้ว่าไม่มีเราเขาก็จะรู้เองว่าไม่มีเราแล้วก็ไม่มีพี่น้อง
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแค่คิดแต่ต้องเป็นปัญญาที่สามารถที่จะละคลายความติดข้องในนามธรรมและรูปธรรมตามลำดับด้วยถ้าปัญญายังไม่ถึงระดับนั้นนะคะก็ไม่มีใครอยากที่จะไม่มีเราเพราะเหตุว่าหมายความว่าไม่มีวงศาคณาญาติไม่มีทุกอย่างหมดสิ้นไม่มีอะไรเลยฟังดูเหมือนดีนะคะแต่ว่าแล้วแต่ว่ามีปัญญาระดับไหนหรือว่ายังมีกิเลสที่ทนไม่ได้เลยที่จะเป็นอย่างนั้นแม้เพียงขั้นคิดก็ยังทนไม่ได้
2: เคยสนทนากับหลายท่านนะคะบอกว่าถ้าหากว่าเจริญปัญญาจนกระทั่งรู้ว่าไม่มีเราจริงๆเนี่ยมันน่าจะดีแต่มันก็ใจหายค่ะที่มันจะไม่มีอะไรเลยในโลกนี้นะคะไม่มีบ้านไม่มีช่องไม่มีพี่น้องไม่มีวงศาคณาญาตินะคะทีนี้ช่วงนี้นะคะก็ลองพิจารณาว่าเราอาจหาร่าเริงพอที่จะคิดว่าจะไม่มีเราแล้วเนี่ยได้หรือยังคะรู้สึกว่าจะยากมากเลยนะคะ
0: ก็เป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้น
2: ค่ะ
0: ถ้ายังไม่ถึงระดับนั้นก็อย่าคิดเลยค่ะว่าเราต้องการจะเป็นอย่างนั้น
2: ค่ะเพราะฉะนั้นการที่มาฟังธรรมะหรือมาสนทนาธรรมะกันทุกเสาร์ทุกอาทิตย์เนี่ยนะคะก็เพื่ออบรมเจริญปัญญานะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปัญญาขั้นการฟังแล้วก็ค่อยๆสะสมไปทีละเล็กละน้อยให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องเลยนะคะขณะนี้ก็หมด
5: สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2556
6: เรียนเชิญท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตท่านได้กรุณาเริ่มในขั้นต้นก่อนค่ะกราบเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะ ก็ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านนะคะที่เห็นประโยชน์ของการที่จะได้เข้าใจธรรมะซึ่งยากที่จะเข้าใจได้ค่ะแต่ก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะเหตุว่าเป็นพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ง่ายไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นความจริงซึ่งอาศัยความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆสะสมไปนะคะก็จะทำให้สามารถเข้าใจวาจาสัจจะซึ่งเป็นพระพุทธพจน์ซึ่งได้ทรงแสดงเป็นมรดกแก่พุทธศาสนิกชนนะคะที่ได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนที่มีโอกาสที่จะได้ฟังคำที่ส่งถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ซึ่งถ้าไม่มีพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ค่ะก็ถูกฉาบทาไว้ด้วยความมืดเหมือนอยู่ในความมืดมิดนะคะไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จักพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระกรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเมื่อเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะเห็นความลึกซึ้งและพระมหากรุณาคุณที่ทรงแสดงพระธรรมให้เรามีโอกาสได้เข้าใจค่ะ
6: ขอเรียนถามว่าสัจธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้นพระธรรมจึงเลือนหายไปคำว่าสัจธรรมปฏิรูปเป็นอย่างไร
0: ขอเชิญคุณคำปั่นให้คำแปลของคำว่าสัจธรรมะกับคำว่าปฏิรูปด้วยค่ะ
7: ครับท่านอาจารย์นะครับสัจธรรมะนะครับหมายถึงธรรมะที่นำไปสู่ความสงบจากกิเลสมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นเมื่อกล่าวโดยประมวลนะครับสัจธรรมะจริงๆก็เริ่มตั้งแต่พระปริยัติธรรมก็คือการศึกษาพระพุทธพจน์ที่เป็นพระไตรปิฎกเป็นพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงที่จะนำไปสู่ธรรมะที่สามารถดับกิเลสได้นะครับซึ่งก็เป็นในเรื่องของโลกุตตรธรรมที่เป็นมรรคจิตผลจิตแล้วก็พระนิพพานนะครับซึ่งพอเข้าใจอย่างนี้นะครับก็จะเข้าใจได้ว่าแล้วอะไรเป็นสัจธรรมะปฏิรูปซึ่งก็คือไม่ใช่พระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจึงกล่าวว่าไม่ใช่สัจธรรมะหรือว่าเป็นสัจธรรมะเทียมนั่นเองครับกราบเรียนท่านอาจารย์
0: ค่ะก็คงจะเห็นความลึกซึ้งนะคะว่าไม่มีใครสามารถที่จะคิดและเข้าใจธรรมะเองได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็จะศึกษาธรรมะด้วยความเคารพด้วยความละเอียดรอบคอบที่จะเข้าใจจริงๆแต่ละคำเช่นแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยค่ะหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้ซึ่งส่วนใหญ่นะคะเราไม่เคยสนใจที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเลยแล้วก็ไม่มีใครมาบอกเล่า90ให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดขึ้นปรากฏชั่วคราวแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ฟังเผินๆก็ผ่านไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าจะฟังนะคะให้เข้าใจจริงๆก็คือว่าแต่ละคำเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เช่นเห็นกำลังมีแต่ไม่เคยเข้าใจไม่เคยมีใครบอกให้เข้าใจความจริงของเห็นว่าแท้ที่จริงเห็นเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงขณะหนึ่งในชีวิตในสังสารวัฏไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภพไหนก็ตามนะคะเห็นก็มีแต่ไม่เคยรู้จักเห็นตามความเป็นจริงแม้ในขณะชาตินี้ที่เกิดมาเนี่ยค่ะก็เห็นกันมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่เคยเข้าใจเห็นแม้ในขณะนี้ที่กำลังเห็นจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องชีวิตประจำวันนะคะซึ่งมีอยู่ตามปกติไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องไปทำอะไรเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นอนัตตามีปัจจัยเกิดขึ้นตั้งแต่ขณะแรกของชีวิตที่เกิดก็เป็นอนัตตาเลือกไม่ได้ว่าจะเกิดที่ไหนจะเกิดโลกไหนจะเกิดกับพ่อแม่ไหนตระกูลใดและต่อไปจะมีมิตรสหายอย่างไรนะคะตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้เหตุว่าเพราะอะไรแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทุกสิ่งทุกประการโดยละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าธรรมดาแสนธรรมดานะคะ คือเกิดมาก็เห็นได้ยินได้กลิ่นมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่เข้าใจความจริงในขณะนี้และก่อนนี้และต่อไปแต่เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งซึ่งถ้าไม่มีสิ่งนี้นะคะแล้วจะรู้อะไรทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายนะคะจะรู้อะไรถ้าไม่รู้ความจริงซึ่งมีอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะก็ไม่เผินแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าธรรมะในภาษาบาลีก็คือสิ่งที่มีจริงทุกๆขณะไม่ว่าจะใช้ภาษาอะไรก็ส่งไปถึงความจริงนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วทุกวันนะคะเป็นสิ่งที่ควรเข้าใจและควรรู้ยิ่ง
8: มีคำถามที่ส่งมาจากท่านผู้ฟังพระธรรมต้องตามลำดับกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะ
0: ค่ะที่ถูกแล้วด้วยนะคะฟังธรรมะแล้วเข้าใจจริงๆทีละคำตามลำดับคือถ้าคำแรกไม่เข้าใจแล้วจะไปเข้าใจคำหลังๆได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแม้แต่ตามลำดับที่ทรงแสดงว่าปริยัติปฏิปติปฏิเวทะนะคะหมายความว่าปริยัติคือฟังพระพุทธพจน์ค่ะแล้วต้องรู้ด้วยว่าเป็นพระพุทธพจน์ไม่ใช่เป็นอื่นเพราะว่าถ้ากล่าวเรื่องอื่นก็จะไม่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้เพราะบุคคลนั้นไม่รู้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พูดเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่พูดให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะไม่ใช่พุทธพจน์เพราะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงและความจริงเดี๋ยวนี้นะคะก็คือสิ่งที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นการศึกษาตามลำดับคือแต่ละคำเผินไม่ได้เลยแม้แต่ที่กล่าวว่าเคารพพระศาสดานะคะจึงสามารถที่จะดำรงพระศาสนาไว้ได้แต่ถ้าขาดความเคารพในพระศาสดาพระศาสนาก็ต้องอันตรธานคำว่าความเคารพที่นี่นะคะเคารพทุกคำเช่นสัจจะความจริงธรรมะสิ่งที่มีจริงเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคในพระไตรปิฎกนะคะไม่ว่าใครจะไปเฝ้าทูลถามก็จะตรัสเรื่องสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนั้นไม่ว่าในขณะนั้นหรือขณะไหนๆนะคะเช่นขณะนี้ก็มีเห็นเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่พูดเรื่องเห็นให้เข้าใจว่าทำไมต้องเข้าใจเห็นแล้วก็จะเข้าใจอะไรเพราะขณะนี้กำลังเห็นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สนใจในพระพุทธพจน์ก็จะไม่เห็นประโยชน์ว่าเห็นทุกวันแล้วจะเข้าใจอะไรก็ดูเป็นธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นพระพุทธพจน์นะคะจะไม่พ้นจากเรื่องของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นที่กำลังเห็นขณะนี้ค่ะคนอื่นไม่ได้กล่าวถึงให้เข้าใจว่าเห็นขณะนี้มีจริงนะคะเกิดขึ้นจึงเห็นถ้าเห็นไม่เกิดเห็นไม่ได้ไม่มีอะไรปรากฏแต่การที่เห็นขณะนี้จะเกิดได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยนี่เป็นแต่เพียงหนึ่งขณะในสังสารวัฏในชีวิตของแต่ละคนซึ่งมีเห็นมีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะถ้าเราศึกษาธรรมะทีละคำตามลำดับเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าทุกคำเป็นคำจริงที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจจริงๆว่าเห็นขณะนี้เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแค่นี้ค่ะทบทวนว่าจริงหรือเปล่าเป็นสัจวาจาหรือเปล่าเป็นคำจริงที่แสดงถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะเพราะว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินค่ะแล้วก็ไม่ใช่คิดนึกด้วยแล้วก็แม้มีเห็นอยู่เรื่อยๆแต่ไม่เคยเข้าใจว่าเห็นเพียงเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปจึงไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลนะคะแต่ว่าเกิดแล้วดับไปจะเป็นใครหรือจะเป็นของใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะก็รู้ว่าแต่ละสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วก็สืบต่อกันสนิทเร็วมากจนปรากฏเหมือนไม่ดับเลยเพราะฉะนั้นจึงทำให้เข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏที่รวมกันนี่ค่ะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งชาวโลกจะใช้คำว่าอัตตา นะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดแม้แต่ทุกคนที่นั่งอยู่นะคะก็เข้าใจว่าเป็นคนหนึ่งคนหนึ่งนั่นก็คือว่าเป็นอัตตาเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นคนเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นโต๊ะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเก้าอี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นดอกไม้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสัตว์ล้วนแต่ไม่รู้ความจริงของแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ได้ปะปนกันและไม่ได้รวมกันเลยเพราะฉะนั้นการรู้ความจริงเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้โดยความคิดรวมๆนะคะแต่ต้องเป็นการเข้าใจความจริงสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะแต่ละหนึ่งโดยละเอียดยิ่งจึงจะเป็นการเคารพในพระพุทธพจน์ในวาจาสัจจะซึ่งแต่ละคำเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งถ้าศึกษาแล้วจะปฏิเสธได้ไหมว่าไม่จริงเช่นในขณะนี้นะคะเห็นเกิดขึ้นใครบังคับไม่ได้แต่ว่าการที่เห็นเกิดระดับไปเนี่ยไม่มีใครรู้ต้องอบรมเจริญปัญญาที่จะค่อยๆเข้าใจตามความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้เลยไม่มีใครสามารถจะบังคับให้มีปัญญาเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังทันทีแต่ว่ารู้ว่านะคะสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วเห็นประโยชน์ว่าการรู้ต้องเป็นความรู้สิ่งที่กำลังมีซึ่งเกิดขึ้นและดับไปจึงสามารถที่จะเข้าใจในความหมายของอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อนิจจังคือสภาพที่ไม่เที่ยงนะคะหมายความว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกขังลักษณะที่ไม่เที่ยงถ้าใครสามารถที่จะประจักษ์ว่าเพียงเกิดขึ้นและดับไปแต่ละหนึ่งจริงๆเนี่ยจะมีความสุขไหมเพราะเหตุว่าไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะตั้งแต่เกิดมาจนถึงขณะนี้ขณะที่ผ่านไปแล้วทั้งหมดไม่ได้กลับมาอีกแล้วก็ไม่ได้เหลือเลยแม้ขณะนี้นะคะที่หมดไปก็ไม่ใช่ขณะต่อไปที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีการถอยกลับเพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ไปตั้งแต่เกิดจนถึงตายแล้วก็ยังไปต่อไปอีกเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งค่ะแม้แต่ว่าขณะนี้จะได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เพียงเป็นการเข้าใจระดับหนึ่งซึ่งไม่เคยคิดนะคะว่าเห็นขณะนี้เกิดแล้วดับใครคิดบ้างได้ยินเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่มีทางที่จะเพียงฟังและถึงการประจักษ์แจ้งด้วยเหตุนี้พระธรรมคำสอนเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นไปตามลำดับคือปริยัติฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงและมีความเข้าใจมั่นคงเคารพในพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้ความจริงเพื่อให้ละความเห็นผิดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเที่ยงไม่เกิดดับและก็อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะใดๆก็ตามที่ปรากฏเพราะเกิดแล้วก็ดับแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดต่อค่ะเสียงเมื่อกี้นี้หมดไปแล้วได้ยินเมื่อกี้นี้หมดไปแล้วคิดนึกเมื่อกี้นี้ก็หมดไปแล้วแต่ว่าไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นการรู้ความจริงจะรู้อื่นไม่ได้นะคะนอกจากรู้สิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้แล้วเห็นประโยชน์จริงๆว่าถ้าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้แล้วจะรู้อะไรไม่มีอะไรจะให้รู้เลยและความจริงในขณะนี้ที่แน่นอนก็คือว่าเกิดขึ้นและดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นถ้ามีความศรัทธาเห็นตามความเป็นจริงนะคะก็จะศึกษาธรรมะต่อไปเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ว่าสิ่งที่จะเข้าใจเนี่ยไม่ใช่สิ่งอื่นแต่ต้องเป็นสิ่งที่มีในขณะนี้ซึ่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจได้เพราะว่าสิ่งอื่นนะคะยังไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่ได้ปรากฏแล้วจะเข้าใจได้อย่างไรและสิ่งที่หมดไปแล้วผ่านไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่ล่วงไปแล้วหรือว่าสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าปัญญาจริงๆเนี่ยก็คือไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะสามารถเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นแต่ไม่ใช่โดยคิดเองค่ะและก็ไม่ใช่ว่าเชื่อคนอื่นแต่ต้องเป็นวาจาสัจจะที่กล่าวถึงความจริง
9: ปัญหาต่อไปนี้กราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับการที่กล่าวว่าตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดขอความกรุณาช่วยอธิบายรายละเอียดนะครับ
0: ค่ะการศึกษาธรรมะต้องเป็นผู้ที่ตรงแล้วก็จริงใจนะคะไม่ใช่ความเห็นความเข้าใจของคนอื่นหรือแม้ของสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาเป็นของเราได้แต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆว่าความเข้าใจถูกของแต่ละคนก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยจะมีปัญญาอย่างท่านพระสารีบุตรหรือท่านพระมหาโมคคัลลานะก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะเข้าใจแค่ไหนเช่นนะคะสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะไม่เรียกว่าธรรมะได้ไหมถ้าไม่คิดซะเลยเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจธรรมะได้ยังไงได้ยินเขาว่าก็ตามเขาไปเขาบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็รับมาว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะไม่เรียกไม่ใช้คำว่าธรรมะได้ไหมเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นความตรงและความจริงใจว่าสิ่งที่มีจริงต้องมีจริงไม่ใช่ว่าไม่มีจริงแล้วคิดเองเห็นเนี่ยค่ะกำลังมีจริงๆไม่ใช่มีใครไปคิดว่าเห็นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ขณะนี้เห็นกำลังเห็นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงแน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะภาษามัคคีใช้คำว่าธรรมะแต่เขาจะไม่พูดว่าสิ่งที่มีจริงในภาษามัคคีหรือภาษาบาลีเพราะว่าไม่ใช่ภาษาของเขาเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช้คำว่าธรรมะแต่เราเข้าใจถูกต้องว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้สิ่งที่มีจริงต้องมีจริงเพราะปรากฏว่ามีเช่นเห็นขณะนี้มีเห็นได้ยินขณะนี้มีได้ยินเสียงขณะนี้เป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นแข็งเป็นแข็งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยไม่เรียกว่าธรรมะแต่ก็เป็นธรรมะใครจะเรียกอะไรก็ตามแต่ปฏิเสธได้ไหมคะว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยแต่ละภาษาก็แล้วแต่ว่าจะใช้คำอะไรแต่เมื่อภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะหมายความถึงพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงก็คือว่ารู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏว่ามีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นผู้ฟังก็ต้องเข้าใจถูกต้องนะคะไม่ใช่ไปติดที่คำและมาถามว่านี่เป็นธรรมะหรือเปล่านั่นเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าถามอย่างนี้หมายความว่าไม่ได้เริ่มต้นเลยที่จะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงเพราะว่าถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของภาษาเราเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยเข้าใจในภาษาไทยถ้าพูดถึงสิ่งที่มีจริงไม่ต้องใช้คำว่าธรรมะเลยก็ได้หรือว่าถ้าบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีจริงๆก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้คือเห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้ว่าธรรมะหมายความถึงอะไรก่อนเองนะคะไม่ได้ฟังเรื่องสิ่งที่ไม่มีไม่ได้ฟังเรื่องความไม่จริงของสิ่งที่มีจริงๆแต่สิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะพอรู้ว่ากำลังมีจริงๆนะคะความเป็นผู้ตรงและจริงใจก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้หรือเปล่าคิดเองไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมจึงรู้ว่านะคะการที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ก็โดยอาศัยการฟังเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่ารู้แล้วรู้อะไรแล้วรู้เห็นแล้วหรือรู้ได้ยินแล้วหรือรู้ที่กำลังคิดนึกแล้วหรือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงแล้วหรือถ้าไม่ใช่รู้อย่างนี้จะชื่อว่ารู้จริงๆหรือเปล่าและจะชื่อว่ารู้ธรรมะไหมก็ไม่ใช่ธรรมะเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นคำมากมายแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่มีจริงที่มากมายและการที่สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะหลากหลายมากมายก็ทำให้มีคำมากในพระไตรปิฎกนะคะซึ่งจะแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะเช่นความโกรธในภาษาบาลีก็จะมีคำหนึ่งนะคะและภาษาไทยเราก็รู้จักคำว่าโกรธรู้จักคำว่าไม่พอใจรู้จักคำว่าขุ่นเคืองใจรู้จักคำว่าเดือดร้อนใจคือมีแต่ภาษาของเราซึ่งเราเข้าใจได้นะคะก็แสดงถึงสภาพธรรมะในขณะนั้นตามความเป็นจริงว่ามีระดับต่างกันแต่ก็เป็นสภาพธรรมะอย่างเดียวกันเช่นความไม่พอใจนะคะแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องเป็นความไม่พอใจเกิดแล้วบังคับไม่ให้เกิดไม่ได้ และรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆคือความไม่พอใจในขณะนั้นหรือยังถ้าไม่รู้จะกล่าวว่ารู้ธรรมะเนี่ยเป็นไปได้ยังไงคะในเมื่อความพอใจในขณะนั้นก็มีจริงๆเกิดขึ้นไม่ใช่ของใครเลยนะคะบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วจะไม่ให้หมดไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ต้องไม่ลืมว่าหมายความถึงว่าขณะใดก็ตามสิ่งใดปรากฏแล้วก็มีความเข้าใจความจริงของสิ่งนั้นจึงชื่อว่าเข้าใจธรรมะมิฉะนั้นแล้วจะศึกษาชื่อฟังชื่อมากมายนะคะไม่รู้จักตัวธรรมะแล้วก็ไม่รู้ว่าเวลาใช้คำว่าเข้าใจธรรมะเนี่ยเข้าใจอะไรแต่ว่าพอเข้าใจจริงๆว่าเข้าใจธรรมะก็คือเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงจึงจะชื่อว่าเข้าใจธรรมะไม่ใช่มีคำแปลของแต่ละคำในภาษาบาลีแล้วก็บอกว่านี่คำนี้แปลว่าอย่างนั้นนั่นไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงนะคะก็จะทำให้ได้สาระจากพระธรรมเพราะว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะก็เป็นวาจาสัจจะซึ่งแสดงความจริงของสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันมีเชื่อมากจริงนะคะแต่ก็ไม่พ้นจากสภาพธรรมะที่มีในขณะนี้ซึ่งต่างกันเป็นสองอย่างคือสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะแต่เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นเช่นแข็งเนี่ยค่ะหรืออ่อนมีจริงๆหรือเปล่าใครว่าไม่จริงบ้างคะต้องผิดเพราะทุกคนจะต้องมีการกระทบสิ่งที่อ่อนหรือแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือเริ่มที่จะใส่ใจที่จะเข้าใจความจริงว่าเมื่อศึกษาแล้วไม่ใช่ชื่อแต่ต้องเป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นอ่อนหรือแข็งเป็นธรรมะนะคะเป็นเราหรือว่าเป็นธรรมะต้องเป็นผู้ตรงอีกถ้ากล่าวว่าเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรคะมีจริงๆแค่มีจริงเป็นแข็งอย่างที่เราสัมผัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะกระทบที่เราใช้คำว่าโต๊ะเก้าอี้ถ้วยแก้วถ้าไม่มีลักษณะที่แข็งจะมีอะไรไหมจะมีโต๊ะได้ไหมจะมีเก้าอี้ได้ไหมจะมีถ้วยแก้วได้ไหมแต่ไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะแข็งเป็นแข็งแต่ว่ารูปร่างสันฐานที่สามารถที่จะทำให้จำได้เพราะว่าสภาพที่จำก็มีจริงค่ะไม่ใช่เราด้วยสภาพธรรมะใดปรากฏสภาพที่จำจำสิ่งที่ปรากฏอย่างเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมะซึ่งขณะที่เห็นขณะนี้ค่ะถ้าจะกล่าวถึงเพียงขณะเดียวไม่ได้รวมกันเป็นหลายๆขณะเพราะว่าเห็นต้องทีละหนึ่งขณะนะคะเห็นหนึ่งขณะเห็นอะไรแล้วก็ดับไปสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ต้องดับด้วยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ใช่การศึกษาธรรมะไม่ได้ฟังพระธรรมเลยคิดไม่ออกว่าดับได้ยังไงนะคะบางคนก็บอกว่าเสาทั้งต้นโต๊ะทั้งตัวเนี่ยจะดับได้ยังไงแต่เสาคืออะไรโต๊ะคืออะไรธรรมะคือความจริงคืออะไรในขณะที่เห็นก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นอะไรแน่ที่ดับยิ่งขณะนี้นะคะแม้แต่จะถามว่าเห็นอะไรเห็นและรู้ล่ะกำลังเห็นนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเห็นเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเห็นไม่ใช่คิดไม่ใช่เสียใจไม่ใช่ดีใจแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆเกิดแล้วเห็นแต่เห็นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะคะที่ใช้คำว่าอนัตตาเพราะเหตุว่าบังคับไม่ได้ถ้าไม่มีตาแต่ก็ต้องเป็นรูปหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าตาเนี่ยซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้และต้องมีธาตุรู้ที่ใช้คำว่าจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจริงปรากฏว่ามีจริงๆในขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นแต่ถ้าขณะนั้นจิตเห็นไม่เกิดใครจะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะแม้แต่จะถามว่าเห็นอะไรก็ยากที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงเพียงเห็นเนี่ยค่ะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่ใช่คนแต่เป็นสิ่งที่สามารถกระทบตาซึ่งเราจะใช้คำว่าจักขุปสาทะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ตาดำตาขาวอย่างที่เราเคยจำว่าเป็นตานะคะแต่ต้องเป็นรูปพิเศษที่อยู่กลางตาเฉพาะรูปนั้นที่สามารถกระทบ
4: กับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแม้การกระทบนั้นมีแต่ถ้าไม่มีธาตุที่สามารถจะเห็นเกิดขึ้นคือจิตเห็นไม่เกิดนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ก็จะปรากฏไม่ได้เลยนี่คือความเป็นผู้ที่ตรงนะคะและก็สามารถที่จะเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ไปเข้าใจชื่อโพธิปักขิยธรรมหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่ก่อนอื่นต้องรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเข้าใจธรรมะคือเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่จะได้ยินต่อไปนี่นะคะก็จะกล่าวถึงลักษณะของสิ่งที่มีจริงเนี่ยหลากหลายเพิ่มขึ้นเพราะเหตุว่าไม่ได้มีสิ่งที่ปรากฏว่ามีจริงแค่ทางตาทางหูก็มีเสียงซึ่งตาไม่สามารถที่จะได้ยินเลยเพราะฉะนั้นเสียงมีจริงเมื่อไหร่คะเมื่อมีธาตุที่รู้คือจิตเกิดขึ้นได้ยินถ้าไม่มีเสียงกระทบกับโสตประสาทรูปพิเศษที่สามารถจะกระทบเฉพาะเสียงเท่านั้นกระทบอื่นไม่ได้และถ้าไม่มีเสียงมากระทบกับโสตประสาทแล้วจิตได้ยินไม่เกิดเพราะไม่ถึงวาระที่กรรมจะให้ผลที่ทำจะให้การได้ยินเกิดขึ้นจิตได้ยินก็เกิดขึ้นไม่ได้เสียงนั้นเกิดดับไปโดยไม่มีการได้ยินว่าเสียงอะไรเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะชีวิตทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะคือเป็นธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะฟังธรรมะก็คือฟังให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงการที่จะเข้าใจธรรมะไม่ใช่เข้าใจชื่อไม่ใช่เข้าใจคำแปลแต่เข้าใจสภาพที่มีจริงยิ่งขึ้นนะคะเช่นแข็งที่ตัวมีไหมคะมีที่โต๊ะมีไหมมีแต่อย่าลืมนะคะความจริงของแข็งคือแข็งเป็นแข็งแข็งเป็นเสียงไม่ได้แข็งเป็นกลิ่นไม่ได้แข็งเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของและก็ไม่ใช่ของใครเพราะว่าแข็งไม่ใช่สภาพที่รู้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามลักษณะที่สามารถกระทบกายและปรากฏความแข็งมีจริงๆชั่วขณะที่ขณะนั้นมีการกระทบกันแล้วจิตเกิดขึ้นรู้แข็งจึงปรากฏได้ถ้าธาตุรู้หรือจิตไม่เกิดไม่มีอะไรจะปรากฏได้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นแข็งไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรๆก็ปรากฏไม่ได้เพราะไม่มีสภาพรู้เพราะฉะนั้นที่เราใช้คำว่าจิตเนี่ยนะคะความจริงก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นรู้เกิดเมื่อไหร่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่ายังไม่ตายยังมีชีวิตก็เพราะเหตุว่าเพราะธาตุรู้เกิดขึ้นถ้าธาตุรู้ไม่เกิดจะไม่มีชีวิตเลยไม่มีใครรู้เลยว่าลักษณะของจิตซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือเมื่อเป็นธาตุชนิดหนึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นรู้แล้วดับไปก็จริงแต่การดับไปของจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะจิตเกิดขึ้นทำงานไม่มีระหว่างขั้นไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าจิตหนึ่งขณะมีปัจจัยเกิดและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่การดับไปของจิตขณะนั้นทำให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีที่จะไม่ให้จิตดับเป็นไปไม่ได้เลยค่ะและเมื่อดับไปแล้วไม่ให้จิตเกิดสืบต่อก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นชีวิตมีความที่น่าอัศจรรย์นะคะที่ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความเป็นมาและความเป็นไปของสภาพธรรมะในขณะนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นไม่เผินที่จะเข้าใจว่าจะใช้คำว่าธรรมะหรือไม่ใช้คำนี้ก็ได้แต่หมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงนะคะภาษาหนึ่งใช้คำว่าธรรมะภาษาหนึ่งคือภาษาไทยใช้คำว่าธรรมะถ้าเปลี่ยนจากสองภาษานี้เป็นภาษาอื่นเขาก็ใช้คำอื่นเพราะเหตุว่าธรรมะไม่ใช่ภาษาที่ชาวเมืองอื่นจะใช้นอกจากชาวมคธหรือว่าภาษามคธีนะคะซึ่งเป็นภาษาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะกับชาวเมืองนั้นด้วยภาษานั้นเพราะฉะนั้นการที่จะกล่าวถึงความจริงคือธรรมะในการกับใครก็ต้องกล่าวถึงความจริงนั้นในภาษานั้นให้เข้าใจแต่ก็ไม่ทิ้งภาษาเดิมนะคะคือธรรมะมิฉะนั้นแล้วก็จะคลาดเคลื่อนด้วยเหตุนี้ภาษาสากลของชาวพุทธเนี่ยค่ะก็คือภาษามคธีซึ่งภาษาไทยเราเอามาใช้มากเลยนะคะเกือบจะเรียกว่าทุกคำในชีวิตประจำวันนี่นะคะ
0: ที่ใช้กันเนี่ยจะต้องมีคำภาษาบาลีด้วยแม้แต่ชื่อนะคะก็มาจากคำภาษามัคคธีสุก็แปลว่าดีทุก็แปลว่าชั่วสุจริตทุจริตจริตก็คือความประพฤติเป็นไปเพราะฉะนั้นความประพฤติเป็นไปที่ชั่วกับความประพฤติเป็นไปที่ดีแต่ภาษาไทยเราก็ใช้คำที่เข้าใจแต่เพียงเผลอๆนะคะคือความหมายแต่ว่าไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งอย่างเช่นคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะถ้าไม่ศึกษาจริงๆเราก็พูดไปโดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจเลยว่าความหมายเดิมหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะเข้าใจในภาษาไทยนะคะก็ควรที่จะรู้ภาษามัคคธีซึ่งเป็นภาษาบาลีให้ถูกต้องด้วยแม้แต่คำว่าสัตยธรรมคำว่าปฏิรูปทั้งหมดก็ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ภาษาบาลีทำให้เราไม่ผิดทั้งพยัญชนะและอรรถะค่ะ
9: กราบเรียนถามท่านอาจารย์สุจินต์นะครับเขาบอกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาคือละเว้นความชั่วทำความดีทำจิตให้เบิกบานแจ่มใสดิฉันมีความเข้าใจว่าจิตสามารถควบคุมได้ละอกุศลได้จิตสามารถขัดเกลากิเลสให้เบิกบานแจ่มใสได้ดิฉันเข้าใจถูกหรือผิด
0: ค่ะพุทธะคือปัญญาพระเช่นคำสอนที่ทำให้สามารถเข้าใจความจริงนั่นเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะขอความกรุณาทบทวนคำถามด้วยค่ะ
9: ดิฉันมีความเข้าใจว่าจิตสามารถควบคุมได้
0: เท่านี้ก่อนนะคะ
9: ครับ
0: อนัตตาหรืออัตตาแล้วใครควบคุมคะเพียงเท่านี้ก็ไม่ใช่คำสอนแล้วค่ะจิตขณะนี้เกิดแล้วดับใครควบคุมจิตไม่ให้เกิดไม่ให้ดับได้เพราะฉะนั้นก็เป็นความคิดของตนเองนะคะซึ่งยังไม่ได้เข้าใจเรื่องจิตค่ะได้ยินแต่คำว่าจิตแต่จิตคืออะไรทุกคนรู้ว่ามีจิตแต่ถามว่าจิตคืออะไรเดี๋ยวนี้มีจิตหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้แต่ว่าจิตจริงๆนะคะก็คือเป็นสิ่งที่มีจริงนี่แน่นอนที่สุดค่ะแต่ว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งธาตุคือธาตุนะคะเกิดขึ้นเป็นธาตุรู้ต้องรู้เหมือนอย่างแข็งนี่ค่ะเกิดขึ้นเป็นแข็งเป็นอื่นไม่ได้เสียงเกิดเป็นเสียงเป็นอื่นไม่ได้เป็นแต่ละหนึ่งเป็นธาตุแต่ละชนิดชั้นใดธาตุคือสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสียงยังเกิดได้แต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งชั้นใดธาตุรู้คือจิตก็เป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วต้องรู้เพราะฉะนั้นก็ต่างจากธาตุอื่นๆนะคะใครจะบังคับจิตไม่ให้เกิดใครจะบังคับเสียงไม่ให้เกิดใครจะบังคับแข็งไม่ให้เกิดใครจะบังคับความโศกเศร้าเสียใจไม่ให้เกิดเมื่อเกิดแล้วมีจริงแล้วแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่ละหนึ่งค่ะสภาพธรรมะใดก็ตามที่จะเกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดนะคะแต่มีปัจจัยเฉพาะธรรมะนั้นที่จะเกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นอย่างนั้นเช่นจักขุปสาทะนะคะกระทบเสียงไม่ได้กระทบกลิ่นไม่ได้สามารถกระทบเพียงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้แต่แม้กระนั้นนะคะจากขู่ภาษาทะก็ไม่เห็นค่ะเป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏว่ามีจริงๆกำลังมองเห็นขณะนี้แม้สิ่งที่กำลังถูกเห็นคือกำลังปรากฏให้เห็นก็ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้แต่เป็นสิ่งที่สามารถกระทบจากขู่ภาษาทะแต่ต้องมีอีกธาตุหนึ่งนะคะเป็นปัจจัยการกระทบกันของจักขุปสาทะกับสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ค่ะเป็นปัจจัยให้ธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปทำอื่นไม่ได้เลยค่ะคิดไม่ได้ชอบไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเป็นการอุปัตติคือการเกิดขึ้นนะคะโดยปัจจัยซึ่งถ้าศึกษาจริงๆนะคะพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงธรรมะเพียงสั้นให้สงสัยให้ไม่เข้าใจนะคะแต่ทรงแสดงจนถึงความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งลึกซึ้งในแต่ละหนึ่งซึ่งได้ทรงแสดงเช่นจากขู่ภาษาธาตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาใครก็ทำให้เกิดไม่ได้นะคะแต่อะไรเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นหรือแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏ ให้เห็นได้ในขณะนี้อยู่ไหนมีจริงๆนะคะแต่ใครรู้ว่าอยู่ไหนพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะซึ่งเป็นรูปสภาพไม่รู้ซึ่งเป็นธาตุใหญ่นะคะใช้คำว่ามหาภูตรูปสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเราคุ้นเคยกับคำนี้มากเลยนะคะเพราะว่าเรากระทบเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวอยู่เสมอไม่ต้องเรียกว่าธาตุดินน้ำไฟลมก็ได้ลักษณะที่อ่อนหรือแข็งภาษาบาลีใช้คำหนึ่งคือปฐวีภาษาไทยก็ใช้คำว่าธาตุดินแต่ไม่ใช่ดินที่ปลูกต้นไม้นะคะธาตุชนิดนี้คือลักษณะที่อ่อนหรือแข็งธาตุไฟคือลักษณะที่เย็นหรือร้อนธาตุลมคือลักษณะที่ตึงหรือไหวธาตุน้ำคือธาตุที่เกาะกลุ่มซึมซาบให้ทั้งสามธาตุนี้แยกออกจากกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทั้งสามธาตุนี้เป็นใหญ่นะคะเป็นประธานถ้าไม่มีทั้งสี่ธาตุรวมทั้งธาตุน้ำด้วยเนี่ยค่ะธาตุดินน้ำไฟลมสี่ธาตุถ้าไม่มีสี่ธาตุนี้แล้วรูปใดๆก็ปรากฏมีไม่ได้เลยแม้แต่รสอาหารอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีมหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมนะคะจะมีรสอะไรไหมคะธาตุดินน้ำไฟลมที่ผสมรวมกันนะคะมีลักษณะอ่อนอย่างนั้นหรือว่าความอุ่นความร้อนเป็นอย่างนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นรสต่างๆเช่นรสทุเรียนรสมะม่วงนะคะก็ไม่พ้นจากธาตุดินน้ำไฟลมไม่ได้แยกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ขณะนี้ค่ะอยู่ที่มหาภูตรูปไม่ได้แยกออกจากกันเลยนะคะเรามองเห็นคนเดินเข้ามาถ้าไม่มีมหาภูตรูปจะปรากฏสีสันสันฐานเป็นคนไหมที่จะกล่าวว่าคนเข้ามาถ้าเราจะเอาโต๊ะออกไปก็คือมหาภูตรูปนั่นเองนะคะออกไปเราจึงมองเห็นว่าโต๊ะถูกยกออกไปเพราะเหตุว่าสีสันวรรณะก็อยู่ที่มหาภูตรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงแสดงเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ทรงแสดงสภาพธรรมะโดยละเอียดยิ่งตามความเป็นจริงให้เข้าใจให้พิสูจน์ได้จนถึงความเป็นปัจจัยว่าสภาพธรรมะที่กำลังเกิดแต่ละหนึ่งขณะนี้ค่ะแต่ละหนึ่งอาศัยปัจจัยอะไรบ้างโดยฐานะของปัจจัยอะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีนะคะถึงความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยกว่าจะหมดความสงสัยกว่าจะหมดเยื่อใยกว่าจะหมดความผูกพันในสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเรานะคะหรือเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นประเทศชาติเป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนี่ค่ะต้องเป็นเพราะรู้ความจริงวันก่อนนี้นะคะก็ได้พูดถึงเรื่องการช่วยชาติให้พ้นภัยฟังดูเป็นธรรมะหรือเปล่าคะมีอะไรพ้นจากธรรมะบ้างแต่เพราะไม่รู้ใช่ไหมคะชาติคือชาติการเกิดถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโลกนี้มีไหมไม่มีใช่ไหมคะแต่ต้นไม้เกิดหรือว่าธาตุดินน้ำไฟลมค่อยๆปรุงแต่งจนกระทั่งเป็นภูเขาหรือว่าเป็นดินหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะก็เพราะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาติคือการเกิดแม้แต่ขณะนี้ที่ทุกคนนั่งอยู่นะคะก็ต้องเกิดค่ะไม่เกิดจะมีตรงนี้เป็นคนนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นชาติคือการเกิดของธรรมะถ้าไม่มีธรรมะเกิดขึ้นอะไรอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงชาติการเกิดเนี่ยต้องมีธรรมะด้วยไม่ใช่ลอยๆเกิดแต่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดใช่ไหมคะแต่ว่าธรรมะเกิดเพราะฉะนั้นธรรมะชาติที่มีจริงคือการเกิดขึ้นของธรรมะนะคะธรรมะชาติการเกิดขึ้นของธรรมะแต่ต้องเข้าใจถูกต้องว่าถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีการเกิดเมื่อเกิดแล้วนะคะก็ต้องมีสิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดนั้นไม่ใช่ใครแต่ว่าเป็นสิ่งที่แล้วแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่สามารถจะรู้อะไรได้หรือว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เช่นแข็งเกิดเป็นแข็งแข็งไม่รู้อะไรใครจะทุบจะตีแข็งก็ไม่รู้สึกเจ็บหรือโกรธเคืองเลยนะคะเพราะว่าแข็งไม่ใช่สภาพรู้แต่ธาตุรู้ก็เกิดเป็นธาตุรู้ซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงธาตุรู้นั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นชาติขณะนี้ทุกคนนะคะมีจิตเกิดดับสืบต่อ แล้วแต่ว่าจิตนั้นเกิดเป็นกุศลหรือเกิดเป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุหรือว่าเกิดขึ้นเป็นผลของกุศลเป็นผลของอกุศลนะคะซึ่งเป็นวิบากเนี่ยค่ะคือพูดถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดคำใดทั้งหมดนะคะช่วยชาติให้พ้นภัยภัยมาจากไหนมาจากสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นถ้าอกุศลไม่เกิดไม่มีภัยใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาทั้งหมดต้องมาจากการรู้ความจริงรู้ว่าอะไรเกิดถ้าอกุศลเกิดไม่มีทางเลยค่ะที่จะสงบได้ที่จะพ้นภัยได้เพราะเหตุว่าอกุศลเท่านั้นที่นำภัยมาให้เพราะฉะนั้นแต่ละคำแม้แต่คำว่าช่วยชาติให้พ้นภัยก็ต้องหมายความถึงว่าผู้นั้นเข้าใจธรรมะและรู้ว่าชาติคือการเกิดขึ้นของธรรมะเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยให้กุศลธรรมเกิดไม่ใช่อกุศลธรรมเกิดก็ต้องอาศัยเหตุคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะเป็นผู้ตรงไม่เห็นผิดว่าอกุศลเป็นกุศลหรือไม่เห็นผิดว่ากุศลเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจและมั่นคงความตรงเป็นความถูกต้องความไม่ตรงเป็นความไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นช่วยชาติให้พ้นภัยแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ละขณะเป็นกุศลนะคะพ้นภัยทั้งหมดค่ะคือไม่เป็นอกุศลด้วยและก็จะไม่ให้ผลที่ไม่ดีด้วยเพราะเหตุว่าอกุศลเป็นเหตุที่ไม่ดีก็ย่อมนำผลที่ไม่ดีมาให้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะทุกคำที่ใช้และก็ความเป็นจริงแต่ละขณะก็เป็นธรรมะทั้งหมดช่วยวิธีอื่นช่วยได้ไหมคะมีแต่อกุศลเกิดขึ้นมากมายช่วยได้ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจความจริงด้วยนะคะว่าธรรมะเป็นสองฝ่ายคือธรรมะที่เป็นกุศลที่ดีงามก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลก็มีและธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมก็มีทุกอย่างนะคะทรงแสดงไว้โดยละเอียดและก็เป็นสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นใครจะกล่าวพุทธพจน์ใครจะแสดงธรรมะก็คือว่าพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อความที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้หลังจากที่ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาเพราะฉะนั้นแต่ละคนลองคิดดูนะคะพิจารณาจริงๆว่าพอถึงวันสำคัญเนี่ยค่ะวันวิสาขบูชาใครไม่รู้จักบ้างคะชาวพุทธวันที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้หลังจากที่ได้ดำรงเป็นพระโพธิสัตว์มานานแสนนานนะคะที่จะได้ตรัสรู้คล่องอยู่ในปัญญาสัตว์คือผู้คล่องแต่ไม่ใช่ไปคล่องเรื่องอื่ นะคะคล่องที่จะเข้าใจความจริงของแต่ละภพแต่ละชาติซึ่งแต่ละคนเกิดมาล้วนมีทุกข์ล้วนมีสุขและก็จากโลกนี้ไปโดยที่ไม่รู้ความจริงในเมื่อความจริงไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องเปลี่ยนอะไรเป็นเหตุให้เปลี่ยนอะไรเป็นเหตุนำมาซึ่งสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างชั่วบ้างต้องมีสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์นะคะคล่องอยู่ที่จะเข้าใจความจริงนะคะจึงทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะได้ตรัสรู้และก็ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะในวันที่เราเรียกว่าวันวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือน6แล้วเราได้ประโยชน์อะไรจากการที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีและได้ทรงตรัสรู้แค่เวียนเทียนแค่บูชาได้ดอกไม้หรือว่าได้ประโยชน์อะไรแท้จริงจากการที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และในวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะวันอาสาฬหบูชาวันที่ทรงแสดงพระธรรมเราได้ประโยชน์อะไรจากการที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีทรงตรัสรู้ทรงพระมหากรุณาแสดงพระธรรมเวียนเทียนเท่านั้นไม่พอบูชาด้วยดอกไม้เท่านั้นก็ไม่สมกับที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานนะคะเพื่อให้เราสามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู
10: ้มีท่านผู้ถามนะคะก็คงจะได้นำคำที่ท่านอาจารย์กล่าวอะค่ะมีแล้วไม่มีแล้วหามีไม่คืออะไรหมายถึงธรรมะอย่างไรคะ
0: ค่ะก็รู้ยากนะคะเพราะเหตุว่าขณะนี้ก็มีสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อแต่ลองคิดถึงขณะที่กำลังหลับสนิทมีอะไรบ้างคะถ้ายังมีอยู่ไม่หลับสนิทแน่ใช่ไหมคะแต่ถ้าหลับสนิทเมื่อไหร่เนี่ยจะไม่มีอะไรปรากฏเลย

0: ค่ะก็คือเป็นผลของกรรมส่วนหนึ่งและก็เป็นกรรมใหม่ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไม่ใช่เพียงรับฟังเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นผลของกรรมและขณะไหนเป็นกรรมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นให้ทราบว่าขณะแรกที่เกิดใครเลือกเกิดใครทำบุญในขณะนั้นใครทำอกุศลในขณะนั้นก็เปล่าใช่ไหมคะแต่ก็มีปัจจัยที่จะทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นถ้าไม่มีธาตุรู้จะไม่มีการที่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิตเลยเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะธาตุรู้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นผลของกรรมแต่ว่ากรรมไม่ได้ให้ผลเพียงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนี้ที่เห็นนี่ค่ะเลือกเห็นไม่ได้เลือกได้ยินไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะก็เป็นผลของกรรมจากที่ไม่มียังไม่รู้เลยพรุ่งนี้กรรมไหนจะให้ผลแต่เหตุมีแน่นอนนะคะแล้วทั้งวันที่เราเกิดมาเนี่ยค่ะทุกคนก็จำได้ตั้งแต่เช้าทำอะไรบ้างรับประทานอะไรบ้างนะคะวันนี้ต่อไปจะทำอะไรแต่แล้วพอถึงเวลาที่หลับสนิทไม่เหลือเลยจากมีแล้วก็ไม่มีหามีไม่แต่ความจริงสั้นกว่านั้นอีกค่ะทุกขณะที่เกิดมีแล้วก็ไม่มีคือหมดไปแล้วก็มีอีกหมดไปแล้วก็มีอีกเรื่อยๆแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะจิตไม่เคยขาดเลยสักขณะเดียวขณะที่เราคิดว่าเรามีชีวิตอยู่เราทำอย่างนั้นเราทำอย่างนี้ความจริงถ้าไม่มีจิตทำไม่ได้เพราะฉะนั้นความจริงที่ทำไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นจิตต่างหากที่ทำโดยที่ไม่รู้เลยนะคะก็เลยเข้าใจว่าเป็นเราแต่ความจริงก็คือเป็นจิตที่เกิดขึ้นทำกิจการงานต่างๆถ้าไม่มีจิตทำอะไรไม่ได้ไม่มีการที่รูปร่างกายนี้จะเคลื่อนไหวได้เลยแต่แม้กำลังที่นอนหลับสนิทนะคะก็เป็นจิตประเภทหนึ่งซึ่งเกิดดับดำรงภพชาติแต่ว่าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบไม่คิดนึกนี่เป็นความต่างกันของคนเป็นกับคนตายเพราะเหตุว่าคนตายไม่มีจิตเลยนะคะแต่ว่าตามความจริงในชาตินั้นดับสิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นแต่จิตขณะสุดท้ายนั้นก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเป็นจิตขณะแรกของชาติต่อไปเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างนี้ค่ะไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่แสดงถึงการเกิดดับ
1: กราบขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ช่วยอธิบายเรื่องของความดีอะค่ะเพราะความดีก็ต้องเป็นความดี
0: ค่ะต้องไม่ลืมนะคะว่าธรรมะเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้และต้องตรงด้วยถ้าธรรมะที่เป็นกุศลแล้วจะบอกว่าธรรมะนั้นเป็นอกุศลก็คือความเข้าใจผิดของคนนั้นแต่จะเปลี่ยนกุศลให้เป็นอกุศลไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ปัญญาคือการเข้าใจถูกการเห็นชอบเห็นตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นนะคะพระฉันใช้คำว่ากตัญญูเนี่ยหมายความว่ารู้คุณคือต้องรู้ความดีนะคะว่าความดีเป็นความดีไม่ใช่ไปเห็นความดีเป็นความชั่วหรือเข้าใจว่าความชั่วเป็นความดีเพราะฉะนั้นกตัญญูก็คือตรงเป็นผู้ที่รู้คุณถ้าจะคิดถึงวันแม่เลยนะคะวันนั้นแม่เจ็บมากกว่าที่เราจะมีชีวิตได้ถูกต้องไหมคะเป็นของธรรมดาและสามารถที่จะทนความเจ็บปวดนั้นแล้วก็แม้แต่น้ำนมหยดแรกก็ตามในการที่จะมีชีวิตต่อไปเนี่ยมาจากใครเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าคุณความดีนะคะก็เป็นคุณความดีแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ดีความตรงก็คือว่าความดีคือส่วนหนึ่งคือการที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะส่วนความไม่ดีเป็นของแต่ละบุคคลใครจะไปเปลี่ยนแปลงบุคคลนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่เราจะระลึกถึงความดีที่คนอื่นทำให้ต่อเรานะคะนั่นชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้คุณคือใครที่มีความดีและทำความดีนั้นกับเราใช่ไหมคะเราก็รู้คุณคือความดีที่เขาได้กระทำต่อเพราะฉะนั้นการตอบแทนคุณเนี่ยไม่ใช่ให้ประพฤติชั่วการตอบแทนคุณโดยประพฤติชั่วไม่ใช่การตอบแทนคุณค่ะต้องเข้าใจถูกต้องด้วยนะคะความดีคือคุณนะคะเพราะฉะนั้นจะตอบแทนคุณก็คือทำความดีตอบไม่ใช่ไปทำความชั่วตอบเพราะฉะนั้น

0: จริงๆแล้วเนี่ยค่ะอย่างที่เวลาเราบอกว่ารู้คุณและก็แทนคุณรู้คุณคือรู้ความดีถ้าเราเข้าใจผิดว่าไม่ดีเนี่ยไม่ตรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีใครบ้างที่รู้จักคุณของความดีแล้วจะไม่ทำความดีเพราะฉะนั้นคนที่ทำความชั่วคือคนที่ไม่รู้คุณของความดีไม่เห็นว่าความดีมีคุณไม่เห็นว่าความดีมีประโยชน์จึงกระทำชั่วแต่ถ้าเป็นผู้ที่รู้คุณจริงๆนะคะว่าคุณเนี่ยคือความดีนำสิ่งที่ดีมาให้ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความดีให้เป็นความชั่วได้ถ้ารู้คุณจริงๆนะคะตอบแทนคุณคือทำความดีแต่ถ้าทำความชั่วไม่ใช่การตอบแทนคุณถ้าการจะตอบแทนผู้มีคุณนะคะที่เป็นการตอบแทนที่ดียิ่งก็คือให้ท่านมีศรัทธาให้ท่านมีปัญญานี่ก็แสดงไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองให้สักเท่าไหร่นะคะก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่หมดไปได้แต่ว่าถ้าผู้ใดสามารถที่จะมีการฟังธรรมะมีการเข้าใจธรรมะมีศรัทธาขึ้นนะคะลูกคนไหนทำให้พ่อแม่เป็นอย่างนั้นได้ลูกคนนั้นก็ได้ตอบแทนคุณ
1: เคล็ดลับเคล็ดลับคืออะไรควรจะมีเคล็ดลับกันหรือไม่เคล็ดลับมีประโยชน์หรือไม่จากการสนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า5ธันวาคม2559
0: ทุกคำนะคะต้องเข้าใจไม่ว่าจะเป็นคำอะไรทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่มีจริงแม้แต่ความคิดแม้แต่คำพูดทุกคำก็ต้องมีความหมายเพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่ฟังพระธรรมเนี่ยนะคะที่จะมีความเข้าใจจริงๆก็ต่อเมื่อเริ่มต้นว่าคืออะไรมิฉะนั้นเราก็พูดกันไปเคล็ดลับอย่างนี้อย่างนี้เพื่ออะไรคะเคล็ดลับเห็นไหมคะและยังไม่รู้เลยว่าเคล็ดลับคืออะไรเคล็ดลับคืออะไรพูดกันตลอดไม่ใช่เลยคะจนกระทั่งเป็นคำถามที่ต้องการจะได้เคล็ดลับหรือว่าต้องการจะมีเคล็ดลับแต่รู้หรือเปล่าว่าเคล็ดลับที่ต้องการนั้นคืออะไรเป็นปัญญาหรือเปล่าคะเคล็ด
2: เคล็ดลับก็คืออาจจะเป็นกรรมวิธีหรือรูปแบบหรือว่าวิธีการที่สามารถที่จะทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คิดว่าจะทำให้สำเร็จได้โดยได้ประสิทธิภาพดีท่านอาจารย์แล้วก็คนอื่นไม่รู้เป็นเฉพาะตัว
0: เพื่อให้สำเร็จตามความต้องการ
2: ใช่ครับ
0: โดยวิธีการต่างๆซึ่งเป็นเคล็ดเฉพาะแต่ละเรื่องแต่ละบุคคลแต่ละวิธีการลับก็คือว่าไม่เป็นที่รู้ทั่วไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องการอะไรคะที่ต้องการเคล็ดลับ
2: ต้องการให้ได้สิ่งที่ต้องการอาจจะเป็นความสำเร็จของงานหรือทรัพย์สินเงินทองความสำเร็จของธุรกิจหรือความสำเร็จของผลงานทางวิชาการ
0: ค่ะเคล็ดลับในพระพุทธศาสนามีไหมคะ
2: คือพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นไปที่จะต้องการให้ได้ตามโลภะต้องการก็เลยไม่ต้องมีเคล็ดลับ
0: เพราะฉะนั้นเคล็ดลับที่ต้องการคือต้องการเพื่อที่จะได้
2: ใช่ครับ
0: แล้วเคล็ดลับที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลคะ
2: เป็นความต้องการเป็นโลภะและยังแถมเป็นความหวงเป็นความตระหนี่ไม่ให้คนอื่นรู้วิธีการอย่างสมมติว่าผมจะทำปลาทั้งโกขายเนี่ยท่านอาจารย์ที่มันรสชาติเฉพาะพิเศษผมก็ต้องมีเคล็ดลับมีสูตรลับซึ่งผมก็จะไม่บอกกับผู้ขายรายอื่นที่จะมาทำแข่ง
0: เป็นความเห็นแก่ตัวหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องการความเห็นแก่ตัวมากๆเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ธรรมะที่ตรงตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะกระจ่างชัดเจนด้วยการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่สิ่งที่เป็นเคล็ดลับแท้ที่จริงก็คือความติดข้องต้องการเฉพาะตนแล้วลองคิดดูนะคะถ้าทุกคนทำปลาท่องโกอร่อยหมดเนี่ยที่ไหนก็ขายปลาท่องโกอร่อยอร่อยใครๆก็ซื้อเนี่ยไม่ดีกว่าหรือคะ
2: เราก็ขายได้น้อยลงสิครับท่านอาจารย
0: ์คนอื่นขายได้เราก็ขายได้ทุกคนที่ทำอร่อยก็ขายได้ถูกต้องไหมล่ะคะถ้าทำไม่อร่อยใครจะซื้อเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำอร่อยคนก็ซื้อเขาทำยิ่งอร่อยกว่าเราได้ไหมเห็นไหมคะจิตใจนี่ค่ะคับแคบเห็นแก่ตัวเพิ่มความติดข้องหรือว่าเป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลสรู้ว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาทุกคนอยากรับประทานปลาท่องโกอร่อย แล้วทำไมไม่ช่วยให้เขาได้รับประทานปลาท่องโกอร่อยกันทุกคนทุกแห่งนะคะ
2: คืออร่อยกันหมดทุกร้านเขาก็ไม่มาซื้อที่เราเขาก็ไปซื้อที่อื่น
0: เพราะฉะนั้นขัดเกลากิเลสหรือเปล่าทานะศีละพวกนี้มีหรือเปล่า
2: ก็ไม่ได้เป็นกุศลที่จะสละอะไรนะครับ
0: เพราะฉะนั้นมีประโยชน์ไหมที่เราจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นบ่อยๆเรื่อยๆหนาแน่นมากขึ้นเพราะว่าเกิดมาแสนโกรธกลับก็เห็นแก่ตัวเพราะไม่รู้ความจริงว่าไม่มีตัวค่ะคำว่าไม่มีตัวตนเนี่ยลองคิดดูนะคะกว่าจะถึงความเข้าใจที่มั่นคงได้ยินก่อนได้ยินไม่มีได้ยินได้ยินเกิดแล้วดับไปถูกต้องไหมถ้าไม่รู้ก็เข้าใจว่าได้ยินนั่นแหละเป็นเราได้ยินแต่ได้ยินเกิดโดยที่ว่าไม่มีใครไปทำให้เกิดแต่ว่ามีปัจจัยที่ได้ยินจะเกิดได้ยินก็เกิดแล้วได้ยินก็ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเราอยู่ไหนเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็คืออากาศตรงกับคำว่าขันดะว่างเปล่าจากความเป็นเราถ้าไม่สามารถที่จะเข้าใจอย่างนี้ได้จริงๆนะคะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่รู้ว่าการที่จะดับกิเลสได้ก็เพราะเหตุว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าติดข้องหลงยึดถือติดข้องในสิ่งที่ไม่มีและไม่เหลือแต่ไม่ปรากฏจนกว่าปัญญาสามารถที่จะประจักษ์แจ้งจริงๆนะคะว่าแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ก็เกิดดับถ้าประจักษ์อย่างนั้นจริงๆจึงสามารถที่จะค่อยๆละคลายความยึดมั่นและความติดข้องว่านั่นเป็นเราเพราะฉะนั้นถึงแม้จะได้ยินได้ฟังว่าเห็นมีจริงและปกติก็เป็นเราเห็นได้ฟังพระธรรมกี่ชาติกว่าจะค่อยๆเพิ่มความเข้าใจขึ้นกว่าจะค่อยๆละคลายความไม่รู้โดยที่ว่าไม่มีใครไปทำได้เลยยิ่งทำยิ่งติดยิ่งทำยิ่งผิดไม่มีทางที่จะละได้เลยเพราะฉะนั้นการที่จะมีความเข้าใจจริงๆนะคะต้องเริ่มจากการละตั้งแต่ต้นคือละด้วยความเข้าใจถูกต้องที่เคยหลงผิดว่าเป็นเราความจริงไม่ใช่แล้วก็เกิดดับไม่เหลือถ้ามีความเข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะทีละเล็กทีละน้อยย่อมสามารถที่จะละคลายการที่เคยยึดถือไว้มั่นคงในแสนโกรธกลับตลอดมาจนถึงแม้ขณะนี้ว่าเป็นเราที่เห็นเป็นเราที่ได้ยินอีกนานเท่าไหร่ก็เริ่มรู้ความหมายของคำว่าบารมีเป็นปารมีหมายความว่าธรรมะที่จะนำไปสู่การดับกิเลสทุกคนมีกิเลสค่ะแล้วก็พอกพูนกิเลสด้วยจนจะขายปลาท่องโกก็ต้องมีเคล็ดลับมองเห็นไหมว่าแค่นี้ค่ะมองเห็นกิเลสไหมเพราะฉะนั้นกว่าจะเห็นกิเลสซึ่งมีอยู่ในโลกทั้งหมดเลยทุกวันด้วยก็ต้องอาศัยการฟังพระธรรมแล้วเริ่มเห็นโทษของธรรมะที่เป็นฝ่ายไม่ดีว่าธรรมะที่เป็นฝ่ายไม่ดีเนี่ยเวลาใครมีมากๆเนี่ยเราว่าเขามากมายเลยค่ะนั่นไม่ดีอย่างนี้นี่ไม่ดีอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดกับเราเพราะก็ยังมีกิเลสอยู่แล้วก็เพิ่มขึ้นก็เหมือนกันไม่ว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นธรรมะธรรมะที่เป็นกุศลตรงกันข้ามกับธรรมะที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆนะคะในเรื่องของไม่ใช่เราการที่จะละคลายกิเลสมีได้ทีละเล็กทีละน้อยจากการที่เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าใครเขาทำปลาท่องโกไม่เป็นไม่อร่อยเราก็บอกเขาให้รู้และให้ทำให้อร่อยไม่ดีกว่าที่จะมีเคล็ดลับเลยค่ะไม่ต้องเฉพาะตนเองเพราะเหตุว่าเคล็ดลับเป็นอกุศลลับทำไมและถ้ามีความเข้าใจมั่นคงในเหตุและผลเหตุดีนำมาซึ่งผลดีแน่นอนค่ะเหตุไม่ดีจะนำมาซึ่งผลดีไม่ได้เหตุไม่ดีก็ต้องนำมาซึ่งผลไม่ดีเพราะฉะนั้นการกระทำไม่ว่าจะทางกายทางวาจาทางใจให้ทราบว่าทำไมแต่ละคนเนี่ยเกิดมาต่างกันได้ผลที่ดีนะคะเกิดในตระกูลมั่งมีเศรษฐีหรือว่ายากจนขัดสนหรือป่วยไข้ได้เจ็บใครทำคะคนอื่นทำให้ไม่ได้เลยใครก็ทำไม่ได้แต่มีปัจจัยที่เกิดแล้วทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในภายหลังที่เราใช้คำว่ากรรมกับผลของ
3: กับคณะอาจารย์มสพ.ประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569จันทร์นี้ดิฉันค่อยขอนำคลิปธรรมะเตือนใจในหัวข้อเรื่องศึกษาทำไมนี่สำคัญที่สุดนำมาสนทนาขยายรายละเอียดก็ขอเรียนอาจารย์วิชัยช่วยเปิดคลิปและร่วมฟังด้วยกันค่ะ
4: อย
3: ่
4: างนั้นที่ จิตต่างๆที่ศึกษามาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราศึกษาเพื่อจะรู้จำเอาไปพูดไปสนทนากันเฉยๆก็เป็นเรื่องที่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติหมายความว่าในการปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องรู้จะต้องเข้าใจในนามธรรมคือจิตเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นตามแต่ที่สติปัญญาสามารถที่จะรู้ได้
0: ค่ะนี่เป็นข้อที่สำคัญที่สุดนะคะคือไม่ควรจะลืมเตือนตัวเองหรือผู้อื่นที่กำลังศึกษาพระธรรมว่าศึกษาทำไมนี่ค่ะสำคัญที่สุดถ้าศึกษาเรื่องของจิตและเจตสิกและรูปมากทีเดียวนะคะแต่ว่าไม่เข้าใจเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานจะมีประโยชน์ไหมคะรู้แต่เรื่องของจิตของเจตสิกของรูปนะคะแต่ไม่เข้าใจเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่เรียนได้เพราะเหตุว่าสติไม่เกิดไม่ระลึกไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ศึกษาเป็นเรื่องมาแล้วว่าจักขุวิญญาณมีกี่ดวงทำกิจอะไรเกิดเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าการศึกษาของพุทธบริษัทในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานนั้นศึกษาเพื่อกูลต่อการเจริญสติปัฏฐานเพราะเหตุว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วก็รู้ว่าสัจธรรมสภาพธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะศึกษาโดยพิสูจน์โดยแทงตลอดโดยประจักษ์แจ้งในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆว่าตรงเป็นจริงตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงประจักษ์และได้ทรงแสดงไว้เพราะฉะนั้นการฟังหรือการศึกษาปรมัตถธรรมนี้ค่ะเพื่อเกื้อกูลให้เห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะเพื่อให้สติระลึกได้ในขณะที่เห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างคิดนึกบ้างมิฉะนั้นจะไม่มีประโยชน์เลยนะคะการศึกษาทั้งหมดถ้าไม่เข้าใจเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานแล้วไม่มีประโยชน์เพราะเหตุว่าจะศึกษาเรื่องเหล่านั้นไปทำไม
3: ค่ะก็เป็นคลิปที่เตือนนะคะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษานะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะคือพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งการที่จะเข้าถึงก็มี3ขั้นคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงความละเอียดของปริยัติซึ่งมี3คืออรคถูปมะปริยัตินิสรณนัตถะปริยัติพันธาคาริกะปริยัติซึ่งก็เป็นภาษาบาลีก็อยากจะขอกราบเรียนอาจารย์คำปั่นให้ความหมายปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะแล้วก็ปริยัติ3ก็ขออาจารย์ช่วยขยายความละเอียดแล้วก็แต่ละคำด้วยค่ะกราบเรียนอาจารย์คำปั่นค่ะ
5: แล้วก็กราบเรียนอาจารย์ชุมพรแล้วก็คณะอาจารย์ทุกท่านครับก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับที่ได้ศึกษาพระธรรมซึ่งจะเกื้อกูลให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นเครื่องเตือนที่ดีอย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้ศึกษาครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับก็จะกล่าวถึงในคำที่อาจารย์ชุมพรให้ได้กล่าวถึงนะครับก็คือปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทะแล้วก็กล่าวถึงปริยัติ3นะครับซึ่งตามข้อความที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกแล้วก็ในอัตถกถานะครับก็จะได้กล่าวในแต่ละประเภทนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะครับให้ได้ทบทวนในความเป็นจริงนะครับเพราะว่าการศึกษานะครับก็จะได้ยินคำภาษาบาลีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าประโยชน์ก็คือการได้ค่อยๆสะสมความเข้าใจในความหมายในแต่ละคำให้ถูกต้องให้ชัดเจนนะครับซึ่งการศึกษาในพระพุทธศาสนานะครับมี3ขั้นนะครับก็อย่างที่อาจารย์ชุมพรได้กล่าวถึงนะครับขั้นปริยัติขั้นปฏิปัตติหรือว่าปฏิบัติแล้วก็ขั้นปฏิเวทะซึ่งปริยัตตินะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์เพราะว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่มีจารึกในพระไตรปิฎก อรรถกถาทั้งหลายนี่ครับเป็นสิ่งที่ควรเล่าเรียนควรศึกษาให้เกิดความรอบรู้ให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องจึงเป็นขั้นปริยัตินะครับซึ่งเป็นขั้นแรกเป็นขั้นที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าหากว่าไม่มีความเข้าใจตั้งแต่ในขั้นของปริยัติแล้วปัญญาในขั้นต่อๆไปก็จะเกิดขึ้นจะเจริญขึ้นไม่ได้เลยนะครับนี่คือปริยัติต่อมานะครับคำว่าปฏิปัตินะครับถ้าจะแปลทับศัพท์ก็ตรงเลยนะครับก็คือปฏิปัติแต่ว่าต้องเข้าใจให้ถูกนะครับว่าปฏิปัติในที่นี้นะครับไม่ใช่การทำไม่ใช่การปฏิบัติแต่อย่างใดแต่เป็นความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะฝ่ายดีมีสติและปัญญาเป็นต้นนะครับที่เกิดขึ้นระลึกรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังมีกำลังปรากฏตรงตามความเป็นจริงเป็นการถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะที่กำลังมีกำลังปรากฏว่าเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนนะครับซึ่งปัญญาในขั้นปฏิปัตินี่ครับจะเกิดขึ้นจะเจริญขึ้นได้ก็ต้องมีรากฐานมาจากปริยัติที่ถูกต้องนั่นเองนะครับนี่คือปฏิปัตติครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับก็คือปฏิเวทะซึ่งโดยศัพท์โดยความหมายก็คือการแทงตลอดซึ่งเป็นปัญญาที่เจริญขึ้นนะครับจนถึงในระดับที่เป็นวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆซึ่งเป็นการประจักษ์แจ้งในความเป็นจริงของธรรมะตามระดับขั้นของวิปัสสนาญาณในแต่ละขั้นนะครับจนถึงสูงสุดนะครับก็คือสามารถที่จะรู้แจ้งความจริงดับกิเลสตามลำดับขั้นได้ครับนี่คือความหมายของปฏิเวทะนะครับซึ่งทั้งปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทะอันนี้ก็เกื้อกูลกันนะครับถ้าหากว่าไม่มีปริยัติปฏิปัติแล้วก็ปฏิเวทะก็มีไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะได้ศึกษาให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับทีนี้ครับในลำดับต่อมานี้ครับก็จะขอกล่าวถึงการศึกษาปริยัตินะครับซึ่งจากที่ได้ฟังในคลิปที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายเมื่อสักครู่นี้ครับก็เห็นเลยนะครับว่าเป็นเครื่องเตือนที่ดีนะครับว่าศึกษาพระธรรมเนี่ยครับเพื่ออะไรถ้าหากว่าศึกษาด้วยจุดประสงค์ที่ผิดตั้งตนไว้ไม่ชอบนะครับก็เป็นโทษกับผู้ศึกษาเพราะฉะนั้นนะครับปริยัติจึงมี3ประเภทนะครับอย่างที่อาจารย์ชุมพรได้กล่าวถึงนะครับจริงๆหลักฐานนะครับก็มีหลายที่นะครับในอรรถกถาพระวินัยก็มีนะครับในพระสูตรก็คือในพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสอลักขทูปมสูตรนี่ก็มีกล่าวถึงปริยัติ3อย่างนี้นะครับซึ่งคำภาษาบาลีนี่ครับจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าในอรรถในความหมายนะครับเหมือนกันเลยนะครับอย่างข้อความในอรรถกถามัชฌิมนิกายมูลปัณณาสอลักขทูปมสูตรนะครับท่านจะใช้คำว่าอลักขทะปริยัตินิธารณะปริยัติแล้วก็พันดาคาริกะปริยัติอันนี้คือข้อความในอรรถกถามัชฌิมนิกายมูลปัณณาสนะครับแต่ในอรรถกถาพระวินัยนะครับใช้คำว่าอลักขทูปมาปริยัตินิสสารณัตถะปริยัติพันดาคาริยะปริยัตินะครับนี่คือคำที่อาจจะมีแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าโดยอรรถะนี่ครับเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำก็คือคำแต่ว่าสำคัญก็คืออรรถะความหมายที่กล่าวถึงนะครับซึ่งอลักขทะปริยัติหรืออลักขทูปมาปริยัตินะครับก็คือการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์แต่มีจุดประสงค์ที่ผิดนะครับตั้งตนไว้ไม่ชอบตั้งตนไว้ผิดศึกษาเพื่อลาภสักการะสรรเสริญศึกษาเพื่อเอาไปโต้แย้งกับผู้อื่นอันนี้เป็นการศึกษาปริยัติที่ผิดนะครับเปรียบเหมือนกับการจับงูพิษข้างหางงูพิษนั้นก็จะแว้งกัดได้นะครับนี่ก็เป็นเครื่องเตือนที่ดีอย่างยิ่งนะครับว่าศึกษาปริยัติแบบนี้นะครับก็คือเป็นโทษกับผู้ศึกษาเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นอันตรายเป็นการเพิ่มกิเลสเพิ่มความติดข้องเพิ่มความสำคัญตนนะครับซึ่งก็เป็นโทษโดยส่วนเดียวนะครับ ข้อความในอรรถกถามัชฌิมนิกายมูลปัณณาสอัลลคัตถูปมสูตรนะครับก็ได้อธิบายในบทนี้ไว้นะครับว่าในบรรดาปริยัติ3นั้นนะครับปริยัติ3ก็คืออัลลคัตถปริยัตินิทธรณปริยัติพันธาคาริยะขอโทษครับพันธาคาลิกะปริยัติบรรดาปริยัติ3นั้นภิกษุใดเล่าเรียนพุทธวจนะเหตุปรารภลาภสักการะว่าเราจักได้ชีวรเป็นต้นหรือคนทั้งหลายจักรู้จักเราในท่ามกลางบริษัท4อย่างนี้ปริยัตินั้นของภิกษุนั้นชื่อว่าอัลลคัตถปริยัตินี่คือการศึกษาที่ผิดนะครับเป็นการเพิ่มโทษให้กับตนเองนะครับจึงเป็นการศึกษาเหมือนกับจับงูพิษข้างหางนะครับจึงเรียกว่าอัลลคัตถปริยัติแล้วก็ในอรรถกถาพระวินัยนะครับก็ได้อธิบายในบทนี้ไว้สอดคล้องกันเลยนะครับในบทนี้นะครับใช้คำว่าอัลลคัตถูปมาปริยัตินะครับปริยัติใดอันบุคคลเรียนไม่ดีคือเรียนเพราะเหตุมีการโต้แย้งเป็นต้นปริยัตินี้ชื่อว่าปริยัติเปรียบด้วยงูพิษที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายเอาตรัสไว้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยงูพิษเที่ยวเสาะแสวงหางูพิษเขาพึงพบงูพิษตัวใหญ่พึงจับงูพิษนั้นที่ขนดหรือที่หางงูพิษนั้นพึงแว้งกับเขาที่มือหรือแขนหรือที่อวัยวะใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่งขอโทษครับหรือที่อวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่งเขาพึงถึงความตายหรือความทุกข์ปางตายซึ่งมีการกัดนั้นเป็นเหตุข้อนั้นเพราะเหตุอะไรภิกษุทั้งหลายเพราะงูพิษเขาจับไม่ดีแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเล่าเรียนธรรมะคือสุตตะไคยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตตกะชาตกะอัพภูตธรรมะและเวทันละซึ่งก็คือพระพุทธศาสนามีองค์9นะครับพวกเขาครั้นเรียนธรรมะนั้นแล้วย่อมไม่พิจารณาธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาธรรมะเหล่านั้นย่อมไม่ควรแก่การเพ่งพินิจแก่พวกเขาผู้ไม่พิจารณาอัตถะด้วยปัญญาพวกเขาเรียนธรรมะมีการโต้แย้งเป็นอานิสงส์และมีหลักการบ่นเพ้อว่าอย่างนี้เป็นอานิสงส์และย่อมไม่ได้รับประโยชน์แห่งธรรมะที่กุลบุตรต้องประสงค์เล่าเรียนธรรมะเหล่านั้นที่เขาเรียนไม่ดีย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เพื่อทุกสิ้นกาลนานแก่โมฆะบุรุษเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรดูกรภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะธรรมะอันโมฆะบุรุษเหล่านั้นเรียนไม่ดีครับนี่คือเรียนปริยัติเปรียบเหมือนกับจับงูพิษข้างหางนะครับซึ่งในอรรถกถาในอัลลคัตถูปมสูตรนะครับก็มีคำอธิบายที่เกื้อกูลมากเลยนะครับว่าจริงอยู่การไม่เล่าเรียนพุทธพจน์แล้วนอนหลับเสียยังดีกว่าการเล่าเรียนอย่างนี้นี่ครับหลับเสียนะครับนอนหลับนี่ครับอกุศลไม่เกิดขึ้นแต่เรียนธรรมะไม่ดีตั้งตนไว้ไม่ชอบอกุศลเพิ่มขึ้นจึงเป็นโทษมากนะครับนี่คือประการแรกนะครับอัลลคัตถปริยัติหรืออัลลคัตถูปมาปริยัติต่อมานะครับก็คือนิทธรณปริยัติหรือนิสสรณถปริยัตินะครับก็คือศึกษาเพื่อที่จะสลัดออกจากทุกข์ศึกษาเพื่อพ้นทุกข์นะครับตามข้อความที่มีปรากฏในอรรถกถามัชฌิมนิกายมูลปัณณาสอัลลคัตถูปมสูตรนะครับมีข้อความที่เป็นประโยชน์มากเลยนะครับว่าส่วนภิกษุเหล่าใดเล่าเรียนด้วยคิดว่าเราเรียนพุทธพจน์บำเพ็ญศีลในฐานะที่ศีลมาถึงเข้าให้ถือเอาห้องสมาธิในฐานะที่สมาธิมาถึงเข้าเริ่มตั้งวิปัสสนาในฐานะที่ วิปัสสนามาถึงเข้าทำมรรคให้เกิดทำให้แจ้งผลในฐานะที่มรรคผลมาแล้วปริยัตินั้นของภิกษุนั้นชื่อว่านิทรณะปริยัตินะครับหรือนิสรณัตถะปริยัตินะครับก็คือศึกษาเพื่อความบริบูรณ์แห่งคุณมีศีลเป็นต้นนะครับไม่เล่าเรียนเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นเลยนะครับแต่ว่าศึกษาเพื่อความเข้าใจความจริงเพื่อประโยชน์ที่จะออกจากวัฏฏะนะครับก็ตรงกับข้อความในอรรถกถาพระวินัยนะครับว่าอันหนึ่งปริยัติอันบุคคลเรียนดีแล้วคือจำนงอยู่ซึ่งความบริบูรณ์แห่งคุณมีศีลขันธ์เป็นต้นนั้นแลเรียนแล้วไม่เรียนเพราะเหตุมีการโต้แย้งเป็นต้นปริยัตินี้ชื่อว่าปริยัติมีประโยชน์ที่จะออกจากวัฏฏะครับนี้คือนิทารณะปริยัติหรือนิสรณัตถะปริยัติครับอรรถะเดียวกันเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือพันธาคาริยะปริยัติหรือพันดาคาริกะปริยัตินะครับก็คือเป็นการศึกษาเหมือนขุนคลังนะครับก็คือเป็นการศึกษาของพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอย่างข้อความในอรรถกถามัชฌิมนิกายมูลปัณณาสอัลคัตถุปมสูตรนะครับก็ได้มีคำอธิบายไว้นะครับว่าปริยัติของพระขีณาสกชื่อว่าพันดาคาริกะปริยัติจริงอยู่ทุกขสัตว์ที่ยังไม่กำหนดรู้สมุทัยสัตว์ที่ยังไม่ได้ละมรรคสัตว์ที่ยังไม่ได้เจริญหรือนิโรธสัจจะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งย่อมไม่มีแก่พระขีณาสพนั้นด้วยว่าพระขีณาสพนั้นกำหนดรู้ขันธ์แล้วละกิเลสได้แล้วเจริญมรรคแล้วทำให้แจ้งผลแล้วเพราะฉะนั้นท่านเล่าเรียนพุทธวจนะจึงเล่าเรียนเป็นผู้ทรงแบบแผนรักษาประเพณีรักษาวงดังนั้นปริยัติของท่านจึงชื่อว่าปันดาคาริกะปริยัตินะครับเป็นการศึกษาของพระอรหันต์นะครับก็เป็นการศึกษาเพื่อรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้นะครับเพราะฉะนั้นจากการที่ได้กล่าวถึงปริยัติ3อย่างนี้นะครับก็มีข้อความที่ประมวลไว้นะครับว่าในอรรถกถานี้เองนะครับว่าปริยัติของปุถุชนนะครับเป็นอารคัตถะปริยัติบ้างเป็นนิทรณะปริยัติบ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาของแต่ละบุคคลนะครับว่าจะเป็นการศึกษาแบบไหนนะครับถ้าแบบตั้งตนไว้ผิดก็เป็นการศึกษาแบบจับงูผิดข้างหางที่จะเป็นโทษกับตัวเองเท่านั้นหรือถ้าเป็นการศึกษาเพื่อจุดประสงค์ในการเข้าใจความจริงเพื่อสะสมความเข้าใจเพิ่มขึ้นจนถึงสามารถออกจากวัฏฏะได้นะครับก็เป็นการศึกษาแบบนิทรณะปริยัติหรือนิสรณัตถะปริยัตินะครับต่อไปนะครับปริยัติของพระเสขะทั้ง7เป็นนิทรณะอย่างเดียวนะครับเป็นการศึกษาเพื่อสลัดออกจากทุกอย่างเดียวเป็นการศึกษาเพื่อพ้นจากวัฏฏะอย่างเดียวนะครับอันนี้คือสำหรับพระเสขะที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์นะครับก็เป็นการศึกษาเพื่อสลัดออกจากทุกอย่างเดียวนะครับปริยัติของพระขีณาสกเป็นพันดาคาริกะปริยัติเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นข้อความที่ได้สรุปไว้ในอรรถกถามัชฌิมนิกายมูลปัณณาสอัลคัตถุปมสูตรครับก็กับเรียนอาจารย์ชุมพรครับอันนี้คือกล่าวตามคำศัพท์แล้วก็ตามหลักฐานอ้างอิงแล้วก็โดยความหมายแล้วก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งสำหรับผู้ศึกษาจริงๆครับโดยเฉพาะทั้งปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทะแล้วก็ปริยัติ3อย่างนะครับปริยัติที่เป็นการศึกษาแบบจับงูพิษข้างหางศึกษาเพื่อออกจากวัฏฏะแล้วก็ศึกษาเพื่อรักษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ซึ่งเป็นการศึกษาของพระอรหันต์ทั้งหลายครับในอันสุดท้ายนี้ครับก็กราบเรียนอาจารย์ชุมพรได้นำสนทนาต่อไปด้วยครับเป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งจริงๆครับในวันนี้ครับอาจารย์ครับ
3: ค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คำปั่นเป็นความละเอียดอย่างยิ่งนะคะที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระรามตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ทรงตรัสรู้ความจริงแสดงพระธรรมหลากหลายนะคะแต่แม้กระนั้น ก็ยังมีพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงแสดงความละเอียดของการศึกษาของแต่ละท่านนะคะแล้วก็ทรงแสดงความละเอียดด้วยนะคะว่าถ้าปุถุชนจะศึกษาปริยัติได้สองอย่างเท่านั้นใช่ไหมคะอรคถูปมะปริยัติกับนิสรณนัตถปริยัติค่ะก็เป็นความไพเราะอย่างยิ่งและเป็นการเกื้อกูลของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะได้แสดงความจริงว่าทุกคนกำลังศึกษาเนี่ยค่ะศึกษาเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์เกื้อกูลที่จะได้รู้ความจริงว่าผู้ที่ศึกษาเป็นเช่นนี้จริงๆนะคะซึ่งก็เป็นความละเอียดนะคะก็อยากจะต่อไปก็อยากจะขอกราบเรียนอาจารย์อนบค่ะว่าพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงแสดงพระธรรมเกื้อกูลมากมายถึง45พรรษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทมากมายหลายคำฉะนั้นนะคะการศึกษาที่สำคัญแล้วจะเป็นประโยชน์นะคะก็ขอกราบเรียนอาจารย์อนบให้ข้อแนะนำในเรื่องของการศึกษากราบเรียนค่ะอาจารย์ค่ะ
6: กราบเรียนทุกท่านเลยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าความสำคัญของการศึกษาธรรมะเนี่ยคือต้องรู้ว่าศึกษาทำไมโดยเฉพาะเราศึกษาพระพิธรรมหรือศึกษาปรัตธรรมที่อาจารย์กล่าวไว้ในคลิปศึกษาเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยเราศึกษาไปทำไมครับแล้วอาจารย์ก็แสดงว่าศึกษาเพื่อเกื้อกูลการเจริญสติปัฏฐานแต่ว่าก็ต้องไตร่ตรองว่าพูดได้นะว่าศึกษาเนี่ยเพื่อเกื้อกูลการเจริญสติปัฏฐานนะพูดได้ว่าศึกษาพูดตามท่านอาจารย์ว่าศึกษาเพื่อเข้าใจธรรมะเดียวใช่ไหมฮะแต่จิตเนี่ยเกิดดับรวดเร็วแล้วก็สมดังคำในพระไตรปิฎกอรรถกถาที่อาจารย์คำปั่นได้แสดงตามอรคถูปมานะอรคถูปมาสูตรสูตรที่แสดงถึงเรื่องปริยัติ3อย่างเพราะว่าปุถุชนเนี่ยครับมีปริยัติได้2อย่างเท่านั้นคือศึกษาผิดอรคถูปมาปริยัติหรือศึกษาเพื่อเป็นที่พึ่งศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏนิสรณัตถปริยัติมีได้2อย่างแล้วจิตขณะไหนจะเป็นปริยัติขนาดไหนอันนี้คือความละเอียดลงไปถ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่มีการที่จะฟังผู้ที่อุปการะมากอนุเคราะห์เกื้อกูลที่จะให้รู้ว่าศึกษาทำไมเพราะนั้นเราก็ตั้งหน้าตั้งตาศึกษากันไปแต่ท่านผู้มีความอนุเคราะห์ผู้มีปัญญาท่านอาจารย์ท่านจะเตือนเสมอว่าศึกษาธรรมะทำไปทำไมนั่นจะเตือนอยู่ด้วยเพื่อกูลให้การศึกษานั้นเป็นการศึกษาเพื่อที่จะมีพระตาตรายเป็นที่พึ่งนะเป็นนิสรณัตถปริยัติเพราะว่าถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ไม่มีทางนะฮะที่จะศึกษาแบบพระอรหันต์อันดาคาริกะปริยัติถ้าเป็นพระเสขคนคือพระโสดาบันโสตาปฏิมาไปจนถึงอรหัตตมรรคบุคคลเนี่ยนะครับบุคคลเจ็ดท่านศึกษาเนี่ยท่านจะไม่มีศึกษาเพื่อเป็นอรคทูลนะครับการศึกษาพระปริยัติของพระโสดาบันเป็นต้นท่านจะศึกษาเพื่อที่จะเป็นที่พึ่งถึงท่านจะมีกิเลสเหนี่ยวรั้งอยู่อะไรอยู่ก็แล้วแต่จิตใจของปุถุชนแม้มีบางขณะที่มีศรัทธามีการเห็นประโยชน์แต่ด้วยความที่ยังมีอนุสัยของกิเลสอยู่เยอะ ในบางครั้งเนี่ยเป็นอรหัตถูปมาปริยัติบ้างไหมบางครั้งศึกษาเพื่อเราจะรู้ไหมศึกษาเพื่อเราจะเก่งศึกษาเพื่อเราจะแสดงมีขณะจิตอย่างนั้นบ้างไหมและแม้เราจะมีกุศลนะครับที่ดีมากที่ได้เกิดมาพบพระธรรมแล้วก็พบผู้ที่มีอุปการะมากอย่างท่านอาจารย์ที่ท่านจะเกื้อกูลเสมอดังที่ตะกี้ได้กล่าวแล้วครับแล้วเราก็สนทนากันเนี่ยแต่ระดับปัญญาต่างของท่านอาจารย์ซึ่งแน่นอนจะไปทำให้เรามีปัญญาอย่างท่านอาจารย์เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้หรอกปัญญาต่างกันไม่รู้กี่กับใช่ไหมครับแต่ว่าน้อมต่ำแค่ไหนแล้วก็มีความสำนึกรู้ในฐานะของตนแค่ไหนและไม่ประมาทแค่ไหนในฐานะที่อาจจะศึกษาเป็นศึกษาแบบจับงูพิษข้างหาศึกษาปริยัติประมาเหมือนจับงูพิษหรือศึกษาปริยัติเพื่อเป็นที่พึ่งขณะจิตใดล่ะเราฟังกันมาเต็มหูเต็มใจแต่ว่ายังทราบซึมเข้าไปในความเข้าใจแค่ไหนว่าศึกษาเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เรากล่าวอยู่นะครับเวลาเราสนทนาธรรมะนะฮะเราอาจจะกล่าวถึงข้อธรรมะแล้วเราก็มาพูดถึงว่านี่คือสิ่งที่เรามีกำลังปรากฏอย่างนี้นะครับแต่ว่าในความเป็นธรรมะเนี่ยจริงๆเขาเป็นไปในตัวนึงแล้วเช่นธรรมะคืออะไรปรมัตถธรรมพระอภิธรรมอะไรที่เราศึกษาจิตปรมัตถ์อะไรเป็นต้นหลังแสดงความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราโดยปริยายอยู่แล้วนะครับแต่เราตอนที่เรากล่าวเรื่องราวเหล่านั้นนะเรากล่าวด้วยความที่สนใจในคำสนใจในเรื่องหรือเปล่าตอนนั้นแล้วพอหลังจากนั้นเรานึกได้จำได้ว่าถ้าจะบอกศึกษาเพื่อเข้าใจในนี้เราก็เอาหรือวันนี้เราศึกษาทั้งหมดเพื่อเข้าใจตรงนี้นะเหมือนเอามาโปะขึ้นผมเคยไปเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเปรียบเทียบเหมือนว่าเราทำขนมชั้นนะคือเราพูดเรื่องพูดคำตอนนั้นเราก็ใจเราก็ไปในเรื่องในคำเสร็จแล้วเราก็เอาเรื่องสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้มาโปะเข้าไปหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปพูดเรื่องพูดคำแล้วเอาสภาพธรรมะมาโปะเข้าไปหน่อยเหมือนทำขนมชั้นขนมชั้นแต่ถ้าอาจารย์อุปมาเหมือนนี่ผมพูดเองนะเหมือนทำขนมหม้อแกงเนียนไปเลยคืนธรรมะข้อนั้นประการนั้นอย่างเช่นคำว่าอภัพพิธรรมเนี่ยนะครับธรรมะนั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นใหญ่จริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็ความลึกซึ้งของท่านคือธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นการศึกษาอย่างนี้จึงจะเป็นการศึกษาที่เป็นนิสรณัตถปริยัติจริงๆจะมีความละเอียดขึ้นเพราะนั้นถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องสังวรพึงสังวรว่าจิตขณะไหนเนี่ยเป็นการศึกษาปริยัติแบบอรหัตถูปมาปริยัติหรือศึกษาแบบนิสรณัตถปริยัติเพราะรวดเร็วหรือเกินจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ฐานะตนแล้วก็ต้องไม่ประมาทแล้วก็น้อมที่จะฟังคำของท่านอาจารย์ที่ท่านเตือนต่อไปที่ท่านเตือนไว้เยอะเตือนไว้มากแม้ในคลิปนี้ก็ดีหรือในหนังสือปรัชญาธรรมนะฮะซึ่งท่านอาจารย์ท่านเรียบเรียงประมวลเขียนขึ้นเนี่ยนะฮะประมวลเรียบเรียงแล้วก็เขียนขึ้นด้วยคุณสมวิญญาของท่านเนี่ยท่านก็จะเตือนเสมอว่าการศึกษาปรัชญาธรรมเนี่ยนะครับอย่างเนี่ยมีข้อความในปรัชญาธรรมสังเขปเล่มใหม่ล่าสุดก็หน้า29ว่าเมื่อเวไนยสัจฟังพระพิธรรมก็พิจารณาสภาพปรมัตถธรรมนะฮะพิจารณาสภาพปรมัตถธรรมที่กำลังปรากฏด้วยปัญญาและเป็นปัญญาที่ได้สะสมอบรมมาแล้วในอดีตจึงรู้ความจริงของปรมัตถธรรมในขณะนั้นได้แล้วท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงบุคคลในสมัยพุทธกาลเนี่ยเมื่อพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมะจบลงจึงมีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากเพราะอะไรเพราะท่านเหล่านั้นฟังพระธรรมเข้าใจและพิจารณาความจริงของปรมัตถธรรมที่กำลังปรากฏในขณะนั้น ช่นเมื่อพระองค์ทรงแสดงก็ครับเมื่อพระองค์ทรงเทศนาว่าจักขุวิญญาณคือจิตที่ทำกิจเห็นนั้นไม่เที่ยงท่านเหล่านั้นก็มีสติสัมปชัญญะรู้สภาพธรรมะของจิตในขณะที่กำลังปรากฏในขณะที่กำลังเห็นนั้นได้ถูกต้องว่าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอันนี้เป็นต้นแล้วท่านก็ยกตัวอย่างทางหูทางอะไรให้ละเอียดไปนะครับเพราะฉะนั้นทำไมท่านเหล่านั้นในสมัยพุทธกาลเมื่อท่านได้ยินคำว่าจักขุวิญญาณเที่ยงไหมท่านก็ทูลตอบได้ว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้านะรู้ประจักษ์ความไม่เที่ยงเพราะอะไรครับเพราะย้อนไปในอดีตการท่านต้องสะสมความเป็นผู้ศึกษาปริยัติเพื่อเป็นที่พึ่งตั้งแต่ท่านยังเป็นปุถุชนมาในชาติก่อนเหมือนอย่างเราเนี่ยแต่ท่านไม่ได้ศึกษาปริยัติแบบจักรโลภิตทั้งหลายท่านจะมีการศึกษาเพื่อเป็นที่พึ่งมาก่อนหน้านั้นหลายชาตินะครับที่จะฟังเพื่อเข้าใจว่าฟังคำใดก็เข้าใจในความเป็นธรรมะตรงนั้นซึ่งคำนั้นเนี่ยแสดงถึงความเป็นธรรมะนั่นอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เราเอาพูดตรงนั้นเป็นเรื่องเป็นคำแล้วเราก็เอาเรื่องว่าเป็นธรรมะขณะนี้นะเอามาโปะเข้าไปแล้วเราก็เอาไปพูดเรื่องคำด้วยความเป็นเราแล้วเราก็เอาคำว่าเป็นธรรมะอยู่นี้มาโปะเข้าไปแต่จริงๆในคำนั้นเนี่ยเป็นการประกาศความเป็นธรรมะจากขุวิญญาณเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นที่ตาที่รู้สิ่งที่กระทบตาสิ่งตาก็ไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่กระทบตาก็ไม่ดูตัวตนธาตุรู้ที่รู้แจ้งสีที่เกิดที่ตาหรือภาษาก็คือจากขุวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วท่านก็ประจักษ์แต่ที่ท่านประจักษ์อย่างนั้นเพราะในอดีตการท่านต้องเป็นอย่างนี้คือศึกษาที่จะเป็นที่พึ่งอย่างนี้นะครับแล้วตอนท้ายของย่อหน้านี้ก็ไพเราะนะครับเมื่อศึกษาและเข้าใจปรมัตถธรรมแล้วก็ควรพิจารณาปรมัตถธรรมที่กำลังปรากฏเพื่อรู้แจ้งลักษณะความจริงของปรมัตถธรรมที่กำลังปรากฏนั้นจึงจะละความสงสัยและความไม่รู้ในสภาพลักษณะของปรมัตถธรรมได้อย่างแท้จริงเนี่ยท่านจะเตือนในทุกโอกาสในหนังสือบ้างในคลิปบ้างเช่นที่อาจารย์คุณพรได้นำคลิปนี้มาสนทนาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากครับที่ผมก็ยินดีในกุศลเจตนาของอาจารย์คุณพรที่เห็นในความสำคัญของการศึกษาเนี่ยความสำคัญเนี่ยคือต้องรู้ว่าศึกษาทำไมมิฉะนั้นก็เป็นการศึกษาที่ผิดและอย่าลืมนะข้อความที่อาจารย์กำปั่นกันถ้าศึกษาพระธรรมวินัยผิดเนี่ยไม่ศึกษาอย่างดีกว่าเพราะไม่ศึกษาไม่ได้เข้าใจอะไรเพิ่มแต่ไม่ได้สะสมความเข้าใจผิดความสำคัญตนไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีเรื่องในอดีตที่น่าเป็นข้อเตือนใจนะครับในเรื่องของกัปปิละภิกษุในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นเรื่องที่ให้เห็นเลยว่าการศึกษาที่เป็นอรคถูปมาปริยัติเนี่ยครับมีโทษแค่ไหนต้องไปอบายนะเป็นในสมัยพุทธกาลก็มาในพระพุทธปาฐกาลนี่ก็มาเกิดเป็นปลาทองปากเหม็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องไปอบายอีกครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาพบพระธรรมแล้วนะครับอย่าให้ถูกเผานะอย่าทำลายตนอย่าให้ถูกเผาด้วยการศึกษาพระธรรมครับก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่เตือนใจมากครับอาจารย์ชุมพรครับ
3: ค่ะก็กราบขอบพระคุณอาจารย์อนุอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีการแนะนำที่จะได้พิจารณาสำหรับทุกท่านที่กำลังศึกษาอยู่นะคะว่าจะเผาตัวเองหรือจะศึกษาเพื่อที่จะได้รู้จักกิเลส นะคะไม่ฉะนั้นก็นอนเสียดีกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าอกุศลไม่เกิดฉะนั้นการศึกษาแล้วก็รู้นะคะว่าศึกษาทำไมนะคะก็เป็นคำแต่ละคำนะคะที่จะได้น้อมคิดพิจารณาเพื่อที่จะได้รู้จักตัวเองจริงๆนะคะว่าศึกษาทำไมนะคะเนี่ยสำคัญที่สุดประโยชน์ใช่ไหมคะที่จะได้รับจากการศึกษาถ้าได้รู้จักว่าตัวเองเนี่ยกำลังศึกษาเพื่ออะไรคะก็ขอบพระคุณอาจารย์อนบอย่างยิ่งนะคะที่ได้แนะนำการศึกษาเพื่อที่จะได้รู้จักสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงค่ะก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะก็ยังมีข้อที่นะคะจะได้พิจารณาถึงเรื่องว่าการศึกษาพระธรรมเนี่ยค่ะเกี่ยวเนื่องกับการเจริญสติปัฏฐานนะคะอย่างไรสำคัญอย่างไรการเจริญสติปัฏฐานกับการศึกษาพระธรรมก็อยากจะขออาจารย์วิชัยช่วยขยายความละเอียดในเรื่องของการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับการอบรมเจริญสติปัฏฐานมันงั้นก็จะได้รับไม่ได้รับประโยชน์ในการศึกษากราบเรียนค่ะอาจารย์ค่ะ
5: ครับก็กราบคณาจารย์มสพทุกท่านครับก็กราบเรียนอาจารย์ชุมพรครับก็เป็นประโยชน์ตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับตั้งแต่ได้ฟังคลิปที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาธรรมะเพื่ออะไรเพราะว่าไม่ใช่เป็นการเพียงศึกษาเรื่องราวของธรรมะแต่ไม่ได้เข้าใจว่าความเป็นธรรมะจริงๆนะครับอยู่ตรงไหนเพราะว่าขณะที่ศึกษานะครับแม้ขณะนี้เองฟังเรื่องปรมัตถธรรมฟังเรื่องราวของธรรมะต่างๆแต่ก็มีธรรมะที่กำลังเกิดขึ้นเป็นไปแต่ถ้าความสนใจของบุคคลที่ศึกษามุ่งแต่เรื่องราวหรือคำของธรรมะเนี่ยครับแม้มีธรรมะอยู่ก็ไม่รู้จักว่าขณะที่มีเดี๋ยวนี้เองที่กำลังเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เองเป็นธรรมะแต่ละอย่างดังนั้นความสำคัญนะครับตั้งต้นตั้งแต่ปริยัติดังนั้นปริยัติความรอบรู้ในพระพุทธพจน์อย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาจารย์คำปันอาจารย์อนุปได้กล่าวถึงปริยัติว่าการศึกษาพระธรรมคือพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสไว้ทั้งหมดเนี่ยครับด้วยความเข้าใจในแต่ละคำพิจารณาไตร่ตรองจนความเข้าใจนั้นค่อยๆน้อมไปที่จะรู้ว่าคำที่กล่าวถึงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ความเป็นจริงของธรรมะแล้วแสดงธรรมะด้วยคำด้วยพยัญชนะต่างๆดังนั้นการศึกษาของแต่ละบุคคลนะครับก็ต้องเข้าใจตามที่พระองค์ได้แสดงว่าคำแต่ละคำที่พระองค์ตรัสด้วยปัญญาตรัสรู้เมื่อบุคคลมีโอกาสได้ฟังนะครับฟังคำนั้นแล้วเข้าใจนะครับในสิ่งที่พระองค์ตรัสหรือเปล่าเห็นไหมครับไม่ใช่ว่ามุ่งแต่เรื่องคำแต่นั้นนะครับแม้ปริยัตินะครับความรอบรู้ในพระพุทธพจน์นะครับแต่ละคำก็ต้องมีความเข้าใจจริงๆนะครับแต่แน่นอนความยากอย่างยิ่งของการที่จะเข้าใจธรรมะจนกว่าจะแม้มีโอกาสได้ศึกษานะครับด้วยความไม่รู้มานานนะครับด้วยการที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่ปรากฏเนี่ยบุคคลที่ศึกษานะครับเมื่อไม่มีความละเอียดเพียงพอก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ตนเองได้ศึกษานั้นหมายถึงสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะครับจนกว่าจะมีกัลยาณมิตรอย่างท่านอาจารย์นี่ครับได้ให้ความเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้มีธรรมะหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับไม่ใช่จำคำว่าธรรมะแล้วก็กล่าวเรื่องของธรรมะมากมายแต่เป็นเหตุให้บุคคลได้ฟังแม้คำว่าธรรมะนี่ครับว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะเนี่ยคืออะไรและมีหรือเปล่าการสนทนานี่ครับก็จะเป็นเหตุให้บุคคลนั้นได้ไตร่ตรองได้คิดได้พิจารณาที่จะไม่ใช่เป็นการสนใจเพียงคำแต่ให้ได้คิดว่าเดี๋ยวนี้เองนะครับซึ่งมีสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและมีจริงๆนั้นนะครับเป็นธรรมะมีลักษณะอย่างไรดังนั้นถ้าเป็นการเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเมื่อศึกษาในแต่ละคำเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะกล่าวถึงจิตไม่ว่าจะกล่าวถึงเจตสิกประเภทต่างๆไม่ว่าจะกล่าวถึงรูป ความเข้าใจที่เคยรู้ว่าธรรมะคือที่มีเดี๋ยวนี้นะครับพอมีโอกาสได้ศึกษานะครับก็ต้องก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลที่จะให้ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังก็รู้ว่าสิ่งที่กำลังศึกษาทั้งหมดคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นไปเดี๋ยวนี้ดังนั้นเนี่ยครับการศึกษาที่เป็นปริยัติเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อปฏิปติก็คือปัญญาอีกระดับหนึ่งนะครับที่ถึงเฉพาะลักษณะสภาพธรรมะซึ่งรู้ในขณะนั้นเพราะสติเกิดขึ้นระลึกได้ในลักษณะของสภาพธรรมะดังนั้นแม้ในขั้นการฟังเนี่ยครับก็ขอสนทนากับผู้ที่อยู่ในซูมนะครับจะมีผู้ใดจะร่วมสนทนาไหมครับขอสอบถามนิดหนึ่งครับขอร่วมสนทนาด้วยครับมีไหมครับเชิญคุณบุญส่งก็ได้ครับ
7: เชิญน้องบุญส่งเลยครับ
5: ครับ
8: ครับกับอาจารย์ใส่รายการขณะอาจารย์มศพอละ
5: ครับ
8: ท่านครับ
5: ขณะที่ฟังพระธรรมนี่ครับมีสติไหมครับ
8: ขณะที่ฟังพระธรรมมีครับ
5: ฟังพระธรรมเช่นเรื่องอะไรครับ
8: อย่างเรื่องว่าได้ยินใช่ไหมอาจารย์ครับ
5: ได้ยินนะครับได้ยินเป็นธรรมะหรือเปล่า
8: ได้ยินเป็นธรรมะครับอาจารย
5: ์ครับแน่นอนเพราะอะไรครับ
8: พอได้ยินมีลักษณะครับอาจารย์ครับ
5: ครับมีจริงๆตอนนี้ก็กำลังได้ยินมีใช่ไหมครับก่อนการฟังเรื่องได้ยินเนี่ยได้ยินมีไหม
8: ก่อนการฟังเรื่องได้ยินมีครับอาจารย์
5: ครับแต่เข้าใจไหมว่าได้ยินคืออะไรหรือแม้แต่คิดว่ามีได้ยินเนี่ยเคยคิดบ้างหรือเปล่าครับ
8: บอกเคยคิดครับอาจารย
5: ์ครับเพราะดูเหมือนเป็นปกติธรรมดานะครับเราก็จะมีความใส่ใจในสิ่งที่ได้ยินแต่ตัวได้ยินจริงๆนะครับไม่ได้ใส่ใจที่จะรู้ว่าคืออะไรเพราะเป็นเราที่ได้ยินใช่ไหมครับ
8: โดย
5: เป็นเราที่เห็นใช่ไหม
8: เป็นเราเห็นเป็นเราได้ยิน
5: ดังนั้นเมื่อมีโอกาสได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แสดงธรรมะตามความเป็นจริงทรงแสดงได้ยินหรือเปล่าครับ
8: แสดงครับอาจารย
5: ์ครับได้ยินคืออะไร
8: ได้ยินคือสภาพรู้เสียงครับอาจารย์ครับ
5: ครับสภาพธรรมะที่รู้เสียงบังคับให้ได้ยินเกิดได้ไหมครับ
8: บ่ได้อาจารย์
5: เมื่อได้ยินเกิดแล้วบังคับให้ตั้งอยู่ตลอดไปได้ไหม
8: ไม่ได้เลยอาจารย์ครับ
5: เหมือนในขณะนี้ใช่ไหมครับ
8: โดย
5: ดังนั้นขณะที่ผมกำลังสนทนากับคุณบุญส่องเนี่ยเริ่มมีปัจจัยของการที่จะคิดไต่ตรองถึงธาตุรู้ที่กำลังเกิดขึ้นได้ยินเสียงใช่ไหมครับ
8: โดยครับอาจารย
5: ์ซึ่งก่อนนั้นไม่ได้คิดถึง
8: แม่นครับอาจารย์ครับ
5: ถึงจะคิดถึงก็ไม่เข้าใจ
8: โดย
5: ครับแต่พอได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระองค์ก็แสดงว่าได้ยินมีก็ไตรตรองพิจารณาได้ยินเป็นธาตุรู้จริงไหมจริงไหมครับ
8: จริง
5: ได้ยินเป็นธาตุรู้อะไรครับ
8: เป็นธาตุรู้เสียงเป็นนามธรรมเป็นจิตกลาง
5: เป็นธาตุรู้เสียงดังนั้นมีธรรมะอีกอย่างหนึ่งแล้วใช่ไหมครับ
8: โดย
5: เสียงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเปล่า
8: บ่แม่นครับอาจารย
5: ์เสียงเป็นอะไรครับ
8: เสียงก็เป็นเสียงอาจารย์ลักษณะ
5: เป็นเสียงได้ยินเป็น
8: ได้ยินครับอาจารย
5: ์ได้ยินถ้าไม่มีเสียงได้ยินเกิดได้ไหมครับ
8: บ่ได้อาจารย์ครับ
5: ครับแสดงถึงความไม่อยู่ในอำนาจแล้วใช่ไหมครับ
8: แม่นครับอาจารย์
5: ครับต้องมีปัจจัยดังนั้นค่อยๆเข้าใจขึ้นใช่ไหมในความเป็นธรรมะ
8: โดย
5: ครับดังนั้นปกติเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงแต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังเนี่ยเริ่มไตรตรองแล้วก็เข้าใจถูกต้องใช่ไหมครับว่าได้ยินเนี่ยเป็นธรรมะจริงๆก่อนหน้านั้นเข้าใจว่าได้ยินเป็นเราหรือเป็นเราที่ได้ยินใช่ไหมครับ
8: แม่นจังครับ
5: ครับดังนั้นความเข้าใจแค่นี้พอไหม
8: ยังพออาจารย
5: ์ขณะที่เข้าใจว่าได้ยินเป็นได้ยินเสียงเป็นเสียงเนี่ยมีสติไหม
8: มีครับอาจารย์
5: เป็นสติปัฏฐานหรือเปล่า
8: บ่แม่นอาจารย์ครับ
5: เพราะอะไรครับ
8: เพราะเพียงอาศัยคำแล้วก็คิดตามลักษณะบริบทถึงเฉพาะแห่งลักษณะเลยอาจารย์ครับ
5: ครับเพราะเป็นการเริ่มเข้าใจ
8: โดย
5: เรื่องราวโดยความเป็นลักษณะแท้ๆของได้ยิน
9: ลักษณะแท้ๆของเสียงยังไม่ปรากฏ
8: โดยครับท่าน
9: ครับเพราะว่าถ้าปรากฏเนี่ยต้องไม่มีอย่างอื่นใช่ไหมครับต้องมีลักษณะ

0: รงครับอาจารย์ครับ
1: ตรงแต่เป็นความรู้ระดับเดียวกันหรือเปล่า
0: โมเมนต์ครับอาจารย์
1: ไม่ใช่ระดับเดียวกันดังนั้นถ้าไม่มีความรู้ที่เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังเลยเนี่ยครับแม้ก็คิดดูแม้คิดถึงยังไม่คิดเลยแม้คิดก็ไม่มีทางเข้าใจว่าเป็นธรรมะใช่ไหมครับแต่พอได้ฟังเริ่มคิดเริ่มไต่ตองกว่าความรู้ความเข้าใจจะเกิดแม้ได้ยินกับเสียงเนี่ยครับนานไหมครับกว่าจะมั่นคงว่าเป็นธรรมะจริง
0: ๆอู้นานอาจารย์ครับ
1: ครับเพราะว่าเพียงเข้าใจก็ยังเป็นเราอยู่ใช่ไหมครับ
0: แม่นครับอาจารย
1: ์ครับว่าหลังจากนั้นก็เป็นเราอยู่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับไม่ใช่เฉพาะได้ยินหรือไม่ใช่เฉพาะเสียงเท่านั้นเสียงก็คิดละจำแล้วว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสียงคนนั้นเสียงคนนี้เสียงสิ่งนั้นเสียงสิ่งนี้แต่ไม่รู้จริงๆในลักษณะของเสียง
0: โดย
1: อันนี้ยกตัวอย่างทางหูใช่ไหมครับที่เป็นเสียงกับได้ยินทางอื่นก
0: ็คือการ
1: ทั้งหมดใช่ไหมครับ
0: โดย
1: ไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าใจก็ตามดังนั้นทั้งหมดธรรมะทั้งหมดที่มีขณะนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงใช่ไหมครับ
0: โดยครับอาจารย
1: ์ครับแต่ค่อยๆรู้ขึ้นเข้าใจขึ้นจากอะไรครับ
0: จากการฟังแล้วก็พิจารณาครับอาจารย์ครับ
1: แล้วความเข้าใจจึงเกิดว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งไม่ใช่เราเลยแต่ความรู้แค่นี้พอไหมครับ
0: บ่พอหรอกอาจารย์ครับ
1: ครับดังนั้นก็ต้องฟังอีกใช่ไหมครับจะพิจารณาได้เลยว่าเมื่อมีโอกาสได้ฟังอีกความเข้าใจเพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นนิดนึงใช่ไหมครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับจากการที่ได้ฟังอีกได้คิดได้พิจารณาได้ค่อยๆเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะอีกเพิ่มขึ้นโดยอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมครับ
0: โดยจังจังครับ
1: ครับแล้วเมื่อไหร่รู้ได้ไหมครับว่าสติปัฏฐานจะเกิด
0: บ่ฮู้อาจารย์ครับ
1: ครับแต่สติปัฏฐานจะเกิดมีเหตุทำให้เกิดไหม
0: มีต้องมีเหตุแน่นอนครับอาจารย
1: ์เหตุคืออะไรครับ
0: เหตุก็คือการฟังเข้าใจสัญญาณจำตรงความจริงนั้นอาจารย์ครับ
1: ครับดังนั้นเห็นไหมครับจากหลงลืมที่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่พอมีโอกาสได้ฟังเรื่องได้ยินมีการคิดไต่ตรองถึงลักษณะได้ยินมีความเข้าใจขึ้นในลักษณะได้ยินแต่ก็รู้ว่าขณะนั้นเพียงศึกษาเรื่องราวใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆมีการปรุงแต่งของสังขารขันธ์ที่จะค่อยๆน้อมไปในลักษณะของได้ยินเพราะฟังไม่ใช่ฟังเรื่องอื่นใช่ไหมครับไม่ใช่ฟังคำอื่นที่พูดถึงสิ่งอื่นแต่พูดถึงได้ยินนะครับตามภาษาที่เราเข้าใจได้ว่าหมายถึงสิ่งนี้พงตรัสเป็นภาษาบาลีก็ได้ใช่ไหมครับโสตวิญญาณ
0: โดย
1: ครับแต่บุคคลที่ฟังเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าถ้าเป็นบุคคลในครั้งนู้นเนี่ยฟังแล้วเข้าใจว่าหมายถึงสิ่งนี้ใช่ไหมครับ
0: โดยครับ
1: แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้ภาษาเขาเพียงพูดว่าโสตวิญญาณแต่เขาไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรเขาจะเข้าใจไหม
0: บอกเข้าใจอาจารย์ครับ
1: ดังนั้นความสำคัญอยู่ที่อะไรครับ
0: อยู่ที่อรรถหรือความหมายครับอาจารย์คร
1: ับฟังคำที่สามารถเข้าใจในความหมายของคำนั้นว่าหมายถึงอะไรดังนั้นเนี่ยครับกว่าที่สติปัฏฐานจะเกิดนะครับไม่ใช่เป็นเราที่จะทำให้มีขึ้นหรือพยายามจะให้มีขึ้นแต่ต้องเป็นเรื่องของการเจริญขึ้นของปัญญานะครับในแต่ละระดับเพราะขณะที่ปัญญาเกิดมีสติด้วยดังนั้นขณะที่เข้าใจพระธรรมที่เป็นปริยัตินะครับก็ต้องมีปัญญาด้วยนะครับที่เพิ่มขึ้นเพราะไม่เช่นนั้นนะครับสติปัฏฐานไม่มีทางจะเกิดได้เพราะว่าเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งเกิดจากการได้ศึกษาปริยัตติมีความรู้ความเข้าใจในความเป็นธรรมะอย่างมั่นคงเพิ่มขึ้นนะครับเข้าใจอีกเป็นผู้มีปกติเลยครับที่จะเข้าใจในธรรมะที่ปรากฏเพราะว่าเลือกไม่ได้นะครับดังนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยครับก็ศึกษาทั้งหมดเลยตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นในความเป็นธรรมะที่ได้ยินได้ฟังจนกว่าเห็นไหมครับจนกว่าจะมีเหตุปัจจัยพร้อมนะครับที่จะให้สติเกิดเมื่อไหร่ก็เกิดโดยความเป็นอนัตตาครับไม่ทราบว่า

0: ุณบุญสองจะมีอะไรสนทนาเพิ่มเติมไหมครับ
1: อาจารย์นี่อาจารย์ครับตรงนี้แต่การได้ยินท่านอาจารย์กล่าวบ่อยๆเลยว่าอย่าขาดการฟังนะคะอย่างนี้อาจารย์ครับคำนี้เหมือนกับธรรมดาแต่ที่อาจารย์วิชัยที่ได้กล่าวนี่ครับท่านยิ่งเห็นคุณของคำท่านอาจารย์ที่ได้กล่าวไว้เลยอาจารย์ครับขอถามว่าอีกว่าอาจารย์แนะนำหรือว่าแนวทางศึกษาของท่านอาจารย์คือทีละหนึ่งศึกษาธรรมะทีละหนึ่งเพื่อเข้าใจอย่างนี้เป็นประโยชน์อะไรให้แก่การออกสังสารวัตรครับอาจารย์ครับ
0: ครับถ้าพูดหลายคำเข้าใจได้ไหมครับ
1: หลายคำไม่ได้ครับอาจารย์ครับ
0: พูดยาวเลยนะครับอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปพูดแล้วเข้าใจอะไรไหมครับหรือว่าเพียงได้ยินเพียงคำ
1: เพียงได้ยินเพียงคำครับอาจารย์ครับ
0: แม้คำเดียวอวิชชาอยู่ตรงไหน
1: โดย
0: ครับดังนั้นก็ต้องเข้าใจทั้งหมดเลยอย่างอาจจะพูดถึงอายตนะหกใช่ไหมครับจักขวายตนะโสตายตนะทั้งหมดเลยนะครับหรือภายนอกรูปายตนะสัทธายตนะเป็นต้นเนี่ยครับพูดทั้งหมดเลยแต่เข้าใจไหม
1: ทั้ง
0: หลายหลายคำโดยที่ไม่เข้าใจในแต่ละคำแต่ถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาแต่ละคำจนมีความเข้าใจในคำนั้นก็สะสมความเข้าใจแล้วพอได้ยินคำนั้นเนี่ยความเข้าใจที่เคยสะสมไปแล้วในคำนั้นเนี่ยก็รู้ใช่ไหมครับว่าหมายถึงอะไร
1: โดยโอ้ท่าน
0: และคำต่อไปก็เข้าใจอีกใช่ไหมพอศึกษาแล้วในคำต่อมา
1: โดยท่านคร
0: ับ ครับดังนั้นก็ต้องศึกษาในแต่ละคำนะครับต้องเข้าใจในแต่ละคำจริงๆ
1: โดยครับจากกราบพระคุณอาจารย์วิชัยและท่านอาจารย์มากเลยครับอาจารย์ครับที่ว่าศึกษาทีละคำเข้าใจก็ซื่อว่าเข้าใจเข้าใจก็เกิดขึ้นก็แม้แต่คำเดียวก็ซื่อว่าเข้าใจแต่ศึกษาหลายแต่มิจำคำจำชื่อแต่บ่เข้าใจก็บ่ประโยชน์ครับอนุโมทนาอาจารย์ครับ
0: ครับก็ยินดีในกุศลคุณบุญสองนะครับก็กราบเรียนอาจารย์ชุมพรครับอาจารย์ครับ
2: แล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะที่อาจารย์วิชัยได้กรุณาที่จะได้เห็นถึงความเห็นถูกความเห็นตรงนะคะว่าปริยัติเพื่อเกื้อกูลต่อการปฏิบัตินะคะก็ไพเราะอย่างยิ่งเมื่อกี้เห็นพี่เปิ้ลนะคะพี่เปิ้ลจะมีข้อสงสัยที่อยากจะสนทนาหรือเปล่าคะ
3: ตอนนี้กับอาจารย์ชุมพรค่ะแล้วอาจารย์สุขิตท่านตอนนี้ไม่มีค่ะก็ว่าอยากจะสนทนากับอาจารย์วิชัยไม่เป็นไรค่ะพอดีน้องมือสองก็สนทนาแล้วก็เป็นประโยชน์ยิ่งเลยค่ะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากเลยค่ะสำหรับพวกเราที่กำลังศึกษาพระธรรมอยู่ค่ะให้แยกแยะออกว่าเราศึกษาด้วยโลภะหรือศึกษาเพราะเห็นประโยชน์ในการศึกษาพระธรรมเพื่อหลุดพ้นนะคะก็ยากที่จะเห็นนะคะเพราะว่าความเป็นเราค่ะก็วันนี้ก็ได้ความละเอียดจากอาจารย์ทุกท่านค่ะเพื่อให้ได้ไตร่ตรองว่าการที่เรามาศึกษาธรรมะเนี่ยศึกษาเนี่ยขณะจิตนั้นน่ะด้วยอะไรค่ะถ้าด้วยโลภะก็จับมือข้างห่างว่าจะไปอวดจะไปพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราเห็นประโยชน์จริงๆขณะที่ฟังก็ไตร่ตรองก็ศึกษาเพื่อได้เข้าใจแล้วก็เพื่อนิสรณะคือยังไม่ถึงนะคะเพราะว่าเสขบุคคลก็ต้องเป็นพระญาบุคคลขึ้นไป3อริยบุคคลใช่ไหมคะตอนนี้เราก็เริ่มที่จะค่อยศึกษาเพื่อที่จะเป็นนิสรณะอาจารย์ค่ะก็ต้องมีแค่นี้ค่ะอาจารย์เพราะว่าก็ต้องอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกค่ะอาจารย์ว่าเป็นผู้ตรงเพราะว่าถ้าเราไม่ตรงกับสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเราว่าเราศึกษาเพื่ออะไรอันนั้นก็ยากที่จะแยกแยะออกแล้วก็จะอาจจะไปถึงอาจจะเป็นศึกษาโดยจับมือพิษข้างโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะอาจารย์ค่ะข้าไม่ทราบว่าอาจารย์จุฬาหรืออาจารย์ท่านใดจะเกื้อกูลค่ะว่าการแยกแยะค่ะ
2: ค่ะก็อยากจะขอกราบเรียนอาจารย์วิชัยนะคะเพิ่มเติมกับพี่เปิ้ลนะคะความตรงในการศึกษาค่ะกราบเรียนอาจารย์เพิ่มอีกนิดนึงค่ะ
0: ครับพี่เปิ้ลครับตอนนี้มีอะไรครับ
3: ตอนนี้ก็มีเห็นนะคะ
0: พูดถึงเห็นรู้ตรงเห็นหรือเปล่าหรือคิดเรื่องอื่น
3: ก็ยังไม่รู้ตรงเห็นแน่นอนนะคะอาจารย
0: ์ครับ
3: แต่ค่ะเชิญค่ะอาจารย
0: ์ดังนั้นเนี่ยครับการปรุงแต่งของสภาพธรรมะเนี่ยครับกว่าจะตรงต่อธรรมะจริงๆครับเพราะว่าบางครั้งนะครับอัธยาศัยของแต่ละบุคคลเนี่ยก็ต่างๆกันไปบางคนก็เพียงฟังคำหนึ่งแล้วก็คิดเยอะใช่ไหมครับในเรื่องราวต่างๆที่อาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็คิดต่อไปอีกโดยไม่ได้ตรงต่อตัวธรรมะที่กำลังพูดถึงเลยคือตรงในที่หมายถึงว่าเข้าใจถูกว่ากำลังพูดถึงสิ่งนี้แล้วถ้ารู้ว่าหมายถึงสิ่งนี้ก็จะมีคำอื่นๆอีกที่จะกล่าวในสิ่งนั้นแหละให้ละเอียดเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าพูดถึงเห็นเนี่ยตอนนี้มีเห็นใช่ไหมครับ
3: ค่ะมีเห็นค่ะอาจารย์
0: ครับดังนั้นก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นก็ตรงต่อเห็นใช่ไหมครับครับตอนนี้เห็นกำลังมีเห็นเกิดจึงมีถูกต้องไหมครับ
3: ค่ะ
0: ครับมีเห็นเท่านั้นหรือเปล่าหรือมีอย่างอื่นด้วย
3: มีก็คือมีเห็นเฉพาะเห็นดับไปก็มีได้ยินนะคะอาจารย์แล้วก็ได้สัมผัสกระทบสัมผัสทางกายก็สลับกันแต่ว่าสติก็ไม่ได้เกิดที่จะระลึกถึงสภาพธรรมนั้นนะคะแต่ว่าในขั้นการฟังก็เข้าใจในเรื่องราวลักษณะของสภาพธรรมก่อนในปริยัติก่อนนะคะอาจารย์ครับ
0: ครับดังนั้นเห็นไหมครับตะกี้ก็เยอะเลยใช่ไหมครับหลายคำดังนั้นกว่าจะตรงเห็นจริงๆเห็นไหมครับฟังแล้วก็เข้าใจว่าหมายถึงสิ่งนี้แล้วก็เห็นเนี่ยตรงเห็นก่อนเห็นไหมครับเห็นก่อนแปลว่าที่เห็นเนี่ยเห็นอะไรเห็นไหมครับก็พูดถึงเห็นแต่บางครั้งเราก็อาจจะคิดต่อไปเลยนะครับเรื่องของได้ยินเรื่องของได้กลิ่นเรื่องของลิ้มรสเรื่องของรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วบางครั้งก็ต่อไปอีกดังนั้นการที่จะตรงนะครับต่อความเป็นธรรมะจริงๆนะครับก็คือลักษณะธรรมะเขาเป็นอย่างนั้นนะครับที่จะเข้าใจถูกต้องในความเป็นธรรมะนั้นๆจริงๆอย่างเห็นเป็นต้นดังนั้นเมื่อกล่าวถึงเห็นเนี่ยครับก็ไตรตรองพิจารณาในสิ่งนั้นนะฮะในสิ่งที่ได้ยินแหละว่าหมายถึงอะไรนะครับมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะกล่าวถึงความละเอียดของธรรมะนั้นเพิ่มขึ้นอีกและเมื่อกล่าวถึงสิ่งอื่นเนี่ยครับด้วยการสะสมมาที่จะตรงต่อธรรมะเมื่อพูดถึงสิ่งไหนนะครับก็ใส่ใจพิจารณาในสิ่งนั้นละเอียดเลยเพราะโดยมากบางครั้งเราอาจจะคิดต่อไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องของความคิดแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นโอกาสของการที่จะได้ฟังคำที่จะกล่าวถึงความละเอียดของสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นอีกเพราะอะไรครับเพราะไปคิดเรื่องอื่นดังนั้นนี่ครับก็จะเห็นว่าการที่จะตรงเพิ่มขึ้นนะครับต่อธรรมะจริงๆจนกว่าจะมีสติสัมปชัญญะจริงๆที่จะเกิดขึ้นรู้ตรงลักษณะจริงๆนะครับก็ต้องอาศัยความตรงเนี่ยครับเพิ่มขึ้นจากการได้ฟังแล้วก็รู้สิ่งนั้นพอมีปัจจัยของการที่ได้คิดหรือว่าตรึกนะครับหรือใส่ใจในธรรมะไหนนะครับก็เข้าใจนะครับในความเป็นธรรมะนั้นๆเพราะได้สะสมความเข้าใจปริยัติจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมมานะครับที่จะเข้าใจในความเป็นธรรมะนั้นเพิ่มขึ้นอีกทีเล็กทีละน้อยนะครับครับก็ขอเพิ่มประมาณนี้ครับครับพี่เพื่อนครับ
3: อาจารย์ครับในลักษณะที่อาจารย์ได้อธิบายเนี่ยในลักษณะที่ขณะที่ฟังอาจารย์ได้เกื้อกูลนะคะแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเผื่อไม่เข้าใจในขั้นการฟังพอเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าระลึกถึงสภาพธรรมะที่ปรากฏขณะนี้ในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้คือพี่หมายถึงในชีวิตประจำวันว่าขณะที่สภาพธรรมะปรากฏเนี่ยสภาพธรรมะมีตลอดใช่ไหมคะที่ล้อมรอบเนี่ยแต่ว่าถ้าสติเกิดเนี่ยก็จะระลึกรู้ในเรื่องราวแค่เรื่องราวในขั้นการฟังนะฮะพี่พูดถึงขั้นการฟังเพราะว่าสภาพธรรมะยังไม่ปรากฏแน่ทีละหนึ่งดังนั้นก็ขณะนั้นถ้าเราไม่เป็นผู้ตรงเนี่ยก็จะคลาดเคลื่อนไปว่าเราได้สภาพธรรมะได้ปรากฏแล้วก็นำอันเนี้ยเอาไปพูดเอาไปอวดอะไรเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ครับดังนั้นถ้าเป็นความเข้าใจผิดตรงได้ไหมครับ
3: ไม่ได้ค่ะอาจารย์
0: ครับดังนั้นจึงต้องศึกษาไงครับว่าความเข้าใจถูกต้องคือเข้าใจสิ่งนั้นแหละตามความเป็นจริงเพราะบางครั้งเนี่ย ด้วยความ
3: ครับ
0: ด้วยความเข้าใจผิดหรือยังไม่รู้เนี่ยครับก็อาจจะคิดว่าเข้าใจก็ได้
3: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นที่พี่เข้าใจว่ายังไงก็ตามเนี่ยถึงจะฟังหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องอาศัยคณะอาจารย์นี่เองหรือแล้วก็ท่านอาจารย์คณะอาจารย์เนี่ยเพื่อที่จะได้สนทนาว่าสิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเนี่ยใช่หรือเปล่าที่เราเข้าใจอะไรเนี่ยค่ะเพราะนั้นท่านอาจารย์ก็ได้เตือนว่าอย่าคิดเองแม้กระทั่งอ่านพระไตรปิฎกก็อย่าคิดเองแม้กระทั่งสภาพธรรมะที่ปรากฏในชีวิตก็คิดเองไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องนำมาสนทนาแล้วก็ให้ท่านอาจารย์ทั้งหลายท่านอาจารย์แล้วอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยคณะอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยได้กลบกลืนว่าอันเนี้ยที่ไตรตรองเนี่ยคาดเคลื่อนเปล่าหรือถูกต้องอะไรเนี่ยค่ะอาจารย์คือที่พี่หมายความว่าอย่างนี้ค่ะตัวเขาเป็นผู้ตรงเนี่ยไม่ง่ายอะค่ะอาจารย์เพราะว่าอาจจะแบบถูกธรรมะหลอกลวงใช่ไหมฮะว่าอันเนี้ยถูกต้องแล้วใช่แล้วอะไรเนี่ยค่ะก็ไม่ง่ายค่ะอาจารย์ก็เลยอยากจะให้อาจารย์ได้แนะอะไรเนี่ยชี้แนะเพิ่มเติมอะค่ะอาจารย
0: ์ครับอย่างข้อความในมูลปริยัติสูตรนะครับก็มีพราหมณ์500คนนะครับก็เห็นโทษในกามเห็นอนิสงส์ของการออกบวชก็บวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับต่อไม่นานเลยนะครับก็เรียนเอาพระพุทธบททั้งหมดเพราะอาศัยการศึกษาเล่าเรียนนะครับจึงเกิดมานะขึ้นว่าพวกเรารู้พระพุทธบทที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้พลันทีเดียวเพราะว่าพระผู้มีพระเจ้าจะไม่ตรัสเรื่องอะไรๆนอกจากลิง3บท4และวิภัตติ7ก็เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าบทที่เป็นเงื่อนงำคือไม่เข้าใจสำหรับพวกเราย่อมไม่มีดังนี้ภิกษุเหล่านั้นไม่มีความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าจำเดิมแต่นั้นก็ไม่ไปอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างไม่ไปฟังธรรมเป็นต้นเป็นประจำบ้างพระผู้มีพระเจ้าทรงทราบวาระจิตของภิกษุเหล่านั้นทรงดำริว่าภิกษุเหล่านี้ยังถอนตะปูคือมานะไม่ได้ก็ไม่ควรเพื่อทำให้แจ้งมรรคหรือผลทรงกระทำมานะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยการเล่าเรียนสุตตะของภิกษุเหล่านั้นให้เป็นต้นเหตุเกิดเรื่องจึงเริ่มการแสดงธรรมว่าพระผู้มีพระเจ้าเป็นผู้ฉลาดในการแสดงมูระปยายสูตรแห่งธรรมทั้งปวงเพื่อจะละเสียซึ่งมานะครับอันนี้ก็เห็นถึงนะครับว่ากว่าจะศึกษาแม้ศึกษาเรียนพระพุทธพจน์นี่ครับแต่ถ้าเป็นการศึกษาที่ผิดเหมือนจับงูพิษข้างหางเกิดความมานะสำคัญตนนี่ครับอันนี้ก็คือไม่ตรงประการหนึ่งละเห็นไหมครับไม่ได้เป็นการศึกษาเพื่อเข้าใจจริงๆเพื่อจะรู้จริงๆเพื่อละจริงๆครับครับก็ขอบคุณที่เปิ้ลนะครับ
3: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็ผู้นั้นก็ต้องทราบเองนะคะอาจารย์ก็ต้องอย่างที่พี่บอกต้องเป็นผู้ตรงจริงๆแล้วก็ผู้นั้นก็ทราบเองว่าขณะนั้นเขาศึกษาปริยัติโดยจับงูพิษข้างหางหรือนิสรณะคือเพื่อหลุดพ้นสลัดออกจากทุกข์ค่ะออกจากวัฏฏะนะคะ
0: ต้องอาศัยพระธรรมครับจึงจะ
3: ต้องอาศัยพระธรรมเทียบเคียงค่ะใช่สอบทานกับเทียบเคียง
0: เพราะว่าอย่าง
3: ใส่คณะอาจารย์ด้วยค่ะอันนี้ก็สำคัญค่ะอันนี้สำคัญนะคะอาจารย์ค่ะ
0: เพื่อที่จะสุข5ครับเชิญครับ
3: ค่ะเพราะตอนนี้ไม่มีพระพุทธองค์ใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีท่านอาจารย์ก็ได้ไปสอบถามกับท่านอาจารย์หรือคณะอาจารย์แล้วก็พระองค์ก็จะมีเจโตปริยญาณะก็คือวิวาจิตของผู้อื่นใช่ไหมฮะแต่ว่ายังไงในยุคนี้ก็เราก็มีท่านอาจารย์แล้วก็คณะอาจารย์ที่เราได้ต้องอาศัยสิ่งที่ท่านได้เกื้อกูลกับพวกเราไม่งั้นคิดเองนี่มันจะผิดทางเพราะว่ามันมีเราไงคิดเองเองเพราะมันเป็นความเป็นเราอาจารย์ค่ะก็กราบขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์วิชัยวันนี้ก็ได้ความละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะในการพิจารณาไตรตรองในสภาพธรรมะที่ปรากฏในชีวิตประจำวันนะคะครับขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ
0: ครับดังนั้นขณะที่อกุศลเกิดไม่รู้ตัวครับอย่างภิกษุ500รูปนี่นะครับแต่เพราะอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมเนี่ยครับจึงเป็นเหตุให้ละมานะได้ดังนั้นเนี่ยครับ ธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งจริงๆนะครับแล้วก็ยากจริงๆแล้วก็มีอกุศลมากมายที่สะสมมาที่จะเป็นเหตุให้เกิดเดินเป็นเหตุให้เดินทางที่ผิดนะครับพลาดจากทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นพระองค์จึงทรงแสดงพระธรรมตลอด 45 พรรษานะครับที่จะเป็นที่พึ่งจริงๆนะครับที่จะเป็นเหตุให้รู้ความจริงเพื่อออกจากทุกข์ได้ครับก็กราบเรียนอาจารย์ชุมพรครับ
2: ก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งนะคะทุกคำถามทุกประเด็นนะคะเพื่อที่จะได้พิจารณาจริงๆแล้วนะคะทุกขณะมีสภาพธรรมะไม่มีใครเลยที่จะตรงนะคะแต่เป็นความเป็นไปของสภาพธรรมะไม่มีเราที่จะกระทำให้ตรงแต่ว่าขณะไหนที่ปัญญาเกิดขึ้นนะคะรู้ตามลำดับขณะนั้นก็ค่อยๆตรงขึ้นค่ะก็ยังมีประเด็นนะคะที่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะในการศึกษาเพราะว่าเคยได้ยินเสมอนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาพระพุทธศาสนาทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาบางท่านนะคะศึกษาก็คือว่ารักษาศีลก่อนนะคะเราค่อยๆอบรมความสงบของจิตแล้วจึงจะเป็นปัญญาฟังอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีข้อประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นจริงๆนะคะก็อยากจะขอกราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ค่ะว่าได้ฟังในเรื่องของอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอาจารย์จะมีคำแนะนำในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาอย่างไรกราบเรียนค่ะอาจารย์ค่ะ
4: ครับกราบเรียนอาจารย์ชุมพรและคณะอาจารย์และผู้ฟังผู้สนทนาผู้ท่านครับก็จริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่แต่ละคำใช่ไหมครับที่จะไม่คิดเองที่ว่าศีลคืออะไรตั้งแต่เริ่มเลยฉันก็ศีลละมีสมาธิอีกนะครับแล้วก็ปัญญาอีกเห็นไหมครับเป็นคำที่คิดเองไม่ได้ใช่ไหมครับคิดเองไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ได้อยู่ในประเทศที่สมควรนะครับถ้าไม่ได้สะสมบุญไว้แต่ชาติปางก่อนนะครับที่ได้สะสมบารมีเจริญปัญญานะครับที่จะเป็นปัจจัยให้มีการน้อมเข้ามาสู่ในถิ่นที่สมควรที่มีพุทธบริษัทนะครับที่พระศาสนายังดำรงอยู่นะครับแล้วก็เห็นประโยชน์ที่ไม่ใช่เท่านั้นนะครับจะต้องเป็นกายเพื่อตั้งตนไว้ชอบนะครับคำว่าตั้งตนไว้ชอบนี่ก็แสดงถึงผิดก็มีใช่ไหมครับที่ผิดก็คือไม่ชอบนั่นเองถ้าชอบก็คือเป็นในทางที่ถูกเพราะนั้นพระธรรมเป็นสิ่งที่ยากถ้าไม่ได้ยินได้ฟังก็คำนี้จะไม่มีเลยมันจะไม่ผ่านเข้ามาในโสตปัสสาทะให้เป็นการได้ยินคือศีลสมาธิปัญญาและไม่ใช่เพียงชื่อเท่านั้นนะครับแต่ละคำศีลคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรขาดการฟังไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะนั้นผู้ที่เป็นสาวกก็ต้องฟังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วศีลเนี่ยจะมีคำว่าศึกษาในอธิศีลนะครับส่วนใหญ่คำไทยเราก็จะคิดถึงคำว่าศึกษาในลักษณะที่เป็นเรื่องของการเล่าเรียนการศึกษานะครับอยู่ในเป็นช่วงเวลาเป็นชั่วโมงนี้นะครับเป็นเรื่องของการศึกษาเป็นวิชาแต่ละเหมือนกับถ้าเป็นทางโลกเนี่ยก็จะเป็นวิชาแต่ละแผนกไปนะครับมีห้องเรียนมีอะไรนะครับแต่ไม่ใช่คำที่เราจะคิดไปอย่างนั้นได้เลยนะครับถ้าไม่มีการได้ฟังเพราะว่าศึกษานะครับกับคำว่าสิกขาเนี่ยต่างกันสิกขาเนี่ยเป็นการจริงๆแล้วก็คิดเองไม่ได้อีกใช่ไหมครับศึกษาใช่ไหมครับไม่ใช่เพียงแค่ตำรับตำราแล้วก็ท่องจำแล้วก็สอนกันแล้วก็ศึกษากันได้คำได้ชื่อนะครับก็จะไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะเพื่อขัดเกลาจริงๆนะครับถ้าเป็นการศึกษาเพื่อได้ประกาศนียบัตรนี้ก็เห็นเลยใช่ไหมครับว่าไม่ได้ศึกษาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องที่แท้จริงเพราะที่จริงแล้วนะครับยิ่งศึกษายิ่งรู้เลยยิ่งฟังก็ยิ่งเห็นเลยว่าศึกษาเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่อละเพราะปัญญาเกิดขึ้นเพื่อละ ราะปัญญาได้รู้ความจริงไงครับสามารถที่จะละสิ่งที่ไม่เป็นจริงและหรือเอาสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยยากใช่ไหมครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอธิปัญญาด้วยที่จะเป็นปัญญาจริงๆนะครับเพราะนั้นศึกษากับสิกขานี่ต่างกันนะครับแต่ก็ถ้าใช้กันในคำภาษาของตนนะครับภาษาไทยก็มาใช้แต่ก็ไม่ควรที่จะลืมอัตถะที่ถูกต้องศึกษาเพื่อรู้ความจริงนะครับจนสามารถที่จะดับอกุศลประการต่างๆนะครับเพราะว่าศีลโดยนิยามประการต่างๆเนี่ยความเป็นปกตินะครับศีลนี่ก็มีการงดเว้นวิรัตนะครับเป็นกิเลสขึ้นขั้นหยาบนะครับที่ร่วงทุจริตแต่ถ้าศีลเกิดขึ้นนะครับขณะนั้นต้องเป็นสภาพธรรมะที่งามที่จะวิรัตนะครับหรือเป็นไปในสภาพธรรมะที่ดีงามนะครับเห็นไหมครับศีลเป็นกิเลสขั้นหยาบที่เกิดขึ้นนะครับถ้าขณะที่ทุศีลนะครับขณะนั้นก็ร่วงแล้วใช่ไหมร่วงศีลนะครับก็คือนะครับสามารถที่จะล่วงออกมาทางกายวาจาแต่ถ้าศีลที่เกิดขึ้นนะครับขณะนั้นวิรัติงดเว้นนะครับแต่ศาสนาไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าภายนอกศาสนาก็มีนะครับศีลใช่ไหมครับศีลก็มีการรักษานะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจความจริงที่พระองค์ทรงแสดงนะครับเป็นผู้คืออบรมเจริญกุศลเห็นโทษของอกุศลใช่ไหมครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องด้วยต้องไม่ลืมนะครับไม่ใช่ศีลอย่างเดียวนะครับต้องมีความเห็นที่ถูกต้องนะครับจึงจะอาศัยศีลนั่นแหละครับที่มีความเห็นที่ถูกต้องนะอบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้ความจริงนะครับเพราะมีความเข้าใจครับศีลนะครับต้องเป็นไปและความเข้าใจที่ถูกต้องมาจากไหนครับถ้าไม่มีจากการได้ยินได้ฟังคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยจะเป็นความเห็นที่ถูกต้องไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นศีลนะครับไม่พอใช่ไหมครับเพราะขณะนั้นนะครับเป็นการที่อกุศลขั้นหยาบนะครับถ้าศีลเกิดขึ้นขณะนี้งดเว้นแต่ต้องไม่ลืมนะครับกิเลสขั้นหยาบเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่ายังมีกิเลสที่ยังไม่ได้ละใช่ไหมครับยังมีขั้นสมาธิอีกเห็นไหมครับที่อธิจิตตสิกขาเนี่ยนะครับสมาธิในที่ต้องเป็นไปกับความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับสัมมาสมาธินะครับที่จะเป็นไปที่จะไม่เป็นไปที่จะให้อกุศลกุ้มลุมแม้ยังไม่ได้ออกมาทางกายวาจากิเลสที่ตื่นขึ้นนี่คืออีกระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเห็นความลึกซึ้งไหมครับจึงมีการที่ขณะนั้นงดเว้นนะครับขณะนั้นดนเย็นงดเว้นยิ่งกว่าศีลที่ทางกายวาจาแต่นี่คือทางใจที่เอาส่วนไม่กุ้มลุมก็เป็นขั้นสมาธินะครับถ้าไม่เข้าใจคำว่าสมาธิก็คิดกันไปเองหมดใช่ไหมครับสมาธิแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยต้องเป็นสภาพธรรมะที่ตั้งมั่นในอารมณ์ที่ถูกต้องเพราะทุกขณะจิตขาดสมาธิไม่ได้เลยหมายความว่ามีสภาพธรรมะหนึ่งความจริงในสมาธิเป็นสภาพธรรมะที่เกิดจากอะไรครับตั้งมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะครับนานๆใช่ไหมครับท่านขาดจิตสิกนี้ไม่ได้เลยนะครับนี่ก็มีคำเข้ามาเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมครับก็คือความตั้งมั่นที่เกิดกับจิตทุกประเภทเลยที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องมีจิตที่ตั้งมีจิตสิกนี้เกิดขึ้นตั้งมั่นนะครับแต่ตั้งมั่นด้วยอกุศลก็มีใช่ไหมครับเพราะนั้นจึงต้องมีฝ่ายที่เป็นสัมมาสมาธิก็คือศีลที่มีความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยครับจนกว่าจะเป็นปัจจัยให้มีการอบรมปัญญาอาศัยศีลนะครับที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับนั่นแหละครับกุศลธรรมขั้นศีลนี่แหละครับเจริญสติปัฏฐานเนี่ยครับในข้อความที่ได้สนทนาใช่ไหมครับศึกษาธรรมะเพื่ออะไรนะครับสติปัฏฐานก็ไม่ใช่เป็นคำที่พูดมาแล้วก็จะเป็นสติปัฏฐานเลยว่าไม่ใช่เป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะอบรมเจริญหนทางที่ถูกต้องนะครับถ้าไม่มีความเห็นตรงก็ยึดถือศีลว่าเป็นเราเห็นไหมครับจึงไม่ใช่เป็นการสิกขาที่ใช้คำว่าสิกขาสิกขานี้เห็นความรู้สึกใช่ไหมครับสิกขาอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขานะครับศึกษาเพื่อที่จะละอกุศลเพื่อรู้ความจริงจนเป็นปัญญาสิกขาอธิปัญญาขณะนั้นมีปัญญาเกิดร่วมด้วยนะครับในขณะนั้นก็มีสภาพธรรมะที่ดีงามเกิดร่วมด้วยนะครับเนี่ยครับจึงจะเป็นการดับกิเลสที่ ไม่ต้องเกิดเลยนะครับถึงแม้กระทั่งนอนเนื่องอยู่ก็ถูกดับไปด้วยมรรคเนี่ยครับยังไม่ต้องเกิดเลยนะครับกิเลสที่สะสมมาพี่เป็นอนุสัยนั่นเองที่นอนเนื่องมันหมายความว่าจะต้องเกิดถ้าเกิดจะไม่ใช่สภาวะธรรมที่เป็นการนอนเนื่องอย่างที่ยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยเป็นประยุทธานกิเลสเป็นกิเลสขั้นที่กุ้มลุมแล้วแต่ถ้าเป็นอนุสัยกิเลสเนี่ยถูกประหารไปโดยลำดับเนี่ยครับเห็นอริยสงฆ์ของการศึกษาในอธิศีลอธิจิตปัญญาอธิปัญญาก็คือการอบรมเจริญสติปัฏฐานนั่นเองนะครับโดยย่อใช่ไหมครับสติปัฏฐานมักมีองค์ห้านะครับต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งไว้ใจมันชอบอย่างน้อยนะครับนี่ครับมีองค์ห้าเป็นมักเบื้องต้นเพราะอาศัยศีลและมีความเห็นที่ตรงถ้าไม่มีความเห็นตรงก็นะครับยึดถือศีลว่าเป็นเราก็เป็นความเห็นผิดแล้วนะครับเนี่ยครับความต่างกันของพระศาสนาเพราะนั้นศึกษาธรรมะเพื่ออะไรต้องไม่ลืมคำว่าศึกษาไม่ใช่อย่างที่เราคิดอันนั้นเองนะครับว่าเป็นการศึกษาเพื่อได้ความรู้เรื่องนั้นเรื่องนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นผู้มีความรู้แต่ศึกษาเพื่อไม่ใช่รู้เท่านั้นนะครับรู้ดับความไม่รู้ที่ยังอยู่ที่จิตนี่นะครับเนี่ยครับจึงจะเป็นการศึกษาจริงๆนะครับเนี่ยครับศึกษาเพื่ออะไรไม่ใช่รู้แล้วก็เพียงแค่รู้แต่ไม่ได้ละใช่ไหมครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ใครที่จะมาคำชาอะไรได้เลยนะครับเพราะธรรมะเป็นอนัตตาจะมาคับให้ละหรือพูดไปแต่เป็นจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าถูกต้องไหมครับพูดธรรมะก็พูดตามได้แต่เป็นจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าไหมครับแต่ละคำที่พูดมาเนี่ยพูดด้วยอะไรครับด้วยจำก็ได้ใช่ไหมครับด้วยจำไม่ลืมนะครับหรือว่าจำไม่ได้ก็มีนะครับนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดมากแต่ถ้าจำแล้วที่จำเพราะเข้าใจสภาพธรรมะขณะนั้นถ้ามีความเข้าใจแล้วจะไม่ลืมเพราะความเข้าใจเป็นเครื่องส่องถึงความที่ขณะนั้นไม่แค่เป็นความเลื่อนลอยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นปัญญาเนี่ยเพราะเข้าใจครับจึงไม่ลืมเนี่ยความละเอียดเนี่ยครับศึกษาเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์ที่จะเป็นจากที่จะถ้าศึกษาไม่ดีก็จับงูพิษข้างหานี่ก็เป็นประโยชน์มากนะครับที่อาจารย์ขปันได้อัญเชิญข้อความมาเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับงูพิษกัดจนกระทั่งถึงตายหรือถ้ายังไม่ตายทุกแทบปางตายนี่ก็ทนมาแล้วใช่ไหมครับถ้าศึกษาไม่ดีเนี่ยเป็นโทษถ้าเห็นโทษตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่จับงูพิษข้างหาเนี่ยเพราะว่าศึกษาไม่ดีเนี่ยครับงั้นพระไม่ทรงอุปมาให้เห็นจนกว่าจะเป็นการศึกษาที่เป็นออกจากทุกข์จริงๆเนี่ยครับแล้วผู้ที่ศึกษาออกจากทุกข์จริงก็ต้องอาศัยปริยัติและเป็นปริยัติที่ถูกต้องด้วยนะครับถูกต้องจริงๆจึงจะเป็นผู้ที่สามารถดับไม่ใช่ดับที่อื่นนะครับไม่ใช่ดับความไม่รู้ที่อื่นดับที่เกิดกับจิตนี่แหละครับเนี่ยขณะเนี้ยนะครับมีความไม่รู้หรือเอาส่วนเกิดขึ้นแต่ก็ยากที่จะเห็นจึงต้องศึกษาเพื่ออะไรครับไม่ใช่เพียงชื่อจิตเจตสิกรูปแต่ขณะนี้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏเห็นไหมครับยากใช่ไหมครับที่จะรู้ว่ายังไม่รู้ตามความเป็นจริงแน่ไหมเพราะนั้นก็เป็นเพียงได้ชื่อได้คำแต่ขณะนี้อะไรเห็นไหมครับถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ไม่ได้ละแต่จะละได้ก็ไม่ใช่เราด้วยความเป็นเรานะครับและจนกว่าจะเป็นการศึกษาที่เนี่ยครับดับกิเลสไปตามระดับขั้นจนถึงอาศัยพระคุณของนะครับพระอรหันต์นะครับพระเถระผู้ทรงคุณในอดีตที่ได้สะสมสืบต่อพระศาสนาสืบต่อมาให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเนี่ยครับที่เป็นการศึกษาอย่างขุนคลังจริงๆนะครับเป็นขุนไม่คลังรักษาคลังธรรมดาเป็นขุนคลังนะครับใช่ไหมครับถ้าเป็นขุนคลังเนี่ยพระสูตรหมวดไหนอะไรเนี่ยท่านรู้ทั้งหมดเลยนะครับพอทำบวินัยเห็นไหมครับเป็นขุนคลังจริงๆผู้ที่รักษาคลังต้องรู้จักใช่ไหมตรงไหนเก็บอะไรเก็บอะไรไว้ใช่ไหมแต่ผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์ที่ศึกษาอย่างพระอรหันต์เนี่ยท่านก็สามารถรู้ว่าข้อความนี้เป็นพุทธพจน์หรือเปล่าหรือไม่เป็นเห็นไหมครับท่านรู้เนี่ยประโยชน์มากเลยครับครับก็ยากข้ออาจารย์จุพรครับที่จะเป็นการศึกษาที่ศึกษาเพื่ออะไรเพื่อเป็นไปเพื่อละไงครับเพราะว่าถ้าเป็นไปอย่างถ้าศึกษาล้ำปีแต่ความรู้แต่ว่าไม่ได้ละจะชื่อว่าศึกษาเลยครับครับเชิญอาจารย์จุมพรครับ
2: ก็กับขอบพระคุณอาจารย์ธีรพันธ์อย่างยิ่งนะคะศึกษาเพื่อดับความไม่รู้นะคะถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ลืมอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเป็นอีกชื่อหนึ่งของสติปัฏฐานก็ไพเราะอย่างยิ่งนะคะก็อยากจะขอกราบเรียนอาจารย์กุลวิไลค่ะอาจารย์คะหนังสือปรมัตถธรรมสังเขปเนี่ยค่ะมีเนื้อหามากมายไม่ง่ายที่จะเข้าใจเลยนะคะอาจารย์จะมีข้อแนะนำในการศึกษาสำหรับผู้ที่ใหม่และผู้ที่กำลังศึกษาเช่นไรคะกราบเรียนอาจารย์ค่ะ
5: กราบสวัสดีค่ะอาจารย์ชุมพรแล้วก็คณาจารย์และผู้รับฟังทุกท่านซึ่งก็จะเห็นได้ว่าหนังสือปรมัตถธรรมสังเขปเนี่ยถ้าอาจารย์ได้ความเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมนั่นเองที่สำคัญก็คือท่านอาจารย์ให้เข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงค่ะไม่ใช่ศึกษาจำนวนชื่อเรื่องราวแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะในขณะนี้เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆสะสมความเห็นถูกในตัวธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะนั้นก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงใช่ไหมคะว่าแทนที่จะศึกษาเพื่อที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงทั้งๆที่ทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ยังเป็นเราอยู่ก็ไม่ตรงแล้วค่ะและที่สำคัญก็ไม่พ้นนามธรรมและรูปธรรมเพราะในหนังสือปรมัตถธรรมสังเขปจะเห็นได้ว่าไม่พ้นนามธรรมและรูปธรรมไม่พ้นจิตเจตสิกและรูปและท่านอาจารย์ยังให้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกับสังขารธรรมก็คือตรงกันข้ามกับจิตเจตสิกและรูปก็คือนิพพานนั่นเองซึ่งก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีจริงในหนังสือปรมัตถธรรมสังเขปท่านอาจารย์ก็เน้นถึงเรื่องจุดประสงค์ของการศึกษาธรรมะด้วยและแม้แต่อัตถะลักษณะของจิตใช่ไหมคะท่านอาจารย์ก็เน้นให้เราเข้าใจถึงจิตที่มีหลากหลายในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ศึกษาแค่เรื่องราวของธรรมะชีวิตประจำวันก็มีจิตและจะรู้จักจิตก็ไม่พ้นขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายแล้วก็คิดนึกทางใจค่ะเพราะว่าจิตก็หลากหลายมากแต่ถ้าไม่รู้ตัวธรรมะที่ปรากฏและแม้แต่สิ่งที่มีอยู่ในขณะนี้ก็ต้องอาศัยการฟังพระธรรมแล้วก็อบรมปัญญาก็เป็นประโยชน์มากค่ะอาจารย์ชุมพรเพราะว่าหนังสือปรมัตถธรรมสังเขปท่านอาจารย์ก็จะให้เข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการศึกษาปรมัตถธรรมค่ะก็ขอบพระคุณอาจารย
2: ์ก็ขอบคุณในคำแนะนำนะคะหนังสือปรมัตถธรรมสังเขปเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ควรจะค่อยๆศึกษานะคะเพราะว่าแต่ละคำเกื้อกูลอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ศึกษาค่ะก็ในคลิปที่นำมาสนทนานะคะก็มีคำหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ศึกษาจะได้พิจารณาก็ขอกราบเรียนอาจารย์ธนากรนะคะในคลิปนี้กล่าวถึงว่าศึกษาปรมัตถธรรมเพื่อเกื้อกูลให้เห็นความเป็นอนัตตากราบเรียนอาจารย์ค่ะ
6: ครับกับอาจารย์ชุมพรแล้วก็คณะอาจารย์ทุกท่านนะครับซึ่งก็เป็นข้อความที่มีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าความเป็นอนัตตาเนี่ยครับเป็นการแสดงถึงความเป็นธรรมะนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เข้าใจปรมัตถธรรมนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าอนัตตาได้เลยครับโดยปกติแล้วนะครับเราก็อยู่ในโลกของอัตตาใช่ไหมครับอัตตาก็คือตัวตนหรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเราบ้างเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับซึ่งเป็นอัตตาแต่คำว่าอนัตตาเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่ตรงข้ามเลยนะครับกับคำว่าอัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่ก็เป็นการแสดงถึงธรรมะเพียงแต่ว่าคำว่าอนัตตานี่ก็กว้างนะครับเพราะว่าครอบคลุมถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพียงแต่ทรงแสดงว่าอนัตตาโดยที่ไม่ตรัสว่าอะไรบ้างที่เป็นอนัตตาใช่ไหมครับจึงทรงแสดงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะครับทุกอย่างโดยแบ่งประเภทใหญ่ๆนะครับว่าเป็นจิตเจตสิกแล้วก็รูป รวมถึงพระนิพพานด้วยนะครับเราก็ยังแสดงปรมัตถธรรมนะครับเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่แตกต่างกันซึ่งทั้งหมดนะครับก็ไม่พ้นไปจากชีวิตประจำวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจความลึกซึ้งของความเป็นอนัตตานะครับก็คือความเข้าใจธรรมะแต่ละหนึ่งนั่นเองครับแต่ละหนึ่งนี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าไม่รู้แต่ละหนึ่งนะครับก็ไม่สามารถที่จะรู้ซาบซึ้งกับคำว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าหนึ่งยังไม่เข้าใจจะไปหาทั้งปวงนี่ก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็คำว่าปรมัตถธรรมนะครับก็หมายถึงความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยครับเกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปไม่มีสาระครับเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมนะครับก็ต้องเป็นไปตามลำดับจริงๆนะครับอย่างที่คณะอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับก็ได้กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็เป็นประโยชน์มากๆนะครับที่ทำให้รู้ว่าถ้าขาดปริยัติความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับด้วยความเคารพจริงๆนะครับที่จะไม่ผ่านไปไวๆหรือว่าไม่ศึกษาเพื่อจุดประสงค์อื่นเลยนะครับแต่ว่าเป็นไปเพื่อเข้าใจจริงๆเพื่อละจริงๆเพื่อขัดเกลากิเลสจริงๆนะครับปริยัตินั้นก็จะนำมาสู่ความรู้ความเข้าใจตัวจริงๆของปรมัตถธรรมได้ในวันหนึ่งแน่นอนครับก็กราบขอบพระคุณแล้วก็อนุโมทนาครับ
2: ค่ะก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะคำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะเนี่ยค่ะเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเกื้อกูลให้เราได้ค่อยๆเข้าใจความจริงนะคะว่าการศึกษาคำแต่ละคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเป็นความจริงซึ่งทุกท่านนะคะก็คือปรมัตถธรรมไม่ได้อยู่ในหนังสือนะคะหนังสือปรมัตถธรรมแต่เดี๋ยวนี้ทุกท่านเป็นหนังสือปรมัตถธรรมนะคะไม่พ้นนะคะจิตเจตสิกรูปนะคะแต่นิพพานยังอีกไกลทีเดียวนะคะก็เป็นเรื่องที่ศึกษาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะละเอียดถ้าไม่ได้อาศัยแต่ละคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความละเอียดความเป็นไปแม้ปริยัตนะคะก็ยังแสดงเกื้อกูลนะคะให้ผู้ที่กำลังศึกษาว่าท่านศึกษาทำไมนะคะศึกษาทำไมแล้วก็ได้รู้จักความจริงของกิเลสนะคะเพราะว่าทุกคำเกื้อกูลนะคะศึกษาแล้วกิเลสเกิดศึกษาแล้วกุศลจิตเกิดแต่ทุกขณะนะคะเป็นความเป็นไปที่อาจารย์ธนกรได้กล่าวถึงปรมัตถธรรมสังเขปเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้ศึกษานะคะความจริงอยู่ตรงไหนนะคะความจริงไม่ได้อยู่ในหนังสือปรมัตถธรรมแต่ทุกท่านนะคะเป็นปรมัตถธรรมที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่กำลังปรากฏนะคะกัลยาณมิตรอย่างยิ่งนะคะกราบเท้าบูชาคุณของท่านอาจารย์ที่เกื้อกูลให้พิจารณาถึงปรมัตถธรรมที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เพื่อเกื้อกูลให้เป็นผู้ที่ตรงขึ้นตรงขึ้นนะคะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารย์แล้วก็ยินดีในกุศลของผู้ที่ร่วมสนทนาและรับฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ

คิดว่ารู้แล้วถ้าคิดว่ามีความรู้ความเข้าใจธรรมะดีแล้วโดยไม่ได้ประจักษ์แจ้งจริงๆแสดงว่ายังไม่มีความเข้าใจแม้ในขั้นการฟังเพียงพอแต่เพราะความหวังความต้องการและความไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมพาวานสาวัตถีประเทศอินเดีย15พฤศจิกายน2559

0: ที่ว่ารู้แล้วก็คือแค่ฟังเข้าใจคำรู้แล้วว่าพูดว่าอะไรรู้แล้วว่าเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นนี่แหละรู้แล้ว
1: การรู้คำนั่นเองนะครับไม่ได้รู้จริงเพราะนั้นก็ยังไม่แล้ว
2: ท่านอาจารย์คะเรียกว่าคือเมื่อรู้ลักษณะของธรรมะอย่างหนึ่งก็รู้แล้วในอย่างหนึ่งแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นรู้แล้วก็เป็นไปตามลำดับใช่ไหมคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะรู้แล้วขั้นไหนอีก
3: อันตรายของการคิดว่ารู้แล้วคืออย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์คิดว่ารู้แล้วแล้วไม่รู้อันตรายไหม
3: ก็เลยไม่มีทางจะถึงการรู้ได้เลย
0: เพราะคิดว่ารู้แล้ว
3: เพราะคิดว่ารู้แล้วแล้วพระธรรมหรือใครจะช่วยเตือนได้ว่าเขายังไม่แล้วครับท่านอาจารย
0: ์ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะสามคำนี่เหมือนกันไหม
3: ไม่เหมือนกันครับ
0: ต่างยังไง
3: ต่างกันก็คือปริยัติก็คือรู้เข้าใจในขั้นเรื่องราวแต่ระดับของปัญญาที่เข้าใจนั้นเหมือนที่สักครู่ท่านอาจารย์กล่าวครับว่าเหมือนแว่วๆความจริงในฝันยังไม่อาจจะลืมตาขึ้นมาเห็นความสว่างของความจริงแต่ละอย่างได้ซึ่งอันนั้นก็ต้องเป็นขั้นปฏิปปติแล้วก็ถึงขั้นที่รู้แจ้งแทงตลอดก็คือเป็นความสมบูรณ์ของปริยัติและปฏิปปติจนถึง

0: ตาขึ้นมาเห็นความสว่างของความจริงแต่ละอย่างได้ซึ่งอันนั้นก็ต้องเป็นขั้นปฏิปัตติแล้วก็ถึงขั้นที่รู้แจ้งแทงตลอดก็คือเป็นความสมบูรณ์ของปริยัติและปฏิปัตติจนถึง
1: พัฒนาพลังงานนครจังหวัดเชียงใหม่วันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2560
2: เบื้องต้นนะครับท่านอาจารย์ครับที่จะได้เข้าใจถึงความเป็นจริงของความไม่รู้นะครับคืออย่างไรครับ
3: ทุกคนก็รู้กันมาเยอะที่จะกล่าวว่าไม่รู้ก็คงยากแต่ถ้าบอกว่าไม่รู้คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พอที่จะรับได้ใช่ไหมคะว่าใครรู้คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่ทุกคำที่ได้ฟังนะคะคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำไหนไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นคำของคนที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะคะแต่เป็นความคิดของบุคคลนั่นเองด้วยเหตุนี้นะคะต้องเข้าใจว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครก่อนอื่นนะคะเราจะพูดถึงใครเราก็ต้องรู้ว่าผู้นั้นเป็นใครไม่ใช่คนธรรมดาอย่างคนที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงแค่นี้ค่ะทุกคำต้องไตร่ตรองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งใครก็รู้ไม่ได้ละเอียดลึกซึ้งถึงที่สุดเพราะฉะนั้นไม่รู้ใช่ไหมคะก่อนที่จะได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไม่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้จักคนหนึ่งคนใดได้เนี่ยก็เพราะเหตุว่าแค่เห็นหน้าเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรก็ไม่รู้แม้แต่ผู้คนที่ในพระนครสาวัตถีเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตก็ไม่รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบใดที่ไม่ได้ฟังคำของพระองค์จะรู้จักได้ยังไงว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่มีใครแต่งตั้งให้แต่พระปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วเนี่ยค่ะทำให้เป็นผู้ที่ได้รู้ความจริงซึ่งยิ่งกว่าบุคคลใดทั้งสิ้นทั้งในโลกมนุษย์สากลจักรวาลทั้งเทวดาและพรหมพอรู้จักไหมคะว่านี่คือคนที่เรากำลังจะฟังคำของพระองค์ไม่ใช่คำของคนอื่นพระฉะนั้นก่อนฟังนะคะก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าเราเป็นใครเป็นผู้ที่รู้วิชาการมากมายจบปริญญาสารพัดอย่างนะคะแต่ว่าบุคคลที่รู้ความจริงซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้ต้องไม่ว่าใครทั้งโลกก็รู้ไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนะคะถึง45พรรษาเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ลึกซึ้งแล้วก็มีค่าอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าเพียงฟังเผินๆเข้าใจแต่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำของพระองค์เนี่ยค่ะต้องลึกซึ้งกว่าที่คิดมากเพราะฉะนั้นฟังแต่ละคำนะคะประมาทไม่ได้เลยต้องไตร่ตรองเพราะว่าถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะปัญญาของพระองค์เพราะฉะนั้นคนที่ได้ฟังคำนั้นจะเข้าใจคำนั้นจึงจะเป็นปัญญาของตนเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะให้ปัญญาของพระองค์แก่ใครได้หยิบยื่นให้ไม่ได้เลยนะคะแต่สามารถที่จะมีคำที่ทำให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องก่อนฟังธรรมะก่อนรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเดี๋ยวนี้ไม่ลืมนะคะเป็นธรรมะก่อนอื่นค่ะและก็ต้องเพิ่มเติมต่อไปอีกว่าธรรมะทุกอย่างไม่เว้นเลยในภาษาบาลีก็จะเป็นอย่างหนึ่งนะคะแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยมีข้อความว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทั้งหลายคือสัพเพเพราะฉะนั้นสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมะทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้นไม่เหลือเลยเป็นอนัตตาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นอนัตตาหรือเปล่าคะเห็นไหมคะให้เราไตร่ตรองให้เราคิดว่าความจริงทำไมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีปัญญาที่รู้ความจริงก็ไม่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือปัญญาที่สามารถเห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีนี่ค่ะ

0: ก็ต้องมีตามเหตุตามปัจจัยว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมีปัญญาถึงระดับที่รู้ความจริงและสามารถแสดงความจริงให้คนอื่นได้เข้าใจถูกและรู้ตามด้วยซึ่งทุกคนนะคะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะจะไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะไปหาธรรมะที่อื่นไม่ต้องไปค่ะไปเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแล้วไม่รู้ธรรมะจึงไปหาธรรมะซึ่งไปหาที่ไหนก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแต่ก็ไม่รู้เพราะเหตุว่าทั้งที่ธรรมะเดี๋ยวนี้มีก็ยังไม่รู้แล้วจะไปหาธรรมะที่ไหนจะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆพิจารณาไตรตรองคำที่ได้ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะเราถึงได้มาที่นี่เพื่อที่จะรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยค่ะก็จะมีคำถามมีข้อข้องใจมีเรื่องไม่รู้เยอะนะคะและก็สามารถที่จะรู้ขึ้นได้เมื่อมีการสนทนาร่วมกันเพราะฉะนั้นใครที่มีความไม่รู้ที่อยากจะรู้ก็ขอเชิญค่ะ
1: กับท่านอาจารย์แล้วก็คณาจารย์ทุกท่านนะครับกว่าที่พุทธเจ้าท่านจะกลั่นกรองคำว่าธรรมะออกมาเนี่ยท่านต้องทำอะไรมาบ้างแล้วก็ข้อที่สองก็คือธรรมะไม่เที่ยงกระดับเนี่ยความหมายเดียวกันหรือเปล่าครับกราบขอบพระคุณครับ
0: ค่ะก็น่าคิดนะคะบางคนคิดว่าพระองค์ประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทำสมาธิแล้วก็รู้แจ้งความจริงลองไปนั่งดูนะคะแล้วพอได้ยินคำว่าสมาธิก็ไม่รู้เห็นไหมคะทุกคำที่พูดไม่รู้จักตั้งแต่เกิดพูดคำที่ไม่รู้จักทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นจนกว่าจะเข้าใจเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรและอะไรเป็นเหตุให้พระองค์ได้ตรัสรู้ความจริงเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงนะคะเดี๋ยวนี้เห็นจริงไหมคะ
1: เห็นจริงครับ
0: ค่ะการศึกษาและการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องละเอียดยิ่งค่ะทุกคำที่สนทนากันเพื่อที่จะเข้าใจต้องละเอียดนะคะถ้ามีคำถามว่าขณะที่เห็นมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นใช่ไหมคะในขณะนั้นจะมีอย่างอื่นอีกได้ไหมในขณะเห็นเฉพาะขณะเห็นอย่างเดียว
1: มีอย่างอื่นไม่ได้ครับ
0: มีอย่างอื่นไม่ได้เลยหมดเลยใช่ไหมคะต้องทีละหนึ่งทีละหนึ่งใครรู้ล่ะคะถ้าไม่ใช่ผู้ที่ตรัสรู้เพราะได้บำเพ็ญพระบารมีเริ่มจากการเป็นพระโพธิสัตว์ความคิดของพระองค์ก็ต่างกับคนอื่นเพราะเหตุว่ามีการเกิดแล้วก็ตายก่อนที่จะตายก็สารพัดเห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างมีครอบครัวบ้างเดือดร้อนบ้างสบายบ้างไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจากโลกนี้ไปแล้วจะไม่มีอะไรเหลืออีกเลยไม่เหลือจริงๆนะคะหาดูสิคะคนที่จากโลกนี้ไปแล้วอยู่ไหนไม่มีหาเท่าไหร่ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพระองค์ขณะที่ยังไม่รู้ความจริงอย่างนี้ก็เริ่มคิดนะคะว่าแท้ที่จริงเนี่ยสิ่งที่ปรากฏเนี่ยจะต้องมีความจริงที่ลึกซึ้งกว่าเท่าที่ปรากฏว่าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะเข้าใจเพียงหนึ่งที่ปรากฏจริงๆจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรนี่เริ่มจากโพธิคือปัญญาที่ไตรตรองที่จะรู้ว่าแล้วรู้อะไรล่ะเกิดมาในโลกนี้แล้วเนี่ยแล้วรู้อะไรในโลกนี้บ้างเพราะโลกนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความจริงของสิ่งที่มีแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยคืออะไรกันแน่แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งและก็รู้ได้เลยนะคะว่าความไม่รู้เนี่ยมีมากและความไม่รู้เป็นเหตุที่จะให้เกิดความไม่ดีที่เราใช้คำว่าเศร้าหมองเป็นมลทินของจิตเพราะเจตสิกซึ่งเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดกับจิตนั่นเองหลากหลายมากถ้าสภาพของเจตสิกที่ไม่ดีเกิดกับจิตจิตนั้นมีมลทินเศร้าหมองไม่รู้แล้วเกิดอะไรคะติดข้องติดข้องก็แสวงหาแสวงหาได้มาก็ยิ่งรื่นรมในสิ่งที่ได้มาแล้วเป็นอย่างนี้ชั่วขณะแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความจริงก็คือความไม่คงที่ความเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างและก็ถ้าสมมติว่าความต้องการนั้นนะคะมากมายจนกระทั่งสามารถที่จะทำทุจริตถึงกับเบียดเบียนคนอื่นได้เป็นโทษไหมคะ เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนประเทศชาติทุจริตอะไรต่างๆนั้นเบียดเบียนทั้งหมดทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นโทษแต่ถ้าเพียงเล็กน้อยไม่เห็นแต่ผู้มีปัญญาเห็นว่าใหญ่ต้องมาจากเล็กเพราะฉะนั้นความที่ทุจริตต่างๆเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะเหตุว่ามีความพอใจติดข้องแสวงหาเพื่อตัวเองเพราะฉะนั้นจากเล็กนิดเดียวที่ติดข้องก็ขยายออกไปจนใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในโลกไม่มีอะไรที่จะต้องติดข้องเลยแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะไม่รู้เพราะฉะนั้นติดข้องในเห็นเป็นเราเห็นถูกต้องไหมคะทุกคนขณะนี้คิดว่าเราเห็นแต่ความจริงผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์สะสมบารมีนานมากค่ะเพราะเหตุว่าในสังสารวัฏได้สะสมความไม่รู้มาไม่สามารถจะประมาณได้ในแสนโกฏกับแค่วันนี้นะคะไม่รู้จักเห็นไม่รู้จักได้ยินตั้งแต่เช้ามาความไม่รู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเข้าใจซึ่งเป็นความรู้ค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะก็ต้องอาศัยการเวลาด้วยเหตุนี้เมื่อเห็นโทษของอกุศลว่าไม่สามารถทำให้รู้ความจริงได้พระโพธิสัตว์ก็รู้ว่าอะไรจะเป็นเหตุที่สะสมแล้วไม่ให้อกุศลหรือความไม่รู้เนี่ยพอกพูนเพิ่มขึ้นหนาแน่นทางที่จะไม่ให้อกุศลเพิ่มพูนขึ้นก็คือกุศลเพราะฉะนั้นกุศลทั้งหลายก็ไตร่ตรองแล้วนะคะเมื่อครั้งที่เป็นสุเมธดาบทได้ปรารถนาที่จะรู้ความจริงนานมากจนกระทั่งมีโอกาสได้เฝ้าพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยนั้นนะคะพระโพธิสัตว์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นสุเมธดาบทได้ทอดกายลงเพื่อที่จะให้พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จข้ามไปเพราะเหตุว่าที่นั่นเป็นที่โคลนตมซึ่งผมที่ยังไม่สำเร็จนะคะและได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสุเมธดาบทเนี่ยอีก4 อสงไขยแสนกับจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่วันเดียวก็ไปนั่งที่ต้นโพแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นผิดเพราะเขาไม่รู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะสุเมธดาบทไม่ได้คิดที่จะรู้ความจริงเพียงคนเดียวเพราะรู้ว่าสัตว์โลกมืดสนิทเกิดมากี่ชาติก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีเพียงสิ่งที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาและอาศัยปัจจัยต่างๆเกิดขึ้นเป็นไปไม่มีใครสามารถที่จะไปทำไปสร้างหรือไปเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแต่ละหนึ่งนะคะไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครเป็นสิ่งที่มีจริง1111ทั้งหมด

0: นาโพซึ่งเมื่อทรงตรัสรู้ที่ใดต้นไม้นั้นชื่อว่าโพธิหรือต้นพระสีมหาโพธิ์ไม่สงสัยว่าใครก็ตามไปเถอะไปนั่งใต้ต้นโพต้นนั้นหรือต้นโพต้นใดก็ตามนะคะไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยพระอาจารย์รู้แล้วใช่ไหมคะเหตุที่ให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ใครก็ตามไม่รู้อะไรเลยไม่เคยฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะไปละกิเลสซึ่งสะสมมานานแสนนานกว่าจะรู้ได้อวิชามากเท่าไหร่ปัญญาต้องมากเท่านั้นที่สามารถที่จะละอวิชชาได้ตามลำดับนี่คำถามที่หนึ่งนะคะไม่ทราบมีใครสงสัยหรือเปล่าเรื่องการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ก็คือต้องเห็นโทษของการมีว่าแต่เกิดก่อน
0: ต้องรู้ความจริงของสิ่งที่มีค่ะเพราะว่ามีธรรมะสองอย่างนะคะไม่รู้กับรู้เพราะฉะนั้นทุกคนเป็นคนตรงเห็นเกิดคิดว่าเราเห็นผิดเพราะเหตุว่าไม่มีเราแต่มีเห็นซึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปจะเป็นเราได้ยังไงเราจะอยู่ที่ไหนทีละข้อนะคะข้อที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นผู้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสาวกจะรู้อย่างที่พระองค์ได้ตรัสรู้แต่ไม่เท่าถึงพระองค์นะคะได้อย่างไรแต่ต้องรู้อย่างเดียวกันคืออริยสัจธรรมถ้าไม่รู้เห็นเดี๋ยวนี้นะคะไม่สามารถที่จะถึงความเป็นอริยสงฆ์ที่เราใช้คำว่าพระรัตนตรัยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่ประเสริฐที่สุดในสากลจักรวาลไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับการสามารถรู้สิ่งที่มีซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนข้อนี้ไม่ทราบมีใครสงสัยไหมคะใครจะเทียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้าใครไม่พูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจว่านี่แหละเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเคยเข้าใจแต่เพียงว่าเกิดแล้วก็ตายไปแต่หารู้ไม่ว่ากำลังตายทุกขณะเมื่อวานนี้หมดแล้วเมื่อกี้นี้หมดแล้ววันนี้ก็หมดเมื่อถึงพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้ของพรุ่งนี้เช่นเดียวกับชาตินี้นะคะก็จะเป็นชาติก่อนของชาติหน้าและชาตินี้ก็เป็นชาติหน้าของชาติก่อนซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนและก็เดี๋ยวนี้ชาตินี้ก็จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่และชาติหน้าจะเป็นใครต่อไปก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียวเมื่อเป็นคนนี้เพียงชาติเดียวจะเป็นยังไงคะจะเป็นคนดีจะเป็นคนเลวไม่มีใครสามารถที่จะไปตัดสินให้ใครได้แต่ถ้าเหตุไม่ดีผลต้องไม่ดีเพราะฉะนั้นเห็นนกหนูปูปลาไม่ใช่คนใช่ไหมคะก็ต้องเป็นผลของกรรมที่ไม่ดีคืออกุศลกรรมที่ทำแล้วถ้าเห็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมนะคะใครนำมาให้คนอื่นไม่ได้นำมาให้เลยค่ะกรรมที่ได้ทำแล้วต่างหากซึ่งเป็นเหตุที่จะทำให้นำมาให้ตั้งแต่ขณะที่เกิดเป็นใครเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเกิดเป็นสุนัขน่ารักแม้แต่สุนัขก็ไม่น่ารักก็มีใช่ไหมคะขอทานก็มีคนโรคเรื้อนก็มีสุนัขโรคเรื้อนก็มีเพราะฉะนั้นไม่มีใครทำอะไรได้เลยค่ะถ้ามีความเข้าใจตรงในเหตุและผลต้องเป็นคนตรงตั้งแต่เบื้องต้นนะคะตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายจึงสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เพราะเหตุว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็ตรงแล้วก็ใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเป็นสัจธรรมข้อที่หนึ่งค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้อย่างไรแล้วคนที่เป็นสาวกจะรู้ความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้อย่างไรถ้าไม่ฟังธรรมะไม่เข้าใจธรรมะจะรู้ได้ไหมไปสำนักปฏิบัติหวังอะไรรู้อะไรทำอะไรผลก็คือว่าไม่รู้อะไรและก็ไม่รู้ยิ่งขึ้นถ้ามีใครคิดง่ายๆว่าไม่ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่ไปนั่งทำสมาธิแล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นไปได้ไหมและพระองค์ทรงแสดงพระธรรมถึง45,000

0: โดยประการทางปวงเพราะรู้ว่าสิ่งที่พระองค์แสดงลึกซึ้งอย่างยิ่งยากที่จะค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งได้และผู้ฟังแต่ละคนนี่ค่ะก็มีอัธยาศัยต่างๆกันเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงธรรมะโดยประการทางปวงค่อยๆให้เข้าใจขึ้นค่อยๆให้รู้ประโยชน์ของการที่จะละความไม่รู้นะคะด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยการไปสู่ที่หนึ่งที่ใดแล้วก็ไปคิดว่านั่งสมาธิทำสมาธิแล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่มีในพระไตรปิฎกเพราะว่าพระองค์เองก็ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีให้เห็นตัวอย่างชัดเจนนะคะในชาดกพระชาติต่างๆว่าได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีอย่างไรมากมายประการใดกว่าจะได้ถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นทุกคำที่กล่าวไม่ใช่รู้ได้ง่ายๆแต่ต้องอาศัยการเข้าใจที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นจึงจะค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งมากมายที่สะสมมาได
1: ้ข้อต่อไปสืบเนื่องจากที่ท่านอาจารย์ได้พูดเกี่ยวกับการปฏิบัติอะไรอย่างนี้นะครับที่ผมถามข้อที่สองคือว่าคำว่าไม่เที่ยงกระดับกับธรรมะความหมายเดียวกันหรือเปล่าส่วนใหญ่คนเราจะเข้าใจว่ามีการนั่งสมาธิเดินชมกลมอะไรสวดมนต์นี้นะครับมีที่ที่หนึ่งเขาก็มีการปฏิบัติทางอายตนะ6นะครับเขาแบบเหมือนมีท่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการปฏิบัติด้วยเห็นอะไรก็เป็นธรรมะไม่ทิ้งกระดับอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยต้องมาถามท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็มีคำที่ได้ฟังเยอะหลายคำนะคะแล้วทุกคำเนี่ยเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าใจได้ง่ายๆไหม
1: ก็ผมฟังท่านอาจารย์มาผมยังไม่ค่อยเข้าใจเลยครับ
0: ค่ะคำของพระองค์ลึกซึ้งนะคะเมื่อกี้ได้ยินคำว่าอายตนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนี้ให้ท่องหรือว่าให้เข้าใจลองคิดดูนะคะความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมหากรุณาให้คนอื่นได้รู้สิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ได้เข้าใจถูกต้องพระองค์จะตรัสคำนี้เพื่อให้คนท่องหรือว่าให้เข้าใจว่าคืออะไรถ้าท่องไม่มีความเข้าใจอะไรเลยแต่ถ้ารู้ว่าคืออะไรเริ่มเข้าใจถูกเห็นถูกว่าอายตนะคืออะไรแม้เพียงคำเดียวเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ไม่เคยบอกใครให้ว่าเดี๋ยวนี้มีนะคะบอกให้เขาท่องแล้วเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเดี๋ยวนี้อายตนะคืออะไรขอเชิญคุณคำปั่นให้คำแปลของภาษาบาลีนะคะอายตนะ
2: โดยความหมายของคำนี้นะครับอายตนะหมายถึงที่ประชุมที่ต่อหรือว่าบ่อเกิดนี่คือโดยศัพท์ก่อนนะครับแต่ว่าโดยสภาพธรรมก็คือขณะนั้นนะครับมีสภาพธรรมที่ประชุมกันในขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทีละขณะครับ
0: ค่ะทบทวนอีกครั้งค่ะอายตนะคำแปลคือ
2: ครับที่ประชุม
0: ที่ประชุม
2: ที่ต่อ
0: ที่ต่อ
2: บ่อเกิด
0: บ่อเกิดนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีตาไม่มีสิ่งที่กระทบตาไม่มีธาตุรู้จะมีสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ไหมไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นอายตนะไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยค่ะเดี๋ยวนี้ตรงนี้ให้มีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งตารูปที่กลางตาเป็นรูปพิเศษไม่ใช่รูปอื่นๆนะคะพิเศษโดยสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏมีสิ่งที่กำลังปรากฏต่อเมื่อเห็นเกิดขึ้นจึงรู้ว่ามีถ้าไปบอกคนตาบอดนะคะบอกเดี๋ยวนี้สีเขียวสีแดงต่างกันนะคะเป็นต้นไม้เป็นโคมไฟเป็นอะไรเขาไม่สามารถจะรู้ได้เลยเพราะเหตุว่าไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่เห็นเนี่ยนะคะก็ต้องอาศัยเป็นการประชุมกันนะคะของสภาพธรรมะทั้งสิ่งที่เป็นตาและสิ่งที่กระทบตาได้เท่านั้นยังไม่เห็นนะคะต้องมีธาตุรู้เกิดขึ้นเพราะเจตสิกเกิดร่วมกันขณะเห็นจึงเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏนี่คือความหมายของอายตนะเพราะฉะนั้นอายตนะภายในอยู่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่ตัวแต่ละหนึ่งคนเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่หนึ่งที่ใดนะคะทั้งหมดทั่วไปทั้งภายในและภายนอกที่ใช้คำว่าภายในคือที่ตัวแต่ละบุคคลภายนอกก็คือที่ข้างนอกตัวนอกตัวก็เป็นภายนอกนะคะในตัวก็เป็นภายในเพราะฉะนั้นอายตนะภายในก็คือตาอยู่ตรงนี้เองอายตนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือว่าตรงที่มีก ำลังเห็นเพราะมีตาและมีสิ่งที่กระทบตาเดี๋ยวนี้แล้วก็มีจิตธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานเกิดขึ้นเห็นพร้อมเจตสิกซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมิฉะนั้นเห็นเกิดไม่ได้เลยเพียงขาดอย่างหนึ่งอย่างใดก็เกิดไม่ได้ขาดตาเกิดไม่ได้มีตาแต่ไม่มีสิ่งที่กระทบตาก็เกิดไม่ได้มีตามีสิ่งที่กระทบตาถ้าไม่มีเจตสิกจิตก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้อย่างนี้ค่ะแสดงเห็นไหมเพียงชั่วขณะหนึ่งที่เห็นอายตนะแล้วไปนั่งท่องว่าไงคะท่องแล้วรู้อะไรแต่เดี๋ยวนี้เองค่ะกว่าจะสลดใจว่าไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งการเกิดขึ้นของธรรมะซึ่งต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยถึงเวลาต้องหลับถึงเวลาต้องตื่นถึงเวลาต้องเห็นถึงเวลาต้องได้ยินถึงเวลาต้องคิดถึงเวลาทั้งหมดเพราะปัจจัยสภาพธรรมะนั้นจึงเกิดขึ้นได้กว่าเราสามารถที่จะค่อยๆ คลายความติดข้องนะคะในความเป็นเราซึ่งติดข้องมานานเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นความเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพียงขั้นฟังแต่ถ้าไม่มีขั้นฟังเลยนะคะไปท่องทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ไม่มีพระประสงค์ที่จะให้ใครท่องแต่ทุกคำเนี่ยแสดงความจริงที่กำลังมีในขณะนั้นให้คนที่กำลังฟังในขณะนั้นเข้าใจในขณะนั้นไม่ใช่ในขณะอื่นสะสมความเข้าใจในแต่ละขณะเพิ่มขึ้นความเข้าใจก็มั่นคงนะคะจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นต่อไปได้ซึ่งใช้คำว่าปฏิเนี่ยไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนใดไปนั่งทำเลยนะคะแต่ปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเฉพาะเวลานี้มีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีจำถึงเฉพาะอันไหนดับหมดแล้วโดยไม่รู้เลยกำลังเกิดดับด้วยความไม่รู้จนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเหมือนอยู่ในความมืดตลอดเลยค่ะยังไม่มีแสงสว่างเพียงแต่มีคนบอกว่าในความมืดนั้นมีอะไรบ้างแต่ยังไม่ได้ประจักษ์ในแต่ละหนึ่งยังไม่ได้ปรากฏหรือเหมือนของที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรนะคะคนที่อยู่บนฝั่งมองไม่เห็นเลยว่าใต้มหาสมุทรมีอะไรบ้างแต่มีผู้ที่บอกว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ปรากฏจนกว่าสิ่งนั้นจะปรากฏกับปัญญาความเข้าใจที่ค่อยๆละความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจอายตนะภายในมีเท่าไหร่คะตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายหนึ่งใจหนึ่งตาพูดถึงแล้วใช่ไหมคะขณะนี้ค่ะเสียงปรากฏเสียงเป็นอายตนะหรือเปล่าเห็นไหมคะเสียงต้องมีและต้องกระทบหูทั้งเสียงและหูต้องเกิดและยังไม่ดับด้วยจึงสามารถกระทบกันได้เพราะฉะนั้นเมื่อเสียงกระทบหูเป็นปัจจัยให้ผลของกรรมเกิดขึ้นได้ยินที่ได้ยินเนี่ยค่ะใครรู้บ้างว่าเป็นผลของกรรมไม่อย่างนั้นแล้วผลของกรรมอยู่ไหนผลของกรรมก็คือเกิดแล้วต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนี่คือผลของกรรมใครเลือกได้ว่าจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรจะได้กลิ่นอะไรนี่แสดงความเป็นอนัตตาทุกอย่างทุกขณะเพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ไม่เห็นความเป็นอนัตตาไม่เข้าใจความเป็นธรรมะแล้วจะละกิเลสดับกิเลสได้อย่างไรจะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้อย่างไรเพราะแม้แต่อายตนะก็คิดว่าต้องท่องแต่ความจริงถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะเห็นเป็นอายตนะได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและใจก็คิดนึกตามที่เห็นตามที่ได้ยินก็เป็นอายตนะหกภายในภายนอกมีไหมคะสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะที่ปรากฏเป็นภายนอกเพราะกระทบตาเสียงใครเสียงเราหรือเปล่าคะเข้าใจว่าเป็นเสียงเราแต่ความจริงเสียงเป็นเสียงเพียงมีของแข็งกระทบกันเสียงก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครมีปากใครมีลิ้นก็กระทบกันไปเสียงก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะเป็นของใครได้เพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะทำให้ละคลายความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความติดข้องในความเป็นเราอย่างมั่นคงซึ่งความติดข้องในความเป็นเราก็จะนำไปสู่ความติดข้องในของเราเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่พ้นจากอกุศลสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะความติดข้องเพราะไม่รู้ สิ่งที่ปรากฏมีจริงเกิดหรือเปล่า
1: เกิดครับ
0: ค่ะสิ่งที่มีจริงเช่นเสียงกลิ่นรู้อะไรหรือเปล่า
1: ไม่รู้อะไรครับ
0: ค่ะเพราะฉันเป็นธรรมะที่ไม่รู
1: ้ครับ
0: ภาษาบาลีก็เป็นรูปธรรมสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรเลยทั้งหมดนะคะหลากหลายมากรวมเรียกซะรวมกันว่ารูปธรรมหมายความถึงธรรมะที่ไม่รู้อะไรแต่ถ้าไม่มีธาตุหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งใดๆก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่เคยแยกเลยนะคะว่าเห็นขณะเนี้ยสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างหนึ่งไม่รู้อะไรเลยแต่เห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งกำลังเห็นกำลังรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยใช้คำว่าจิตภาษาบาลีก็เป็นจิตตะแต่จิตก็เกิดเองไม่ได้ต้องอาศัยนามธรรมเกิดพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันเป็นธาตุรู้ด้วยกันก็ต้องรู้สิ่งเดียวกันเพราะเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันสภาพที่ไม่ใช่จิตแต่เป็นสภาพรู้คือเจตสิกเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็มีรูปธรรมมีนามธรรมรูปธรรมเป็นหนึ่งไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่ไม่รู้เป็นรูปทั้งนั้นแต่นามธรรมมีสองคือจิตและเจตสิกซึ่งจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้เจตสิกจะเกิดโดยไม่มีจิตก็ไม่ได้และรูปหนึ่งจะเกิดขึ้นโดยไม่มีรูปอื่นเป็นที่อาศัยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างที่เกิดเนี่ยปรากฏเพียงหนึ่งแต่เราหารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงมีสิ่งที่เกิดร่วมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นในขณะนั้นแต่ปรากฏเพียงหนึ่งอย่างกลิ่นดอกไม้ดอกไม้ก็ต้องแข็งหรืออ่อนมีสีสันต่างๆแล้วก็มีกลิ่นต่างๆลิ้มรสจะปรากฏรสต่างๆด้วยกระทบสัมผัสก็ต่างกันในความนุ่มความอ่อนไม่ทราบมีใครเคยจับใบกลับประพฤติบ้างคะอยู่มาตั้งนานเห็นมาตั้งนานนะคะแต่วันหนึ่งพอคลำดูนุ่มมากลองดูไม่แข็งเหมือนอย่างใบไม้อื่นเลยเพราะฉะนั้นทางกายก็สามารถที่จะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสว่านุ่มแค่ไหนอ่อนแค่ไหนแข็งแค่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะก็เป็นแต่ละหนึ่งแข็งอ่อนมีจริงไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดประมวลแล้วไม่ว่าจะหลากหลายสักเท่าไหร่นะคะก็เป็นจิตนานาประเภทที่รู้สิ่งต่างๆเช่นจิตเห็นไม่ใช่จิตได้ยินไม่ใช่จิตคิดนึกเพราะฉะนั้นก็หลากหลายมากตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะจำแนกเป็นประเภทคือ89ประเภทแต่นับไม่ถ้วนแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นและดับไปเจตสิกทรงแสดงไว้52ประเภทจิต89เจตสิก52ไหนและใครขณะนี้เป็นจิต1ใน89แล้วก็เป็นเจตสิกด้วยอายตนะต้องรู้ว่าถ้าภายในก็คือที่ตนเองนะคะที่ภายนอกก็คือที่ไม่ใช่ตัวที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ท่องอายตนะ6อะไรบ้าง
1: คือผมเคยท่องจนเหนื่อยแล้วผมก็รู้สึกความอยากเหมือนที่ท่านอาจารย์เคยบอก
0: ต้องเป็นคนที่ตรงจริงใจและก็รู้ว่าปัญญาคือความเข้าใจถูกเนี่ยไม่ได้จากการให้คนอื่นบอกให้เราทำอะไรแต่ต้องเป็นคำที่สามารถทำให้เรามีความเข้าใจในสิ่งที่มีอย่างเดี๋ยวนี้เข้าใจอายตนะแต่ยังไม่ประจักษ์สักอย่างแต่รู้ละจากการฟังว่าถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เห็นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นเกิดต้องมาประชุมรวมกันเป็นที่ประชุมของทั้งตาทั้งสิ่งที่กระทบตาแล้วก็ต้องมีจิตมีเจตสิกเพราะฉะนั้นความเข้าใจอย่างนี้ค่อยๆละคลายการที่คิดว่าเป็นเราเพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็ไม่เห็นละและเราอยู่ไหนล่ะหายไปหายไปหายไปเพราะมีสิ่งอื่นเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดใหม่นั่นแหละเป็นเรามาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กจนโตจนตายแต่เสร็จแล้วก็เป็นคนนี้ได้เพียงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นคำที่ลึกซึ้งต้องเข้าใจถูกตั้งแต่คำแรกและค่อยๆเข้าใจขึ้นสอดคล้องกันทั้งหมดไม่คัดค้านกันเลยถ้าเป็นอนัตตาต้องเป็นอนัตตาโดยตลอดเดี๋ยวนี้เองเห็นเกิดแล้วไม่มีใครไปทำแล้วจะไปสำนักปฏิบัติเพื่ออะไรไปท่องหรือว่าไปทำอะไรซึ่งไม่สามารถจะเข้าใจคำ ที่แสดงถึงความจริงของสิ่งที่มีในขณะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะคำไม่จริงทำลายคำจริงเพราะคำที่ไม่จริงเนี่ยกลบเปลี่ยนคำจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงนะคะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคำของพระองค์เป็นคำจริงถ้าสนทนาทีละคำก็คงจะเป็นประโยชน์นะคะตอนนี้อายตนะก็เดี๋ยวนี้เองมีใครบ้างที่ไม่รู้จักอายตนะทั้งวันเป็นเราหรือเป็นอายตนะเห็นไหมคะต้องตรง
1: เราครับเป็นเรา
0: ค่ะกว่าจะรู้ความจริงว่าไม่มีเราเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาไม่ใช่เพียงแค่พูดไม่ใช่เพียงแค่เอาไปใช้เล่นๆเพราะอะไรเกิดขึ้นนะคะอยากจะทำไม่ดีก็บอกว่าเป็นอนัตตาคนนั้นไม่ได้เข้าใจอนัตตาเพราะอนัตตาต้องไม่ใช่เขาแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งใครก็ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้แต่มีเหตุปัจจัยที่จะให้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นต้องเป็นไปตามเท่าที่ปัจจัยเป็นไม่ใช่ว่าเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่านะคะเป็นธรรมะอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นก็ไม่เป็นอิสระเพราะเหตุว่าต้องเป็นไปตามปัจจัยถ้าขุ่นใจนิดหน่อยจะให้ถึงกับพยาบาทได้ไหมไม่ได้ไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนปัจจัยที่ให้เพียงเกิดขุ่นใจไปเป็นพยาบาทได้
1: บางทีบางคนเขาจะรับไม่ได้เพราะว่าไม่เหมือนที่อื่นที่ที่ผมไปสัมผัส
0: ไม่เหมือนต่างกันเพราะฉะนั้นต่างก็ต้องต่าง
1: ต่างครับ
0: จะบอกว่าตรงกัน
1: คือต้องการความจริงแต่ไม่ได้ว่าไปโจมตีใคร
0: ค่ะไม่ได้โจมตีใครเลยนะคะมีความเป็นมิตรหวังดีจึงกล่าวคำจริงสิ่งที่ควรจะให้แก่กันที่สุดในชาตินี้นะคะคือความจริงไม่ใช่ความหลอกลวงหรือความเท็จเพราะเป็นโทษมากเพราะฉะนั้นพิจารณาคำที่ได้ฟังคำนั้นเป็นคำที่หวังดีหรือเปล่าที่จะให้เข้าใจถูกต้องในแต่ละคำเช่นอายตนะก็ต้องเป็นอายตนะจะเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกคำนำไปสู่ความเข้าใจความเป็นอนัตตาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้ได้ยินอีกคำหนึ่งคือคำว่าลบหลู่กลัวกันละเกินค่ะ
3: ไม่เชื่ออย่าลบหลู
0: ่ค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่หมายความว่าให้เชื่อทุกอย่างเหรอผิดก็เชื่ออย่างนั้นเหรอเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องควรเปิดเผยให้เข้าใจถูกไหมแต่ถ้าสิ่งที่ผิดไม่เชื่อนั่นถูกไปเชื่อสิ่งที่ผิดได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยกลัวกันเสียจริงนะคะไม่ตรงเพราะเหตุว่าไม่เชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่การลบหลู่เพราะเหตุว่าสามารถจะรู้ว่าอะไรถูกและอะไรผิดและกล่าวคำที่ถูกให้คนอื่นรู้ด้วยว่าที่เชื่อนั้นน่ะผิดมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการช่วยเหลืออนุเคราะห์ให้มีความเข้าใจว่าไม่ใช่ว่ากลัวนะคะแล้วก็บอกว่าที่พูดคำจริงเนี่ยเป็นคำลบหลู่ไม่ใช่ค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่หมายความว่าคนนั้นไม่รู้หรือว่ารู้ว่าผิดจึงไม่เชื่อเห็นไหมคะต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดและเป็นเรื่องที่ตรงถ้าไม่เข้าใจธรรมะจริงๆนะคะจะไม่เป็นคนตรงแต่ถ้าเข้าใจธรรมะจะรู้ว่าธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ผิดไม่ได้เฉยๆไม่ได้และคำว่าลบหลู่หมายความว่าอะไรสิ่งนั้นต้องมีคุณแล้วไม่เห็นคุณจึงลบหลู่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่มีคุณนะคะแล้วเราพูดถึงความที่ไม่มีคุณจะเป็นการลบหลู่ก็ไม่มีคุณและจะให้ไปบอกว่ามีคุณได้ยังไงไม่มีคุณก็ต้องไม่มีคุณไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีจะไปบอกว่าสิ่งที่ไม่ดีนั้นดีได้ยังไงเพราะฉะนั้นนะคะที่จะกล่าวว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าไม่เชื่ออะไรถ้าสิ่งนั้นไม่ดีนะคะการกล่าวถึงโทษและความไม่ดีของสิ่งนั้นเป็นการลบหลู่สิ่งนั้นหรือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโทษของอกุศลทั้งหลายมากมายลบหลู่เหรอคะสิ่งที่ไม่ดีและเป็นโทษและกล่าวโทษชี้แจงโทษให้คนอื่นเห็นโทษไม่ใช่การลบหลู่เพราะฉะนั้น อย่าใช้คำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะเหตุว่าต้องพิจารณาไตร่ตรองแล้วนะคะถ้าสิ่งที่ผิดก็ไม่เชื่อการที่ไม่เชื่อสิ่งที่ผิดไม่ใช่ลบหลู่เพราะไม่ถูกจะให้เชื่อได้ยังไงแต่ถ้าสิ่งใดที่มีคุณมีประโยชน์แล้วไม่เห็นคุณไม่เห็นประโยชน์ลบหลู่สิ่งนั้น
3: ใช่ครับงั้นถ้ามีความเข้าใจก็กล่าวใหม่นะครับว่าไม่ลบหลู่แต่ไม่เชื่อเพราะว่าเข้าใจความจริงครับแต่ถ้าเชื่อโดยที่ไม่มีเหตุแล้วก็ปฏิเสธคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือหลงงมงายแล้วก็ลบหลู่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นมีทางที่จะเข้าใจว่าอะไรจริงไหมคะกลัวไปซะหมดสิ่งที่ไม่ถูกก็กลัวถ้าเข้าใจจริงนะคะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่าความจริงซึ่งเป็นประโยชน์ควรพูดแต่ก็ไม่กล้าจะพูดสิ่งที่ถูกเพราะอะไรเพราะไม่ได้เข้าใจจริง
3: ๆครับก็จริงๆแล้วก็คืออวิชชาก็คือความไม่รู้คือความโง่ครับเพราะไม่ได้ยินได้ฟังคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตขณะนั้นก็เต็มไปด้วยอวิชชาก็คือโง่
0: เพราะฉะนั้นเวลาพูดคำว่าโง่ไม่ได้ว่าใครเลยค่ะเป็นธรรมะหนึ่งซึ่งมีจริงที่กำลังไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏภาษาบาลีจะใช้คำว่าอวิชชาไม่รู้นะคะโมหะหลงเข้าใจผิดไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับด้วยแต่ก็มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่หยุดไม่เว้นจนปรากฏเหมือนกับว่าไม่มีอะไรดับไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดคำว่าโง่นะคะไม่ได้ว่าใครค่ะอวิชชาโง
2: ่ในประเด็นเรื่องของการลบหลู่นะครับท่านอาจารย์ครับจะมีความแตกต่างที่จะพิจารณาได้อย่างไรระหว่างลบหลู่กับไม่ลบหลู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านอาจารย์ครับ
0: ถ้าบอกว่าไม่ต้องศึกษาไม่ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะปฏิบัติธรรมะทันทีลบหลู่ไหมทุกคำของพระองค์มีประโยชน์มีค่าถ้าเป็นคนที่เข้าใจธรรมะนะคะแม้แต่เพียงเริ่มเข้าใจเนี่ยเห็นคุณซึ่งในสังสารวัฏไม่เคยเข้าใจแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ได้ฟังแล้วเข้าใจใครล่ะคะที่ทำให้สัตว์โลกทั้งหมดสามารถที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะว่าอยู่อย่างคนตาบอดอยู่ในความมืดมานานนะคะไม่รู้เลยค่ะเกิดมาเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นและเกิดมาแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเห็นทำไมต้องได้ยินทำไมเดี๋ยวได้ลาภเดี๋ยวเสื่อมลาภเดี๋ยวได้ยศเดี๋ยวเสื่อมยศทุกสิ่งทุกอย่างทำไมต้องเกิดกับเราจะมีคำถามอย่างนี้ก่อนนะคะแต่พอฟังธรรมะแล้วเพราะต้องเกิดกับเราจะไปเกิดกับคนอื่นได้ยังไงใครทำกรรมใดมาก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นจะเอากรรมที่ได้ทำไว้ไปให้คนอื่นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ตรงตามเหตุตามผลสามารถที่จะพูดถึงธรรมะทุกอย่างในสิ่งที่กำลังมีที่กำลังปรากฏไม่ว่าในเรื่องใดเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายตนะเรื่องอริยสัจจะเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอะไรทั้งหมดคือเดี๋ยวนี้แล้วก็ไม่เข้าใจเลยนะคะกลับเริ่มเข้าใจโดยไม่ท่องท่องแล้วก็ลืมค่ะแน่นอนเพราะไม่เข้าใจแต่เมื่อเข้าใจแล้วจะลืมไหมอายตนะคือที่ประชุมเป็นบ่อเกิดขณะนี้เมื่อมีอะไรปรากฏสิ่งนั้นเกิดก็เป็นอายตนะ
2: เพราะฉะนั้นขณะที่เริ่มเห็นประโยชน์แล้วก็ฟังในแต่ละคำเพื่อความเข้าใจจริงๆครับก็เป็นการรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีแต่ละคำที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลให้ผู้ฟังครับได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับ
4: กราบอาจารย์สุจินต์นะครับแล้วก็คณะวิทยากรผมชื่อกฤตบัวสุขนะครับตอนนี้มีความเห็นหลายความเห็นมากที่เกิดปัญหาขึ้นคือเรื่องพระไตรปิฎกบางความเห็นใช้คำว่าดูหมิ่นพระไตรปิฎกว่าในนั้นมีมากเกินไปผมอยากจะถามตรงนี้ว่าในพระไตรปิฎกจริงๆแล้วมีส่วนไหนบ้างที่ยัง บกพร่องไหมหรือแปลผิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะพระไตรปิฎกเป็นคำของใคร
4: ของสาวกที่สังคายนาครั้งแรกจากพระพุทธเจ้าครับ
0: ต้องเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าสิ่งใดที่เป็นคำจริงเป็นคำของเราคำเท็จไม่ใช่ต้องเป็นคำจริงนะคะไม่ว่าสาวกจะกล่าวเพราะเหตุว่าหลังจากที่ได้แสดงธรรมแล้วก็ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาเพราะฉะนั้นคำที่สาวกประกาศก็คือคำที่เขาได้ฟังแล้วและเข้าใจแล้วแม้แต่ท่านพระอนนท์สังคยนาท่านก็ยังกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นคำของคนนั้นเองไม่ได้เลยค่ะทุกคำที่เป็นคำจริงก็ต้องเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกเป็นคำของใคร
4: พระพุทธเจ้าครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครสามารถเข้าใจทุกคำในพระไตรปิฎกได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะนะคะมากมายโดยประการทั้งปวง 45,000 พรรษาจนกระทั่งมีผู้ที่ฟังเนี่ยเข้าใจรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ทุกคำนั้นนะคะใครสามารถที่จะรู้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แม้แต่ผู้ที่เป็นพระอรหันต์อยู่ที่ป่าโคสิงคสาละวันสนทนากันแล้วก็ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลถามว่าคำของใครถูกเพราะว่าแต่ละท่านก็กล่าวตามความคิดตามการสะสมตามความรู้ของท่านใช่ไหมคะนี่แสดงเห็นถึงความนอบน้อมอย่างยิ่งในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะรู้คุณอย่าลืมนะคะเพราะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าจะตัดคำที่พระองค์กล่าวแล้วเขาเป็นใครลบหลู่หรือเปล่าลบหลู่ใครผู้มีคุณสูงสุดเหนือบุคคลใดในสากลจักรวาล
4: ในปัจจุบันมหาลัยทางพระสงฆ์เปิดสาขาวิชาที่เรียกว่าพุทธศิลป์ถ้าโดยธรรมวินัยพระวาดรูปเนี่ยเป็นยังไงครับผม
2: พระภิกษุคือใครนี่คือสิ่งที่สำคัญใช่ไหมครับพระภิกษุคือผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยในสังสารวัฏเป็นผู้ที่สละชีวิตของความเป็นคฤหัสถ์ทุกประการเพื่อมุ่งสู่เพศที่สูงยิ่งเพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเองมีความประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการเพราะฉะนั้นพระภิกษุจะมามีความประพฤติเหมือนอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้ลองพิจารณาดูง่ายๆก็ได้ครับว่าถ้ามัวแต่ไปวาดรูปหรือว่าไปทำอะไรต่างๆที่ไม่ใช่กิจของพระภิกษุแล้วจะมีเวลาในการที่จะฟังธรรมะศึกษาธรรมะขัดเกลากิเลสได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นศีลปะหรือว่าความประพฤติเป็นไปใดๆทั้งหมดนะครับที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสแล้วก็ขัดกับชีวิตของพระภิกษุทั้งหมดคือพระภิกษุกระทำไม่ได้เพราะว่าภาระหน้าที่ที่สำคัญของท่านนะครับมี2ประการก็คือฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมแล้วก็อบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้แจ้งความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ตรงตามความเป็นจริงครับ
0: ค่ะทำไมพระวาดรูป
4: พระมีกิเลสเต็มๆเลยครับ
0: ใช่ใช่ไหมคะเหมือนทุกคนใครวาดรูปคนนั้นก็อยากวาดรูปใช่ไหมเพราะฉะนั้นกิจของพระคือต้องต่างจากคฤหัสถ์ใช้คำว่าภิกษุในพระธรรมวินัยเห็นไหมคะภิกษุด้วยนะคะและในพระธรรมวินัยด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าภิกษุต้องหมายความว่าไม่ใช่คฤหัสถ์โดยประการทั้งปวงสละทั่วเพศของคฤหัสถ์จะกระทำกิจอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปไม่ได้เพราะอะไรคะจึงเป็นภิกษุต้องมีเหตุผลอยากบวชสมควรไหมที่จะบวชเพียงอยากถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยแล้วบวชเป็นภิกษุหรือเปล่าถ้าบวชแล้วไม่ศึกษาไม่เข้าใจธรรมะเป็นภิกษุหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ไม่รู้จักภิกษุและภิกษุก็ไม่รู้จักภิกษุซึ่งจริงๆแล้วนะคะเป็นคำพูดของท่านผู้หนึ่งค่ะเพียงท่านได้ฟังท่านก็กล่าวเลยคฤหัสถ์ไม่รู้จักภิกษุพอท่านรู้ว่าภิกษุคือใครแล้วและภิกษุเองก็ไม่รู้จักภิกษุถ้าไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยด้วยเหตุนี้นะคะต้องรู้ตั้งแต่เบื้องต้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะถูกต้องนะคะต้องถูกและตรงตั้งแต่ต้น มิฉะนั้นไม่มีทางแก้ปัญหาโลกปัญหาของเศรษฐกิจปัญหาของบ้านเมืองทั้งหมดทุกประเทศแก้ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรต้องรู้จึงสามารถที่จะแก้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเต็มไปด้วยอกุศลความไม่ดีจะแก้ได้ยังไงแต่ถ้ารู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งผลที่ดีนะคะทั้งโลกทุกแห่งสงบเพราะไม่มีหรือมีน้อยอกุศลไม่มากเท่ากับเวลาที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าเขาไม่เห็นค่าของสิ่งที่สามารถที่จะบันดาลโดยไม่ใช่บันดาลแบบอิทธิฤทธิ์นะคะแต่เพราะความเข้าใจซึ่งเกิดจากการที่ไม่เคยเข้าใจเลยนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนความไม่สงบความไม่ถูกความเดือดร้อนต่างๆให้เป็นความเห็นถูกและความสงบที่ถูกต้องได้ด้วยเหตุนี้นะคะต้องรู้จักภิกษุต้องเป็นผู้ตรงในครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตมีพระภิกษุตามเสด็จอากัปกิริยาต้องคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือสามเณรเพราะบวชเพื่ออะไรคะถ้าไม่เคยฟังธรรมะมาก่อนอยู่ดีๆบวชเนี่ยได้หรือลบหลู่ไหมบวชคืออะไรไม่เข้าใจว่าปวชะหรือที่ภาษาไทยใช้คำว่าบวชเนี่ยหมายความว่าสละทั่วสละอะไรทั่วสละความยินดีติดข้องอย่างคฤหัสถ์จะกินอยู่เป็นไปอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้ต้องเป็นไปตามพระธรรมวินัยซึ่งเป็นการขัดเกลากิเลสเพราะได้ฟังธรรมะได้เข้าใจได้เห็นโทษของกิเลสได้รู้ความจริงของตนเองว่าสามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตได้จึงบวชบวชแล้วไม่ทำอย่างอื่นอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปถ้าภิกษุใดนะคะในกาลสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทที่จะให้ภิกษุประพฤติปฏิบัติตามเพราะเหตุว่าในครั้งนั้นเนี่ยค่ะมีผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นที่เห็นประโยชน์ของการที่จะละเพศคฤหัสถ์และรู้ตนเองว่าสะสมมาที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะคะสละชีวิตคฤหัสถ์ใช้คำว่าสละชีวิตคฤหัสถ์เพื่อจะมีชีวิตที่ขัดเกลากิเลสศึกษาให้เข้าใจพระธรรมเพราะถ้าไม่เข้าใจธรรมะขัดเกลากิเลสไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระซึ่งเป็นกิจของพระภิกษุเพียงสองอย่างไม่ใช่กิจอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปด้วยเหตุนี้นะคะคฤหัสถ์ในครั้งนั้นก็กราบไหว้เคารพอย่างยิ่งในพระภิกษุซึ่งสามารถที่จะละเพศคฤหัสถ์สละเพศคฤหัสถ์เพื่อที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตใครล่ะคะจะไม่กราบไหว้สรรเสริญในคุณความดีของผู้นั้นแต่ต้องเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยต้องธรรมะด้วยศึกษาด้วยไม่ใช่บวชแล้วไม่รู้อะไรเลยไม่ศึกษาอะไรเลยอย่างนั้นไม่ใช่ภิกษุเพราะไม่ได้ขัดเกลากิเลสและไม่ได้เข้าใจธรรมะด้วยด้วยเหตุนี้นะคะภิกษุไม่ใช่เพียงผู้ที่ครองผ้ากาสาวพัสเพราะเหตุว่าผ้ากาสาวพัสก็คือผ้าย้อมน้ำฝาดเป็นผ้าที่ไม่มีคุณค่าอย่างผ้าของคฤหัสถ์เก็บตกมาเย็บเป็นจีวรซักสะอาดนะคะครองจีวรไม่เหมือนผ้าของคฤหัสถ์ซึ่งใครจะอยากเอาไปใส่บ้างคะมีใครอยากจะใช้บ้างใช่ไหมคะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นโจรก็ไม่รักไม่มีใครอยากจะได้เลยนะคะมีชีวิตอย่างนั้นได้แต่ลองคิดดูนะคะคนเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยอะไรอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งไม่บริโภคไม่ได้อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตดำรงไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อวันหนึ่งมีอาหารที่สมควรที่บริโภคพอไหมภิกษุเก็บอาหารไม่ได้เกลือก็เก็บไม่ได้ถ้าเก็บเกลือนั้นเพื่อที่จะบริโภคเป็นอาหารหรือใส่เติมเข้าไปในอาหารนี่คือความบริสุทธิ์อย่างยิ่งเพราะอะไรคะขัดเกลากิเลสภิกษุเป็นผู้ที่ละความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวรวมเรียกว่าโผฏฐัพพะที่กระทบสัมผัสกายเพราะเห็นโทษทุกวันนี้ค่ะเราไม่เคยเห็นโทษของโลภะความติดข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยแสวงหา ม่ใช่เพียงเพื่อดำรงชีวิตนะคะแต่เพื่อที่จะได้มีความสุขตามสิ่งที่เราติดข้องต้องการนั่นคือเพศคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นบรรพชิตคือต้องเห็นโทษจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเดินบิณฑบาตตาทอดต่ำเพียงในระยะที่สามารถที่จะก้าวไปไม่ได้เหลียวซ้ายแลขวาดูโน่นดูนี่อย่างคฤหัสถ์เห็นโทษแม้อย่างนั้นค่ะว่าถ้าเห็นแล้วก็ย่อมนำมาซึ่งความติดข้องโดยไม่รู้ตัวเพราะเหตุว่ากิเลสยังอยู่ยังมีแม้แต่เพียงเห็นดอกไม้เด็ดดอกบัวในสระก็ไม่ได้ไม่ใช่เพศของพระภิกษุพระเจ้าต้องเข้าใจในความเป็นภิกษุนะคะจึงกราบไหว้เคารพในผู้ที่สามารถจะขัดเกลากิเลสในเพศนั้นคฤหัสถ์ดูแลพระภิกษุทุกอย่างเมื่อรู้ว่าภิกษุต้องมีอาหารคฤหัสถ์ถวายอาหารบิณฑบาตเพื่อให้ภิกษุได้ดำรงชีพอยู่ได้พระเจ้าพิมพิสารถวายเวรุวันวนารามเป็นที่อยู่ของพระภิกษุเพราะเหตุว่าภิกษุอยู่ป่าลำบากเห็นความอยู่ยากและเห็นว่าผู้ที่อยู่ยากอย่างนั้นโรคภัยไข้เจ็บก็มีสารพัดอย่างใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้จึงมีศรัทธาที่จะสร้างที่อยู่อาศัยให้พระภิกษุซึ่งต้องเป็นไปตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เกินกว่านี้ไม่ได้เพราะนั่นคือเพศคฤหัสถ์แต่ถ้าภิกษุสร้างวัดวาอารามยิ่งกว่าเพศคฤหัสถ์ก็คือว่าไม่ใช่เพื่อเพียงที่จะเป็นที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นมียารักษาโรคเวลาที่ภิกษุป่วยไข้ได้เจ็บนะคะคฤหัสถ์ก็ถวายทุกอย่างคนเราอยู่ได้ด้วยอาหารด้วยที่อยู่ด้วยเสื้อผ้ายารักษาโรคพอไหมทุกวันนี้นั่นคือภิกษุพระฉันจะเห็นได้เลยนะคะว่าชีวิตที่ต่างกันเนี่ยทำให้ผู้นั้นสามารถที่จะเป็นผู้ที่จริงใจและตรงถ้าประพฤติตามพระธรรมวินัยไม่รับเงินและทองแต่ถ้าภิกษุใดรับเงินทองหรือว่ามีอาชีพวาดรูปหรืออะไรก็ตามแต่วิชาทั้งหลายของคฤหัสถ์นะคะไม่ใช่วิชาของพระภิกษุเพราะฉะนั้นใครจะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยหรือใครจะลบหลู่ก็แล้วแต่การสะสมของกิเลสและความไม่รู้เพราะไม่รู้จึงสามารถที่จะกระทำได้ถึงอย่างนั้นแต่ถ้ารู้แล้วจะไม่ทำค่ะคฤหัสถ์ที่รู้ว่าการให้เงินพระภิกษุเป็นโทษอย่างยิ่งพระภิกษุนั้นนะคะจะมีความติดข้องเอาเงินไปใช้อะไรมีผู้ที่ถวายเงินพระนะคะพระเอาเงินนั้นไปทำอะไรอาหารก็เก็บไม่ได้ซื้อก็ไม่ได้แลกเปลี่ยนก็ไม่ได้มีอาหารก็พอแล้วมีที่อยู่ก็พอแล้วมีจีวรก็พอแล้วมียารักษาโรคก็อยู่ได้ที่จะขัดเกลากิเลสจึงเป็นภิกษุความหมายหนึ่งคือผู้ขอที่นี่หมายความว่าอะไรคะคุณคำปัน
2: ก็โดยคุณธรรมครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะไม่ต้องเอ่ยปากเลยค่ะแค่มีบาตรเขารู้แล้วคนเห็นใช่ไหมคะผู้นี้ต้องการอาหารและผู้นี้มีกิริยาอาการที่สงบด้วยไม่ใช่อย่างขอทานให้ขอทานก็ให้ด้วยความกรุณาให้พระภิกษุนะคะที่ท่านจำเป็นต้องมีอาหารด้วยความเคารพต่างกันแล้วใช่ไหมคะเคารพในคุณธรรมจึงให้เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจจริงๆค่ะมิฉะนั้นแล้วก็ไม่รู้จักว่าภิกษุคือใครภิกษุจะทำกิจของคฤหัสถ์ไม่ได้
3: อย่างคุณกฤตเนี่ยก็เป็นทางศิลปะใช่ไหมฮะความรู้ในการวาดภาพอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำประโยชน์ในการเผยแพร่พระธรรมได้นะอาจจะเป็นภาพพุทธประวัติหรือภาพอะไรที่เป็นการเตือนให้คนเนี่ยได้เกิดกุศลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเชิญคุณคำปันค
2: ่
0: ะ
2: อันนั้นก็ควรจะเป็นกิจหน้าที่ของคฤหัสถ์เพราะว่าคฤหัสถ์สามารถที่จะกระทำได้โดยสะดวกพระภิกษุก็มีหน้าที่ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจแล้วก็ประกาศเผยแพร่คำจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแค่นี้ก็เป็นประโยชน์เพียงพอแล้วครับ
3: แต่ทีนี้นะก็คิดว่าภิกษุนะครับคณะสงฆ์เนี่ยเราไม่มีการเรียนในวิชาทางโลกต่างๆการเผยแพร่ธรรมะก็คงจะล้าหลัง
0: ก่อนจะล้าหลังก่อนจะไปถึงการต้องอาศัยวิชาการอย่างชาวบ้านมีอะไรจะเผยแพร่ถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจธรรมะ
3: ท่านอาจารย์กำลังจะแสดงว่าจะเผยแพร่อะไรก่อนใช่ไหมคือรู้มีความรู้อะไรจะเผยแพร่
0: คุณอนบอ้างว่าเพื่อเผยแพร
3: ่ครับ
0: แต่เผยแพร่อะไรถ้าไม่มีความรู้ไม่ได้ศึกษาแล้วเอาอะไรไปเผยแพร
3: ่ก็ศึกษาธรรมะแล้วก็เห็นว่าธรรมะเนี่ยนะ
0: ถ้าศึกษาธรรมะแล้วนะคะหน้าที่อื่นเป็นของคฤหัสถ์หน้าที่วาดรูปเป็นของคฤหัสถ์ไม่ใช่หน้าที่พระวาดรูปวาดรูปเพราะอยากวาดรูปใช่ไหมวาดไม่สวยพยายามให้มันสวยขึ้นใช่ไหมไปศึกษาให้มากๆเลยว่าทำยังไงถึงจะวาดได้สวย
3: ใช่ครับ
0: แล้วเข้าใจธรรมะหรือเปล่าวันเวลาที่ใช้ไปในเรื่องนั้นกับการที่จะในเรื่องนั้นเองนะคะเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นเพื่อเผยแพร่คำที่คนอื่นอย่างคฤหัสถ์ไม่มีเวลาพอที่จะตั้งแต่ตื่นจนหลับเราไม่ใช่คฤหัสถ์ต้องสำนึกอยู่ตลอดเวลาประโยชน์ของพระภิกษุที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมีค่ามากกว่าอาจารย์วาดรูปค่ามหาศาลที่จะทำให้คนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะไม่เข้าใจธรรมะได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นหน้าที่อื่นน่ะเป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์ทั้งหมดค่ะหน้าที่ของพระภิกษุมีเพียง2อย่างนะคะจากการที่มีชีวิตโดยได้รับการอุปถัมภ์จากชาวบ้านให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัจจัย4อาหารบิณฑบาตเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคพอที่จะทำให้เป็นผู้ที่มั่นคงในการศึกษาธรรมะเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองเพราะภิกษุใดที่วาดรูปภิกษุนั้นรู้ว่าอยากวาดไม่อยากไม่วาดเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีความเป็นผู้ที่อาจหาญกล้าในทางที่ถูกต้องเพราะมิฉะนั้นก็จะไม่มีการถูกต้องและก็จะคล้อยตามทางที่ผิดทั้งหมด
4: ที่เรื่องพุทธศีลอะไรนะครับประสบการณ์มันโดยตรงก็คือผมเคยพานักเรียนไปรับรางวัลที่กรุงเทพแล้วปรากฏว่าก็มีเนนด้วยเนนได้รับรางวัลวาดรูประดับประเทศแล้วผมรู้เส้นทางในกรุงเทพก็เลยอาสานั่งรถไปด้วยตอนสักทุ่มหนึ่งครูด้วยกันก็ลงรถไปที่ปั๊มก็จัดขนมปังก็เอามาถวายเนนเต็มที่เลยผมก็ถามว่าทำอย่างนี้ทำไมคำตอบก็ไม่ได้ยากครับก็เนนเขาหิวผมเลยไม่รู้จะทำยังไงครับเพราะว่าแม้แต่สิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นค่านิยมไปแล้วนะครับ
0: ค่ะแล้วลองคิดดูว่าแล้วอย่างนี้ต่อไปจะล่มจมไหมเพราะขณะนี้ก็กำลังจมลงทุกทีโดยที่ว่าช่วยกันทำให้จมด้วยไม่ได้ช่วยกันที่จะฟื้นฟูหรือว่าทำให้ถูกต้องเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะไม่ได้เคยเข้าใจตามความเป็นจริงเลยว่าเพราะไม่รู้นะคะจึงทำสิ่งซึ่งส่งเสริมสนับสนุนการทำลายพระพุทธศาสนาเพราะฉันต้องพูดถึงสิ่งที่เป็นความจริงนะคะในทุกเรื่องเพื่อที่จะได้เข้าใจให้ถูกต้องซึ่งเป็นความหวังดีค่ะเพราะเหตุว่าให้ความจริงที่ถูกต้องประเทศชาติจะเจริญนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเลวร้ายเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆดีขึ้นถ้ามีความเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องพระทุกคนก็ยอมรับใช่ไหมคะประเทศเฉยๆถ้าไม่มีผู้คนก็ไม่ใช่ชาติก็แค่ภูเขาต้นไม้แต่คนที่อยู่ในประเทศเป็นชาติประเทศไทยชาติไทยนะคะประเทศอื่นก็ชาติอื่นไปแต่ไม่ว่าจะใครในโลกทั้งหมดนะคะถ้ามีความเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องประเทศนั้นเจริญแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องนะคะนับวันก็ล่มสลายเพราะหาทางแก้ไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์หรือใครๆก็ตามแต่นะคะมีกิเลสมีความไม่รู้แล้วจะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างไรเราก็บอกว่าชาติศาสนาเมื่อมีชาติมีคนในชาติแล้วก็ต้องหลักของคนในชาติของทุกคนก็คือว่าศาสนาสิ่งที่ถูกต้องที่จะประคับประคองความถูกต้องให้อยู่ได้ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจมั่นคงจริงๆว่าประเทศเจริญเมื่อมีผู้ที่เข้าใจพระพุทธศาสนาเพราะเป็นคนดีถึงแม้ว่าจะมีวิทยาศาสตร์มีทรัพย์สินอะไรก็ตามแต่นะคะความมั่งคั่งแต่ว่าถ้าคนเลวประเทศจะเจริญได้ไหม เพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกของโลกได้ก็คือว่าเข้าใจความถูกต้องคือธรรมะคือเหตุและผล
4: เหมือนมีอยู่ข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยพูดว่าสิกขาบทเล็กน้อยตัดทอนได้ตัดออกได้ในการข้างหน้าพระส่วนใหญ่ที่ทำผิดวินัยส่วนใหญ่จะใช้พระสูตรนี้ในการกล่าวอ้างครับ
2: ในเบื้องต้นที่กล่าวถึงข้อความในพระไตรปิฎกนะครับในเรื่องของการเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยนะครับจริงๆต้องอ่านโดยละเอียดในส่วนของอรรถกถาด้วยนะครับเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับว่าถ้าสงฆ์พึงหวังอยู่จะพึงเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้อันนี้ในอรรถกถานะครับอธิบายไว้ว่าเป็นการแสดงถึงกำลังนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับที่กระทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงจะไม่มีแม้แต่ท่านเดียวนะครับที่จะเพิกถอนสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้นะครับเพราะว่าจริงๆนะครับสิกขาบททั้งหมดจะรู้ได้อย่างไรว่าสิกขาบทใดเป็นสิกขาบทเล็กน้อยนะครับเพราะว่าท่านพระอานนท์นะครับก็ไม่ได้กราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับว่าสิกขาบทเล็กน้อยคือสิกขาบทใดบ้างความเห็นก็จะมีแตกต่างกันออกไปแต่โดยรวมความแล้วนะครับไม่มีพระอริยสงฆ์สาวกแม้แต่ท่านเดียวที่จะเพิกถอนสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้แล้วซึ่งในการประชุมการกระทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยครับโดยมีท่านพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานท่านก็กล่าวไว้ชัดเจนนะครับว่าเราจักไม่เพิกถอนสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้แล้วแต่จักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระภิกษุรูปใดก็ตามนะครับที่กล่าวอ้างว่าสิกขาบทเล็กน้อยให้ตัดทอนได้ผู้นั้นก็คือไม่มีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ลบหลู่ในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
0: คำใดที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วทุกคำใครเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นการที่พระองค์ตรัสว่านะคะถ้าหวังที่จะเปลี่ยนหรือแก้ไขหรือยกเลิกจะทำอะไรก็ได้ตัดทอนสิกขาบทที่คิดว่าเล็กน้อยทำได้แต่ว่าพระองค์รู้ว่านะคะไม่มีใครทำผู้ที่รู้ความจริงเช่นผู้ที่กระทำสังคายนาทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ได้กล่าวคำนี้เพื่อกาลข้างหน้าซึ่งเมื่อมีใครกล่าวอย่างนี้ก็จะได้รู้ว่าณกาลครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเพื่อให้ภิกษุผู้ที่กระทำสังคายนาได้แสดงความชัดเจนว่าไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วพระฉะนั้นคำของพระองค์ที่ตรัสไว้ดีแล้วมีหรือที่แม้เล็กน้อยสักปานใดใครก็ไม่สามารถที่จะรู้คุณและโทษดียิ่งกว่าพระองค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าเล็กน้อยนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ภิกษุเว้นแสดงให้เห็นว่าในการที่จะขัดเกลากิเลสแม้การที่จะทำผิดพระวินัยแม้เพียงเล็กน้อยนะคะก็ไม่สมควรเพราะเหตุว่าสิ่งที่เราคิดว่าเล็กน้อยเนี่ยนะคะจะนำมาสู่เหตุที่จะต้องกระทำต่อไปข้างหน้าที่ใหญ่กว่านั้นอีกด้วยเหตุนี้การกำจัดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะต้องไม่ประมาทว่าเล็กน้อยเพียงนิดเดียวคนที่เห็นโทษสามารถที่จะรู้ได้ว่าภัยใหญ่ข้างหน้าเกิดจากการไม่เห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าใครยุคนี้นะคะคิดที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัดทอนข้อความหนึ่งข้อความใดหรือเปลี่ยนสิกขาบทผู้นั้นไม่เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้ว่านะคะไม่มีใครในสากลจักรวาลที่จะรู้ความจริงในเรื่องเหตุและผลเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีเหตุผลอะไรที่จะเปลี่ยนและอีกประการหนึ่งนะคะลองพิจารณาธรรมดาธรรมดาถ้าเรามีปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่สอนเพียงเรื่องใหญ่ๆหยาบๆนะคะไม่ให้ทำนั่นอย่างนั้นอย่างนี้กับผู้ที่ดูแลอย่างละเอียดอย่างใกล้ชิดนะคะตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งถึงเรื่องใหญ่มีประโยชน์กว่าไหมคะไม่ใช่เพียงแต่สอนลูกว่าอย่าทำอย่างนั้น อย่าลักอย่าขโมยอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์เป็นต้นแต่ไม่มีความเข้าใจความละเอียดของเหตุผลว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพียงแต่บอกว่าไม่ให้ทำไม่สำเร็จค่ะเพราะเหตุว่าไม่ได้สอนให้รู้ว่าโทษของการทำสิ่งนั้นน่ะอยู่ที่ไหนและเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่เป็นปู่ย่าตายายนะคะดูแลลูกหลานอย่างละเอียดลูกหลานคนนั้นก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีพร้อมงามพร้อมฉันใดนะคะลูกหลานก็ต้องรู้คุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายที่เป็นอย่างนี้ได้ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันก็เพราะความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างละเอียดยิ่งนี่เป็นแต่เพียงข้ออุปมาธรรมดานะคะแต่พระมหากรุณาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะยิ่งใหญ่กว่านี้มากสักแค่ไหนพระรู้ว่าสัตว์โลกนะคะมีกิเลสซึ่งสะสมมานานจนประมาณไม่ได้แสนโกรธกลับลองคิดดูเพราะไม่รู้นะคะเพราะมีความติดข้องเพราะมีทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ว่าแล้วจะละได้อย่างไรมีแต่ผู้บอกว่าไม่ดีแต่จะละได้ยังไงไม่มีความรู้ความเข้าใจละไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้เมื่อมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งอัธยาศัยของสัตว์โลกนะคะว่ามืดมิดด้วยความไม่รู้หนาแน่นด้วยกิเลสซึ่งเป็นมนทินเศร้าหมองนะคะทรงอุปมาให้เห็นความน่ารังเกียจว่าเน่าแล้วก็มีกลิ่นคลุ้งด้วยแต่ถ้าไม่มีการที่จะรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วมองไม่เห็นเลยค่ะว่าแม้กิเลสเพียงเล็กน้อยเราเห็นโทสะโทษมากเราเห็นโลภะว่าเพราะโลภะนี่แหละทำให้เราเกิดโทสะเราไม่ได้สิ่งที่เราพอใจเราก็ขุ่นข้องจนกระทั่งทำทุจริตกรรมได้แต่ทั้งหมดก็เพราะความไม่รู้แล้วใครล่ะคะสามารถที่จะรู้ต้องเป็นผู้ที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะของสาวกซึ่งเคารพที่จะรู้ว่าพระธรรมทุกคำเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชีวิตนะคะซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนแต่เมื่อได้ฟังแล้วเข้าใจลองคิดดูค่ะสมบัติใดจะเปรียบกับการที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยเข้าใจธรรมะตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ได้มีโอกาสได้รู้ได้เข้าใจสิ่งซึ่งมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติเพราะเหตุว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยค่ะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะสูญหายไปบ้างถูกลักขโมยไปบ้างไฟไหม้บ้างน้ำท่วมบ้างแต่ความเข้าใจธรรมะจะคงอยู่นะคะสืบต่อสะสมเพิ่มพูนขึ้นทุกครั้งที่เข้าใจขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่เห็นคุณของการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทแม้เพียงเล็กน้อยเห็นคุณประโยชน์จึงสามารถที่จะรักษาพระวินัยได้เป็นภิกษุในธรรมวินัย
4: อีกประเด็นหนึ่งนะครับจะมีคำสอนอยู่กลุ่มหนึ่งที่บอกว่าการละความเพลินและเข้ามาอยู่กับอะไรก็ตามจะลมหายใจจะกายจะอะไรก็ตามใช้คำว่าดูจิตก็ได้จะใช้ละนันทิอะไรก็ได้นะครับเป็นไปได้ไหมครับที่เขาจะสามารถรู้ทันจนละกิเลสได้หมดนะครับ
0: ค่ะใครรู
4: ้ต้องตัวเองรู้ล่ะครับ
0: นั่นก็คือไม่รู้เข้าใจว่ามีเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักธรรมะจะเข้าใจได้ยังไงคะว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นใครรู้ไปนั่งดูจิตใครรู้ก็คนนั้นแหละซึ่งเข้าใจว่ามีเขาซึ่งกำลังดูจิตซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงนะคะตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแยกขาดจากกันเช่นเรารวมกันว่าเป็นคนตั้งแต่ศีรษะจนเท้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่านะคะอากาศธาตุความว่างเนี่ยแทรกขั้นอยู่ทุกอณูทุกกลาปะเล็กมากเลยนะคะแยกสิ่งที่มีที่เป็นรูปหนึ่งรูปใดก็ตามจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ดอกไม้คนเสื้อผ้าหรืออะไรทั้งหมดให้ละเอียดยิบจนแยกอีกไม่ได้ระหว่างสองกลาปะสองกลุ่มนั้นมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่เพราะฉะนั้นก็แตกทำลายได้เมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นทรงแสดงความเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้จริงๆถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านั้นมารวมกันแต่ที่มารวมกันเนี่ยสามารถแยกออกได้หมดเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นเราก็คือไม่ใช่ตัวตนที่ยั่งยืนเลยนะคะเพียงแต่ว่ามีสิ่งที่ทำให้ธรรมะนั้นๆเกิดขึ้นเพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นเราเช่น ขณะนี้ค่ะเราอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะก็จะมีคำสอนให้ทำอย่างนั้น

0: นิพพานแล้วเห็นนิพพานแล้วแล้วถอยออกมาเพื่อมาเป็นพระพุทธเจ้าผมขอให้ท่านอาจารย์อธิบายตรงนี้ไว้เป็นข้อมูลนะครับผม
1: ค่ะพูดถึงสิ่งที่ไม่มีเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมคะแล้วจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นคนฟังก็ฟังเพลินรู้บ้างไม่รู้บ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาพิสูจน์แต่สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ควรเข้าใจควรฟังมากกว่าหรือเปล่าเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าจะพูดเรื่องพระโพธิสัตว์นะคะแค่คำโพธิคืออะไรสัตว์คืออะไรถ้าไม่รู้แล้วก็ไปพูดเรื่องโพธิสัตว์แล้วจะรู้อะไรได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจทุกคำเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงทุกคำเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะประมาทไม่ได้เลยเข้าใจคำหนึ่งคุณของคำนั้นก็คือว่าไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังคำนั้นที่ไหนเข้าใจไม่ผิดพลาดแต่ถ้าไม่เข้าใจนะคะสับสนค่ะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ประมาทนะคะก็เห็นคุณค่าของการที่จะเข้าใจจริงๆไม่ใช่โดยจำโดยท่องแต่พิจารณาไตรตรองจนกระทั่งเข้าใจคำนั้นได้เช่นคำว่าสัตว์โพธิสัตว์พูดคำว่าสัตว์ก่อนคืออะไรเชิญคุณคำปันค่ะ
2: ท่านอาจารย์ครับถ้าพูดถึงคำว่าสัตว์คำเดียวนะครับสัตตะหรือว่าสัตวะก็คือผู้ที่คล้องอยู่ครับ
1: ค่ะแค่คำนี้ค่ะผู้ที่คล้องอยู่คล้องอยู่ที่ไหนเลยคะยังต้องมีคำต่อไปต่อไปต่อไปนะคะเพื่อจะได้เห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงแสดงความลึกซึ้งถ้าไปรวมกับคำว่าโลกสัตวโลกผู้คล้องอยู่ในโลกถามอีกโลกคืออะไรถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยมีโลกไหมไม่มีแต่เมื่อมีเพียงสิ่งเดียวเกิดขึ้นนั่นแหละโลกแต่โลกที่กำลังปรากฏนะคะไม่ใช่มีแต่สิ่งเดียวค่ะมากมายมหาศาลทั่วพื้นแผ่นดินกี่จักรวาลเป็นโลกทั้งหมดอนันตะนับไม่ถ้วนเลยนะคะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าโลกคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจักรวาลก็ไม่มีสักหนึ่งก็ไม่มีดวงอาทิตย์ก็ไม่มีดวงจันทร์ก็ไม่มีดวงดาวและอะไรเลยก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดมีขึ้นสิ่งนั้นคือโลกด้วยเหตุนี้นะคะในภาษาบาลีคำว่าโลกะหมายความถึงสิ่งที่เกิดแล้วดับเพราะว่าสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีนี่ไม่ต้องไปพูดถึงว่าพระโพธิสัตว์ไหนใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เนี่ยจากการที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ผู้ที่ได้ฟังเนี่ยสามารถเข้าใจได้ทุกคำแม้แต่คำว่าโลกลองคิดดูสิคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นใช่ไหมและสิ่งที่คนไม่รู้ก็คือว่าสิ่งนั้นดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จริงไหมเพราะถ้าเกิดดับช้าใครก็รู้จริงไหมคะอะไรที่เกิดและดับช้าๆเนี่ยคนรู้เลยแต่นี่เร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะทันทีที่สิ่งหนึ่งเกิดและดับไปมีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเร็วสุดที่จะประมาณหนาแน่นจนกระทั่งหลงเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแต่ความจริงก็คือทั้งหมดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสิ่งนั้นต้องดับไม่กลับมาอีกเลยเพียงคำเท่านี้นะคะคนฟังที่มีปัญญาสลดสลดที่นี่หมายความว่ามีปัญญาที่จะรู้ว่าไม่ควรที่จะติดข้องในสิ่งซึ่งความจริงต้องไม่มีเพราะเหตุว่าก่อนมีไม่มีแล้วก็มีปัจจัยทำให้เกิดมีแล้วก็ไม่มีอีกเลยเหมือนเดิมที่ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นติดข้องในสิ่งที่ปรากฏว่ามีแต่ความจริงสิ่งนั้นหามีไม่เพราะเหตุว่าดับหมดแล้วด้วยเหตุนี้จึงมีคำว่าอนัตตามีคำว่าสุญญตาแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะอนัตตาไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏรวมกันเป็นละเป็นโต๊ะละเป็นเก้าอี้ละเป็นไฟฟ้าละเป็นห้องละเป็นคนละนั่นคือเกิดรวมกันแต่ถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยแยกขาดจากกันและก็เกิดขึ้นจึงมีแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเริ่มสลดใจหรือยังว่าแท้ที่จริงเนี่ยติดข้องในความไม่มีจริงๆเพียงหลอก

0: โอ้ให้เข้าใจว่ามีเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีใครรู้พระฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงประจักษ์แจ้งนะคะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สมควรแก่การติดข้องเลยเกิดเพื่อที่จะเห็นแล้วก็ดับสุขก็ดับทุกข์ก็ดับลาภก็ดับยศก็ดับสรรเสริญก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างหมดไปหมดไปหมดไปไม่เหลือแล้วมีประโยชน์อะไรที่จะเป็นอย่างนี้ในสังสารวัฏที่ยาวนานแต่ละคำนะคะมีคำอธิบายยาวแต่ว่าแสดงเห็นว่าถ้าเข้าใจแล้วไม่ลืมค่ะเข้าใจคำว่าสัตว์แล้วใช่ไหมคะเข้าใจคำว่าโลกแล้วแต่ทีนี้มีคำว่าโพธิสัตว์ต้องต่างกับสัตว์โลกเพราะเหตุว่าสัตว์โลกคล่องอยู่ในโลกแต่นี่โพธิสัตว์คล่องในการรู้ความจริงของโลกของสิ่งที่มีนี่ก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะทราบไหมคะว่าที่กำลังฟังเข้าใจเนี่ยเป็นสาวกโพธิสัตว์ไม่ได้สูญหายไปเลยความเข้าใจถ้าเห็นประโยชน์จริงๆนะคะวันหนึ่งจากสาวกโพธิสัตว์ก็จะได้เป็นสาวกที่ได้รู้แจ้งความจริงเป็นอริยสาวกแต่ถ้าไม่มีการฟังเข้าใจเลยนะคะไม่มีวันถึงเหตุทุกอย่างต้องนำผลตามเหตุนั้นนะคะเพราะฉะนั้นผลจะเกิดได้ต่อเมื่อมีเหตุใครก็ตามไปบอกว่าไปสำนักปฏิบัติ7วันเป็นพระโสดาบันเหตุมาจากอะไรรู้อะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นคำที่ไม่จริงนะคะและคำไม่จริงทุกคำทำลายคำจริงและคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นคำจริงเพราะฉะนั้นคำไม่จริงทุกคำทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะช่วยกันทำลายบ้างคะง่ายมากเลยค่ะไม่ต้องศึกษาให้เข้าใจอะไรเลยเขาว่าก็เชื่อนั่นคือการช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนา
1: ผมพันเอกธนัตเดชะก็ขอเรียนถามว่าจากที่วิทยากรได้พูดนั้นหมดนะก็เป็นคำตอบอยู่ในตัวคือความไม่รู้เห็นอะไรก็เป็นตัวเป็นตนเป็นหมดเราจะหาวิธีอย่างไรในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันว่าให้เห็นจริงๆแล้วไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนก็ขออนุญาตเรียนถามถึงวิธีการครับผม
0: วันนี้เป็นวิธีการหนึ่งหรือเปล่าคะฟังธรรมะแล้วก็สนทนาธรรมะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นการตั้งต้นหรือเปล่าคะที่จะทำให้เข้าใจธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเราอยากจะไม่มีตัวตนแล้วเราหาวิธีเองแต่ว่าเราได้ยินได้ฟังจากใครว่าไม่มีตัวตนก็จากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะรู้ว่าไม่มีตัวตนเป็นแต่ละธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับอยู่ตลอดเวลาเราสามารถจะรู้ได้อย่างไรไม่มีเราแต่มีความเข้าใจความเห็นถูกซึ่งเกิดจากค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจแม้แต่ความเข้าใจก็ไม่ใช่เราประมวลธรรมะแล้วก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดแต่ไม่สามารถรู้อะไรเป็นรูปธรรมแต่ว่าถ้ามีแต่รูปธรรมอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏและใครก็ห้ามไม่ให้นามธรรมธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างเหล่านี้นะคะไม่ใช่รูปธรรมรูปธรรมก็ไม่ใช่เรานามธรรมก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเราไปคิดเองไม่ได้หาวิธีไม่ได้แต่ว่าฟังคำแล้วเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นดับความเห็นผิดที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเที่ยงเป็นเราก็เพราะได้ประจักษ์แจ้งว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมะจริงๆเกิดขึ้นจริงๆดับจริงๆทางอื่นไม่มีค่ะหนทางเดียวก็คือความเข้าใจตั้งแต่ขั้นต้นนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจขั้นต้นเลยชวนกันไปปฏิบัติไม่มีทางรู้ธรรมะเพราะฉะนั้นคำเดียวที่ได้ฟังตอนต้นอย่างแจ่มแจ้งเช่นคำว่าสิ่งที่มีจริงนั่นแหละมีจริงจึงใช้คำว่าธรรมะเพราะมีจริงๆฟังอย่างนี้นะคะเวลาใครพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจขึ้นในขณะนั้นมีสิ่งนั้นด้วยอย่างเมื่อเช้านี้เราพูดเรื่องอายตนะก็มีอายตนะพูดเรื่องธาตุธาตุนะคะสภาพธรรมะที่มีจริงใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้ก็เดี๋ยวนี้พูดถึงปฏิจจสมุปบาทะเพราะไม่รู้จึงมีความคิดหลากหลายก็เป็นปฏิจจสมุปบาทะ พูดถึงอริยสัจจะก็คือว่าทุกขอริยสัจจะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ไปรอเวลาไหนเลยค่ะเดี๋ยวนี้เองจึงจะเข้าใจว่าทุกมีหลายอย่างนะคะความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็มีแต่ว่าทุกข์ซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอื่นได้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ก็คือว่าสิ่งที่เกิดแล้วดับทันทีเป็นธรรมดากำลังกระทบแข็งนะคะรู้หรือยังว่าแข็งดับทันทีเพราะไม่ประจักษ์การเกิดดับจึงต้องฟังจนกว่าจะค่อยๆละคลายความไม่รู้ซึ่งแน่นมากอยู่ในหัวใจเต็มที่เลยนะคะเห็นอะไรความไม่รู้เกิดละทันทีเพราะฉะนั้นขณะนี้เองค่ะถ้าได้ฟังคำว่าเรากำลังฟังธรรมะท่ามกลางความไม่รู้คืออกุศลเพราะเห็นก็ไม่รู้ได้ยินก็ไม่รู้กำลังฟังธรรมะก็เริ่มเข้าใจความเข้าใจไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ความไม่รู้ทุกอย่างต้องละเอียดค่ะแล้วก็จะนำไปสู่การที่จะเป็นสาวกคือผู้ฟังพระธรรมไม่ใช่ฟังคำของคนอื่นนี่คือหนทางเดียวทางอื่นไม่มีค่ะถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่มีทางเลยนะคะแค่ได้ยินว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแค่พูดแค่จำแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เองเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ใครสักคนไม่ใช่ของใครด้วย
1: ขออย่าเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะก็ดูแล้วก็ต้องศึกษาศึกษาที่ไหนศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในพระไตรปิฎกถ้าเราเข้าใจแล้วก็ความเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ลดลงคำสอนที่ยากที่สุดก็คืออนัตตาผมเห็นว่าวิทยากรที่มีอาจารย์สุจินเป็นผู้นำนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราต้องการวิทยากรอย่างนี้มากๆเพราะว่าในประเทศของเรานั้นยังต้องการศึกษาอย่างนี้ก็หวังใจว่าการเผยแผ่ธรรมะวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังสำหรับกระผมขอขอบคุณครับ
0: ค่ะก็ขออนุโมทนานะคะและผู้ที่เข้าใจแล้วทุกท่านเนี่ยค่ะก็จะเป็นกำลังต่อไปแน่นอนค่ะ
2: ผมกิติพงษ์นกแก้วครับในฐานะผู้แทนของผู้สูงอายุตำบลสุเทพขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์นะครับท่านคณะวิทยากรว่าพระพุทธองค์ก็มีพุทธบัญญัติอยู่แล้วพระจะยุ่งเกี่ยวจะจับถือยุ่งอะไรกับเงินไม่ได้เลยยกตัวอย่างพระบวชใหม่เนี่ยพอบวชเสร็จก็ถือบาตรคารวะก็เตรียมเงินครับนะญาติโยมจะใส่ครับผมก็สงสัยว่ามันมาถึงจุดวิกฤตหรือยังครับ
0: แสดงเห็นว่านะคะพระภิกษุไม่สมควรที่จะมีกายวาจาหรือการกระทำใดๆซึ่งเป็นที่ติเตียนของคฤหัสถ์เลยจึงสมควรที่จะเป็นภิกษุในธรรมวินัยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะซึ่งไม่จำเป็นต้องไปบอกใครว่าเขาผิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่พระธรรมวินัยกล่าวไว้ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่กล่าวตามพระวินัยชัดเจนก็เท่ากับประกาศให้คนอื่นรู้ว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกเพราะฉะนั้นก็ตัดสินได้เลยนะคะยุคนี้เพราะเหตุว่าเมื่ออุปัชฌาย์รับเงินทองแล้วคนที่ไปบวชจะไม่รับเงินทองหรือซึ่งขัดกับพระธรรมวินัยนะคะเพราะเหตุว่าภิกษุรับเงินและทองหรือแม้ยินดีในเงินและทองก็อาบัติเป็นโทษแก่พระภิกษุไม่ใช่เพศภิกษุที่จะยุ่งเกี่ยวกับเงินทองด้วยประการใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้ก็เป็นที่ชัดเจนที่ทุกคนเมื่อเห็นพฤติกรรมใดๆก็สามารถที่จะตัดสินได้ว่าถูกไหมเป็นภิกษุจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเป็นภิกษุเพื่อศึกษาพระธรรมมิฉะนั้นแล้วเป็นภิกษุทำไมศึกษาพระธรรมเพื่ออะไรถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่มีอะไรที่จะขัดเกลากิเลสได้เลยทั้งสิ้นภาคเพียรสักเท่าไหร่ด้วยความเป็นเราก็คือด้วยความไม่รู้คิดว่านั่นเป็นหนทางนะคะแต่คนที่แสวงหาทางก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีมากแต่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่ได้บำเพ็ญบารมีที่สามารถที่จะรู้ความลึกซึ้งของธรรมะยิ่งเข้าใจยิ่งลึกซึ้งสุดที่จะประมาณได้คิดดูทุกอย่างขณะนี้กำลังเกิดดับ ลึกซึ้งไหมคะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาเองเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องมีความเคารพในพระธรรมวินัยภิกษุใดไม่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ไม่เข้าใจธรรมะแล้วบวชถามว่าบวชทำไมจะมีคำตอบไหมคะผู้ที่บวชต้องเข้าใจก่อนว่าพระธรรมนะคะมีค่าทั้งชีวิตเนี่ยสมควรที่จะสละชีวิตคฤหัสถ์เพื่ออุทิศต่อการที่จะศึกษาธรรมะและขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตจึงบวชเพราะเหตุว่าคฤหัสถ์เนี่ยค่ะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์เมื่อไรจึงบวชเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นอีกนัยยะหนึ่งบ่งถึงความหมายหรือเปล่าว่าเพศภิกษุเป็นเพศของพระอรหันต์พระผู้ที่เป็นคฤหัสถ์สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอนาคามีไม่ต้องบวชต่อเมื่อไรถึงความเป็นพระอรหันต์จึงอยู่ในเพศคฤหัสถ์อีกต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเพศภิกษุจึงเป็นเพศของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ในเพศคฤหัสถ์บุคคลนั้นก็รู้ตัวเองจะบวชหรือไม่บวชแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยแล้วบวชคนนั้นไม่ใช่ภิกษุเพราะเหตุว่าถามว่าบวชทำไมตอบได้ไหมคะถ้าไม่เข้าใจธรรมะตอบได้ไหมว่าบวชทำไมแล้วบวชเพื่อการรู้แจ้งอริยสัจธรรมหรือเปล่าก็เปล่าเพราะไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทมี4ในครั้งพุทธกาลนะคะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเมื่อเพศบรรพชิตคือภิกษุหรือภิกษุณีเป็นเพศของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นในยุคนั้นมีผู้ที่เป็นสตรีที่สะสมความเข้าใจธรรมะสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้จึงทรงอนุญาตให้มีภิกษุณีบวชเพราะเหตุว่าสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้แต่ในยุคนี้นะคะไม่ใช่การละสมบัติไม่ใช่ใครที่เป็นผู้หญิงจะสะสมมาจนถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์จึงไม่มีภิกษุณีเพราะเหตุว่าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้มีภิกษุณีตั้งแต่พระมหาประชาบดีทูลขออนุญาตแต่ด้วยเหตุที่ว่าผู้หญิงในครั้งนั้นสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้นะคะจึงได้ทรงอนุญาตเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะให้มีภิกษุณีอีกตรงกันข้ามไม่กระทำสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสงค์คือไม่ให้มีภิกษุณีเพราะเหตุว่าจะทำให้พระศาสนาตั้งมั่นได้ไม่นานด้วยเหตุหลายประการค่ะซึ่งใครจะรู้ดีกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือใครจะสามารถรู้เท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำถามแรกนะคะมีใครอยากจะเป็นภิกษุณีไหมอีกคำถามหนึ่งมีใครอยากจะฟังธรรมะให้เข้าใจศึกษาธรรมะให้เข้าใจขัดเกลากิเลสบ้างเชิญค่ะอยากเป็นภิกษุณีไหมคะ
3: ไม่อยากเป็นค่ะเพราะได้ศึกษาว่าขณะนี้เนี่ยไม่มีพระภิกษุณีแล้วนะคำถามที่สองคือว่าอยากจะศึกษาไหมเมื่อก่อนไม่ได้ศึกษาเนี่ยฮะก็คิดว่าเงินทองหรืออะไรอะไรที่ว่ามีความสำคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยฮะก็คิดว่ามันสำคัญก็จะแบ่งเวลาให้สิ่งเหล่านั้นแต่เมื่อพอมาศึกษาธรรมะแล้วนะฮะก็คิดว่าสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดเนี่ยฮะก็คือการที่มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมวินัยนะคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้เลยนะคะว่านี่คืออุบาสิกาคฤหัสถ์ที่เป็นอุบาสิกาก็มีนะคะที่ไม่เป็นอุบาสิกาก็มีเพราะฉะนั้นคำว่าอุบาสิกาหมายความว่าอะไรคะคุณคำปัน
4: ครับหมายถึงผู้หญิงหรือว่าสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยหรือว่าผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งครับ
0: ค่ะตอนเป็นเด็กได้ยินคำว่าอุบาสิกาก็รู้สึกเคอะเขินนะอยู่ดีๆก็อุบาสิกาทำไมเป็นอุบาสิกาแต่ถ้าเข้าใจความหมายของอุบาสิกาและพุทธบริษัทเป็นภิกษุหนึ่งภิกษุณีหนึ่งในครั้งพุทธกาลอุบาสกผู้ชายที่นั่งใกล้เข้าใกล้พระธรรมได้มีโอกาสเข้าใจธรรมะนะคะและผู้หญิงก็เป็นอุบาสิกาเพราะฉะนั้นที่ว่าประเทศชาติจะรุ่งเรือง เพราะคนดีเมื่อเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยค่ะจะดีขึ้นแน่นอนทีเดียวนะคะเพราะเหตุว่าสามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรโทษของความที่ไม่ดีเป็นอกุศลทั้งหลายมากน้อยแค่ไหนและประโยชน์ของคุณความดีมีมากน้อยแค่ไหนก็จะทำให้เป็นผู้ที่ไม่ห่างเหินจากการฟังและการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจนะคะผู้นั้นก็เป็นอุบาสิกา
5: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวถึงภัยที่จะเกิดในอนาคตในอนาคตภิกษุทั้งหลายจะไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาจักให้อุปสมบทกุลบุตรเหล่าอื่นเมื่อบวชให้กุลบุตรอื่นแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะแนะนำกุลบุตรเหล่านั้นนะฮะให้อบรมเจริญสมณธรรมได้กราบเรียนท่านอาจารย์ครับพุทธบริษัทอย่างพวกเราเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะละหรือจะบรรเทาภัยเหล่านี้ซึ่งกำลังเกิดแล้วในยุคของเราเพราะว่าเป็นอนาคตในสมัยพุทธกาล
0: ค่ะทุกคำต้องละเอียดนะคะภัยมาจากภาษาบาลีใช่ไหมคะ
4: ครับก็มาจากคำว่าพยะครับท่านอาจารย์ครับหมายถึงสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์ครับ
0: ไม่มีใครต้องการภัยใช่ไหมคะแต่ไม่เบื่อภัยคิดดูสิคะถ้าไม่คิดก็เอ๊ะทำไมพูดอย่างนี้แต่ถ้าพูดอย่างนี้เพราะเข้าใจว่าภัยคือสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่เป็นโทษเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าเห็นภัยในสังสารวัฏทุกคำต้องชัดเจนนะคะวัฏฏะคือวนเวียนสังสาระท่องเที่ยววนเวียนอยู่ไหนล่ะคะถึงจะเห็นได้อยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าหารู้ไม่ว่าเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นจึงยากที่จะเห็นภัยในสังสารวัฏเพราะยังไม่รู้จักว่าสังสารวัฏคืออะไรไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีคนที่จะทำให้สิ่งหนึ่งได้เกิดมีขึ้นได้เลยนะคะแต่ก็มีแล้วใช่ไหมเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้เห็นแล้วนี่ได้ยินแล้วนี่คิดแล้วนี่ใครทำคนที่คิดว่าจะคิดขณะนั้นยังไม่ได้คิดใช่ไหมคะแต่จะคิดแค่คิดว่าจะคิดก็เกิดขึ้นแล้วโดยไม่มีตัวตนไม่มีใครไปทำจะคิดขึ้นมาได้แต่สำคัญผิดเข้าใจว่าเป็นเราโดยเหตุนี้นะคะต้องไม่ลืมคำแรกซึ่งจะต่อไปจนถึงความเป็นพระอรหันต์สิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะมีขึ้นเพราะปัจจัยไม่มีใครสามารถจะไปทำได้เลยแล้วเป็นเราหรือเห็นขณะนี้นะคะเกิดขึ้นระดับไปเป็นภัยหรือเปล่าแค่เกิดระดับมองไม่เห็นภัยเลยใช่ไหมคะก็เป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้ก็เหมือนธรรมดาแต่ว่าพ้นได้ไหมจากการที่เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวได้กลิ่นเดี๋ยวลิ้มรสเดี๋ยวรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังเดี๋ยวมีลาภเดี๋ยวเสื่อมลาภเป็นอย่างนี้ค่ะนานมาแล้วเกิดขึ้นเองตามเหตุตามปัจจัยใครก็บังคับเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยไม่มีวันจบนี่คือภัยอะไรก็ตามนะคะซึ่งเกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็ไม่หยุดเลยด้วยไม่มีใครสามารถที่จะหยุดยั้งธรรมะไม่ให้เกิดไม่ให้จิตเกิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่ให้รูปเกิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่มีใครไปทำให้เกิดแต่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นภายในสังสารวัฏก็คือเกิดและตายนะคะแล้วก็ก่อนตายก็แต่ละหนึ่งขณะก็เป็นวัฏฏะหมายความว่าเกิดแล้วดับไปสืบต่อไม่ขาดสายคิดดูนะคะเราไม่ได้มีอายุเพียงเท่านี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยตั้งแสนโกรธกลับมาแล้วเป็นใครที่ไหนยังไงก็อย่างเนี้ยคือเห็นบ้างได้ยินบ้างนะคะสุขบ้างทุกข์บ้างยังไม่เบื่อยังไม่เข็ดหลาบว่าเกิดแล้วต้องตายไม่ตายไม่ได้นะคะแต่เกิดแล้วตายทำไมล่ะก็ตายแหละก็ไม่ต้องเกิดสิเพราะใครๆก็ตายแล้วก็ไม่มีใช่ไหมคะก็อยากเกิดให้มีสิจะได้ไม่ต้องตายก็ไม่เคยคิดเลยนะคะถึงภัยของสังสารวัฏว่าไม่มีเราและไม่มีของเราแต่มีธรรมะซึ่งต้องเกิดขึ้นสืบต่อวนเวียนไม่ขาดสายตั้งแสนโกรธกลับและต่อไปอีกข้างหน้าไม่หยุดเลยไม่ออกไปจากสังสารวัฏเ ถ้ายังไม่เห็นว่าเป็นสิ่งซึ่งมีประโยชน์อะไรกับการที่เกิดแล้วตายจากไม่มีแค่มีแล้วก็หามีไม่กลับมาอีกเลยตราบใดที่ยังไม่เห็นว่าคำนี้เป็นคำจริงนะคะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเราสำคัญว่าเป็นเราคนหนึ่งคนใดเดี๋ยวนี้ก็แค่ในชาตินี้ต่อไปเป็นอะไรก็สำคัญว่าเป็นสิ่งนั้นคนนั้นในชาติต่อไปอย่างนั้นแต่ก็ไม่เที่ยงไม่แน่นอนนะคะก็ไม่มีเหลืออีกเลยเป็นคนอื่นต่อไปอีกเป็นใครต่อใครตั้งนานมาแล้วไม่รู้จบแล้วก็จะต่อไปอีกนานไม่รู้จบเห็นภัยหรือยังคะไม่เห็นง่ายๆถ้าไม่ใช่ปัญญาแต่ถ้าเป็นปัญญาที่รู้จริงๆเดี๋ยวนี้เห็นเกิดระดับนั่นแหละค่ะเห็นภัยเพราะฉะนั้นแม้เป็นภัยก็เป็นภัยที่ไม่มีใครสามารถที่จะเห็นได้ถ้าไม่ประจักษ์แจ้งในภัยคือเกิดจริงๆดับจริงๆเพราะฉันต้องไตร่ตรองนะคะเห็นนี่เกิดเห็นจริงๆหรือเปล่าแล้วพอได้ยินเห็นอยู่ไหนไม่มีอีกเลยเห็นก่อนที่จะได้ยินไม่มีอีกเลยเพราะฉะนั้นภัยก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีขณะนี้นะคะปกปิดการที่ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ไม่เที่ยงเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อนะคะให้จำให้หลงให้เข้าใจว่ายังอยู่นี่คือภัยพระฉันไปหาภัยที่ไหนอะคะในป่ามีภัยอะคะมีงูมีสัตว์ร้ายในน้ำมีจระเข้มีปลาฉลามมีอะไรหารู้ไหมว่าภัยคือเดี๋ยวนี้ค่ะพระฉันคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำจริงนะคะแต่ต้องอาศัยการไตร่ตรองไม่ใช่ว่าพอเห็นภัยแล้วรีบไปละภัยผิดอีกรีบได้ยังไงก็ตัวตนนั่นแหละรีบไปก็ยังต้องเป็นภัยอยู่ต่อไปเพราะไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะเห็นภัยและปัญญาสามารถที่จะรู้หนทางที่จะพ้นภัยถ้าไม่ใช่ปัญญาก็หลงทางไปทำอย่างอื่นคิดว่าไปภาคเพียรนั่งนั่งแล้วรู้อะไรใครกำลังภาคเพียรสภาพธรรมะที่สะสมมาแสนโกรธกับความไม่รู้และความติดข้องและกิเลสทั้งหลายเต็มเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนจะดับให้หมดสิ้นเพียงแค่วัน2วัน7วันเดือนหนึ่งได้หรือโดยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จักแม้แต่ภัยไม่รู้จักแม้แต่ว่าขณะเนี้ยเป็นสังสารวัฏเพราะฉะนั้นการดับสังสารวัฏถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้นะคะดับสังสารวัฏไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้เป็นสังสารวัฏเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไตร่ตรองค่ะต้องฟังกี่ชาติไม่ใช่วันนี้วันเดียวปีนี้ปีเดียวนะคะหรือชาตินี้ชาติเดียวดูชีวิตของพระโพธิสัตว์ผู้ที่ยิ่งด้วยปัญญานะคะหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแล้วนะคะเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะทรงบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกับเพื่อที่จะพ้นภัยจากสังสารวัฏเพื่อที่จะรู้ความจริงของเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ที่กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเลยค่ะทีละหนึ่งขณะซึ่งถ้าศึกษาแล้วนะคะจิตตั้งเท่าไหร่คะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ต้องเห็นมากเท่าไหร่กว่าจะเป็นคนหนึ่งคนและเวลานี้กี่คนหลับตาไม่เหลือสักคนไปไหนคะหายไปได้ยังไงพอลืมตาก็มาได้ยังไงตั้งเยอะแยะเนี่ยค่ะเพราะความไม่รู้ทั้งหมดนะคะว่าแท้ที่จริงเห็นไม่ใช่คิดจะชาติไหนเมื่อไหร่กลางวันกลางคืนยังไงก็ตามถ้าเห็นเกิดขึ้นก็ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างนี้แล้วแต่ว่ารูปร่างสันฐานจะต่างต่างกันไปนะคะทำให้สภาพธรรมะที่จำเป็นเจตสิกที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติเรียกว่าสัญญาเจตสิกเป็นสภาพที่เกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นเราจำได้ทุกอย่างค่ะเห็นอะไรก็จำได้ยินเสียงก็จำถ้าไม่จำเสียงจะรู้เรื่องไหมคะเนี่ยเพราะว่าตอนเป็นเด็กก็เสียงทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าภาษาอะไรจนกว่าจะชินหูจนกว่าจะค่อยๆรู้ว่าเสียงนี้หมายความว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็มีภาษาต่างๆนะคะทั้งหมดนี่ก็คือความเป็นไปของสังสารวัฏซึ่งสัตว์โลกอยู่ในความมืดไม่รู้ว่าไม่มีเราแต่มีจิตเจตสิกรูปกำลังเกิดดับอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นจากการตรัสรู้ก็ทำให้รู้ว่านะคะที่เราเข้าใจว่าเป็นเราก็ไม่พ้นจากธรรมะซึ่งเป็นจิตเจตสิกรูปเปลี่ยนจิตเห็นให้เป็นจำไม่ได้ จำเป็นจำแต่เห็นรู้แจ้งในสิ่งที่กำลังปรากฏจำก็จำสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเจตสิกแต่ละหนึ่งก็มีลักษณะมีกิจการงานมีอาการปรากฏมีเหตุใกล้ให้เกิดหลากหลายกันไปนับประมาณไม่ได้เลยจึงทรงจำแนกเป็นประเภทประเภทให้รู้ว่าแม้ความติดข้องก็มีตั้งแต่เล็กน้อยที่สุดไม่รู้เลยนะคะว่าแค่เห็นก็ติดข้องในเห็นละมีใครไม่อยากเห็นบ้างเห็นอะไรก็ได้ขอให้เห็นเถอะใช่ไหมคะอย่าตาบอดซะเลยก็คิดกันอย่างนี้ค่ะในสังสารวัฏมานานแสนนานนะคะเพราะฉะนั้นคำแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะฟังไว้ไม่ใช่ไปทำอะไรเลยสะสมไว้เพื่อที่จะเข้าใจขึ้นพอฟังอีกเข้าใจได้พอได้ยินคำว่าธรรมะรู้เลยว่าหมายความถึงอะไรพอพูดว่าสังสารวัฏก็รู้อีกว่าหมายความถึงอะไรแต่ยังอีกมากนักใน45พรรษาที่ทรงแสดงด้วยพระมหากรุณาทุกคำจริงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ทันทีที่ฟังสามารถค่อยๆเข้าใจในความเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้จึงมีอีกคำหนึ่งนะคะปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมะซึ่งคนไทยใช้คำว่าบรมเพราะคนไทยจะไม่ใช้คำว่าปอแต่เปลี่ยนเป็นบอนะคะแทนที่จะพูดว่าปรมปรมะก็เป็นบรมเป็นธรรมะซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพอัตถะลักษณะของธรรมะที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยพูดถึงตามลักษณะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งของธรรมะเป็นอัตถะของธรรมะนั้นซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนะคะเป็นปรมัตถธรรมความจริงแท้ซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกไหมไม่ใช่ให้เชื่อไม่ใช่ให้จำแต่ให้รู้ว่าความจริงไม่ใช่คำว่าปรมัตถธรรมก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่อเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะก็เรียกว่าปรมัตถธรรมให้รู้ว่าไม่ใช่เราลึกซึ้งไหมคะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะทั้งหมดกำลังเกิดอ่ะเป็นอภิธรรมะเพราะลึกซึ้งอย่างยิ่งยิ่งเข้าใจยิ่งลึกซึ้งจนกระทั่งรู้ว่าหนทางเดียวนะคะที่จะเห็นภายในสังสารวัฏต้องไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังจริงๆรู้ว่าเป็นธรรมะเท่านั้นซึ่งกำลังเกิดดับไม่มีทางพ้นไปได้เลยไม่ว่าตายแล้วก็ยังต้องเกิดอีกเกิดดับต่อไปอีกจนถึงตายอีกมีแต่เกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายแล้วไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างเดียวถ้าตราบใดยังไม่เห็นสังสารวัฏนะคะก็ไม่ออกจากสังสารวัฏยังไม่ต้องคิดจะออกค่ะไม่ต้องฝืนกิเลสกิเลสชนะอยู่ตลอดเวลาเพราะมีมากแต่เข้าใจเมื่อไหร่นะคะค่อยๆละกิเลสสภาพธรรมะคือความเข้าใจต่างหากที่ละความไม่รู้และกิเลสได้เพราะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดแต่ถ้าไม่มีปัญญาไปพยายามสักเท่าไหร่ก็ละกิเลสไม่ได้แต่ความเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่กิเลสไม่เกิดขณะนั้นและเมื่อมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นก็ค่อยๆละคลายกิเลสจนกระทั่งสภาพธรรมะสามารถปรากฏกับปัญญาที่ใช้คำว่าประจักษ์แจ้งจากการฟังคือปริยัติสู่ปฏิปติสู่ปฏิเวทะเพราะฉะนั้นปริยัติหมายความว่ารอบรู้ในคำที่ได้ฟังนะคะไม่ใช่ฟังเผินๆแต่ฟังแล้วทุกอย่างเป็นธรรมะเห็นอะไรก็เข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงเกิดปรากฏให้รู้ว่ามีและต้องฟังอีกมากนะคะจนกระทั่งมั่นคงว่าไม่มีใครสามารถไปไหนทำอะไรให้เกิดปัญญาได้เพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้ธรรมะอยู่ตรงนี้เข้าใจตรงนี้ปัญญาเกิดตรงนี้จากปริยัติรอบรู้อย่างมั่นคงนะคะมีอีกสามคำซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาแสดงเพื่อไม่ให้หลงทางปริยัติรอบรู้ระดับไหนจึงจะถึงปฏิปติซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติรอบรู้ระดับที่มั่นคงนะคะเป็นสัจญาณญาณะแปลว่าปัญญาสัจจะแปลว่ามั่นคงมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะว่าเป็นธรรมะไม่มีตัวตนที่จะไปทำอะไรได้ทั้งสิ้นจึงสามารถที่จะมีปัจจัยที่จะทำให้ปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะที่ใช้คำว่าปฏิปติปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงถึงเฉพาะหนึ่งธรรมะ จึงสามารถที่จะรู้แจ้งในธรรมะนั้นได้เพราะเหตุว่าถ้ารวมๆกันมากมายใครจะไปรู้แจ้งอันไหนได้ใช่ไหมคะแต่ที่จะรู้แจ้งได้ก็ต่อเมื่อสภาพธรรมะปรากฏทีละหนึ่งยังไม่ถึงเวลานั้นใช่ไหมคะแต่จะถึงเมื่อมีปัญญาที่ค่อยๆละความไม่รู้และความติดข้องและสภาพธรรมะก็จะปรากฏโดยความเป็นอนัตตาแต่การที่จะไปสำนักปฏิบัติไปนั่งปฏิบัติไม่ใช่อนัตตาเป็นเราต่างหากที่จะทำแล้วก็ไปแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านะคะบรรดาสิ่งที่เกิดทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดเพราะเหตุว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงจนสามารถที่จะดับกิเลสซึ่งธรรมะอื่นดับไม่ได้เลยสามารถที่จะดับกิเลสหมดไม่เหลือเลยถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่างเปล่าไม่ใช่ไร้ประโยชน์นะคะแต่ทุกคำเนี่ยค่ะจะค่อยๆสะสมทำให้เข้าใจขึ้นละคลายกิเลสจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมตามลำดับขั้นเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีบุคคลเป็นพระอนาคามีบุคคลเป็นพระอรหันต์ถ้าฟังต่อก็จะรู้ว่าแต่ละขั้นของอริยสัจธรรมดับกิเลสอะไรไม่เหลือเลยค่ะดับจริงๆจึงใช้คำว่าประหารหรือดับกิเลสเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยเกิดและตายดับเป็นสมุจเฉทหรือเปล่าคะไม่เลยค่ะทันทีที่ตายจิตสุดท้ายขณะนี้ของชาตินี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปของชาติต่อไปขณะแรกเกิดทันทีไม่มีระหว่างขั้นใครก็ห้ามไม่ได้ใครก็ยับยั้งไม่ได้และจะเกิดเป็นอะไรก็บังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยเหมือนชาติก่อนนะคะเราที่เป็นคนนี้ชาติเนี่ยชาติก่อนเป็นใครเป็นอะไรไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปเพียงแค่จิตขณะสุดท้ายดับเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตขณะต่อไปสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะจิตที่ดับไปก่อนเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดถ้าจิตขณะนี้ยังไม่ดับจิตขณะต่อไปเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมีจิตสองขณะเกิดพร้อมกันไม่ได้เลยต้องจิตขณะหนึ่งดับการดับไปนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดได้ตามปัจจัยที่สะสมมาแล้วในจิตขณะก่อนเพราะฉะนั้นจะเกิดเป็นใครที่ไหนนะคะการสะสมแต่ละขณะก็ติดตามไปเพราะฉะนั้นการสะสมความโกรธก็เป็นคนเจ้าโทสะสะสมความโลภเห็นอะไรชอบหมดเลยค่ะไปตลาดนัดอยากซื้อหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแม้แต่ลืมตาขึ้นก็ติดละเพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะในแต่ละชาตินะคะมีประโยชน์ที่ว่าไม่ว่าชาติไหนจะเกิดเป็นใครสิ่งที่สะสมไว้แล้วเนี่ยค่ะไม่สูญหายเพราะฉะนั้นก็ฟังไว้เข้าใจไว้เพื่อที่จะได้รู้ว่านะคะเป็นปริยัติหรือยังเป็นสัจจญาณหรือยังยังไม่สามารถที่จะถึงปฏิปติได้ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะอย่างมั่นคง
4: การไปทำอะไรทำตามกันด้วยความไม่รู้ตามที่ต่างๆไม่ใช่หนทางไม่ใช่เหตุที่จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นแต่ว่ามีแต่พอกพูนสะสมหมักหมมสิ่งที่เป็นโทษก็คือความเห็นผิดความไม่รู้ต่อไปนะครับซึ่งเป็นอันตรายมากเลยนะครับในสมัยพุทธกาลนะครับก็จะมีเจ้าลัทธิทั้งหลายที่เป็นครูทั้ง6เป็นผู้ที่เผยแพร่ลัทธิความเห็นของตนเองมากมายก็มีผู้ที่เป็นลูกศิษย์มากแม้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะประทับอยู่ในที่ไม่ไกลบุคคลเหล่านี้ก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจที่จะฟังที่จะศึกษาเพื่อความเข้าใจเพราะว่าสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในยุคนี้สมัยนี้นะครับใครก็ตามที่ชักชวนคนพาคนไปประพฤติปฏิบัติในทางที่ผิดก็เท่ากับว่าเป็นการปิดกั้นบุคคลนั้นไม่ให้ได้ฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความเห็นผิดแม้เพียงบุคคลเดียวก็เป็นโทษกับบุคคลหมู่มากจริงๆคำไม่จริงทั้งหมดมาจากผู้ที่ไม่รู้มาจากผู้ที่มีความเห็นผิดก็ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นหนทางที่สำคัญนะครับที่จะช่วยกันดำรงรักษาไว้ซึ่งคำจริงแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็ สำหรับผู้ที่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็ประกาศเผยแพร่คำจริงนั้นตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับ
0: สิ่งที่น่าคิดนะคะน่าไตร่ตรองด้วยความเป็นผู้ตรงก็คือพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดำรงยั่งยืนต่อไปได้เพราะอะไรน่าคิดไหมคะทุกคนฟังดูเหมือนห่วงใยพระพุทธศาสนาด้วยความอยากให้มีพระพุทธศาสนายั่งยืนต่อไปหรือว่าเพราะเหตุว่าเห็นคุณจริงๆประโยชน์ใหญ่หลวงของพระธรรมที่ได้ทรงแสดงความจริงทุกอย่างทำให้สัตว์โลกพ้นจากความมืดบอดเพราะไม่รู้จึงมีอกุศลต่างๆมากมายแต่พอรู้แล้วนะคะความรู้นั้นก็จะนำไปสู่สิ่งทั้งปวงที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะดำรงพระพุทธศาสนาต้องรู้ว่าจะดำรงพระพุทธศาสนาได้อย่างไรด้วยการมีพระภิกษุที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่เข้าใจพระธรรมและไม่ประพฤติตามพระวินัยจะดำรงพระศาสนาได้ไหมเริ่มต้นจากไม่เข้าใจพระธรรมก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่สามารถที่จะดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้บางท่านก็บอกว่าวัดวาอารามพระวิหารเชตวันณบัดนี้นะคะไม่เหมือนพระวิหารเชตวันในครั้งก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังดำรงอยู่กับผู้ที่เข้าใจเท่านั้นถ้าไม่เข้าใจพระศาสนาจะดำรงอยู่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาไม่ได้ดำรงอยู่ที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ใช่ดำรงอยู่ที่พระภิกษุหรือคฤหัสถ์แต่ว่าดำรงอยู่ที่ผู้ที่ศึกษาด้วยความเคารพและมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะจึงสามารถที่จะดำรงพระศาสนาให้สืบทอดไปได้และพระศาสนาก็ไม่ได้ดำรงอยู่ที่วัดเพราะวัดก็เสื่อมสลายไปถ้าใครคิดจะรักษาวัดก็รักษาวัดในฐานะวัฒนธรรมประเพณีเพราะเหตุว่าวัดไม่มีชีวิตไม่มีความเข้าใจอะไรเลยเป็นแต่วัตถุเพราะฉะนั้นจะรักษาวัตถุก็ดำรงวัตถุในฐานะที่เป็นวัตถุโบราณหรือว่าศิลปะหรือประเพณีแต่ถ้าจะดำรงพระพุทธศาสนาต้องไม่ใช่เพราะคิดว่าจะต้องมีวัดเพราะมีวัดแต่ไม่มีคำสอนไม่มีใครเข้าใจธรรมะก็ได้มีภิกษุที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะไม่เข้าใจไม่ศึกษาธรรมะแล้วไม่ประพฤติตามพระวินัยก็รักษาพระศาสนาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะจึงสามารถที่จะช่วยกันดำรงพระพุทธศาสนาเพื่อประเทศชาติและคนรุ่นหลังต่อไปได้เพื่อพระศาสนาจะได้ดำรงต่อไป
4: กล่าวถึงในยุคนี้สมัยนี้นะครับก็จะมีการกล่าวถึงว่าเป็นผู้ที่อยากให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่มั่นคงครับ
0: ค่ะถ้ามีความไม่รู้นะคะก็ต้องไม่ตรงและไม่จริงใจยุคนี้นะคะคนหวังให้เด็กเนี่ยสนใจธรรมะเข้าใจธรรมะแต่จริงๆแล้วผู้ใหญ่ต่างหากถ้าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจธรรมะเด็กจะเข้าใจธรรมะได้ยังไงไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่บอกว่าให้เด็กไปบวชเนนนะคะหรือว่าให้ศึกษาธรรมะหรืออะไรก็ตามและผู้ใหญ่ก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วเด็กรู้จักใครจากผู้ไม่รู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่การที่จะดำรงพระพุทธศาสนาต้องเป็นผู้ที่รอบคอบละเอียดนะคะเป็นผู้ที่ตรงและมั่นคงจึงสามารถที่จะดำรงพระศาสนาได้ต้องเป็นผู้ที่จริงใจด้วยและถ้าเป็นสิ่งที่ดีรู้ว่าดีไม่กล้าที่จะทำดีพูดดีคิดดีหรือว่าอารมณ์อร่วยประนีประนอมปรองดองนั่นไม่ใช่พูดตรงนะคะตรงคือกุศลเกิดเมื่อไหร่อกุศลเกิดไม่ได้เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นกุศลกับอกุศลปรองดองกันได้ไหมหาทางพยายามปรองดองกันไปเถอะพบปะกันข้างหลังเป็นอาวุธก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจและมั่นคงจริงๆนะคะซื่อสัตย์ถ้าเป็นผู้ที่รู้ว่าอะไรดีพูดสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ด้วยความเป็นมิตรค่ะความเป็นเพื่อนที่หวังดีไม่อยากจะให้คนอื่นไม่รู้เข้าใจผิดทำอะไรผิดซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์กับเขาทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเพราะฉะนั้นแม้ว่าคำนั้นจะเป็นคำที่ตรงนะคะจริงถูกต้องก็พูด พื่อประโยชน์เพื่อความเป็นมิตรแท้มิตรจริงๆไม่ใช่ลวงให้เขาคิดว่าเขาจะได้ปัญญาได้มรรคผลได้นิพพานแต่ว่าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นนั่นคือไม่ใช่มิตรไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดถ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดผู้นั้นต้องไตร่ตรองก่อนถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องสมควรที่จะให้จึงให้แต่อย่าให้สิ่งที่ผิดๆและบอกว่าหวังดี
6: สวัสดีครับท่านวิทยากรครับคำว่าภิกษุมีนัยยะว่าหนึ่งผู้ขอแต่ว่าถ้าเราแยกศัพท์ของภิกษุว่าบุคคลใดเห็นภัยในสังสารวัฏบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นพระภิกษุ
4: เพราะว่าโดยความหมายนะครับมีคำว่าผู้ขอนะครับแต่ว่าด้วยคุณธรรมด้วยคุณความดีจึงมีพราหมณ์ท่านหนึ่งท่านเป็นผู้ขอก็ไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าในเมื่อพระภิกษุก็เป็นผู้ขอตนเองก็เป็นผู้ขอควรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียกข้าพระองค์ว่าเป็นภิกษุเช่นเดียวกันแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นภิกษุที่แท้จริงนะครับก็คือผู้ที่ปราศจากธรรมะที่เป็นพิษก็คือปราศจากอกุศลธรรมทั้งหลายเรียกว่าเป็นภิกษุไม่ใช่เพียงอาการขอเท่านั้นความเป็นพระภิกษุมีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นต้องอาศัยผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ที่มีศรัทธาที่จะทนุบำรุงท่านให้ชีวิตเป็นไปได้สิ่งที่จะเป็นเครื่องอุปการะตอบแทนก็คือประพฤติคุณความดีทุกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมขัดเกลากิเลสของตนเองประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ได้ทรงบัญญัติไว้ครับ
0: ค่ะคนขอไม่ใช่ภิกษุคนขออยากเป็นภิกษุถึงกับไปทูลพระพุทธเจ้าขอให้เรียกตนเองว่าภิกษุดูความอยากนะคะเพราะฉะนั้นภิกษุไม่ใช่ผู้ขอหรือว่าผู้ขอเนี่ยไม่ใช่ภิกษุแต่ที่ใช้คำว่าภิกษุคือผู้ขอหมายความว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำกิจหุงหาอาหารหุงต้มซื้อขายข้าวของอย่างคฤหัสถ์และอีกประการหนึ่งนะคะคุณความดีซึ่งชาวพุทธทุกคนที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็รู้ค่าของการเป็นภิกษุเพราะฉะนั้นมีศรัทธาที่จะทนุบำรุงภิกษุด้วยอาหารบิณฑบาตเพราะฉะนั้นภิกษุนะคะที่เข้าใจธรรมะแล้วก็ขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตนะคะรู้คุณของตนเองไหมว่าเราสละชีวิตเพื่อที่จะศึกษาพระธรรมซึ่งยากมากไม่ใช่ว่าคฤหัสถ์ทุกคนจะทำได้แต่ผู้ที่ทำได้ด้วยความจริงใจเนี่ยต้องรู้ค่ารู้คุณความดีของตนเองที่สามารถสละเพศคฤหัสถ์ได้เพราะฉะนั้นเนื่องด้วยตนเองมีคุณได้เข้าใจธรรมะประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตนำมาซึ่งสักการะด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทภิกษุนั้นนะคะไปอนุเคราะห์พุทธบริษัทด้วยการบิณฑบาตให้เขาได้กระทำสิ่งซึ่งเป็นกุศลอย่างยิ่งเพราะเป็นผู้ที่เห็นคุณในการที่จะดำรงรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการอนุเคราะห์ผู้ที่เป็นภิกษุในธรรมวินัยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยค่ะพระภิกษุเดินไปเนี่ยท่านมีคุณความดีผู้ที่สละชีวิตเพื่อศึกษาธรรมะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเป็นผู้ที่ทุกคนควรกราบไหว้ด้วยเหตุนี้นะคะท่านไปอนุเคราะห์ใจของท่านเนี่ยเดินไปไม่ใช่มุ่งหมายจะไปขอใครแต่รู้ว่าคนที่มีศรัทธาเนี่ยเขาก็จะเกิดกุศลที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวเขาและแก่พระธรรมด้วยเหตุนี้นะคะภิกษุที่ได้รับอาหารบิณฑบาตแล้วทำความดีในเพราะการขอด้วยศรัทธาด้วยคุณความดีของตนก็ต้องทำความดีคือเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยขณะนี้นะคะกำลังฟังธรรมะหรือเปล่าคะฟังกำลังสนทนาธรรมะหรือเปล่าเราไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยแต่พูดเรื่องสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าสิ่งนั้นแหละเป็นธรรมะไม่มีอะไรพ้นจากธรรมะเลยเพราะฉะนั้นรอบตัวทั้งหมดรวมทั้งที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นเราหรือเป็นตัวก็เป็นธรรมะด้วยฟังเรื่องธรรมะนะคะเราพูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงให้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะอะไรเป็นจิตใจที่เราใช้คำว่าจิตหรือว่าเป็นรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู้เราแยกธรรมะให้ละเอียด มีสภาพธรรมะที่เป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมและอีกสภาพหนึ่งคือนามธรรมแต่นามธรรมนี่ค่ะมีสองอย่างเห็นไหมคะเริ่มแยกนามธรรมออกแล้วขณะที่เห็นกับขณะที่ชอบเป็นขณะเดียวกันหรือเปล่า
5: ไม่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีความเข้าใจทีละหนึ่งว่าเห็นเป็นอื่นไม่ได้เลยนะคะเห็นขณะนั้นรู้ว่ามีสิ่งอะไรที่กำลังปรากฏทางตานั่นคือเห็นแต่ไม่มีใครรู้ว่าจิตเห็นนะคะเพียงหนึ่งขณะเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ดับไปแต่จิตที่เกิดสืบต่อเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรซึ่งไม่เห็นถูกต้องไหมคะที่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะคิดนึกถึงรูปร่างขณะนั้นต่อจากจิตเห็นแต่ไม่ใช่จิตเห็นเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมีเห็นเราคิดว่ามากมายเหลือเกินนะคะแต่สิ่งที่เกิดต่อจากจิตเห็นมากกว่านั้นเห็นนิดเดียวค่ะแต่คิดมากได้ยินก็นิดเดียวเพียงชั่วได้ยินแต่คิดมากเพราะว่าขณะนี้กำลังคิดถึงความหมายของทุกคำจากเสียงที่ได้ยินแค่นิดเดียวแล้วก็ดับไปนี่ก็คือธรรมะทั้งหมดค่ะมีความละเอียดอย่างยิ่งนะคะซึ่งคิดเองไม่ได้คิดเองไม่ออกนะคะคิดเองก็ผิดด้วยเพราะเหตุว่าอาจจะคิดว่าเห็นกับได้ยินพร้อมกันก็ไม่พร้อมกันแล้วเห็นกับชอบพร้อมกันก็ไม่พร้อมกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นเห็นก็หนึ่งขณะได้ยินก็หนึ่งขณะนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นอย่างนี้ส่วนชอบไม่ชอบนะคะเป็นนามธรรมแต่ไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตนามธรรมนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกกะแต่คนไทยเขาออกเสียงว่าเจตสิกนะคะเพราะฉะนั้นจิตเห็นเป็นจิตแต่สภาพนามธรรมอื่นซึ่งเกิดกับจิตอาศัยกันและการเกิดขึ้นกับจิตไม่ใช่จิตนะคะแต่เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นเจตสิกทั้งหมดนี่ค่ะต่างกันหลากหลายมากเป็น52ประเภทชอบเป็นจิตเห็นหรือเปล่าคะไม่เป็นค่ะคนที่ฟังและคิดเข้าใจตอบได้แต่คนที่ฟังและคิดว่าอะไรกันนี่นะคะอาจจะไม่สนใจเลยทั้งที่กำลังอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่ฟังในความละเอียดก็จะตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเห็นไม่ใช่ชอบชอบเป็นจิตหรือเปล่ามีอีกอย่างหนึ่งที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะเจตสิกเป็นสภาพที่เป็นนามธรรมไม่อ่อนไม่แข็งไม่เย็นไม่ร้อนแต่ว่ามีลักษณะหลากหลายมากสงสัยมีจริงๆไหมคะเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกนอกจากเห็นนอกจากได้ยินนอกจากได้กลิ่นนอกจากลิ้มรสนอกจากรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสห้าทางนี้แล้วนะคะที่เหลือชอบบ้างไม่ชอบบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างทั้งหมดเป็นเจตสิกเพราะเห็นอย่างนั้นจึงชอบเพราะเห็นจึงไม่ชอบเพราะเห็นจึงดีใจเพราะเห็นจึงเสียใจเบื่อมีไหมคะใครไม่รู้จักเบื่อบ้างเบื่อมีจริงๆเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเป็นเจตสิกเนี่ยค่ะคือที่เข้าใจว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายก็คือจิตเจตสิกและรู้นี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างอื่นนะคะไม่ได้ฟังธรรมะเข้าใจอย่างอื่นไม่ได้เข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจธรรมะคือตัวจริงสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งใครก็ไม่สามารถจะรู้ได้เข้าใจว่ามีคนแต่ว่าที่ว่ามีคนถ้าไม่มีธรรมะเลยสักอย่างจะมีคนไหมแต่เพราะมีนามธรรมและรูปธรรมจึงกล่าวว่ามีคนโต๊ะเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมรูปธรรมชัดเจนแล้วนะคะตอนนี้สภาพรู้เท่านั้นที่เป็นนามธรรมและสภาพรู้ก็ต่างกันเป็นสองอย่างคือสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานคือจิตเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนอกจากนั้นแล้วก็เป็นเจตสิกคิดนึกก็เป็นจิตแต่คิดเพราะชอบหรือคิดเพราะไม่ชอบเวลาชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คิดถึงสิ่งที่ชอบใช่ไหมเวลาที่ไม่ชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คิดถึงสิ่งที่ไม่ชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นคิดเป็นจิตชอบหรือไม่ชอบเป็นเจตสิกไม่ต้องท่องใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้ แต่จากที่ไม่เคยฟังไม่เคยเข้าใจก็เริ่มรู้ว่าธรรมะไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครแต่เกิดแล้วบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ไม่ให้ได้ยินได้ไหมได้ยินแล้วไม่ให้คิดได้ไหมเพราะฉะนั้นมีอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่จะทำให้เข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นคือธรรมะทั้งหลายคือสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะเป็นอนัตตาไม่ทราบว่าใครเคยได้ยินคำนี้มาก่อนหรือเปล่านะคะอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่อัตตาอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตนของตนใครไม่มีจิตบ้างใครไม่มีเจตสิกไม่มีรูปไม่มีนะคะถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะรูปร่างอย่างใดเป็นนกเป็นงูเป็นช้างรูปร่างต่างกันนะคะรูปก็ยังคงเป็นรูปคือไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทุกสิ่งที่ได้ฟังแล้วนะคะเปลี่ยนไม่ได้ต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงทดสอบคือเมื่อได้ฟังอะไรแล้วสามารถที่จะเข้าใจทันทีถึงสิ่งที่ได้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นเคยได้ยินคำว่ากายกับใจใช่ไหมคะก่อนฟังธรรมะทุกคนก็ได้ยินคำว่ากายกับใจแต่ฟังธรรมะแล้วความเข้าใจต้องชัดขึ้นเพราะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกายกับใจกายเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะอะไรรูปธรรมนะคะคือที่เคยพูดคำที่ไม่รู้จักต่อจากนี้จำได้เลยถ้ารู้จักคือสามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่เราพูดถึงนี่เป็นอะไรต้องเป็นหนึ่งในสามคือเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือรูปต้องมีความเข้าใจในความต่างชัดเจนมิฉะนั้นเราก็เพียงแต่อ่านหนังสือได้ยินแล้วก็จำไว้เท่านั้นเองนะคะแต่ความเข้าใจไม่ใช่เพียงอ่านไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินแต่เป็นความเข้าใจคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่สภาพรู้นะคะเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นกายกับใจกายเป็นรูปธรรมใจเป็นอะไรคะใจเป็นนามธรรมนามธรรมมีสองอย่างนะคะเพราะฉะนั้นใจเป็นอะไรเห็นไหมคะและมีเจตสิกด้วยไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเนี่ยไม่แยกจากกันเลยเวลาที่เราพูดคำธรรมดานะคะเช่นใจเงี้ยต้องมีทั้งจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นใจดีหมายความว่าจิตเป็นสภาพรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏใจดีคือขณะนั้นเป็นกุศลธรรมเป็นธรรมะที่ดีงามที่สามารถที่จะทำให้เกิดผลที่ดีสิ่งที่ดีทั้งหมดเนี่ยนะคะต้องมาจากเหตุที่ดีเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าไม่ว่าเราจะพูดว่ากายกับใจเราก็ต้องรู้ว่ากายหมายความเฉพาะรูปส่วนใจนั้นต้องทั้งจิตและเจตสิกและทั้งสองอย่างเนี่ยไม่แยกจากกันเลยแต่ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ถ้ารู้อะไรต้องรู้จริงได้ยินคำว่าจิตต้องรู้จริงได้ยินคำว่าเจตสิกต้องรู้จริงมิฉะนั้นแล้วสับสนเพราะว่าทั้งสองอย่างได้เกิดพร้อมกันเกิดร่วมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแยกกันไม่ออกเลยเพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นนะคะมีใครรู้บ้างต้องมีธรรมะสิ่งที่มีจริงที่อาศัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้จะเกิดขึ้นตามลำพังไม่ได้เลยเช่นเห็นต้องอาศัยตาถ้าไม่มีตาเห็นเกิดขึ้นไม่ได้และไม่ใช่แต่อาศัยตาอย่างเดียวนะคะต้องอาศัยสิ่งที่สามารถกระทบกับตาได้ด้วยแข็งกระทบตาได้ไหมคะไม่ได้อะไรกระทบตาได้สีสันวรรณะที่อยู่ที่แข็งนั่นเองต้องฟังนะคะสีสันวรรณะเราเรียกว่าสีสันวรรณะแต่หมายความถึงสิ่งที่กำลังปรากฏไม่เรียกว่าสีไม่เรียกว่าวันนะไม่เรียกอะไรเลยกำลังปรากฏสิ่งนี้แหละอยู่ที่ธาตุแข็งเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าแต่ละหนึ่งที่ปรากฏเพียงหนึ่งความจริงต้องมีสิ่งอื่นรวมอยู่ด้วยในสิ่งนั้นเพราะจะมีแต่เพียงสิ่งนั้นเกิดขึ้นเองตามลำพังไม่ได้นี่เป็นเหตุที่เราจะต้องศึกษาให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นตั้งแต่คำว่าธรรมะได้แก่สิ่งที่มีจริงไม่ใช่สภาพรู้เป็นรูปธรรมสภาพรู้เป็นจิตและเจตสิกแต่ทั้งหมดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องมีปัจจัยที่อาศัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเกิดเองตามลำพังไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตอาศัยเจตสิกเกิดพร้อมกันด้วยดับพร้อมกันด้วยเป็นธาตุรู้สิ่งเดียวกันด้วยเจตสิกก็อาศัยจิตและอาศัยเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเดี๋ยวนี้นะคะจิตเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะ มีเนี่ยค่ะคือการฟังถ้าไม่ฟังหรือว่าแค่ได้ยินจะไม่รู้เลยแต่ถ้าตอบได้ว่าจิตเห็นต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็เพราะเมื่อกี้นี้ได้ฟังว่าจิตเป็น

ใจกันและกันเกิดขึ้นถ้าแยกก็เป็นจิตและเจตสิกถ้ารวมกันก็เป็นใจเพราะฉะนั้นเห็นเป็นอะไรคะเห็นเป็นจิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกันนะคะแต่อะไรเห็นจิตเห็นเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแต่อาศัยเจตสิกซึ่งทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นรู้สึกยังไงคะมีจริงๆหรือเปล่าคะความรู้สึกมีแน่ๆแล้วรู้สึกมีจริงแล้วเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะอะไรคะเป็นนามธรรมประเภทไหนจิตหรือเจตสิกถ้ากล่าวโดยเจาะจงนะคะความรู้สึกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวดีใจบังคับบัญชาไม่ได้เลยเกิดแล้วปรากฏให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นธรรมะแน่นอนนะคะเป็นนามธรรมแน่นอนแต่เป็นจิตหรือเจตสิกเก่งแล้วนะคะเป็นเจตสิกเพราะว่าจิตเห็นจิตได้ยินแต่ขณะนั้นที่เห็นเนี่ยมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยและความรู้สึกเนี่ยเกิดกับจิตทุกขณะเวลาเสียใจนะคะกำลังเสียใจค่ะเป็นเราหรือเปล่าคะไม่ใช่แล้วเป็นอะไรเป็นธรรมะเป็นนามธรรมนะคะเป็นเจตสิกเนี่ยค่ะชัดเจนเปลี่ยนไม่ได้เลยคนตายตายแล้วมีจิตไหมไม่มีนะคะมีแต่ร่างกายเพราะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสใครกระทบสัมผัสก็ไม่รู้สึกไม่คิดนึกไม่อะไรทั้งสิ้นมีแต่รูปธรรมแต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่มีทั้งร่างกายและใจจึงมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมไม่มีเราค่ะที่นั่งอยู่ที่นี่เลือกเกิดหรือเปล่าเห็นไหมคะแต่เกิดแล้วอะไรเกิดธรรมะที่เกิดต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดเป็นจิตหรือเกิดเป็นเจตสิกหรือเกิดเป็นรูปเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เลือกเกิดเลยใช่ไหมคะขณะที่เกิดเนี่ยอะไรเกิดธรรมะเกิดตอบได้แล้วใช่ไหมคะแต่ธรรมะอะไรในขณะเกิดทั้งจิตเจตสิกและรูปเกิดพร้อมกันในหนึ่งขณะแต่จิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปเจตสิกหนึ่งเจตสิกใดจะเป็นจิตไม่ได้เลยจิตก็จะเป็นเจตสิกหนึ่งเจตสิกใดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นให้ทราบนี่คือธรรมะซึ่งไม่มีใครเปลี่ยนได้นะคะเป็นปรมัตถธรรมยิ่งใหญ่ปรมะใครเปลี่ยนไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้แต่ทรงแสดงความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมะไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เลยเปลี่ยนจิตให้เป็นเจตสิกไม่ได้เปลี่ยนรูปให้เป็นจิตให้เป็นเจตสิกไม่ได้แต่ละหนึ่งต้องเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่เล็กจนโตไปโรงเรียนทำงานไปเที่ยวสนุกสนานเข้าค่ายทั้งหมดเป็นอะไรคะเป็นธรรมะคือจิตเจตสิกรูปเพื่อไม่ให้ลืมสามคำนี่ไงคะว่าธรรมะเนี่ยจะไม่พ้นจากสามคำนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะพูดถึงอะไรทั้งหมดนะคะฟังแล้วเข้าใจทันทีว่านั่นคืออะไรขนมจีนน้ำยาเป็นอะไรคะเป็นรูปธรรมอร่อยเป็นอะไรคะเจตสิกที่ชอบรู้สึกดีใจที่ได้รับประทานก็เป็นเจตสิกใช่ไหมคะถ้าเผ็ดมากเป็นอะไรคะเห็นไหมคะเริ่มยากขึ้นมาละเผ็ดเป็นอะไรเผ็ดเป็นรูปธรรมเวลาที่รู้สึกเผ็ดใช่ไหมคะรับประทานและรู้เลยว่าเผ็ดแค่ไหนเผ็ดน้อยเผ็ดมากสภาพนั้นเป็นจิตที่รู้ที่ลิ้มรสเผ็ดเผ็ดเป็นรสหนึ่งนะคะบางรสหวานบางรสเปรี้ยวบางรสเค็มเผ็ดก็เป็นรสชนิดหนึ่งนะคะแต่เห็นเผ็ดได้ไหมทำไมถึงรู้ว่าพริกไม่ใช่เห็นเผ็ดแต่เห็นพริกเพราะรูปร่างสันฐานแสดงว่าเคยลิ้มรสนั้นและจำได้จึงรู้ว่าเผ็ดถ้าเห็นสิ่งที่เผ็ดมากๆและเคยรับประทานแล้วแค่เห็นนะคะคิดถึงรสได้แต่ไม่ใช่ลิ้มรสเพราะฉะนั้นสภาพจำมีจริงๆไหมคะเป็นเราหรือเปล่าเป็นธรรมะอะไรจำกันทุกวันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องรู้ชัดเจนว่าจำไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะประเภทไหน

0: นามธรรมที่เป็นเจตสิกจิตไม่ได้จำค่ะจิตเพียงแค่เห็นเห็นคือเห็นแต่จำไม่เห็นก็จำเห็นก็จำเวลาเห็นจำอะไรคะจำสิ่งที่ปรากฏให้เห็นใช่ไหมคะแล้วแต่อะไรก็ตามที่ปรากฏให้เห็นจำเลยถ้าไม่จำจะรู้ไหมว่าเห็นดอกไม้หรือเห็นคนแต่เพราะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหลากหลายมากสภาพจำที่เกิดกับจิตทุกขณะจำละเอียดมากจนสามารถจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ทันทีใครนั่นคือจำนะคะเป็นนามธรรมมีจริงไม่ใช่เราแต่เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าสามารถที่จะตอบได้นะคะว่าธรรมะเป็นอะไรเป็นรูปธรรมหรือเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกก็เริ่มรู้จักธรรมะว่านี่คือธรรมะนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแท้ที่จริงก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งถ้าเป็นรูปธรรมสิ่งนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยสีต่างๆรู้อะไรไม่ได้เสียงรู้ไม่ได้กลิ่นรู้ไม่ได้รสรู้ไม่ได้เย็นรู้อะไรไม่ได้อ่อนแข็งตึงไหวรู้อะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนอกจากนี้แล้วนะคะก็คือจิตและเจตสิกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแค่เห็นแต่เห็นแล้วชอบเป็นเจตสิกจำเป็นเจตสิกโกรธเป็นเจตสิกวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะนอกจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วทั้งหมดที่เป็นนามธรรมเป็นเจตสิกไม่ยากเลยใช่ไหมคะเริ่มรู้จักว่าไหนละเรามีแต่ธรรมะทั้งนั้นเริ่มเข้าใจความหมายว่าอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับเห็นเนี่ยค่ะไม่ใช่ได้ยินเร็วแค่ไหนต่อกันสนิทแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าไม่ได้ต่อกันทันทีต้องมีจิตอื่นเกิดสืบต่อขั้นระหว่างเห็นกับได้ยินซึ่งดูเหมือนพร้อมกันนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้เริ่มเข้าใจเริ่มเห็นเริ่มรู้จักคุณของผู้ที่ทุกคนกราบไหว้บูชาในพระปัญญาคุณแต่ยังไม่ศึกษาไม่ฟังไม่รู้ว่าปัญญานั้นรู้อะไรแต่ขณะนี้รู้เลยค่ะเห็นกับได้ยินไม่พร้อมกันห่างกันโดยมีจิตที่เกิดขั้นหลายขณะต่อไปนะคะถ้าเรียนความละเอียดของธรรมะมากขึ้นคืออภิธรรมะจากธรรมะธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมสิ่งที่มีจริงซึ่งใครเปลี่ยนไม่ได้และเป็นอภิธรรมะด้วยลึกซึ้งเกินกว่าที่ใครจะรู้ได้ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ให้รู้ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินพร้อมกันไม่ได้และมีจิตเกิดระหว่างขั้นจิตเห็นกับจิตได้ยินถ้าศึกษาอภิธรรมะคือความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะแต่ละหนึ่งขณะ
1: หน้าที่ที่ควรจะทำกับบุคคลที่อยู่รอบๆเรานะฮะตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มิตรสหายเพื่อนฝูงนะครับ
2: ก็ลองฟังข้อความโดยประมวลนะครับจากสิงคาลกาสูตรดูนะครับอย่างเช่นในเรื่องของทิศเบื้องหน้านะครับก็คือผู้ที่เป็นบิดามารดาหรือว่าพ่อแม่นะครับพ่อแม่หรือว่าบิดามารดานะครับเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นผู้ที่ให้ชีวิตเป็นผู้ที่เลี้ยงดูบุตรธิดานะครับจริงๆนะครับพ่อแม่นะครับท่านก็จะมีกิจหน้าที่ที่สำคัญนะครับก็คือห้ามให้ออกจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในคุณความดีนะครับให้ศึกษาศิลปวิทยาหาคู่ครองที่เหมาะสมรวมไปถึงมอบทรัพย์สมบัติให้ในกาลโอกาสที่ควรนะครับนี่คือผู้ที่เป็นบิดามารดานะครับมีความอนุเคราะห์เกื้อกูลต่อบุตรธิดาอย่างไรเนี่ยครับบุตรธิดานะครับพอได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ที่เป็นบิดามารดาแล้วนะครับควรที่จะกระทำอะไรบ้างที่จะเป็นเครื่องตอบแทนในคุณความดีที่ท่านกระทำนะครับก็คือท่านเลี้ยงเรามาก็ต้องเลี้ยงท่านตอบช่วยทำกิจการงานของท่านดำรงวงตระกูลก็คือเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดีงามแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติตนให้เหมาะควรที่จะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ท่านจะมอบให้และเมื่อท่านสิ้นชีวิตไปนะครับก็ทำบุญอุทิศกุศลไปให้ท่านครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะถ้าใครเบื่อที่จะรู้ความจริง ของสิ่งที่มีนะคะคนนั้นไม่มีโอกาสที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่คิดว่าเรานับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าความจริงไม่ใช่ว่านับถือเพียงคิดว่าเรานับถือนะคะแต่เรานับถือในคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วที่ทำให้เรามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราเป็นธรรมะหรือเปล่าแต่ละคนเป็นพ่อเป็นไหมแม่เป็นไหมทุกอย่างต้องเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นคุณความดีของพ่อและแม่มีแค่ไหนกับเราคิดดูนะคะตั้งแต่เกิดเนี่ยค่ะตั้งแต่เรายังไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแต่พ่อแม่ก็เลี้ยงดูนะคะถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ไหมไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นคุณตั้งแต่ว่าเลี้ยงดูชนิดซึ่งลูกเนี่ยจะทำอย่างพ่อแม่ทำกับเราได้หรือเปล่าตั้งแต่เราเป็นเด็กเล็กๆนะคะมีอุจจาระมีปัสสาวะพ่อแม่ไม่เคยรังเกียจเลยและเราสามารถจะทำสิ่งนี้กับพ่อแม่ได้ไหมท่านป่วยไข้ท่านไม่มีใครดูแลนะคะเราทำได้ความไม่พอใจหรือทำได้การเห็นว่าเป็นโอกาสที่เราจะมีโอกาสทำสิ่งซึ่งคนอื่นอาจจะไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะแล้วแต่ว่าเราจะคิดอะไรความคิดเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นเพราะฉะนั้นคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีดีเป็นอะไรคะธรรมะประเภทไหนเจตสิกก็เก่งนะคะแต่ว่าเสียงเบามากเลยเพราะคงจำได้ว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นนะคะกำลังรู้รสแล้วก็กำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นจิตแน่ๆรู้ว่าสิ่งนี้กำลังปรากฏนะคะเสียงนี้กำลังปรากฏกลิ่นนี้กำลังปรากฏแต่ธรรมะอื่นทั้งหมดเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นที่เราเห็นพ่อหรือเห็นแม่ขณะนั้นอะไรคะไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเป็นจิตและเจตสิกเนี่ยค่ะทบทวนบ่อยๆเพื่อที่จะให้เราไม่ลืมว่าสิ่งที่เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะมีความเข้าใจและต่อไปถ้าเข้าใจขึ้นประโยชน์มากกว่านี้มากแต่ยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่ถึงประโยชน์นั้นก็อาจจะคิดว่าไม่เห็นมีประโยชน์อะไรแค่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ความจริงการรู้ว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะเป็นความจริงถึงที่สุดสูงสุดไม่เปลี่ยนเลยไม่ว่าในกาลไหนๆก็จะไม่พ้นจากสภาพที่มีจริงคือจิตต้องมีแน่พ่อแม่มีจิตเรามีจิตแล้วก็เจตสิกที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นที่เราใช้คำว่าพ่อแม่คือผู้มีคุณยิ่งกว่าใครทั้งหมดเพราะเหตุว่านอกจากเราจะเกิดมาแล้วเลี้ยงดูเราแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ให้ทุกอย่างเราหรือเปล่ากำลังนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้นะคะมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าและไม่ใช่ให้วันนี้วันเดียวนะคะให้มาตั้งแต่เกิดและต่อไปก็ยังให้ต่อไปอีกรู้คุณของพ่อแม่ไหมถ้าขณะที่รู้ว่าพ่อแม่มีคุณนะคะขณะนั้นเป็นอะไรไม่ใช่เราแต่เป็นอะไรคะจิตและเจตสิกเห็นไหมคะแล้วเวลาที่โกรธคุณพ่อคุณแม่มีไหมคะมีขณะนั้นเป็นธรรมะหรือเป็นเราธรรมะถ้าไม่มีธรรมะไม่มีเราถ้าไม่มีธรรมะไม่มีพ่อไม่มีแม่ถ้าไม่มีธรรมะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเข้าใจว่าหลากหลายมากนะคะประมวลแล้วก็คือว่าต้องเป็นธรรมะที่เป็นจิตเรียกว่าเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปเพราะฉะนั้นการที่เราสนทนากันนะคะไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าสามารถที่จะทบทวนให้เราเข้าใจมั่นคงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะแต่เรียกชื่อได้หลากหลายเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่เป็นพ่อใช่ไหมคะแต่ก็เป็นธรรมะคือไม่พ้นจากจิตเจตสิกและรูปเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เป็นเหตุที่ดีต้องนำมาซึ่งผลที่ดีถ้าผลเกิดขึ้นเป็นผลที่ดีก็ต้องมาจากเหตุที่ดีแต่เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ดีและไม่ดีเช่นเราชอบดอกไม้เนี่ยสวยจังเลยนะคะดีหรือไม่ดีคะค่ะคือถ้าไม่คิดจะไม่เป็นความเข้าใจของเราเองเพียงเขาบอกเนี่ยเราก็ลืมไม่มีประโยชน์เลยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยคนที่รู้ประโยชน์ต้องคิดไตร่ตรองว่าอะไรจริงอะไรถูก คนนั้นจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้ามีคนถามว่าดอกไม้นี่สวยมากชอบไหมตอบว่าชอบเพราะชอบจริงๆขณะที่ชอบดอกไม้เนี่ยดีไหมถ้ายังไม่ฟังเลยทุกคนก็ต้องตอบว่าดีเพราะว่าชอบดีกว่าไม่ชอบใช่ไหมคิดอย่างนั้นนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะหลากหลายมากให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆนะคะบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ให้ชอบได้ไหมไม่ได้นะคะถ้าเกิดโกรธไม่ให้โกรธได้ไหมแสดงให้เห็นว่าเราจะต้องมีความเข้าใจจริงๆนะคะเมื่อพูดคำไหนแล้วควรที่จะเข้าใจคำนั้นให้มั่นคงขึ้นเช่นถ้าบอกว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็หมายความว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วปรากฏแล้วว่าเป็นอย่างนั้นไม่มีใครไปทำให้เป็นอย่างนั้นเลยแต่อาศัยธรรมะที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอาศัยกันและการเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างโกรธเกิดขึ้นเนี่ยค่ะทุกคนรู้จักโกรธแต่ไม่รู้เลยนะคะเข้าใจว่าโกรธเป็นเราแต่ความจริงโกรธเป็นโกรธคือการที่จะฟังสิ่งที่มีจริงให้มั่นคงจริงๆว่านะคะเป็นการรู้ความจริงถึงที่สุดเปลี่ยนไม่ได้เลยโกรธจะเป็นเราไม่ได้โกรธจะเป็นพี่เราโกรธไม่ได้จะเป็นเพื่อนเราโกรธไม่ได้โกรธก็คือโกรธโกรธเกิดขึ้นโกรธดับไหมคะค่ะเนี่ยค่ะฟังธรรมะแล้วก็คือว่าแม้แต่ละคำที่เราฟังแล้วอย่าผ่านไปนะคะต้องเข้าใจจริงๆว่าโกรธเนี่ยดับไหมดับรู้ไหมตอบได้นะคะว่าโกรธเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับด้วยแต่ถามว่ารู้ไหมว่าเกิดดับเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดับไปแล้วก็ไม่รู้มีแต่ว่าขณะนั้นโกรธมีนี่แสดงเห็นว่าความรู้ของเราขั้นฟังนะคะเพียงแต่เริ่มที่จะมีความเข้าใจขึ้นนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยโลกนี้ก็ว่างเปล่าไม่มีแต่ว่าสิ่งที่เกิดมีในโลกนี้หลากหลายมากแม้แต่รูปธรรมและนามธรรมก็ต่างกันเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเปรียบเทียบไปเห็นประโยชน์ของการมีชีวิตอยู่ว่าทุกคนเนี่ยมีชีวิตอยู่ไม่นานไม่รู้เลยสักนิดค่ะว่าใครจะต้องจากโลกนี้ไปแต่ถ้าก่อนจะจากโลกนี้ไปก็ไม่รู้ความจริงของโลกนี้นะคะตื่นมาก็หลงไม่รู้ความจริงแล้วก็มีโลภะติดข้องแล้วก็มีโทสะความขุ่นเคืองใจที่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการเต็มไปด้วยอกุศลเต็มไปด้วยใจที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าขณะหลับนะคะไม่มีใจที่ไม่ดีเกิดแต่พอตื่นแล้วมีใจที่ไม่ดีหรือใจที่ดีเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจถูกต้องว่าใจดีคืออย่างไรถ้ารู้จริงๆนะคะก็จะรู้หนทางว่าที่ใจจะดีได้เพราะอะไร
1: เราพูดกันถึงเรื่องดีต่อใจกับใจดีกราบเรียนท่านอาจารย์ครับในเรื่องของใจคืออะไรครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะทุกคนมีใจนะคะอยากรู้จักใจไหมคะอยากรู้จักใจคนอื่นหรือว่าอยากรู้จักใจเราใจเรานะคะรู้ยากไหมคะค่ะหมายความว่ารู้ได้ว่าใจในรู้ยากจริงๆนะคะเพราะว่าใจอยู่ไหนคำตอบก็คือว่าอยู่ที่เราที่เราเนี่ยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เส้นผมจนถึงปลายเล็บแล้วใจอยู่ตรงไหนมีคนที่ที่หน้าอกซ้ายทำไมที่ตรงนั้นเลยคะทำไมรู้ว่าใจอยู่ตรงนั้นหรือคิดว่านั่นมีรูปร่างของหัวใจแล้วก็มีคนบอกว่าหัวใจนี่แหละคือใจใช่ไหมคะแต่ความจริงไม่ใช่เลยค่ะหัวใจมีรูปร่างใช่ไหมคะแต่ใจไม่มีรูปร่างใจขณะนี้ค่ะกำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังได้กลิ่นกำลังลิ้มรสกำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกระทบสัมผัสมีสิ่งที่แข็งปรากฏสิ่งที่แข็งกระทบกันถ้าไม่มีใจนะคะไม่รู้ความแข็งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยที่จะรู้ว่าใจอยู่ที่ไหนนะคะพอแข็งกระทบรู้แข็งนั่นแหละคือใจคิดนึกทุกวันใช่ไหมคะตาคิดได้ไหมหูคิดได้ไหมรูปร่างหัวใจนั่นแหละคิดได้ไหมไม่ได้เพราะว่าสภาพธรรมะที่เป็นใจนะคะเกิดขึ้นรู้แต่ว่าสภาพธรรมะอื่นนอกจากใจไม่รู้ ตาเป็นรูปร่างตาแต่ตาเองก็เป็นก้อนเนื้อไม่เห็นอะไรหูก็เป็นรูปร่างหูก็เป็นเนื้ออีกใช่ไหมคะจะใช้คำว่ากระดูกจะใช้คำว่าเยื่อจะใช้คำว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นค่ะก็เป็นแต่เพียงเหมือนสิ่งอื่นที่อ่อนและแข็งทั่วๆไปตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยร่างกายของเราอ่อนหรือแข็งทุกส่วนจับผมแข็งนะคะจับมือแข็งหรือบางส่วนก็อาจจะอ่อนนุ่มนะคะแต่ลักษณะนั้นไม่รู้อะไรเลยค่ะถ้าไม่มีใจอย่างคนตายเนี่ยเพิ่งตายใหม่ๆเนี่ยก็มีทุกอย่างเลยเหมือนเดิมเลยนะคะตาก็ยังอยู่หูก็ยังอยู่รูปร่างทั้งหมดปรากฏเหมือนยังอยู่แต่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่รู้แบบคิดนึกอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเริ่มแยกกายกับใจกายไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นและถ้าไม่มีใจนะคะกายก็เหมือนกับท่อนไม้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นแต่เพราะเหตุว่าใจเป็นสภาพรู้นะคะสามารถที่จะรู้ว่าขณะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นี่ใจนะคะใครอยากรู้จักใจก็คือเดี๋ยวนี้ที่เห็นนี่แหละเป็นใจที่เห็นเวลาที่เกิดได้ยินขึ้นได้ยินเนี่ยมีเสียงปรากฏนะคะเสียงไม่ใช่ใจเสียงรู้อะไรไม่ได้แต่ขณะที่กำลังได้ยินเสียงต้องต่างกันละนักศึกษาหมายความถึงผู้ศึกษาผู้ที่ไตร่ตรองพิจารณาสิ่งที่ได้ฟังจนกระทั่งเป็นความเข้าใจมิฉะนั้นแล้วไม่ชื่อว่าศึกษาแต่สิ่งใดๆในโลกนี้มีมากมายมหาศาลนะคะจะศึกษาอะไรดีศึกษาอะไรถึงจะจบคะถ้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรก็มีเวลาที่จะจบได้แต่ว่าศึกษาที่จะให้รู้จักใจของแต่ละคนซึ่งมีตั้งแต่เกิดจนตายจะจบไหมเพราะใจเนี่ยค่ะหลากหลายมากเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นั่นคือสภาพของใจไม่ใช่รูปร่างกายรูปร่างกายไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นให้ทราบว่าแม้แต่คำที่ว่าดีต่อใจต้องหมายความว่าสิ่งนั้นปรากฏให้รู้กับใจที่กำลังรู้สิ่งนั้นอย่างเห็นขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กระทบตาแน่ๆถ้าหลับตาก็ไม่ปรากฏแต่เพราะเหตุว่าลืมตาและสิ่งนั้นกระทบตาก็กำลังปรากฏสีสันวรรณะต่างๆที่กำลังอยู่ตรงนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะดีต่อใจหรือเปล่าพูดตั้งนานใช่ไหมคะเอะอะก็ดีต่อใจดีต่อใจแต่ต้องชัดเจนเมื่อไหร่นะคะอะไรดีต่อใจตอนนี้ตอบได้ไหมคะกำลังเห็นพวงมาลัยดอกมะลิดีต่อใจไหมคะดีต่อใจสิ่งที่ปรากฏต่อใจเป็นสิ่งที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นแหละดีต่อใจเพราะฉะนั้นเราพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายมานานมากและจะพูดต่อไปอีกถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราเคยได้ยินคำว่าธรรมะบ่อยๆแต่รู้ไหมคะว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือคำทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงตลอดเวลาแต่ไม่มีใครรู้ความจริงจนกว่าพระองค์จะทรงแสดงคำทุกคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจที่ถูกต้องเพราะพระองค์ได้ทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นรู้ไม่ได้จึงทรงพระนามว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้ผู้ที่เป็นพุทธเจ้าในสูงสุดไม่มีใครเปรียบได้เลยนะคะสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ความจริงที่มีตามความเป็นจริงโดยชอบทุกอย่างเราเคยฟังคำของพระองค์กี่คำแต่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมนะคะ 45 พรรษาทุกคนอาจจะจำได้ตอนที่เป็นนักเรียนนะคะกล่าวถึงพระพุทธประวัติพระองค์ตรัสรู้เมื่อไหร่ทรงแสดงธรรมะนานเท่าไหร่แล้วก็ปรินิพพานเมื่อไหร่แต่เคยฟังคำของพระองค์ไหมพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่เราพูดทุกวันอย่างดีต่อใจเนี่ยก็พูดแต่ว่ารู้ไหมว่าขณะเห็นนี่แหละดีต่อใจหรือเปล่าขณะได้ยินเสียงปรากฏนะคะดีต่อใจหรือเปล่าคะถ้าไม่ชอบเสียงนั้นไม่ใช่ดีต่อใจแต่ถ้าเป็นเสียงเพราะเสียงดนตรีนะคะเสียงนั้นก็ดีต่อใจเพราะฉะนั้นใจเนี่ยสามารถที่จะรู้สิ่งต่างๆขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะตา ไม่เห็นแต่เพราะมีตาจึงเห็นสิ่งที่กระทบตาและกำลังปรากฏเนี่ยค่ะแค่เนี่ยกว่าจะรู้จักว่าที่เราพูดว่าดีต่อใจเนี่ยมีกี่ทางทางตาเวลาเห็นหนึ่งทางหูเวลาได้ยินหนึ่งทางจมูกเคยคิดไหมคะว่าดีต่อใจหรือเปล่าถ้ากลิ่นหอมดีต่อใจถ้ากลิ่นไม่หอมก็ไม่ดีต่อใจเวลารับประทานอาหารรับประทานทุกวันดีต่อใจหรือเปล่าคะแต่ละขณะค่ะน้ำพริกเผ็ดมากดีต่อใจไหมคะกำลังพอดีอร่อยดีต่อใจไหมคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ค่ะเราพูดคำอะไรเราเริ่มเข้าใจว่าแท้ที่จริงเนี่ยเพราะเหตุว่ามีใจซึ่งสามารถที่จะรู้สิ่งต่างๆโดยการอาศัยตาเห็นเกิดขึ้นเห็นอาศัยหูเกิดขึ้นได้ยินรู้เสียงอาศัยจมูกเกิดขึ้นรู้กลิ่นอาศัยลิ้นเกิดขึ้นลิ้มรสอาศัยกายรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสนี่คือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างทุกวันด้วยไม่พ้นจากธรรมะเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาในโลกไม่มีอะไรเลยมีเราไหมมีไหมคะไม่มีอะไรเกิดก็ไม่มีเราแต่พอมีอะไรเกิดขึ้นเราเห็นเราได้ยินถ้าตาบอดไม่เห็นก็ไม่มีเราเห็นแต่ว่ารู้ไหมคะว่าเห็นชั่วครั้งชั่วคราวแสนสั้นเพียงเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปเราจะไม่อยู่ที่ไหนเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเมื่อมีสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นเข้าใจผิดยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างสิ่งที่มีจริงขณะนี้เกิดจึงปรากฏว่ามีเงียบไม่มีเสียงแต่มีเสียงเมื่อเสียงเกิดขึ้นถ้าเสียงไม่เกิดจะมีเสียงไหมคะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นทรงตรัสรู้ว่าเสียงเกิดเมื่อไหร่ขณะที่เสียงเกิดขึ้นนะคะเสียงตั้งอยู่ได้ไม่นานเลยค่ะเสียงเองก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดดับหมดโดยที่ไม่มีใครรู้เลยเมื่อเช้าอยู่ที่ไหนคะก่อนมาที่นี่เดี๋ยวนี้อยู่ที่นี่ละกลับไปหาคนเก่าที่อยู่ที่โน่นได้ไหมคะไม่มีเลยค่ะทุกขณะนะคะมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไปตลอดเวลาค่ะไม่ได้กลับมาเลยสักอย่างสิ่งที่ดับแล้วดับเลยหาอีกไม่ได้ในสังสารวัฏเคยโกรธเพื่อนความโกรธยังอยู่ไหมคะเดี๋ยวนี้ที่กำลังนั่งฟังกำลังได้ยินเนี่ยความโกรธยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะกลับไปหาความโกรธนั้นซิว่าอยู่ไหนหาไม่เจอยังไงก็ไม่เจอนะคะเพราะแค่มีแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเสียเวลาโกรธไหมค่ะเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่างเพราะว่าสิ่งนั้นแม้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็แค่ชั่วคราวเพียงแค่เกิดปรากฏให้รู้ว่ามีแล้วก็ดับไปพระฉันจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อรู้ว่าเราได้เข้าใจสิ่งที่มีจากการที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยทั้งสิ้นแม้แต่คำพูดว่าดีต่อใจต้องหาใจก่อนว่าใจอยู่ที่ไหนรู้จักใจแล้วจึงสามารถที่จะกล่าวว่าดีต่อใจคืออะไรคือสิ่งที่ใจกำลังรู้คนที่ไม่มีใจมีไหมคะคนตายเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีใจเพราะฉะนั้นหาใจได้ง่ายมากเลยค่ะสิ่งใดที่คนตายไม่มีนั่นแหละคือใจคนตายมีใจไหมคะมีแต่ร่างกายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใจนี่แหละเห็นต้องไม่ลืมนะคะเห็นนี่คือใจไม่ฉะนั้นแล้วหาใจไม่เจอค่ะใจอยู่ที่ไหนนั่งอยู่นี่มีใจหรือเปล่าเห็นไหมคะต้องมีใจแน่ๆถ้าไม่มีใจนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยพูดแค่นี้รู้จักใจนิดเดียวแต่ใจยังลึกลับมากกว่านี้นะคะที่สามารถที่จะรู้จักใจยิ่งขึ้นไหนๆทุกคนก็มีใจใจก็อยู่ที่ตัวของแต่ละคนไม่อยากรู้จักใจเลยค่ะอยากดีมากเลยนะคะนักศึกษาคือผู้ฟังและไตร่ตรองคำที่ได้ฟังจะรู้จักใจเพราะมีใจ ถ้าไม่มีใจรู้จักใจไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายนะคะรู้จักอะไรบ้างเหมือนรู้จักแต่ความจริงแม้แต่ใจถ้าถามคนอื่นคะว่าเห็นเนี่ยเป็นใจหรือเปล่าเขาจะตอบว่าไงคะมีใครตอบไหมคะถ้าถามคนอื่นว่าเห็นเนี่ยอะไรนะที่เห็นเนี่ยเห็นมีจริงๆเนี่ยแต่เห็นเนี่ยเป็นอะไรได้ยินก็มีจริงๆนะคะแล้วได้ยินเนี่ยเป็นอะไรเสียงก็มีจริงแล้วเสียงเนี่ยก็เป็นอะไรนี่คือผู้ศึกษาที่จะรู้ว่าสิ่งรอบตัวทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยความจริงคืออะไรเสียงมีจริงเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงหนึ่งสิ่งที่มีจริงนี่ค่ะในภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะอะไรก็ตามที่มีจริงๆปรากฏจริงๆให้รู้ว่ามีจริงๆไม่ว่าอะไรก็ตามทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะดอกมะลิมีจริงไหมคะเดี๋ยวนี้เห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะนะคะคิดเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่คิดจะรู้ว่าเป็นดอกมะลิไหมก็เพียงแค่เห็นเพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะดอกมะลิก็เป็นธรรมะบางคนคิดร้ายบางคนคิดดีดอกมะลิคิดร้ายได้ไหมคิดดีได้ไหมคะต้องใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นใจดีและใจร้ายเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องอะไรคะเนี่ยดีต่อใจและใจดีต่างกันแล้วใช่ไหมคะดีต่อใจหมายความถึงสิ่งที่ดีที่ใจรู้เห็นดอกกุหลาบดอกกุหลาบดีแน่ๆดีต่อใจเพราะใจกำลังรู้ดอกกุหลาบอาหารก็อร่อยนะคะรสอร่อยมากดีต่อใจที่กำลังรู้รสใจที่รู้รสกับใจที่เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นใจเดียวกันหรือเปล่าไม่ฟังไม่รู้ใช่ไหมคะคิดว่าใจเดียวนั่นแหละเดี๋ยวรู้นั่นเดี๋ยวรู้นี่แต่ความจริงนี่คือก่อนได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดเองก็ไม่ได้แต่ต้องอาศัยปัจจัยอุปถัมภ์สนับสนุนเกื้อกูลกันให้สิ่งนั้นเกิดมีขึ้นได้แม้แต่สิ่งธรรมดาธรรมดาเนี่ยค่ะอย่างได้ยินเนี่ยเพียงแค่ไม่มีหูไม่ใช่ใบหูทั้งใบนะคะมีรูปพิเศษที่ตัวในหลายรูปหูเป็นรูปที่สามารถกระทบเสียงได้นะคะเป็นโสตะประสาทะโสตะภาษาบาลีนะคะภาษาไทยก็คือหูประสาทะก็คือหูที่พิเศษที่สามารถกระทบกับเสียงเพราะฉะนั้นถ้าจับหูตรงที่ถูกจับแข็งกระทบเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นใครเห็นโสตประสาทะคือหูที่สามารถกระทบเสียงได้ไหมคะรู้แน่ว่ามีใช่ไหมคะและอยู่ไหนคะค่ะมองเห็นไหมคะแต่มีอยู่กลางหูไม่มีทางที่จะเห็นได้เลยเพราะฉะนั้นเรากำลังมาฟังเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่เคยรู้มาก่อนให้รู้ว่าทุกคำที่เราพูดตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นจับหูสิคะจับได้ใช่ไหมคะแต่จับประสาทะรูปที่กำลังกระทบกับเสียงไม่ได้แม้ว่ามีนะคะแต่รูปที่สามารถกระทบสัมผัสได้ก็เป็นเพียงรูปที่อ่อนหรือแข็งที่กระทบกายเย็นหรือร้อนที่กระทบกายตึงหรือไหวที่กระทบกายเท่านั้นเองค่ะรูปอื่นไม่สามารถที่จะกระทบกับกายได้เลยเช่นเดียวกับรูปอื่นไม่สามารถกระทบหูได้นอกจากเสียงรูปอื่นไม่สามารถจะกระทบจมูกได้นอกจากกลิ่นเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยต้องมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเลยอยากเห็นสิ่งที่ดีนะคะแต่บังคับบัญชาไม่ได้บางครั้งบางวันเห็นปลาตายกำลังบาดเจ็บทุรนทุรายน่าดูไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นสิ่งที่ไม่ดีต่อใจใจรู้ทุกอย่างใจเห็นใจได้ยินใจได้กลิ่นใจลิ้มรสใจรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสใจคิดนึก จไม่ได้อยู่นอกกายแต่ว่าใจแต่ละใจมีที่เกิดในกายตรงกายกายก็เกิดใจก็เกิดเพราะฉะนั้นอาศัยกันและกันเกิดโดยเป็นปัจจัยหลากหลายมากแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีทั้งหมดเกิดมาเป็นเราจนกระทั่งตายไม่รู้เรื่องของตัวเราเลยไม่รู้เรื่องกายไม่รู้เรื่องใจมีชีวิตไปวันๆหนึ่งนะคะแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่รู้กับนักศึกษาได้ยินได้ฟังอะไรเนี่ยเราไม่ผ่านเลยสักคำได้ยินได้ฟังคำไหนฟังคำนั้นฟังเพื่อที่จะเข้าใจนั่นจึงจะชื่อว่าศึกษาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะทุกคำให้ทราบว่าแต่ละคำที่จะได้ยินเนี่ยค่ะเป็นคำที่มีจริงและเปลี่ยนแปลงไม่ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องเป็นสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งอื่นไม่ได้จากการที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงให้รู้จักตัวเองแต่ละคนถ้าไม่เกิดขึ้นมาในโลกนี้นะคะโลกจะปรากฏไหมไม่ปรากฏแต่พอเกิดแล้วโลกเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะต้นไม้ใบหญ้าผู้คนภูเขาสารพัดอย่างรู้ไหมว่าอะไรเป็นอะไรแต่อย่างหนึ่งนะคะที่ลืมไม่ได้เลยค่ะก็คือว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดมีจริงจึงเป็นธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักธรรมะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะก็คือฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงซึ่งสามารถที่จะเข้าใจสิ่งนั้นได้เมื่อมีจริงอย่างนั้นอย่างเราพูดเรื่องเห็นเนี่ยเห็นมีจริงๆเห็นไม่ใช่ได้ยินกำลังเห็นมีสิ่งที่ถูกเห็นด้วยเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นธรรมะทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะเพราะอะไรคะเห็นมีจริงสิ่งที่ถูกเห็นมีจริงเพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงก็เป็นธรรมะเกลือเป็นธรรมะหรือเปล่าคะน้ำตาลกาแฟเป็นธรรมะหมดเลยที่บ้านเป็นธรรมะไหมคะที่ถนนรถไฟรถยนต์เครื่องบินเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นหมดเลยเริ่มรู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะมีหลากหลายมากนะคะแต่ก็ต่างกันเป็นสองอย่างต้องไม่ลืมนะคะธรรมะทุกอย่างที่มีจริงหลากหลายมากหลากหลายจนรู้ความต่างเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยมีจริงแต่ไม่รู้อะไรแข็งมีใช่ไหมคะแข็งไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแข็งฟังหรือเปล่าเนี่ยฟังทุกคำหรือเปล่าไม่ใช่เลยเพราะแข็งไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรนะคะในชีวิตประจำวันทุกวันนะคะตื่นมาเห็นสิ่งที่ปรากฏไม่รู้อะไรตาก็ไม่รู้อะไรแต่เห็นไม่ใช่ตาและไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏแต่เป็นสภาพรู้ที่เกิดเพราะมีตาถูกต้องไหมคะถ้าไม่มีตาเห็นเกิดได้ไหมเพียงหนึ่งที่เรารู้ว่าต้องอาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดได้แต่ให้ทราบว่าทุกอย่างไม่เว้นเลยนะคะที่เกิดขึ้นต้องมีเหตุปัจจัยสงสัยไหมคะว่าอะไรมีเหตุปัจจัยของอะไรถามได้เลยค่ะนี่ยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะคะเห็นถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาได้เห็นก็เกิดไม่ได้เสียงกระทบตาได้ไหมคะกลิ่นกระทบตาได้ไหมเพราะฉะนั้นกลิ่นและเสียงไม่ได้กระทบจักขุประสาทะรูปพิเศษที่อยู่ที่กลางตาที่มองไม่เห็นเลยนะคะแต่รูปเนี่ยสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้นี่คือเราหรือเปล่ารู้จักเราบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมีคำพูดเมื่อกี้นี้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นต้องอาศัยสิ่งอื่นอาศัยกันและกันทำให้เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีสิ่งที่อาศัยปรุงแต่งอย่างเห็นถ้าไม่มีตาไม่มีสิ่งที่กระทบตาเห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้เคยเห็นตาของปลาไหมคะค่ะตานกตางูมีใช่ไหมคะ
3: มีค่ะ
0: ค่ะเคยจับตาของปลาไหม
3: เคยค่ะ
0: อ่อนหรือแข็ง
3: อ่อนค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพที่อ่อนเนี่ยเป็นสภาพรู้หรือเปล่ารู้อะไรได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตาของปลาอ่อนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: รู้อะไรไม่ได้เลยเพราะลักษณะที่อ่อนไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้ลักษณะที่แข็งก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นตามีจริงนะคะไม่ว่าจะตานกตาคนตาอะไรก็ตามเป็นแต่เพียงรูปร่างที่มีและสีสันวรรณะก็ปรากฏเป็นสันฐานที่ทำให้รู้ว่าตาไม่ใช่คิ้วไม่ใช่จมูกกระทบอะไรทั้งหมดที่ตัวอ่อนด้วยแข็งคิ้วก็แข็งตาก็แข็งหรืออ่อนก็ได้จมูกลิ้นได้หมดเลยไม่ใช่สภาพรู้ค่ะต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะว่าลักษณะที่แข็งเปลี่ยนเป็นอ่อนได้ไหมเปลี่ยนเป็นรู้ได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: อ่อนต้องเป็นอ่อนเพราะฉะนั้นอ่อนไม่สามารถจะรู้อะไรได้จึงเป็นรูปธรรมตาเป็นรูปธรรมรู้อะไรไม่ได้ไม่ว่าส่วนไหนของตาทั้งสิ้นรู้อะไรไม่ได้เลยจะเป็นส่วนที่เป็นตาขาวก็รู้ไม่ได้ตาดำก็รู้ไม่ได้ก็คือแข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวเป็นรูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้แต่เห็นเนี่ยค่ะไม่มีรูปร่างเลยเห็นไม่แข็งไม่อ่อนแต่เห็นเกิดขึ้นต้องรู้เพราะฉะนั้นรู้อะไรคะเห็นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นทางตาเพราะฉะนั้นตาเป็นหนึ่งเป็นทางที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นเห็นถ้าไม่มีตาเห็นเกิดไม่ได้เลยตาเป็นทางหนึ่งที่ทำให้เกิดเห็นนะคะเพราะเหตุว่าตาเนี่ยค่ะเป็นรูปพิเศษจริงๆรูปนี่มีเยอะนะคะแข็งรูปหนึ่งหวานเปรี้ยวก็แต่ละรูปไปแต่ว่ารูปทั้งหมดเลยไม่เว้นเลยคือธรรมะใดที่เป็นธรรมะแล้วเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ตาเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
3: เป็นรูปธรรมค่ะ
0: ถามกี่ครั้งตาก็เปลี่ยนไม่ได้ต้องเป็นรูปธรรมใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: และเห็นเลยค่ะเห็นเนี่ยแข็งไหม
3: ไม่ค่ะ
0: เปรี้ยวไหม
3: ไม่ค่ะ
0: ดังไหม
3: ไม่ค
0: ่
3: ะ
0: เห็นกำลังเห็นหมายความว่ารู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้รู้ว่าเพราะมีธาตุเห็นกำลังเห็นสิ่งนั้นเป็นธรรมะที่มีจริงอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นกล่าวได้เลยค่ะทุกอย่างเป็นธรรมะกายของเราที่เคยเข้าใจว่าเป็นของเราทั้งหมดทุกส่วนเป็นรูปธรรมร่างกายทุกส่วนเป็นรูปธรรมแต่ธาตุรู้ที่เกิดเพราะอาศัยกายเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างจำบ้างพวกนั้นเป็นนามธรรมต้องแยกขาดเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นธรรมะและธรรมะแต่ละหนึ่งก็เป็นธาตุแต่ละหนึ่งซึ่งหมายความว่าไม่มีการเปลี่ยนลักษณะได้เลยทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนเกิดเป็นแข็งแล้วจะเปลี่ยนเป็นขมได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจชัดเจนหรือยังคะธรรมะเมื่อแยกเป็นประเภทก็คือธรรมะอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยมีจริงๆไม่ใช่เราด้วยแต่เป็นรูปธรรมเกิดหรือเปล่าคะ
3: เกิดค่ะ
0: ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะทุกอย่างแม้แต่ใจก็ต้องเกิดอะไรที่มีทั้งหมดเนี่ยเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะสิ่งนั้นเกิดจึงปรากฏว่ามีเดี๋ยวนี้โกรธไหมคะ
3: ไม่ค่ะ
0: แล้วโกรธมีไหมคะ
3: มีค่ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะโกรธไม่เกิดเวลาที่เกิดโกรธขณะนั้นบังคับได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายทั้งหมดนะคะเป็นอนัตตาอะแปลว่าไม่อัตตาแปลว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความละเอียดอย่างยิ่งนะคะร่างกายของเราเนี่ยเล็กใหญ่ก็ตามแต่สูงต่ำก็ตามแต่นะคะสามารถที่จะแยกย่อยออกไปละเอียดยิบได้ไหม
3: ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แยกออกไปแล้วนะคะมีอะไรคะในส่วนที่ละเอียดที่แยกออกไปหมดไม่เป็นตาแล้วใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ไม่เป็นหูละไม่เป็นหัวใจละไม่เป็นสมองละแต่เป็นสิ่งซึ่งอากาศธาตุแทรกรูปแต่ละกลุ่มละเอียดยิบนะคะแต่ละหนึ่งนะคะมีลักษณะที่เราใช้คำว่าธาตุสี่เคยได้ยินไหมคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมได้ยินคำว่าดินได้ยินคำว่าน้ำได้ยินคำว่าไ ได้ยินค่ะว่าลมลมที่พัดใช่ไหมคะไฟที่ในเตาหรือที่ไหนก็ได้ดินก็ที่ปลูกต้นไม้น้ำก็ถือที่เรากินและอาบคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงละเอียดยิ่งกว่านั้นมากเพราะเหตุว่าอะไรทั้งหมดค่ะที่แข็งหรืออ่อนอ่อนที่สุดจนนิ่มมากก็ยังเป็นลักษณะที่อ่อนหรือแข็งอันนั้นคือลักษณะของธาตุชนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าธาตุดินไม่เรียกได้ไหมคะลักษณะที่มีจริงใครไม่ต้องเรียกอะไรเลยทั้งสิ้นก็มีและใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เลยนี่คือความเข้าใจเบื้องต้นของคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุแต่ละชนิดแต่ละหนึ่งทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นจะไม่ให้รูปของเราเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้รู้ไหมคะว่าเพราะอะไร
3: เพราะว่าร่างกายของเราเกิดจากธาตุสี่ธาตุใช่ไหมคะซึ่งธาตุสี่ธาตุเป็นธรรมะคือความจริงที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เกิดเพราะปัจจัยด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นบางคนเกิดมามีตาบางคนเกิดมาตาบอดตั้งแต่เกิดเลยค่ะเป็นไปได้ไหมคะ
3: เป็นไปได้ค่ะ
0: ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้หลากหลายอย่างนั้นใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าเรารู้ไหมว่าอะไรเป็นปัจจัยที่อาศัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้น
3: ไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเราเคยได้ยินคำว่ากรรมบ่อยๆใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: พอได้ยินคำว่ากรรมทุกคนคิดถึงอะไร
3: กรรมคือการกระทำหรือเปล่าคะ
0: ค่ะถูกต้องค่ะการกระทำดีมีไหมคะ
3: มีค่ะ
0: การกระทำชั่วมีไหม
3: มีค่ะ
0: การกระทำเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
3: นามธรรมค่ะ
0: เห็นไหมคะแค่สองคำนี่ค่ะเราต้องพิจารณานะคะว่ากายไม่รู้อะไรเลยกายเคลื่อนไหวไปได้เมื่อมีจิตถ้าไม่มีจิตนามธรรมนะคะกายเคลื่อนไหวไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆทั้งหมดมาจากใจเราพูดถึงดีต่อใจและเราพูดถึงใจดีแต่ว่าต้องเข้าใจใจซะก่อนนะคะเราถึงจะเป็นนักศึกษาผู้ที่มีความเข้าใจจริงๆเป็นผู้ที่มีเหตุผลไตรตรองคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่มีใครคัดค้านได้เลยเพราะว่าเกิดจากการที่ทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างด้วยเหตุนี้นะคะกรรมคือการกระทำดีทำให้ผลดีเกิดขึ้นเพราะดีเป็นเหตุผลที่เกิดจากเหตุที่ดีต้องดีนี่พื้นก่อนนะคะและการกระทำที่ไม่ดีทำให้คนอื่นเดือดร้อนเรากล่าวว่าไม่ดีเกิดขึ้นแล้วนะคะทำให้เกิดทุกข์ต่างๆก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นการกระทำขณะนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ดีผลจะเป็นยังไงคะ
3: ไม่ดีค่ะ
0: ผลต้องไม่ดีนี่เราพูดเผินมากเลยค่ะกรรมเป็นเหตุผลของกรรมต้องมีแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่ากรรมคืออะไรได้แต่พูดว่าการกระทำและผลคืออะไรหาเจอไหมคะเราทำกรรมกันทุกวันทำดีต่อพ่อแม่เป็นกรรมดีเพราะใจดีต้องเข้าใจคำว่าใจให้ชัดเจนขึ้นอีกนะคะใจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
3: นามธรรมค่ะ
0: ถูกต้องค่ะต้องคิดต้องไตร่ตรองต้องมั่นคงเปลี่ยนไม่ได้เลยเห็นเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
3: นามธรรมค่ะ
0: เห็นเป็นใจหรือเปล่าคะ
3: เป็นค่ะ
0: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแยกกายกับใจกายก็คือสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยที่กายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแต่ก็เป็นที่อาศัยเกิดของใจเพราะฉะนั้นคำว่าใจเนี่ยค่ะรวมธรรมะสองอย่างคืออย่างหนึ่งนะคะเราใช้คำว่าจิตเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคนไทยเราพูดสองคำพร้อมกันจิตใจแต่ว่าคำว่าจิตหมายความถึงสภาพที่รู้ค่ะเป็นนามธรรมแต่เป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะรู้สิ่งที่ปรากฏให้รู้ดอกไม้มีกี่สีคะที่เจอกัน
3: มีหลายสีค่ะ
0: ค่ะถ้าไม่เห็นจะรู้ไหมว่าหลายสี
3: ไม่รู้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่เห็นทางตาตาไม่เห็นแต่สีนี้กระทบตาทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นอะไรคะก็ต้องเห็นสิ่งที่กระทบตาเพราะฉะนั้นเห็นจากกันก็ต่อเมื่อรูปที่เราว่าจากกันกระทบตาถ้าเห็นดอกไม้ก็รูปที่เราว่าเป็นดอกไม้เห็นถ้วยแก้วก็รูปที่มีรูปร่างสันฐานที่เราเรียกว่าเป็นถ้วยแก้วแต่รูป ที่สามารถกระทบตาได้มีรูปเดียวเท่านั้นนะคะรูปทั้งหมดเนี่ยค่ะมี28ประเภทที่ตัวของแต่ละคนเนี่ยนะคะมีรูป27รูปนับยังไงตัดเป็นชิ้นๆเป็นส่วนๆหรือเปล่าคะไม่ใช่เลยนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของธาตุแต่ละอย่างซึ่งมีและก็เป็นรูปแต่ละรูปด้วยเช่นตาเป็นรูปหนึ่งหูเป็นรูปหนึ่งจมูกเป็นรูปหนึ่งลิ้นเป็นรูปหนึ่งกายเป็นรูปหนึ่งแต่ใจเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเพียงไม่กี่รูปที่เรารู้จักตาหนึ่งรูปหูหนึ่งรูปจมูกหนึ่งรูปลิ้นหนึ่งรูปกายหนึ่งรูปและยังมีรูปอื่นซึ่งเราค่อยๆรู้ได้แต่ทั้งหมดแต่ละหนึ่งคนนะคะมีรูป27รูปไม่เกินกว่านั้นแต่น้อยกว่านั้นได้สำหรับคนตาบอดก็ไม่มีตาสำหรับคนหูหนวกก็ไม่มีหูเป็นเราหรือเปล่าคะตานี่คือศึกษานี่คือฟังนี่คือไตรตรองนี่คือเข้าใจนี่คือมั่นคงเปลี่ยนไม่ได้เมื่อเป็นความเข้าใจถูกต้องเปลี่ยนไม่ได้เลยตาเป็นของเราหรือเปล่า
3: ไม่เป็นค่ะ
0: ตาเป็นอะไร
3: ตาเป็นธรรมะค่ะ
0: เป็นธรรมะอะไรธรรมะที่แยกเป็นประเภทใหญ่ๆก่อนนะคะจากหนึ่งคือธรรมะเป็นสองคือสภาพที่ไม่รู้ทั้งหมดมีลักษณะแข็งบ้างอ่อนบ้างเย็นบ้างแต่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยเป็นรูปธรรมแต่สภาพรู้ไม่มีรูปร่างเลยค่ะไม่อ่อนไม่แข็งไม่หวานไม่เปรี้ยวเกิดขึ้นรู้เท่านั้นเกิดขึ้นไม่รู้ไม่ได้เกิดแล้วต้องรู้อย่างหนึ่งอย่างใดเช่นเห็นหรือว่าได้ยินเป็นสภาพรู้เสียงหรือเป็นสภาพรู้รสนะคะเพราะฉะนั้นสภาพรู้อีกอย่างหนึ่งด้วยเหตุนี้แยกโลกเป็นรูปธรรมกับนามธรรมธรรมะไม่ใช่สำหรับจำแต่สำหรับเข้าใจไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะคะให้ทราบว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นตาเป็นอะไรคะ
3: รูปธรรมค่ะ
0: ดาวเป็นอะไรคะ
3: รูปธรรมค่ะ
0: น้ำเป็นอะไร
3: รูปธรรมค่ะ
0: แข็ง
3: รูปธรรมค่ะ
0: จริงๆแล้วนะคะรูปมีตั้ง28เพราะฉะนั้นค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆคิดว่าเราได้เริ่มรู้จักตัวเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าและรู้จักธรรมะที่เป็นใจด้วยรวมแล้วมีเราจริงๆหรือเปล่า
3: ไม่มีค่ะ
0: มีอะไรคะ
3: มีธรรมะค่ะ
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นอะไรทั้งหมดในห้องนี้นะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ใช่ใครเลยสักคนเดียวเห็นก็เป็นเห็นเกิดแล้วดับไปได้ยินก็เป็นได้ยินเกิดขึ้นและดับไปคิดเป็นเราหรือเปล่าคะ
3: ไม่เป็นค่ะ
0: เป็นอะไรคะ
3: เป็นธรรมะค่ะ
0: ธรรมะอะไร
3: นามธรรมค่ะ
0: ถูกต้องแค่นี้นะคะคือสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ว่าธรรมะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างสภาพไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและนามธรรมเป็นสภาพรู้เมื่อกี้นี้เราพูดคำที่ค้างไว้นะคะคือธาตุสี่หมายความถึงรูปสี่รูปซึ่งเป็นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานปราศจากสี่รูปนี้ไม่ได้เลยสี่รูปนี้ไม่ใช่หนึ่งรูปนะคะแต่เป็นสี่แต่แยกกันไม่ออกเลยเพราะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะแล้วเนี่ยค่ะทุกคำต้องเปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปธรรมเป็นรูปธรรมเกิดเองไม่ได้ต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธาตุสี่แยกจากกันไม่ได้เลยธาตุดินหนึ่งธาตุน้ำหนึ่งธาตุไฟหนึ่งธาตุลมหนึ่งแต่ไม่ใช่ดินที่ปลูกต้นไม้ไม่ใช่น้ำที่ดื่มไม่ใช่ไฟในเตาแต่เย็นหรือร้อนตรงไหนนะคะนั่นคือธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเป็นธาตุไฟไหวหรือตึงมีไหมคะที่ตัว
3: มีค่ะ
0: ค่ะไม่ใช่ธาตุไฟไม่ใช่ธาตุดินไม่ใช่ธาตุน้ำแต่เป็นธาตุลมเพราะฉะนั้นสี่ธาตุนี่นะคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมต่อไปนี้แข็งตรงไหนที่กายหรือนอกกายก็คือสิ่งที่มีจริงซึ่งมีลักษณะแข็งเป็นรูปธรรมและรูปสี่รูปนี้นะคะเป็นที่ตั้งที่อาศัยของรูปอื่นๆเพราะฉะนั้นรูปอื่นมีไม่ได้เลยถ้าไม่มีสี่รูปนี้ซึ่งเป็นแต่ละหนึ่งรูปแต่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะดอกไม้เนี่ยเป็นธาตุอะไรคะ
3: ธาตุดินค่ะ
0: ธาตุดินอย่างเดียวหรือเปล่าคะ
3: ไม่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเป็นธาตุอะไรบ้าง
3: ธาตุดินน้ำลมไฟค่ะ
0: ค่ะสี่นะคะแต่ไม่ใช่ชื่อนะคะแต่อย่าลืมว่าตรงไหนที่ไหวได้ดินแข็งเฉยๆไหวไม่ได้ไฟก็เย็นหรือร้อนไหวไม่ได้น้ำไม่ใช่น้ำที่เราดื่มกินนะคะแต่เป็นธาตุที่ซึมซาบเกาะกลุ่มรูปที่อยู่รวมกันไม่ให้แยกจากกันเพราะฉะนั้นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมมีธาตุน้ำซึมซาบเกาะกลุ่มให้ไม่สามารถที่จะแยกจากกันได้ด้วยเหตุนี้นะคะรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานใช้คำว่ามหาอย่างใหญ่เนี่ยใช้คำว่ามหาในภาษาไทยเราก็ใช้เพราะฉะนั้นสี่รูปนี้เป็นมหาภูตะรูปรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นที่ตั้งที่เกิดของรูปอื่นถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมจะมีสีสันวรรณะปรากฏไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: จะมีกลิ่นได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: จะมีรสได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: กี่รูปแล้วคะเนี่ยรูปทั้งหมดมี28นะคะที่ตัวเนี่ยมี27รูปเพราะฉะนั้นที่ตัวนี้มีธาตุดินอ่อนหรือแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนธาตุลมตึงหรือไหวธาตุน้ำไหลหรือซึมซาบหรือเกาะกลุ่มสี่ธาตุและยังมีสีสันวรรณะที่กระทบตามองเห็นมีสีแล้วก็มีกลิ่นด้วยแล้วก็มีรสด้วยเนื้อวัวเนื้อสัตว์เนื้อกบกินได้หมดเลยใช่ไหมคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วก็รสต่างๆกันไปเพราะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมต่างกันเพราะฉะนั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่เป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยค่ะหลากหลายมากในลักษณะที่อ่อนที่สุดจนถึงแข็งที่สุดเย็นที่สุดจนถึงร้อนที่สุดตึงหรือไหวพวกนี้และธาตุน้ำก็สืบทราบการผสมกันของธาตุทั้งสี่ที่ละเอียดอย่างมากก็ปรากฏเป็นสีสันต่างๆเป็นกลิ่นต่างๆเป็นรสต่างๆถ้ามีมหาภูตรูปสี่แล้วต้องมีธาตุอื่นที่เกิดร่วมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นสีกลิ่นรสและโอชาโอชาอร่อยไหมคะ
3: อร่อยค่ะ
0: ภาษาไทยใช้อย่างนั้นใช่ไหมคะรสชาติโอชาอร่อยมากแต่ความจริงโอชารูปเป็นรูปที่ทำให้รูปอื่นเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะเราจึงต้องรับประทานอาหารเช้ากลางวันเย็นหรือบางคนอาจจะมากกว่านั้นหรือบางคนอาจจะน้อยกว่านั้นแต่ต้องมีอาหารถ้าเป็นสัตว์โลกนะคะจะต้องมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารมิฉะนั้นแล้วร่างกายก็ดำรงอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ว่าเราเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ธรรมะอะไรคะ
3: ธรรมะที่เกิดจากดินน้ำลมไฟธาตุต่างๆ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจากหนึ่งแยกเป็นสองคือธรรมะแยกเป็นรูปธรรมกับนามธรรมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็คือเป็นรูปธรรมแต่รูปธรรมมีมากไม่ใช่รูปเดียวเพราะฉะนั้นมหาภูตะรูปใหญ่มีสี่รูปเป็นที่อาศัยเกิดของรูปอีกสี่รูปรวมเป็นแปดรูปแปดรูปนี่นะคะแยกจากกันไม่ได้เลยภาษาบาลีใช้คำว่ากลาปะหนึ่งกลาปะมีรูปกี่รูปคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสีที่กระทบตาเดี๋ยวนี้กลิ่นรสโอชาอีกสี่รูปเพราะฉะนั้นมหาภูตรูปสี่เป็นที่อาศัยเกิดของรูปอีกสี่รูปรวมแล้วเป็นแปดรูปในกลุ่มหนึ่งซึ่งแยกจากกันไม่ได้เลยน้อยที่สุดของรูปที่แยกละเอียดยิบแล้วเนี่ยต้องมีรูปแปดรูปนี่ค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะแต่ขอให้เป็นความเข้าใจไม่ใช่เพียงได้ยินแล้วก็จำแต่ต้องเข้าใจเพื่อที่จะไม่ลืมด้วยนะคะกลุ่มของรูปที่แตกย่อยได้เล็กที่สุดทำไมถึงแตกย่อยได้ภูเขาแตกย่อยได้ไหม
4: ได้ครับ
0: ได้หมดเลยทุกอย่างเพราะอะไรเพราะมีอีกรูปหนึ่งนะคะอากาศธาตุขั้นระหว่างกลาปะภาษาบาลีเรียกกลุ่มของรูปทุกกลุ่มเนี่ยว่าหนึ่งกลาปะหนึ่งกลาปะนะคะเพราะฉะนั้นกลาปะหรือกลุ่มของรูปที่เล็กที่สุดมีแปดรูปหมายความว่ากลุ่มอื่นมีมากกว่านี้แต่นี่คือย่อยที่สุดแล้วนะคะก็เป็นรูปแปดรูปที่มีอากาศธาตุแทรกขั้นเพราะฉะนั้นอากาศมีจริงๆไหมคะ
4: มีครับ
0: เป็นอีกรูปหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: พราะฉะนั้นที่ตัวเนี่ยแยกย่อยละเอียดยิบมีกลุ่มที่เล็กที่สุด8รูปแล้วก็มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ระหว่างแต่ละกลุ่มที่เล็กที่สุดที่

0: ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพื่อละการที่เคยหลงยึดถือสิ่งที่เกิดดับโดยไม่ปรากฏการเกิดดับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงและเป็นเราเพราะฉะนั้นฟังอะไรต้องน้อมไปสู่ว่าไม่ใช่เราเพื่อเข้าใจขึ้นว่าเป็นเราไม่ได้เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นจะเป็นเราได้อย่างไรสิ่งที่ไม่มีแล้วก็เกิดมีขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเป็นเราไม่ได้แน่หาเราจากสิ่งนั้นไม่ได้ธาตุดินเป็นธาตุดินธาตุน้ำเป็นธาตุน้ำธาตุไฟเป็นธาตุไฟธาตุลมเป็นธาตุลมสีสันวรรณะที่กระทบตาวรรณะรูปนะคะก็มีจริงๆกลิ่นมีจริงรสมีจริงโอชามีจริงที่ตานะคะเพียงหนึ่งกลุ่มที่ตาแต่กลุ่มนั้นยังต้องมีรูปอื่นรวมอยู่ด้วยจึงจะชื่อว่าตาคือจักขุประสาทรูปรูปที่เราใช้คำว่าตาหรือประสาทตาคือที่สิ่งที่กระทบตาเดี๋ยวนี้กระทบได้กระทบตรงนั้นเลยค่ะไม่ได้กระทบตรงแข็งไม่ได้กระทบตรงกลิ่นไม่ได้กระทบตรงรสแต่ว่ากระทบรูปที่สามารถกระทบได้คือจักขุประสาทรูปอยู่ตรงกลางตาให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงนะคะว่าสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งคืออะไรเพื่อที่จะละคลายการยึดถือว่าเที่ยงยั่งยืนและก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเราซึ่งความจริงก็เป็นธรรมะทั้งหมดคือเป็นรูปธรรมและนามธรรม
1: สนทนาธรรมที่ร้านโฮมเฟรชวันที่26กันยายนพุทธศักราช2561
2: วันนี้จะกราบเรียนท่านอาจารย์เรื่องขันธ์5เพราะเหตุใดคะที่พระองค์จึงทรงแสดงสังขารขันธ์แค่50นะท่านอาจารย
0: ์ค่ะทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างนี้ต่อไปก็อยากรู้ทำไมทรงแสดงอายตนะเท่านี้อยากรู้ทำไมทรงแสดงธาตุเท่านั้นแต่ตามความเป็นจริงก็คือว่าไม่รู้อะไรแล้วก็ฟังแล้วเข้าใจนะคะว่าติดทุกอย่างหมดและไม่รู้ทุกอย่างหมดไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงโดยนัยยะอะไรก็ตามแต่สำคัญที่ว่าให้มีความเข้าใจว่าไม่รู้อะไรแล้วก็ติดข้องในอะไรเดี๋ยวนี้นะคะไม่รู้ขันห้าหรือว่าไม่รู้ขันไหนหรือว่ารู้ขันไหน
2: ไม่รู
0: ้แทนที่จะไปคิดว่าเอ๊ะทำไมไปเป็นห้าขันอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้หนึ่งขณะเนี่ยกี่ขัน
2: ห้าขันค
0: ่ะแล้วรู้ขันไหน
2: ไม่รู้สักขันเลยค
0: ่
2: ะ
0: แต่พอจะรู้ไหมว่าหนึ่งขณะเนี่ยมีรูป
2: พอจะทราบได้
0: เพราะฉะนั้นยึดมั่นในรูปไม่เคยรู้เลยว่าความจริงของรูปเนี่ยแต่ละหนึ่งเนี่ยต่างกันขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตารูปนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่อะไรอย่างที่เคยคิดแต่ว่าเป็นสิ่งที่สามารถกระทบตากำลังกระทบอยู
2: ่เ
0: พราะฉะนั้นหนึ่งขันละที่ไม่รู้แล้วก็ตาก็มีแต่ไม่เคยรู้เลยว่าถ้าไม่มีตาเนี่ยสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ได้ตาเป็นขันอะไร
2: ตาก็เป็นรูปขันธ์ค่ะ
0: สำคัญไหมคะ
2: สำคัญมากค่ะ
0: ไม่มีตาแล้วก็จะมีสิ่งที่ปรากฏได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตาก็สำคัญแล้วก็ไม่รู้ด้วยไม่รู้ความจริงทั้งสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่รู้ความจริงทั้งตาซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏแต่มีความสำคัญมากแล้วก็ขณะนี้มีธาตุที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นฟังเพื่อรู้ว่าความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนแทนที่จะไปรู้ว่าเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนี้นะคะแต่ไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏแน่นอนและตาก็มีก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่รู้รูปตามความเป็นจริงหนึ่งขันธ์ใช่ไหมคะแล้วก็กำลังเห็นในกี่ขันธ
2: ์ขณะเห็นก็จิตเห็นก็เป็นวิญญาณขันธ์แล้วก็สิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นรูปขันธ์เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยกับจิตเห็นก็จะมี
0: เราพูดทีละขันใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เมื่อกี้นี่เราพูดรูปขัน
2: ค
0: ่ะตอนนี้ที่เห็นเนี่ยกี่ขัน
2: สี่ขัน
0: สี่ขัน
2: ค่ะ
0: นี่ก็แสดงความต่างของสิ่งที่ไม่รู้อะไรจะรู้ไม่ได้เลยหนึ่งขันแล้วก็ขณะที่เห็นเนี่ยสี่ขันแต่ขันไหนปรากฏ
2: ปรากฏเป็นสิ่งของนิมิตต่างๆ
0: เดี๋ยวก่อนนะคะฟังธรรมะเนี่ยเพื่อเข้าใจต้องไม่ลืมค่ะเราตื่นมาแต่เช้าเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงขันไม่ได้คิดถึงอะไรเลยไม่คิดถึงความเข้าใจอะไรเลยเหมือนเดิมที่ยังไม่เคยฟังธรรมะเพราะฉะนั้นที่ฟังไว้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหม
2: คะ
0: แต่ว่าการสนทนาธรรมเนี่ยทำให้มีความเข้าใจอย่าลืมนะคะ

0: เราสนทนาเพื่อเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจแค่ตัวหนังสือกับแค่คำที่เราได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกคนก็จำได้ขันห้ามีอะไรบ้างกี่ขันก็รู้แต่ถ้าเราพูดถึงทีละขันใช่ไหมคะเช่นเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏสิ่งนั้นไม่รู้อะไรแล้วก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อะไรเลยแต่กำลังปรากฏในขณะที่เห็นต้องมีรูปที่ปรากฏหนึ่งขันละเพราะว่ารูปธรรมแล้วเราพูดถึงตาถ้าไม่มีตาก็เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นตาเป็นอะไรคะ
1: ตาเป็นรูปขันธ
0: ์ก็เป็นรูปขันธ์เพราะฉะนั้นไม่มีรูปขันธ์สองอย่างนี้เห็นก็มีไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราไม่พูดถึงรูปละเวลาเห็นกี่ขันธ์
1: สี่ขันธ์ค่ะ
0: สี่ขันธ์นะคะขันธ์อะไรปรากฏ
1: วิญญาณขันธ์
0: วิญญาณขันธ์เห็นไหมคะแต่ไม่รู้เลยทั้งที่กำลังเห็นจริงๆไม่ใช่ไม่จริงเลยค่ะแต่ก็ไม่เคยรู้ว่านั่นไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงธาตุรู้ซึ่งมีจริงๆแล้วก็เกิดจริงๆด้วยแล้วก็กำลังเห็นจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นการฟังก็คือย้ำแล้วย้ำอีกนะคะไม่ใช่เพียงแต่เรียกชื่อแต่ให้ถึงความเป็นวิญญาณขันธ์เราใช้คำว่าวิญญาณขันธ์ก็แสดงว่าไม่ได้หมายความถึงธรรมะอื่นนอกจากธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการเดี๋ยวนี้เห็นนั่นแหละคือสิ่งซึ่งไม่เคยรู้ฟังแต่ชื่อมานานแล้วก็นับไปเรื่อยๆใครถามเราก็บอกแต่ว่ากว่าจะเริ่มเข้าใจความต่างของแต่ละขันธ์ว่านี่รูปขันธ์ละก็มันมีวิญญาณขันธ์ในบางครั้งซึ่งคงจะยากมากเพราะเหตุว่าขณะเห็นนี่ค่ะมีเจตสิกคือนามธรรมซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นรวมทั้งจิตด้วยนะคะ1เจตสิกอีก7เคยปรากฏไหมเจตสิก7ดวง
1: ไม่เคยปรากฏ
0: เลยไม่มีทางเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรปรากฏให้รู้ว่าเราเข้าใจสิ่งนั้นสิใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันที่เราเรียนละเอียดเข้าใจมากขึ้นว่าแม้แต่จิตขณะนี้ก็เกิดเองไม่ได้เพื่อความมั่นคงว่าไม่มีเราไม่มีจริงๆค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดฟังไว้เพื่อวันหนึ่งนะคะจะมีความรู้ทั่วจริงๆว่าไม่ใช่เราและก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นความจริงขณะนี้ต้องมีความรู้สึกด้วยเพราะว่าความรู้สึกต้องเกิดกับจิตทุกประเภทเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ที่คุณเมตตาถามเรื่องขันห้าใช่ไหมคะก็จะได้รู้ว่าเราไม่ใช่ไปจำห้าขันโดยชื่อแต่ว่ามีความเข้าใจว่าเรารู้ขันไหนแม้ในขณะที่เห็นเนี่ยรู้รูปขันหรือเปล่ารู้วิญญาณขันหรือเปล่าสองขันรู้ไหมคะ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขันอื่นที่เกิดร่วมด้วยจะรู้หรือ เห็นไหมคะแม้แต่ความรู้สึกที่เกิดกับขณะจิตที่เพียงเห็นเนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏเจตนาความจงใจซึ่งปกติจะรู้เมื่อเป็นกุศลและอกุศลแต่ถ้าขณะอื่นนี้จะไม่ปรากฏเลยเพราะเป็นสภาพที่กระตุ้นเตือนสหชาตธรรมที่เกิดร่วมด้วยให้กระทำกิจของตนของตนคิดดูนะคะต้องเกิดต้องเห็นยังต้องมีสภาพของธรรมะที่กระตุ้นเตือนให้เกิดขึ้นทำกิจนั้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยจะละเอียดสักแค่ไหนที่ต้องอาศัยกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวทนาความรู้สึกก็ไม่ปรากฏแต่มีเป็นเวทนาขันธ์นะคะแล้วก็ขณะใดที่เห็นจะต้องมีสภาพจำขณะเห็นจำอย่างอื่นได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้จำสิ่งที่เห็น
1: สิ่งที่เห็น
0: เพราะฉะนั้นความละเอียดของจิตแต่ละหนึ่งขณะว่าจิตขณะนั้นรู้อะไรและสภาพธรรมะที่เกิดรวมกันนะคะเช่นความรู้สึกอะไรเฉยๆและความจำขณะนั้นจำอะไรก็ต้องชัดเจนเพื่อที่จะได้รู้ว่าไม่มีเราเลยกี่ขันธ์นะคะเอาขณะที่เห็นกี่ขันธ์
1: ขณะที่เห็นก็วิญญาณขันธ์เวทนาขันธ์แล้วก็สัญญาขันธ์
0: ค่ะ
1: สาม
0: ที่เหลือทั้งหมดต้องมานั่งถามไหมว่าทำไมต้องมาเป็นสังขารขันธ์50
1: ไม่ต้องค่ะ
0: ใช่ไหมคะแต่เพียงที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะขาดความรู้สึกไม่ได้เลยและความรู้สึกเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยแสวงหาแต่ความรู้สึกที่เป็นสุขเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งขันธ์ที่ควรรู้อย่างยิ่งว่าแค่สุขเดี๋ยวชั่วคราวแสนสั้นแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างในการที่ปรากฏพอที่จะให้ระลึกได้พอที่จะให้เห็นว่าสำคัญหรือแค่เกิดมาต้องรู้สึกไม่รู้สึกไม่ได้แล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นขณะที่รู้สึกรู้ขันธ์อื่นไหมที่เป็นเจตสิก
1: ไม่รู้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นก็แล้วแ ถ้าไม่ปรากฏจะไปรู้ทำไมแต่เมื่อปรากฏก็เป็นเครื่องเตือนให้รู้ว่าลักษณะนั้นมีเพื่อรู้ว่าเกิดตามเหตุตามปัจจัยแต่ทั้งหมดที่เกิดก็ดับไปฟังเพื่อเข้าใจความจริงและก็ไม่ต้องไปนั่งคิดว่าทำไมถึงต้องเป็นขันโน้น50ขันนี้1ขันนี้1อะไรอย่างนั้นนะคะแต่ตามความเป็นจริงก็คือว่าอะไรสำคัญและอย่างอื่นไม่ใช่ว่าไม่สำคัญสำคัญเหมือนกันแต่ในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยอะไรที่จะปรากฏ1วิญญาณขันธ์2สัญญาขันธ์จำ3ก็เวทนาขันธ์แค่บนโต๊ะนี่นะคะนี่ดอกอะไรก็จำละจำที่จะถามละจำทั้งวันก็ไม่รู้ว่าจำไม่ใช่เราแต่ต้องมีจำอยู่ในโลกของความจำตั้งแต่เกิดจากไปก็ได้การจำว่าเราเคยอยู่ในโลกนี้ก่อนจะจากไปมีอะไรบ้างจำไว้หมดและความรู้สึกในสิ่งที่ปรากฏก็หลากหลายชอบใครไม่ชอบใครแค่ชื่อใช่ไหมคะเรื่องราวมาหมดเลยง่ายมากนักการเมืองเนี่ยค่ะชื่อไหนก็ได้พอแค่ได้ยินกับความรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีเราเลยนะคะแต่ให้รู้ว่าแค่บังคับบัญชาไม่ได้จำเป็นอย่างยิ่งที่มีปัจจัยก็เกิดถ้าไม่มีปัจจัยก็ไม่เกิดและก็ดับถ้าค่อยๆเข้าใจอย่างนี้นะคะก็มีทางที่จะเห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดยิ่งกว่านี้มากเพราะว่าถ้าไม่ได้ฟังความละเอียดนะคะทั้งที่ได้ยินได้ฟังก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราก็เป็นเรามานานชอบนี่เป็นขันอะไร
1: ชอบนี่เป็นสังขารขัน
0: ไม่ชอบเป็นขันอะไร
1: เป็นสังขารขัน
0: ก็ตอบง่ายมากเลยนะพ้นจากสัญญาขันแล้วก็วิญญาณขันแล้วก็เวทนาขันทั้งหมดก็คือไม่ต้องไปจำชื่อได้ซ้ำไปแต่ต่างกันใช่ไหมคะ
1: ต่างกัน
0: และอะไรที่มีปรากฏอยู่ตลอดเวลาก็คือสภาพจำซึ่งเตือนให้รู้เลยว่าไม่เคยคิดเลยว่าจำได้ไม่ใช่เราและไม่เคยคิดเลยด้วยตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยจำหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจำแล้วแล้วอีกนานเท่าไหร่จะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ความประมาทว่าเราจะไปสำนักปฏิบัติไปนั่งไปยืนไปเดินแล้วก็จะหมดความเป็นเราเป็นไปไม่ได้ค่ะ
1: ก็มีหนทางเดียวจริงๆที่จะต้องฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงในชีวิตประจำวัน
0: เมื่อเช้าเราก็ฟังแล้วไม่ใช่เหรอคะวิทยุตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้ก็ฟังแล้วใช่ไหมคะตอนเย็นวันก่อนก็ฟังแล้วเราก็ยังสนทนาเพราะเห็นว่านะคะขณะที่มีค่าคือขณะที่ได้เข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าแม้ว่าจะฟังสักเท่าไหร่ในชาติไหนในสังสารวัฏอยู่ที่ความเข้าใจซึ่งเกิดขึ้นระดับไปไม่มีใครรู้เลยนะคะว่านั่นแหละความหมายของคำว่าสังขารขันธ์ปรุงแต่งตั้งแต่ฟังขณะแรกจนกระทั่งขณะต่อไปเรื่อยๆโดยที่ว่าไม่มีใครรู้เลยว่าสภาพนั้นกำลังทำงานนะคะจากที่เคยฟังครั้งแรกและต่อๆไปเนี่ยความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะการปรุงแต่งของขณะที่เริ่มเข้าใจตั้งแต่ต้น
1: ก็ต้องอดทนฟังไว้เรื่อยๆฟังไว้เพื่อเข้าใจไม่ต้องเพื่ออย่างอื่นเพราะว่าความติดข้องเนี่ยความสงสัยความอยากถามความอยากรู้ก็ตามมาอยู่เรื่อยขณะที่อยากก็ไม่มีทางที่จะได้เข้าใจได้ก็ต้องฟังเพื่อเข้าใจอย่างเดียว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความอยากนี่ยากอยากมากเลยทุกอย่างแต่ถ้าได้ฟังคำไหนนะคะไตรตรองคำนั้นไม่ใช่อยากแต่รู้ว่าคำนั้นเนี่ยหมายความแค่ไหนอะไรบ้างเพราะฉะนั้นความคิดที่จะค่อยๆเข้าใจไม่ใช่ความอยากแต่ไตรตรองเพื่อรู้ว่าความลึกซึ้งของคำนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วไตรตรองกับฟังแล้วอยากรู้เนี่ยผิดกันมากอยากรู้ก็ถามโน้นถามนี่ใช่ไหมคะอยากรู้หมดเลยได้ยินคำไหนก็อยากรู้ได้ยินคำไหนก็อยากถามแต่ว่าถ้าจะเข้าใจคือฟังและคิดแล้วก็ไตรตรอง
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ข้อแรกเลยก็คือเรื่องจำผิดนะครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะคนที่ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่รู้ว่าจำผิดคืออะไร
2: ใช่ครับ
0: แต่คนที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำเก่าดับแล้ว
2: จำเก่าดับไป
0: แต่จำผิดว่ายังอยู่เป็นเราจำใช่ไหมไม่เคยคิดเลยว่าความจำเนี่ยหมดไปทุกขณะแต่กลับคิดว่าเราจำได้ยังจำได้อยู่ยังจำได้อยู่ผิดไหม ซึ่งความจำที่จำดับแล้วค่ะแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ทำหน้าที่จำอีกไม่มีสักขณะเดียวซึ่งไม่ดับไปแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยแต่ยังจำได้เห็นไหมคะจำก็ยังจำได้แล้วก็เป็นเราด้วยผิดไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่เข้าใจเลย
2: ถ้าจะครับจำที่ผ่านไปแล้วก็ดับไปคือจำได้ว่าในอดีตเคยทำอะไรต่ออะไรมาเขาก็จำได้ดีท่านอาจารย์แต่เป็นความจำผิดอย่างไรครับท่าน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรจริงเห็นไหมคะคำถามธรรมดามากเลยแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะสิ่งที่เป็นธรรมดาที่ถามเนี่ยไม่ได้รู้เลยคิดก็ไม่ออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรจริง
2: เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏแต่ละลักษณะเนี่ยเป็นจริงครับท่าน
0: ค่ะและจริงวันนั้นคืออะไร
2: จริงนั้นก็คือเป็นธรรมะ
0: เห็นไหมคะไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครทั้งนั้นในโลกไหนทั้งสิ้นนะคะถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะเกิดความเข้าใจถูกด้วยตัวเอง
2: เพราะฉะนั้นที่ว่าจำผิดตามพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาจริงก็คือจำผิดว่าเป็นเรา
0: ค่ะแล้วไม่รู้ตัวเลยนะคะคิดว่าเก่งจำถูก
2: จำถูกจำแม่น
0: ค่ะจำได้อารมณ์ของสมาธิตามลำดับที่จะสงบขึ้นเป็นยังไงเห็นไหมคะก็จำจนกระทั่งทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้เหาะก็ได้อะไรก็ได้ก็ยังจำแต่ว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดเหาะได้ไง
2: เหาะได้ครับ
0: ยากไหม
2: ยาก
0: เหาะได้จริงๆยังยากใช่ไหมคะแล้วที่จะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเหาะยิ่งยากกว่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเลยนะคะว่าอะไรที่ว่ายากแสนยากที่สุดที่ชาวโลกเขาทำกันได้ถ้าเทียบกับความเข้าใจธรรมะยากกว่านั้นกี่เท่าเพราะเหตุว่าเขาเนี่ยเป็นเขามานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นความที่เขาสะสมมาที่จะทำอิทธิปาฏิหาริย์ในเขาทำได้ใช่ไหมคะแต่ที่จะให้รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เขาไม่ใช่อะไรเลยนอกจากสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยจะยากกว่าสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเข้าใจนะคะจะไม่มีการประมาทเลยเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจด้วยความเคารพนะคะไม่ใช่เป็นการไปทำเพื่อที่จะให้รู้ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้แล้วก็เข้าใจผิดด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นพูดตรงค่ะยังไม่ได้ไปเหาะเหินเดินอากาศแค่จำสิ่งที่มีนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจว่าขณะใดก็ตามเดี๋ยวนี้จำละเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้จำแล้วไม่ต้องไปหาความจำที่ไหนเลยแต่ไม่เคยคิดเลยที่จะเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้จำเกิดจำแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดการยึดถือในขันห้าว่าเป็นเราหนทางเดียวนะคะไม่ใช่เราที่จะไปทำแต่ความเข้าใจถูกปัญญาเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นมีความเห็นมีความเข้าใจที่ถูกต้องค่อยๆละความไม่รู้อย่างอื่นไม่สามารถที่จะไปละความไม่รู้ได้เลยเพราะฉะนั้นความไม่รู้มากแค่ไหนและการที่จะอดทนขันติบารมีนะคะรู้ว่าละได้แน่นอนเพราะว่ามีผู้ที่ละแล้วมากในอดีตก็เป็นสิ่งที่ผู้นั้นเห็นคุณเห็นประโยชน์นะคะว่าหนทางเดียวก็คือว่าตลอดชาติกี่ชาติก็ตามแต่สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดคือความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องมิฉะนั้นก็เข้าใจผิดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆส่วนใหญ่นะคะคนต้องหวังอยู่เสมอถ้าไม่หวังธรรมะจะช่วยก็หวังอย่างอื่นช่วยไปกราบไหว้อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างหรือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็หาทางไปที่จะช่วยก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นน่ะช่วยเพราะยังไม่รู้จักธรรมะถ้ากล่าวว่ารู้จักธรรมะและธรรมะช่วยก็ต้องรู้ว่าช่วยยังไงตอนไหนถึงจะรู้ว่าเป็นธรรมะที่ช่วย
3: ความเข้าใจที่ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่มีเหตุและปัจจัยอ
0: ัน
3: นี้เนี่ยมันจะเป็นคำตอบว่าช่วยเราได้ไหมคะ
0: เดี๋ยวนี้ค่ะช่วยได้ไหม
3: เวลาเรามีความเดือดร้อนขึ้นมาธรรมะช่วยได
0: ้ค่ะเพราะเราช่วยยังไง
3: ช่วยให้เราเข้าใจว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีเหตุและปัจจัยอยู่ๆมันเกิดขึ้นเองไม่ได
0: ้เพราะฉะนั้นเวลาไม่เดือดร้อนธรรมะช่วยหรือเปล่า
3: ช่วย
0: ช่วยยังไงคะ
3: ช่วยให้เราเข้าใจ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นคุณของพระธรรม
3: ค่ะ
0: คือทำให้ความไม่รู้ที่เคยไม่รู้ค่อยๆหมดไปทีละเล็กทีละน้อยตามกำลังของความเข้าใจที่ถูกต้อง
3: ค่ะ
0: ขณะนี้ค่ะเห็นมีไหมคะ
3: เห็นมีค่ะ
0: ค่ะเป็นเราหรือเปล่า
3: จริงๆแล้วมันไม่เป็นเราแต่เรายังเข้าใจว่าเป็นเรา
0: ที่ไม่เป็นเราเนี่ยอะไรทำให้รู้ว่าไม่เป็นเรา
3: ต้องค่อยๆฟังที่อาจารย์เคยให้ว่าอย่าใจร้อนฟังทีละคำฟังให้เข้าใจก่อน
0: เพราะฉะนั้นกำลังเดือดร้อนเนี่ยธรรมะช่วยยังไง
3: ช่วยสะกิดให้เราคิดว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนธรรมะก็มีคุณใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่จะไปช่วยเราตอนเราทุกข์ยาก
3: ใช่ค่ะ
0: ยิ่งเห็นคุณของพระธรรมไม่ว่าในยามใดแต่ก่อนเห็นเฉพาะตอนทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนใช่ไหมคะ
3: ใช่แ
0: ต่ถ้ารู้ว่าไม่ว่าเมื่อไหร่ที่ไหนความเข้าใจธรรมะก็ทำให้พ้นจากความเข้าใจผิดที่หลงเข้าใจว่าเป็นเรา
3: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทนะคะที่จะเริ่มเข้าใจใหม่จริงๆสำหรับคนที่ยังไม่ถูกต้องว่าธรรมะคืออะไรคือความตรงต่อความเป็นจริงเพราะฉะนั้นธรรมะต้องตรงมากค่ะความเป็นจริงเป็นอย่างไรถ้าไม่ตรงก็คือผิดด้วยเหตุนี้ไม่ว่าใดๆทั้งสิ้นนะคะตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดถ้าไม่ตรงก็คือผิดเพราะฉะนั้นความผิดเนี่ยมีมานานความไม่ตรงตามความเป็นจริงก็มีมานานกว่าจะค่อยๆตรงยากที่จะต้องตรงจริงๆนะคะถึงจะได้สาระแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ละเอียดด้วยความจริงต้องเป็นความจริงจะไม่ผิดเลยเด็กๆไปโรงเรียนนี่เป็นทุกข์กันเลยค่ะค่ะตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนนี่เด็กเป็นทุกข์กันทั้งนั้นเลยเหรอไปเข้าโรงเรียนอ่ะเหมือนจะไปสำนักปฏิบัติเนี่ยเป็นทุกข์กันทั้งนั้นเลยถึงได้ไปสำนักปฏิบัติเด็กเครียดเลยค่ะเด็กถึงได้ไปสำนักปฏิบัติแค่นี้ก็ไม่ตรงละแค่นี้ยังไม่ตรงแล้วจะไปตรงอะไรเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะตรงต่อความจริงนั่นคือความถูกต้องเพราะฉะนั้นธรรมะที่เข้าใจถูกต้องต้องตรงต่อความเป็นจริงเพราะธรรมะมีจริงใครเปลี่ยนแปลงลักษณะของธรรมะไม่ได้เลยธรรมะต้องไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่ใช่ของใครบังคับบัญชาไม่ได้เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปนี่ตรงไหมที่กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยต้องตรงระดับไหนระดับที่ว่าเจ้าสักยะทั้งหลายสุขนะคะไม่ได้ทุกข์เดือดร้อนอะไรเลยไปฟังธรรมะเห็นไหมคะไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่ว่าร้องไห้โศกเศร้าพ่อแม่พี่น้องตายหมดแล้วก็ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้หายโศกเศร้าไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะแต่ว่าความเป็นผู้ตรงทั้งที่สุขแสนสุขตรงที่รู้ว่าเราไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีทรัพย์สินเงินทองมีบ้านช่องมีมิตรสหายมีเพื่อนฝูงมีทุกอย่างแต่ก็ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ตรงนะคะก็คือเห็นประโยชน์ของการที่รู้ว่ามีผู้ที่รู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงและทรงแสดงความจริงนะคะซึ่งคนอื่นรู้ด้วยตัวเองไม่ได้เพียงเท่านี้จะฟังไหมหรือจะไปสำนักปฏิบัติเห็นไหมคะไม่ตรงละถ้ารู้ว่าเพราะไม่รู้นะคะแล้วมีผู้รู้และทุกคำเนี่ยได้ตรัสไว้ดีแล้วมากมายที่สามารถที่จะไตร่ตรองและเป็นผู้ที่ตรงและเข้าใจความจริงได้จริงฟังนี่คือประโยชน์ที่ได้ฟังจากธรรมะไม่ว่าจะทุกข์ยากเดือดร้อนไม่ว่าจะสุขสบายสักเท่าไหร่ก็เป็นผู้ที่รู้ตัวเองตามความเป็นจริงว่าไม่ได้รู้ความจริงแล้วโอกาสไหนล่ะถ้าชาตินี้เกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วไม่ฟังและต่อไปเนี่ยจะมีโอกาสได้ฟังไหมพลาดโอกาสอย่างน่าเสียดายที่สุดนะคะเพราะใครจะรู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ฟังคำจริงทุกคำละเอียดยิ่งถึงที่สุด นี่เป็นเหตุที่เห็นคุณค่านะคะแล้วก็ไม่ละเลยโอกาสเลยที่จะรู้ว่าสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะคะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบให้ทุกคนเป็นมรดกเนี่ยก็คือความเห็นที่ถูกต้องของตนเองซึ่งถ้าไม่ไตร่ตรองไม่เข้าใจใครก็เอาไปมอบให้ไม่ได้ไปสอนสักเท่าไหร่ไปบอกสักเท่าไหร่ก็คิดคนละอย่างก็คิดแต่ว่าเราเครียดเราต้องไปฟังธรรมะไม่ใช่แต่ไม่รู้ต่างหากจึงฟังแล้วก็รู้ว่าแต่ละคำนี่นะคะลึกซึ้งอย่างยิ่งถ้าไม่เริ่มฟังมีโอกาสไหมที่จะถึงความลึกซึ้งถึงที่สุดเพราะว่าแต่ละคำนี่นะคะไม่ใช่เพียงแค่คำจริงแต่ธรรมะมีจริงแล้วก็ปัญญาที่สามารถที่จะถึงความจริงของธรรมะเนี่ยต่างจากการที่ไม่รู้เลยแล้วก็ถูกปิดบังมาในสังสารวัฏเนี่ยนานเท่าไหร่ลองคิดดูก็แล้วกันนะคะถูกปิดบังเดี๋ยวนี้มีสภาพธรรมะปรากฏก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงเลยสักนิดถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมแม้แต่เห็นอะไรก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงซึ่งแม้แต่คำว่าหลับตาสิ่งที่เคยเป็นคนเป็นดอกไม้ในห้องนี้ไม่มีเพราะฉันจะว่าเห็นอะไรก็ต้องเห็นสิ่งที่สามารถกระทบตาแล้วก็มีธาตุรู้คือเห็นเกิดขึ้นนะคะสิ่งนี้จึงปรากฏว่ามีและใครไปทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหรือว่ามีปัจจัยที่ไม่ได้ทำเลยเพราะว่าทุกคนกำลังนั่งนะคะเห็นตลอดเวลาใครทำเห็นไม่มีเลยใช่ไหมคะขณะที่กำลังได้ยินก็มีการได้ยินแต่เห็นด้วยใครทำให้เห็นเกิดขึ้นและขณะที่ได้ยินเนี่ยจริงๆแล้วเห็นหรือเปล่าแค่นี้ก็ขาดการไตร่ตรองว่าขณะที่ได้ยินต้องไม่มีเห็นและไม่ใช่แค่ไม่มีเห็นนะคะไม่มีทุกอย่างนอกจากเสียงกับได้ยินแล้วลองคิดดูจริงไหมแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่ให้เรารีบร้อนไปปรากฏไปประจักษ์ไปนั่งดูรูปเดินก้าวไปอะไรไปทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าความเข้าใจต่างหากที่ค่อยๆละความไม่รู้แล้วก็เห็นจริงๆว่าจะรู้อย่างนี้เนี่ยได้ไหมถ้าไม่ได้จะมีคำสอนอย่างนี้เหรอจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องไม่ใช่อย่างที่คนอื่นคิดว่าแค่สอนแต่ว่าสามารถที่จะให้คนที่ฟังมีการค่อยๆเข้าใจซึ่งเป็นปัญญาของตนเองนะคะเกิดจากธรรมเตชะคำที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏจนกระทั่งประจักษ์แจ้งว่าความจริงนะคะตรงตามที่ตรัสไว้ทุกประการสิ่งนั้นเกิดขณะนี้รู้โดยความเข้าใจว่าถ้าไม่เกิดไม่มีแต่ขณะเกิดไม่ปรากฏแต่ว่าผู้ที่ประจักษ์ชัดนะคะไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้เกิดแต่ประจักษ์การเกิดจึงสามารถที่จะละความติดข้องว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงยั่งยืนเป็นแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่อย่างที่เคยคิดไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่คนแต่เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏกับปัญญาตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆนะคะก็คือว่ารู้ว่าไม่รู้โอกาสที่จะรู้มีไม่ใช่ไม่มีนะคะแล้วจะทิ้งโอกาสนั้นหรือและโอกาสนั้นจะมีอีกเมื่อไหร่ถ้าทิ้งไปเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นประโยชน์จริงๆนะคะไม่ได้ทุกข์เลยก็สนุกดีมีทุกอย่างอาหารก็อร่อยทุกอย่างหมดแต่ไม่รู้พระเชนก็ไม่ว่ายามใดทั้งสิ้นนะคะฟังธรรมะเข้าใจเมื่อไหร่นั่นคือประโยชน์ไม่งั้นก็ต้องเป็นทุกข์ซะก่อนใช่ไหมคะเจ็บป่วยซะก่อนเดือดร้อนซะก่อนแล้วไปฟังธรรมะนั่นไม่ถูกเพราะฟังเพื่อหวังเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะฟังเพื่อเข้าใจไม่ได้หวังอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดมากต้องไตร่ตรองต้องคิดค่ะไม่ใช่ว่าฟังแล้วไปจำเฉยๆแล้วคิดว่าเราเข้าใจธรรมะแล้วแต่ต้องรู้ว่าเข้าใจคือเข้าใจและเริ่มเข้าใจด้วยว่าถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนี้น่าจะเข้าใจอะไรในเมื่อสิ่งนั้นไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นทุกคำต้องตรง
4: กราบเรียนท่านวิทยากรอธิบายเรื่องกฐินที่ถูกต้องให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้เข้าใจเพิ่มขึ้น
5: กฐินนี่หมายถึงไม้สะดึงที่ขึงผ้าเพื่อที่จะทำเป็นสบงผ้านุ่งจีวรผ้าห่มผ้าห่มซ้อนผืนใดผืนหนึ่งภิกษุ เมื่อได้ผ้ามาแล้วเนี่ยก็ร่วมกันทำกะตัดเย็บย้อมให้เสร็จภายในวันนั้นเมื่อได้ผ้าตัดเย็บย้อมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็สงตกลงมอบให้ผู้ใดผู้หนึ่งที่เป็นอย่างเช่นผู้เป็นพหูสูตรเล่าเรียนมากสดับตาฟังมากสงก็ประชุมกันก็มอบเขาเรียกว่าการกลานกฐินเป็นเรื่องของกฐินที่ทำได้ภายในหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษานะครับ
0: ไม่ทราบว่าคุณเคยกับคำว่ากฐินมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ก็ไม่ใช่เพียงแต่จับเป็นคำคำและเอามาคิดว่าเราเข้าใจแต่เราจะต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนแล้วก็ดำเนินตามรอยพระบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขัดเกลากิเลสยิ่งกว่ากระหัตต้องประพฤติตามสิกขาบทเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ในโลกนี้จะมีชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยอาหารใช่ไหมคะแล้วก็เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคพอได้ไหมคนจนยังไงยังไงก็ต้องมีที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะแล้วก็มีเสื้อผ้าด้วยเครื่องนุ่งห่มแล้วก็มียารักษาโรคเพราะฉะนั้นชีวิตของพระภิกษุนะคะก็คือจากมีทุกอย่างไปสู่เพียงมีชีวิตดำรงอยู่เพื่อขัดเกลากิเลสเพราะว่านอกจากจะมีชีวิตอย่างนี้แล้วนะคะกิเลสทั้งนั้นใช่เปล่าใช่ไหมคะอาหารที่เรารับประทานก็ต้องอร่อยกี่มื้อก็ได้ปรุงอย่างประณีตอยู่ด้วยกิเลสเสื้อผ้าก็มากมายเราไปนับดูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ด้วยความพอใจเป็นกิเลสอีกเหมือนกันแต่ถ้าผู้ที่เห็นจริงๆว่าเกิดแล้วก็ต้องตายแล้วก็สะสมแต่ความติดข้องกับการที่จะมีชีวิตอย่างเข้าใจพระธรรมขัดเกลากิเลสเมื่อสามารถจะกระทำได้เพราะเหตุว่าแต่ละคนแต่ละชาติเนี่ยไม่เหมือนกันสักชาติเดียวชาติหนึ่งเป็นพระราชาสมบูรณ์พร้อมอีกชาติหนึ่งนะคะเป็นขอทานใช่ไหมคะไม่มีอะไรเลยก็ได้เพราะฉะนั้นใครจะสามารถที่จะไปเลือกให้ชีวิตต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตลอดไปแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นอะไรแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจความจริงแล้วไม่เป็นทุกข์เพราะความเข้าใจด้วยเหตุนี้ต้องเป็นอัธยาศัยในเฉพาะชาติแม้แต่ชาดกต่างๆชีวิตของพระโพธิสัตว์เนี่ยค่ะหลากหลายมากแต่ละชีวิตถ้าอ่านดูนะคะเป็นนกเป็นช้างเป็นอะไรก็มีหมดทุกอย่างเป็นมนุษย์ก็แล้วแต่จะเกิดเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าตราบใดที่ยังมีสังสารวัฏนะคะชาติไหนที่มีโอกาสได้ฟังธรรมะแล้วก็สะสมแล้วแต่อัธยาศัยว่าชาติเนี้ยจะละกิเลสประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระภิกษุในเพศบรรพชิตหรือชาตินี้ไม่หรอกนะคะไม่มีปัจจัยพอที่จะเป็นอย่างนั้นแต่สามารถที่จะฟังธรรมะวิสาขามิคารมานดาอนาถบิณฑิกะไม่มีใครไปเปลี่ยนอัธยาศัยใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดเนี่ยตามปัจจัยว่าจะได้ฟังพระธรรมในชาติไหนและเป็นใครเป็นแล้วเลือกไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าในชาตินั้นแหละได้มีโอกาสฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่สุดก็คือได้เข้าใจความจริงนะคะแล้วก็มีชีวิตตามปัญญาที่เข้าใจธรรมะด้วยเหตุนี้พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ว่าในเรื่องใดๆทั้งสิ้นที่อยู่อาศัยก็จะเหมือนคฤหัสถ์ไม่ได้เครื่องนุ่งห่มก็เหมือนไม่ได้อาหารก็แล้วแต่นะคะบิณฑบาตหมายความว่าแล้วแต่จะได้ขอใครก็ไม่ได้ไม่ได้ขอเลยนะคะแต่ว่าแสดงอาการสงบพร้อมได้บาตรเหมือนกับผู้ขอใครจะให้หรือไม่ให้ก็แล้วแต่แต่ถ้าใครเห็นคนที่สงบนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครแล้วไม่มีอาหารปกติก็มีการให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ได้ด้วยการขอไม่ใช่ไปอยู่นิ่งๆยืนอยู่แล้วก็อาหารอร่อยอร่อยมาก็ใส่บาตรกันไม่ใช่นั่นไม่ได้ขัดเกลาอะไรเลยต้องมีความเข้าใจอย่างละเอียดยิ่งนะคะถึงจะรู้ว่าเราจะอนุเคราะห์คนอื่นเนี่ยให้เขาพ้นจากกิเลสตามที่เขาเป็นเพศบรรพชิตเนี่ยที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรด้วยเหตุนี้นะคะแม้แต่เสื้อผ้าซื้อได้ไหมมีเงินเหรอจะได้ไปซื้อใช่ไหมคะไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นต้องศึกษาว่าการกระทำใดๆทั้งหมด ซึ่งนำมาซึ่งกิเลสนั่นไม่ใช่ชีวิตของพระภิกษุด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งใดที่ทรงอนุญาตไว้สิ่งนั้นสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้พระภิกษุมีผ้าสามผืนแต่ว่าเก่านี่ใช่ไหมใช้ตั้งนานอาจจะขาดด้วยมีเข็มไว้เย็บได้ใช่ไหมคะและถ้าขาดก็เย็บใช่ไหมคะแต่ถ้าขาดเป็นชิ้นๆท่านก็ต้องแสวงหาโดยการไปเก็บตามป่าช้าหรือที่รกร้างข้างถนนที่เขาทิ้งแล้วอะไรก็ตามที่คนไม่ต้องการนะคะแต่ยังสามารถเป็นประโยชน์ได้พระภิกษุเก็บสิ่งนั้นมาเพื่อที่จะใช้สอยแต่ต้องตามพระธรรมวินัยเก็บไว้ได้นานไหมคะไปเจอผ้าผืนหนึ่ง
5: ถ้าเก็บไว้เกิน10วันต้องอาบัตินิสกิยปาจิตติต้องสละผ้านะครับนอกจากจะวิกัปทำเป็นสองเจ้าของนะครับหรือว่าอธิษฐานใช้
0: เพราะฉะนั้นการศึกษาพระวินัยไม่ใช่เพียงตามคำแต่ต้องเข้าใจเหตุผลเก็บไว้ในของเรานะเราเป็นคนเก็บมานี่แต่ของเราจริงๆได้ไหมไม่ได้เพียงเพื่อประโยชน์ในการที่จะใช้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจึงมีกำหนดไว้นะคะว่าถ้าเกิน10วันก็ต้องสละเห็นไหมคะพระวินัยละเอียดมากจึงต้องมีพระวินัยทรตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลซึ่งท่านพระอุบาลีเนี่ยท่านเป็นเอตทัคคะในทางพระวินัยพระเช่นก็แสดงเห็นว่าเราจะประมาทกิเลสประมาทคำสอนไม่ได้ว่าละเอียดอย่างยิ่งนะคะทุกคำเนี่ยเพื่อการขัดเกลาและใครจะรู้กำลังของกิเลสแม้ในผ้าซึ่งเก็บมาจากที่เขาทิ้งแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสได้ด้วยเหตุนี้นะคะชีวิตของพระภิกษุเนี่ยต้องเป็นชีวิตที่ขัดเกลาคฤหัสถ์พุทธบริษัทที่ได้เข้าใจธรรมะก็มีส่วนที่จะต้องเข้าใจถูกนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันดำรงรักษาคำสอนถ้าภิกษุท่านใดที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็เพ่งโทษให้รู้ว่าเป็นโทษทำอย่างนี้ไม่ได้ติเตียนโพนธนากระจายข่าวให้รู้ทั่วๆกันว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรยังไม่ถึงกฐินเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่มีความรู้อะไรเลยเขาว่าทั้งนั้นแล้วก็ตามเขาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นผู้ที่เคารพในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระธรรมวินัยแสดงไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีความเคารพนะคะก็สามารถที่จะฟังไตรตรองศึกษาให้เข้าใจให้ถูกต้องเพราะว่าทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องของการขัดเกลากิเลสไม่มีอะไรที่จะนำกิเลสออกไปจากใจได้ฝังแน่นติดลึกเหนียวพอกพูนไม่มีทางเลยนอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นเรื่องนำกิเลสออกทั้งเพศคฤหัสถ์และบรรพชิตแต่ว่าวิถีชีวิตหรือความเป็นอยู่ในต่างกันตามอัธยาศัยที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นภิกษุนะคะละเอียดแค่นั้นคือหักกิเลสมากแค่ไหนเห็นไหมคะแม้แต่ผ้าเก็บตกมาจากข้างถนนหรือว่าจากป่าช้าก็ยังเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นได้เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยพอกพูนเข้าไปสิมีมากเท่าไหร่นั่นน่ะรู้ไหมถ้าไม่ได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้พระองค์ตรัสรู้หนทางที่จะขัดเกลาละคลายกิเลสไม่มีทางที่จะเอากิเลสออกได้เลยทั้งรู้นะคะปัญญาต้องอบรมถึงระดับไหนเป็นผู้ที่ตรงอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้สะสมความเห็นถูกต้องซึ่งอีกมากตามกำลังของกิเลสลองคิดดูนะคะกิเลสเพิ่มขึ้นระดับไหนปัญญาเพิ่มขึ้นเท่ากิเลสหรือเปล่าน้อยมากกิเลสเพิ่มขึ้นตั้งเท่าไหร่ปัญญาเพิ่มขึ้นนิดเดียวเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงการที่สามารถเข้าใจแล้วก็ค่อยๆเป็นสิ่งที่สะสมมาเป็นปัจจัยอุปนิสยะมีกำลังเพราะค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะในที่สุดก็สามารถที่จะเข้าใจและเป็นผู้ตรงต่อพระธรรมวินัยเพราะแม้แต่คำว่ากฐินคำเดียวก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพระภิกษุและความเป็นมาของกฐินแท้ที่จริงก็คือผ้าใช่ไหมคะที่ทรงอนุญาตไว้ว่าเมื่อถึงกาลละที่ฝนตกหนักใช่ไหมคะการเดินทางลำบากผ้าเปียกถึงเวลาที่ใครผ้าขาดหรือว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องเอามารวมกันใช่ไหม ผ้าที่เก็บไว้ทั้งหมดไม่ใช่ของใครเพื่อที่จะให้เป็นผืนหนึ่งด้วยความสามัคคีที่จะมอบให้ผู้ที่จำเป็นต้องใช้สอยเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเนี่ยเป็นไปในเรื่องขัดเกลานี่แค่คร่าวๆนะคะความจริงยังละเอียดกว่านั้นอีกในการกระทำแต่ละขั้นตอนเป็นเรื่องของขัดเกลากิเลสทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงสมควรนะคะที่จะเห็นความบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งของพระธรรมและพระวินัยที่จะต้องเคารพค่ะไม่ว่าไม่รู้จักกฐินถึงเวลาก็เอาเงินใส่ซองไม่ใช่นั่นคือการทำลายพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1111
0: สนทนาธรรมที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดราชบุรีวันที่13กันยายนพุทธศักราช2560
2: หรือว่าจะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นการประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาชัดเจนนะคะไม่ใช่เพียงแค่ฟังซึ่งเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นแค่ฟังก็ไม่รู้แล้วว่าวิปัสสนาคืออะไรแล้วก็ยังมีสำนักปฏิบัติวิปัสสนาด้วยก็ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องเป็นผู้ที่เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นผู้ที่มีปัญญามีปัญญาของตนเองเป็นที่พึ่งอาศัยปัญญาของคนอื่นได้ไหมขอยืมมาหน่อยหนึ่งขอนิดนึงได้ไหมไม่ได้เลยนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระปัญญาเท่าไหร่ไปทูลขอพระองค์มาสักหน่อยได้ไหมคะไม่มีทางเลยแต่คำของพระองค์จะทำให้เกิดการเข้าใจซึ่งเป็นปัญญาของแต่ละคนที่ได้ฟังนั่นคือคุณที่ไม่สามารถที่จะมีอะไรเปรียบได้เลยจากความไม่รู้มานานในสังสารวัฏนะคะเริ่มที่จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องในแต่ละคำเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะลุ่มลึกตามลำดับเพราะฉะนั้นการฟังต้องเข้าใจไตรตรองทีละคำจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่มั่นคงเดี๋ยวนี้ใครมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสีเป็นคนไม่ได้เพียงปรากฏเมื่อกระทบตาสีสันวรรณะต่างๆนี่ค่ะกระทบตาแล้วจิตเห็นเกิดขึ้นสีสันต่างๆเหล่านี้จึงปรากฏได้มิฉะนั้นแล้วยังไงสีสันต่างๆขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้เพียงแค่หลับตาก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่คิดทุกอย่างเป็นแต่ละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นหลงเข้าใจว่ามีทุกอย่างเป็นเราแต่ความจริงทุกอย่างเป็นแต่ละหนึ่งอย่างซึ่งไม่ใช่เรานี่คือความเข้าใจธรรมะถ้ายังไม่มั่นคงนะคะวิปัสสนามาแต่ไหนปฏิบัติอะไรไม่มีทางที่จะให้เกิดปัญญาเลยเพราะเหตุว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะซึ่งต้องเริ่มจากการฟังซึ่งเป็นปริยัตติรอบรู้ในพระพุทธพจน์ฟังแล้วก็จำเฉยๆทุกอย่างเป็นธรรมะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจำไว้เฉยๆแล้วจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะก็แค่จำแต่เดี๋ยวนี้สิคะเห็นเป็นธรรมะไม่ใช่เราถูกหรือผิดเห็นไหมคะถูกยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งเพราะว่าปัญญาแค่นี้ไม่มีทางเลยคะจากปริยัตติมั่นคงนะคะว่าเดี๋ยวนี้เองสภาพธรรมะที่มีเนี่ยต้องเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของสภาพธรรมะนั้นแล้วก็ดับไปเห็นเกิดและดับได้ยินไม่ใช่เห็นคนละขณะธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตหรือที่ใช้คำว่าวิญญาณก็ได้มโนมนัสก็ได้พวกนี้นะคะเกิดขึ้นรู้ทีละหนึ่งธาตุรู้หรือจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วก็รู้เพียงหนึ่งเพราะจิตเป็นธาตุรู้เมื่อเกิดขึ้นหนึ่งก็รู้เพียงหนึ่งที่กำลังปรากฏเร็วสุดที่จะประมาณได้เดี๋ยวนี้เห็นดอกไม้กี่ดอกคะคนกี่คนแค่ลืมตา มีหมดเลยสภาพธรรมะเกิดดับเร็วเท่าไหร่สุดที่จะประมาณได้กว่าจะเป็นแต่ละหนึ่งดอกและก็ยังมีใบมีก้านมีจักรันมีโต๊ะมีเก้าอี้มีแก้วน้ำมีทุกสิ่งทุกอย่างหลากหลายความไม่รู้ก็ให้รู้ว่าไม่ใช่เพียงแค่เดี๋ยวนี้นะคะนานมาแล้วก็ไม่รู้อย่างนี้แหละหลงเข้าใจผิดอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นกว่าจะมีผู้ที่เปิดเผยความจริงเห็นไหมคะซึ่งถูกปิดบังไว้สนิทแน่นมากทับถมซ้อนทวีคูณขึ้นทุกชาติยากที่จะเปิดออกให้เห็นว่าความจริงไม่มีเราเลยแต่มีธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะทางตาเห็นทางหูได้ยินธาตุรู้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเห็นธาตุรู้กลิ่นกลิ่นปรากฏเมื่อไหร่ต้องมีธาตุรู้ที่กำลังรู้กลิ่นนั้นมิฉะนั้นกลิ่นนั้นก็ปรากฏไม่ได้นี่คือธรรมะซึ่งฟังนะคะให้เบื่อหรือเปล่าคะอยากเบื่อไหม ค่ะถ้าอยากเบื่อก็เป็นอกุศลถูกลวงรอบด้านเลยค่ะไม่ให้รู้ความจริงเพราะแสนที่จะละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งต้องอาศัยการฟังและเข้าใจเพราะฉะนั้นใครจะเป็นสำนักไหนยังไงก็ตามแต่นะคะถ้าไม่กล่าวถึงธรรมะแล้วก็เป็นสำนักปฏิบัติด้วยก็ต้องผิดเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความเข้าใจซึ่งเป็นปริยัติรอบรู้จริงๆมั่นคงนะคะจนกระทั่งเป็นสัจจญาณะญาณะคือความรู้สัจจะคือความจริงที่มั่นคงถ้ายังไม่รู้อย่างนี้อย่างมั่นคงนะคะปฏิปัตติซึ่งเป็นสติสัมปชัญญะเป็นสติปัฏฐานที่เกิดขึ้นรู้เฉพาะตรงลักษณะที่กำลังปรากฏเหมือนแสงสว่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำที่ค่อยๆนำทางมาสู่สิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ทีละหนึ่งคิดดูเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีสำนักปฏิบัติแต่ว่ามีการฟังธรรมะจนกระทั่งเข้าใจตามลำดับนะคะเมื่อมีความเข้าใจตามลำดับเมื่อไหร่สติสัมปชัญญะที่เกิดพร้อมปัญญาที่ได้เข้าใจแล้วอย่างมั่นคงก็ทำให้สามารถรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่มีตัวตนไปเจาะจงไปนั่งเลือกลมหายใจหรืออะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉันเห็นความเป็นอนัตตาตั้งแต่ต้นตลอดหนทางนี้ไปสู่ความไม่ใช่ตัวตนไม่มีเราไม่ใช่ของเรา
3: ครับมีผู้ที่ฝากคำถามมาก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความหมายของบุญว่าเป็นสิ่งที่ต้านทานของผู้ไปสู่ปรโลกเป็นที่ซ่อนเร้นเป็นที่พำนักเป็นที่พึ่งอาศัยเพราะสามารถให้คติที่สูงได้ตรงนี้แค่คำว่าบุญเนี่ยในความคิดของผมเองเนี่ยผมก็ยังไม่รู้จักดีเลยครับว่ามันคืออะไร
0: ครับความหมายของบุญนะครับหมายถึงสภาพธรรมะที่ดีงามที่ชำระจิตให้สะอาดปราศจากอกุศลก็ต้องเป็นคุณความดีที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวันนะครับข้อความที่คุณจรัญได้กล่าวถึงนี้นะครับก็จะมีปรากฏอย่างเช่นในปฐมชนะสูตรเป็นต้นนะครับก็จะมีคำอธิบายไว้นะครับว่าความหมายของบุญนะครับเป็นที่ต้านทานต้านทานหมายความว่าเป็นที่พึ่งอาศัยนะครับที่ทำให้ผู้นั้นนะครับไม่ตกไปในภูมิที่ต่ำเพราะว่าบุญนี่นะครับเป็นธรรมะที่ดีงามเป็นการสะสมเหตุที่ดีนะครับเมื่อผู้นั้นนะครับละจากโลกนั้นไปนะครับความสำคัญของบุญเนี่ยครับก็จะอุปการะผู้นั้นนะครับไม่ให้ตกไปในภพภูมิที่ต่ำเป็นที่พึ่งอาศัยในภายหน้านี้ก็แน่นอนนะครับเพราะว่าคุณความดีก็สะสมอยู่ในจิตไม่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเลยนะครับสำหรับบุญเพราะว่าเป็นธรรมะที่ดีงามและถ้าเป็นบุญสูงสุดนะครับก็คือสามารถที่จะดับกิเลสได้ตามลำดับขั้นจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์ทำให้ผู้นั้นนะครับไม่มีการเกิดอีกเลยในสังสารวัฏเป็นผู้สิ้นทุกข์เป็นผู้พ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงนะครับ
2: ค่ะไม่ลืมนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ว่าคำไหนต้องเป็นธรรมะแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยมิฉะนั้นเราก็ฟังเรื่องของเราทำบุญใช่ไหมคะก็ยังไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่มีใครเลยค่ะแต่มีธรรมะจากการที่ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นทุกคำต้องเป็นไปตามที่ได้ทรงตรัสรู้เพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจตามด้วยเพราะฉะนั้นบุญนะคะต้องมีแน่นอนเพราะว่าเราก็ใช้คำนี้แต่ไม่ใช่เพียงแต่คำแต่ต้องมีสภาพธรรมะที่เป็นบุญคือสภาพธรรมะที่ชำระจิตเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ก็พูดถึงเรื่องจิตจะใช้คำว่าวิญญาณก็ได้ธาตุรู้ก็ได้เป็นใหญ่เป็นประธานขณะเห็นเป็นจิตใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: จิตเป็นสภาพรู้มีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ขณะที่ได้ยินเป็นจิตใช่ไหม
3: ได้ยินก็รู้ครับ
2: ค่ะเพราะว่าเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นการรู้แจ้งเสียงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเนี่ยนะคะที่เป็นธาตุรู้ที่จะเกิดได้เนี่ยต้องเข้าใจต่อไปอีกทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยว่าสภาพธรรมะทั้งหลายที่เกิดเนี่ย เกิดเองไม่ได้หลากหลายกันเพราะอะไรตามปัจจัยที่ทำให้เกิดหลากหลายเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ซ้ำกันหรือเหมือนกันเลยแต่ละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจิตจะเกิดเองไม่ได้ต้องมีสภาพนามธรรมคือธาตุรู้แต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะฉะนั้นก็มีสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเกิดกับจิตเกิดพร้อมกับจิตต้องเป็นรู้ด้วยเพราะเป็นสภาพรู้เหมือนจิตแต่ไม่ใช่จิตนะคะแล้วก็ดับพร้อมจิตด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมีคำใหม่อีกคำหนึ่งคือมีธาตุรู้คือจิตต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ในภาษาไทยใช้คำว่าอารมณ์นะคะแต่ความหมายในภาษาบาลีที่ใช้ก็อารัมมณะหรืออารัมภณะนะคะมีจิตไม่มีอารมณ์ได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
2: อารมณ์ปรากฏโดยไม่มีจิตได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องคู่กันนะคะเมื่อมีธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้และธาตุรู้เนี่ยมีสองอย่างเป็นใหญ่เป็นประธานจริงๆในการรู้แจ้งนั่นคือจิตแต่สภาพธรรมะที่รักบ้างชังบ้างรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์บ้างทางกายบ้างทางใจบ้างทั้งหมดในชีวิตประจำวันนอกจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกนอกนั้นเป็นเจตสิกคนนี้ขยันจริงไหมคะก็ขยันน่ะจะบอกก็ไม่ขยันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่คนนี้ล่ะหรือว่าเป็นธรรมะที่ขยันเริ่มแตกสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นหนึ่งนะคะเป็นคนเป็นสัตว์รวมกันเนี่ยออกเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นขยันเป็นเจตสิกเกิดกับจิตขณะใดนะคะจิตนั้นก็มีวิริยะความภาคเพียรเกิดขึ้นแต่อย่าคิดว่านะคะปัญญาของเราแค่นี้จะไปรู้จริงและรู้ทั่วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สภาพของจิตและเจตสิกอย่างละเอียดยิ่งทุกขณะแม้เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นการที่จะละความไม่รู้นะคะไม่ใช่คิดเองแต่อาศัยความเข้าใจการฟังพระธรรมตามลำดับขณะนี้มีธรรมะซึ่งเป็นจิตเป็นเจตสิกซึ่งเป็นสภาพรู้เกิดพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยเป็นอนัตตาทั้งหมดต้องไม่ลืมเป็นอนัตตาส่วนสิ่งที่มีจริงเกิดจริงแต่ไม่รู้อะไรนะคะเป็นรูปธรรมไม่รู้แล้วจะไปรู้ได้ยังไงเมื่อเกิดมาไม่รู้ก็ต้องไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะฮะแข็งอย่างเงี้ยจะรู้อะไรกลิ่นอย่างเนี้ยจะรู้อะไรเสียงอย่างเนี้ยจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้นะคะเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายคือจิตเจตสิกรูปเป็นอนัตตาใช่ไหมเนี่ยค่ะเริ่มรู้ละว่าที่เคยเป็นเราก็คือต้องมีจิตพร้อมเจตสิกและรูปมดเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นครับ
2: มดมีจริงนะคะ
3: มีครับ
2: แล้วธรรมะอะไรที่เป็นมด
3: คือบอกว่ามดเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่ปรากฏให้รู้แหละ
2: นั่นสิคะที่ว่าเป็นมดน่ะเป็นอะไรเป็นธรรมะละบอกว่าเป็นธรรมะละอะไรอะไรก็ไม่พ้นจากธรรมะเลยนะคะแต่ที่ว่าเป็นมดเนี่ยธรรมะอะไรเป็นมด
3: ถ้าพูดถึงมดเนี่ยก็ต้องมีจิตเจตสิก
2: ค่ะไม่มีมดนะคะ
3: ไม่มีมด
2: ถ้าไม่มีจิตเจตสิกรูป
3: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นจิตเจตสิกเป็นสภาพรู้รูปไม่รู้อะไรได้ช้างเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นครับ
2: ถ้าไม่มีธรรมะคือจิตเจตสิกรูปก็ไม่มีช้างแต่รูปต่างกันนะคะแต่สภาพธรรมะไม่ต่างช้างแข็งไหมมดแข็งไหมยุงแข็งไหมจับต้องได้ไหมก็เป็นรูปแต่ละรูปนะคะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าชาติไหนภพไหนก็ตามมีสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่ปรากฏเพียง7รูปรูปมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ที่ปรากฏก็คือทางตาเนี่ยกำลังเห็นเนี่ยมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่เห็นแต่เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเริ่มเข้าใจความเป็นอนัตตาเห็นก็เป็นธรรมะเป็นอนัตตาสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็เป็นธรรมะเป็นอนัตตาเป็นเราเห็นหรือเปล่า
3: จริงๆไม่มีเราเห็นครับ
2: แต่กว่าจะรู้จริงคิดดูนะคะแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่ทรงแสดงธรรมะให้คนซึ่งสะสมความไม่รู้มาแสนนานเท่าไหร่กว่าจะรู้ได้ก็ต้องฟังด้วยความเข้าใจที่ค่อยๆมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นจิตเป็นจิต จิตเป็นเจตสิกได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ครับ
2: เจตสิกเป็นรูปได้ไหมรูปเป็นจิตได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
2: แต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจตสิกทั้งหมดเนี่ยค่ะมี52ประเภทแล้วแต่ว่าจิตนั้นมีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นสภาพที่เราบอกว่าดีเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่เป็นเราครับ
2: เป็นธรรมะอะไร
3: เป็นจิตเจตสิกครับ
2: ค่ะความจริงเป็นเจตสิกเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งรู้อย่างเดียวค่ะมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้จิตก็รู้มีสิ่งที่ปรากฏในนี้จิตก็รู้แต่ว่าสภาพธรรมะอื่นทั้งหมดนอกจากในชีวิตประจำวันนะคะที่จะรู้ได้ก็คือว่าไม่ใช่เห็นเมื่อไหร่ไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ใช่คิดนึกรู้เรื่องที่กำลังคิดทั้งหมดเป็นเจตสิกโกรธมีจริงไหมคะ
3: มีครับ
2: เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นครับ
2: เป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ครับ
2: เป็นอะไร
3: ก็เป็นธรรมะเป็น
2: ธรรมะประเภทไหน
3: เป็นเจตสิกครับ
2: เป็นเจตสิกเห็นไหมคะพอรู้อย่างนี้แล้วจะมีเราตรงไหนล่ะแต่พอไม่รู้ทั้งจิตเจตสิกรูปเป็นเราหมดเลยเพราะฉะนั้นความจริงต้องเป็นความจริงนะคะศึกษาธรรมะทีละคำแล้วต้องเข้าใจความหมายด้วยแม้เพียงคำเดียวคือบาปเจตสิกดีก็มีไม่ดีก็มีไม่ใช่ทั้งดีและไม่ดีก็มีสามารถที่จะเกิดได้ทั้งกับธรรมะเจตสิกที่ดีและธรรมะซึ่งเป็นเจตสิกที่ไม่ดีและทั้งหมดต้องเกิดกับจิตคิดดูแยกกระจายออกไปแล้วก็คือว่าไม่มีเราแต่เพราะความรวดเร็วซึ่งเกิดดับสืบต่อนะคะยากที่จะรู้ได้ก็เป็นเราไปทุกขณะแม้เดี๋ยวนี้เห็นก็เป็นเราเห็นแต่ความจริงเห็นเป็นจิตมีเจตสิกเกิดกับจิตเห็น7ประเภทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นคนอื่นจะรู้อย่างนี้ไหมคะและเจตสิก7ประเภทเป็นปัจจัยให้เกิดจิตเห็นโดยฐานะของปัจจัยต่างๆกันพระปัญญาคุณที่จะทำให้กว่าเราจะรู้ได้ว่าไม่มีเราต้องค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจไม่ใช่ให้เบื่อนะคะแต่ให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่เราจนกว่าจะถึงที่สุดคือประจักษ์แจ้งสิ่งที่กำลังเกิดดับตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างเพราะฉะนั้นเจตสิกทั้งหมดมี52เจตสิกที่เกิดกับจิตได้ทุกประเภทไม่ดีไม่ชั่วมีและก็เจตสิกที่ไม่ดีจะเกิดกับเจตสิกที่ดีร่วมกันไม่ได้เลยปรองดองกันไม่ได้จะเอาดีและชั่วมาปรองดองกันได้หรือพยายามไปเถอะเพียรไปเถอะหาทางไปเถอะคนที่ไม่รู้ความจริงก็เสียเงินเสียทองมากมายคิดว่าจะปรองดองกันได้ไม่มีทางเป็นไปได้นะคะเพราะเหตุว่าอกุศลต้องเกิดกับอกุศลเท่านั้นเกิดกับธรรมะฝ่ายดีไม่ได้เลยและธรรมะฝ่ายดีก็ต้องเกิดกับธรรมะฝ่ายดีด้วยกันจะไปเกิดกับธรรมะฝ่ายไม่ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะจิตที่มีธรรมะที่ไม่ดีที่เราใช้คำว่าอกุศลไม่ดีไม่งามให้ผลเป็นทุกข์นะคะเกิดขึ้นขณะนั้นจิตก็เป็นอกุศลแต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งชอบดอกไม้ไหมคะ
3: ชอบ
2: เป็นกุศลหรืออกุศล
3: เป็นอกุศลครับ
2: เป็นอกุศลแต่ไม่เคยรู้เลยก็ชอบไปหมดเลยหารู้ไม่ว่าเพิ่มอกุศลทุกวันทางตาเห็นทางหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกเต็มไปด้วยอกุศลนี่บาปไงคะเพราะฉะนั้นบุญตรงกันข้าม

0: ให้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง
1: พระผู้มีพระภาคทรงแสดงความหมายของบุญว่า
0: เห็นไหมคะใครกล่าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระฉันกำลังฟังคำของใครต้องฟังด้วยความเคารพที่จะเข้าใจให้ถูกต้องไม่คิดเองเชิญค่ะต่อไป
1: พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความหมายของบุญว่าเป็นที่ต้านทานของผู้ไปสู่ปรโลก
0: ค่ะตายแล้วไปโลกอื่นไม่ใช่โลกนี้ถึงจะเกิดที่โลกนี้ก็เป็นโลกของสัตว์อื่นละไม่ใช่คนนี้ละใช่ไหมคะโลกก็มีทั้งเทวโลกมนุษย์โลกพรหมโลกอบายภูมิต่างๆไม่เห็นก็ไม่รู้แต่ว่าเหตุมีผลต้องมีตามเหตุไหมถ้าเป็นคนที่ตรงเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่สะสมบาปไว้มากๆไปไหนหนักอึ้งเลยจมสู่อบายภูมิเพราะฉะนั้นบุญเป็นธรรมะที่ต้านทานเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆนะคะว่าไม่มีเราแต่ว่าเป็นธรรมะและใครล่ะจะอยากไปนรกมีไหมคะสักคนหนึ่งใครบ้างไหมอยากไปนรกใครบ้างไหมอยากเป็นเปรตใครบ้างไหมอยากเป็นสัตว์เดรัจฉานใครบ้างไหมอยากเป็นอสุรกายคำนี้ไม่ค่อยได้ยินบ่อยนะคะแต่จะได้ยินคำว่าผีบ่อยใช่ไหมคะก็หมายความถึงกำเนิดที่ไม่ใช่มนุษย์มนุษย์นี่เป็นสุขติภูมินะคะภูมิที่ดีสามารถที่จะเกิดกุศลแล้วก็ฟังธรรมะมีปัญญาเจริญอบรมในธรรมะฝ่ายดีได้แต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออบายภูมิเนี่ยก็ไม่มีโอกาสอย่างมนุษย์เลยภพภูมิก็ต่างกันเพราะเกิดด้วยจิตที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหตุที่จะนำไปสู่การที่จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่อยากไปนรกไม่อยากไปอบายภูมิแต่มีอกุศลทุกวันเป็นไงคะอกุศลแต่ละเล็กแต่ละน้อยนี่นะคะยังไม่ถึงกระทำกรรมใช่ไหมชอบแต่ยังไม่รักยังไม่ขโมยยังไม่ทุจริตยังไม่ฉ้อโกงเพราะฉะนั้นก็สะสมเป็นอุปนิสัยหรืออุปนิสัยที่มีกำลังเห็นทันทีชอบทันทีเร็วอะไรปานนั้นได้ยินเสียงก็ชอบเลยติดข้องพอใจเลยเพราะฉะนั้นอกุศลทั้งหลายเนี่ยเร็วมากมีกำลังเพราะว่าสะสมมามากก็ย่อมเกิดบ่อยเป็นธรรมดาด้วยเหตุนี้นะคะคิดดีๆจะใช้คำนี้บ่อยๆนะคะคิดดีๆทุกวันเป็นอย่างเนี้ยเป็นอกุศลและไม่อยากไปอบายภูมิเนี่ยใครพาไปที่อื่นได้คะไม่มีทางเลยใช่ไหมคะนอกจากบุญต้านทานไม่ให้ไปสู่ปรโลกที่เป็นอบายภูมิเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะต้องชัดเจนธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าทิ้งคำนี้เมื่อไหร่ไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยเป็นเราหมดสอนให้ดีสอนให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใครก็สอนได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เห็นถูกต้องว่าไม่มีเราแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจความหมายของแต่ละคำพระมหากรุณาแสดงให้สัตว์โลกได้เข้าใจได้สำนึกได้รู้ความจริงว่าจากโลกนี้แล้วไปไหนไม่รู้แต่ถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมต้องไปสู่อบายภูม
2: ิมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้

หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1047ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่20มีนาคมพุทธศักราช2559
2: ถ้าฟังธรรมะก็เข้าใจธรรมะขึ้นจนกว่าจะรู้จริงๆจนเป็นความรอบรู้ที่มั่นคงนะคะเป็นสัจจญาณ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะอันนี้ก็เป็นตามที่ท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยเหมือนกับท่านก็ย้ำมาตลอดแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามั่นคงหรือไม่มั่นคงว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างเช่นอย่างที่บอกถ้าไม่รู้เนี่ยก็ชีวิตมีจริงคนมีจริงแต่ถ้าศึกษาเข้าใจแล้วก็รู้ความลึกซึ้งว่าจริงๆแล้วคืออะไรตรงนี้จะต้องมั่นคงในขั้นฟังก่อนถึงจะสามารถมีปัญญาขั้นต่อไปได้แต่ถ้ายังไม่มั่นคงเนี่ยยกตัวอย่างว่าถ้าถามว่าที่นั่งกันอยู่ที่เนี่ยอะไรคะเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะอย่างไรรายละเอียดเนี่ยแสดงว่ายังไม่มีความรอบรู้แล้วก็ยังไม่มีความมั่นคงว่าเป็นธรรมะเนี่ยแสดงว่าปัญญาเนี่ยก็ยังน้อยมากก็ต้องฟังมากขึ้นจนกว่าจะค่อยๆสะสมความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเพราะอย่างที่ฟังคำถามที่สวนสะพานก็จะรู้ว่าตัวเองก็ยังไม่ค่อยมั่นคงว่าเอ๊ะคำถามนี้จริงๆแล้วคืออะไรก็จะไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆเนี่ยก็ดูเหมือนก็ยังไม่ค่อยมั่นคงของว่าที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรในตรงนี้นี่ความมั่นคงในขั้นการฟังเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นก้าวแรกที่จะต้องเข้าใจอย่างนี้จริงๆถึงจะสามารถมีปัญญาขั้นต่อไปได้
2: ใช่เพราะนี่คือแค่ขั้นฟังเห็นอะไรคะลืมไปใช่ไหมคะถ้าไม่ถูกถาม
3: ใช่ค่ะ
2: ตั้งแต่เช้ามาก็ลืมหมด
3: เห็นเป็นสิ่งสิ่งใด
2: แต่เวลานี้ถ้าถามว่าเห็นอะไรคะจะตอบว่าไงคะ
3: เห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ว่า
2: แค่นี้นะคะมั่นคงไหมไม่ใช่เป็นมั่นคงอื่นเลยทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าเพียงแค่คำที่ว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้มั่นคงไหมไม่ใช่ไปบอกใครว่ามั่นคงแล้วหรือไม่ใช่ไปถามใครว่ามั่นคงหรือยังแต่เป็นผู้ที่ตรงได้ยินคำนี้ถูกไหมมีเห็นในขณะนี้นะคะแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้สองอย่างนี้จริงแน่นอนเพราะว่ากำลังมีทั้งสองอย่างเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่เห็นทั้งสองอย่างไม่เที่ยงค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนี่คือชีวิตประจำวันแต่ไม่ใช่เป็นสนใจชีวิตประจำวันแต่ว่าธรรมะนั่นเองที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันแต่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาธรรมะก็คือว่าธรรมะเดี๋ยวนี้แค่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่พอรู้ว่ามีจริงไม่พอถ้าขณะนั้นเราข้ามไปและคิดว่าฟังแล้วรู้แล้วถามที่ไรตอบได้ทุกทีเห็นอะไรคะเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยแต่ความเข้าใจมั่นคงแค่ไหนไม่ใช่ฟังแล้วก็ปล่อยไปนะคะทุกวันแล้วก็ฟังอีกถามอีกเตือนอีกก็ตอบอย่างเงี้ยแค่นี้แต่ทุกครั้งที่ถามเนี่ยความเข้าใจมั่นคงขึ้นทีละน้อยหรือเปล่าแค่ทีละนิดเดียวเวลาที่ลืมก็เข้าใจว่าเห็นคนเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้แต่พอได้ยินคำว่าเห็นเพียงสิ่งที่สามารถกระทบตาแล้วก็สิ่งนั้นก็ไม่รู้อะไรยังไม่ปรากฏจนกว่าธาตุรู้คือเห็นเกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ่งนั้นก็แสดงความจริงนะคะสัจจะของสิ่งนั้นก็คือว่าเป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาได้เท่านั้นเองแล้วก็ดับไปมั่นคงหรือยังรอบรู้หรือยังไม่ใช่ให้ไปฟังอื่นมากมายคิดอื่นมากมายนะคะแต่เป็นผู้ที่เมื่อฟังคำไหนก็เข้าใจจริงๆว่านั่นเป็นคำที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้เป็นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงแสดงความจริงให้คนอื่นได้เป็นผู้ที่เข้าใจถูกต้องมั่นคงไหมว่าขณะนี้มีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ขณะที่มีเห็นชีวิตประจำวันหรือเปล่าคะ
3: ใช
2: ่แต่ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงชีวิตประจำวันโดยไม่เข้าใจธรรมะไม่มีประโยชน์เลยแต่ว่ารู้ว่าธรรมะต่างหากเมื่อเกิดขึ้นแล้วแต่ละขณะก็เพราะเหตุว่านั่นแหละเป็นชีวิตถ้าไม่มีธรรมะเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นจะมีชีวิตได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นในการกล่าวที่ท่านอาจารย์แบบย้ำกับพวกเราก็ตลอดเวลารู้ว่า ให้รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ใช่เราแล้วก็เข้าใจความลึกซึ้งประโยคสั้นๆเนี้ยแล้วท่านก็จะเติมว่าเป็นอนัตตาเนี่ยเรียกว่าบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่เราเนี่ยในตรงนี้เนี่ยคือฟังไปเนี่ยถ้าสามารถเข้าใจจนอะไรเนี่ยก็สามารถบรรลุเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเกิดอีกในตรงนี้เนี่ยก็คือผู้ฟังเนี่ยก็ตอกย้ำความมั่นคงในการฟังไปแต่ละครั้งให้เข้าใจความเป็นธรรมะมากยิ่งขึ้น
2: ถ้าเป็นผู้ที่ตรงนะคะขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตามีนะคะและก็มีเห็นด้วยรู้อะไรในสองอย่างนี้รู้ลักษณะอะไรไม่ใช่เพียงจำชื่อว่ามีเห็นและก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นพระใช้เป็นผู้ตรงว่าแม้แต่เพียงคำว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเห็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่า
3: ถ้าจะเข้าใจขั้นฟังนี้แล้วก็รู้ว่าถ้าปัญญาเกิดรู้ก็รู้อย่างที่เข้าใจอย่างนี้
2: ค่ะแต่ก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมทุกครั้งแสดงเห็นว่านะคะเป็นผู้ที่ตรงจริงๆว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเห็นแล้วยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยความรวดเร็วของการเกิดดับก็จะต้องเป็นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ไปภาคเพียรทำอย่างอื่นไม่ได้คิดหวังรอหรือถามว่าจะปฏิบัติยังไงจะทำยังไงถึงจะรู้อย่างนี้นั่นคือไม่เข้าใจธรรมะเพราะว่าธรรมะเป็นธรรมะค่ะไม่ใช่มีใครจะไปบังคับบัญชาว่าเข้าใจอย่างเนี้ยน้อยจังดูเหมือนเท่ากับวันก่อนน่ะวันก่อนที่ถามว่าเห็นอะไรคำตอบว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเหมือนเลยเหมือนวันก่อนเลยไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่เลยหรืออาจจะเหมือนไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยก็ได้เพราะฉะนั้นความเพียรเกิดไม่ใช่เราทำเพียรเวลาที่ฟังแล้วนี่นะคะก็รู้ว่ายังไม่รู้แน่นอนและจะรู้ความจริงจนละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนไม่ได้เลยถ้าเพียงแต่ข้ามไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าขณะใดเริ่มที่จะรู้ลักษณะนั้นแม้เพียงเล็กน้อยหรือว่ายังเท่าเก่าเหมือนเดิมก็เท่าเก่าเหมือนเดิมไปคือความเป็นผู้ตรงเท่านั้นค่ะที่จะได้สาระจากพระธรรมไม่ใช่ไปหลอกตัวเองว่าเดี๋ยวนี้รู้แล้วนะว่าขณะนี้ไม่มีใครสักคนในห้องนี้มีแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นั่นคือคิดและหลงคิดว่ารู้แล้วแต่ความจริงรู้แล้วไม่ใช่อย่างนี้เพราะว่าไม่มีการละคลายเลยอยู่ดีๆจากของที่คว่ำไว้จะหงายขึ้นมาไม่มีเรี่ยวแรงเลยหงายขึ้นมาได้ยังไงเมื่อแท้ที่จริงเนี่ยไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่เพียงธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้ก็ปรากฏไม่ได้และสิ่งที่ปรากฏทางตากับเฉพาะเห็นเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากเป็นเดี๋ยวนี้อย่างเนี้ยแต่เริ่มค่อยๆเข้าใจไม่เปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏไม่ไปทำอะไรให้ยุ่งยากแต่เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเมื่อได้ฟังบ่อยๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะแม้คำเดียวบ่อยๆนะคะแต่ก็ทำให้บุคคลนั้นเนี่ยค่ะได้รู้ความจริงว่าธรรมะละเอียดลึกซึ้งยากที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ไม่ประมาท
3: กราบเรียนท่านอาจารย์คำว่าไม่ประมาทก็หมายถึงว่านึกว่าฟังแค่นี้แล้วรู้แล้วแต่จริงๆเนี่ยถ้าฟังแล้วฟังอีกก็จะรู้ว่าความไม่รู้ยังเยอะแต่ก็รู้เพิ่มทีละนิดเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าในการศึกษาเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องเหมือนกับไม่ประมาทจริงๆว่า
2: อีกนานเท่าไหร่คะกว่าจะรู้ได้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
3: ้ไม่ทราบแต่ว่าก็รู้ว่าถ้าตั้งต้นถูกก็สามารถรู้ได
2: ้ไม่สามารถจะรู้ได้เลยแต่เป็นผู้ตรงที่ว่าพอได้ยินคำนี้แล้วจริงหรือเปล่าหรือยังเหมือนเดิมหรือว่ามีธรรมะซึ่งทำให้เริ่มรู้เฉพาะลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจนสามารถจะเข้าใจได้ว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย
4: ขอกราบสนทนากับพระอาจารย์เรื่องของการเห็นแล้วเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดครับพระอาจารย์ดังนั้นการที่เห็นเนี่ยแล้วก็รู้ว่าเป็นอะไรอย่างเช่นดอกไม้หรือว่าบุคคลต่างๆมากมายเนี่ยอย่างนี้เป็นการเห็นแล้วเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยที่ไม่ได้เห็นว่าเป็นธรรมะที่ปรากฏแต่ก็ดูเหมือนว่าความเข้าใจก็เริ่มที่จะมีความเข้าใจขึ้นว่าขณะที่เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่เห็นสิ่งที่ปรากฏนี่คือความที่เข้าใจขึ้นนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วการเห็นที่จะไม่ให้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้นะครับท่านอาจารย์
2: เข้าใจเมื่อไหร่ที่ว่าเข้าใจ
4: ก็เมื่อมีสิ่งนั้นปรากฏให้รู้ได้
2: เดี๋ยวนี้ไงคะกำลังมี
4: แต่ว่าถ้ารู้ว่าเป็นดอกไม้ก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นจะเข้าใจว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเมื่อไหร
4: ่ก็ต้องมีสิ่งนั้นปรากฏให้ปัญญารู้ได้
2: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคำเป็นคำจริงนะคะไม่ผิดเลยสักคำก็เป็นการแสดงเห็นว่าความไม่รู้มากแค่ไหนจากการที่ได้ยินว่านะคะเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ใครว่าไม่จริงบ้างทุกคนรู้ว่าจริงใช่ไหมคะแต่ว่าจริงเพียงขั้นฟังเพราะฉะนั้นเพียงขั้นฟังเนี่ยไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาจากการฟังพระธรรมเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นตามลำดับปริยัติไม่ใช่เพียงฟังหลายท่านอาจจะเพิ่งฟังวันนี้นะคะหรือว่าฟังแล้วหลายครั้งแต่ก็ไปสนใจเรื่องอื่นไม่ได้สนใจเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้อันนี้แน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้นั้นก็จะเป็นผู้รู้ว่าแม้ขั้นฟังเนี่ยลืมว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทั้งวันหรือเปล่า
4: ไม่ครับท่านอาจารย
2: ์หมายความว่าเมื่อวานนี้คุณวิชัยก็รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏตามบ้าง
4: เข้าใจขึ้นครับ
2: เมื่อไหร
4: ่ก็เมื่อฟังธรรมะแล้วก็เมื่อมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ได
2: ้หมายความถึงเดี๋ยวนี
4: ้เดี๋ยวนี้ก็เพียงจำว่ามีสิ่งที่ปรากฏ
2: ก็เมื่อมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้และได้ยินคำว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจคือเมื่อได้ยินอย่างนี้เมื่อเช้านี้เข้าใจบ้างไหมคะตั้งแต่ตื่นมาว่ามีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
4: ้ก็แทบจะไม่มีเลยครับ
2: แทบจะไม่มีแปลว่ามีบ้างนะคะคนอื่นนะคะไม่มีเลยก็ได้ไม่เห็นเป็นไรแล้วแต่เหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าต้องเป็นเราที่จะต้องเป็นอย่างนั้นธรรมะตรงมากค่ะไม่ผิดเลยเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะต้องเป็นผู้ที่ตรงเมื่อเช้านี้นะคะตอนเช้าตื่นมานะคะอาบน้ำแล้วกำลังรับประทานอาหารรู้ไหมว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
4: ้ก็ไม่รู
2: ้ก็ไม่รู้นะคะออกจากบ้านมาที่มูลนิธิก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้รู้ไหมว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
4: ้ก็ไม่รู้คือต่อเมื่อได้ยินได้ฟังว่าทำ
2: นี่ก็แสดงเห็นนะคะว่าเป็นสิ่งที่ผู้ที่เป็นสาวกโพธิสัตว์ไม่ใช่เป็นพระมหาสัตว์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเพียงสาวกได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าถ้าไม่รู้อย่างนี้จะมีการที่จะละการยึดถือสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ไหมก็ไม่ได้เลยแล้วก็รู้หนทางด้วยว่าการที่จะรู้หนทางอย่างนั้นต้องมีแน่เพราะว่าถ้าไม่มีการรู้แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ตรัสรู้แต่เพราะเหตุที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นวาจาสัจจะทุกคำเปลี่ยนไม่ได้เลยจะไตร่ตรองเมื่อไหร่จะเริ่มเข้าใจเมื่อไหร่ก็ไม่พ้นจากขณะเห็นมีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้กว่าจะรอบรู้ในสภาพธรรมะทั้งวันซึ่งเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงจะเป็นได้ยินจะเป็นคิดจะเป็นจำทุกอย่างหมดค่ะถ้ายังคงไม่รู้และเป็นเราก็คือว่ายังไม่ใช่ผู้ที่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ได้ฟังด้วยเหตุนี้การอบรมเจริญปัญญาไม่ใช่เรานะคะแต่ปัญญาที่เริ่มเห็นถูกตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นจริงๆขณะฟังอย่างนี้เข้าใจไหมตรงนะคะเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจจากการฟังเพราะฉะนั้นปัญญาที่รู้อย่างเนี้ยรู้ว่าต้องฟังอีกเพราะรู้ว่าที่จะเข้าใจอย่างนี้ได้เพราะฟังไม่ใช่เราไปรู้นะคะแม้ขณะนั้นก็ปัญญานั่นแหละที่รู้ถูกต้องว่าเพียงรู้แค่นี้ไม่พอจะรู้มากกว่านี้ได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังเข้าใจอีกเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจว่าไม่มีเราเลยและเป็นเรื่องของปัญญากว่าปัญญาจะเห็นความจริงว่าการฟังพระพุทธพจน์แต่ละคำประเสริฐที่สุดที่มีโอกาสจะได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วสะสมความเห็นถูกจนกว่าจะรู้ความจริงตรงตามที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว
4: ้ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงการที่จะรู้เข้าใจธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏที่เป็นรูปเท่านั้นนะครับอาจารย์อย่างเช่นการแม้จะคิดถึง นิมิตสันฐานที่กล่าวว่าเป็นดอกไม้เนี่ยเราก็ต้องมีสภาพนามพระธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้ที่จะคิดถึงเรื่องราวเป็นบุคคลเป็นวัตถุเป็นสิ่งของต่างๆแสดงว่าความรู้เนี่ยไม่ใช่รู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นแต่ว่าโดยธรรมชาติของจิตก็ต้องมีการที่จะคิดจากทรงจำเอาไว้จากการที่เคยตรึกนึกถึงว่าเป็นอะไรเนี่ยครับแต่ว่าความรู้คือความเข้าใจเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจในลักษณะของนามธรรมที่คิดอย่างนั้นได้ด้วย
2: ค่ะนี่เป็นเหตุที่ฟังธรรมะถ้าไม่ฟังธรรมะจะเข้าใจอย่างนี้ได้ไหม
4: ก็ไม่ได้ครับ
2: ก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าความเข้าใจทั้งหมดเนี่ยมาจากการฟังธรรมะแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงรู้ว่าขณะนั้นนะคะขั้นฟังยังมีอีกมากที่ปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้ามีความเป็นตัวตนว่าฟังยังไงทำยังไงจะรู้ยังไงเมื่อไหร่ก็คือผิด
5: ท่านอาจารย์ครับจริงๆก็เป็นเพราะการสะสมปัญญามามากหรือน้อยหรือไม่ได้สะสมมาท่านอาจารย์ก็เตือนบ่อยๆว่าขณะนี้เห็นอะไรคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยเขาก็คงตอบไม่ได้นะฮะว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเขาตอบไม่ได้แต่เขาไม่ได้ยินธรรมะเลย
2: ใช่เขาก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
5: ใช่ครับทีนี้แม้ผู้ที่ฟังธรรมะบ้างแล้วนะฮะซึ่งเชื่อว่าส่วนใหญ่ในที่นี้ก็ตอบได้เท่านั้นว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าความลึกลงไปก็ไม่ได้เข้าใจอย่างนั้น
2: เพราะฉะนั้นคนที่ฟังรู้ตัวเองใช่ไหมคะ
5: คนที่ฟังก็ต้องรู้ตัวเอง
2: ค่ะเพราะฉะนั้นตอบตามความเป็นจริงว่าที่ตอบว่าเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ก็เพียงจำและเริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นการจำและเริ่มเข้าใจยังน้อยมากตราบใดที่ยังไม่ได้ละคลายการที่เคยรู้ว่าหลงเข้าใจผิดยึดถือสิ่งที่ไม่มีว่ามี
5: ท่านอาจารย์ครับไม่ว่าท่านอาจารย์จะพูดอย่างไรถามอย่างไรว่าขณะนี้เห็นอะไรนะฮะผู้ที่ฟังธรรมะจำได้ก็ตอบว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏใช่ไหมแต่ก็ปัญญาก็ยังไม่สามารถที่จะไปรู้หน้ารู้ในความเป็นสิ่งที่ปรากฏนั้นได้
2: เพราะฉะนั้นปัญญารู้ว่ายังไม่สามารถจะรู้ได้
5: ใช่ครับแต่แล้วก็โลภะก็ไม่ทิ้งใช่ครับท่านอาจารย์
2: โลภะมีจริงปัญญารู้จักโลภะได้
5: โลภะก็หาแล้วว่าอ้าวแล้วจะฟังธรรมะอย่างไรล่
2: ะ
5: ถึงจะได้เข้าใจเพิ่ม
2: เพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นปัญญาไม่เกิดขึ้นรู้ว่าเป็นโลภะก็ตามโลภะไป
5: แต่ที่จะมีปัญญาที่จะรู้ว่ายังไม่รู้นะหรือว่ารู้แค่นี้เท่านั้นไม่ใช่ความรู้ที่เกินยิ่งขึ้นไปก็ต้องเป็นปัญญาจากการฟัง
2: ค่ะเพื่อที่จะรู้ความจริงว่ากว่าจะละความเป็นตัวตนหรือการยึดถือสภาพธรรมะเนี่ยไม่ใช่ด้วยความไม่รู้หรือว่าไม่ใช่ด้วยความเป็นเราไม่ใช่ด้วยการอยากจะรู้หรือไม่ใช่ด้วยการทำอย่างใดอย่างใดให้รู้นั่นผิดหมด
5: คือเข้าใจครับอย่างผู้ที่มาฟังเนี่ยครับบางท่านเนี่ยครับกราบเท้าท่านอาจารย์จริงๆว่าเขาก็รู้สึกคับข้องใจว่าจะเอาไงกันแน่ว่าถามว่าเห็นอะไรก็พอได้ฟังตามเขาบอกว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วท่านอาจารย์ก็บอกว่าแล้วรู้อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเขาก็บอกว่ายังไม่รู้อย่างนั้นจริงๆแต่ว่าเขาก็คิดว่าแล้วทำยังไงจะฟังยังไงหรือจะทำยังไงให้รู้อย่างนั้นแล้วพอพูดอย่างนั้นท่านอาจารย์ก็บอกเนี่ยเป็นตัวเป็นตนที่จะมาจดจ้องที่จะมาทำอะไรถ้าคิดที่จะทำจะอะไรก็ไม่ได้อีกเขาบอกแล้วจะยังไงกันดี
2: เห็นไหมคะว่ายาวมาก
5: ใช่ครับ
2: แต่ว่าความจริงนะคะถ้าตัดให้สั้นลงเนี่ยจะทำให้เขาเข้าใจได้เริ่มตั้งแต่เขาคิดตั้งแต่ต้นจะเอายังไงมาแล้วเห็นไหมคะแม้คำแรกก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะนี่หรือเข้าใจคำว่าธรรมะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นน่าจะเกิดได้ไม่ใช่มีใครไปทำอะไรให้เกิดขึ้นได้สักอย่างเดียวมีปัจจัยที่จะเกิดจึงเกิดได้ยังเห็นเนี่ยใครทำให้เห็นเกิดได้คิดใครทำให้คิดเกิดได้ได้ยินใครทำให้ได้ยินเกิดได้แค่นี้ก็ไม่ฟังใช่ไหมคะ
5: ถ้าจากครับปัญญามีขั้นปริยัติปฏิปัตติปฏิเวทะนะฮะซึ่งโดยเนื้อความก็คือปัญญาขั้นฟังกับปัญญาขั้นระลึกแล้วก็ปัญญาขั้นประจักษ์แจ้งเนี่ยถ้ายังไม่ถึงความสมบูรณ์พร้อมที่จะมีปัญญาขั้นระลึกนะฮะแต่ปัญญาขั้นฟังแล้วเข้าใจที่มั่นคงขั้นการฟังเนี่ยก็จะไม่คิดหาวิธี
2: ค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรถ้าต้องการคำตอบเราจะทำยังไง
5: พระองค์ท่านก็แสดงว่าเป็นอนัตตาเกิดตามเหตุตามปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้
2: เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะบางท่านไม่รู้เลยค่ะว่าท่านฟังธรรมะด้วยความต้องการเป็นตัวตนที่ฟังธรรมะว่าเมื่อไรเราจะรู้เพราะฉะนั้นระหว่างนั้นก็มีความเป็นเราที่ต้องการเข้าใจแทนที่จะฟังแต่ละคำและไตรตรองให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องนะคะแม้คำว่าธรรมะไม่ได้ตรัสว่าเป็นใครเลยไม่ได้ตรัสว่าดอกไม้ธูปเทียนผู้คนโต๊ะเก้าอี้แต่ตรัสว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงอันละหนึ่งซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยนะคะแล้วยังทรงแสดงไว้ต่อไปว่าเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วสูญสิ้นไปเลยเป็นคำจริงนะคะกว่าจะเป็นอย่างนี้กว่าจะเข้าใจตรงอย่างนี้ก็ต้องอาศัยการค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงจากการฟังข้ามขั้นไม่ได้เลยค่ะแค่เนี้ยค่ะจะยินดีไหมจะมีคำถามว่าแล้วจะทำยังไงไหมก็ไม่มีแต่เพราะเหตุว่ายังยินดียังต้องการจึงมีคำถามว่าแล้วจะทำยังไงเพราะฉะนั้นแต่ละคำได้แสดงเห็นว่าไม่รู้จักธรรมะตามความเป็นจริงนะคะความโกรธมีจริงค่ะไม่ใช่ไม่มีความติดข้องต้องการก็มีจริงแต่ปัญญาสามารถที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏชาติก่อนทั้งชาตินะคะไม่เหลือเลยเมื่อวานนี้ก็ไม่เหลือแล้วชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่เหลือแน่นอนแต่ว่าระหว่างที่ยังไม่เหลือแต่ละหนึ่งขณะก็สำคัญเหลือเกินนะคะอาหารนี้อร่อยมากสิ่งนี้สวยมากทุกสิ่งทุกอย่างค่ะดอกไม้นี่ชื่ออะไรสำคัญไปหมดทุกอย่างและพอถึงชาติหน้าก็จำไม่ได้เลยหมดเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งยับยั้งไม่ให้เกิดไม่ได้ใครยับยั้งไม่ให้เห็นเกิดได้เห็นเมื่อกี้ดับละก็มีเห็นอีกใครยับยั้งคิดไม่ให้เกิดได้คิดก็เกิดแล้วเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าถ้าเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะว่าเป็นธรรมะก็ค่อยๆละคลายความติดข้องว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง
6: กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินและวิทยากรทุกท่านค่ะอาจารย์ขาก็โอกาสที่จะได้มาฟังพระธรรมก็ยากเหลือเกินค่ะเพราะว่าด้วยภารกิจหน้าที่ที่ต้องทำนะคะอาจารย์พอมาฟังที่นี่ก็รู้สึกว่ามันเบาสบายเข้าใจในเนื้อหาธรรมะนะคะอาจารย์แต่พอกลับไปบ้านก็ปัญหาก็เริ่มเข้ามาหลายอย่างก็อยากจะขอความอนุเคราะห์กับอาจารย์นะคะว่าจะให้ความเข้าใจกับเรื่องราวทุกอย่างที่ว่าเป็นธรรมะซึ่งยากมากค่ะอาจารย
2: ์ค่ะปัญหายังมีอยู่ไหมคะเดี๋ยวนี
6: ้ไม่มีค่ะอาจารย์แต่พอกลับไปก็ต้องเกิดอีกค่ะอาจารย์
2: ค่ะแล้วจะหนีพ้นไหมคะ
6: ไม่พ้นค่ะ
2: ค่ะเพราะอะไร
6: เพราะต้องเจออยู่แล้วอาจารย์
2: เพราะต้องเกิดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยชาติก่อนอาจจะปัญหามากกว่านี้เยอะชาตินี้ปัญหาของชาติก่อนอยู่ไหนไม่ได้ติดตามมาถึงชาตินี้เลยใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆไม่หวั่นไหวเพราะเหตุว่าอะไรก็ตามเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงแน่ๆเกิดแล้วปรากฏให้เห็นว่ามีจริงๆชั่วคราวแสนสั้นแล้วก็ดับถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็รู้ว่าทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา
1: หมู่นิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตแก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงชินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1048ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่27 มีนาคม พุทธศักราช 2559
2: เพราะเหตุว่าอะไรก็ตามเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงแน่ๆเกิดแล้วปรากฏให้เห็นว่ามีจริงๆชั่วคราวแสนสั้นแล้วก็ดับถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็รู้ว่าทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นทราบไหมคะ
6: ไม่ทราบค่ะอาจารย์
2: ต่อไปเพียงสักหนึ่งขณะก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจะเดือดร้อนอะไรจะหวั่นไหวอะไรก็เป็นธรรมะที่มีปัจจัยเกิดแน่นอนถ้าไม่มีปัจจัยก็ไม่เกิดเกิดแล้วก็หมดไป
6: แต่ก็ยากที่จะเข้าใจนะคะอาจารย
2: ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่เป็นผู้ที่ยิ่งด้วยพระปัญญาสี่อสงไขยแสนกับแล้วเราล่ะคะเริ่มเห็นความลึกซึ้งความละเอียดความยากเพราะฉะนั้นก็รู้ได้เลยค่ะว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปให้ปัญญาเกิดอย่างที่ต้องการหรือว่าไปขวนขวายหาวิธีที่จะให้ปัญญาเกิดก็ไม่ได้ไม่มีค่ะเพราะว่าขณะนั้นเป็นความไม่รู้ถ้าเป็นความรู้ก็คือว่าสิ่งนั้นมีเกิดแล้วปรากฏแล้วก็หมดไปให้เกิดอีกได้ไหมคะ
6: ไม่ได้ค่ะ
2: ดับแล้วดับเลยไม่กลับมาอีกรู้สึกวันก่อนนี่ก็จะดีนะคะปัญญาก็ดีอะไรก็ดีสนุกสนานก็ดีให้กลับมาอีกได้ไหม
6: ไม่ได้
2: ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างชั่วคราวเพราะความไม่รู้นะคะจึงยึดถือสิ่งที่ปรากฏเพียงชั่วคราวไว้แน่นหนามั่นคงว่ายังมีอยู
6: ่แต่ถ้าได้ฟังแล้วก็ตอบตามอาจารย์ได้ว่าเป็นธรรมะค่ะอาจารย์แต่พอเกิดขึ้นจริงๆมักจะไม่ค่อยระลึกว่าเป็นธรรมะค่ะอาจารย์
2: เพราะเราห้ามความคิดไม่ได้ถ้าฟังธรรมะมากๆบ่อยๆใช้คำว่าอุปนิสสยโคจรเป็นภาษาบาลีนะคะอาจจะไม่อยากรู้คำนี้เลยแต่ถ้ารู้เข้าใจขึ้นไม่ยากเลยโคจรเป็นอีกคำหนึ่งของอารมณะคืออารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้เวลานี้ทุกคนเนี่ยค่ะอยากให้จิตได้รู้แต่สิ่งที่ดีๆน่าพอใจทั้งนั้นเลยแต่ว่าติดข้องเอาไหมคะให้มากๆแล้วให้ติดข้องติดอยู่นั่นแหละหลงอยู่นั่นแหละมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งติดมากขึ้นอีกเอาไหม
6: ไม่เอา
2: ค่ะตอนนี้ไม่เอาละสิ่งดีๆไม่เอาละเพราะว่าถ้าได้มาก็ติดข้องใช่ไหมคะแต่บังคับบัญชาไม่ได้เลยถ้าได้ฟังคำจริงบ่อยๆก็รู้ว่าคำอื่นเนี่ยจะน่าสนใจเท่าคำจริงไหมเริ่มเห็นความต่างของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคำอื่นคำอื่นอาจจะเป็นคำชมเชยอาจจะเป็นคำว่าร้ายอาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆเทียบกับคำจริงที่กล่าวถึงคำจริงอะไรประเสริฐกว่าอะไรดีกว่าคำเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เกิดความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากความติดข้องและความขุ่นเคืองและความไม่รู้และความหลงว่ามีเราจริงๆมีสิ่งนั้นจริงๆแต่ว่าถ้าได้ฟังคำนะคะซึ่งทำให้เข้าใจความจริงว่าแม้เกิดก็เลือกไม่ได้และแต่ละขณะในชีวิตนี้เลือกไม่ได้เลยว่าจะเห็นอะไรบางวันเห็นสิ่งที่น่าพอใจบางวันเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจบางวันเจ็บไข้ได้ป่วยบางวันก็แข็งแรงสดชื่นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยแล้วก็ทั้งหมดนี้ชั่วคราวค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นว่าอะไรควรที่จะมีของที่น่าติดข้องมากๆแล้วติดข้องหรือว่าคำจริงซึ่งควรที่จะได้ฟังเพิ่มขึ้นมากขึ้นเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้นะคะ ก็ไม่ใส่ใจในคำอื่นแล้วก็ใส่ใจที่จะได้ฟังพระธรรมมากขึ้นนะคะเป็นอุปนิสยโคจรหมายความว่าสิ่งใดที่เราทำบ่อยๆจนคุ้นเคยเป็นนิสัยอย่างคนที่ดื่มสุราทีละนิดทีละหน่อยใช่ไหมคะมากเข้าก็เป็นนิสัยเลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่จิตรู้อะไรสิ่งที่จิตรู้บ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้หันไปสู่สิ่งนั้นหรือว่าเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเพราะได้เคยคุ้นกับสิ่งนั้นแล้วและเมื่อมีกำลังที่จะเกิดขึ้นนะคะบางคนเนี่ยค่ะฟังธรรมะไม่นานแต่คิดถึงธรรมะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเลยนะคะแทนที่จะคิดถึงเรื่องอื่นคำที่เป็นธรรมะก็เกิดขึ้นขณะนั้นเพราะจิตคิดนี่คืออุปนิสยโคจรอุปะแปลว่ามีกำลังนิสยะแปลว่าที่อาศัยโคจรคืออารมณ์เวลาที่ใช้คำว่าโคจรก็แยกจากอารมณ์ทั่วๆไปนะคะบางครั้งจะได้ยินคำว่าอารมณ์ของบิดาโคจรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องของความจริงนะคะเป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาคนที่ไม่รู้ความจริงก็เป็นคนเป็นสัตว์เพลิดเพลินไปติดข้องไปหน้าดูบ้างหน้าติดข้องบ้างไม่หน้าติดข้องบ้างเป็นปกตินะคะแต่คนที่ได้ฟังธรรมะเข้าใจเริ่มรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงทางตาแค่เห็นทางหูแค่ได้ยินก็ค่อยๆเข้าใจสิ่งเดียวกันนี่แหละแต่ว่าความรู้ความเข้าใจต่างกันและถ้าบ่อยๆจนกระทั่งเป็นนิสัยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏเป็นลักษณะของสภาพธรรมะตามปกตินะคะกับการที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรก็เป็นปกติเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นการคบหาการคุ้นเคยบ่อยๆจนกระทั่งเป็นนิสัยก็จะทำให้มีกำลังเพราะฉะนั้นยามใดที่ทุกข์ยากก็รู้ว่าเป็นธรรมดาสิ่งนั้นแค่บังคับบัญชาไม่ได้เพราะอะไรคะบังคับไม่ได้จริงๆค่ะเกิดแล้วทุกข์แล้วเป็นแล้วแต่ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งความทุกข์มีจริงแน่นอนค่ะปรากฏแล้วให้เห็นแล้วว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราการที่ได้ฟังธรรมะบ่อยๆจนกระทั่งเป็นนิสัยที่มีกำลังที่จะทำให้ระลึกได้ไม่ว่าในยามใดก็จะทำให้สามารถที่จะอารักขาไม่ให้จิตขณะนั้นเศร้ามองเป็นอกุศลได้
6: อาจารย์เวลาที่เรามาฟังธรรมหรือว่าเวลาที่ได้ฟังธรรมที่บ้านนะคะก็จะมีความเข้าใจแต่พอปิดหรือไม่ได้ฟังแล้วอะค่ะมันก็จะเริ่มแบบว่ากลับมาอีดอปเดิมอีกแล้วอะค่ะ
2: ค่ะเป็นเราหรือเปล่า
6: ก็ยังยึดมั่นว่าเป็นเราค่ะอาจารย
2: ์ลืมแล้วไงคะว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังเพื่อระลึกได้ไม่ใช่ไปบังคับให้ไม่เป็นเราโลภะความติดข้องมีปัจจัยจะเกิดห้ามได้ไหม
6: ไม่ได้ค่ะ
2: แต่โลภะเกิดระดับลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างค่ะแสดงความชัดเจนในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาแต่ปัญญาไม่พอที่จะรู้และเข้าใจเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งเพิ่มขึ้นเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่ะ
7: ค่ะถ้าคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะเนี่ยนะคะโลภะก็จะชี้นำนะคะบวกกับความไม่รู้ด้วยเพราะว่าโลภะเนี่ยนะคะแสวงหาความสุขความสบายแต่ผู้ที่เข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยนะคะมีปัญญาเนี่ยจะรู้ว่าสิ่งที่จะต้องละเนี่ยนะคะก็คือโลภะแล้วถ้าไม่มีการฟังธรรมะเนี่ยนะคะไม่มีการที่จะคล้ายๆกับว่าสะสมปัญญาที่จะข้ามวัฏฏะหรือว่าเพราะว่าทะเลเนี่ยนะคะก็เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายทั้งหลายเนี่ยนะคะเหมือนกับเราอยู่ด้วยกิเลสเหล่านี้นะคะยังไงก็ต้องทุกข์ใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยโอกาสที่จะกระทำอกุศลแล้วไปตกนรกซึ่งเราก็รู้ว่าในนรกเนี่ยทุกข์แสนสาหัสขนาดไหนในมนุษย์เนี่ยยังทุกข์น้อยแล้วถ้าไม่มีการอบรมเจริญปัญญาก็ต้องไปตกนรกอีกแล้วก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะคะและผู้ที่เริ่มที่จะเข้าใจธรรมะก็จะแสวงหาหนทางที่จะพ้นจากวัฏฏะเนี่ยค่ะคือการฟังธรรมะแล้วสะสมปัญญาถึงจะทุกข์ในชาตินี้เนี่ยนะคะแต่มีความเข้าใจเนี่ยขณะที่เข้าใจเนี่ยนะคะก็คือขณะนั้นเป็นกุศลก็จะเบาเหมือนอย่างเวลาที่เรา มาฟังธรรมะนี่นะคะเราก็จะมีการสะสมความเข้าใจขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่นะคะนะคะแล้วถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะว่าการที่เราเกิดมานะคะอาจจะต้องประสบกับปัญหาสิ่งที่ไม่น่าพอใจเหล่านี้ไม่ว่าจะเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจได้ยินสิ่งที่ไม่น่าพอใจเห็นได้ยินเหล่านั้นเป็นผลของกรรมนะคะเป็นสิ่งที่ทำมาแล้วในอดีตเนี่ยนะคะที่จะทำให้ไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวใดหรือว่าสิ่งแวดล้อมใดเนี่ยนะคะมีกรรมเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งที่สะสมใหม่ในชีวิตประจำวันด้วยและประโยชน์นะคะของการศึกษาธรรมะก็อย่างน้อยนะคะรู้หนทางแล้วก็จะพ้นจากทุกข์ในที่สุดเพราะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะคะแสดงธรรมะเพื่อเกื้อกูลให้สัตว์โลกเนี่ยพ้นจากทุกข
5: ์กราบท่านอาจารย์ครับบางคนนะฮะท่านอาจารย์ตอนเขาปกติดีเนี่ยเขาก็มาฟังพระธรรมแต่เวลาเขาป่วยนะฮะเขาไม่เอาอะไรแล้วธรรมะเขาก็ไม่ฟังก็เลยดูว่าช่างยากแท้นะฮะท่านอาจารย์ว่าให้ทุกข์ยากแค่ไหนขอให้ได้ฟังธรรมะเถอะคนที่จะมีฉันทะและมีความมั่นคงอย่างนั้นไม่ใช่ง่ายๆครับท่านอาจารย์ที่จะเห็นประโยชน์ของการฟังธรรมะแม้ว่าจะมีความทุกข์ยาก
2: แล้วควรจะเป็นไหมคะ
5: ควรที่จะเป็นอย่างยิ่งครับ
2: เพราะฉะนั้นนะคะรู้ไหมคะว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้อยากมีทุกข์เลยถูกไหมคะแต่มีบังคับบัญชาได้ไหมแล้วไม่มีวันจะหมดทุกข์ถ้าไม่รู้ว่าเหตุของทุกข์คืออะไรหวังไปเถอะคอยไปเถอะคิดไปเถอะทุกชาติไม่สำเร็จเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรแต่ถ้ารู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรแล้วดับเหตุของทุกข์ทุกข์ก็เกิดไม่ได
6: ้ค่ะก็เคยนึกเหมือนกันค่ะอาจารย์ตัวหนูเองก็ไม่ใช่คนร่ำรวยนะคะก็เลยนึกว่าคนที่เขาร่ำรวยมากๆเนี่ยเขาจะมีทุกข์เหมือนเราหรือเปล่าก็เคยคิดนะคะอาจารย
2: ์ค่ะแล้วทุกข์อยู่ที่ไหน
6: อยู่ที่ใจค่ะอาจารย
2: ์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเลยก็ยังไม่ทุกข์ได้ใช่ไหมคะอย่างพระภิกษุทั้งหลายมีเหมือนชาวบ้านหรือเปล่าใครสุขกว่าใคร
6: เป็นคำตอบที่หนูได้รับแบบลึกซึ้งมากค่ะ
5: ผมก็คิดอย่างคุณเหมือนกันฮะอาจารย์เพราะว่าทั่วไปเขาคิดว่ายิ่งมีมากๆเช่นมีเงินทองมีทรัพย์สินมากๆยิ่งมีความสุขแต่ว่ายิ่งมีมากยิ่งมากพระองค์ตรัสว่ายิ่งทุกข์มีโคก็ทุกข์เพราะโคมีบุตรก็ทุกข์เพราะบุตรที่ตรัสกับเทวดาซึ่งสวนทางกับความคิดของคนทั่วไปมากๆนะเข้าใจ
2: ค่ะพระโพธิสัตว์นะคะพร้อมที่จะเป็นพระมหาจักรพรรดิสละหมดเป็นสุขกว่าไหมเพราะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทุกข์อีกเลยกับการที่มีสมบัติถึงแม้จะเท่ากับพระมหาจักรพรรดิไม่พ้นที่จะมีทุกข์เพราะฉะนั้นสุขจริงๆคือปัญญาที่สามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าไม่มีปัญญาก็ทุกข์อยู่นั่นแหละมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลนะคะเป็นทุกข์ได้ไหม
6: ทุกข์ได้ค่ะ
2: ค่ะทุกข์ใจบางคนไม่เอาเลยค่ะสมบัติไม่เอาเลยเอาไปให้หมดขอทุกข์อย่าได้มีเลยนะคะคือขอให้สุขใจไม่ต้องทุกข์ใจถ้ามีสมบัติแล้วเป็นทุกข์กับไม่มีสมบัติแล้วเป็นสุขจะเลือกอะไร
6: ไม่มีแล้วเป็นสุขค่ะอาจารย์อาจารย์คะคำพูดคำนี้หนูประจักษ์คือว่าหนูมีห้องเช่าเล็กๆนะคะอาจารย์แล้วหนูมีทองค่ะอาจารย์คะเป็นทุกข์มากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเวลาไปทำงานก็จะไม่ได้ใส่ไม่ได้อะไรใช่ไหมคะก็จะเก็บไว้ห้องก็รู้สึกว่าเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับสมบัติจริงๆค่ะอาจารย
2: ์ถ้าไม่มีอะไรเลยมีแต่สิ่งที่สามารถที่จะยังชีวิตให้เป็นไปได้สบายกว่าไหมคะ
6: สบายกว่าค่ะอาจารย
2: ์แต่นั่นต้องเป็นปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สบายเดือดร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีเงินทองมากมายหรือไม่มีเงินทองก็ตามแต่นะคะอยู่ที่ใจที่มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาลืมอีกแล้วคำแรกคำเดียวคือธรรมะธรรมะทั้งหลายทั้งหมดไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่ว่าจะกายหรือใจสุขทุกข์ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นนะคะเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่เหลือเลย ชาติก่อนนี่มีทรัพย์สมบัติมากไหมคะชาติก่อนๆค่ะแล้วยังไงอยู่ไหนล่ะหายไปไหนหมด
5: ถ้าจะครับบางทีเราขับรถหรือเรานั่งรถผ่านถนนแล้วก็เห็นที่ต่างๆเนี่ยฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่ทางเหล่านั้นเนี่ยเคยเป็นสมบัติของใครแล้วก็ตายไปแล้วก็ซื้อขายหรือมรดกสืบทอดมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากี่คนต่อกี่คนที่เคยยึดถือในที่ดินตรงนี้แล้วก็จากไปจากไปซึ่งอาจจะเป็นเราด้วยก็ได้
2: ไม่ใช่คุณดลยาก็เคยเป็นเจ้าของที่ดินนั้นก็ได้เยอะแยะมหาศาลค่ะชั่วคราว
6: แต่เวลาสนทนาธรรมก็รู้สึกมั่นคงค่ะอาจารย์อยากได้ความมั่นคงที่ว่าเวลาเรากลับไปใช้ชีวิตประจำวันนะคะอาจารย์ว่าเราจะระลึกยังไงเราจะมีหนทางอื่นไหมที่จะมั่นคงอะค่ะ
5: เป็นตัวอย่างที่เราสนทนาก่อนหน้านี้พอดีเลย
2: ก็เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี่เองว่าลืมธรรมะอีกแล้วค่ะหรือว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
7: ทรัพย์ทางโลกเนี่ยไม่ได้นำมาให้เราเป็นสุขได้เลยใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้ามีทรัพย์สมบัติก็ต้องเป็นห่วงเป็นใหญ่แต่ทรัพย์ที่จะนำติดตัวไปได้ตลอดเนี่ยนะคะคือการสะสมทรัพย์ที่เป็นปัญญาหรือว่าอริยทรัพย์เนี่ยแหละทรัพย์ที่จะทำให้เป็นภริยะไม่ว่าจะเป็นปัญญาศรัทธานะคะหรือว่าการฟังธรรมะเนี่ยนะคะการสะสมความเข้าใจที่จะเป็นพระหูสูตรนะคะเป็นผู้ที่ฟังมากเพราะฉะนั้นขณะที่เราฟังธรรมะนะคะแล้วก็เข้าใจก็สะสมทรัพย์แล้วทรัพย์เนี่ยนะคะใครก็แย่งเราไปไม่ได้นะคะปัญญาเนี่ยสะสมไปนะคะสืบต่อไปแต่ละชาติแต่ละชาตินะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยนะคะแล้วสะสมเพิ่มแล้วก็เป็นปัจจัยต่อไปที่จะให้ผลเพราะว่าการได้มาซึ่งการเห็นการได้ยินเหล่านี้นะคะเป็นผลของกรรมแล้วเราสะสมกุศลกรรมที่ประกอบด้วยปัญญาเราก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าย่อมให้ผลถึงแม้ศรัทธาเนี่ยนะคะท่านก็กล่าวถึงว่าศรัทธาหรือว่ากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะคะที่สะสมไว้เนี่ยเหมือนกับเป็นเสบียงที่จะทำให้เพราะเราต้องเกิดอีกใช่ไหมคะเราจังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้แน่ๆนะคะต้องเกิดอีกก็ต้องมีการสะสมเสบียงซึ่งเป็นกุศลเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดในสุคติภูมิที่จะสะสมปัญญาต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้แต่ละท่านเนี่ยนะคะเกิดมามีทรัพย์หรือไม่มีทรัพย์หรือว่าขาดสนหรือว่าลำบากเป็นผลของกรรมส่วนหนึ่งสิ่งเหล่านั้นนี่นะคะเราแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถจะสะสมกุศลใหม่ได้นะคะไม่ประมาทในกุศลทุกๆประการแล้วก็ที่สำคัญก็คือปัญญาเนี่ยค่ะขณะที่ไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยเรามีการคิดถึงธรรมะบ้างไหมถ้าเรามีการคิดถึงธรรมะได้บ้างนะคะมีการพิจารณาธรรมะได้บ้างแสดงว่าการฟังของเราเนี่ยสะสมเนี่ยนะคะมีกำลังเพิ่มขึ้นเพราะก็ทราบใช่ไหมคะบางทีแล้วเนี่ยเวลาไปทำอะไรเนี่ยลืมไปเลยว่าเป็นธรรมะธรรมะที่เคยฟังเนี่ยหายไปหมดเลยแสดงว่ายังไม่เข้าใจมั่นคงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เมื่อไหร่ที่ทุกขณะเนี่ยนะคะที่มีโอกาสก็ระลึกถึงธรรมะแล้วพิจารณาธรรมะแม้ไม่ได้ฟังนะอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นสะสมความเข้าใจเพราะว่าปัญญาเนี่ยนะคะมีตั้งแต่ขั้นการฟังขณะที่ฟังเข้าใจก็สะสมแล้วนะคะไม่ได้ฟังมีโอกาสที่ไต่ตองปัญญาก็เข้าใจขึ้นเจริญขึ้นจนกระทั่งมั่นคงพอที่จะให้ปัญญานั้นรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏโดยไม่เลือกว่าสถานที่ใดกระทั่งขณะที่ฟังธรรมหรือไม่ได้ฟังธรรมนะคะปัญญาก็สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏได้อันนี้ก็คือประโยชน์ของการฟังธรรมะ
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับกว่าที่ปัญญาจะเจริญจนมีความมั่นคงไม่หาวิธีการให้ปัญญาเพิ่มขึ้นอย่างไรเนี่ยนะครับก็เป็นการที่ต้องอบรมเจริญนานมากครับท่านอาจารย์กว่าที่ปัญญาจะเจริญอย่างนั้นจริงๆซึ่งผู้ฟังนะครับก็อาจจะมีความใจร้อนอยากที่จะมีความสบายใจจากการฟังพระธรรมเหมือนกับการฟังธรรมะเพื่อให้สบายใจครับ
2: ค่ะยิ่งอยากก็ยิ่งช้าไม่ใช่เร็วขึ้นเลย
7: ถ้าอาจารย์คะโลภะนี่ก็เป็นศัตรูของทุกๆบารมีเลย
2: ถ้าใครเริ่มอยากก็รู้ว่าโอ้ยิ่งช้าลงไปอีกละเพราะอยากแทนที่จะเข้าใจก็กลายเป็นอยาก
5: ได้ยินว่ายิ่งอยากก็ยิ่งช้านะครับแต่ก็มีเหตุปัจจัยให้อยากอยู่แต่ว่าการฟังธรรมะก็ ข้าใจได้อีกว่าที่อยากนั่นแหละไม่มีประโยชน
2: ์ถ้ามีความเข้าใจคำที่ว่ายิ่งอยากให้มีปัญญาขณะนั้นกั้นแล้วที่จะไม่ให้ปัญญาเกิดถ้าเข้าใจอย่างนี้จะค่อยๆลดความอยากไหม
5: ท่านอาจารย์ครับอันนี้ลวงมากๆเลยทำไมนะฮะเขาอยากศึกษาธรรมะเขาอยากฟังธรรมะอยากมากมาตลอดหรืออะไรตลอดนะครับแล้วก็เปิดฟังตลอดเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รู้เลยว่าเป็นไปด้วยความอยากคือโลภะเนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่ายิ่งอยากเนี่ยยิ่งช้าเพราะตอนที่อยากนี่ก็เป็นอกุศลเป็นความติดข้องแต่ว่าเป็นความติดข้องที่เห็นได้ยากนะครับท่านอาจารย์ก็คือโลภะนี่
2: ค่ะขณะนั้นความอยากก็กั้นไม่ให้ปัญญาเกิด
7: ธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยนะคะก็มีทั้งสองประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมนามธรรมก็คือธาตุรู้ทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วก็มีธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือรูปธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จิตรู้ทั้งหลายเนี่ยนะคะก็เรียกว่ารูปนะคะรูปที่ปรากฏทางตาทางหูเหล่านี้นะคะสิ่งที่ควรสนใจเนี่ยนะคะข้อความในพระพิธรรมนะคะรูปกันในท่านก็ได้อธิบายถึงรูปที่นับเนื่องในอัตภาพซึ่งท่านก็มีข้อความว่าสรีระก็ดีขันธปัญจกะก็ดีท่านตรัสเรียกว่าอัตภาพเพราะความที่สภาวะนี้นะคะคนผ่านกำหนดยึดถือว่าเป็นอัตภาพของเราธรรมะที่นับเนื่องในอัตภาพธรรมะที่อาศัยในอัตภาพเรียกว่านับเนื่องในอัตภาพซึ่งท่านก็อธิบายนะคะว่าเป็นสภาพที่เห็นไม่ได้เพราะอัตถะว่าไม่อาจเพื่อจะเห็นได้ด้วยจักขุวิญญาณที่ชื่อว่ากระทบได้เพราะอัตถะว่ากระทบเสียดสีย่อมเกิดในประสาทะนี้ท่านก็อธิบายนะคะรูปที่นับเนื่องในอัตภาพเนี่ยก็คือประสาทรูปต่างๆเลยนะคะตั้งแต่จักขุประสาทะเป็นต้นไปท่านอาจารย์คะอย่างถ้าเราไม่ศึกษาไม่ว่าจะเป็นลักษณะของรูปธรรมหรือว่าลักษณะของนามธรรมเนี่ยนะคะอย่างละเอียดอย่างเช่นแจกแจงไปแต่ละลักษณะนี่นะคะเราก็จะยึดถือสภาพธรรมะเป็นตัวเราอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์อันนี้ก็คือเหตุผลที่เราต้องศึกษาโดยละเอียดใช่ไหมคะท่านอาจารย์อย่างในพระพิธรรมเนี่ยนะคะที่ท่านอธิบายถึงแม้จะอธิบายจักขายตนะเนี่ยนะคะท่านก็อธิบายถึงว่าในพระพิธรรมนี้จึงตรัสว่าประสาทรูปอาศัยมหาภูตรูปสี่ดังนี้คืออธิบายประสาทรูปแล้วเนี่ยนะคะอย่าอธิบายว่าประสาทรูปนั้นเนี่ยนะคะอาศัยมหาภูตรูปอย่างนี้นะคะสีก็เหมือนกันนะคะท่านอาจารย์แล้วอย่างนี้เวลาที่จะเข้าใจเนี่ยนะคะก็เข้าใจแค่เพียงสภาพธรรมะที่ปรากฏเราก็ไม่ได้เข้าใจถึงว่ารูปนั้นเนี่ยนะคะจะไปอาศัยมหาภูตรูปอย่างนั้นจริงๆนะคะ
2: เพราะฉะนั้นกำลังเรียนเรื่องสรีระซึ่งทุกคนกำลังมีไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าสรีระก็หมายความถึงรูปธรรมซึ่งสามารถที่จะประชุมกันนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวไปได้เพราะมีจิตเพราะฉะนั้นเราจะไม่กล่าวถึงสรีระซึ่งไม่มีจิตเพราะว่าเคลื่อนไหวไม่ได้ไม่มีสภาพของการเป็นสัตว์บุคคลเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งก็คืออัตภาพก็เป็นภาวะของสิ่งที่รวมกันหรือมีอยู่นะคะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งถ้าพูดถึงสรีระเนี่ยก็ทั้งตัวเลยใช่ไหมคะหมายความว่ารูปทั้งหมดที่ประชุมรวมกันขณะนี้กำลังมีเพราะฉะนั้นถ้าจะศึกษาสรีระก็คือเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีนะคะแล้วก็ไม่เคยเข้าใจว่าไม่ใช่เราเลยเป็นเรามาโดยตลอดด้วยเหตุนี้การที่จะศึกษาสรีระจริงๆก็ต้องศึกษาส่วนประกอบของสรีระซึ่งมีมากทุกรูปที่รวมกันสามารถที่จะเข้าใจได้เป็นแต่ละหนึ่งเช่นขณะนี้ค่ะกำลังมีตาเป็นสรีระนะคะส่วนหนึ่งของร่างกายซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีรูปนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็ปรากฏไม่ได้เมื่อสิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏไม่ได้ก็ไม่มีรูปร่างสันฐานให้คิดนึกและก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เพราะเหตุว่าขณะนี้ค่ะมีรูปที่กลางตาเป็นรูปพิเศษนะคะ ถ้าศึกษาสรีระก็คือหนึ่งในสรีระก็ได้แก่จักขุประสาทรูปซึ่งเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้สำคัญมากนะคะเป็นจักขุนสี่เป็นใหญ่จริงๆเพราะเหตุว่าโลกของสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมากมาย
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

คือการอบรมเจริญปัญญาซึ่งการฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อปัญญาอบรมเพิ่มขึ้นจนสามารถเข้าใจความจริงที่ถูกปกปิดไว้แสนนานได้จากการสนทนาฉันนสูตรที่มสพ.14 ธันวาคม 2562

ต้องไม่ลืมคำนี้เลยค่ะภาวนาในภาษาบาลีหมายความว่าสิ่งนั้นไม่มีใช่ไหมคะแต่สามารถจะเกิดมีได้ด้วยอะไรถ้าไม่มีใครได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยไม่มีค่ะที่จะคิดว่าไม่มีเราเพราะเป็นเรามากี่ชาติตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาทุกคำโดยไม่ประมาทไม่มีเราถ้าจริงก็ไม่ลืมแต่ก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมคะไม่มีใครบังคับบัญชาได้ลืมบ่อยๆจึงต้องฟังบ่อยๆเพื่อที่จะให้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นว่าความจริงเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่รู้อย่างนี้จนกว่าจะเข้าใจคำแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำจริงและก็มีอยู่ในขณะนี้ด้วยที่สามารถจะค่อยๆรู้ได้เพราะฉะนั้นปัญญาคือสภาพที่เห็นถูกเข้าใจถูกซึ่งเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ฟังธรรมจากผู้ที่ตรัสรู้ความจริงไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตใครที่ไหนก็ตามครูบาอาจารย์ใดๆทั้งหมดไม่สามารถที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นฟังคำของพระองค์ด้วยความเคารพว่าสามารถทำให้มีความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังเป็นอย่างนั้นจริงๆแน่นอนสำหรับผู้ที่ได้อบรมปัญญาแล้วสามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นที่ยังรู้ไม่ได้เพราะยังอบรมไม่พอหมายความถึงการฟังนะคะแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมีความน้อมไปสู่ว่าไม่มีเราทุกอย่างที่ได้ยินโลภะมีไม่ใช่เรา

0: โทสะมีไม่ใช่เราทุกอย่างที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดนะคะไม่ใช่เราไม่เว้นเลยท้อใจไหมคะถ้าอบรมแล้วไม่ท้อค่ะแต่ถ้าอยากจะถึงเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงสักทียิ่งยากไปทุกทีก็เริ่มจะท้อละแต่ความจริงไม่มีอะไรที่จะต้องไปท้อถอยเพราะไม่มีใครสามารถที่จะเร่งรัดให้ใครเป็นอย่างนั้นได้นะคะแต่ผู้ที่ได้ฟังเรื่องอื่นมันก็ตั้งมากมายในชีวิตจะฟังเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างและโดยเฉพาะที่เคยยึดถือว่าเป็นเราให้มีความเข้าใจขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่เพิ่มกิเลสโลภะความติดข้องในความเป็นเราอย่างเหนียวแน่นมากทั้งวันทั้งคืนแต่ตื่นจนหลับก็เราทั้งนั้นแหละแล้วก็จากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นมีเราจริงๆหรือว่าที่เกิดก็เป็นธรรมะซึ่งต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถดลบันดาลหรือบังคับหรือเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเริ่มคิดว่าสิ่งที่มีเนี่ยมีจริงๆแล้วคืออะไรถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นเป็นคุณทำปั่นหรือเปล่าคะเห็น
1: เป็นเห็นครับท่านอาจารย์ครับ
0: ตอนนี้ก็ตอบกันนะคะว่าเห็นเป็นเห็นแต่ยังไม่รู้จักเห็นที่กำลังเห็นนี่ต้องไม่ลืมเลยค่ะแต่รู้ได้ต้องมีความมั่นคงอ่ะก็มีเห็นจริงๆให้รู้ว่ากำลังเห็นและจะไม่รู้จักเห็นหรือแต่ที่รู้ไม่ได้เพราะยังไม่มีใครบอกเรื่องเห็นให้ชัดเจนว่าเห็นเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วนะคะก็คือว่าสามารถจะเริ่มเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันทีละเล็กทีละน้อยตามลำดับขั้นของปัญญาเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะกำลังอบรมความเห็นถูกเพราะฉะนั้นถ้าเคยเห็นผิดมาก่อนก็จะได้ไตร่ตรองว่าที่เห็นนั่นผิดและก็ที่ถูกนั่นคืออย่างไรหรือว่าเคยเห็นผิดยังไงก็ไม่สนใจที่จะเห็นถูกแต่ก็ไม่มีเรานะคะไม่ใช่เราแต่เป็นความเห็นก็น่าจะพิจารณาแล้วใช่ไหมคะความเห็นอะไรที่ถูกต้องเห็นผิดหรือเห็นถูกเริ่มเป็นคนตรงค่ะต่อความเป็นจริงซึ่งไม่รู้แต่มีสิ่งที่ปรากฏให้ไม่รู้แต่เมื่อฟังคำที่ทำให้ค่อยๆคิดค่อยๆไตร่ตรองก็จะเริ่มสะสมความเห็นที่ถูกต้องแล้ววันหนึ่งนะคะความจริงที่ถูกปกปิดไว้นานแสนนานในสังสารวัฏก็จะเปิดเผยกับปัญญาที่สามารถที่จะค่อยๆอบรมไปทีละเล็กทีละน้อย
1: คือไม่มีใครทำอะไรได้แต่อบรมเหตุได้นะครับอาจารย์ครับคืออย่างไรครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเริ่มรู้จักความหมายของอบรมแล้วนะคะอยู่เฉยๆเกิดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้แต่ต้องมีสิ่งที่ค่อยๆอบรมให้มีความเห็นที่ถูกต้องขึ้นตรงกับภาษาบาลีว่าภาวนาเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินคำอะไรที่ภาษาไทยเราใช้เนี่ยนะคะแล้วก็เข้าใจผิดๆในภาษาไทยตามแบบของภาษาที่ใช้กันจนชินแต่ถ้าไปถึงภาษาบาลีแล้วต้องเข้าใจให้ตรงไม่ใช่เอาความคิดของเราเนี่ยไปศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นภาษามัคคีแต่ต้องรู้ว่าความหมายจริงๆของคำที่พระองค์ตรัสคืออย่างไรภาวนาคืออบรมถ้าไม่มีการได้ฟังไม่มีการเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยก็ไม่อบรมถ้ามีคนบอกว่าขณะนี้เห็นเนี่ยหายไปละหมดละเพราะกำลังได้ยินอย่างนั้นอบรมหรือเปล่าคะ

0: พราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1669สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2552
3: สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยจับต้องได้ไหมไม่ได้เลยเสียงที่กำลังได้ยินนะคะใครจะไปจับเสียงได้ไหมคะก็ไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะจิตนะคะที่จับต้องไม่ได้แม้แต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยจับต้องไม่ได้แน่นอนนะคะกระทบสัมผัสเมื่อไหร่รู้ได้ทางกายว่าแข็งแต่ไม่ได้จับต้องสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นแม้แต่ธรรมะเนี่ยค่ะก็มีอยู่ที่ตัวนะคะและก็เป็นความลึกซึ้งจริงๆที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะก็ต่อเมื่อฟังนะคะแล้วก็พอเกิดการอยากจะจับต้องจิตก็จะได้รู้ว่าไม่มีอะไรที่สามารถที่จะปรากฏให้จับต้องได้เลยนอกจากสภาพที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวเท่านั้นกำลังลิ้มรสขณะที่กำลังรับประทานอาหารเค็มนะคะจับต้องเค็มได้ไหมคะหรือรสเท่านั้นที่ปรากฏให้รู้ว่าเป็นรสที่เค็มขณะที่กระทบลิ้นลิ้นแข็งหรือลิ้นเค็มคะสงสัยแล้วใช่ไหมคะกำลังกระทบลิ้นอะไรกระทบถ้ารสกระทบลิ้นรสแข็งหรือว่ารสเค็มแสดงให้เห็นว่าขณะที่รสปรากฏเนี่ยค่ะไม่ได้กระทบกายประสาทะที่ซึมซาบอยู่ทั่วตัวนะคะทุกแห่งที่สามารถที่จะกระทบกับสภาพที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวได้เท่านั้นเองค่ะที่สามารถที่จะจับต้องได้ที่ใช้คำว่าจับต้องเนี่ยเพราะเหตุว่ากระทบกายประสาทะแล้วก็ปรากฏว่าแข็งเราก็บอกว่าเราจับสิ่งที่แข็งถ้าสิ่งนั้นอ่อนนิ่มเราก็บอกว่าเราจับสิ่งที่อ่อนนิ่มแต่ความจริงนะคะมีสิ่งที่สามารถจะปรากฏเมื่อกระทบกายที่เราใช้คำว่าจับต้องก็จะต้องจับต้องด้วยกายแต่ว่าสภาพธรรมะอื่นทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะกระทบกายได้เลย
4: กราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต์นะครับการที่มาฟังธรรมะหรือฟังพระสัทธรรมเนี่ยบางครั้งเหมือนฟังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเหตุที่ไม่เข้าใจเนี่ยอาจจะเรียกว่ามันฟุ้งซ่านไป
3: ถ้าเราต้องการจะรู้มากๆทีเดียวเนี่ยรู้ได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ครับ
3: และจะรู้เรื่องของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างชัดเจนได้ไหมแต่ถ้าเราได้ฟังเรื่องใดนะคะแล้วก็พิจารณาให้เข้าใจเรื่องนั้นจริงๆแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะไม่สับสนแล้วก็จะเข้าใจได้เช่นถ้าได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยแล้วเราไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจธรรมะไหมคะว่าธรรมะคืออะไรแต่ถ้าเรารู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าพิจารณาแล้วนะคะสิ่งใดที่มีจริงก็ต้องจริงจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้และสิ่งที่มีจริงนั้นจะเรียกอะไรหรือไม่เรียกอะไรก็เปลี่ยนแปลงความจริงนั้นไม่ได้ด้วยนี่คือความหมายของธรรมะค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะอย่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ด้วยนี่คือความมั่นคงของคำหนึ่งที่ได้ยินก่อนที่จะได้ยินอีกหลายคำนะคะซึ่งก็เป็นธรรมะที่หลากหลายมากเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยถ้ามีความเข้าใจชัดเจนอย่างนี้นะคะไม่ว่าเป็นอะไรแข็งมีจริงๆไหมคะ
4: มีจริงครับ
3: เป็นธรรมะหรือเป็นเรา
4: เป็นธรรมะครับ
3: เป็นโต๊ะหรือเป็นเก้าอี้หรือเป็นธรรมะ
4: เป็นธรรมะครับ
3: ค่ะก็เริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องในความหมายของธรรมะว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ว่าจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ลักษณะที่แท้จริงอย่างลักษณะของโต๊ะเนี่ยนะคะทำไมรู้ว่าเป็นโต๊ะ
4: ก็จำสันฐานได้ครับ
3: จำรูปร่างใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: ขณะนั้นเพราะเห็นถูกต้องไหมคะไม่ใช่เพราะกระทบสัมผัส
4: ครับ
3: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะมีสีต่างๆไม่ใช่สีเดียวทำให้ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆเริ่มจำแล้วใช่ไหมคะ
4: จำแล้วครับ
3: จำสีต่างๆยังไม่พอยังปรากฏลักษณะของสีต่างๆเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆนี่ก็เป็นสภาพที่มีจริงคือจำแต่ลืมหรือเปล่าว่าแม้สิ่งที่ปรากฏเป็นสีต่างๆก็เป็นธรรมะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้และแม้แต่ขณะที่จำจำก็เป็นธรรมะเพราะว่าจำจริงๆนะคะไม่ใช่สภาพธรรมะอื่นแต่เป็นสภาพที่กำลังจำเพราะฉะนั้นลักษณะที่จำก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้จักธรรมะเพิ่มขึ้นในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่เป็นคำที่เลื่อนลอยแล้วก็สับสนแล้วก็สงสัยว่านี่เป็นธรรมะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้นะคะเป็นอะไรคะเป็นโต๊ะหรือว่าเป็นธรรมะ
4: เป็นธรรมะครับ
3: ค่ะเป็นธรรมะทางไหนคะที่ปรากฏ
4: ทางตาครับ
3: ทางตาเพราะฉะนั้นก็เป็นเหมือนสิ่งใดๆทั้งสิ้นที่กำลังปรากฏในขณะนี้เหมือนกันหมดคือเป็นสภาพที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้ว่ามีจริงๆและเพราะการปรากฏของสิ่งที่ปรากฏเกิดดับอย่างเร็วนะคะก็ทำให้สืบต่อเป็นนิมิตสีสันปรากฏเป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็จำว่าเป็นโต๊ะแล้วก็จำว่าเป็นคนเพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆคือสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏให้รู้ได้แต่ละทาง
4: อย่างนี้ต้องมั่นคงเลยได้ไหมครับ
3: การศึกษาธรรมะเพื่อความเข้าใจจริงๆค่ะ
4: ขอบพระคุณมากครับ
5: กราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต์ฟังพระธรรมยังไม่เข้าใจก็อยู่ร่วมกันด้วยความคุกคลีด้วยโลภะโทสะโมหะจะอบรมให้เป็นเมตตาอย่างไรขอบคุณค่ะ
3: ค่ะโทสะเกิดแล้วเปลี่ยนเป็นเมตตาได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาอะไรได้เลยทั้งสิ้นต้องเข้าใจความหมายของธรรมะว่าคู่กับอนัตตาถ้าเป็นธรรมะแล้วก็จะเป็นเราหรือว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้นะคะรู้สึกว่าทุกคนนี่ค่ะก็ไม่อยากจะมีโทสะแล้วทำยังไงคะมีแต่คำถามว่าแล้วทำยังไงทำยังไงไม่ได้เลยคะนอกจากเข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วสภาพธรรมะเนี่ยนะคะมีหลากหลายมากมายซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยความจริงต้องเป็นความจริงนะคะความจริงของแต่ละคนวันนี้มีโลภะเท่าไหร่และว่ามีโทสะเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องได้อย่างไรเพราะว่าโดยมากเนี่ยคิดถึงง่ายๆนะคะพอไม่มีโทสะก็ไม่อยากเลยที่จะมีโทสะเป็นสภาพธรรมะที่ไม่สบายใจขุ่นใจเดือดร้อนแต่โทสะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าไม่ดับเหตุที่จะให้เกิดโทสะก็ยังต้องเกิดต่อไปเรื่อยๆด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงชั่วคราวและก็หวังว่ามีเราที่สามารถที่จะบังคับบัญชาหรือทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้จะเป็นจริงอย่างนั้นไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏเกิดแล้วใครทำคะใครทำเห็นขณะนี้เห็นแล้วพอได้ยินใครทำได้ยินก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำได้ยินให้เกิดขึ้นได้เลยพอโกรธเกิดจะทำยังไงคะเกิดแล้วเหมือนเห็นแล้วเหมือนได้ยินแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชาไม่ให้โกรธเกิดขึ้นเพราะว่าโกรธเกิดแล้วและตราบใดที่ยังมีเหตุของการที่จะโกรธหรือขุ่นเคืองไม่พอใจนะคะใครจะไปยับยั้งไม่ให้ความโกรธเกิดก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็คือว่าตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆนะคะแล้วก็หวังแต่ว่าอยากจะให้ได้สิ่งที่ดีได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกให้เป็นเรื่องราวที่ดีๆทั้งหมดเลย แต่ว่าชีวิตตามความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาหรือว่าบงการได้แต่ว่านะคะสามารถที่จะค่อยๆอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีและความรู้ต้องเจริญขึ้นตามลำดับด้วยนะคะคนที่จะไม่โกรธเลยไม่ขุ่นใจเลยแม้เพียงเล็กน้อยต้องมีปัญญาดับกิเลสถึงความเป็นพระอนาคามีบุคคลเพราะการรู้แจ้งสภาพธรรมะเท่านั้นที่จะทำให้ดับกิเลสได้นะคะด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะดับกิเลสคือไม่อยากจะมีโทสะเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เลยจะพยายามมีเมตตาแต่ว่ามีเราแล้วก็มีเขาแล้วก็มีคนที่เราไม่ชอบเนี่ยแล้วเราจะเมตตาได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องตามลำดับขั้นนะคะเรื่องการที่จะมีเมตตามากๆกุศลมากๆธรรมะฝ่ายดีมากๆแล้วก็มีกิเลสอกุศลลดน้อยลงไปเยอะๆให้ไม่เหลือเลยเป็นแต่เพียงความคิดนึกซึ่งเป็นจริงไม่ได้เลยนะคะต้องรู้เหตุผลตามความเป็นจริงว่าคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรและสิ่งนั้นจะไม่มีได้ก็ต่อเมื่อดับเหตุที่จะให้เกิดสิ่งนั้นซะก่อน
5: คำถามนี้นะคะสั้นๆท่านอาจารย์กรุณาเพิ่มเติมด้วยค่ะตัวตนคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรจะทำให้หมดไปได้อย่างไรขอเรียนถามอาจารย์สุจินค่ะ
3: ค่ะจะหมดตัวตนเร็วมากเลยนะคะเพียงแค่ฟังนิดหน่อยเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้ก็ขอเก็บเล็กเก็บน้อยจากที่ได้ฟังคำถามก่อนนะคะที่ถามว่าประโยชน์สูงสุดของการฟังธรรมะคืออะไรขณะนี้ทุกคนกำลังฟังค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ที่รู้คำตอบนะคะแล้วก็จะได้ประโยชน์ด้วยประโยชน์ของการฟังก็คือความเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังที่สำคัญที่สุดนะคะและก็ประโยชน์สูงสุดจากการฟังจะพ้นจากการที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นได้ไหมในสิ่งที่กำลังฟังเพราะว่าจากความไม่รู้เลยเป็นปุถุชนนะคะผู้หนาแน่นด้วยกิเลสไม่มีการได้ยินได้ฟังเรื่องที่มีจริงๆสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตเลยและจากการที่กว่าจะค่อยๆมีศรัทธาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความสนใจที่จะได้ยินได้ฟังนะคะเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจว่ามีผู้ที่รู้จริงค่ะในสภาพธรรมะที่มีจริงๆตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ทรงแสดงพระธรรมไว้ด้วยเมื่อมีศรัทธาอย่างนี้นะคะประโยชน์ก็คือว่าแม้ไม่ได้เฝ้าเพราะว่าเหตุการณ์ก็ผ่านมาตั้ง 2,500 กว่าปีซึ่งในอดีตอาจจะเคยได้พบได้เฝ้าได้ฟังพระธรรมมาแล้วนะคะแต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้ใครก็ตามค่ะที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะเนี่ยจะสามารถเห็นความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้เลยไม่ว่าในครั้งไหนกาลละไหนได้เห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกที่มีความเห็นอื่นพวกเดรัจฉีนี่นะคะก็ไม่สนใจที่จะฟังธรรมะเลยเพราะว่าไม่ได้เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเพราะคิดว่าเกิดมาก็ไม่เห็นมีใครสอนเรื่องสิ่งที่มีจริงๆแล้วทำไมเราจะต้องมาเข้าใจเรื่องสิ่งที่มีจริงๆแต่ว่าสิ่งที่มีจริงแล้วไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายกับการที่สามารถที่จะเข้าใจถูกนะคะว่าเกิดมาวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้หรือเมื่อวานนี้หรือพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการเห็นแล้วก็คิดนึกเรื่องสิ่งที่เห็นมีการได้ยินมีการได้กลิ่นมีการลิ้มรสมีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีการคิดนึกนะคะตลอดวันแล้วก็หลับไม่รู้อะไรเลยหายไปหมดเลยทั้งวันที่เคยเห็นเคยได้ยินมาแล้วพอตื่นขึ้นก็ต้องเหมือนเดิมเห็นอีกได้ยินอีกได้กลิ่นอีกมีเรื่องราวต่างๆคิดนึกไปนะคะทั้งที่สิ่งนั้นก็ไม่มีให้เห็นก็ยังคิดถึงได้นี่ก็แสดงเห็นว่าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดทุกภพชาติคือเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำมาซ้ำไปนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าบางคนก็ถามว่าแล้วเกิดมาทำไมไม่อยากจะเกิดได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครเกิดค่ะแต่เป็นธรรมะซึ่งเมื่อมีปัจจัยจึงเกิด ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงมีผู้ที่ตรัสรู้ถึงการที่จะดับการเกิดคือดับกิเลสเป็นพระอรหันต์นะคะแล้วก็ไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าประโยชน์ของการเกิดหรือว่าประโยชน์ของการไม่เกิดอะไรคือประโยชน์ที่แท้จริงเพราะว่าเกิดมาเห็นแล้วก็หมดไปได้ยินก็หมดไปทุกวันเป็นอย่างนี้ไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังธรรมะนะคะให้ทราบว่าเพื่อมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาโดยมากคนจะข้ามนะคะได้ยินคำว่าปัญญาก็อยากมีปัญญาแต่ไม่รู้ว่าปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกจึงมีคำถามว่านะคะขณะที่ใส่บาตรทำยังไงขณะที่ใส่บาตรจึงจะเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาปัญญารู้อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะปัญญาคืออะไรเดี๋ยวนี้ที่กำลังเข้าใจเนี่ยเป็นปัญญาหรือเป็นเราที่เริ่มมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยค่ะเพียงได้ยินชื่อก็หวังนะคะได้ยินคำว่านิพพานยังไม่ทันรู้ละเอียดว่าคืออะไรแต่คำนี้ไม่เหมือนคำอื่นที่เคยได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะถึงนิพพานอยากจะไปนิพพานหรือว่าอยากจะรู้นิพพานแต่ถ้าถามว่านิพพานคืออะไรก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะไม่ใช่ขณะที่กำลังใส่บาตรแต่เป็นขณะที่กำลังฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นผู้ฟังนะคะก็สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าขณะที่ฟังเนี่ยประกอบด้วยปัญญาหมายความว่าเป็นขณะที่จิตที่ดีงามเกิดขึ้นนะคะไม่ไปฟังอย่างอื่นไม่ไปสนใจอย่างอื่นไม่มีความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแต่ว่ามีความศรัทธาที่จะได้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังมิฉะนั้นการฟังจะเสียประโยชน์เสียเวลาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังคือความเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังแม้เพียงเล็กๆในน้อยนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะเหตุว่าต้องเป็นสิ่งที่ยากมากเป็นสิ่งที่แม้มีจริงแต่ว่าทำไมไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏที่กำลังเผชิญหน้าเพราะเหตุว่าความไม่รู้มีจริงๆซึ่งความไม่รู้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นความรู้ก็ไม่ได้นะคะความไม่รู้ก็คือความไม่รู้ซึ่งภาษาไทยใช้คำว่าไม่รู้ภาษาบาลีคืออวิชชาไม่ใช่วิชาไม่รู้หรือว่าโมหะนะคะความหลงเข้าใจผิดในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่ใช้คำว่าเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่ามีเรามีตัวตนของเรานั่นคือความหมายที่ถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะหมดความเป็นตัวตนหรือความเป็นเราได้จะหมดไปไม่ได้ค่ะตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าขณะนี้ค่ะแม้ขณะที่ถามนี่ก็ไม่มีตัวตนก็ยังไม่รู้ว่าไม่มีตัวตนแม้ไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นจะหมดความเป็นตัวตนด้วยความไม่รู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะก็จะมีผู้ที่เพียงฟังก็อยากจะปฏิบัติโดยที่รู้ไหมคะว่าขณะนี้ที่กำลังฟังอย่างเนี้ยมีความเข้าใจซึ่งเป็นปัญญาเดี๋ยวนี้เองไม่ต้องรอจนถึงใส่บาตรหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หวังว่าเมื่อนั่นเมื่อนี่เป็นกุศลขอให้เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ขณะนี้นะคะเป็นกุศลคือมีศรัทธาแล้วค่ะที่ฟังธรรมแต่ว่าประกอบด้วยปัญญาหรือเปล่าขณะใดที่มีความเข้าใจขณะนั้นเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นในขณะที่ใส่บาตรถ้ามีปัญญาอย่างที่กำลังฟังคือเป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงในขณะนั้นเป็นธรรมะขณะที่กำลังใส่บาตรต้องไม่ใช่ขณะที่กำลังเพลิดเพลินทำอย่างอื่นแน่นอนเพราะฉะนั้นแม้สภาพธรรมะที่ต่างกันนะคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็หมดไปเดี๋ยวก็ศรัทธาเดี๋ยวก็ไม่ศรัทธาเดี๋ยวก็เข้าใจเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เป็นธรรมะนะคะต้องไม่ลืมว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครเป็นธรรมะแต่ละอย่างมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างจริงๆ ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ค่ะประโยชน์ของการฟังขณะนี้มีแล้วประกอบด้วยปัญญาไม่ต้องคอยถึงขณะที่ใส่บาตรหรือขณะที่ทำอย่างอื่นเลยด้วยเหตุนี้นะคะความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาเจตสิกใช้คำว่าเจตสิกเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตถ้าไม่มีจิตจะมีปัญญาหรือว่ามีเจตสิกซึ่งเป็นสภาพธรรมะใดๆที่เกิดกับจิตเช่นความโกรธนะคะหรือว่าความสุขความทุกข์ต่างๆไม่ได้เลยแต่เมื่อมีจิตก็มีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเป็นเจตสิกหลากหลายต่างๆปัญญาก็เป็นเจตสิกไม่ใช่จิตเพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏถ้าจิตเกิดเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ในขณะนี้นะคะทุกคนบอกได้ว่ามีเห็นเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่โดยสภาพตามความเป็นจริงก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นธรรมะที่เพียงปรากฏให้เห็นได้ในเมื่อมีธรรมะอีกมากมายหลายอย่างซึ่งไม่ปรากฏให้เห็นเลยเช่นเสียงแม้มีจริงนะคะก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นเสียงกลิ่นก็มีจริงก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นกลิ่นจิตก็มีจริงแต่ว่าก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างของจิตเพราะเหตุว่าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นธรรมะที่มีจริงไม่สามารถจะรู้อะไรเลยแต่ที่ใดก็ตามที่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจะมีกลิ่นรวมอยู่ด้วยนะคะจะมีรสรวมอยู่ด้วยแล้วก็จะมีสิ่งที่สามารถกระทบกับจักขุประสาทะแล้วปรากฏให้เห็นว่าสิ่งนั้นมีจริงๆคือในขณะนี้ซึ่งก็เป็นธรรมะทั้งหมดเลยนะคะแม้แต่จักขุประสาทะก็เป็นธรรมะค่ะใครทำให้เกิดขึ้นเกิดมาบางคนตาบอดตั้งแต่เกิดบางคนเกิดมาแล้วก็ภายหลังก็ตาบอดนะคะใครทำใครสามารถจะทำได้ไหมที่ให้จักขุประสาทะเกิดขึ้นหรือโสตประสาทะเกิดเพื่ออะไรคะเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยและเกิดต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยเท่านั้นแต่เหตุปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะแต่ละอย่างเกิดขึ้นนะคะเพียงหนึ่งขณะเนี่ยค่ะละเอียดลึกซึ้งเกินกว่าที่จะเข้าใจได้โดยทันทีแต่ต้องอาศัยการฟังนะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆก่อนและความเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงนี้แหละนะคะต่างกันหลากหลายกันแต่ละอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่ทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นหลากหลายต่างๆกันด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกันไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะคือเพื่อเข้าใจถูกซึ่งเป็นปัญญาไม่ใช่ใครไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครด้วยเพราะเหตุว่าเข้าใจเกิดแล้วก็ดับไม่เข้าใจอีกละเพราะมีปัจจัยของความไม่รู้ความไม่เข้าใจซึ่งสะสมมานานมากด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะแต่ละครั้งเนี่ยนะคะก็คือการสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงไม่เหมือนกับคนตาบอดนะคะซึ่งมองอะไรก็ไม่เห็นทุกคนเกิดมาเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเหมือนคนตาบอดไหมคะเกิดแล้วต้องเป็นไปเกิดแล้วต้องไม่เป็นไปไม่ได้จิตเป็นธาตุที่เกิดขึ้นจริงมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปแต่สภาพหรือภาวะของจิตเนี่ยค่ะน่าอัศจรรย์ไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะเกิดขึ้นก็รู้เห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างแต่ว่าเวลาที่จิตหนึ่งดับจิตที่ดับแล้วนี่นะคะตัวจิตแต่ละจิตเนี่ยสามารถที่ใช้คำว่าสัตติในภาษาบาลีนะคะทำให้สภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมคือจิตและเจตสิกเกิดสืบต่อทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นที่นั่งอยู่ที่นี่ตอนนี้เนี่ยนะคะผ่านมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยค่ะตั้งแต่เริ่มฟังธรรมะจนกระทั่งถึงขณะนี้จิตเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นถ้าต้องการปัญญาอยากให้เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็คือต้องรู้ว่าปัญญารู้อะไรปัญญาเข้าใจอะไรไม่ใช่ว่าอยากจะมีปัญญาแต่ไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นอะไร ขณะนั้นจะไม่ใช่ปัญญาเลยแต่ถ้าสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงขณะนี้เป็นอะไรถ้าไม่ใช่เราแต่มีเกิดมาได้ยังไงมีได้ยังไงใครทำให้เกิดขึ้นที่พอจะเห็นได้นะคะก็คือทุกคนเนี่ยนอนหลับมีใครบ้างไหมคะที่เกิดมาแล้วไม่หลับขณะหลับเนี่ยค่ะรู้ไหมคะว่าเป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนที่นอนเนี่ยนอนอยู่ที่ไหนที่บ้านหรือว่าที่โรงแรมหรือว่าที่พักอาศัยแห่งหนึ่งแห่งใดมีเพื่อนกี่คนนะคะมีทรัพย์สมบัติแค่ไหนก็ไม่มีอะไรที่จะปรากฏได้เลยนะคะแต่ต่างกับคนตายเพราะเหตุว่าขณะนั้นยังมีจิตที่เกิดดับแต่จิตนี้ก็หลากหลายมากตามเหตุตามปัจจัยซึ่งไม่มีใครจะไปบงการไปเปลี่ยนแปลงหรือไปบังคับบัญชาได้แต่ขณะที่กำลังเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ถูกต้องนั่นคือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาสูงสุดของการฟังก็คือความเข้าใจถูกหรือปัญญานั่นเอง
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงสิทธินันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.อุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปานันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.คุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเครื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปานันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตเสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซงโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรธปกิณกะธรรมตอนที่1670สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2552
3: เพราะฉะนั้นปัญญาสูงสุดของการฟังก็คือความเข้าใจถูกหรือปัญญานั่นเองจากปัญญาทีละเล็กทีละน้อยนะคะที่ไม่ได้เข้าใจคำว่าธรรมะไม่เข้าใจความหมายของคำว่าจิตหรือเจตสิกหรือรูปหรือสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ก็เริ่มเป็นความเข้าใจว่าเป็นธรรมะทั้งหมดรูปไหนเป็นเราไม่มีเลยเพราะว่าเกิดแล้วดับไปเสียงไหนกลิ่นไหนรสไหนเห็นไหนได้ยินไหนทั้งหมดเกิดแล้วก็ดับไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ที่ไหนหรือว่าจะมีเราที่เที่ยงได้อย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะเกิดแล้วต้องตายเห็นความไม่เที่ยงแค่นี้เองคือเห็นความไม่เที่ยงเกิดแล้วตายไม่ให้ตายไม่ได้นะคะแล้วก่อนจะตายก็เกิดแล้วเดี๋ยวเจ็บป่วยเดี๋ยวสนุกเดี๋ยวก็เป็นทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้อีกแล้วก็หมดแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเข้าใจเพียงเท่านี้แต่ถ้าลึกซึ้งกว่านี้นะคะก็คือว่าทุกขณะเป็นอย่างนี้เพราะเหตุว่าเป็นธรรมะชั่วคราวค่ะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วจนเหมือนมายากลนะคะไม่มีใครเห็นการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะในขณะนี้เลยสักขณะเดียวนี่คือขณะนั้นไม่ใช่ปัญญา แต่ว่าเวลาที่มีความเข้าใจความไม่เที่ยงละเอียดขึ้นนะคะสั้นขึ้นจนกระทั่งขณะที่เห็นเนี่ยเป็นหนึ่งขณะไม่ใช่ขณะที่ได้ยินไม่ใช่ขณะที่คิดนี่ก็แสดงเห็นว่าปัญญายังไม่พอที่จะเห็นการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งจากขณะหนึ่งที่เห็นดับแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อๆไปนี่เกิดขึ้นความจริงที่พูดในก็เป็นอย่างย่อมากนะคะเท่าที่พอจะรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่สภาพธรรมะจริงๆละเอียดลึกซึ้งและก็เป็นเหตุผลยิ่งกว่านี้มากที่สามารถที่จะทำให้เห็นถูกตามความเป็นจริงว่าทุกคำที่พระผู้มีพระภาคทรงพระมหากรุณาแสดงเป็นความจริงนะคะซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยสักคำเดียวเพราะฉะนั้นขณะใดที่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะขณะนั้นคือปัญญาแล้วก็บางคนเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าปัญญารู้อะไรเพราะฉะนั้นก็ได้ยินคำว่าปฏิปัตติธรรมะหรือว่าภาษาไทยใช้คำว่าปฏิบัติธรรมะภาษาไทยเข้าใจว่าปฏิบัติคือธรรมใช่ไหมคะแต่ว่าภาษาบาลีปฏิคำหนึ่งปฏิคำหนึ่งธรรมะคำหนึ่งปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงแล้วก็ธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นปฏิปฏิธรรมะหรือปฏิบัติธรรมก็คือธรรมะที่สามารถที่จะถึงความจริงของธรรมะแต่ละอย่างตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นๆไม่ได้ปล่อยให้มีความไม่รู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะวันหนึ่งก็ทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งได้กลิ่นลิ้มรสคิดนึกก็เพิ่มความไม่รู้ในสิ่งต่างๆที่มีจริงๆเหล่านั้นไปขณะนั้นก็ไม่ใช่ทั้งปริยัติไม่ใช่ทั้งปฏิบัติไม่ใช่ทั้งปฏิเวทะซึ่งนี่เป็นภาษาไทยนะคะถ้าภาษาบาลีก็เป็นปริยัติปฏิปัตติแล้วก็ปฏิเวทะปริยัติคือการรู้รอบรู้ในสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังรู้นิดเดียวแค่จิตคำว่าจิตนี่ค่ะยังไม่ใช่การรอบรู้ในความเป็นจิตหรือว่าเจตสิกได้ยินชื่อนะคะเป็นธรรมะที่มีจริงโกรธไม่ได้เกิดทุกครั้งที่จิตเกิดบางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดที่เกิดกับจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตเพราะจิตเป็นสภาพรู้นะคะแล้วก็ดับพร้อมจิตด้วยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยทั้งหมดทุกอย่างที่เกิดดับจะไม่กลับมาอีกเลยนี่คือขณะที่กำลังเข้าใจธรรมะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะขั้นปริยัติหรือยังเริ่มนะคะจนกว่าความเข้าใจจริงๆมั่นคงขึ้นว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ละอย่างแล้วก็มีการฟังมากขึ้นนะคะเพิ่มความเห็นถูกต้องขึ้นว่าเป็นธรรมะจริงๆแต่ละอย่างจริงๆเกิดต่างกาละไม่ใช่ขณะพร้อมกันเลยถ้าเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกันเช่นโลภะกับโทสะเนี่ยจะเกิดพร้อมกันไม่ได้นี่ก็เริ่มเข้าใจธรรมะนะคะฟังอะไรก็ฟังธรรมะคืออะไรคือสิ่งที่มีจริงๆเข้าใจอะไรก็เข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะที่มีจริงๆอย่างนี้แต่ว่าเป็นขั้นปริยัติคือฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงทั้งที่ตัวธรรมะจริงๆนะคะคือจิตเจตสิกรูปเนี่ยกำลังเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าขั้นการฟังเนี่ยไม่สามารถที่จะประจักษ์ความจริงคือขณะนี้ทั้งที่รู้ว่าเกิดจริงๆดับจริงๆด้วยเหตุนี้พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดเพราะว่าเป็นความจริงโดยตลอดแม้ในขั้นฟังแม้ในขั้นที่กำลังเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏให้เข้าใจได้และขั้นที่ประจักษ์แจ้งแทงตลอดการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งกำลังเป็นขณะนี้ด้วยเหตุนี้นะคะถ้าถามจริงว่าประโยชน์ของการฟังคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งเป็นปัญญาในภาษาบาลีและประโยชน์สูงสุดก็คือปัญญาที่ถึงความเป็นโลกุตระปัญญาฟังนี้ก็มีตั้งหลายคำนะคะแต่ว่าที่เราคุ้นเคยมาก็คือว่าเราคุ้นเคยกับการคิดธรรมะเองคิดว่าพอฟังแล้วก็เข้าใจคุ้นหูมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าความจริงไม่ใช่เป็นความเข้าใจลักษณะที่เป็นจริงของธรรมะ ที่ทรงใช้พยัญชนะนั้นในภาษาบาลีแต่คนไทยภาษาไทยนี่ค่ะก็เอาคำภาษาบาลีมาใช้นะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความหมายตรงตามความหมายในภาษาบาลีตรงกับลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงด้วยเหตุนี้นะคะถ้ามีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยในขณะนี้แล้วก็ฟังต่อๆไปก็จะเป็นผู้ที่รู้ด้วยตัวเองเข้าใจด้วยตัวเองนะคะว่าขณะไหนเป็นกุศลและขณะไหนเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาและขณะไหนไม่ใช่กุศลเป็นอกุศลและก็จะเป็นถึงกุศลจิตหรือกุศลกรรมนี่ก็แสดงให้เห็นว่าแต่ละคำเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจนะคะเพราะแค่กุศลคำเดียวหรืออกุศลคำเดียวเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้พูดถึงความละเอียดของแต่ละอย่างเพราะว่ากุศลก็มีหลายประเภททานะการสละวัตถุเพื่อประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นมีความเห็นใจนะคะต้องการที่จะให้คนอื่นพ้นจากความทุกข์ไม่มีใครต้องการทุกข์ค่ะแต่ว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นสามารถที่จะช่วยให้คนนั้นได้พ้นทุกข์ขณะนั้นก็เป็นจิตที่ดีงามหรือแม้แต่ความเป็นมิตรนะคะความเป็นเพื่อนความหวังดีขณะนั้นไม่ได้ให้โทษกับใครเลยทั้งสิ้นแม้แต่กับตนเองขณะที่เกิดความเป็นมิตรกับบุคคลใดเมื่อเป็นมิตรแล้วก็จะไม่มีกายวาจาที่ประทุษร้ายด้วยจะไม่มีความคิดที่หวังร้ายต่อบุคคลนั้นด้วยเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดนี่ค่ะเกื้อกูลให้มีความเห็นที่ถูกต้องให้พ้นจากทุกข์นะคะซึ่งเบียดเบียนจิตใจของตนเองเพราะเหตุว่าความทุกข์เกิดที่ไหนจะไปทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ได้ไหมหรือว่าขณะที่คิดที่จะให้คนอื่นเป็นทุกข์ตนเองเป็นทุกข์ต่างหากคนอื่นยังไม่ได้เป็นทุกข์เลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกความเห็นถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนี่นะคะนอกจากจะเห็นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังรู้ว่าการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการฟังพระธรรมและเข้าใจก่อนที่จะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงพร่ำพร้อมทุกอย่างพระรูปสมบัติแล้วก็ทรัพย์สมบัติยศบริวารทั้งหมดแต่ก็สละสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเพราะว่าผู้ที่ยังมีความติดข้องอยู่นะคะเท่าไหร่ก็ไม่พอมีใครพอบ้างคะนี่ก็แสดงเห็นว่าไม่มีเราค่ะแต่ว่ามีสภาพธรรมะที่เป็นโลภะที่เป็นความติดข้องมากมายด้วยความไม่รู้นะคะแล้วก็ไม่รู้จบสิ้นถ้ายังมีโลภะมากเท่าไหร่นะคะทุกข์ก็ต้องมีมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ยังไม่เห็นโทษของความเป็นทุกข์ใจเพราะเหตุว่าบางคนนี่ค่ะทุกข์กายไม่มีเลยวันนี้นะคะทุกข์ใจมีบ้างหรือเปล่าทุกข์ใจทำไมนะคะกายก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้วทำไมทุกข์ใจแสดงเห็นว่าห้ามไม่ให้ทุกข์ใจก็ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะซึ่งคนที่ไม่มีทุกข์กายมีทุกข์ใจเพราะกิเลสแต่คนที่ไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ใจใดๆเลยก็ยังมีทุกข์กายเพราะเป็นธรรมะซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้ด้วยเหตุนี้ธรรมะเนี่ยค่ะจริงๆแล้วก็ใครก็ตามที่มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็เริ่มเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนทั้งที่มีอยู่เนี่ยก็เริ่มที่จะเห็นความที่เป็นประโยชน์จริงๆในการที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะชีวิตแต่ละขณะที่ผ่านไปและไม่กลับมาอีกเลยเนี่ยมีสาระหรือว่าไร้สาระแค่ไหนหรือว่าควรจะมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ยิ่งกว่านั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ถ้ามีความสนใจและศรัทธานะคะก็จะศึกษาต่อไปฟังต่อไปแล้วก็จะเห็นความต่างของปัญญาคือความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆซึ่งขณะใดก็ตามที่มีความเห็นถูกเกิดขึ้นนะคะจะไม่เป็นทุกข์เลย
6: ครับกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับสัญญาครับที่บอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะก็จำได้เวลาท่านอาจารย์ซักถามก็ตอบได้ว่าไม่ใช่เรา
3: ค่ะตอนนี้มีสัญญาไหมคะ
6: มีสัญญาครับ
3: ค่ะสัญญาคืออะไรคะ
6: สัญญาสภาพที่จำครับ
3: ค่ะขณะไหนไม่มีสัญญา
6: ไม่มีครับ
3: ค่ะนี่คือผู้ที่ศึกษาแล้วนะคะพอที่จะตอบได้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีสภาพจำแม้ขณะที่กำลังหลับสนิทแต่ว่าสัญญาไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าปรากฏเฉพาะสัญญาขณะที่เห็นสิ่งใดก็จำสิ่งที่เห็นได้ยินเสียงอะไรก็จำเสียงที่ได้ยินเพราะฉะนั้นเพียงได้ยินคำว่าธรรมะทุกคนได้ยินเหมือนกันเข้าใจแค่ไหนปัญญาที่เข้าใจนั้นเกิดเมื่อไหร่สัญญาก็จำสิ่งที่ปัญญารู้ในขณะนั้นด้วย
6: จะสังเกตการเจริญขึ้นของสัญญาไม่ได้เลย
3: สัญญาไหนไม่เจริญคะคุณวรศักดิ์สามารถที่จะถ่ายวิดีโอเทปได้ใช่ไหมคะ
6: ครับใช่ครับ
3: และก็ทำอย่างอื่นอีกก็ได้ตั้งหลายอย่างใช่ไหมคะ
6: ค
3: เป็นสัญญาหรือเป็นปัญญา
6: เป็นสัญญาก็จำแต่ละอย่างแต่ละอย่าง
3: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะไหนเป็นปัญญา
6: ขณะที่เข้าใจสภาพธรรมะ
3: ค่ะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏระดับไหนแค่ไหน
6: ระดับขั้นการฟังครับ
3: ค่ะขั้นการฟังแต่ยังไม่รู้จักธรรมะเลย
6: ยังครับ
3: ค่ะเหมือนกับเรากำลังพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่ยังไม่เคยเห็นสิ่งนั้นเลยถ้าเป็นคนต่างชาติอยู่ที่อื่นเนี่ยและเราพูดถึงเรื่องทุเรียนซึ่งเขาไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเขาสามารถที่จะจำลักษณะของรูปร่างของทุเรียนได้ไหมคะ
6: ไม่ได้แน่นอนครับ
3: และตรงกันข้ามถ้าเราอยู่ประเทศไทยแล้วเราก็ไปพูดถึงผลไม้ต่างถิ่นซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเราจะไปจำได้ไหมคะเพราะไม่เคยเห็นจำได้แต่ชื่อกับเรื่องเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะแม้เป็นธรรมะแม้เห็นมีจริงเป็นธรรมะรู้จักเห็นที่กำลังเห็นหรือว่าเห็นกำลังเห็นก็ไม่รู้ความเป็นเห็นซึ่งเป็นธาตุที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็กำลังรู้คือเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเท่านั้นค่ะสัญญาจำแค่ไหนว่าขณะนี้นะคะเห็นมีจริงเพราะเกิดแล้วก็ดับทำอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะเห็นจะไปได้ยินเห็นจะไปเป็นคิดเห็นจะไปเป็นความหวังดีหรือหวังร้ายต่อใครก็ไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าเห็นเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะเกิดแล้วมีจริงในขณะนี้ปรากฏความเป็นเห็นสิ่งใดที่กำลังปรากฏก็เข้าใจในความเป็นธาตุหรือความเป็นธรรมะของสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆค่ะใครทำให้เห็นเกิดได้ใครทำให้สิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดได้ทำไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
6: ทำไม่ได้เลยครับ
3: เกิดแล้วเพราะปัจจัยเข้าใจเห็นในขณะนี้อย่างนี้ที่กำลังได้ฟังหรือเปล่าถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะสัญญาก็จำอย่างนี้ถ้าเข้าใจเพียงคำเพียงชื่อเพียงเรื่องสัญญาก็จำเพียงชื่อเพียงคำเพียงเรื่องเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะแล้วก็คิดว่าเข้าใจแล้วหรือไม่ใช่ว่าพอฟังว่าเป็นธรรมะที่เกิดดับก็อยากจะประจักษ์การเกิดดับรีบที่จะไปประจักษ์การเกิดดับทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อที่จะเห็นการเกิดดับเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ความเห็นไม่ใช่ความเข้าใจถูกซึ่งค่อยๆละคลายความไม่รู้จากสิ่งที่ปรากฏก่อนเพราะเหตุว่าแม้ขณะนี้สภาพธรรมะจะเกิดดับอย่างนี้นะคะเป็นจริงอย่างนี้แต่ธรรมะที่เป็นอวิชชาไม่สามารถที่จะเห็นความจริงอย่างนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นตราบใดนะคะที่ยังมีอวิชชาอยู่ตราบนั้นก็ยังคงมีสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมเพราะฉะนั้นอวิชชาไม่รู้นะคะวิชารู้ตราบใดที่ยังไม่หมดอวิชชาตราบนั้นจิตนั้นก็ยังไม่ถึงความผ่องใสบริสุทธิ์ที่ปราศจากกิเลสทั้งมวลซึ่งได้ดับแล้วซึ่งขณะนี้มากมายอยู่ในจิตนะคะจะดับหรือจะไม่เกิดอีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเห็นถูกไม่มีความเข้าใจถูกแม้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ว่ากำลังเริ่มที่จะเข้าใจแต่ต้องมีความเข้าใจที่ตรงด้วยนะคะว่าความเข้าใจขั้นนี้ไม่ใช่เข้าใจลักษณะของเห็นแต่กำลังเข้าใจว่าเห็นมีจริงเป็นสภาพธรรมะไม่ใช่ใครเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป สัญญาขณะนี้นะคะจะจำเป็นอนัตตสัญญาได้ไหมคะ
6: ไม่ได้ครับ
3: ไม่ได้แต่จำคำว่าอนัตตสัญญาเพียงจำคำนี้ค่ะแต่ยังไม่ประจักษ์ในความเกิดดับในความไม่ใช่ตัวตนขณะนี้เห็นไม่ใช่ได้ยินเห็นต้องดับก่อนใช่ไหมคะ
6: ครับ
3: จะพร้อมกับได้ยินไม่ได้แต่ปัญญาไม่ถึงระดับที่จะคลายความติดข้องแล้วก็ประจักษ์สภาพธรรมะซึ่งต่างกันต่างขณะด้วยขณะที่กำลังเห็นกับได้ยินนี่นะคะเหมือนพร้อมกันแต่ความจริงไม่พร้อมเลยค่ะเป็นไปไม่ได้เลยการเกิดดับสืบต่อของจิตเนี่ยละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างนั้นน่ะมีปัญญารู้ความจริงขณะนี้ไหมว่าระหว่างเห็นกับได้ยินเนี่ยมีสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อหลายขณะที่เป็นจิต
6: สามารถมีได้นะครับถ้าอบรมเจริญใช่ไหมครับ
3: ค่ะสามารถมีได้ขั้นไหนคะ
6: ก็ขั้นที่รู้ว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินนะครับ
3: เวลานี้มีหรือยัง
6: ขณะนี้ไม่มีแต่จากการฟังครับ
3: เพราะฉะนั้นที่สามารถจะรู้ได้เนี่ยเป็นเพียงความคาดคะเนหรือว่าเป็นจริงธรรมะเป็นเรื่องจริงนะคะค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามลำดับขั้นจริงๆเพียงแค่คำหนึ่งนะคะที่บอกว่าขณะนี้มีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นมีคำว่าเท่านั้นด้วยขณะเห็นนะคะหรือเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยเห็นสิ่งที่เพียงสามารถปรากฏให้เห็นได้คลายความเป็นตัวตนความเป็นสัตว์บุคคลการยึดมั่นในสิ่งที่เคยยึดถือรูปร่างสันฐานต่างๆที่ปรากฏในขณะที่เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ได้ดับไปเลยตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกว่าที่จะถึงการสามารถเห็นการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะโดยไม่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะเพียงขั้นฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยแม้ฟังอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวก็ลืมเลยกำลังฟังอย่างนี้ก็ลืมเรียกว่ากำลังฟังอย่างนี้ก็ยังไม่ถึงการเข้าใจจริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เป็นสิ่งเดียวของธรรมะทั้งหลายนะคะที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้และก็เพียงปรากฏให้เห็นได้แล้วดับไปตามความเป็นจริงนะคะแล้วทำไมติดข้องนักหนาในสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเข้าใจละเอียดและลึกซึ้งนะคะในธรรมะที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ต้องอาศัยการที่ฟังแล้วก็รู้ว่าเป็นความจริงแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นถ้าใช้คำว่าปัญญาไม่ใช่อยากมีปัญญาอยากได้ปัญญาอยากให้ปัญญาเกิดขณะที่ใส่บาตรหรือว่าจะทำอะไรก็ตามนั่นคือความไม่รู้ค่ะแต่ความรู้คือขณะที่ฟังขณะใดเข้าใจเป็นปัญญาที่ไม่ใช่เรานะคะและเมื่อเริ่มฟังกับขณะนี้ค่ะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างไหมถ้าเพิ่มขึ้นก็คือว่าปัญญาค่อยๆเกิดจากการค่อยๆฟังไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้น
7: การศึกษาพระวินัยปิฎกแบบผิดๆหรือแบบไม่แยบคายย่อมเป็นเหตุให้ทุศีลครับ
3: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องทราบนะคะว่าพระธรรมคำสอนคือพระธรรมวินัยนะคะทั้งหมดเพื่อกำจัดกิเลสหรือกำจัดอกุศลนำออกซึ่งอกุศลทั้งปวงแต่ว่าที่ในครั้งพุทธกาลนะคะก็เป็นแต่เพียงคำสอนแล้วก็ตามที่มีพระวินัยต่างๆเมื่อเกิดการกระทำของพระภิกษุที่ไม่สมควรก็มีการที่จะให้มีการประชุมสงฆ์นะคะแล้วก็ขอความเห็นของสงฆ์พร้อมเพรียงกันว่าสิ่งนั้นไม่เหมาะไม่ควรแก่เพศบรรพชิตเพราะว่าพุทธบริษัทนี่ค่ะมี4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในครั้งนั้นแต่ทั้ง4บริษัทสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แต่ที่ต่างกันนะคะเป็น2เพศก็เพราะเหตุว่าผู้ที่สะสมอัธยาศัยที่จะไม่ครองเรือนและก็ต้องการที่จะขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งดุจสังขัดทั้งกายวาจาใจตลอดไปตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่นก็ต้องเป็นอีกเพศหนึ่งซึ่งไม่ใช่คฤหัสถ์เพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้ที่มีศรัทธาเห็นว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งและก็ยากและต้องอบรมและมีอัธยาศัยที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตก็มีศรัทธาซึ่งเป็นผู้ตรงที่จะประพฤติ ตามพระวินัยบัญญัติเพราะฉะนั้นพระวินัยบัญญัติก็คือว่าสิ่งใดที่ควรแก่บรรพชิตที่มีเจตนาที่มั่นคงที่จะอบรมปัญญาในเพศนั้นก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตามจึงสมควรที่จะเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้แต่ถ้าบุคคลใดไม่มีอัธยาศัยอย่างนั้นนะคะฟังธรรมเข้าใจธรรมะก็สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมในเพศของคฤหัสถ์ได้ทั้งที่ครองเรือนและไม่ครองเรือนเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเมื่อปัญญาอบรมเจริญแล้วไม่ว่าในเพศไหนก็สามารถที่จะรู้ความจริงนั้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีศรัทธาถึงกับบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุก็จะต้องประพฤติตามพระวินัยโดยที่ต้องมีความเข้าใจนะคะว่าการที่พระผู้มีพระภาคและสงฆ์บัญญัติพระวินัยก็เพื่อประโยชน์ในการที่จะให้ภิกษุทั้งหลายนะคะอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกแล้วก็มีการที่จะบำเพ็ญชีวิตในเพศที่บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาด้วยด้วยเหตุนี้ต้องเป็นผู้ที่เห็นโทษของกิเลสแม้เพียงเล็กน้อยและรู้ว่าพระวินัยทั้งหมดทุกข้อเนี่ยค่ะเพื่อไม่ให้ล่วงกายทุจริตและวจีทุจริตซึ่งเป็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยยิ่งศึกษาพระวินัยโดยละเอียดยิ่งเห็นความงามของพระวินัยซึ่งเป็นไปทางกายทางวาจานะคะซึ่งถ้าผู้ที่ไม่ได้สามารถที่จะเข้าใจจริงๆเนี่ยแยกไม่ได้ว่าพระภิกษุผู้ประพฤติ

0: คนอื่นมาเป็นของตนแต่ผู้ที่เป็นภิกษุและไม่ได้ประพฤติตามพระวินัยนะคะเป็นมหาโจรเพราะว่านุ่งห่มไม่ใช่อย่างคฤหัสถ์แสดงเพศของความเป็นบรรพชิตแต่ว่าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยเพราะฉะนั้นก็เป็นโทษมากสำหรับบุคคลนั้นด้วยนะคะ
1: คำถามต่อมานะครับการศึกษาพระสุตตันตปิฎกแบบไม่แยบคายย่อมเป็นเหตุให้มีมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดครับ
0: ค่ะความเห็นผิดง่ายหรือยากคะง่ายมากถ้าศึกษาเพียงนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะรักษาพระธรรมคำสอนหรือคำสอนของพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นได้เช่นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะถ้าไม่ศึกษาจริงๆนะคะบางท่านเนี่ยค่ะเข้าใจว่าแค่ฟังแค่นี้ก็เป็นปัญญาระดับขั้นของการเข้าใจธรรมะที่เป็นนามรูปะปริเฉทญาณนะคือศึกษาแล้วก็อาจจะแปลคำแปลชื่อนะคะแต่ว่าไม่รู้ภาวะของสภาพธรรมะนั้นๆว่าปัญญานะคะมีหลายขั้นและปัญญาแต่ละขั้นเนี่ยรู้สภาพธรรมะต่างกันอย่างไรลึกซึ้งอย่างไรเพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะเวลาที่ฟังแล้วก็มีธรรมะปรากฏผู้ที่ตรงก็จะรู้ได้ว่าแม้ธรรมะกำลังเกิดดับเป็นธรรมะลักษณะต่างๆแต่เพียงฟังเรื่องของสภาพธรรมะนั้นเท่านั้นยังไม่ใช่การที่รู้แจ้งสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาตามลำดับจริงๆนะคะได้ยินคำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะก็คิดว่าเท่านี้พอแล้วหรือว่าบางคนเนี่ยค่ะก็ไม่มีการศึกษาธรรมะเลยทั้งสิ้นไม่เข้าใจเรื่องของพระวินัยพระสูตรและพระภิธรรมแต่ก็จะปฏิบัติโดยอ้างว่านะคะมีข้อความนี้ในพระไตรปิฎกเท่านั้นไม่พอนะคะแม้ว่าจะอ้างว่าเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือว่าเป็นมหาสติปัฏฐานแต่ความละเอียดความลึกซึ้งของปัญญาที่จะต้องมีความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะต่างกับการที่มีเพียงพยัญชนะที่กล่าวว่าขณะที่นั่งก็รู้ว่านั่งแค่นี้พอไหมคะศึกษาหรือเปล่าคิดว่าศึกษาแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าเพียงเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะคะคิดว่าสามารถที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจจะทำได้ก็ไม่ถูกต้องค่ะ
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่าน

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่840
2: ต้องเข้าใจว่าสติคือสภาพที่ระลึกที่ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้อะไรกำลังปรากฏ
3: ก็เป็นโลกยังระลึกในกายผมมันเป็นโลกกายคือกาย
2: อย่าเลือกระลึกที่กายได้ไหมคะเพราะเหตุว่าสติปัฏฐานมีสี่นะคะกายเวทนาจิตธรรมะไม่ต้องเลือกค่ะขณะนี้อะไรกำลังปรากฏเท่านั้นที่สติจะระลึกเพราะเหตุว่าสติจะต้องระลึกรู้ในลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่สิ่งที่อยากจะรู้จึงพยายามไปรู้แต่ว่าสติจะระลึกที่ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏนี่คือใจเด็ดเดี่ยวอาจหารร่าเริงที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏไม่หวังอย่างอื่นขณะนี้อะไรกำลังปรากฏ
3: ที่สติกำลังระลึกรู้เวลานี้ก็ระลึกว่ากำลังฟังอาจารย์มารยาทำ
2: มีเสียงใช่ไหมคะแล้วก็มีสภาพธรรมะที่รู้เสียงถูกไหมคะ
3: คิดไปถึงขนาดนั้น
2: ยังไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะแต่จะต้องเข้าใจค่ะเวลาที่เสียงปรากฏเนี่ยนะคะแล้วว่าสติระลึกที่เสียงรู้อะไรขึ้นบ้างขณะที่สติระลึกที่เสียงถ้าไม่รู้อะไรเลยปัญญาก็ไม่เจริญเพราะฉะนั้นเสียงมีจริงและสติก็ระลึกที่เสียงได้และเมื่อสติระลึกที่เสียงแล้วนะคะรู้อะไรบ้างจากการที่ระลึกที่เสียงนี่คือผลที่เกิดจากการเจริญสติปัฏฐานนึกถึงเสียงหรือว่าระลึกที่ลักษณะของเสียง
3: เวทนาจิตธรรมก็เหมือนกัน
2: ยังไม่ต้องพูดถึงชื่ออื่นค่ะการอบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นการที่สติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏท่านผู้ฟังกำลังจะเข้าใจความหมายของใจเด็ดเดี่ยวนะคะคือระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ใช่อยากจะรู้กายหรืออยากจะรู้เวทนาหรืออยากจะรู้จิตหรืออยากจะรู้ธรรมะแต่ขณะนี้สภาพธรรมะใดปรากฏแล้วไม่รู้เพราะหลงลืมสติก็จะต้องระลึกคือกำลังรู้ที่ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นแล้วรู
3: ้เป็นสติปัฏฐานเลย
2: ถ้าสติเกิดก็เป็นค่ะ
3: ถ้าอย่างเวลาคนเราจะตายเนี่ยมีคนก็มาบอกว่าลุงระลึกถึงพระอรหันต์เลยนะอย่างนี้เราระลึกตามเขาไ
2: ปแต่ไม่ใช่สติปัฏฐานขอกล่าวถึงข้อความในขุททกนิกายจุลนิเทศอธิตมานวกะปัญหานิเทศข้อ98เพื่อท่านผู้ฟังจะได้รู้ลักษณะของสติบทว่าสโตอย่าลืมนะคะท่านจะต้องเริ่มจากการที่จะรู้ลักษณะของสติการอบรมเจริญปัญญาไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปได้โดยไม่รู้อะไรแต่ว่าเมื่อเป็นปัญญาจริงๆเนี่ยค่ะปัญญาจะต้องเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นทั่วขึ้นละเอียดขึ้นอุปการะเกื้อกูลให้ปัญญานั้นคมกล้าขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นแม้แต่ลักษณะของสติสำหรับท่านที่ยังไม่ได้อบรมเจริญสติปัฏฐานก็ควรที่จะได้ทราบเพื่อที่ว่าเมื่อรู้ลักษณะของสติแล้วเวลาที่สติเกิดขึ้นก็สามารถที่จะระลึกรู้ในสภาพที่เป็นสตินั้นว่าเป็นลักษณะสภาพธรรมะชนิดหนึ่งบทว่าสโตในอุทเทศว่าสโตภิกขุปริปเทความว่าภิกษุมีสติด้วยเหตุ4ประการคือมีสติเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในกาย1มีสติเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในเวทนาทั้งหลาย1มีสติเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานในจิต1มีสติเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในธรรมะทั้งหลาย1 ท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนี่นะคะมีหลายขั้นมีหลายระดับตามอัธยาศัยของผู้ฟังสำหรับผู้ที่เข้าใจลักษณะของสติปัฏฐานและเป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานแล้วย่อมสามารถที่จะเข้าใจข้อความที่ว่ามีสติเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในกายมีสติเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในเวทนาทั้งหลายมีสติเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานในจิตมีสติเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในธรรมะทั้งหลายแต่ถ้าท่านผู้ใดยังไม่เข้าใจชัดเจนนะคะก็จะต้องฟังแล้วก็พิจารณาน้อมไปที่จะเข้าใจและจนกว่าสติจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็จะหมดความสงสัยในลักษณะของสติปัฏฐานทั้งสี่แต่แม้กระนั้นนะคะพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงสติประการอื่นๆด้วยคือภิกษุมีสติด้วยเหตุสี่ประการแม้อื่นอีกคือมีสติเพราะเว้นความเป็นผู้ไม่มีสติหนึ่งอันนี้ต้องเข้าใจแล้วนะคะต้องเป็นผู้ที่เคยอบรมเจริญสติปัฏฐานแล้วก็รู้ว่าขณะที่มีสตินั้นเพราะเว้นความเป็นผู้ไม่มีสติหนึ่งเพราะนำธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความทำสติหนึ่งคือรู้ว่าสภาพธรรมะใดเป็นที่ตั้งคือเป็นอารมณ์ของสติท่านผู้ฟังเห็นได้ยินสนทนาจนกระทั่งคิดถึงว่าเวลาใกล้ที่จะตายมีคนมาบอกดูเป็นชีวิตประจำวันนะคะแต่ชีวิตประจำวันแต่ละขณะเป็นธรรมะที่เป็นที่ตั้งของสติใช่หรือไม่ใช่อันนี้จะต้องมีความเข้าใจชัดเจนนะคะสภาพธรรมะที่ปรากฏในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสคิดนึกสนทนาหรือว่ามีชีวิตประจำวันอย่างไรถ้ารู้ว่าธรรมะนั้นเป็นที่ตั้งของสติสติก็ย่อมจะเกิดแล้วก็เป็นผู้ที่มีสติได้แต่ถ้าท่านผู้ใดไม่มีการฟังเรื่องสภาพธรรมะที่ปรากฏในชีวิตประจำวันมีลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นที่ตั้งของสติแล้วจะไม่มีสติเลยค่ะตลอดวันไม่รู้ด้วยว่าอะไรเป็นที่ตั้งของสติธรรมะอะไรยังกำลังเห็นอย่างนี้ค่ะก็ไม่ทราบว่าธรรมะอะไรเป็นที่ตั้งของสติก็เห็นเป็นคนเห็นเป็นวัตถุเห็นเป็นสิ่งต่างๆก็ย่อมจะไม่มีความรู้ความเข้าใจว่าธรรมะในขณะที่เห็นอย่างไรจึงเป็นธรรมะซึ่งเป็นที่ตั้งของสติจะเอาคนเนี่ยค่ะมาเป็นที่ตั้งของสติได้ไหมคะจะเอาวัตถุจะเอาสิ่งของต่างๆเหมือนอย่างที่เคยเห็นทุกวันทุกวันมาเป็นที่ตั้งของสติได้ไหมแต่ที่ภิกษุมีสติด้วยเหตุสี่ประการแม้อื่นอีกคือมีสติเพราะเว้นความเป็นผู้ไม่มีสติหนึ่งเพราะนำธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความทำสติหนึ่งเพราะละธรรมะเป็นข้าศึกแก่สติหนึ่งเพราะไม่หลงลืมธรรมะอันเป็นนิมิตแห่งสติหนึ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้าพิจารณาไปก็จะเป็นปัจจัยให้มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้ข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคทรงแสดงภิกษุมีสติด้วยเหตุสี่ประการแม้อื่นอีกคือมีสติเพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยสติหนึ่งเพราะถึงความชำนาญด้วยสติหนึ่งเพราะเป็นผู้คล่องแคล่วด้วยสติหนึ่งเพราะไม่กลับลงจากสติหนึ่งที่เป็นขณะที่กำลังเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นขั้นๆทีเดียวนะคะเช่นมีสติเพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยสติในขณะนี้ค่ะประกอบด้วยสติหรือเปล่าผู้ใดกำลังประกอบด้วยสติผู้นั้นเป็นผู้มีสติเห็นไหมคะว่าเป็นเรื่องของการอบรมจริงๆท่านผู้ฟังที่ใจร้อนวันนี้ก็นั่งเสียใจว่าไม่ค่อยมีสติอาทิตย์หนึ่งแล้วสติก็ยังไม่เกิดแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่จะต้องทุกข์ร้อนเลยค่ะเพราะเหตุว่าภิกษุมีสติด้วยเหตุสี่ประการแม้อื่นอีกคือ พราะถึงความชำนาญด้วยสติเวลาที่ยังไม่ชำนาญกับเวลาที่ชำนาญเนี่ยต่างกันมากไม่ว่าท่านจะทำอะไรทุกอย่างใช่ไหมคะขณะที่เริ่มทำกับขณะที่ชำนาญแล้วย่อมต่างกันเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่อบรมภาคเพียรระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏก็จะเริ่มด้วยขณะเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆแต่เป็นผู้ที่เห็นคุณจริงๆว่าถ้าขณะนั้นสติไม่เกิดไม่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏปัญญาเจริญไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าขณะใดที่สติเกิดเห็นคุณเป็นขณะที่ปัญญาจะอบรมเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะเป็นผู้ที่ชำนาญและเวลาที่เป็นผู้ที่ชำนาญแล้วเนี่ยนะคะจะไม่หวั่นไหวเลยค่ะกำลังดูโทรทัศน์กำลังคุยสนทนาสนุกสนานเพลิดเพลินกับมิตรสหายกำลังอ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็แล้วแต่กำลังคิดนึกเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ความเป็นผู้ชำนาญเพราะถึงความชำนาญด้วยสติสติย่อมเกิดขึ้นในขณะนั้นโดยไม่หวั่นไหวนะคะมีใจเด็ดเดี่ยวที่จะพิจารณารู้ลักษณะของสภาพที่คิดที่กำลังรู้เรื่องที่กำลังได้ยินหรือที่กำลังเห็นหรือที่กำลังสงบในขณะนั้นแล้วละความต้องการแม้จะเป็นลักษณะที่สงบนะคะยินดีแล้วขณะนั้นย่อมไม่ละหรือว่าเมื่อปัญญารู้แล้วเกิดความต้องการขึ้นขณะนั้นก็ย่อมไม่ละเพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะคะย่อมเห็นบ่วงของมารคือขณะใดที่มีความยินดีพอใจเกิดแทรกขั้นขึ้นขณะนั้นติดบ่วงอีกแล้วไม่สามารถที่จะพ้นไปจากบ่วงของความยินดีของความต้องการของความพอใจไม่ได้ละอภิชฌาและโทมนัสในขณะนั้นเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ต้องอบรมไปเรื่อยๆจนกว่าจะชำนาญและเมื่อเป็นผู้ที่ถึงความชำนาญย่อมมีสติด้วยเหตุสี่ประการที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าคือมีสติเพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยสติ1เพราะถึงความชำนาญด้วยสติ1เพราะความเป็นผู้คล่องแคล่วด้วยสติ1เพราะไม่กลับลงจากสติหนึ่งท่านผู้ฟังกลับลงจากสติบ่อยๆใช่ไหมคะรู้ตัวหรือเปล่าคะว่ากลับลงจากสติเวลาที่สติระลึกนิดเดียวนะคะคิดต่อแล้วค่ะเป็นตัวตนแทรกเข้ามากลับลงจากสติปัฏฐานที่เมื่อกี้นี้กำลังระลึกลักษณะของสิ่งที่ปรากฏกลับเร็วมากสำหรับผู้ที่ยังไม่ชำนาญมีสตินิดนึงก็กลับลงจากสติที่กำลังระลึกลักษณะของสิ่งที่ปรากฏภิกษุมีสติด้วยเหตุสี่ประการแม้อื่นอีกคือมีสติเพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยสติ1เพราะถึงความชำนาญด้วยสติ1เพราะความเป็นผู้คล่องแคล่วด้วยสติ1เพราะไม่กลับลงจากสติ1สภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อกันทุกขณะอยู่เรื่อยๆผู้ที่ถึงความชำนาญคล่องแคล่วสติระลึกลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อกันแต่ละลักษณะสามารถที่จะติดตามหมายความว่าไม่กลับลงจากสติแล้วแต่ว่าสภาพธรรมะนั้นจะเป็นนามธรรมหรือจะเป็นรูปธรรมใดๆก็ตามแต่ถ้ายังไม่ชำนาญ นะคะระลึกนิดเดียวกลับลงจากสติอีกแล้วบ่อยๆเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องอบรมด้วยความเด็ดเดี่ยวคือระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏโดยไม่หวัง
4: ที่ไม่กลับลงจากสติเนี่ยโดยปกติแล้วผู้ที่ชำนาญแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างนี้แต่ผู้ที่ไม่ชำนาญแล้วไม่สามารถปฏิบัติได้ก็เลยส่วนมากผมมาคิดถึงไอ้สังขารอายุนี่มันใกล้จะหมดแต่ว่าการที่เรากลับลงจากสตินี่ก็เป็นกันบ่อยเหลือเกินอันนี้นะทำให้เกิดความเล่าร้อนเกิดความคิดที่ว่าเรานี่กล้าจะตายทุกทีเลยสติมันเกิดน้อยเหลือเกิน
2: ประโยชน์ของมรณะสติถึงเมื่อระลึกแล้วก็ระลึกที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมะ
4: พ่อเนี่ยรู้ว่าอายุของเราเนี่ยใกล้จะหมดนะ สติก็เกิดอะไรนิดหน่อยหน่อยก็ไม่รู้ว่าไปแล้วไปไหนไม่รู้ก็ไปอับไปเลยหมดโอกาส
2: เวลานี้กายมีนะคะแทนที่จะคิดถึงอบายก็ระลึกที่กายที่กำลังปรากฏเวลานี้เวทนามีแทนที่จะระลึกถึงอบายก็ระลึกถึงเวทนาที่กำลังปรากฏข้อความต่อไปก็เป็นเรื่องสติสำหรับบุคคลต่างๆอัธยาศัยซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุมีสติด้วยเหตุสี่ประการแม่อื่นอีกคือมีสติเพราะความเป็นผู้มีสติเสมอ1เพราะความเป็นผู้สงบ1เพราะความเป็นผู้ระงับ1เพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะของผู้สงบ1นี่เป็นสติขั้นต่างๆซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้เพราะว่าบางครั้งก็ระลึกถึงความตายแล้วสงบใช่ไหมคะยังไม่ใช่การระลึกรู้ลักษณะของกายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมะภิกษุมีสติด้วยเหตุสี่ประการแม้อื่นอีกคือมีสติเพราะความเป็นผู้มีสติเสมอ1เพราะความเป็นผู้สงบ1เพราะความเป็นผู้ระงับ1เพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะของผู้สงบ1มีสติเพราะพุทธานุสติเพราะธรรมานุสติเพราะสังขานุสติเพราะศีลานุสติเพราะจาคานุสติเพราะเทวตานุสติเพราะอานาปานสติเพราะมรณานุสติเพราะกายคตาสติเพราะอุปัสมานุสติและก็สติอื่นๆทั้งหลายละเอาไว้ทั้งหมดสัมมาสติสติสัมโพชฌงค์เอกายนะมรรคมีเรียกว่าสติภิกษุเป็นผู้เข้าไปพร้อมเข้ามาพร้อมเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยสตินี้ภิกษุนั้นเรียกว่ามีสติพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงจำกัดแม้แต่อารมณ์ที่ทำให้จิตสงบในวันหนึ่งไม่ใช่ว่าจะมีสติปัฏฐานระลึกที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมะตลอดเวลาที่ฟังธรรมะจิตสงบแต่ยังไม่ปรากฏลักษณะที่สงบถ้าความสงบนั้นไม่มั่นคงพอแต่เวลาที่สงบขึ้นอาการที่สงบย่อมปรากฏเพราะนั้นในขณะนั้นก็เป็นสติที่เป็นไปในธรรมานุสติแต่ว่าการที่จิตในวันหนึ่งเนี่ยนะคะจะมีสติระลึกเป็นไปในพุทธานุสติหรือธรรมานุสติหรือสังขานุสติหรือศีลานุสติหรือจาคานุสติก็ย่อมเป็นไปเพราะเหตุปัจจัยแต่ว่าไม่ควรเป็นผู้ที่ไม่อบรมเจริญสติปัฏฐานหรือว่าแยกกันเช่นเวลาที่พุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเกิดขึ้นในขณะนั้นนะคะอย่าให้แยกกับการเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานเพราะเหตุว่าแม้ขณะนั้นสติก็สามารถที่จะระลึกรู้ลักษณะสภาพของจิตที่สงบหรือสภาพของเวทนาในขณะนั้นเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานเพราะเหตุว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่ามีสติพระพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเพราะศีลานุสติเพราะจาคานุสติเพราะเทวตานุสติเพราะอานาปานสติเพราะมรณานุสติเพราะกายคตาสติเพราะอุปัสมานุสติรวมสติอื่นๆด้วยละไว้ทั้งหมดตรัสต่อไปว่าสัมมาสติสติสัมโพชฌงค์เอกายนะมรรคเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ไม่ควรจะเลือกเลยนะคะจะเลือกอารมณ์สมถะนั้นจะเลือกอารมณ์สมถะนี้ต้องการจดจ้องแต่ให้ทราบว่าสติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสติที่ระลึกเป็นไปในพุทธานุสติหรือว่าธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติหรือสติอื่นๆก็ตามเป็นจิตที่เป็นกุศลที่สงบขณะนั้นให้ทราบว่าเป็นเบื้องต้นสำหรับสติที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและแต่ว่าจะระลึกที่กายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมะ ต่ไม่ใช่ว่าพอสงบแล้วก็ต้องการที่จะให้สงบขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะสติเหล่านั้นไม่ใช่เบื้องต้นเพราะเหตุว่าไม่ใช่สิ่งที่สติจะระลึกเป็นไปในกายในเวทนาในธรรมะ
5: พักนี้การเข้าใจการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมีความเข้าใจยิ่งขึ้นก็เลยทำให้รู้คำพูดของอาจารย์ก่อนที่กล่าวไว้ผมจำได้ว่าอาจารย์กล่าวว่าการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะต้องเจริญในชีวิตประจำวันตามปกติแม้กระทั่งทำอะไรขึ้นมาเป็นอารมณ์นิดเดียวขณะนั้นก็เป็นตัวตนเนี่ยคำพูดอันนี้ผมยังจำได้แต่พักนี้ก็เลยรู้ว่าขณะที่มีสติเกิดขึ้นพิจารณาอารมณ์จะเป็นกายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมะขณะนั้นก็พิจารณาไปตามปกติแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรขึ้นมามีครั้งหนึ่งผมอยู่ที่บ้านกำลังอ่านพระอภิธรรมมัตตสังคหะอยู่แล้วเด็กก็มาบอกผมว่าได้กินข้าวได้แล้วผมก็เลยวางหนังสือแล้วก็เดินลงมาข้างล่างขณะที่เดินลงมาเนี่ยขณะนั้นก็มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเข้าไปถึงโต๊ะอาหารก็มีความรู้สึกตัวขณะที่หยิบช้อนหยิบตะเกียบตักข้าวใส่ปากขณะนั้นก็ตักไปตามปกติแต่ว่าก็มีความรู้สึกตัวแล้วก็สังเกตพิจารณาไปตามปกติโดยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาเลยขณะนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับถ้าว่าผู้ที่เข้าใจเจริญสติปัฏฐานตามปกติจริงๆนั่นน่ะขณะที่สติเกิดขึ้นขณะนั้นจะเดินอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีก็เดินไปอย่างนั้นนั่งก็นั่งไปอย่างนั้นไม่ต้องไปทำอะไรขึ้นมาครับแล้วก็พิจารณาในขณะนั้นพิจารณาได้ครับ
2: ขออนุโมทนานะคะที่ท่านผู้ฟังเข้าใจลักษณะของสติในขณะที่สติเกิดและก็เห็นประโยชน์จริงๆว่าสติย่อมเกิดในชีวิตประจำวันจึงจะรู้สภาพธรรมะตามปกติตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องทำอะไรขึ้นเลยขณะนั้นที่สติเกิดเด็ดเดียวที่จะไม่เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปอย่างอื่นข้อความต่อไปมีว่าคำว่าภิกขุคือชื่อว่าภิกษุก็เป็นผู้ทำลายธรรมะ7ประการคือเป็นผู้ทำลายสักกายทิฏฐิ
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น. ถึง 18:30 น. และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น. ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพพิธาภักดีธนากุล
1: ครั้งที่841
2: ข้อความต่อไปมีว่าคำว่าภิกขุคือชื่อว่าภิกษุก็เป็นผู้ทำลายธรรมะ7ประการคือเป็นผู้ทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตะประมาสะราคะโทสะโมหะมานะส
6: ภิกษุนั้นเป็นผู้ทำลายอกุศลธรรมอันลามกอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะต่อไปพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดุกระสัพพยะภิกษุนั้นบรรลุถึงปรินิพพานแล้วเพราะธรรมะเป็นหนทางที่ตนทำคือดำเนินแล้วข้ามพ้นความสงสัยได้แล้วละแล้วซึ่งความเสื่อมและความเจริญอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีภพใหม่สิ้นแล้วถ้าท่านผู้ฟังพิจารณานะคะโดยที่ไม่ผ่านไปเพราะคิดว่าเข้าใจแล้วเนี่ยค่ะก็ย่อมจะได้เหตุผลชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเช่นข้อความที่ว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ทำลายธรรมะ7ประการคือเป็นผู้ทำลายสักกายทิฏฐิต้องรู้นะคะว่าขณะไหนเป็นสักกายทิฏฐิขณะที่หลงลืมสติเห็นเป็นคนเห็นเป็นวัตถุสิ่งต่างๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ละทวารตามความเป็นจริงย่อมไม่สามารถที่จะละสักกายทิฏฐิได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นภิกขุคือผู้ที่ทำลายธรรมะ7ประการคือเป็นผู้ทำลายสักกายทิฏฐิไม่ใช่ทำลายเองตามใจชอบนะคะแต่ต้องอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจนกระทั่งประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะนั้นตามความเป็นจริงรู้แจ้งอริยสัจ4จึงจะทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตประมาสะราคะโทสะโมหะมานะจนในที่สุดก็เป็นผู้ที่ทำลายอกุศลธรรมอันลามกอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะต่อไปซึ่งถ้าทำลายกิเลสเหล่านี้ได้เป็นพระโสดาบันก็ย่อมจะนำไปถึงการเป็นพระอรหันต์บุคคลในภายหลังข้อความต่อไปมีว่าคำว่าภิกษุพึงมีสติเว้นรอบความว่าภิกษุพึงมีสติเว้นรอบคือท่านผู้ฟังได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะมีสติเว้นรอบก็อยากจะเว้นตามใจชอบอีกแล้วแต่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าคำว่าภิกษุพึงมีสติเว้นรอบความว่าภิกษุพึงมีสติเว้นรอบคือพึงมีสติเดินพึงมีสติยืนพึงมีสตินั่งพึงมีสตินอนพึงมีสติก้าวไปข้างหน้าพึงมีสติถอยกลับพึงมีสติแลดูพึงมีสติเหลียวดูพึงมีสติคู่เข้าพึงมีสติเหยียดออกพึงมีสติทรงผ้าสังฆาติบาตรและจีวรพึงมีสติเที่ยวไปพึงมีสติอยู่คือเป็นไปเปลี่ยนแปลงรักษาบำรุงเยียวยาให้เยียวยาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภิกษุพึงมีสติเว้นรอบที่ท่านผู้ฟังกล่าวถึงเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะเป็นชีวิตประจำวันมีสติเดินมีสติยืนมีสตินั่งมีสตินอนมีสติก้าวไปข้างหน้ามีสติถอยกลับมีสติแลดูมีสติเหลียวดูมีสติคู่เข้ามีสติเหยียดออกแล้วแต่ว่าจะเป็นไปทางกายเวทนาหรือจิตหรือธรรมะมีสติทรงผ้าสังฆาติบาตรและจีวรชีวิตประจำวันไม่ว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์พึงมีสติเที่ยวไปไม่ว่าจะไปที่ไหนพึงมีสติอยู่ถึงไม่ไปอยู่ก็ต้องมีสติคือเป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ว่าท่านจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินรักษาบำรุงเยียวยารับประทานอาหารก็เป็นการเยียวยาความหิวให้เยียวยาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภิกษุพึงมีสติเว้นรอบเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุไม่พึงติดใจในกามทั้งหลายมีใจไม่ขุ่นมัวฉลาดในธรรมะทั้งปวงพึงมีสติเว้นรอบและสำหรับการเป็นผู้มีสติเป็นปกตินี่นะคะไม่ใช่แต่เฉพาะผู้ที่กำลังอบรมเจริญสติปัฏฐานเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นพระอริยเจ้าแล้วหรือว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามก็ยังคงเป็นผู้ที่มีสติเว้นรอบพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าธรรมะใดเป็นเกาะคือเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงซึ่งก็ได้แก่การเจริญสติปัฏฐานเป็นผู้ที่มีปกติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏที่กายที่เวทนาจิตและธรรมะซึ่งท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้นะคะถึงความสำคัญของที่พึ่งในชีวิตเพราะว่าเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วถ้าปราศจากที่พึ่งชีวิตก็ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้แต่ว่าที่พึ่งซึ่งเป็นปัจจัยสี่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้สิ้นหรือดับความทุกข์ต่างๆซึ่งเกิดจากกิเลสได้แก่ความเดือดร้อนใจหรือความไม่สบายใจต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าอกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่เป็นที่พึ่งไม่ว่าจะเป็นโลภะซึ่งทุกคนมีมากแต่ว่าไม่ใช่ที่พึ่งเพราะเหตุว่าถ้ายิ่งมีโลภะมากยิ่งเดือดร้อนมากและในวันหนึ่งยังไม่ค่อยจะเห็นโทษของโลภะเพราะฉะนั้นทั้งที่มีโลภะมากและบางครั้งก็คิดว่าคงจะใช้โลภะเป็นที่พึ่งหรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จลงได้ด้วยโลภะเพื่อที่จะได้สิ่งที่ต้องการแต่จะเห็นได้ว่าเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วนะคะไม่สิ้นทุกข์แต่ว่ากลับเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะอิจฉามัจฉริยะความตระหนี่หรือสภาพธรรมะใดๆที่เป็นอกุศลเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่บางท่านเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของชีวิตส่วนตัวหรือว่าเมื่อประสบกับเหตุการณ์ต่างๆจะเห็นได้นะคะว่าท่านหาที่พึ่งคือหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นที่พึ่งและส่วนใหญ่ถ้าจะพิจารณาดูชีวิตของแต่ละท่านตามความเป็นจริงจะเห็นได้ว่ามักจะพึ่งอะไรเวลาที่เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนเกิดโรคภัยไข้เจ็บประสบกับความเสื่อมลาภความเสื่อมยศต่างๆโดยมากมักจะพึ่งอะไรคะพึ่งทานกุศลใช่ไหมคะคิดที่จะทำบุญทำทานเพื่อที่จะได้ให้หมดเรื่องของทุกภัยต่างๆแต่ใครจะรู้ว่าท่านจะหมดทุกภัยได้จริงหรือด้วยการกระทำทานกุศลนั้นเพราะเหตุว่าเมื่อไหร่ทานกุศลนั้นจะให้ผลก็ไม่ทราบและถ้าทานกุศลจะให้ผลก็ให้ผลในด้านวัตถุคือการเป็นผู้ที่จะได้ประสบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าพอใจต่างๆแต่ถึงแม้ว่าจะมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าพอใจเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยวัตถุลาภปัจจัยต่างๆแต่ก็ยังไม่สิ้นทุกข์เพราะฉะนั้นทานกุศลก็ไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงได้ถ้าท่านผู้นั้นยังเป็นผู้ที่มีการประพฤติทางกายทางวาจาเป็นไปในอกุศลก็ย่อมจะมีเรื่องราวต่างๆซึ่งเกิดขึ้นเป็นผลของกายกรรมวจีกรรมซึ่งเป็นอกุศลกรรมทำให้ต้องประสบกับความเดือดร้อนต่างๆนานาเพราะฉะนั้นทานกุศลมักจะเป็นสิ่งที่ทุกท่านพึ่งเวลาที่ท่านมีทุกข์แต่ละเลยกิเลสซึ่งมีอยู่ในใจซึ่งเป็นเหตุให้ท่านกระทำกายทุจริตวจีทุจริตลืมจริงๆค่ะคิดแต่จะพึ่งสิ่งอื่นหรือว่าพึ่งคนอื่นพึ่งวัตถุภายนอกพึ่งทานแต่ศีลของท่านเป็นอย่างไรลืมและสำหรับบางท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่รักษาศีลเป็นปกติเพราะว่าเห็นโทษของกายวาจาที่ทุจริตที่เป็นอกุศลแต่แม้กระนั้นก็ไม่ใช่ที่พึ่งอย่างแท้จริงเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่รักษาศีลอยู่เสมอเป็นปกติก็ยังมีทุกข์ทางกายทางใจไม่สิ้นทุกข์เพราะเหตุว่ายังมีกิเลสอีกซึ่งยังเป็นเหตุที่จะให้เกิดทุกข์มีความไม่พอใจในบุคคลอื่นมีความขุ่นเคืองใจเวลาประสบกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นผู้ที่เพียบพร้อมสมบูรณ์เพราะเหตุว่าท่านได้กระทำทานกุศลเป็นผู้ที่รักษาศีลวิรัติทุจริตทางกายทางวาจาก็ยังเป็นผู้ที่มีทุกข์อยู่เพราะเหตุว่ายังไม่ได้ที่พึ่งอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นบางท่านเวลาที่ฟังธรรมะและพิจารณาธรรมะมากขึ้นก็รู้ว่าขณะใดที่กิเลสเกิดขณะนั้นจิตไม่สงบเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นคุณของกุศลจิตเช่นเมตตาว่าเป็นสภาพธรรมะที่ทำให้ปราศจากความอาฆาตความพยาบาทความขุ่นเคืองใจในบุคคลอื่นซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดการกระทำทางกายทางวาจาซึ่งเป็นอกุศลท่านเหล่านั้นก็มีหลายขณะในชีวิตซึ่งเริ่มจะเจริญความสงบของจิตใจด้วยการพิจารณาอย่างแยบคายที่จะเกิดความเมตตาแทนจิตที่ไม่สงบที่เดือดร้อนเพราะอกุศลคือโทสะเป็นต้นแต่แม้กระนั้นก็ไม่ใช่ที่พึ่งอย่างแท้จริงซึ่งพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงแสดงว่าธรรมะอื่นเป็นที่พึ่งนอกจากสติปัฏฐาน4การระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏที่กายระลึกรู้ลักษณะของเวทนาระลึกรู้ลักษณะของจิตระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะเหตุว่าบางท่านแม้ในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานได้อบรมเจริญความสงบจนกระทั่งมั่นคงขึ้นประกอบด้วยสมาธิขั้นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเป็นฌานจิตก็ยังไม่สิ้นทุกข์เพราะเหตุว่าแม้ฌานจิตก็ดับไม่เที่ยงหรือหลายท่านทีเดียวค่ะซึ่งมีความสงบเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆชั่วขณะยังไม่ถึงอุปจารสมาธิยังไม่ถึงอัปปนาสมาธิแต่ท่านก็เห็นว่าช่วงขณะซึ่งเป็นกุศลที่สงบน้อยมากกว่าขณะที่เป็นอกุศลที่ไม่สงบด้วยโลภะด้วยโทสะด้วยโมหะเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะอบรมเจริญความสงบถึงแม้ว่าจะสงบขึ้นมั่นคงขึ้นความสงบนั้นไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วก็มีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดทุกข์เพราะอกุศลต่างๆกิเลสต่างๆซึ่งยังไม่ได้ดับเป็นสมุจเฉทเพราะฉะนั้นก็มีหนทางเดียวที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกว่าธรรมะที่เป็นเกาะคือธรรมะที่เป็นที่พึ่งนั้นได้แก่สติปัฏฐาน4ไม่ใช่ทานกุศลหรือว่าไม่ใช่ศีลกุศลไม่ใช่การอบรมเจริญสมถะแต่ต้องเป็นการอบรมเจริญสติปัฏฐาน4ซึ่งขอกล่าวถึงข้อความในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคโกสลสูตรข้อ691ถึงข้อ695ซึ่งมีข้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพราหมณคามชื่อโกศลในแคว้นโกศลณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสพระพุทธภาษิตนี้ว่าดุกระภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายที่เป็นผู้ใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้อันเธอทั้งหลายพึงให้สมาทานพึงให้ตั้งอยู่พึงให้ดำรงมั่นในการเจริญสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นไฉนมาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมะเอกผุดขึ้นมีใจผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวเพื่อรู้กายตามความเป็นจริงจงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เพื่อรู้เวทนาตามความเป็นจริงจงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เพื่อรู้จิตตามความเป็นจริงจงพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมะเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวเพื่อรู้ธรรมะตามความเป็นจริงให้เจริญสมถภาวนาหรือเปล่าคะไม่ใช่จุดประสงค์เพราะเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นภิกษุทั้งหลายที่เป็นผู้ใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้อันเธอทั้งหลายพึงให้สมาทานพึงให้ตั้งอยู่พึงให้ดำรงมั่นในการเจริญสติปัฏฐานถ้าต้องการความสงบเพราะรู้ว่าเวลานี้เป็นอกุศลจิตดำรงมั่นในการเจริญสติปัฏฐานหรือเปล่าคะไม่ได้ระลึกรู้ลักษณะของกายที่กำลังมีอยู่เวทนาที่กำลังมีอยู่จิตที่กำลังมีอยู่ธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าถ้าไม่เป็นผู้ที่มั่นคงในการเจริญสติปัฏฐานจริงๆบางท่านอาจจะคิดว่าสงบเสียก่อนแล้วสติจะได้ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมได้ชัดเจนและนานเพราะเข้าใจว่าเมื่อจิตสงบเท่านั้นนะคะที่สติจะระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่ว่าปัญญาจะต้องรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเมื่อจิตหมดจากความสงบแล้วด้วยซึ่งถ้าต้องการที่จะให้จิตสงบแล้วก็คิดว่าปัญญาจะระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเวลาที่ความสงบหมดไปปัญญาจะสามารถรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่ต่างขณะกับขณะที่กำลังสงบได้ไหมถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานเพราะเหตุว่าความสงบก็หมดแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามปกติตามเหตุตามปัจจัยที่จะเกิดขึ้นส่วนมากท่านที่ต้องการจะสงบเสียก่อนเพื่อที่จะให้เกิดสติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมลืมว่าปัญญาจะต้องรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเมื่อความสงบหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นเนี่ยค่ะก็ยังหวังอยู่ที่จะสงบแทนที่จะเป็นผู้ที่ดำรงมั่นในการเจริญสติปัฏฐานโดยที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเห็นกายในกายในขณะนี้ที่กำลังปรากฏความรู้สึกคือเวทนาในขณะนี้ที่กำลังปรากฏสภาพของจิตในขณะนี้ที่กำลังปรากฏสภาพของธรรมะในขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ดำรงมั่นในการเจริญสติปัฏฐานจริงๆเพียงได้ฟังเป็นปัจจัยที่สติจะเกิดได้ระลึกทันทีไม่ใช่ว่าให้เลือกว่าให้รู้สภาพธรรมะในขณะที่กำลังสงบและไม่ว่าจะเป็นภิกษุที่บวชไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยเธอทั้งหลายคือภิกษุทั้งหลายพึงให้สมาทานพึงให้ตั้งอยู่พึงให้ดำรงมั่นในการเจริญสติปัฏฐานสี่และไม่ใช่แต่เฉพาะภิกษุซึ่งเป็นผู้ใหม่บวชยังไม่นานพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าดูกระภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นเสขะคือเป็นพระอริยบุคคลที่เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามียังไม่บรรลุอรหัตปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมก็ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมะเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตอารมณ์เดียว ื่อกำหนดรู้กายย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เพื่อกำหนดรู้เวทนาย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เพื่อกำหนดรู้จิตย่อมพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมะเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวเพื่อกำหนดรู้ธรรมะแม้ว่าจะเป็นพระเสขะบุคคลแล้วนะคะเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีก็ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมคือกายเวทนาจิตธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครนะคะพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงในพระไตรปิฎกจุดประสงค์ก็เพื่อให้เป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐาน4จนกระทั่งสามารถที่จะบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ถึงจะจบกิจที่ควรทำและได้ทำเสร็จแล้วและแม้พระอรหันต์คือผู้ที่บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุทั้งหลายที่เป็นอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระลงแล้วมีประโยชน์ตนถึงแล้วโดยลำดับสิ้นสังโยชน์ที่จะนำไปสู่ภพแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบก็ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมะเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวพรากจากกายแล้วย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่พรากจากเวทนาแล้วย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พรากจากจิตแล้วย่อมพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมะเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวพรากจากธรรมะแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายที่เป็นผู้

ซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

ีที่ไม่ใช่เราความเข้าใจในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเป็นความดีที่ต่างจากความดีซึ่งเป็นศีลธรรมทั่วไปอย่างไรจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.17 พฤศจิกายน 2562

0: พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงศีลธรรมทั่วไปเท่านั้นนะครับท่านอาจารย์ครับ
1: ศีลธรรมเข้าใจคำนี้ว่ายังไง
0: หมายถึงสภาพธรรมะที่ดีงามที่ควรประพฤติเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไม่มีโทษเลยครับ
1: พระเจ้าก็เป็นผู้ที่มีศีลและธรรมไปจนตายกี่ชาติในสังสารวัฏก็ไม่สามารถที่จะหมดกิเลสได้เพราะไม่รู้ว่าศีลธรรมคืออะไรเพราะฉะนั้นที่จะรู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่เราสมควรไหม
0: สมควรอย่างยิ่งครับ
1: แล้วเมื่อไหร่จะรู
0: ้ก็เริ่มที่การได้ยินได้ฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ถ้ามีแต่เพียงศีลธรรมความดีแล้วก็เว้นชั่วเท่านั้นจะสามารถรู้ได้ไหมว่าไม่มีเรา
0: ไม่มีทางเลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: เพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ยากที่จะรู้ว่าเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินแต่ว่าเหมือนพร้อมกันแต่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะค่อยๆคิดค่อยๆเข้าใจค่อยๆเห็นประโยชน์ว่าตราบใดที่ยังมีความเป็นเราก็ไม่สามารถที่จะละบาปหรือว่าทำความดีให้ถึงพร้อมได้พระธรรมทั้งหมดต้องเป็นไปตามลำดับแต่ต้องเริ่มได้ความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นอนัตตามิฉะนั้นต่อให้จะไปฟังอะไรสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ว่าแท้ที่จริงแล้วธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมก็ทำให้สามารถเห็นความละเอียดของทางฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีทั้งธรรมะที่ลึกซึ้ง

0: ว่าเพียงแค่เข้าใจว่าเป็นเราที่ดีเป็นเราที่ไม่ดีต้องเว้นเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆในค่าของการฟังพระธรรมคือเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราทั้งหมดเป็นธรรมะ
1: ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเป็นไปตามลำดับแต่ต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจว่าเป็นธรรมะ
0: เป็นอนัตตา
1: เป็นอนัตตาคือหมายความว่าความดีโดยประการต่างๆเนี่ยครับก็เป็นความดีเป็นสิ่งที่ควรเจริญโดยประการต่างๆทั้งปวงครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจความเป็นจริงก็รู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราที่ทำดีแต่ว่าเป็นธรรมะฝ่ายดีงามที่เกิดขึ้นทำหน้าที่ของธรรมะ
0: ค่ะแล้วก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมคะเมื่อรู้ว่าเป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นความละเอียดของการไตร่ตรองด้วยตนเองก็คือว่าแล้วอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ฟังแล้วก็เฉยเฉยขาดการพิจารณาไตร่ตรองแต่ละคำเนี่ยนำมาซึ่งการไตร่ตรองเพื่อเข้าใจขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าไม่มีปัจจัยอาศัยที่จะให้เกิดขึ้นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเข้าใจในความเป็นอนัตตาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ต้องไม่ลืมนะคะการฟังเพื่อรู้ความจริงซึ่งมีผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงที่ทำให้เราได้เริ่มเข้าใจว่าไม่มีเราไม่ว่าจะเป็นคำใดในพระไตรปิฎกก็คือไม่ใช่คนหนึ่งคนใดแต่เป็นธรรมะทั้งหมด
2: สนทนาธรรมที่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2561
0: ยากนะคะที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าถ้าเราไม่ได้เข้าใจคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วเราไม่สามารถที่จะรู้จักพระองค์ได้เลยเราก็เพียงแต่รู้ประวัติพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่จะได้ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ความจริงเท่านั้นเองใช่ไหมคะที่เราจะรู้จักพระองค์แต่ว่าพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้45พรรษาเนี่ยค่ะทุกคำเป็นสิ่งซึ่งทำให้จากความไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายกี่ภพกี่ชาติได้เริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องและเริ่มรู้ว่ามีบุคคลที่มีพระปัญญาและพระบริสุทธิคุณเหนือบุคคลใดนะคะที่ได้ตรัสคำที่ทำให้เราเนี่ยจากความไม่รู้อะไรเลยมานานแสนนานเนี่ยได้เริ่มที่จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งต้องฟังด้วยความเคารพที่ว่าเคารพเนี่ยนะคะก็คือว่าต้องฟังด้วยการไตร่ตรองพิจารณารู้ว่าคำแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่คำของคนที่เราเคยได้ฟังมาแล้วทั้งหมดแต่เป็นคำที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนและเป็นคำที่เป็นความจริงนะคะซึ่งจะรู้ได้ว่าคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับปัญญาของเราเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเพียงอ่านและเพียงฟังไม่กี่คำก็จะเข้าใจธรรมะไม่ถูกต้องนะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าพระปัญญาคุณของพระองค์เนี่ยค่ะมากมายมหาศาลเป็นศาสดาไม่ใช่แต่เฉพาะโลกมนุษย์นะคะทั้งเทวโลกพรหมโลกทุกโลกไม่มีใครสามารถที่จะมีปัญญาเท่าฟังแค่นี้ค่ะและแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยเราเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะที่พระองค์ได้บำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทนะคะพระปัจฉิมวาจาสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานพระองค์ตรัสว่าจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมให้ถึงพร้อมตั้งแต่เริ่มฟังคำของใครต้องรู้เลยค่ะแต่ละคำเนี่ยมีความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะที่ต้องไตร่ตรองประโยชน์สูงสุดก็คือว่าถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังคำของพระองค์ในชาตินี้ต่อไปก็จะมืดสนิทเหมือนเดิมซึ่งไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เลยพระเจ้าก็ศึกษาธรรมะนะคะด้วยความเข้าใจแต่ละคำจริงๆเช่นคำว่าธรรมะชินหูมากเลยนะคะพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระธรรมกับพระสงฆ์เข้าใจแค่ไหนเพราะเหตุว่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่รู้เลยนะคะแต่ละคำเนี่ยเหมือนแสงสว่างที่จะนำไปสู่การเข้าใจสิ่งที่กำลังมีทุกอย่างในขณะนี้จนกระทั่งสามารถที่จะ ดับกิเลสได้เวลานี้ใครก็ไม่รู้ว่ามีกิเลสมากน้อยแค่ไหนแต่ความจริงนะคะกิเลสทั้งวันก็ไม่รู้แล้วก็ทุกวันแล้วก็ทั้งชาติแล้วก็กี่ชาติมากมายมหาศาลนะคะแต่ไม่ได้ปรากฏให้รู้เลยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการขัดเกลาละคลายกิเลสซึ่งเป็นโทษอย่างยิ่งนำมาซึ่งความประพฤติทางกายทางวาจาซึ่งเป็นโทษแต่ก็ไม่รู้ค่ะก็ทำไปเพราะว่าไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะประโยชน์อย่างยิ่งก็คือว่าเมื่อได้ฟังและรู้ว่าจากที่เคยเป็นเราหรือเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มานานก็เริ่มเข้าใจความจริงว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้สิ่งอื่นเลยนะคะตรัสรู้ทุกสิ่งที่มีในห้องนี้ไม่ว่าจะอยู่ณสถานที่ใดก็ตามเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวถึงความจริงถึงที่สุดได้เช่นพระองค์พระเช่นก็แต่ละคำไม่ประมาทค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะทรงแสดงพระธรรมคำของพระองค์ที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งทำให้ผู้ที่ฟังเนี่ยค่ะสามารถเข้าใจถูกจนกระทั่งดับกิเลสได้ไม่เหลือเลยเช่นเดียวกับพระองค์เพราะฉะนั้นหนทางที่จะดับกิเลสนะคะก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจคำที่ได้ฟังจนกระทั่งถึงความเป็นพระอริยบุคคลด้วยเหตุนี้แม้แต่รัตนตรัยเนี่ยเป็นรัตนะสูงสุดนะคะมี3พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมที่จะนำไปสู่การดับกิเลสและพระอริยสงฆ์ซึ่งได้อบรมเจริญปัญญาได้เข้าใจธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงจนถึงความเป็นพระอริยบุคคลมิฉะนั้นเราก็กล่าวธรรมดานะคะพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งที่ว่าหมายความถึงอะไรพระเชนก็ต้องฟังและก็สนทนาถ้ามีข้อสงสัยประการใดซึ่งคำของพระองค์เนี่ยจะไม่เหมือนคำของคนอื่นที่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนจนกระทั่งมีความเข้าใจที่ถูกต้องและก็จะมั่นคงในการที่จะกล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมิฉะนั้นเราก็เพียงแต่กล่าวคำว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่ไม่ได้คิดนะคะพึ่งตอนไหนพึ่งเมื่อไหร่กำลังพึ่งอยู่หรือเปล่าสมัยนี้มีพระอริยะบุคคลไหมคะโดยเหตุผลนะคะถ้าไม่เข้าใจธรรมะคำนี้เป็นคำตอบถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะเป็นพระอริยะบุคคลได้อย่างไรไม่ใช่ใครก็บอกว่าคนโน้นเป็นพระอริยะบุคคลคนนี้ก็เป็นพระอริยะบุคคลแต่เข้าใจธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็ไม่มีทางเลยค่ะที่จะกล่าวว่าผู้นั้นหรือผู้นี้เป็นพระอริยะบุคคลเพราะว่าต้องเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกนะคะในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยค่ะทั้งหมดขณะนี้เป็นธรรมะเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ว่าถ้าถามคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะนะคะจะตอบว่าอะไรคะอะไรมีจริงดอกไม้มีจริงโต๊ะมีจริงคนมีจริงเก้าอี้มีจริงถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือใครๆก็พูดได้เดี๋ยวนี้ดอกไม้มีจริงโต๊ะมีจริงแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งอย่างละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงถามว่าจะเป็นพระอริยบุคคลโดยไม่เข้าใจธรรมะได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ได้ข่าวว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นพระอริยบุคคลต้องรู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าไม่เข้าใจธรรมะฉะนั้นนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเราจะรู้ไหมว่าใครเป็นพระอริยบุคคลเขาบอกก็เชื่อเพราะเหตุว่าเราไม่เข้าใจธรรมะแต่ถ้าเราสามารถที่จะรู้ว่าธรรมะคืออะไรหนทางที่จะไปสู่การเป็นพระอริยบุคคลหมายความว่าผู้รู้ความจริงถึงที่สุดนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะดับความไม่รู้และความเห็นผิดเข้าใจผิดซึ่งมีมาตลอดเวลาในสังสารวัฏตราบใดที่ไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทุกคนเนี่ยค่ะเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการที่จะได้เข้าใจความจริงไม่ใช่เพียงแต่พูดตามๆ ชื่อตามๆกันแต่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าแต่ละคำเนี่ยหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังธรรมะด้วยความเคารพนะคะทีละคำจริงๆแต่ละคำเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่สุดก็คือว่าต้องเข้าใจและอีกอย่างหนึ่งนะคะภาษาไทยเราใช้คำว่าเข้าใจแต่ภาษาบาลีก็คือปัญญาเราได้ยินคำนี้บ่อยนะคะแต่ว่าไม่รู้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญญามีจริงๆไม่ใช่ไม่มีเป็นคำภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจคำนั้นในภาษานั้นเราก็เดาเอาเองว่าปัญญารู้อย่างนั้นปัญญารู้อย่างนี้ปัญญาเรียนจบมหาวิทยาลัยปัญญาประดิษฐ์สิ่งต่างๆได้แต่ว่าปัญญาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะและปัญญานั้นสามารถจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ได้นะคะว่าการที่เราฟังธรรมะเผลอๆเนี่ยเราก็เข้าใจเผลอๆแต่ถ้าเราเข้าใจเราก็รู้ว่าถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้เห็นอะไรถ้าไม่ใช่ปัญญาก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาต้องไม่ใช่อย่างที่เราคิดต้องเป็นการที่สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทางตาเห็นมีจริงๆแต่ว่าเห็นอะไรปัญญาตอบได้แต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาก็ตอบไม่ถูกเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไปตามๆกันนะคะไม่ว่าใครพูดอะไรหรือแม้แต่จะพูดว่าสำนักปฏิบัติวิปัสสนาเข้าใจวิปัสสนาว่ายังไงเข้าใจว่าปฏิบัติคืออะไรถ้าไม่เข้าใจแล้วก็หลงเข้าใจว่าเข้าใจแล้วนะคะแต่ความจริงแม้แต่คำว่าปฏิปติเป็นภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยแต่คนไทยก็พูดตามแต่ว่าออกเสียงไม่ตรงนะคะก็ใช้คำว่าปฏิบัติแต่มาจากคำว่าปฏิปติปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงถ้าแปลรวมถึงเฉพาะไม่เข้าใจเลยใช่ไหมคะแต่เป็นปัญญาระดับที่สามารถถึงความเข้าใจเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตรงตามความเป็นจริงทีละหนึ่งว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่กำลังมีจริงๆเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งถ้าไม่เคยฟังจะไม่คิดเลยค่ะว่าเห็นนี่ก็เป็นธรรมะเสียงก็เป็นธรรมะเพราะอะไรคะเพราะมีจริงเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจพื้นฐานตั้งแต่คำแรกสิ่งที่มีจริงจะปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะบางคนฟังธรรมะแล้วก็งงค่ะพอถามว่าเห็นมีไหมชักงงว่าเอ๊ะทำไมถามถึงเห็นซึ่งเป็นธรรมดาทุกคนก็กำลังเห็นแล้วมาถามว่าเห็นมีไหมใช่ไหมคะก็เลยงงคิดได้จนกระทั่งว่าเอ๊ะเห็นมีหรือเปล่าแต่ธรรมะเป็นเรื่องตรงเรื่องจริงเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าความเข้าใจของเรานะคะจากการที่ไม่เคยฟังธรรมะเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็คือสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้พระองค์ทรงตรัสรู้เห็นแค่นี้น่าอัศจรรย์ไหมคะแค่เห็นธรรมดาแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นเพราะอะไรเห็นมีจริงถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นแน่นอนและเห็นต่างกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะมีแต่เห็นโดยไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ได้แต่แม้อย่างนั้นนะคะเห็นก็เป็นธรรมะหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่ถูกเห็นหรือที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นธรรมะแล้วเปลี่ยนได้ยังไงเปลี่ยนธรรมะไม่ได้เลยค่ะเห็นต้องเป็นเห็นเห็นจะเป็นสิ่งที่ถูกเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นเกิดขึ้นขณะนี้ทุกคนกำลังเห็นนะคะใครทำเห็นไม่มีใครทำเลยแต่มีเห็นตลอดเวลานี่แสดงความจริงว่านะคะพระองค์ทรงตรัสรู้ว่าแม่เห็นซึ่งคนไม่สนใจเลยเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งมีจริงเพราะเกิดจึงมีเห็นและเห็นเกิดแล้วไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยปรากฏได้ทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งต้องดับหมดไปก่อนอย่างอื่นจึงจะปรากฏสืบต่อได้แต่เพราะการเกิดดับเนี่ยค่ะเร็วสุดที่จะประมาณได้รู้ได้ยังไงจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแต่ละหนึ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้โดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงลึกซึ้งจนกระทั่งทำให้คนฟังเนี่ยค่ะสามารถเริ่มเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าคำใดที่พระองค์ตรัสแล้วเปลี่ยนไม่ได้เห็นต้องเป็นเห็นเ ไม่เป็นใครเลยทั้งสิ้นนกก็เห็นงูก็เห็นคนก็เห็นแต่ไม่ใช่เห็นเป็นนกเห็นไม่ใช่เป็นคนเห็นไม่ใช่เป็นงูเห็นไม่ใช่เป็นปลาแต่เห็นมีจริงนะคะเป็นเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับทันทีเพราะฉะนั้นการฟังแต่ละคำนะคะสำหรับไตรตรองพิสูจน์นะคะเริ่มรู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ไม่มีใครรู้ความจริงว่าขณะนี้ค่ะเป็นโลกที่แตกสลายทุกขณะเพราะคำว่าโลกะหมายความถึงสิ่งที่เกิดดับเราไม่เคยคิดเลยนะคะแต่ละคำแต่ละคำในพระไตรปิฎกแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีนะคะให้ค่อยๆเห็นพระปัญญาคุณของพระองค์ว่าพระองค์ตรัสรู้สิ่งซึ่งมีแต่ว่าคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมนะคะก็ขอให้แต่ละคำ
3: ท่านให้ความเห็นยังไงว่าอนัตตา
1: ครับ
0: ค่ะต้องฟังทีละคำด้วยความเคารพนะคะภาษาบาลีอัตตาหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดอะแปลว่าไม่เพราะฉะนั้นอนัตตาคือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้อย่างเห็นเดี๋ยวนี้มีนะคะจริงๆก็เป็นหนึ่งเห็นก็เป็นธรรมะแล้วเห็นจะเป็นอื่นไม่ได้เห็นจะเป็นเราเห็นไม่ได้เห็นจะเป็นนกจะเป็นคนไม่ได้เลยเห็นต้องเป็นเห็นเพียงแต่รูปร่างหลากหลายเนี่ยนะคะก็ทำให้คิดไปว่าคนเห็นเด็กเห็นงูเห็นนกเห็นแต่เห็นเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ถูกเห็นแล้วก็ดับไปทั้งวันเนี่ยนะคะขณะใดก็ตามที่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้ทราบว่าต้องมีเห็นแต่ขณะที่ไม่เห็นก็มีได้ยินได้ยินก็จริงเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมะตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นอื่นไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นคนเห็นหรืองูเห็นแต่เห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินคิดเป็นคิดจำเป็นจำเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง
3: ท่านว่าเห็นเป็นเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ
0: เคยเป็นคุณเรืองชัยเห็นใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องครับ
0: และผิดหรือถูก
3: ผิดครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คุณเรืองชัยไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปถ้าไม่มีรูปร่างมาประกอบเราก็บอกไม่ได้ว่าอะไรเห็นหรือขณะนี้ถ้าเราไม่เคยรู้ว่าไม่มีเราก็เข้าใจว่ามีเราตั้งแต่เกิดแล้วก็เห็นบ้างได้ยินบ้างแต่เห็นก็ดับไปจะเป็นเราได้ยังไงได้ยินก็ดับไปจะเป็นเราได้ยังไงทุกอย่างที่เกิดและดับทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะสิ่งนั้นเกิดจึงมีแล้วก็ดับไปตรงกับคำที่ตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะต้องเกิดเกิดแล้วก็ดับ
4: ผมมีความเข้าใจในธรรมะว่าชีวิตหนึ่งเป็นส่วนประกอบต่างๆเนี่ยอย่างเช่นนามธรรมรูปธรรมอย่างการเห็นก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำหน้าที่ทำกิจเห็นนะครับ
0: ค่ะหมายความว่าเห็นไม่ใช่สัตว์บุคคลใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: เห็นเกิดจึงมีเห็นถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็น
4: ครับ
0: ใครทำให้เห็นเกิดได้ไหมคะ
4: ไม่มีครับ
0: ค่ะเริ่มเข้าใจแล้วว่าที่เข้าใจว่าเป็นเราความจริงก็คือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันตั้งแต่เกิดจนตายแต่ก่อนตายก็มีเห็นก็มีได้ยินก็มีคิดก็มีจำทั้งหมดเกิดจึงมีแล้วก็ดับไปแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
4: แข็งเป็นสภาพธรรมะครับ
0: ค่ะเป็นเราหรือเปล่า
4: ไม่ใช่เราครับ
0: ค่ะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
4: แข็งนี่ก็เป็นสภาวะรูปครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเข้าใจว่าธรรมะหลากหลายมากนะคะแต่ก็ต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรเลยแข็งไม่รู้อะไรเลยก็เป็นรูปธรรมเสียงก็ไม่รู้อะไรก็เป็นรูปธรรมแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้คือนามธรรมเกิดขึ้นนะคะโลกก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นธาตุรู้ขณะที่เสียงปรากฏธาตุรู้คือที่เราบอกว่าได้ยินใช่ไหมคะได้ยินคือมีการรู้ว่าเสียงที่ปรากฏนั้นเป็นเสียงอะไรเพราะฉะนั้นธาตุรู้เกิดขึ้นพร้อมกับรูปธรรมขณะแรกของชาตินี้แล้วก็หลงเข้าใจว่ารูปธรรมและนามธรรมเนี่ยเป็นเรา เป็นคนโน้นเป็นคนนี้แต่ความจริงธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะรูปธรรมซึ่งไม่รู้อะไรจะกลับเป็นสภาพรู้ไม่ได้และนามธรรมซึ่งเกิดขึ้นต้องรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะกำลังรู้เดี๋ยวนี้ค่ะเป็นนามธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็เท่านี้เองแต่หลงเข้าใจว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนพระเชนก็เริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะว่าไม่มีเราที่เป็นอัตตาตัวตนแต่มีธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อทำให้หลงเข้าใจว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนเพราะไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะยังไม่สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจความจริงจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะปิดกั้นที่จะทำให้หลงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง
5: ท่านเจ้าครับในเมื่อปัญญายังไม่รู้ความเกิดดับของสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริงเพราะไม่ง่ายเลยแล้วการฟังที่เป็นปัญญาขั้นฟังเนี่ยจะเชื่อได้อย่างไรล่ะว่าสภาพธรรมะนั้นเกิดดับรวดเร็วสืบต่อเนื่องครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะกำลังพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้หรือเปล่าคะเห็นไหมคะเราไม่ได้พูดเรื่องอื่นค่ะแต่พูดเรื่องสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจความจริงว่าเดิมทีคิดว่าเป็นเราเห็นแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีและเกิดเองก็ไม่ได้ต่อไปก็จะรู้ว่าแต่ละหนึ่งที่เกิดเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยที่จะทำให้เกิดนะคะง่ายๆคือถ้าไม่มีตาเนี่ยไม่เห็นแน่ใช่ไหมคะถ้าหูหนวกก็ไม่ได้ยินไม่มีใครไปทำอะไรเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีตากำลังเห็นไม่ให้เห็นได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะค่อยๆนำมาสู่ความเข้าใจถูกต้องว่ามีสิ่งที่เกิดโดยเราไม่ได้ทำเลยเพราะว่าไม่มีเราแต่ว่ามีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นนะคะแล้วก็ดับไปฟังแค่นี้ไม่ใช่ให้เราต้องการจะไปประจักษ์การเกิดดับแต่ฟังแล้วเนี่ยเข้าใจจริงๆว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอยู่ที่แต่ละคนนะคะเข้าใจจริงๆว่าเป็นอย่างนี้ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นสิ่งที่มีจริงต้องรู้ได้เพราะว่ามีจริงเป็นจริงเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีให้พยายามไปแสวงหาให้ไปพยายามให้ทำแต่ไม่ใช่เลยค่ะสิ่งที่มีแต่ไม่เคยเข้าใจถูกต้องก็ควรที่จะได้รู้ว่าถ้าไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยก็ไม่มีเรามาอยู่ตรงนี้เลยแต่เราเข้าใจผิดนะคะสิ่งแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับสืบต่อตลอดเวลาวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้แน่นอนเห็นเมื่อวานนี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้คิดเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่คิดวันนี้สุขเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่สุขวันนี้ฉันใดนะคะเห็นพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้และถ้ายังไม่จากโลกนี้ไปนะคะตายังไม่บอดก็ต้องเห็นแน่ๆนี่คือสิ่งที่ให้เข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะถ้าไม่มั่นคงนะคะก็จะมีสำนักปฏิบัติไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจจะทำดับกิเลสเป็นพระโสดาบันแต่ไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นความรู้ต้องตามลำดับขั้นนะคะขั้นฟังเผินๆน่าสนใจไหมไม่น่าสนใจผ่านไปไม่มีทางที่จะประจักษ์การเกิดดับซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้ถ้าฟังแล้วนะคะถูกต้องจริงนะคะถ้าจริงแล้วควรจะรู้ไหมหรือว่าไม่รู้ก็ได้เกิดมาก็ตายไปไม่เห็นจำเป็นจะต้องรู้แต่ตามความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะเกิดมาแล้วจากโลกนี้ไปมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่อยู่ไหนล่ะเมื่อวานนี้ทั้งวันอยู่ไหนตั้งแต่ก่อนเมื่อวานนี้อยู่ไหนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยชั่วขณะที่ปรากฏเท่านั้นทันทีที่หมดก็ลืมแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ใครทำอะไรอยู่ข้างนอกห้องจำได้ไหมคะรับประทานอาหารอะไรกำลังรับประทานนี่อร่อยมากใช่ไหมคะเติมเกลือเติมพริกไทยแต่ว่าเดี๋ยวนี้อยู่ไหนไม่มีเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นชั่วหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะซึ่งสืบต่อแล้วก็หมดไปแน่นอนที่สุดนะคะจะไปหาที่ไหนอีกไม่ได้เลยเสียงนี้ดับแล้วไปหาที่ไหนอีก ไม่มีทางที่จะพบอีกในสังสารวัฏเพราะท่านเป็นเพียงชั่วหนึ่งขณะที่แสนสั้นเล็กน้อยเร็วมากแต่สืบต่อกันจนปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งยังมีอยู่เหมือนเดี๋ยวนี้นะคะเหมือนกับว่าทุกคนยังนั่งอยู่ที่นี่แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์ธรรมะละเอียดยิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงจึงกล่าวว่าแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้ค่ะเกิดดับโดยไม่รู้เพื่อที่จะให้สัตว์โลกได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตามที่พระองค์ได้ตรัสรู้ก็ทรงแสดงความจริงให้เข้าใจที่มั่นคงเป็นสัจจญาณะญาณะแปลว่าปัญญานะคะปัญญารู้อะไรปัญญารู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้รู้หรือยังคะมั่นคงหรือยังความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะคะความจริงก็เป็นอย่างนี้ถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้ก็จะละความเป็นเราจะทำเพื่อที่จะได้รู้ความจริงเพราะผิดทันทีไม่ได้ละความเป็นเราไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกระทั่งปัญญาสามารถที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เองที่กำลังฟังธรรมะมีความเข้าใจพอที่จะทำให้เข้าใจเพียงหนึ่งที่กำลังมีว่าขณะนั้นเป็นลักษณะที่มีจริงที่เกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นความมั่นคงความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจึงสามารถที่จะประจักษ์ความจริงซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้ได้แต่ไม่ใช่โดยหนทางอื่น
1: กราบท่านอาจารย์ครับแสดงว่าปัญญาคือความเข้าใจที่ถูกต้องจะไม่มีการผิดคาดเคลื่อนเลยแต่ว่าก็มีระดับของปัญญาอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเมื่อสักครู่นี้แม้คำที่กล่าวที่เป็นเสียงออกมานะครับก็ไม่ได้ตั้งอยู่ตลอดไปก็คือมีเสียงนี้ดับไปแล้วก็มีเสียงอื่นดังนั้นแม้แต่การพิจารณาในสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยก็เป็นความเข้าใจในระดับหนึ่งเท่านั้นเองครับท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่ที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะ
1: สี่อสงไขยแสนกับครับท่านอาจารย
0: ์แล้วผู้ฟังฟังกี่คำกี่วันหรือว่ากี่เดือนหรือว่ากี่ปียังไม่ถึงหนึ่งชาติและก็กลับหนึ่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะคิดว่าเมื่อไหร่เราจะรู้มีความยึดมั่นในความเป็นเราจนทำให้คิดอย่างนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะคือความรักตัวเพราะเข้าใจว่ามีตัวค่ะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นค่ะที่รักที่สุดสำคัญที่สุดก็คือตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งหมดนะคะไม่พ้นจากการรักตัวการกระทําทุกอย่างทุกวันนี้ค่ะแสดงความชัดเจนเพราะฉะนั้นยิ่งรักตัวยิ่งมีตัวและจะรู้ความจริงได้ยังไงว่าไม่ใช่ตัวเพราะฉะนั้นก็เป็นหนทางที่ตรงกันข้ามนะคะความติดข้องความยึดมั่นด้วยความเข้าใจผิดในสิ่งซึ่งไม่มีแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่เรื่อยๆและสําคัญว่ายังมีอยู่ก็ผิดตั้งแต่ต้นด้วยเหตุนี้นะคะพระพุทธประวัติทุกคนก็คงจะได้เคยผ่านข้อความที่ว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะแค่นี้ค่ะประมาทไหมว่ากว่าพระองค์จะได้รู้ความจริงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญพระบารมีคุณความดีต่างๆเพื่อสละความเป็นเราเนี่ยนานเท่าไหร่และคนฟังก็เพลินมากพอได้ยินเมื่อไหร่เราจะละกิเลสเมื่อไหร่จะรู้ความจริงว่าขณะนี้กำลังเกิดดับก็ผิดทันทีเพราะไม่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะว่าจากการไม่รู้เลยก็เป็นการรู้จนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงและทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงนั้นให้คนอื่นได้เข้าใจทั้งที่แสนยากเพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้เนี่ยนะคะสภาพธรรมะกำลังเกิดดับเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แน่นอนแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังแล้วฟังอีกไม่ใช่แค่วันนี้นะคะไม่ใช่แค่ชาตินี้จนกว่าความเข้าใจจะเกิดขึ้นมีท่านผู้หนึ่งนะคะท่านก็ฟังธรรมะแล้วก็มีคนก็บอกเนี่ยฟังธรรมะเนี่ยจะฟังอีกนานเท่าไหร่เขาตอบว่าจนกว่าจะตรัสรู้เพราะคำว่าตรัสรู้คือรู้ความจริงซึ่งเป็นอริยสัจธรรมขณะนี้ที่กำลังเกิดดับ พราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ารีบร้อนนะคะอยากจะไปรู้อยากนั่นคือเราใช่ไหมตัวเราใช่ไหมมีเราใช่ไหมที่ต้องการก็เพิ่มความไม่รู้และความติดข้องทับถมไปอีกไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้นะคะโดยการที่เป็นเราแต่ว่าขณะนี้เข้าใจนิดหนึ่งก็จะรู้ได้ว่าถ้าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกต่อไปจะเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ละคำละเอียดขึ้นแล้วละความเป็นเราเพราะรู้ว่าเป็นธรรมะเวลานี้ที่ทุกคนยังติดข้องนะคะยังเป็นแต่ละคนอยู่ก็เพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ารู้หนึ่งว่าไม่ใช่เราหนึ่งไม่ใช่เราจนกว่าจะทั่วหมดซึ่งแต่ละวันนี้ก็ไม่ซ้ำกันเลยมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นระดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยทุกคำนะคะเป็นคำเตือนให้รู้ว่าความเข้าใจนี้ถูกต้องไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้เดี๋ยวนี้ชัดเจนเห็นแล้วไม่มีใครทำเลยแค่เนี้ยก็ลืมคิดละจะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นฟังเผยไม่ได้เลยนะคะนอกจากฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เรา
1: ครับท่านอาจารย์ครับซึ่งในปาสราสิสูตรนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยที่จะไม่แสดงธรรมะเพราะเห็นความลึกซึ้งอย่างหนึ่งแล้วก็ความที่สัตว์ยังยึดในกิเลสก็คือสัตว์เหล่านั้นเพียบไปด้วยกิเลสเศร้าหมองเหลือเกินกำหนัดเพราะราคะโกรธเพราะโทสะหลงเพราะโมหะดังนั้นความยากและความลึกซึ้งของธรรมะประกอบกับหมู่สัตว์ทั้งหลายยังมากด้วยกิเลสนะครับจึงเป็นการยากอย่างยิ่งครับท่านอาจารย์ที่จะรู้ตามพระองค์ได้ครับท่านอาจารย
0: ์ฟังแค่นี้พอไหมพอไหมคะถ้าพอไม่ต้องทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาเช้าสายบ่ายค่ำดึกแสดงเห็นว่านะคะความไม่รู้มีมากแค่ไหนแค่คำสองคำก็ผิวเผินมากแต่เริ่มเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นจึงต้องไตร่ตรองค่ะว่ามั่นคงแค่ไหนที่จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแต่ชั่วคราวแสนสั้นแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยแค่นี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆฟังต่อไปอีกต่อไปอีกนะคะเพราะว่าทรงแสดงความจริงยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ไม่ลืมที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ทำไมเราต้องฟังธรรมะบ่อยๆนะคะฟังแค่นิดเดียวแล้วบอกว่าทำยังไงจะเป็นอย่างนี้ทำยังไงจะรู้อย่างนั้นก็ยังไม่ทันรู้อะไรเลยนะคะตัวตนก็หวังซะมากมายที่จะทำที่จะรู้ละเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความติดข้องซึ่งติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างข้อความที่ทรงอุปมาไว้ก็คือว่าที่เราเห็นเป็นโต๊ะหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะใหญ่โตเป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าสามารถแตกย่อยทำลายละเอียดยิบได้เพราะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ในทุกส่วนที่ละเอียดยิ่งของรูปธรรมสิ่งที่มีที่รวมกันจริงไหมคะแตกทำลายได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นนะคะก็ไม่ปรากฏแต่ถ้าเกิดเราก็คิดว่าเพราะเหตุอื่นเพราะว่าไม่ประจักษ์การที่ไม่ต้องมีใครไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ความเป็นธรรมดาธรรมะสิ่งที่มีจริงนะคะภาษาบาลีจะใช้คำว่าธรรมตาแต่ภาษาไทยใช้ดาวเด็กเป็นธรรมดาความเป็นไปของธรรมะหมายความว่าใครก็เปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แข็งเปลี่ยนให้เป็นหวานได้ไหมใครเปลี่ยนได้คะเขาคิดว่าเขาเปลี่ยนแต่แข็งดับไปก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเร็วป่านนั้นแต่เขาไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่นะคะความเข้าใจที่มีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะค่อยๆละคลายความไม่รู้จนกระทั่งสภาพธรรมะขณะนี้เปิดเผยความจริงซึ่งกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นอะไรปกปิดไว้ที่ไม่ประจักษ์การเกิดดับในขณะนี้เพราะความไม่รู้และการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะประโยชน์อย่างยิ่งคือเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็มั่นคงแล้วก็ละเอียดแล้วก็ตรงธรรมะเป็นธรรมะเกิดดับไม่ดับไม่มีเกิดแล้วต้องดับทุกคำนี่ค่ะค่อยๆเข้าใจนะคะจนกระทั่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขณะนี้กำลังรู้ธรรมะหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะต่างกับธรรมะอื่นๆแต่เวลานี้เหมือนเห็นก็ได้ยินก็เป็นของธรรมดาแต่ธรรมะที่เห็นไม่ใช่ธรรมะที่ได้ยินไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมคะเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ดับไปด้วยต้องค่อยๆเข้าใจค่ะ
6: เรียนท่านอาจารย์สุจินต์นะครับว่าถ้าจะพูดถึงความรู้สึกนะครับในภาษาบาลีก็มีคำหนึ่งว่าเวทนาอยากให้ท่านอาจารย์สุจินต์ได้อธิบายถึงเรื่องนี้ด้วยครับเชิญครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้กำลังมีแน่ๆนะคะคือไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าที่เคยเสียใจและเป็นเราเสียใจความจริงเสียใจมีจริงค่ะถ้าเห็นสิ่งที่ดีๆที่น่าชอบใจก็ไม่มีใครเสียใจบังคับบัญชาไม่ได้นะคะถ้ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะเห็นได้ยินอะไรก็ตามแต่ความรู้สึกไม่พอใจก็มีหลายระดับขั้นตั้งแต่ขุ่นเคืองนิดๆหน่อยๆจนกระทั่งเป็นเรื่องใหญ่เสียใจมากทั้งหมดก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะถ้าไม่ลืมว่าสิ่งนั้นมีเกิดแล้วปรากฏอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่มีค่ะมีแต่ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเกิดแล้วก็หมดไปก็ต้องค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังมีค่ะ
6: พระอภิธรรมนั้นผมก็เชื่อว่าท่านก็พูดได้จำคำจนขึ้นใจกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอพยาคตาธรรมมามี3คำนี้อยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต์ได้ให้ความรู้ด้วยครับเชิญครับ
0: ธรรมะไม่ว่าจะมากมายสักเท่าไหร่นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประมวลไว้โดยไวยะประการต่างๆเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวโดยไวยะหมวด3นะคะก็คือธรรมะที่เป็นกุศลคือกุศลธรรมาก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลคืออกุศลธรรมาก็มีธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลคืออัพยากตาก็มีเพราะฉะนั้นทุกอย่างในขณะนี้นะคะก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นธรรมะที่เป็นกุศลก็เป็นกุศลเป็นอื่นไม่ได้ธรรมะที่เป็นอกุศลก็ต้องเป็นอกุศลเป็นอื่นไม่ได้ธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลก็จะเป็นกุศลและอกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้นะคะไม่พอต้องมีความเข้าใจว่าอะไรล่ะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเพราะว่าได้ยินคำว่ากุศลก็พอจะเข้าใจนะคะได้ยินคำว่าอกุศลก็พอจะเข้าใจแต่อภยากตะถ้าไม่ไปงานศพไม่ฟังสวดก็จะไม่ได้ยินคำนี้แต่ได้ยินแล้วผ่านไปไม่มีประโยชน์ถ้าจะไม่สนใจที่จะเข้าใจนะคะก็เพียงแค่กี่ครั้งกี่ร้อยครั้งก็คือไม่รู้เพราะฉะนั้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้ไม่รู้ไม่ใช่เพื่อให้พูดตามที่สวดใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นการทบทวนความเข้าใจจากการที่ได้ฟังเพราะว่าเตือนให้รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวนี้พระเจ้าธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเนี่ยค่ะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะใครจะคิดออกใช่ไหมคะแต่พอจะรู้ถ้าได้ฟังธรรมะบ้างเช่นเสียงเนี่ยเป็นกุศลได้ไหมไม่ใช่ต้องบอกนะคะแต่ต้องคิดเพื่อจะได้เป็นปัญญาของตนเองถ้าเขาบอกก็ฟังแล้วก็ลืมเช่นบอกว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอภยากตาธรรมาบางคนก็จำได้บางคนก็จำไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราไตร่ตรองเนี่ยค่ะจนกระทั่งเป็นที่เข้าใจจริงๆเราจะไม่เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลต้องมีแน่นอนเสียงมีจริงๆกำลังได้ยินเสียงเสียงไม่รู้อะไรเสียงทำบุญได้ไหมเสียงเป็นบุญได้ไหมเสียงเป็นบาปได้ไหมในเมื่อเสียงไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นเสียงไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเสียงเป็นอภยากตธรรมเพราะฉะนั้นทั้งหมดในชีวิตประจำวันนะคะเพียงแค่3คำนะคะถ้าเราใส่ใจเราก็จะนำมาซึ่งความเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราเลยทั้งสิ้นกุศลเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยอกุศลเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลก็เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่กลับมาอีกทุกธรรมของพระองค์เนี่ยค่ะจะน้อมมาสู่การที่ค่อยๆเข้าใจว่าไม่มีเรา แต่มีธรรมะแน่นอนและธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะก็มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ทันจะไปเปลี่ยนก็ดับแล้วเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะประมาณไม่ได้เลยว่าเดี๋ยวนี้เห็นเกิดกี่เห็นเพราะเห็นอย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งเห็นอีกอย่างหนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่เสียงนะคะกี่เสียงต้องมีการได้ยินแต่ละเสียงทุกเสียงเพราะฉะนั้นการเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมะเนี่ยไม่ปรากฏการเกิดดับเลยเพราะจากเห็นก็เป็นได้ยินเป็นคิดเป็นอะไรสืบต่ออยู่เรื่อยๆด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละคำเนี่ยต้องเข้าใจเองจากการไตร่ตรองไม่ใช่ฟังแล้วเชื่อเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะจำได้เลยอภิยากตธรรมก็คือธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลถ้าสนใจนะคะก็คิดเองต่อไปได้อีกใช่ไหมคะอะไรล่ะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลแข็งเป็นกุศลได้ไหมคะกลิ่นเป็นกุศลได้ไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นธรรมะที่เป็นอภิยากตะไม่ใช่กุศลและอกุศลทั้งหลายเลยทั้งหมดได้แก่รูปธรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่ารูปธรรมนะคะก็ไม่ใช่รูปอย่างที่เราคิดรูปนกรูปปูรูปไก่แต่ว่ารูปะธรรมะสิ่งที่มีเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่สภาพรู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะอย่างที่เราเรียกว่าหัวใจมีรูปร่างสันฐานใช่ไหมคะจับดูก็แข็งรู้อะไรหรือเปล่าเห็นไหมคะแข็งไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นรูปธรรมทุกอย่างหมดเนี่ยค่ะค่อยๆเข้าใจไปทีละคำนะคะต่อจากนี้ไปก็คือว่าไม่ลืมสามคำนี้และก็รู้ด้วยว่านอกจากรูปธรรมแล้วนะคะสภาพนามธรรมคือจิตซึ่งเราได้กล่าวแล้วว่าเป็นธาตุรู้แต่ว่าธาตุรู้เนี่ยค่ะมีสองอย่างซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าอีกอย่างหนึ่งนั้นคืออะไรแต่คุ้นหูกับคำว่าจิตหรือวิญญาณความหมายเดียวกันนะคะธาตุรู้สภาพรู้จะใช้คำว่าจิตก็ได้วิญญาณก็ได้มโนก็ได้มนัสก็ได้หทยะก็ได้ใช้คำภาษาอื่นก็ได้แต่หมายความถึงสิ่งที่ไม่รู้อะไรทั้งหมดนะคะด้วยเหตุนี้ก็จะต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าที่ว่าเป็นเราความจริงก็คือนามธรรมกับรูปธรรมแน่นอนเป็นอื่นไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยค่ะคือไม่ใช่เชื่อนะคะแต่เริ่มไตร่ตรองแล้วก็เริ่มเข้าใจคำที่เราได้ฟังเนี่ยเพราะกำลังมีในขณะนี้และสามารถที่จะเข้าใจได้ในความไม่ใช่เราเพราะว่าเคยยึดถือเป็นเราเพราะไม่รู้มานานมากยึดถือว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ความจริงเป็นสิ่งที่มีลักษณะแต่ละหนึ่งแยกจากกันปนกันไม่ได้เลยเกิดแล้วก็ดับไปแต่เมื่อเกิดดับรวมกันทำให้เกิดนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆยาวบ้างสั้นบ้างกลมบ้างก็เลยจำสิ่งที่ปรากฏเกิดมาใหม่ๆไม่รู้แต่ว่าคุ้นเคยบ่อยๆขึ้นก็จำได้จนกระทั่งได้ยินเสียงนะคะครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรแต่พอได้ยินบ่อยๆก็รู้ว่าเสียงนั้นหมายความว่าอะไรจนสามารถที่จะพูดตามได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือนามธรรมและรูปธรรมทั้งหมดไม่ว่ากี่ภพกี่ชาตินานแสนนานมาแล้วนะคะหรือขณะนี้หรือต่อไปก็คือนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเป็นอนัตตาเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นตั้งต้นตั้งแต่คำแรกธรรมะธรรมะทั้งหลายไม่เว้นเลยนะคะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วก็จะมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นจนกระทั่งละคลายความเป็นเราซึ่งยากมากนะคะเพราะขณะนี้ดีใจก็เป็นเราเสียใจก็เป็นเราชอบก็เป็นเราไม่ชอบก็เป็นเราเป็นเราไปหมดทั้งวันแต่ความจริงก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะคะแต่อวิชชาเป็นสิ่งที่มีจริงและเป็นขณะที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีจริงนะคะเป็นสภาพรู้แต่ไม่ใช่จิตเพราะเหตุว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ว่าสภาพธรรมะอื่นจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเดี๋ยวนี้เองนะคะพ้นจากสิ่งต่างๆที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายและจิตเกิดขึ้นรู้นอกจากนั้นสภาพอื่นที่ไม่ใช่รูปธรรมเป็นธรรมะที่ใช้คำว่าเจตสิกหมายความว่าสภาพนามธรรมอีกชนิดหนึ่งมีจริงๆแต่ไม่ใช่จิต แต่เกิดกับจิตเกิดในจิตพร้อมกับจิตรู้สิ่งเดียวกับจิตแล้วก็ดับพร้อมกับจิตด้วยเกิดดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเห็นเกิดไม่มีใครรู้ค่ะว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะเห็นนะคะสิ่งใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นต้องอาศัยปัจจัยอำนาจสติที่ทำให้เกิดขึ้นนะคะไม่มีใครทำอะไรให้เกิดขึ้นได้เลยใช่ไหมคะทำเสียงสิทำเห็นสิทำคิดสิทำอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมะอื่นเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้หรือว่าภายหลังก็ได้หรือว่าก่อนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่ฟังแล้วไตร่ตรองประโยชน์สูงสุดคือเกิดความรู้วิชาหรือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีโดยที่ว่าจากไม่รู้เลยอวิชชาทั้งนั้นเลยนะคะค่อยๆมีวิชาความรู้เพิ่มขึ้นความไม่รู้ก็ลดน้อยลงไปแต่ต้องรู้ว่าอวิชชาความไม่รู้มีจริงเป็นธรรมะไม่ใช่รูปธรรมเพราะรูปธรรมรู้หรือไม่รู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในขณะที่มีนามธรรมที่เป็นเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่จิตต้องเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะคนไทยก็พูดคำว่าอารมณ์นะคะแต่ความจริงไม่ได้เข้าใจหรอกว่าอารมณ์หมายความเฉพาะสิ่งที่จิตเกิดขึ้นรู้เท่านั้นเสียงในป่าเวลาที่มีของแข็งๆกระทบกันต้นไม้ล้มหรืออะไรเป็นต้นนะคะก็เกิดเสียงแต่ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นเสียงนั้นไม่ใช่อารมณ์ต่อมาใดจิตกำลังได้ยินเสียงใดเฉพาะเสียงที่จิตรู้ขณะนั้นเท่านั้นที่เป็นอารมณ์ของจิตเพราะเสียงก็เกิดดับถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้เสียงก็ดับไปแล้วเพราะฉะนั้นเสียงที่ปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะที่ปรากฏว่ามีเพราะจิตเกิดขึ้นรู้แล้วยังไงคะดับหมดทั้งเสียงและจิตที่ได้ยินไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะต้องเริ่มต้นว่าทุกอย่างเป็นธรรมะและเป็นอนัตตาด้วยถ้าบังคับบัญชาได้ทุกคนไม่มีความทุกข์เลยใช่ไหมคะมีแต่ความสุขอยากได้อะไรก็ได้หมดอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ความจริงธรรมะต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ไม่อิสระเพราะเหตุว่าต้องเป็นไปตามปัจจัยเท่านั้นเกลือเค็มน้ำตาลหวานอย่างอื่นนอกจากน้ำตาลหวานไหมเห็นไหมคะธรรมะสำหรับคิดค่ะมีอะไรที่หวานหวานนอกจากน้ำตาลไหมมีหรือไม่มีเป็นแต่เพียงชื่อนะคะแต่ความจริงก็คือว่าหวานต้องเป็นหวานแล้วแต่เราจะเรียกอะไรอย่างเผ็ดเผ็ดเนี่ยเราก็เรียกว่าพริกหรือว่าพริกไทยก็แล้วแต่จะใช้ชื่อนะคะแต่ลักษณะนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยพระชนธรรมะเนี่ยค่ะเป็นธรรมะจริงๆทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดและก็เป็นอนัตตาด้วยนี่คือการเริ่มต้นนะคะที่จะรู้ความจริงเพราะเหตุว่าทุกคนเกิดแล้วต้องตายยับยั้งได้ไหมคะพระเป็นธรรมะธรรมะต้องเป็นอย่างนี้ธรรมะเกิดแล้วต้องหมดไปไม่มีใครสามารถที่จะให้ธรรมะยั่งยืนได้เลยแต่ก่อนจากโลกนี้ไปและไม่เคยเข้าใจธรรมะเลยอวิชชาเต็มเพิ่มขึ้นทุกวันกับมีโอกาสได้เข้าใจนะคะพอมีความเข้าใจมากขึ้นค่ะกิเลสลดน้อยลงความทุกข์ความเสียใจจะน้อยไหมเพราะรู้ว่าเป็นธรรมดาเพียงมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาทั้งนั้นถ้าสุขเกิดขึ้นนะคะแค่ขณะนั้นใช่ไหมดับแล้วกลับมาอีกหรือเปล่าไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นดีไหมคะแค่หนึ่งขณะถ้าเป็นทุกข์เกิดขึ้นนะคะทุกข์นั้นก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครอยากเป็นทุกข์ค่ะแต่ใครห้ามไม่ให้ทุกข์เกิดได้เจ็บตัว ชนโต๊ะเก้าอี้อะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครทำเลยแต่ว่าเมื่อมีกายรูปร่างอ่อนหรือแข็งตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยและยังมีรูปอีกรูปหนึ่งนะคะไม่ใช่แข็งอย่างโต๊ะไม่ใช่แข็งอย่างดอกไม้แต่เป็นรูปที่กายที่เป็นรูปพิเศษใช้คำว่าปสาทะหมายความว่าสามารถกระทบกับสิ่งที่มากระทบได้เพราะฉะนั้นที่ตัวนี้นะคะกระทบแข็งได้ใช่ไหมคะรู้สึกอะไรเจ็บใช่ไหมเห็นไหมคะใครไปทำให้เจ็บเกิดขึ้นแต่ว่าที่กายมีกายประสาทะซึมซาบอยู่ทั่วตัวแม้แต่ข้างในนะคะปวดท้องอยู่ตั้งข้างในอะอะไรจะไปกระทบแต่สิ่งที่แข็งกระทบกันเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกสุขหรือทุกข์ทางกายบังคับได้ไหมว่าถ้ากระทบกายแล้วไม่ต้องมาสุขมาทุกข์เป็นไปไม่ได้เลยค่ะนี่ก็แสดงความเป็นธรรมะนะคะซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าใจพระธรรมก็คือคนที่ไตร่ตรองละเอียดและมีความเข้าใจอย่างมั่นคงนะคะเป็นสัจญาณว่าธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะมีจริงๆเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยรู้ไหมคะว่าจะจากโลกนี้ไปวันไหนเห็นไหมคะบังคับบัญชาได้ไหมและคนที่จากไปโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยกับคนที่ค่อยๆรู้ความจริงนะคะเมื่อรู้ความจริงแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ให้โทษอะไรเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นคนที่รู้จริงจะไม่ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์จะไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลแต่ว่าจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นโลกนี้จะเป็นสุขขึ้นเพราะธรรมะคือความเข้าใจความจริงถ้าไม่มีการเข้าใจความจริงนะคะไม่มีทางที่ใครจะแก้ปัญหาใดๆได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นโลกจึงเต็มไปด้วยปัญหาซึ่งแก้ไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงแต่ว่าโลกจริงๆอยู่ที่ไหนคะเห็นไหมคะละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกถ้าไม่มีธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นจะมีโลกไหมถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยไม่มีแน่ใช่ไหมคะโลกแต่ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเกิดสิ่งนั้นแหละคือโลกเพราะความหมายของโลกะในภาษาบาลีนะคะคือสิ่งที่เกิดดับสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีไม่มีจริงๆค่ะใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะเห็นเมื่อกี้นี้ดับแล้วได้ยินเมื่อกี้นี้ก็ดับแล้วคิดตามเมื่อกี้นี้ก็ดับแล้วรู้สึกเฉยๆเมื่อกี้นี่ก็ดับละทุกอย่างไม่คงที่ค่ะแต่ไม่มีใครรู้เหมือนสิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรนะคะไปยืนที่ชายฝั่งบอกซิว่าอะไรอยู่ใต้มหาสมุทรบ้างไม่เปิดเผยเลยนะคะเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะจิตกำลังเกิดดับไม่มีเราเห็นเป็นจิตได้ยินเป็นจิตคิดเป็นจิตทุกอย่างเป็นจิตและเจตสิกใครรู้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงเปิดเผยไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยก็หลงคิดว่ามีเรามีโลกมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็มีปัญหาเพราะความอยากได้เมื่อไม่ได้ในทางที่สุจริตก็เป็นทุจริตเบียดเบียนกันต่างๆแล้วก็จากโลกนี้ไปก็สะสมความดีและความชั่วทำให้เมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นก็ต่างคนก็ต่างเป็นอย่างที่เป็นในชาตินี้เพราะฉะนั้นจะเป็นคนในชาตินี้นะคะได้เพียงชาตินี้เท่านั้นเป็นคนนี้ชาตินี้ได้เพียงแค่ก่อนตายพอจากโลกนี้ไปแล้วนะคะจะกลับมาเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชาตินี้จะปรุงแต่งให้คนที่จะเกิดสืบต่อไม่ใช่คนนี้อีกนะคะแต่ก็มาจากคนนี้แหละจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อไม่มีวันหยุดเลยเป็นสังสารวัฏเพราะฉะนั้นจะรู้ได้เลยนะคะว่าการกระทำอย่างนี้วันนี้และรวมทั้งการกระทำก่อนๆในชาติก่อนๆเนี่ยชาติหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ไม่รู้ใช่ไหมคะตายเมื่อไรเกิดเมื่อไรก็รู้เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็รู้แต่เพียงว่าชาติก่อนไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแต่รู้ได้ว่าชาติเนี้ยมาจากชาติก่อนๆโน้นเพ พราะฉะนั้นชาติหน้านะคะจะเป็นอะไรต่อไปไม่ใช่ใครทำให้เลยทั้งสิ้นแต่มีปัจจัยที่สืบต่อมาจากชาตินี้และชาติก่อนรู้ไหมคะชาติก่อนเป็นใคร

0: ชัดนะใช่ไหมเพราะว่าขณะนี้มีความไม่รู้จึงเต็มไปด้วยกุศลและอกุศลหลากหลายทั่วโลกและกุศลและอกุศลที่ได้ทำแล้วนี่แหละจะเป็นปัจจัยให้เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็จะเกิดจิตเจตสิกรูปต่อไปแต่ว่าตามลำดับนะคะอวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเดี๋ยวนี้เป็นกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วสังขารที่กำลังเป็นอกุศลและกุศลเนี่ยเพียงหนึ่งและแต่ว่าจะเป็นกุศลนะคะเป็นปัจจัยให้เกิดดีอกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดไม่ดีเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดในนรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเพราะฉะนั้นเมื่ออวิชชาเดี๋ยวนี้เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารตายจากโลกนี้ไปแล้วก็เกิดวิญญาณวิญญาณก็ทำให้เกิดนามรูปคือเจตสิกและรูปเพราะว่าวิญญาณเป็นจิตแล้วก็ต่อไปก็เหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงชื่อปฏิจจสมุปบาทะแล้วก็นั่งท่องนั่งสวดแต่ไม่รู้ว่าอะไรแต่เดี๋ยวนี้ต่างหากค่ะที่จะต้องรู้ความจริงว่ามีอวิชชาจึงเป็นปัจจัยให้โลกทั้งโลกเนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ตามกิเลสต่างๆอกุศลกุศลนะคะซึ่งเป็นเหตุเมื่อเหตุมีแล้วที่ผลจะไม่มีเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่เลือกผลไม่ได้เพราะเรามีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะกรรมคือการฟังธรรมะขณะนี้แล้วเข้าใจความเข้าใจก็ไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณปฏิสนธิจิตที่ประกอบด้วยปัญญาถ้าเป็นผลของความเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะนะคะก็แล้วแต่ว่ากุศลใดๆให้ทานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดได้ด้วยเหตุนี้นะคะปฏิจจสมุปบาทะไม่ใช่สำหรับท่องค่ะแต่สำหรับเข้าใจเดี๋ยวนี
1: ้จะขออนุญาตให้ได้กล่าวถึงเรื่องใหญ่ความไม่รู้ทางธรรมอวิชชาเชิญครับ
2: อวิชชาคือความไม่รู้สภาพธรรมะที่กำลังมีกำลังปรากฏไม่ว่าจะเย็นไม่ว่าจะแข็งไม่ว่าจะเสียงไม่ว่าจะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทั้งหมดเนี่ยครับเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงดังนั้นนี่ครับสิ่งนั้นที่จะปรากฏตามความเป็นจริงต้องปรากฏแก่ปัญญาไม่ใช่ปรากฏแก่อวิชชาเพราะอวิชชานี่ครับไม่รู้แม้สิ่งนั้นมีแต่ว่าไม่สามารถจะรู้ตามความเป็นจริงยังมีความยึดถือว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นอัตตาเป็นตัวตนดังนั้นนี่ครับความเป็นจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนั้นเมื่อมีการเกิดขึ้นมีการดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจึงแสดงธรรมะทั้งหลายว่าเป็นอนัตตาดังนั้นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงนะครับแสดงความเป็นจริงให้บุคคลที่ฟังพิจารณาไตร่ตรองและเป็นปัญญาของแต่ละบุคคลไม่ใช่ไปบอกให้คนนั้นคนนี้เชื่อหรือว่าเพียงสวดหรือว่าเพียงกล่าวตามเท่านั้นแต่ต้องเป็นเรื่องของความเข้าใจให้ถูกต้องซึ่งเป็นปัญญาเป็นสภาพที่ละอวิชชาได้ครับ
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นเช่นครับ
0: ค่ะก็คงต้องเข้าใจทีละคำนะคะเถระคือมั่นคงพระสันวาทะที่ไม่เปลี่ยนแปลงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามั่นคงนะคะก็คือเถรวาทเพราะอะไรคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงพระฉะนั้นทุกคำเป็นคำจริงเมื่อได้ทรงบัญญัติพระวินัยแล้วนะคะใครคิดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะไม่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทุกอย่างที่พระองค์ได้กระทำเป็นประโยชน์สุขแก่ชาวโลกด้วยพระมหากรุณาเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่ศึกษานะคะก็จะคิดว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปด้วยหรืออย่างที่บอกว่าคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยไม่ทันสมัยแต่เขาหารู้ไม่นะคะว่าสมัยคืออะไรเพราะฉะนั้นคำทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเป็นคำที่เปลี่ยนไม่ได้เลยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณพระวิหารเชตวันสมัย

0: หนึ่งคือขณะหนึ่งใช่ไหมแต่และหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะถ้าไม่มีหนึ่งขณะจะมีสมัยไหมเพราะฉะนั้นใครทันสมัยก็คือผู้ที่สามารถเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้นั่นทันสมัยที่สุดเพราะเหตุว่าสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นดับแล้วไม่ทันจะรู้ความจริงก็ต้องล้าสมัยใช่ไหมคะไม่ทันที่จะเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำทั้งหมดทุกคำเนี่ยค่ะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกต้องตรงที่สุดนะคะใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแม้แต่คำที่ใช้กันเช่นสมัยหรือว่าทันสมัยเดี๋ยวนี้เกิดเห็นดับแล้วทันสมัยไหมคะทันสมัยที่กำลังเห็นไหมที่ดับแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งทุกคนนะคะถ้าได้ศึกษาธรรมะแล้วก็จะรู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่มีคำของใครที่สามารถที่จะกล่าวถึงความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะจึงสามารถที่จะได้สาระจากพระธรรมเช่นพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้ด้วยอะไรลองเป็นคำตอบสิคะถ้าสร้างวัดกันมากๆวัดคืออะไรเป็นที่อยู่ของใครคะใครอยู่วัดชาวบ้านไม่อยู่วัดแน่ใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ได้เข้าใจพระธรรมนะคะสละชีวิตเพื่อที่จะศึกษาพระธรรมและขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นวัดเป็นที่อยู่ของผู้สงบจากชีวิตของคฤหัสถ์ไม่ทำกิจใดๆของคฤหัสถ์อีกต่อไปเพราะว่าพระภิกษุเนี่ยค่ะรู้ว่าชีวิตสั้นจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่าใครเพราะฉะนั้นเวลาที่ยังเหลืออยู่เนี่ยจะพอไหมกับการที่จะได้เข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าพระธรรมไม่ใช่จำกัดเฉพาะภิกษุภิกษุณีนะคะแต่ว่าสำหรับทุกคนอุบาสกอุบาสิกาใครก็ตามที่ฟังธรรมะเห็นคุณคนนั้นจะไม่ละเลยในการที่จะฟังธรรมะแต่ชีวิตที่สะสมมาแต่ละคนก็ต่างกันนะคะจะให้คนที่สะสมมาเป็นคฤหัสถ์จะไปรักษาพระวินัยอย่างบรรพชิตทำทุกอย่างที่เคยทำอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปไม่ได้ผู้นั้นก็รู้ตัวเองค่ะสามารถจะทำอย่างนั้นได้ไหมถ้าไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้นะคะฟังพระธรรมเข้าใจหมดไม่ว่าพระภิกษุหรือคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านฟังแล้วสามารถเข้าใจได้ด้วยเหตุนี้ผู้ที่สะสมอบรมปัญญาขัดเกลากิเลสสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้นะคะก็มีทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์ไม่ใช่จำกัดว่าจะต้องเป็นภิกษุเท่านั้นจึงสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ในครั้งโน้นนะคะท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เป็นคฤหัสถ์เป็นพระโสดาบันหมอชีวกุมารพัทก็เป็นพระโสดาบันวิสาขามิคารมันดาก็เป็นพระโสดาบันก็มีอีกหลายคนนะคะซึ่งได้กล่าวถึงท่านเหล่านั้นเป็นเอตทัคคะผู้ที่เป็นเลิศในแต่ละทางในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์ด้วยเพราะฉะนั้นภิกษุที่ไม่ใช่พระอริยบุคคลก็มีคฤหัสถ์ชาวบ้านที่เป็นพระอริยบุคคลก็มีเพราะฉะนั้นสังฆรัตนะไม่ได้หมายความถึงภิกษุแต่สังฆรัตนะหมายความถึงผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือคฤหัสถ์ก็ตามเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะก็ต้องรู้และก็ถ้าเราเข้าใจผิดเราจะดำรงพระพุทธศาสนาไม่ได้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอยู่ได้ด้วยความเข้าใจเท่านั้นไม่ใช่ด้วยอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสมัยนี้นะคะสร้างวัดกันตลอดไม่จบเลยนะคะสร้างไว้ทำไมเงินเท่าไหร่ถ้าเงินนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างอื่นแก่ประเทศชาติแก่คนยากคนจนชาวไร่ชาวนาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากเงินซึ่งเสียไปโดยการที่สร้างสถานที่แต่ว่าไม่ได้มีความเข้าใจธรรมะเวลานี้นะคะวัดเป็นตลาดนัดหรือเปล่าไม่ใช่อารามะในพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะประทับอยู่ในที่ที่ไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยเพราะเหตุว่าสละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเพราะเห็นโทษนะคะฉันใดผู้ที่เห็นโทษ ของการที่จะครองเพศคฤหัสถ์และสะสมศรัทธาที่จะสามารถประพฤติขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตได้จึงออกบวชดำเนินรอยตามพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระวินัยทุกข้อนะคะที่ได้ทรงบัญญัติแล้วทำให้ภิกษุที่อยู่ร่วมกันเนี่ยอยู่ด้วยความผาสุกเพราะเหตุว่าเป็นความประพฤติที่ดีงามนะคะทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจในพระธรรมวินัยก็จะเป็นโทษอย่างยิ่งเพราะกล่าวว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นก็จะคิดแก้ไขพระธรรมวินัยหารู้ไม่นะคะว่าผู้ที่ทรงบัญญัติเนี่ยเป็นใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะบัญญัติสิกขาบทสำหรับพระภิกษุได้พระองค์ตรัสรู้ถึงความละเอียดยิ่งของกิเลสซึ่งสามารถที่จะทำสิ่งที่ผิดไม่สมควรแก่พระภิกษุเนี่ยมากมายมหาศาลเช่นการรับเงินและทองคฤหัสถ์ต้องใช้ใช่ไหมคะพระภิกษุสละแล้วใช่ไหมเอาเงินไปให้คนที่เขาสละแล้วเลยค่ะลองคิดดูถูกหรือผิดและจริงๆแล้วเนี่ยค่ะชีวิตที่ขัดเกลากิเลสนะคะสามารถจะดำรงอยู่ได้ที่ใช้คำว่าปัจจัยเครื่องอาศัยที่จะทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ก็มีอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอยู่ได้แน่นอนโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญญานะคะท่านอยู่อย่างสบายมากที่ประทับบนเขาคิดชกุฏไม่มีอะไรเลยแม้พระวิหารเชตวันเนี่ยค่ะก็เป็นที่ที่รื่นรมนะคะไม่มีการเผาศพไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเป็นที่ที่ได้สนทนาธรรมนะคะฟังธรรมะขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะในความต่างกันของคฤหัสถ์กับบรรพชิตมิฉะนั้นก็ทำลายพระพุทธศาสนาเพราะว่าไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อความอยู่ผาสุกของภิกษุไม่มีเงินแต่ว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรควันนี้ต้องการอะไรอีกใช่ไหมคะอยู่ได้ไหมถ้าอยู่อย่างผู้มีปัญญามีความผาสุกกว่าที่จะไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนี่นะคะความไม่รู้ซึ่งมากมายมหาศาลเนี่ยจะค่อยๆหมดไปได้ต่อไม่ได้มีความเข้าใจพระธรรมและถ้าได้เข้าใจมากขึ้นแต่ละวันจนกระทั่งสามารถที่จะอยู่อย่างพระภิกษุได้นะคะก็เป็นที่กราบไหว้สรรเสริญของคฤหัสถ์และก็ทนุบำรุงพระภิกษุผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพื่อดำรงรักษาพระพุทธศาสนาแต่ถ้าภิกษุใดนะคะไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นการบวชทำไมถ้าไม่ใช่เพื่อการที่จะเข้าใจธรรมะขัดเกลากิเลสจนกระทั่งสามารถที่จะถึงความเป็นผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมในวันหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าในชาตินี้ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ก็ได้สะสมเหตุปัจจัยที่จะทำให้รู้ได้ในวันหนึ่งทุกคนที่กำลังฟังขณะนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นซึ่งหนทางที่จะเดินไปอีกยาวไกลมากเพราะความลึกซึ้งของธรรมะแต่ว่าถ้าไม่เริ่มเลยก็จะไม่มีวันถึงเพราะฉะนั้นถ้ามีการเริ่มต้นนะคะเท่าที่มีปัจจัยที่จะเป็นไปได้ในแต่ละชีวิตก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกล่าวได้เลยค่ะเป็นประโยชน์สูงสุดเพราะเหตุว่าทรัพย์สินเงินทองจากโลกนี้ไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นะคะแม้แต่ร่างกายที่เราเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะติดตามไปได้เลยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะติดตามไปได้นะคะนอกจากกุศลและอกุศลที่มีอยู่ในจิตสะสมอยู่ในจิตทุกขณะที่เกิดขึ้นก็จะสะสมสืบต่อไป
1: ข้อความในธรรมทายาสูตรพระองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอทั้งหลายอย่าเป็นอามิสทายาทแต่จงเป็นธรรมทายาทดังนั้นอามิสก็คือปัจจัย4ดังนั้นการบวชของพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่มุ่งที่จะแสวงหาปัจจัย4นะครับไม่ว่าจะเป็นจีวรอาหารบิณฑบาตเสนาสนะหรือยารักษาโรคไม่ต้องพูดถึงเรื่องของเงินและทองเลยนะครับเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรแก่ภิกษุทั้งหลายแต่พระองค์ตรัสถึงการที่เป็นภิกษุนะครับหมายถึงการเป็นผู้รับมรดกคือพระธรรม ซึ่งพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงนะครับจะเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งธรรมะอย่างเช่นในโพธิปักขิยธรรมหรือสูงสุดที่จะกล่าวถึงคือโลกุตรธรรมแต่นั้นความเป็นภิกษุนะครับไม่ได้บวชเข้ามาเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นเลยนะครับแต่เพื่อการรู้แจ้งอริยสัจธรรมนะครับถึงความเป็นพระอรหันต์ในที่สุด
2: ที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์วันที่28กันยายนพุทธศักราช2561
1: กราบท่านอาจารย์ครับโลกของความเป็นจริงกับโลกของการที่ยังสำคัญโดยความไม่รู้โดยความยึดถือต่างกันจะต่างยังไงครับท่านอาจารย
0: ์โลกเดี๋ยวนี้มีคนเยอะเลยใช่ไหมคะแต่โลกตามความเป็นจริงไม่มีคนนี้แน่นอนที่สุดนะคะแต่ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้เดี๋ยวนี้ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยมีแน่นอนแต่ว่าการที่จะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นเนี่ยเป็นการยากเพราะว่าสภาพธรรมะนะคะเกิดดับเร็วเหมือนนักเล่นกลนะคะเพราะฉะนั้นทันทีที่เห็นก็เป็นคนโน้นคนนี้ไปเลยแต่จะเป็นคนโน้นคนนี้ได้ยังไงคะในเมื่อต้องมีสิ่งที่เพียงปรากฏเมื่อกระทบตาเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะสิ่งเดียวที่ปรากฏที่กระทบตาเป็นสิ่งอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นกว่าจะฟังนะคะแล้วก็ลบการที่เราไปจำไว้มากมายว่ามีดอกไม้มีโต๊ะมีคนนะคะก็จะถึงวาระที่กว่าปัญญาจะรู้ความจริงซึ่งความจริงนะคะฟังกี่ครั้งเดี๋ยวนี้เหมือนซ้ำเก่าที่เคยฟังมาแล้วแต่ละครั้งเนี่ยมีค่าที่สุดเพราะเหตุว่าถ้าขาดแม้แต่หนึ่งขณะเวลานี้นะคะข้างหน้าก็ไม่ถึงสักขณะเดียวประมาทไม่ได้เลยค่ะว่ามีค่าคือได้ฟังนะคะแม้ว่าเป็นคำเก่าแต่ก็มีสิ่งที่ปรากฏแล้วก็พูดถึงสิ่งที่ปรากฏและคำเดียวกันเหมือนเดิมเนี่ยแต่ว่ากว่าความเข้าใจเนี่ยจะค่อยๆเข้าใจจริงๆนะคะว่าธรรมะต้องตรงมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อลืมตาจะเป็นอื่นไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจะเป็นโต๊ะเป็นดอกไม้เป็นคนเป็นอะไรไม่ได้เลยต้องจริงตั้งแต่คำแรกมั่นคงตั้งแต่คำแรกนะคะและรู้ว่าถ้าฟังอีกก็จะเปลี่ยนคำนี้ได้ยังไงถ้าเปลี่ยนก็คือผิดไม่ตรงเพราะว่าความจริงสามารถที่จะเข้าใจได้แล้วไม่ได้ฟังมานานเท่าไหร
1: ่นานมากครับนับประมาณไม่ได้เพราะ
0: ฉะนั้นฟังก็ฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงใช่ไหมคะและต้องฟังอีกนานเท่าไหร่จากการที่ไม่ได้เคยได้ฟังมานานเท่าไหร่ที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องละนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องเราต้องการอยากจะได้และก็ยังมีเราเพราะถ้ายังมีเราก็ไม่รู้จักธรรมะแต่เมื่อไหร่รู้ว่าไม่มีเราแน่นอนนะคะมีแต่ธรรมะซึ่งรวมเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็หลงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าความเข้าใจทำหน้าที่ค่ะไม่มีตัวเราต่างหากที่จะไปเร่งรัดขวนขวายทำนะคะแต่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่กำลังปรากฏทรงแสดงตามความเป็นจริงที่ได้ทรงตรัสรู้และกว่าจะตรัสรู้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยต้องเกิดแน่นอนแค่นี้ค่ะความจริงแค่นี้เราก็ต้องฟังอีกนานเท่าไหร่เพื่อที่จะไม่ลืมนะคะจนกระทั่งวันนั้นแหละก็รู้ว่ากว่าจะเดินทางมาถึงที่สภาพธรรมะขณะนี้ปรากฏเพราะเกิดแล้วก็ดับด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีการเข้าใจความจริงอย่างนี้นะคะก็จะต้องถูกปิดบังไปเพราะว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากแต่คำใดที่ได้ยินได้ฟังต้องจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงตามที่เป็นจริงที่ตรัสรู้ไม่อย่างนั้นจะมีคำอย่างนี้ได้ยังไงสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยเกิดไม่มีใครไปทำด้วยเห็นไหมคะถ้าเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นสามารถที่จะละคลายไหมคะแค่ปรากฏแล้วก็หมดไปแข็งก็ไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะที่ฟังไว้เพื่อจะได้เข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเท่ากับที่ไม่เคยได้ฟังมาแล้วนานเท่าไหร่ก็จะต้องฟังไปนานเท่านั้นแหละถ้าเราไม่มานั่งตรงนี้นะคะก็มีสิ่งที่ปรากฏถึงตาแล้วเราก็ลืมไปไม่เคยได้ฟังว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาตรงนี้นะคะก็คือว่าเราได้ฟังคำ ซึ่งควรที่จะเข้าใจขึ้นเรื่อยๆเพราะเหตุว่าถ้ามาอยู่ตรงนี้รับรองได้ไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาข้างนอกคุณหมอมีขนมอะไรเยอะไหมคะเห็นไหมคะมีขนมอะไรเยอะไหมแต่ไม่คิดถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาเลยเพราะฉะนั้นเพียงแค่ไม่อยู่ตรงที่ที่มีโอกาสได้ฟังเสียงที่พูดถึงความจริงของสิ่งที่มีนะคะก็เป็นเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องอื่นมานานแล้วแล้วก็จะเป็นเรื่องอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังเนี่ยก็คือว่าเราก็รู้ว่าถ้าเราไม่อยู่ตรงนี้เราก็ฟังเรื่องอื่นละก็อยู่ตรงนี้จะไม่ดีหรือใช่ไหมคะที่ว่าแม้ว่าจะฟังซ้ำก็ซ้ำอย่างนี้แต่ก็จริงอย่างนี้ซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะมีสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับเร็วปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานใครจะไปรู้ได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นนิมิตของสิ่งที่เกิดดับทั้งนั้น
1: ท่านอาจารย์กล่าวถึงนิมิตก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจครับท่านอาจารย์เพราะว่าถ้ากล่าวถึงธรรมะเกิดขึ้นต้องมีธรรมะนั้นแต่ว่าการเกิดดับอย่างรวดเร็วเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ธรรมะทีลักษณะที่เขาเกิดได้แต่ว่าก็จะมีนิมิตของสิ่งนั้นครับท่านอาจารย
0: ์แต่ถ้าเราบอกนะฮะเอาดอกไม้นี่ไปแยกให้ละเอียดยิบเห็นไหมทำไมเราเข้าใจได้มีดอกไม้ที่ไหนกันแตกย่อยละเอียดยิบเพราะมีอากาศธาตุแทรกขั้นนะคะจะเป็นรวมเป็นกลีบเป็นอะไรไม่ได้เลยแต่พอมารวมกันเป็นดอกไม้เพราะฉะนั้นตัวนี้ทั้งตัวก็เหมือนกันนะคะอากาศธาตุแทรกอยู่ละเอียดยิบและมีสมุฏฐานที่ทำให้เกิดขึ้นโดยไม่มีใครไปทำเลยกรรมก็ทำให้ตาเกิดหูเกิดจมูกเกิดลิ้นเกิดกายภาษาทะซึมทราบอยู่ทั่วตัวมองไม่เห็นเลยกระทบเมื่อไหร่ก็เพียงแข็งที่สามารถที่จะรู้ได้แต่ตัวภาษาทะรูปที่สามารถกระทบกับแข็งที่จะทำให้เกิดการรู้สึกนะคะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วก็มีการรู้สิ่งที่ปรากฏทันทีเลยไม่มีใครต้องไปทำเลยสักนิดเดียวไม่มีใครทำทางนั้นแต่ก็มีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างรวดเร็วทุกขณะนะคะเพราะฉะนั้นอาศัยความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนี่แหละที่จะค่อยๆสามารถที่จะทำให้สิ่งที่ลวงอยู่เนี่ยนะคะค่อยๆละความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่เห็นอีกก็ไม่เป็นไรประเดี๋ยวก็มีอีกใช่ไหมคะมีสิ่งโน้นมีสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีใครไปจัดทำขึ้นเลยนี่คือธรรมะทั้งหมดซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะเปิดเผยความจริงซึ่งกำลังเป็นอยู่ได้ให้รู้ว่าถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้นะคะมากมายเห็นที่ไรก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่เห็นดับไปเลยแล้วก็เป็นรูปร่างสันฐานต่างๆด้วยนี่ก็วัดความไม่รู้ได้ว่าไม่รู้ระดับไหนไม่รู้ระดับที่สภาพธรรมะยังไม่ได้ปรากฏเพียงหนึ่งไหนเราให้เป็นหนึ่งสิคุณวิชัยอะไรที่กำลังลืมตาให้ปรากฏเป็นหนึ่งสิมีไหมเป็นไปไม่ได้
1: เป็นไปไม่ได้ครับ
0: แต่นี่คือความจริงว่าไม่มีใครต้องไปทำแต่ความเข้าใจที่ไม่สนใจในรูปร่างนิมิตสันฐานเพราะว่ามีความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นแค่สิ่งที่สามารถปรากฏเมื่อกระทบตาถ้าไม่กระทบตาก็ไม่ปรากฏจะกระทบมากน้อยไม่สำคัญเพราะใครไปทำไม่ได้ใครจะไปทำให้น้อยลงก็ไม่ได้ให้เหลือเพียงนิดเดียวก็ไม่ได้อาศัยความเข้าใจที่เริ่มรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วนะคะทุกอย่างที่อ่อนแข็งเนี่ยมีสิ่งที่กระทบตาได้ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเท่านั้นเองแยกๆออกไปแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยนอกจากสิ่งที่เกิด
1: ก็มีคนหนึ่งเขาก็มาสนทนาด้วยเขาก็ถามว่าการที่พยายามที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นธรรมะนั่นก็เป็นโลภะแต่ก็รู้ว่าถ้าไม่ให้ไปรู้สิ่งนั้นแล้วปัญญาจะเกิดได้ยังไงก็เหมือนกับยังมีความไม่เข้าใจตรงที่ว่าพยายามจะรู้ก็เป็นโลภะและถ้าจะไม่ให้รู้แล้วปัญญาจะเกิดได้ยังไงครับท่านอาจารย
0: ์ขาดความละเอียดนะคะก่อนที่จะพยายามจะหาหนทางไปรู้อย่างนั้นน่ะเขาได้ยินอะไรเขาฟังอะไร
1: ก็ฟังว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตา
0: เห็นไหมคะฟังว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เขาไม่รู้อะไรเลยแล้วเขาไปนั่งพยายาม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะมีการได้ฟังและเข้าใจแค่คำนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ว่าความเป็นตัวตนพยายามเห็นไหมคะนี่คือ ทำยังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสรู้แล้วรู้ว่าสัตว์โลกเต็มไปด้วยความไม่รู้นะคะความติดข้องลึกซึ้งอย่างนี้แต่คำของพระองค์เนี่ยสามารถจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่มั่นคงละเอียดนะคะเพราะเขาได้ยินใช่ไหมเขาจึงเข้าใจว่าขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาทุกคนฟังเข้าใจใช่ค่ะแล้วทำไมความเข้าใจนี้จะไปทำอย่างอื่นเห็นไหมคะโลภะเนียนมากเลยแค่ขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ถูกแล้วจะไปทำอะไรเห็นไหมคะจะไปทำอะไรจะไปทำใหญ่เลยก็ผิดหมดทำไมแทนที่จะเข้าใจขึ้นนะคะมั่นคงขึ้นว่าถ้าไม่มีตาสิ่งนี้ก็ปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งนี้ก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรเป็นอะไรกันแน่ใช่ไหมคะไม่มีเราเลยก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งคือตาเป็นตาตาเป็นสิ่งที่กระทบตาไม่ได้และสิ่งที่กระทบตาก็กระทบอื่นไม่ได้นอกจากกระทบตาอย่างเดียวนี้ใช่ไหมคะและธาตุรู้ก็เกิดขึ้นเห็นเกินกว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ได้ทำไมไม่เข้าใจตรงนี้แค่นี้ให้มั่นคงกลับจะไปทำอะไรไปเพียรทำอะไรเห็นไหมคะแล้วก็ยังถามซะด้วยก็แสดงให้รู้ว่ากว่าจะคิดเองนะฮะแล้วก็ค่อยๆรู้ความละเอียดดิลึกซึ้งตรงไหนลึกซึ้งตรงที่ธรรมะเป็นอย่างนี้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงอย่างนี้ค่ะไม่ได้แสดงอย่างอื่นเลยขณะนี้แค่หลับตาไม่มีแล้วคนอยู่ที่ไหนเรื่องราวทั้งโลกอยู่ที่ไหนโทรทัศน์อยู่ที่ไหนเมื่อเช้านี้มีข่าวอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นทำไมไม่มั่นคงอยู่ตรงที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เข้าใจตรงนี้สิไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ต้องให้มีความเข้าใจชัดเจนว่าสภาพที่มีจริงที่ไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยมีแน่นอนคือแยกให้เห็นความต่างของนามธรรมและรูปธรรมจะไม่เข้าใจได้ยังไงคะแข็งจะรู้อะไรตัวแข็งก็ไม่รู้อะไรกลิ่นก็ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นแข็งกลิ่นพวกนี้ค่ะไม่ใช่สภาพรู้ถ้าเราใช้คำว่าไม่ใช่สภาพรู้นะคะภาษาบาลีใช้คำว่ารูปธรรมแต่ถ้าเราไปพอใจว่าเราไปบอกเด็กคนหนึ่งนะคะให้จำไว้ได้เลยเนี่ยรูปธรรมมีอะไรบ้างเด็กคนนั้นตอบเป๊ะเราพอใจไหมเด็กไม่ได้เข้าใจแต่จำได้แล้วก็รู้ว่าคำนี้หมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยต้องลึกกว่านั้นไม่ใช่เพียงแต่เราตอบได้ว่านี่เป็นรูปธรรมนั่นเป็นนามธรรมนั่นไม่ยากใช่ไหมคะแต่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏทางตามีแน่นอนอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี่ค่ะฟังไปเถอะจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากเป็นสิ่งที่กระทบตาแล้วธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นก็ปรากฏว่ามีจริงๆแต่ถ้าไม่มีการเห็นเลยเนี่ยใครจะไปบอกว่ามีเราจะเชื่อไหมถ้าไม่มีการเห็นเลยแต่ว่าพอมีเห็นแล้วเนี่ยถึงยังไงก็ต้องรู้ละว่าเห็นเนี่ยต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นเพราะฉะนั้นให้มีความเข้าใจมั่นคงนะคะว่าสิ่งที่มีไม่ใช่เราแต่สิ่งนั้นมีเมื่อเกิดขึ้นและการที่จะเกิดได้เนี่ยก็ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นแต่อาศัยกันและกันเป็นปัจจัยปรุงแต่งค่อยๆรู้ความน่าอัศจรรย์ของธรรมะว่าไม่มีใครเลยไปทำอะไรให้โลกนี้เกิดเป็นโลกขึ้นมาได้ให้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งต่างแต่สิ่งที่มีแต่ละหนึ่งเนี่ยอาศัยกันอย่างไรเราก็ค่อยๆอธิบายให้เข้าใจนะคะเราจะอธิบายหรือว่าจะพูดถึงอะไรก็ได้ทั้งนั้นมันนำมาซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องเช่นถ้าจะพูดถึงรูปเวลาเห็นได้อย่างหนึ่งเวลากระทบสัมผัสได้อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรมีจริงก็ต้องให้เขาคิดบ้างใช่ไหมคะ
3: กราบท่านอาจารย์ค่ะหนูต้องไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะรักษาโรคของตัวเองคือรู้เลยค่ะว่าเป็นกรรมเสร็จแล้วหนูก็มาพักที่บ้านน้องสาวคือเขาป่วยมากกว่าหนูอีกถ้าอาจารย์พอจะให้ความกระจ่างกับเขาคือความเข้าใจของน้องก็ยังน้อยอยู่
0: แต่ว่าไม่ใช่ไปบอกให้เชื่อนะคะต้องเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจะไปบอกว่านี่กรรมนั้นเหตุของกรรมเนี่ยฟังไม่ออกหรอกมันชั่วคราวใช่ไหมแต่เมื่อกี้เนี่ยที่ถามคุณตู่ที่คุณตู่บอกว่าเป็นโรคเกิดจากกรรมใช่ไหมคะแล้วถามว่าตอนไหนคือต้องให้ชัดเจนเราจะไปเหมาได้เลยว่านี่เกิดจากกรรมหรือเกิดจากจิตหรือเกิดจากอุตุหรือเกิดจากอาหาร ธรรมะเป็นเรื่องตรงและก็ชัดเพราะฉะนั้นแสดงว่าความเข้าใจของคนพูดเนี่ยแค่ไหนที่บอกว่าเป็นโรคของกรรมเนี่ยหมายความว่ายังไงใช่ไหมคะต้องบอกให้ชัดเจนขณะเจ็บตรงเจ็บนั่นแหละถ้าไม่มีกรรมที่จะทำให้มีกายะประสาทซึมซาบอยู่ทั่วตัวอย่างต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยไม่มีกายะประสาททำยังไงก็ไม่เจ็บใช่ไหมคะแต่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดกรรมทำให้รูปหนึ่งเกิดขึ้นทั่วตัวเป็นรูปที่สามารถกระทบกับรูปเย็นร้อนอ่อนแข็งภายนอกได้แต่หน้าผากแต่นิ้วหรืออะไรก็ตามแต่ใช่ไหมคะตรงไหนที่สามารถที่จะสัมผัสกระทบเกิดความรู้สึกสุขหรือทุกข์นั่นคือได้กระทบกับกายะประสาทะถ้าที่ใดที่ไม่มีกายะประสาทะใครไปทำให้เกิดได้ไหมเนี่ยค่ะเราต้องคิดละใครไปทำให้เกิดได้ไหมหมอทำได้ไหมคนไม่มีตาแล้วหมอไปทำให้เกิดตาได้ไหมไปเอาอะไรมาทำให้เกิดตาตานี่ไม่ใช่ตาขาวตาดำทั้งหมดนะคะเฉพาะส่วนที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กระทบกันได้คือที่กำลังปรากฏให้เห็นใครไปทำได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะทำรูปตาให้เกิดได้เอาส่วนผสมยังไงมาทำก็ได้แต่ให้มีจักขุประสาทะรูปที่มองไม่เห็นเลยอยู่กลางตาที่กำลังกระทบกับสิ่งที่กระทบกันได้คือที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นกระทบเสียงไม่ได้กระทบแข็งอะไรก็ไม่ได้จึงมีการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏที่กระทบตาเพราะฉะนั้นตัวตาจริงๆเนี่ยใครไปทำให้เกิดไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ในการรูปบางรูปเกิดจากกรรมเฉพาะกรรมเท่านั้นที่ทำให้เกิดรูปนั้นรูปบางรูปเกิดจากจิตกรรมก็ทำให้เกิดไม่ได้นอกจากจิตรูปบางรูปก็เกิดจากอุตุความเย็นความร้อนรูปบางรูปก็เกิดจากอาหารที่บริโภคเข้าไปเราต้องศึกษาโดยละเอียดนะคะเพื่อรู้ว่าไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยเป็นเรื่องของธรรมะล้วนๆทั้งหมดที่แสดงไว้ละเอียดยิ่งค่ะก่อนอื่นให้รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะเป็นธรรมะเป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยกับเป็นนามธรรมซึ่งเป็นสภาพรู้ต้องเข้าใจสองอันนี้ชัดเจนก่อนนะคะไม่งั้นเรื่องกรรมก็ฟังไปเรื่อย
1: ๆกราบท่านอาจารย์ครับแล้วความมั่นคงที่จะเรียกว่ามีปัญญาที่รู้เรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยจะค่อยๆละเอียดอย่างไรครับนอกจากการที่พระองค์ตรัสอาจจะเป็นเรื่องราวของบุคคลต่างๆแต่ว่าถึงที่สุดเนี่ยต้องรู้จากตัวธรรมะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ถ้ารู้เรื่องกรรมและผลของกรรมแต่ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราจะเป็นยังไงคะเอาไหมดีไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดนะคะต้องรู้ว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรไม่อย่างก็เรื่องกรรมเรารู้เยอะก็เป็นเราอีกแหละกรรมของเราอีกมีตัวเราอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่มั่นคงคือให้เข้าใจในความเป็นธรรมะแล้วเมื่อนั้นก็จะรู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราจะต้องร้องไห้กันอีกไหมคะเนี่ยค่ะแน่นอนค่ะใครจะไม่ร้องไห้เห็นไหมคะแต่ขณะนั้นใครรู้ว่าเป็นธรรมะต่างหากเพราะฉะนั้นจะร้องไห้หรือจะไม่ร้องไห้หรือจะหัวเราะหรือจะอะไรก็ตามแต่ขอให้มีปัญญารู้ความจริงว่าไม่ใช่เราแต่เป็นลักษณะของธรรมะที่เกิดขึ้นปรากฏนะคะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจนกว่าปัญญาขณะนั้นไม่หวั่นไหวเลยค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้ว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องคือเข้าใจว่าเป็นธรรมะมีจริงๆทำเห็นให้เกิดขึ้นได้ไหมคะกำลังเห็นค่ะนี่ค่ะคือการที่จะค่อยๆรู้ว่าเราแต่ละหนึ่งคนเนี่ยมีความเข้าใจมากน้อยระดับไหนจากการคิดแม้ว่าจะตอบเพราะคิดก็เป็นความเข้าใจระดับหนึ่งหรือว่ายังไม่เข้าใจยังมีความเป็นเรามากมายเพราะฉะนั้นใครทำให้เห็นเกิดได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ค่ะ
0: แน่ใจไหมคะ
4: หนูเคยคิดว่าคือถ้าเราเกิดมาแล้วนาทีแรกสิ่งต่อไปก็คือเราก็จะต้องมุ่งหน้าไปสู่ความตายความพัดพลาดเวลาป่วยขนาดป่วยไม่มากก็รู้สึกทรมานมากอะค่ะเราจะอยู่กับทุกขเวทนาอย่างนี้ยังไงดีอะคะ
0: ค่ะรู้สึกว่าทุกคนมีทุกข์แต่ละรูปแบบนะคะ
4: ค่ะ
0: แต่ว่าคนที่มีทุกข์แล้วเข้าใจธรรมะก็มีและคนมีทุกข์ที่ไม่เข้าใจธรรมะก็มีในระหว่างสองคนเนี่ยคนหนึ่งมีทุกข์เท่ากันเลยแต่เขาเข้าใจธรรมะ คือสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นนะคะเราพูดคำไหนเนี่ยแต่ก่อนนี้เราพูดคำที่เราไม่รู้จักแล้วพูดตามๆกันไปหรือพูดเข้าใจครึ่งครึ่งกลางกลางนะคะไม่เต็มที่แต่ต่อไปนี้ค่ะเราจะรู้ว่านั่นไม่ใช่เข้าใจจริงๆถ้าเข้าใจจริงๆคือคำนั้นเปลี่ยนไม่ได้ความจริงต้องเป็นความจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นจริงมีจริงนะคะเป็นสัจจะเพราะฉะนั้นคำพูดตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นก็เปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันจนกระทั่งไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะพูดยังไงดีพูดอย่างนี้หรือพูดอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าความเข้าใจจริงๆเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปยืมคำใครเข้ามารูปธรรมนามธรรมธรรมะไม่เอาเลยนะคะตั้งต้นใหม่หมดเลยค่ะใครจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาเขาจะเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่เขาฟังมาแทนก็เรื่องของเขาแต่เรื่องของเราคือความเป็นคนตรงที่ต่อไปนี้นะคะพูดคำที่รู้จักเพิ่มขึ้นเข้าใจขึ้นพอได้ยินคำว่าธรรมะไม่ชัดเลยแต่ก่อนนี่ใช่ไหมคะว่าหมายความถึงอะไรแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราพูดภาษาไทยสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยมันมีไหมที่มันมีจริงๆเนี่ยเห็นไหมคะ
4: ค
0: ือธรรมะเนี่ยถ้าเราไปนั่งบอกใครเขาเนี่ยเขาก็จำไปแต่ไม่ใช่ความคิดความเข้าใจของเขาแค่จำคำที่ได้ฟังแต่ถ้าเราไม่ไปให้เขาจำนะคะแต่เริ่มให้เขาคิดตั้งแต่ต้นเนี่ยจะเป็นความเข้าใจของเขาเองมั่นคงขึ้นตั้งแต่ต้นเช่นสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยมันมีหรือเปล่าเห็นไหมคะลองคิดแค่เด็กเป็นการฝึกความคิดในเหตุในผลที่จะต้องเป็นคนตรงนะคะสิ่งที่มีจริงๆหรือเปล่าคำตอบคือ
4: ที่มีจริงก็มีจริง
0: มีจริงนะ
4: คะ
0: ไม่เปลี่ยนนะคะต้องมีสิ่งที่มีจริงใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงไหมคะ
4: มีค่ะ
0: ค่ะอะไร
4: เห็นค่ะ
0: เห็นมีจริงนะคะ
4: มีค่ะ
0: ถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นจะมีเห็นไหม
4: ไม่เห็นค่ะ
0: ไม่มีเห็นใช่ไหมคะแล้วใครไปทำให้เห็นเกิดได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: เนี่ยค่ะคือเริ่มค่อยๆเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะมีจริงนะคะเมื่อเกิดขึ้นมีลักษณะต่างกันหลากหลายแต่ละอย่างได้ยินมีจริงไหมคะ
4: ได้ยินมีจริงค่ะ
0: เห็นกับได้ยินเหมือนกันไหม
4: ไม่เหมือนกันนะคะ
0: เพราะอะไรคะ
4: เพราะว่าเห็นก็คือเห็นจากตาได้ยินจากหู
0: มีสิ่งที่ปรากฏไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างได้ยินเนี่ยต้องมีเสียง
4: มีเสียง
0: ปรากฏใช่ไหมคะถ้าไม่มีเสียงจะมีได้ยินได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นใครไปทำให้ได้ยินเกิดได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: แต่ถ้าเสียงไม่มากระทบหูได้ยินเกิดได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: แต่พอเสียงกระทบหูไม่ให้ได้ยินเกิดได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: เห็นไหมคะไม่มีใครทำเลยนี่คือธรรมะค่ะธรรมะที่เกิดโดยที่ว่าไม่มีใครไปทำไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะมั่นคงว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่เกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยนอกจากอาศัยสิ่งที่เกื้อกูลกันอาศัยกันและกันปรุงแต่งทำให้เกิดขึ้นเช่นถ้าไม่มีตาเห็นก็เกิดไม่ได้ชัดเจนอยู่แล้วแสดงว่าใครเข้าไปทำให้เห็นเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีตาแต่เมื่อมีตาแล้วก็มีสิ่งที่กระทบได้เฉพาะตานะคะกระทบกันก็ทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นเพราะเห็นนี่ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้รู้ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาใช่ไหมคะตาก็ไม่เห็นแต่มีธาตุรู้คือเห็นเนี่ยเราบอกว่าเห็นพระบอกว่าเป็นธาตุรู้ไม่ชินกับคำนี้เลยธาตุคืออะไรรู้คืออะไรธาตุคือสิ่งที่มีจริงแน่นอนแล้วก็ธรรมะก็มีจริงเพราะฉะนั้นธรรมะนั่นแหละเป็นธาตุเพราะเหตุว่ามีลักษณะเฉพาะของตนซึ่งใครเปลี่ยนไม่ได้ทรงไว้ซึ่งลักษณะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าอะไรมีจริงหมายความว่าสิ่งนั้นต้องมีลักษณะปรากฏว่ามีไม่ใช่ไม่มีแล้วเราไปนั่งวาดภาพว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่มีลักษณะปรากฏให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงๆยังได้ยินก็มีจริงๆเสียงก็มีจริงๆแข็งก็มีจริงๆร้อนก็มีจริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะทั้งหมดที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนเปลี่ยนแข็งให้เป็นหวานได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: นั่นคือความหมายของธาตุนะคะความหมายของธรรมะหลากหลายมากแต่ทั้งหมดก็คือว่าทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนไม่มีใครไปทำให้เกิดแต่มีปัจจัยทำให้เกิดแต่ที่คนทั้งโลกก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะที่จะทรงตรัสรู้ก็คือว่าคิดว่าสิ่งที่เกิดน่ะยั่งยืนไม่ดับไปเหมือนเห็นเดี๋ยวนี้ หมือนเห็นตลอดเวลาแต่ทำไมได้ยินได้ยินกระทบตาไม่ได้จะให้มีได้ยินพร้อมกับเห็นไม่ได้ใช่ไหมคะได้ยินต้องกระทบหูเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินปรากฏมีเสียงกับได้ยินไม่ใช่เราใช่ไหมเราทำให้เกิดได้ยินได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะทำให้หูเกิดได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำให้เสียงเกิดได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมารวมอยู่ที่ว่าไม่ว่าใดๆก็ตามที่มีจริงเนี่ยนะคะมีจริงแน่นอนใครไปเปลี่ยนให้ไม่มีก็ไม่ได้แต่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นได้ยินไม่เกิดไม่มีได้ยินเสียงไม่เกิดไม่มีเสียงเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดเนี่ยมีปัจจัยอาศัยกันและกันเกิดซึ่งต่อไปนะคะเราจะรู้ว่าถ้าขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดไม่ได้อย่างตาเนี่ยถ้าไม่มีตาเห็นก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเสียงได้ยินก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมคะชั่วหนึ่งขณะจิตมีเหตุปัจจัยที่อาศัยกันและกันทำให้เกิดขึ้นโดยไม่มีใครไปทำเลยนี่คือความหมายของคำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงที่ใครเปลี่ยนไม่ได้และเมื่อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องอาศัยปัจจัยทำให้เกิดแต่ไม่มีตัวคนตัวใครนอกจากธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่มีจริงเนี่ยอาศัยกันและกันเสียงตั้งใจจะกระทบหูหรือเปล่า
4: ไม่ค่ะ
0: ค่ะเสียงไม่ได้ตั้งใจจะกระทบหูนะคะเพราะเสียงไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มแยกแล้วนะคะสิ่งที่มีเนี่ยเขาต้องต่างกันเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งคือรู้อะไรไม่ได้เลยเกิดมาแข็งจะไปรู้อะไรใครจะตีใครจะทำอะไรแข็งก็ไม่รู้สึกทั้งนั้นไม่รู้ด้วยว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามีธรรมะสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ลักษณะของสิ่งนั้นก็เปลี่ยนไม่ได้คือถ้าไม่ใช่สภาพรู้ก็จะเกิดรู้ไม่ได้ต้องเป็นสภาพไม่รู้แข็งต้องเป็นแข็งเปลี่ยนแข็งไม่ได้เสียงต้องเป็นเสียงเปลี่ยนเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งเยอะไหมคะทั้งวันทั้งวันเนี่ยเป็นธรรมะหมดเลยเมื่อมีจริงใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่เราไม่รู้คือธรรมะที่เกิดนั่นแหละดับแต่พอฟังแล้วเริ่มรู้ว่าธาตุรู้เกิดขึ้นนะฮะที่เราใช้คำว่าธาตุรู้เนี่ยคนไทยใช้คำว่าจิตหรือวิญญาณก็ได้แต่ถ้าถามเขาว่าจิตคืออะไรเขาตอบไม่ได้แต่รู้ว่ามีใช่ไหมคะและบางทีก็เข้าใจว่าวิญญาณก็ออกจากร่างไปเป็นผีได้เป็นอะไรอย่างนั้นแต่ความจริงนะคะวิญญาณหรือจิตหรือมโนหรือมนัสหัตถยะอะไรก็ตามแต่หมายความถึงธรรมะที่เกิดแล้วรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นธรรมะก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งเกิดแต่ไม่รู้อะไรเป็นแข็งเป็นอ่อนเป็นหวานเป็นเค็มอีกอย่างหนึ่งเกิดละไม่รู้ไม่ได้ค่ะต้องรู้เกิดขึ้นรู้แต่ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะถ้ามีแข็งก็เป็นรูปธรรมไม่ใช่ธาตุรู้ถ้าเป็นเสียงก็ไม่ใช่ธาตุรู้ก็ต้องเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะก็ต่างกันเป็นสองอย่างใช่ไหมคะธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่รู้อีกอย่างหนึ่งก็มีแต่ไม่ใช่ไม่รู้ต้องรู้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีแต่ต้องรู้เนี่ยนะคะใช้คำว่านามธรรมนามธรรมยังต่างกันเป็นสองอย่าง
4: สภาพรู้ธาตุรู้ก็คือจิตใช่ไหมคะ
0: เราใช้คำว่าจิตก็ได้ไม่เรียกได้ไหมคะกำลังเห็นเนี่ยไม่บอกว่าเห็นได้ไหมไม่พูดว่าเห็นก็ยังเห็นใช่ไหมเปลี่ยนเห็นไม่ได้ใช่ไหม
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งใครเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นไม่ได้ค่ะแล้วก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเห็นเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ได้ยินเดี๋ยวนี้คิดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คิดเมื่อกี้นี้แต่ละหนึ่งนะคะ
4: หมายถึงว่าเกิดแล้วดับไปแล้วก็ถ้าเกิดอีกก็คือเกิดดับเกิดดับ
0: อันใหม่หมดเลย
4: ทั้งวัน
0: ค่ะทั้งชาติ
4: ทั้งชาติจนกว่าจะตาย
0: ทั้งสังสารวัฏตายแล้วก็ยังเกิดอีกค่ะเพราะมีเหตุที่จะให้เกิดเพราะฉะนั้นใครจะไปทำอะไรกับธรรมะได้ไหมเพราะไม่มีใครมีแต่ธรรมะต้องมีความมั่นคงอย่างนี้นะคะเพื่อปัญญาจะได้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นต้องเริ่มต้นอย่างมั่นคงว่าสิ่งที่มีแน่และใครก็ไปทำให้เกิดไม่ได้เลยแต่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเปลี่ยนก็ไม่ได้เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับ
3: เรียนอาจารย์ค่ะคือความเข้าใจเริ่มมีแต่ด้วยลักษณะของสภาพธรรมะเกิดดับรวดเร็วมากมันยังไม่ทันอะไรคือเขาก็ดับแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราจะไปเร่งรัดค่ะให้เข้าใจโน่นให้เข้าใจนี่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ที่เริ่มเข้าใจนี้ต้องมั่นคงที่ไม่เปลี่ยนถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงไม่เปลี่ยนนั่นแหละจะทำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นได้ไม่สับสนแต่ถ้ายังไม่มั่นคงก็สับสนพอมีคำใหม่มาก็สับสนแต่นี่ให้มีความเข้าใจว่าไม่มีเราแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยมีจริงๆแต่สิ่งที่มีจริงนั้นไม่มีใครสามารถทำให้เกิดได้เกิดขึ้นเองตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปด้วยแต่ไม่มีใครรู้จนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้และให้รู้ความจริงว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แค่นี้ไม่ต้องไปนั่งคิดว่าเร็วแค่ไหนตกลงไม่มีเราใช่ไหม
4: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีนะ
4: ค่ะ
0: แล้วมีอะไร
4: มีแต่ธรรมะ
0: มีแต่ธรรมะถ้าไม่เกิดจะมีธรรมะไหม
4: ไม่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นขณะนี้สิ่งที่เกิดแล้วปรากฏนะคะปรากฏว่าเกิดแล้วไม่มีใครไปทำไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาคุณตู่เห็นแข็งไหม
3: ไม่เห็นค่ะท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่กระทบแข็งเห็นแข็งไหม
3: ไม่เห็นค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่บอกว่าไม่เห็นมีอะไรกระทบเพราะไม่เห็นสิ่งที่กระทบอย่างเราบอกว่าเห็นโต๊ะในขณะนั้นเนี่ยไม่มีแข็งปรากฏเลยแต่เวลากระทบแข็งสีสันต่างๆไม่ปรากฏและเวลาเจ็บอะไรปรากฏ
3: เจ็บปรากฏค
0: ่ะแข็งที่กระทบปรากฏไหม
3: ไม่ปรากฏค่ะ
0: กายประสาทปรากฏไหม
3: ไม่ปรากฏค่ะ
0: เพราะฉะนั้นปรากฏทีละหนึ่งแต่ให้รู้ว่าตรงนั้นแหละมีอะไรใช่ไหมคะอย่างเดี๋ยวนี้เห็นเนี่ยก็ต้องยังมีตาเกิดยังไม่ดับถ้าดับแล้วก็จะมาทำให้สิ่งนี้มากระทบไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างนี้ละเอียดมากนะคะแต่ว่าทุกอย่างสามารถที่จะเข้าใจในหนึ่งลักษณะที่ปรากฏและจะรู้ตามความเป็นจริงว่านะคะขณะนั้นน่ะอะไรตรงตามที่ได้ฟังพระเชนธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งค่ะที่จะรู้ว่าไม่มีเรานะคะต้องเป็นความเข้าใจที่ถึงการที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นจึงสามารถที่จะละความเป็นเราได้มิฉะนั้นสงสัยใช่ไหมคะเนี่ยสงสัยมีจริงไหม
3: มีจริงค่ะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นธรรมะค่ะ
0: ถ้าไม่เข้าใจนะคะก็สงสัยต่อไปใช่ไหมคะไม่จบเดี๋ยวสงสัยเรื่องนี้คิดอยู่นั่นแหละมันเป็นยังไงเนี่ยมันไม่เห็นมีอะไรมากระทบสักอย่างใช่ไหมคะแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าสิ่งที่กระทบไม่เห็นค่ะยังไงก็ไม่เห็นเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นต้องมีเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวกระทบอย่างลมพัดนี่ทำไมเราบอกได้ว่าลมพัดมีอะไรที่ไหวกระทบใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมเห็นลม
3: ไม่เห็นค่ะ
0: ไม่เห็นแต่ต้องมีพระเชนธรรมะก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแล้วก็ละเอียดนะคะแต่ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราก่อนอื่นนะคะแล้วถึงสามารถจะเข้าใจภาวะที่ไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้มีสภาพรู้ไหม
4: มีค่ะ
0: ค่ะถูกต้องนะคะหมายความเรายืนยันด้วยขณะนี้ที่มีสภาพรู้ถูกต้องไหมคะคิดรู้ใช่ไหมคะรู้เรื่องที่กำลังคิดเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเข้าใจขึ้นอีกว่าสภาพรู้คือรู้อย่างหนึ่งอย่างใดอะไรก็ได้อย่างเสียงปรากฏอย่างเงี้ยต้องมีขณะนั้นสภาพที่เราใช้ภาษาไทยว่าได้ยินแต่ถามว่าได้ยินเป็นยังไงก็คือรู้ว่าเสียงขณะนั้นเป็นเสียงอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นใช่ไหมคะเหมือนกับเห็นอะไรก็เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนั่นคือเห็นเพราะฉะนั้นเป็นสภาพรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นปรากฏอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้สันฐานอย่างนี้พอถึงเสียงใช่ไหมคะก็รู้ว่าเนี่ยเสียงเนี่ยไม่ใช่เสียงอื่นเห็นไหมคะขณะที่ได้ยินคือรู้เฉพาะเสียงนั้นรู้ในความเป็นเสียงนั้นซึ่งไม่เป็นเสียงอื่นกระทบสิ่งที่แข็งปรากฏใช่ไหมคะอย่างอื่นไม่ได้ปรากฏแข็งปรากฏเพราะมีสภาพที่รู้แข็งตรงนั้นถ้าไม่รู้แข็งปรากฏไม่ได้แต่ที่แข็งปรากฏเนี่ยอยู่ดีๆปรากฏเองไม่ได้แต่มีธาตุที่กำลังรู้แข็งจึงปรากฏได้ เพราะฉะนั้นสภาพรู้มีแน่นอนเพิ่มเติมอีกได้ไหมคะสภาพรู้
4: อย่างเช่นเราอาบน้ำร้อนก็รู้ว่าร้อนเนี่ยค่ะ
0: รู้ว่าร้อนใช่ไหมคะร้อนรู้ว่าร้อนไหมตัวร้อน
4: ตัวร้อนไม่รู้ค่ะ
0: ต้องมั่นคงค่ะ
4: ค่ะ
0: ร้อนเป็นร้อนอย่างเดียวร้อนจะรู้ร้อนไม่ได
4: ้ค่ะ
0: สภาพรู้ร้อนมีขณะที่ร้อนปรากฏไม่ได้รู้อย่างอื่นรู้ตรงร้อนนั่นแหละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพรู้ไม่มีรูปร่างสีขาวสีเขียวอะไรไม่มีแต่เกิดขึ้นและรู้สิ่งที่กำลังปรากฏพอร้อนปรากฏหมายความว่ามีสภาพที่กำลังรู้ลักษณะที่ร้อนถ้าไม่มีสภาพรู้ลักษณะที่ร้อนอย่างเดี๋ยวนี้นะคะร้อนก็ไม่ปรากฏเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาพรู้เกิดขึ้นนะคะต้องรู้เพราะฉะนั้นขณะที่เย็นปรากฏมีสภาพรู้ไหมคะ
4: มีค่ะ
0: สภาพรู้รู้อะไร
4: รู้เย็นค่ะ
0: รู้เย็นเฉพาะที่ปรากฏด้วย
4: ค่ะ
0: ไม่ใช่เย็นที่อื่น
4: ค่ะ
0: พอจะแยกได้นะคะตลอดชีวิตมีแต่นามธรรมและรูปธรรมคือมีสภาพรู้กับมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นเราเรียกสภาพรู้ในชื่อภาษาบาลีว่าจิตตะบางครั้งก็ใช้คำว่าวิญญาณะรู้ทางไหนรู้ทางตาก็เป็นจักขุวิญญาณะแยกออกไปเป็นธาตุรู้แต่ละประเภทจึงทำให้มีจิตเนี่ยหลากหลายมากโดยสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันที่ปรุงแต่งทำให้สภาพนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งค่อยๆละเอียดขึ้นนะคะแต่ต้องมีความเข้าใจว่าธรรมะมีจริงแต่ต่างกันเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งเป็นรูปธรรมอีกอย่างหนึ่งเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นนามธรรมวันนี้นะคะที่ปรากฏคือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกใหญ่ๆเลยรู้แจ้งเลยแต่ยังมีนามธรรมอื่นใช่ไหมคะโกรธรูปโกรธได้ไหมรูปโกรธไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโกรธขณะนั้นเป็นสภาพที่หยาบกระด้างพอโกรธเนี่ยขณะนั้นไม่ปกติเลยนะคะหยาบกระด้างและความรู้สึกเป็นยังไงไม่สบายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลักษณะที่หยาบกระด้างโกรธกับลักษณะที่รู้สึกไม่สบายเนี่ยเป็นคนละลักษณะเพราะฉะนั้นนามธรรมเนี่ยจะมีต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือนามธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นเป็นจิตและนามธรรมอื่นๆนะคะนอกจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นวันนี้จิตทั้งวันใช่ไหมที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เราได้ยินก็เป็นจิตคิดก็เป็นจิตแล้วก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแสดงเห็นว่านะคะจิตเกิดตามลำพังไม่ได้ค่ะเราค่อยๆเข้าใจอะไรเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งขณะหลากหลายมากเพราะนามธรรมอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งต้องเกิดกับจิตเท่านั้นจะเกิดกับสภาพธรรมะอื่นไม่ได้เกิดกับจิตเจตสิกเกิดกับจิตเจตสิกแต่และเจตสิกทั้งหมดเกิดกับจิตนะคะเพราะฉะนั้นจิตเกิดโดยไม่มีเจตสิกได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ทั้งสองอย่างนะคะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ไม่แยกกันเลยรู้สิ่งเดียวกันด้วยเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแต่ต่างหน้าที่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเฉพาะสิ่งที่ถูกรู้ตอนนี้เราเรียกชื่อใหม่ก็ได้ไม่เรียกสิ่งที่ถูกรู้นะคะใช้คำว่าอารมณ์ในภาษาไทยแต่ภาษาบาลีเป็นอารัมมณะออกเสียงอารัมมณะแต่ภาษาไทยก็ตัดสั้นเป็นอารมณ์ถ้ามีจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์ไม่ว่าจิตรู้อะไรก็ตามค่ะสิ่งที่ถูกจิตรู้ทั้งหมดนะคะเฉพาะสิ่งนั้นเท่านั้นที่ถูกรู้เป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพรู้ถ้าบอกว่าจิตได้ยินนะคะได้ยินอะไรสิ่งนั้นถูกจิตรู้จิตได้ยินรู้อะไรคะ
4: เสียง
0: ค่ะจิตได้ยินเสียงหมายความว่าจิตรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏเสียงเป็นอารมณ์ของจิตได้ยินแข็งถ้าไม่กระทบแข็งจะปรากฏไหม
4: ถ้าไม่กระทบแข็งไม่ปรากฏค่ะ
0: เวลาแข็งปรากฏมีสภาพรู้แข็งใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอะไรเป็นจิต
4: คือรู้แข็งใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นรู้แข็งเป็นจิต ใช้คำว่ารู้แข็งภาษาไทยภาษาบาลีพูดว่ารู้แข็งไม่มีใครรู้จักก็ต้องบอกว่าจิตรู้แข็งแข็งเป็นจิตหรือเปล่า
4: แข็งไม่ใช่จิตนะคะต้องรู้แข็งถึงจะเป็นจิต
0: ค่ะจิตรู้แข็งเพราะฉะนั้นสภาพรู้แข็งอ่ะตัวรู้แข็งไหม
4: ตัวรู้ไม่แข็ง
0: ค่ะรู้เท่านั้นเกิดมารู
4: ้อ๋อค่ะ
0: และขณะนั้นรู้อะไร
4: รู้แข็งรู้เป็นจิตนะคะ
0: ค่ะขณะที่รู้แข็งรู้อื่นไม่ได
4: ้รู้อื่นไม่ได
0: ้สภาพรู้นั้นรู้แข็งอย่างเดียวถ้าไม่มีสภาพรู้แข็งแข็งไม่ปรากฏที่ปรากฏเพราะมีสภาพที่กำลังรู้แข็งแข็งจึงปรากฏเพราะฉะนั้นแข็งเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้ใช่ไหมขณะที่แข็งปรากฏภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณ์หรืออารมณะเพราะฉะนั้นแข็งก็เป็นอารมณ์ของจิตรู้แข็ง
4: ค่ะ
0: เสียงเป็นอารมณ์ของจิตรู้เสียง
4: ค่ะ
0: จิตรู้อะไรสิ่งนั้นก็ใช้คำว่าอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะที่กำลังปรากฏเพื่อไม่ลืมค่ะที่เราพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกก็เพราะเหตุว่าทั้งที่เดี๋ยวนี้มีก็รู้ยากใช่ไหมคะและไม่ใช่ให้ไปจำคำไม่มีประโยชน์เลยค่ะแต่ต้องค่อยๆเข้าใจทั้งที่ค่อยๆเข้าใจเนี่ยค่ะก็ยังไม่ประจักษ์แจ้งประจักษ์เมื่อไหร่แข็งกำลังปรากฏรู้แข็งตรงไหนตรงที่แข็งปรากฏแล้วก็จะเข้าใจว่าแข็งเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีแข็งและปัญญาต่อไปก็สามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับของแข็ง
5: ของความไม่รู้โทษภัยที่แท้จริงของโลภะโทสะโมหะมาจากความไม่รู้และยึดถือว่าเป็นเราดังนั้นการจะละโลภะโทสะโมหะก็ต้องด้วยการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเจริญปัญญาตามหนทางที่ทรงแสดงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.15 ธันวาคม 2562

0: อกุศลธรรมทั้ง3ประการนี้มีโทษอย่างไรครับอาจารย์จึงกล่าวถึงโลภะโทสะโมหะอยู่มากมายในพระไตรปิฎกครับ
1: ง่ายๆธรรมดาก็โทษก็คือไม่ดีไม่ดีทั้งหมดเมื่อไหร่นั่นก็คือโลภะโทสะโมหะเรียกแต่ชื่อไม่พอนะคะแต่ต้องรู้ตัวจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นอยากจะรู้โทษของโลภะก็ยังเป็นเราโทสะเกิดขึ้นเขาโทสะเราโทสะก็ยังเป็นเราเป็นเขาแต่ว่าตามความจริงก็คือว่าเป็นสภาพที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปนานแสนนานมาแล้วก็ไม่รู้อย่างนี้สักทีจนกว่าจะได้ฟังนะคะในความไม่ใช่เราเพราะว่าถึงเราจะเห็นโทษสักเท่าไหร่ก็ตามก็ยังเป็นเรานั่นแหละที่เห็นโทษแต่ถ้ารู้ว่าตามความเป็นจริงโทษจริงๆคือไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นฟังแล้วนะคะต้องพิจารณาไตรตรองเพื่อเป็นความเข้าใจถูกของใคร
0: ของแต่ละบุคคลเอง
1: ของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าต้องไปพึ่งคนนั้นบอกเราว่าอย่างนี้หรือว่าให้เราทำอย่างนี้แต่ว่าไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ละเอียดจริงๆนะคะจะละอะไรก็ต้องรู้จักสิ่งนั้นจริงละได้ไม่รู้จักสิ่งนั้นเลยแล้วบอกว่าละให้ไปละจะละได้ยังไงคะในเมื่อไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นต้องละเอียดมากค่ะต้องรู้ต้องเข้าใจจริงๆว่าโลภะเป็นเราหรือเปล่าทุกคำของสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนำไปสู่ความไม่ใช่เราคืออนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าคำสอนใดก็ตามนะคะที่ทำให้มีความคิดเป็นเราอยู่ตลอดเวลาก็คือนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์ก็ตรัสว่าละโลภะโทสะโมหะหรือจะใช้คำว่าราคะก็ตามแต่นะคะราคะโทสะโมหะแต่พระองค์ไม่ได้ตรัสว่าใครใช่ไหมคะละไม่ใช่เราโลภะไม่ใช่เราโทสะไม่ใช่เราโมหะไม่ใช่เราต้องเป็นความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงก่อนว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นและโดยเฉพาะนะคะขณะนี้ก็คือว่าเกิดแล้วไม่ต้องมีใครไปทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่หลงทางนะคะก็คือหลงไปทำละแต่ว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าแม้แต่ละก็ไม่รู้โลภะก็ไม่รู้โทสะก็ไม่รู้โมหะก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นคำที่กล่าวให้ไม่รู้แต่ก็ยังไปทำด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็ต่อเมื่อฟังคำของพระองค์แล้วพิจารณาไตรตรอง

0: ซึ่งเมื่อทรงตรัสรู้แล้วจึงได้ประกาศความจริงของธรรมะให้แต่ละคนเนี่ยค่ะได้ไตร่ตรองได้พิจารณาเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดในสังสารวัฏถูกปกปิดไว้ให้ไม่รู้มาค่อยๆรู้ขึ้นค่อยๆเปิดให้เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะแท้ที่จริงแล้วเป็นอะไรพระเจ้าก็เป็นผู้ที่ฟังพระธรรมด้วยความเคารพคือด้วยความเข้าใจจริงๆไม่ใช่เชื่อใครบอกก็เชื่อใครบอกให้ทำก็ทำแล้วก็อ้างคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าใจเลยอาจจะอ้างว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้ละโลภะโทสะโมหะแล้วอะไรล่ะคะที่จะละถ้าไม่ใช่คำที่พระองค์ได้ประกาศไว้45พรรษาแต่ละคำเลยค่ะเพื่อให้เข้าใจพระเจ้าก็เป็นมรดกที่ล้ำค่าไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวแต่ชาติต่อๆไปนะคะก็จะมีสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่เกิดมาแล้วลองคิดดูนะคะทุกวันนะคะเกิดมาแล้ววุ่นวายเดือดร้อนแล้วก็ตายเกิดมาทำไมคะมาวุ่นวายมาเดือดร้อนแล้วก็ตายเป็นชาติชาติไปนี่แสดงถึงความไม่รู้อย่างยิ่งค่ะว่ายังจะหลงเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปหรือว่าการที่จะสามารถละสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้โดยไม่มีใครทำแต่มีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเนี่ยจะละได้อย่างไรสุดวิสัยเลยค่ะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงทีละน้อยว่าละอะไรกำลังเห็นเนี่ยละอะไรหรือไม่ต้องละได้ไหมเห็นไหมคะไม่ใช่ง่ายๆถ้าไม่ละการเห็นว่าเป็นเราก็ต้องมีปัจจัยเหมือนเดี๋ยวนี้เลยเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะก็ทำให้เห็นไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆ
1: ความไม่รู้และรวมทั้งกิเลสอกุศลที่อาศัยความไม่รู้เนี่ยเป็นโทษเป็นภัยอย่างไรเพราะว่าโทษภัยนี้มองไม่เห็น
0: แค่ความไม่รู้นะโทษหรือเปล่าไม่ต้องไปไกลถึงไหนเหมือนคนตาบอดมีทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เห็นจะแตะต้องรูปคลำยังไงทำอะไรทุกอย่างแต่ไม่เห็นก็เหมือนกับการที่ไม่มีความเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะอยู่ไปในสังสารวัฏก็ไม่เห็นตามความเป็นจริงโทษไหมกำลังตาบอดหรือเปล่าตาบอดมานานหรือยังไม่เห็นใช่ไหมคะว่าเป็นโทษก็สนุกดีเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ทำอย่างนั้นเดี๋ยวก็ทำนี้วุ่นวายแล้วก็ตายไปแล้วเกิดมาวุ่นวายทำไมวุ่นวายด้วยโลภะวุ่นวายด้วยโทสะวุ่นวายเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเลยนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้พ้นไปจากสังสารวัฏแต่กว่าจะพ้นได้เพราะอยู่มาแสนนานประมาณไม่ได้เลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์คะที่ผ่านไปแล้วก็ยังคงมืดไม่รู้จักไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีทุกชาติเกิดมาก็ต้องมีแน่แล้วก็จากไปแต่ไม่ได้มีผู้ที่ตรัสรู้แล้วนะคะมีผู้ที่บำเพ็ญบารมีตามที่ได้ฟังจนกระทั่งท่านเหล่านั้นเนี่ยค่ะสามารถที่จะดับกิเลสตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแล้วมากมายแต่คนตาบอดอื่นๆก็ยังตาบอดต่อไปจนกว่าจะเห็นโทษจริงๆของความไม่รู้แล้วก็รู้ว่าการที่จะพ้นจากความตาบอดเนี่ยไม่ใช่ใครมาทำให้ได้เลยนะคะแต่อาศัยยาคือธรรมะคือคำจากนายแพทย์ที่สามารถที่จะรักษาตาได้พระองค์เดียวคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นตาบอดไม่ใช่เพิ่งบอดนะคะบอดมันนานละแล้วกว่าจะรักษาให้เป็นปกติได้เนี่ยจะอีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆค่ะว่าความไม่รู้มีตราบใดไม่สามารถที่จะใช้คำว่าละใช่ไหมคะละโลภะละโทสะละโมหะได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์จริงๆและมีความมั่นคงในการที่จะรู้หนทางซึ่งไม่ง่ายเพราะเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตรัสว่าธรรมะลึกซึ้งยากที่จะเห็นได้คนธรรมดากล่าวก็อย่างหนึ่งใช่ไหมคะเพราะเขาไม่มีปัญญาแต่นี่ผู้มีปัญญาระดับที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งพระองค์ทรงพระมหากรุณาให้คนอื่นได้ฟังได้เข้าใจได้ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของแต่ละคนจนสามารถที่จะเข้าใจความหมายของละโลภะละโทสะละโมหะเพราะฉะนั้นฟังไปใช่ไหมคะจะเป็นพระโสดาบันไหมคะจะเป็นไหมฟังไปแล้วอยากเป็นไหมพยายามเป็นไหมไปสำนักปฏิบัติเป็นไหมไปทำอะไรก็ไม่รู้แล้วจะเป็นไหมเห็นไหมคะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องเดียวกันที่จะ

้องใครก็ช่วยไม่ได้ใครช่วยใครไม่ได้เลยแต่ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับผู้ที่เคารพพระองค์จริงๆจึงฟังไม่ฟังคำของคนอื่นทั้งสิ้นเพราะคำของคนอื่นไม่ได้ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีลึกซึ้งแค่ไหนคะกำลังเกิดดับทุกอย่างแตกสลายโลกแตกดับทุกขณะไม่มีอะไรเลยก็ยังไม่ได้ปรากฏแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็กำลังเห็นซึ่งเห็นก็เกิดเพราะฉะนั้นเห็นก็ดับก็สามารถที่จะรู้ได้แต่ต้องเป็นผู้ที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ความจริงนี้โดยทรงแสดงหนทางที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาคือบารมีทั้งหลาย

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1049ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่20มีนาคมพุทธศักราช2559
2: ถ้าศึกษาสรีระก็คือหนึ่งในสรีระก็ได้แก่จักขุประสาทรูปซึ่งเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้สำคัญมากนะคะเป็นจักขุนสี่เป็นใหญ่จริงๆเพราะเหตุว่าโลกของสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมากมายเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่สามารถกระทบตาจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆหลากหลายจนกระทั่งจำได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นเป็นคนเป็นแมวเป็นนกเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ทั้งหมดก็มาจากสีสันวรรณะต่างๆที่ปรากฏให้รู้ได้ทางตาในขณะนี้นะคะนำมาซึ่งความติดข้องและความไม่รู้เพราะเหตุว่าไม่มีการที่สามารถที่จะเข้าใจถูกเลยว่าขณะนี้ค่ะที่กำลังเห็นเนี่ยไม่ใช่เราและเห็นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีรูปหนึ่งซึ่งสำคัญมากที่กลางตาที่กำลังกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏแค่นี้พอที่จะละคลายความเป็นเราหรือความเป็นตัวตนไหมคะไม่มีเราแต่รูปเนี่ยละเอียดมากแม้เพียงรูปหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสรีระรูปนี้เกิดขึ้นเพราะกรรมมองไม่เห็นเลยค่ะจักขุประสาทรูปไม่มีใครมองเห็นเพราะว่าสิ่งเดียวที่สามารถที่จะปรากฏให้เห็นได้ก็คือสิ่งที่ปรากฏทุกขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นจิตเห็นอะไรก็เห็นได้เฉพาะสิ่งที่สามารถกระทบตาแล้วก็ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองด้วยเหตุนี้นะคะกว่าจะรู้ความจริงและกว่าจะละก็ต้องในขณะที่กำลังเห็นไม่มีใครไปรู้จักขุนศีหรือจักขุประสาทะแต่ขณะนี้เองเห็นมีเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นมนินศีนะคะสามารถที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏแจ่มแจ้งในลักษณะนั้นๆเช่นเขียวเหลืองส้มไม่ว่าจะผสมกันเป็นส่วนสัตว์ที่หนามากนะคะหรือเข้มมากหรือจางมากก็ปรากฏให้รู้ได้ในขณะนี้ที่กำลังปรากฏทั้งหมดที่ทรงแสดงก็เพื่อให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราแล้วก็ไม่มีของเรานานไหมคะกว่าจะเข้าใจจริงๆไม่ใช่แค่ฟังเข้าใจเพราะฉะนั้นก็เข้าใจอีกเข้าใจอีกจนกว่าความเข้าใจนั้นจะมั่นคงว่าไม่ใช่เราในขณะที่กำลังเห็นในขณะนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ปัญญาจะต้องอบรมเจริญนะคะจนกระทั่งสามารถรู้ความจริงประจักษ์แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟังเห็นไหมคะตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นคนที่ตรงว่าขณะนี้กำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงประโยชน์คืออะไรเพื่อสะสมจากการที่ฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นไม่ฉะนั้นไม่มีการที่สามารถที่จะละคลายการยึดถือสิ่งที่กำลังปรากฏสักอย่างเดียวว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะหลากหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะโสตประสาทะก็นัยยะเดียวกันใช่ไหมคะกำลังได้ยินขณะนี้หรือถึงแม้ขณะที่กำลังคิดนึกก็ไม่ใช่เราแต่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยหลากหลายต่างกันมากนะคะฟังให้เข้าใจว่าแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะจนมั่นคงขึ้น
3: มีข้อความต่อมานะคะด้วยจักขุประสาทะอันเป็นเหตุถ้าจักขุประสาทะของสัตว์ยังไม่พึงแตกทำลายไปที่นั้นเขาก็พึงเห็นรูปที่มาสู่ครองด้วยจักขุนั้นหรือเห็นแล้วซึ่งรูปอดีตด้วยจักขุอดีตเห็นรูปปัจจุบันด้วยจักขุปัจจุบันหรือจะเห็นรูปอนาคตด้วยจักขุที่เป็นอนาคตนะคะถ้าอาจารย์ข้อสามข้อความนี้นะคะท่านอธิบายให้เข้าใจอะไรคะท่านอาจารย์
2: ค่ะอันนี้ก็ชัดเจนนะคะถ้าไม่มีจักขุประสาทะไม่มีการเห็นเพราะฉะนั้นเห็นในอดีต ก็เพราะเหตุว่ามีจักขุประสาทะซึ่งเกิดแล้วดับในอดีตแสดงเห็นว่าขณะใดก็ตามที่จักขุประสาทะเกิดแล้วยังไม่ดับเท่านั้นที่สามารถจะทำให้รูปที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะกระทบกับจักขุประสาทะเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้นี่ค่ะพูดอย่างนี้ก็เพื่อให้เข้าใจเห็นเดี๋ยวนี้ว่าต้องอาศัยจักขุประสาทะซึ่งเกิดแล้วยังไม่ดับถ้าดับไปแล้วก็ไม่สามารถจะทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นได้แม้สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะที่ปรากฏจริงๆไม่ใช่ขณะที่สืบต่อจนปรากฏเป็นรูปร่างต่างๆแต่ละหนึ่งรูปต้องเกิดแล้วยังไม่ดับอาศัยรูปที่มีที่เกิดแล้วยังไม่ดับในอดีตทำให้เห็นรูปในอดีตอาศัยตาหรือจักขุประสาทะขณะนี้ที่ยังไม่ดับและก็กระทบกับสิ่งที่กำลังกระทบเดี๋ยวนี้ในขณะนี้จึงปรากฏว่าเห็นในขณะปัจจุบันต่อไปอนาคตก็ต้องเป็นอย่างนี้คือตราบใดที่ยังมีจักขุประสาทะรูปเกิดดับก็เป็นปัจจัยให้มีการเห็นไม่ว่าจะในกาลไหนแต่ว่าเพียงชั่วขณะที่สั้นมากนะคะแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยไม่มีอะไรสักอย่างที่กลับมาได้รูปในอดีตจักขุประสาทะในอดีตเห็นในอดีตดับหมดเหมือนเดี๋ยวนี้เลยและก็เหมือนต่อไปในอนาคตด้วยเพื่อให้เข้าใจความจริงว่าไม่มีเราค่ะแต่จะทำยังไงนะคะความเป็นเราเนี่ยหนาแน่นมากพูดสักเท่าไหร่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็คงเหมือนเดิมใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่เคยฟังเรื่องเห็นเคยฟังแล้วไม่ใช่ไม่เคยฟังเรื่องตาจากขุปสาทะเคยฟังแล้วไม่ใช่ไม่เคยฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏกระทบเดี๋ยวนี้อยู่ตลอดเวลาก็เคยฟังแล้วแต่อวิชชาความไม่รู้ซึ่งมากมายหนาแน่นนะคะยังไม่สามารถที่จะลดน้อยลงไปที่จะให้สามารถประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะที่เป็นอย่างนี้กำลังเกิดดับอย่างนี้จนกว่าความเข้าใจของเรานะคะไม่เบื่อที่จะฟังเรื่องนี้ฟังแล้วฟังอีกก็คือกำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะก็มีสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เข้าใจขึ้นก็เหมือนเดิมแต่รู้ไหมว่าขณะใดที่ได้ฟังและเข้าใจขึ้นนิดๆหน่อยๆทีละเล็กทีละน้อยแต่บ่อยๆนี่แหละสามารถที่จะเป็นกำลังให้ปัญญาถึงเฉพาะลักษณะของสิ่งที่ปรากฏด้วยความเข้าใจเพราะฉะนั้นมีสิ่งที่กำลังปรากฏจริงเห็นจริงแต่ความเข้าใจในเห็นไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่มีจึงยังคงเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงขณะที่ปัญญาสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงนะคะของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานานแสนนานบ่อยๆก็รู้ตามความเป็นจริงว่าที่ยังไม่รู้อย่างนี้เพราะความเข้าใจเรื่องนี้ยังน้อยและก็ความไม่รู้อย่างมากก็ต้องฟังไปเรื่อยฟังไปเรื่อยเหมือนเดิมไหมคะเมื่อวานนี้ก็อย่างเนี้ยพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าต่อไปก็จะได้ยินอย่างนี้นะคะแต่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จนกว่าจะรู้ความจริง
4: ใช่จ้ะครับถ้าเป็นการศึกษาสรีระวิทยาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ยังมีความคิดความจำว่าอันนี้เป็นชิ้นส่วนต่าง
2: ๆค่ะก็เป็นเราหรือของเราหัวใจก็เป็นหัวใจแต่หัวใจเป็นหัวใจหรือเปล่ามีหัวใจจริงๆหรือเปล่าอะไรแน่ที่มีจริง
4: ศึกษาคนละแบบแล้วก็คนละวัตถุประสงค์ครับอาจารย
2: ์ค่ะแล้วแบบไหนจริงและจุดประสงค์เพื่อรู้ความจริงที่มีจริงด้วยก็ต้องเป็นพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4: ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจักขุโสตคานะจิวหากายะเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรท่านจึงแสดงว่ารูปเหล่านี้เป็นรูปที่เป็นตัวอัตภาพอัตภาวะจริง
2: ๆค่ะถ้าไม่มีรูปเหล่านี้เห็นไหมได้ยินไหมได้กลิ่นไหมลิ้นรสไหมรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไหมไม่มีอะไรปรากฏแน่นอนมีแต่คิดคิดอะไรก็ไม่รู
4: ้เพราะว่ารูปภายนอกเนี่ยก็ไม่เป็นอัตตภาวะเพราะว่าไม่มีจักขุโสตคานะจิวหากายะ
2: เป็นอัตภาพได้ไหมคะคุณคำปัน
5: ครับต้องเฉพาะในสิ่งที่เกิดจากกรรมครับท่านอาจารย์ครับที่กล่าวว่าความเป็นบุคคลนี้ครับก็ต้องมีทั้งสภาพธรรมที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นามธรรมครับท่านอาจารย์ครับ
2: อั ตตาหรืออัตตาเฉพาะบุคคลนี้หรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใด
5: คือในความเป็นครับท่านอาจารย์ครับอัตภาพที่กล่าวถึงแม้แต่เวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบในช่างผู้สร้างเรือนคืออัตภาพนี้ก็จะมีข้อความนี้ครับ
2: เพราะเหตุว่าดอกกุหลาบไม่คิดว่าอัตภาพของฉันหรือของเราใช่ไหมคะแต่ว่าสภาพธรรมะที่มีจริงและก็ยึดถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นคือเราหรือของเรา
6: ทีฆานิกายสีละขันธวรรคนะครับที่แรกที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้แล้วก็เปล่งพระอุทานนะฮะดูก่อนช่างผู้ทำเรือนคืออัตภาพเราครบท่านแล้วท่านจะทำเรือนคืออัตภาพของเราอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นอัตภาพนี่ก็ต้องเป็นรูปและนามธรรมจิตเจตสิกรูปเนี่ยในภพหนึ่ง
2: ภาวะที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
6: ข้างนอกเนี่ยเราก็ยึดว่าเป็นอัตตะเหมือนกัน
2: ค่ะแต่ไม่ใช่ของเราและรูปนั้นก็ไม่ได้รู้รูปนั้นจะยึดถือว่าเราได้ไหมดอกกุหลาบได้จะคิดว่าเราได้ไหมเราเป็นดอกกุหลาบได้ไหม
6: ไม่ได้ครับ
2: เราเป็นโต๊ะได้ไหม
6: ไม่ได้
2: ก็ไม่ได้
6: เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความชัดเจนนะครับว่าโต๊ะเก้าอี้ไมโครโฟนอะไรเงี้ยไม่เป็นอัตภาพไม่เป็นอัตภาวะ
2: แต่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเพราะเหตุว่ายึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอัตตานุทิฏฐิมีความเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่เฉพาะอัตภาพที่เป็นร่างกาย
6: ครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้มีอัตภาวะของเขาแต่ว่าโลภะทิฏฐิก็ไปยึดกับสิ่งนั้น
3: ค่ะข้อความในพระพิธรรมนะคะก็ใช้คำว่าสุญญคามแปลว่าบ้านว่างหรือว่าเรือนร้างเหล่านี้นะคะด้วยอรรถว่าเป็นที่สาธารณะแก่สัตว์เป็นอันมากและด้วยอรรถว่าหาเจ้าของไม่ได้ท่านอาจารย์คะตาเราเนี่ยนะคะเป็นบ้านว่างนะคะแล้วก็สาธารณะแก่สัตว์เป็นอันมากเพราะไม่มีเจ้าของ
2: ค่ะก็ถูกต้องทั้งหมดไม่ใช่
3: พระอาจารย์ครับแต่ตายังเป็นของเราอยู
2: ่ของเราเหรอคะในเมื่อที่นี่บอกว่าไม่ใช่ของเรา
3: ค่ะเรายึดว่าเป็นของเรายึดว่าเป็นอัตภาพของเรา
2: เราคิดบ้านว่างตอนไหนคะตอนที่ไม่มีอะไรมากระทบไม่มีแขกมาเยือน
3: ค่ะ
2: ไม่มีอะไรจะปรากฏใช่ไหมคะ
3: พระอาจารย์คะแล้วถ้าโดยนัยยะที่ว่าขณะที่เรารู้ลักษณะของจักขุปัสสาทะตอนนั้นก็ว่างจากความยึดถือก็อีกนัยยะหนึ่งใช่ไหมคะ
2: ค่ะเป็นปัญญาตามลำดับขั้น
3: แต่ถ้าปกติถ้าว่างนี่ก็หมายถึงว่าขณะนั้นไม่ได้กระทบอะไร
2: การศึกษาธรรมะนะคะจะเข้าใจได้ด้วยการที่เราเริ่มเข้าใจสภาพธรรมะขั้นต่างๆก็จะรู้ว่าตรงตามที่ได้ฟังแต่ไม่ใช่ไปเอาคำนั้นมานั่งคิดว่ามันคืออะไรถ้าเอาคำนั้นมานั่งคิดว่าคืออะไรนั่นคือไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะจึงต้องคิดแต่เวลาที่สภาพธรรมะปรากฏและเข้าใจขึ้นก็สามารถที่จะเข้าใจข้อความต่างๆในพระไตรปิฎกได้นะคะถ้าไม่มีที่หนึ่งที่ใดที่จะมีการกระทบกันก็ไม่มีอะไรจะปรากฏแต่ที่กระทบอะไรบ้างก็เพียงอุปมาให้ฟังเท่านั้นไม่ใช่ว่าเป็นบ้านจริงๆว่างจริงๆนะคะแต่เพียงอุปมาว่าราบใดก็ตามที่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบจักขุปัสสาทะขณะนั้นก็ไม่มีอะไรจะปรากฏทางตาได้เลยต่อเมื่อใดจิตเห็นเกิดขึ้นเพราะการกระทบกันของจักขุปัสสาทะกับสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อนั้นสิ่งนี้ก็กำลังปรากฏอย่างนี้เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นที่กำลังปรากฏอย่างนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเมื่อไหร่จะเข้าใจขึ้นในขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏจริงๆนี่คือเรื่องของการฟังเพื่อที่ปัญญาจะค่อยๆสะสมค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้เองค่ะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีใครไปรู้หน้าที่ของสังขารขันธ์ของจิตและเจตสิกซึ่งเกิดดับในขณะนี้จึงฟังด้วยความค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะเป็นการปรุงแต่งที่จะให้สามารถที่จะเข้าใจข้อความแม้อุปมาที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว
5: ้ท่านอาจารย์ครับตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับแต่ถ้าหากว่าศึกษาไม่ละเอียดนี่ครับอาจจะเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้เพราะว่า มีหลากหลายที่ทรงแสดงถึงความจริงว่าอย่างข้อความที่พบก็คือเห็นรูปด้วยตาถ้าหากว่าศึกษาไม่ละเอียดเหมือนกับจะค้านกับพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแต่ว่าในความละเอียดแล้วเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับตามเพชนะที่บอกว่าเห็นรูปด้วยตาซึ่งก็ต้องมีความเข้าใจจริงว่าสภาพธรรมะที่จะรู้ได้ก็ต้องเป็นสภาพที่เป็นนามธรรมเท่านั้นครับท่านอาจารย์ครับ
2: ข้อความนี้ก็คือตรงตาไม่เห็นเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นบางคนก็แปลคำว่าด้วยบางคนก็แปลคำว่าโดยแล้วแต่จะใช้คำอะไรแต่หมายความว่าถ้าไม่มีตาเห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ไม่ใช่ตาเห็น
5: ครับนี่คือประโยชน์จากการสนทนาจริงๆครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าศึกษาไปตามดับนี่ก็จะเป็นการค่อยๆสะสมความเข้าใจความจริงแม้ว่าจะทรงแสดงความเป็นจริงอย่างนี้ก็ยากที่จะเข้าใจความจริงเพราะว่ามีจริงในชีวิตประจำวันครับตาก็มีจริงเห็นก็มีจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีจริงยากที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงแสดงซ้ำๆบ่อยๆหนึ่งอย่างก็เพื่อเตือนให้เข้าใจถึงความจริงในชีวิตประจำวันจริงๆครับท่านอาจารย์ครับ
2: ถ้าใครเบื่อคิดว่ารู้แล้วไม่ต้องฟังอีกไม่มีทางที่จะรู้จักธรรมะได้เลยและไม่มีทางที่จะดับกิเลสได้ด้วย
7: ท่านอาจารย์คะเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเบื่อที่จะฟังเรื่องเห็นเรื่องได้ยินเนี่ยก็ไม่มีทางเข้าใจได้เนี่ยตรงนี้ค่ะท่านอาจารย
2: ์ค่ะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้
7: ค่ะ
2: นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยดูเป็นของธรรมดาแต่เห็นยากใช่ไหมคะลึกซึ้งมากที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสิ่งธรรมดาทั้งหมดที่ดูเหมือนเป็นธรรมดาทั้งหมดเนี่ยค่ะลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าความจริงก็คือว่าเป็นแต่ละหนึ่งไม่ได้ปะปนกันและก็รวมกันเป็นหนึ่งอย่างเดียวกันไม่ได้ต้องเป็นหลายหลายอย่างเกิดพร้อมกันได้แต่ว่าไม่ใช่มารวมกันเป็นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่เราบอกว่าไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยไม่ใช่มีแต่เพียงหนึ่งหลากหลายมากต่างๆนานาเพราะฉะนั้นมีปรากฏให้เห็นว่าทางตาก็มีเห็นแล้วก็มีตาแล้วก็มีหูแต่จริงๆเนี่ยเราเห็นหูหรือเปล่าคะ
7: ไม
2: ่ค่ะเห็นอะไร
7: ก็เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วคิดว่าเป็นอะไร
2: เพราะฉะนั้นเห็นได้ไหมคะว่าเริ่มที่จะรู้ว่าไม่ได้เห็นสิ่งที่เราคิดเลยว่ามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ในขณะที่เห็นเกิดขึ้นความลึกซึ้งก็คือว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเร็วแสนเร็วแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้ได้ว่าขณะนี้สภาพธรรมะที่ปรากฏได้เพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แต่ละหนึ่งอย่างแต่ว่าเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ลวงเหมือนมายาให้เข้าใจว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจริงๆแต่ความจริงไม่มีค่ะเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอื่นไม่ได้นอกจากเป็นเพียงสิ่งที่สามารถกระทบตาและปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นจะเป็นคุณอรวรรณหรือจะเป็นใครจริงๆนั้นไม่ได้เลยเป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นเมื่อเห็นเกิดขึ้นถ้าเห็นยังไม่เกิดก็ไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพียงแต่มีความจำจากสิ่งที่เห็นเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏนะคะแล้วเกิดแล้วก็ดับด้วยลึกซึ้งทั้งที่ขณะนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ความจริงก็คือเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับ
7: ท่านอาจารย์คะถ้าไม่ได้เรียนเลยชีวิตเกิดมาก็อยู่ไปเช้าตื่นมาก็ทำกิจกรรมแล้วก็มีอาชีพตรงนี้ก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าเห็นไม่ใช่เราเป็นธรรมะอย่างไรในการศึกษาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจมากว่าธรรมะยากแล้วก็ต้องเรียนละเอียดจึงสามารถค่อยๆสะสมความเข้าใจว่าเป็นธรรมะทีละน้อยแล้วก็ความไม่มีเราไปทีละน้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าคิดว่าธรรมะง่ายเนี่ยมันก็จะมันก็ตั้งต้นผิดอ่ะท่านอาจารย์ก็จะไม่มีทางรู้อย่างท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเบื่อที่จะฟังเรื่องเห็นเรื่องได้ยินเนี่ยก็จะไม่มีทางเข้าใจธรรมะหรือว่ามีปัญญาเพิ่มขึ้นเลยตรงนี้ท่านอาจารย
2: ์ค่ะคนที่เห็นว่าธรรมะง่ายกับขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงพิจารณาความลึกซึ้งของธรรมะเพราะฉะนั้นต่างกันแล้วใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะลืมไปว่าสะสมความไม่รู้มาเยอะเนี่ยแต่พอมาศึกษากับอาจารย์แล้วก็ยังโลภะไม่ปล่อยอาจารย์ก็จะรู้เร็วก็เหมือนกับไม่ตรงกับธรรมะและธรรมะยาก ก็จะขอความรักท่านอาจารย์หนึ่งก็ย้ำให้พวกเราไม่เข้าใจผิดตรงนี้นะ
2: ค่ะจะรู้เร็วขณะนี้จะรู้อะไรคะแข็งมีแล้วเห็นมีแล้วได้ยินมีแล้วจะรู้เร็วยังไงไม่มีทางเลยค่ะนอกจากฟังแล้วก็มีความเข้าใจขึ้นความเข้าใจที่เกิดจากการฟังไม่ใช่เรานะคะแต่ความเข้าใจถูกต้องนั่นแหละค่อยๆเพิ่มขึ้นรู้หนทางว่านอกจากการเข้าใจขึ้นแล้วไม่มีทางอื่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะทำเมื่อไหร่ก็คือว่าไม่เข้าใจเพราะสภาพธรรมนั้นเกิดแล้วต่างหากแล้วไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เกิดแล้วแล้วไปทำให้เกิดขึ้นได้ยังไงไม่มีทางนอกจากเข้าใจว่าเราจะทำเราจะเพียรยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวนี้มีแข็งใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
2: รู้ที่แข็งพูดแค่นี้เป็นปัญญาหรือเปล่าคนที่ตามก็ไปรู้ตรงแข็งเข้าใจว่านั่นคือหนทางแต่ก็ผิดเพราะว่าไม่รู้อะไรเลยให้รู้ตรงแข็งก็รู้ได้และก็ตอบได้เพียงแค่ว่าแข็งตอบอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าไม่ได้รู้ความจริงว่าแข็งคืออะไรด้วยเหตุนี้ทุกอย่างนะคะกำลังเห็นให้รู้ที่เห็นได้ไหม
7: ถ้าปัญญาตอนนั้นไม่เกิดก็ไม่ได
2: ้แต่คนนั้นก็คิดว่ากำลังรู้ที่เห็นเพราะเขาบอกให้รู้ที่เห็นก็ไม่รู้ที่อื่นแต่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นรู้ที่ได้ยินเพราะเหตุว่ามีข้อความว่าสติเป็นสภาพที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้ที่บอกว่าให้รู้ที่ได้ยินได้ไหม
7: ไม่ได้ค่ะท่านอาจารย
2: ์แค่ได้ยินดับแล้วก็ไม่รู้อะไรเหมือนกับแข็งเดี๋ยวนี้ค่ะให้รู้ที่แข็งก็ไปรู้ตรงแข็งแต่ก็ไม่มีปัญญารู้อะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญญาและไม่ใช่สติสัมปชัญญะแต่เป็นปกติของผู้ที่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเราที่ทำแต่รู้ก็ไม่ใช่เราแข็งก็ไม่ใช่เราค่อยๆฟังจนกว่าจะค่อยๆ คลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราหนทางนี้จริงๆค่ะหนทางเดียวที่จะประจักษ์การเกิดขึ้นระดับไปของธรรมะทุกคำนะคะจริงไม่มีทุกคนรู้ได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะแล้วมีเสียงมีแล้วไม่มีรู้เพียงแค่นี้คือไม่มีเสียงแล้วมีเสียงแล้วก็ไม่มีเสียงตามที่ได้ฟังนะคะรู้เพียงเท่านี้แต่สภาวะขณะที่ไม่มีเนี่ยปรากฏไหม
8: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปรินทร์วุฒิกุลพิเนตรคุณณัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณ
9: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1050ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่27มีนาคมพุทธศักราช2559
2: เวลานี้มีเห็นใช่ไหมคะมีได้ยินมีหมดแต่ภาวะที่ไม่มีเนี่ยปรากฏไหมมีตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยังไม่เข้าถึงความจริงที่ว่าสภาพธรรมะเกิดเนี่ยหมายความว่าก่อนเกิดไม่มี นะคะแล้วเวลาที่ไม่มีก็ต้องไม่มีจริงๆคือไม่มีแล้วก็มีสิ่งนั้นแหละเกิดขณะนั้นก็คือสติที่สามารถที่จะรู้ว่าจากไม่มีแล้วก็มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในลักษณะที่เกิดแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่มีอีกขณะนี้เป็นอย่างนี้นะคะแต่การเกิดดับสืบต่อของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยติดกันแน่นมากจนไม่เคยปรากฏว่าสภาวะที่ไม่มีนั้นเป็นยังไงและสภาวะที่ไม่มีเนี่ยมีไหมมีแต่ไม่รู้ใช่ไหมคะ
7: ยังไม่รู้
2: โดยการศึกษาก็คือภวังคจิตไม่มีอะไรปรากฏเลยเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกขณะนั้นภวังคจิตนะคะไม่รู้อารมณ์ใดๆของโลกนี้เลยเป็นจิตที่ต้องมีอารมณ์เหมือนปฏิสนธิจิตเหมือนขณะที่หลับสนิทเหมือนจิตที่ทำกิจเคลื่อนพ้นจากความเป็นบุคคลนี้คือจุติจิตก็ไม่ใช่มีอารมณ์ของโลกนี้ตราบใดที่ยังมีอารมณ์ของโลกนี้ยังไม่ตายแต่ว่าที่จะตายก็คือว่าไม่มีอารมณ์ของโลกนี้แต่จิตนั้นเกิดขึ้นทำกิจเคลื่อนพ้นความเป็นบุคคลนี้เหมือนขณะแรกที่ทำกิจสืบต่อจากจิตใกล้จะจุติของชาติก่อนเพราะฉะนั้นภาวะที่ทรงแสดงไว้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นความจริงซึ่งปัญญารู้ได้แต่ไม่ใช่เป็นภาคเพียรทำด้วยความเป็นตัวตนเช่นรู้ที่แข็งพอเขาบอกก็รู้ที่แข็งนั่นก็ไม่ใช่สติสัมปชัญญะไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดนะคะเพราะเหตุว่าเข้าใจถูกในสิ่งที่มีแต่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยในสังสารวัฏไม่ใช่สิ่งนั้นไม่มีค่ะมีตลอดเวลาแต่ปัญญาไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของแต่ละหนึ่งเช่นเห็นเนี่ยเป็นหนึ่งไม่ปนกับคิดไม่ปนกับเสียงไม่ปนกับได้ยินไม่ปนกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะมีสภาพที่เห็นรู้คือกำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ก่อนเห็นเกิดไม่มีคิดดูสิคะความลึกซึ้งของธรรมะระดับไหนเฉพาะอย่างเดียวนะคะคือเห็นขณะนี้เห็นก็ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นเป็นธาตุที่เกิดขึ้นและกำลังเห็นจริงๆไม่ใช่ไม่มีเห็นแต่เห็นต้องเกิดแต่ว่าก่อนเห็นไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นภาวะที่ไม่มีเห็นก่อนเห็นจะเกิดไม่ใช่เราถ้าประจักษ์อย่างนี้นะคะความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเนี่ยก็จะค่อยๆลดน้อยลงแต่ต้องเริ่มจากการฟังแล้วรู้ว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากเข้าใจสิ่งที่ฟังแล้วก็ไม่ใช่คิดแต่งเติมเสริมต่ออะไรทั้งสิ้นนะคะไตรตรองสิ่งที่ได้ฟังเช่นวันนี้เมื่อกี้เนี่ยได้ฟังอย่างนี้ก็สามารถที่จะค่อยๆพิจารณาความจริงว่าเป็นจริงไหมศึกษาเรื่องจิตเจตสิกศึกษาเรื่องภวังคจิตศึกษาเรื่องวิถีจิตก็คือเดี๋ยวนี้แต่ภาวะนั้นๆยังไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นไม่มีหนทางอื่นเลยนอกจากเข้าใจขึ้นเป็นปกติ
7: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะการศึกษาวาจาสัจจะหรือพุทธพจน์เนี่ยขณะเนี้ยที่อาจารย์บอกเนี่ยไม่มีแล้วก็มีทีละทางเนี่ยหรือว่าถ้าอาจารย์ถามว่ารู้แข็งยังถ้าปัญญาที่รู้ตรงแข็งลักษณะเดียวยังไม่เกิดเนี่ยก็ฟังจนมั่นคงว่าเมื่อปัญญารู้เขารู้อย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าพอถามว่ารู้แข็งแล้วยังก็รีบไปพิจารณาแข็งอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็ไม่ใช่แล้วสังเกตุ
2: ค่ะเพราะเหตุว่าบอกให้รู้ที่แข็งนะคะไม่ใช่อนัตตาเลยเพราะไม่มีปัญญาที่รู้ว่าทำไม่ได้เดี๋ยวนี้ในขณะที่บอกให้รู้ว่าแข็งถ้าเป็นสติสัมปชัญญะกำลังรู้ลักษณะหนึ่งลักษณะใดซึ่งไม่ใช่รู้และไม่ใช่แข็งก็ได้ต้องมีความเข้าใจในความเป็นอนัตตามั่นคงขึ้นกว่าจะละคลายนะคะไม่ใช่ดับนะคะละคลายการที่เคยยึดถือไว้อย่างเหนียวแน่นหนาแน่นมั่นคงว่าเป็นเรามานานแสนนาน
7: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกเอาพิจารณาอันนี้สิธรรมะนี้สิเนี่ยก็จะขัดหลักอนัตตาแล้วก็เหมือนกับว่าไปอะไรเนี่ยมีตัวตนน่ะไปทำได้ก็ไม่ใช่ละ
2: ก็เป็นเราพิจารณาไม่ได้มีความเข้าใจธรรมะด้วยเหตุนี้จึงเห็นความสำคัญว่าความเข้าใจไม่ใช่เราจนกว่าจะรู้ว่าขณะนี้ขณะใดที่เข้าใจนั่นคือธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราและกำลังทำหน้าที่เข้าใจนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยด้วยขณะนี้เหมือนมีคนเยอะแต่ความจริงจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อ มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีเสียงที่กำลังได้ยินทั้งหมดนะคะเพราะไม่มีใครรู้ลักษณะของจิตเจตสิกซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเลยแต่กำลังทำกิจหน้าที่ของตนของตนตลอดเวลาเกิดดับเพราะฉันต้องรู้ทั่วต้องเข้าใจจริงๆค่ะไม่ใช่เผินๆและคิดว่าพระธรรมง่ายไม่มีทางง่ายเลยคิดถึงเมื่อทรงตรัสรู้แล้วเปล่งอุทานก็แล้วกันนะคะ
7: ก็เหมือนธรรมะลึกซึ้งก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถคนจะรู้ตามได้หรือเปล่า
2: ลึกซึ้งเกินกว่าที่ใครจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดและคิดว่าทำได้และลึกซึ้งเกินกว่าที่จะคิดว่าไม่รู้ก็สามารถจะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะได
7: ้กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นในความไม่ประมาทเนี่ยถ้าในการศึกษาเนี่ยก็รู้ว่าธรรมะยากมากจริงๆเนี่ยแล้วก็เขาก็บอกด้วยว่าสัญญาที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างเงี้ยแข็งถ้ายังเป็นตัวเราเป็นกลุ่มก้อนอย่างเงี้ยมั่นคงอยู่เลยเพียงฟังว่าอ๋อจริงๆเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏหรือว่าแข็งปรากฏกับกายวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยถ้าทุกคนตรงกับตัวเองว่ายังไม่มั่นคงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งยังรวมอยู่เลยทั้งตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะไปรู้ตรงแต่ละลักษณะเนี่ยก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยเขายังไม่เกิดถ้าตรงแบบเนี้ยก็จะไม่ผิดทาง
2: เข้าใจอย่างนี้ตรงอย่างนี้คือเริ่มละเห็นไหมคะปัญญาเป็นการละโดยตลอดหนทางนี้เป็นหนทางละโดยตลอดถ้าจะได้จะทำจะพิจารณานั่นก็คือผิดหนทางนี้ละนะคะเพราะเหตุว่าแม้แต่ขณะที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะปรากฏก่อนนั้นไม่มีสิ่งนั้นอย่างเราพูดเมื่อกี้นี้นะคะแข็งก่อนแข็งไม่มีแข็งเพราะฉะนั้นในขณะที่แข็งปรากฏขณะนั้นไม่ใช่เราแต่มีสภาพที่รู้แข็งที่ปรากฏและแข็งขณะนั้นนะคะเป็นเราหรือเป็นอะไรคะที่ตัวเป็นขาเป็นแขนเป็นหูเป็นหน้าหรือเป็นอะไรขณะนั้นต้องไม่มีเราเพราะฉะนั้นขณะนั้นเฉพาะแข็งเท่านั้นที่ปรากฏเห็นไหมคะปกติมีเราทั้งตัวแล้วก็แข็งไปหมดทั้งตัวตรงไหนก็แข็งกระทบตรงไหนก็แข็งก็ยังคงเป็นเราแต่เวลาที่เป็นปัญญาจริงๆนะคะแข็งปรากฏจริงๆไม่มีเลยเราส่วนหนึ่งส่วนใดก็ไม่มีนั่นถึงจะเป็นการถูกต้องและขณะที่แข็งปรากฏนะคะก่อนแข็งต้องไม่มีแข็งเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยค่ะกว่าจะรู้ความจริงตรงที่ได้ฟังตามที่ได้ตรัสรู้ทรงแสดงให้คนอื่นได้รู้เนี่ยนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดฟังแล้วต้องไตร่ตรองนะคะแม่คำที่ได้ยินว่าขณะที่แข็งปรากฏเดี๋ยวนี้ปรากฏกับอะไรถ้าไม่มีปัญญาเลยก็เป็นแข็งส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายยังจำไม่มั่นคงเดี๋ยวนี้ถ้าทุกคนหลับตานะคะมีแข็งปรากฏจำได้ไหมว่าตรงไหนแต่ไม่ได้ปรากฏส่วนหนึ่งส่วนใดอย่างที่คิดเลยไม่ใช่หัวเข่าไม่ใช่ขาไม่ใช่อะไรแต่พอลืมตานี่ไงแข็งตรงหัวเข่าแต่ความจริงแข็งขณะนั้นไม่มีหัวเข่าเลยไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่มีลักษณะของแข็งและแม้ขณะนั้นนะคะถ้าเป็นสติสัมปชัญญะจริงๆคือก่อนแข็งไม่มีแข็งเพราะฉะนั้นจึงรู้ว่าแข็งนั่นแหละเกิดเป็นแข็งแล้วก็หมดไปปัญญาก็สามารถที่จะรู้ความจริงว่าแข็งเป็นแข็งแล้วก็แข็งก็เกิดขึ้นและแข็งก็ดับไปด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงปัญญาแต่ละขั้นเนี่ยค่ะก็สะสมความเข้าใจขึ้นความละอายมีจริงไหมคะ
7: มีจริงค่ะ
2: ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่า
7: เป็นธรรมะค่ะ
2: เป็นธรรมะอะไร
7: เป็นธรรมะที่ดีค่ะ
2: ค่ะเป็นเจตสิกซึ่งไม่ใช่เรา
7: ค่ะ
2: จะมีมากมีน้อยใครรู
7: ้ก็ต้องผู้นั้นเอง
2: ค่ะคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้นะคะนอกจากการกระทำภายนอกส่องไปถึงสภาพของจิตขณะนั้นแต่บุคคลนั้นรู้ก่อนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยค่ะที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นขณะใดก็ตามนะคะเพราะไม่รู้ไม่ละอายต่ออกุศลนั้นๆเลยถึงแม้ว่าจะบอกว่าอกุศลมีโลภะมีโทสะมีมานะละอายไหมคะมีอยู่เต็มและเวลาที่เกิดก็ไม่ละอายเพราะไม่เห็นโทษเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่สะสมกุศลมามากนะคะเห็นภัยของสังสารวัฏแม้เพียงอาบัติเล็กน้อยก็เหมือนกับปาราชิกคืออะไร ไม่กล้าที่จะทำเพราะละอายพระเช่นผู้ที่เป็นพระภิกษุเนี่ยค่ะท่านก็คือผู้ที่เห็นภัยจริงๆในสังสารวัฏสังสารวัฏก็คือเดี๋ยวนี้ทุกวันทุกขณะที่มีการเห็นการได้ยินเป็นการเกิดดับสืบต่อของจิตแต่ละขณะนะคะละอายที่จะไม่เข้าใจความจริงหรือไม่ละอายเห็นไหมคะก็ต่างกันนะเพราะฉะนั้นนี่คือคฤหัสถ์ที่ฟังธรรมะเพราะละอายที่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะจึงฟังธรรมะเพื่อจะรู้ความจริงเมื่อรู้ความจริงแล้วก็ไม่มีตัวตนที่จะไปละอกุศลซึ่งสะสมมามากขณะใดก็ตามที่เป็นอกุศลขณะนั้นไม่ละอายเพราะฉะนั้นก็มีเพศที่ต่างกันระหว่างคฤหัสถ์กับบรรพชิตเพราะว่าคฤหัสถ์เนี่ยก็รู้ก็ฟังธรรมะนะคะมีความละอายในเพศของคฤหัสถ์คือละอายที่จะไม่กระทำทุจริตกรรมแต่โลภะเกิดเพราะไม่เห็นโทษเท่ากับพระภิกษุซึ่งท่านสามารถที่จะสละอาคารบ้านเรือนรู้ว่าถ้าตราบใดที่ยังคงติดข้องอยู่นะคะขณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะขัดเกลากิเลสได้เท่ากับเพศบรรพชิตซึ่งขัดเกลากิเลสตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่ต่างกันนะถ้าใช้ความละอายก็ต่างกันระหว่างเพศบรรพชิตกับเพศคฤหัสถ์และเมื่อเป็นเพศบรรพชิตที่ได้มีความเข้าใจได้ศึกษาธรรมะก็จะแม้แต่อกุศลเพียงเล็กน้อยก็ปรากฏเหมือนกับปราชิตด้วยความละอายที่จะไม่ทำสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นธรรมะซึ่งตรงใครมีความละอายมากหรือน้อยก็คือว่าละอายในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องมานะในเรื่องโลภะในเรื่องโทสะหรือในเรื่องอกุศลต่างๆระดับไหนระดับที่ไม่ทำทุจริตกรรมหรือว่าระดับที่แม้เกิดขึ้นก็รู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่จะสะสมให้มากขึ้นควรที่จะเข้าใจให้ถูกต้องนะคะโดยการฟังแล้วก็ไตร่ตรองทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมีความละอายเพิ่มขึ้น
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับจากการที่ได้ฟังที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งถ้ากล่าวถึงความเป็นจริงของอกุศลธรรมก็คือธรรมะที่ไม่ดีไม่งามให้ผลเป็นทุกข์ไม่นำมาซึ่งคุณประโยชน์ใดๆเลยครับเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงการล่วงออกมาทางกายทางวาจานี่ก็แสดงถึงกิเลสหรือว่าอกุศลธรรมที่มีกำลังจึงเป็นเหตุให้มีการประพฤติในสิ่งที่ไม่เหมาะควรไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือว่าคฤหัสถ์ก็ตามก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์อย่างเช่นในพระสูตรบางพระสูตรนี่นะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตำหนิแม้อกุศลจิตที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะยังไม่มีการล่วงละเมิดออกมาทางกายทางวาจาแม้เป็นเพียงความคิดความตรึกไปด้วยอำนาจของอกุศลพระองค์ก็ทรงตำหนิว่าไม่ควรที่จะเป็นไปในอำนาจของกิเลสเพราะว่ากิเลสเมื่อเกิดมากขึ้นเจริญมากขึ้นก็มีแต่จะนำมาซึ่งความพินาศอย่างเดียวเหมือนกับศัตรูครับท่านอาจารย์ครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์ในความละเอียดของพระธรรมครับ
2: ค่ะฟังแล้วกิเลสก็ยังเกิดเพราะว่าสะสมมามากนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นความเป็นอนัตตาก่อนอื่นคือรู้ว่ากิเลสทั้งหลายนะคะต้องละตามลำดับและถ้าไม่เห็นโลภะจะละโลภะได้ไหมมีแต่พยายามจะไปกั้นนะคะไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้เคยดูโทรทัศน์เคยดูละครสนุกสนานเคยไปเล่นกีฬาต่างๆก็พยายามที่จะงดเว้นไม่ไปนั่นเราใช่ไหมค่ะไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยว่าขณะนั้นนะคะปัญญาเกิดไม่ได้เพราะว่าความเป็นตัวตนหลงคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วจะดีแต่ไม่มีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นปัญญาก็คือเข้าใจถูกนะคะในสภาพธรรมะที่เกิดแล้วไม่ใช่ไปคิดว่าจะเกิดหรือจะไปทำให้ไม่เกิดแต่ต้องรู้ว่าเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยด้วยเหตุนี้นะคะหนทางนี้คือหนทางที่ปัญญาเข้าใจถูกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้ามัวแต่ไปเป็นตัวเรานะคะก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะว่าธรรมะเป็นอนัตตาแต่ว่าเมื่อมีความเข้าใจสภาพธรรมะที่เกิดแล้วรู้ตามความเป็นจริงว่าลักษณะนั้นเป็นอะไรไม่ใช่สามารถที่จะรู้ละเอียดถึงความเป็นอกุศลอย่างหยาบอย่างกลางทั้งที่ขณะนั้นเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องรู้ว่าไม่ใช่เราเป็นลักษณะของธรรมะซึ่งไม่ให้เกิดไม่ได้เพราะเกิดแล้วและการที่เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เรา ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะไม่ใช่ไปละโลภะนะคะแต่ละการที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราอันนี้สำคัญที่สุดค่ะที่ต้องไม่คลาดเคลื่อนห้ามไม่ให้อะไรเกิดได้ไหมคะทำให้อะไรเกิดได้ไหมคะเกิดแล้วไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัญญาก็คือขณะที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามเกิดแล้วเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะมีปัจจัยสภาพธรรมะจึงเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นนี่เป็นหนทางที่ถูกต้องค่ะที่จะทำให้ไม่มีอะไรกั้นปัญญาเพราะว่าปัญญาสามารถเกิดจากการที่ฟังเข้าใจจนกระทั่งขณะนั้นสามารถเข้าใจลักษณะนั้นในความเป็นธรรมะ
3: ค่ะเพราะจริงๆแล้วนะคะขณะที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะก็ยังไม่รู้จักเลยว่าสภาพเห็นเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่ปรากฏทางตาจริงๆเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าจะรู้ลักษณะของเห็นนะคะซึ่งเป็นจิตซึ่งเป็นแค่เพียงสภาพรู้นะคะท่านอาจารย์ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะค่ะแล้วท่านอาจารย์ยังกล่าวถึงว่าก่อนเห็นเนี่ยนะคะไม่มีท่านอาจารย์ครับภวังคจิตที่ขั้นระหว่างวิถีเนี่ยนะคะจะค่อยๆเข้าใจได้ยังไงคะ
2: อารมณ์ของโลกนี้ไม่ปรากฏเพราะไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิ่นไม่มีลิ้มรสไม่มีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึก
3: ค่ะท่านอาจารย์คะภวังคจิตเนี่ยก็เป็นจิตใช่มั้ยคะท่านอาจารย์เป็นจิตเป็นสภาพรู้แต่เขารู้อารมณ์อื่นเท่านั้นเอง
2: แล้วรู้มั้ยนะคะว่าอารมณ์นั้นปรากฏหรือเปล่าเป็นอารมณ์อะไร
3: อารมณ์ไม่ปรากฏค่ะเพราะว่าเป็นอารมณ์ของ
2: เพราะฉะนั้นไม่มี
3: ชาติที่แล้ว
2: แล้วมีเมื่อปรากฏหมายความว่าก่อนไม่มีก็คือภวังคจิตเพราะไม่ใช่มีอารมณ์ของโลกนี้ปรากฏเพราะฉะนั้นไม่มีแล้วมีจึงสามารถที่จะเห็นการเกิดขึ้นของสิ่งที่มีโดยความเป็นอนัตตาและสิ่งที่มีนั้นก็หามีไม่ตอนหามีไม่ก็กลับสู่สภาพเดิมคือไม่มีอารมณ์ของโลกนี้ปรากฏ
3: ท่านอาจารย์คะชัดเจนในคำที่ท่านอาจารย์อธิบายว่าไม่มีแล้วมีแล้วก็หามีไม่หมายถึงว่าก่อนที่วิถีจิตจะเกิดเนี่ยนะคะก็มีภวังค์ซึ่งก็ไม่มีอารมณ์โลกนี้นะคะและขณะที่มีการเห็นมีการได้ยินก็คือมีสิ่งที่ปรากฏทางตาและเมื่อวิถีจิตทางตาดับไปก็เป็นภวังค์ที่ขั้นอีกก็คือหามีไม่ท่านอาจารย์คะอันนี้ก็หมายถึงว่าท่านอาจารย์กำลังอธิบายให้เห็นว่าเนี่ยนะคะธรรมะที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้อย่างเช่นเหมือนกับแม้กระทั่งสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะไม่ได้ติดต่อกันเหมือนอย่างกับที่เราคิดเป็นนิมิตเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีภวังค์ขั้นระหว่างอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะท่านอาจารย์อาจารย์คะแต่มันเข้าใจยากค่ะ
2: ก็เรียนมาเพื่อที่จะรู้ว่ายากแค่ไหนถ้าไม่เรียนนะคะไม่คิดว่ายากแต่พอเรียนแล้วยิ่งรู้ว่ายิ่งยากยิ่งลึกซึ้งเพราะแม้แต่ประโยคที่ว่านะคะไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงตามที่ทรงแสดงไว้โดยวิถีจิตใช่ไหมคะหลับไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่มีหลับใช่ไหมคะแต่ขณะหลับไม่รู้ไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีเพราะฉันแทบทุกวันเลยนะคะไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะเลยก็บอกแต่เพียงว่าเราหลับและเราก็ตื่นแล้วก็เข้าใจกันใช่ไหมคะว่าตอนหลับเนี่ยหลับสนิทหรือเปล่าบางคนเมื่อคืนนี้ฝันว่าก็แปลว่าขณะนั้นนะคะมีหลับก่อนฝันแล้วก็ฝันว่าเพราะฉะนั้นฝันก็คือคิดเหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะเพียงแต่ไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นไม่มีเสียงปรากฏให้ได้ยินแต่สภาพจำเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นจำไม่รู้ว่าชาติไหนเพราะฉะนั้นฝันแต่ละเรื่องก็ประหลาดใช่ไหมคะแปลกๆคืนนี้จะฝันยังไงดีคะ
3: ไม่ทราบ
2: ไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละธรรมะก็แสดงความเป็นอนัตตาจริงๆแต่ไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าธรรมะนั้นเป็นอนัตตาหรือทั้งหมดเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจึงมีการที่รู้ประโยชน์ของการที่ควรฟังเพราะว่าถ้ายังคงไม่รู้ต่อไปนะคะจะหลับจะตื่นจะจากโลกนี้ไปหรือมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแต่รู้ว่าสามารถเข้าใจได้และเป็นสิ่งที่มีแล้วทำไมจะไม่ฟังให้เข้าใจนี่คือปัญญานะคะปัญญาเริ่มเห็นทางและปัญญาก็จะไม่ไปทางผิดเพราะฉะนั้นปัญญาจะค่อยๆไตร่ตรองความเห็นที่ถูกต้องเกิดเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาที่เราใช้คำว่าปัญญาเนี่ยเกิดแล้วโดยไม่รู้นะคะไม่ต้องไปเรียกชื่อแต่ทำหน้าที่ของความเห็นถูกไปเรื่อยๆนี่คือสังขารขันธ์ที่ปรุงแต่ง
3: ค่ะพระอาจารย์ครับหมายถึงว่าถ้าเราจะเข้าใจลักษณะของภวังค์ที่จะปรากฏตามความเป็นจริงนะคะท่านอาจารย
2: ์ไม่มีการที่จะเรียกว่าภวังค์หรืออะไรเลยทั้งสิ้นไม่มีชื่อทั้งหมดตอนหลับไปเรียกอะไรเปล่าคะ
3: ไม่ได้เรียก
2: ตื่นมาต้องบอกว่าเมื่อกี้หลับหรือเปล่าก็ไม่ต้องเรียกตื่นมาก็ต้องบอกว่าตื่นหรือเปล่าก็ไม่ได้เรียกอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่สภาพธรรมะปรากฏอะไรเห็นคะปัญญาเห็นแจ้งไม่ใช่ว่าวิญญาณเห็นแจ้งตามปกติคือเห็นว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้แต่เห็นแจ้งคือเข้าใจจริงๆเข้าใจถูกต้องในความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏเวลานี้มีสิ่งที่ปรากฏนะคะแล้วก็ได้ฟังว่าเป็นสิ่งที่สามารถกระทบตาสิ่งนั้นอยู่ที่มหาภูตรูปและสิ่งที่เป็นมหาภูตรูปกระทบตาไม่ได้แต่รูปอื่นที่อยู่อาศัยเกิดกับมหาภูตรูปนั้นแหละสามารถกระทบตาจึงปรากฏรูปร่างสันฐานตามมหาภูตรูปที่ปรากฏที่เกิดแล้วก็เห็นบ่อยๆจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นความจริงทุกอย่างแต่เดี๋ยวนี้ใครไปเรียกอย่างนั้นบ้างไม่ต้องพูดเลยก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่มีการเข้าใจธรรมะประจักษ์แจ้งลักษณะของธรรมะไม่ต้องพูดไม่ต้องไปบอกว่านี่ภวังค์และนั่นเป็นจิตอะไรแต่ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่มีคิดถึงคำว่าไม่มีนะคะคือไม่มีโลกนี
3: ้โลกนี้ไม่ปรากฏ
2: จะมีโลกนี้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดปรากฏเพราะฉะนั้นขณะที่ไม่มีต้องไม่มีจริงๆนั่นคือปัญญาที่เห็นความจริงนะคะซึ่งเราใช้ชื่อว่าภวังค์แต่ขณะนั้นไม่ต้องเรียกชื่อว่าภวังค์แต่ลักษณะสภาพที่ไม่มีอารมณ์ของโลกนี้ปรากฏแล้วก็เกิดมีอารมณ์ปรากฏจึงรู้ว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วดับกว่าจะค่อยๆ คลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเป็นเรานานแสนนานมาแล้วเนี่ยนะคะถ้าไม่ค่อยๆเข้าใจขึ้นจากการฟังจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าจริงตามที่ได้ฟังทุกอย่างประจักษ์แจ้งว่าทุกคำเป็นวาจาสัจจะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็แสดงถึงว่าไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญา
3: ท่านอาจารย์คะอย่างถ้าหากว่าจะรู้ว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏแล้วเนี่ยนะคะดับไปเนี่ยหมายถึงว่าก็ต้องเข้าใจลักษณะของภวังคจิตใช่ไหมคะถึงจะเข้าใจว่าสภาพธรรมะนั้นหมดสิ้นไปอย่างนี้ค่ะความไม่มีความไม่มีอารมณ
2: ์ก็ขณะนั้นไม่มีก็ไม่มี
3: ถึงจะเข้าใจถึงความขาดตอนของการมีสภาพธรรมะที่ปรากฏ
2: ทั้งหมดที่เรียนมานะคะก็ปรากฏให้เข้าใจได้ถูกต้องโดยไม่ต้องเรียกชื่อเลยที่บอกว่านะคะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกชัดเจนเวลาหลับสนิทเพราะฉะนั้นขณะนั้นต้องเรียกว่าภวังค์ไหมไม่มีอะไรปรากฏใช่ไหมคะไม่มีแล้วมีเห็นไหมคะเมื่อไรมีเมื่อนั้นก็เห็นการเกิดขึ้นของสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเนี่ยต้องดับ
3: อาจารย์คะแล้วถ้าเป็นอย่างวิปัสสนาที่รู้ลักษณะของนามมาทำกับรูปธรรมที่แยกกันเนี่ยคะต้องเข้าใจลักษณะของความไม่มีอารมณ์ตรงนี้ไหมคะ
2: ขณะไหนเป็นวิปัสสนาคะ
3: ต้องเป็นวิปัสสนาค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ขณะนี้ใช่ไหม
3: ค่ะขณะนี้โอกาสที่สติจะระลึกได้ก็แต่เพียงสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจถึงว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏนั้นเกิดดับอย่างไรเพราะว่าสติปัฏฐานรู้แค่สภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ละอย่าง
2: ฟังเข้าใจเมื่อไหร่นะคะขณะนั้นมีสติแน่แต่ไม่ใช่สติสัมปชัญญะและไม่ใช่สติปัฏฐาน
10: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ092777 9800 หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่853ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2556
1: แข็งเป็นแข็งค่ะเปลี่ยนแข็งให้เป็นอื่นไม่ได้เลยแล้วแข็งนั่นเราทำให้เกิดขึ้นหรือเรียกว่าเป็นของเราจริงๆหรือเรียกว่าเกิดขึ้นเป็นแข็งจะไปทำอะไรได้เปลี่ยนแข็งให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้จับหูเคยเป็นหูของเราแต่ความจริงที่หูก็ที่เข้าใจว่าเป็นหูพอกระทบสัมผัสก็แข็งอีกละหรืออาจจะอ่อนหรือนิ่มกว่าบางส่วนของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นที่กายทั้งหมดที่มีที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยถ้าเข้าใจจริงๆนะคะก็จะมีลักษณะของสัมภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงๆแต่แต่ละหนึ่งนั้นจะเป็นของเราไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่มีจริงนะคะและถ้าศึกษาต่อไปก็จะรู้ได้ว่าเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะเกิดจากอะไรด้วยนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รู้ความจริงทุกอย่างนะคะถึงที่สุดซึ่งเปลี่ยนอีกไม่ได้แล้วเพราะเหตุว่าถึงที่สุดของความจริงจึงเป็นการตรัสรู้เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่กายที่กระทบสัมผัสเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเข้าใจว่าเป็นผมเป็นแขนเป็นหูเป็นตาเป็นอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะเลือดออกมาหรือว่าเป็นเนื้อหรือว่าเป็นผิวหรือว่าเป็นกระดูกหรือว่าเป็นอะไรทั้งหมดนะคะความจริงก็คือเป็นลักษณะที่แข็งหรืออ่อนซึ่งเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงก็เป็นธรรมะและสิ่งที่มีจริงนั้นเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยจึงเป็นธาตุซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันนะคะเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นร่างกายของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราและที่ว่าเป็นร่างกายทั้งหมดเนี่ยถ้าขณะนั้นไม่ปรากฏว่ามีแข็งแต่ไปจำไว้ว่ามีร่างกายของเราถูกหรือผิดให้เห็นความเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นค่ะมากมายมหาศาลกว่าจะไถ่ถอนความเห็นผิดที่เคยยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นตัวของเราเนี่ยนะคะก็จะต้องมีความเข้าใจละเอียดขึ้นและตรงขึ้นเช่นขณะนี้ทุกคนบอกว่ามีร่างกายของเราที่ตัวทั้งหมดเนี่ยเป็นร่างกายของเราอะไรนะคะที่เป็นของเราลองบอกมาสักอย่างสิสนทนาธรรมค่ะอะไรเป็นของเราที่ตัวลองบอกสิคะพอถามกลายเป็นไม่มีแต่เวลาไม่ถามมีตลอดเวลานะคะมีตัวมีร่างกายของเราตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะที่ว่าเป็นร่างกายของเราเนี่ยลองบอกมาสักอย่างหนึ่งสิคะว่าอะไร
2: ทั้งหมดเลยครับท่านอาจารย
1: ์ทั้งหมดไม่ได้ค่ะทั้งหมดคือจำที่ตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมีอะไรอะไรบ้างที่เป็นตัว
2: แข็งค่ะท่านอาจารย์
1: แข็งไม่ต้องไปอื่นค่ะแค่นี้ทีละหนึ่งนะคะมีเมื่อไหร่คะแข็ง
2: มีตอนที่รู้แข็ง
1: ตอนที่แข็งปรากฏเท่านั้นเท่านั้นจริงๆความเป็นผู้ตรงนะคะจะกล่าวว่ามีโดยไม่ปรากฏเพราะจำว่าเคยมีแต่อยู่ไหนล่ะคะที่ว่าเคยมีเนี่ยไม่มีแล้วหมดแล้วก็ไม่ได้เข้าใจเลยว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วไม่มีหายไปไม่กลับมาอีกเลยเพียงชั่วปรากฏว่ามีแล้วก็หายไปจะใช้คำว่าเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ดับไปคือว่าไม่กลับมาอีกก็ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องพิสูจน์ด้วยความไตร่ตรองว่าจริงหรือเปล่าอย่างคุณอนบตอบว่ามีแข็งปรากฏหมดแล้วนะคะไม่มีละในขณะที่เสียงปรากฏเนี่ยแข็งก็ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นยังมีแข็งเหลืออยู่หรือเปล่าแข็งเมื่อกี้เนี่ยที่ว่ามีเนี่ยยังเหลืออยู่หรือเปล่าไม่เหลือค่ะเพราะว่าไม่เหลือจึงไม่ปรากฏใช่ไหมคะก็ตรงที่สุดคือสิ่งนั้นปรากฏแล้วหมดไปแล้วไม่กลับมาอีกเลย
2: แต่ถ้าพูดถึงสภาพของฐานะของผู้ที่ฟังที่เรายังไม่ได้ประจักษ์อย่างนั้นนะฮะ
1: ไม่ต้องประจักษ์ค่ะเพราะว่าประจักษ์ไม่ได้ถ้า

0: เข้าใจใครจะไปประจักษ์โดยไม่เข้าใจเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นกว่าที่จะประจักษ์เนี่ยความเข้าใจต้องเพิ่มขึ้นมากขึ้นละคลายการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะที่เหมือนว่ายังมีอยู่แต่ความจริงไม่ได้มีเลยให้เป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะจึงสามารถที่จะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะได้แต่แม้ว่าเพียงในขั้นการฟังเนี่ยค่ะสามารถเริ่มที่จะเข้าใจพระพุทธพจน์ในความเป็นธรรมะซึ่งสั้นเล็กน้อยชั่วคราวเกิดขึ้นปรากฏแล้วหมดไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่เมื่อไม่รู้อย่างนี้แม้ขั้นการฟังก็ไม่เคยได้ยินและจะให้ไปประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะที่เป็นอย่างนั้นจริงๆได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการฟังพระพุทธพจน์นะคะปริยัติเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่เพียงแค่ฟังแต่ต้องพิจารณาจนเข้าใจจริงๆในทุกอย่างที่มีจริงๆที่เคยยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเรานะคะจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่รอบรู้ในคำที่ได้ฟังเช่นรอบรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีต้องเมื่อปรากฏเท่านั้นถ้าสิ่งนั้นไม่ปรากฏแล้วเนี่ยยังคิดว่าเห็นไหมคะคิดว่าไม่ใช่มีจริงๆแต่คิดว่ายังมีอยู่โดยที่สิ่งนั้นก็ไม่ปรากฏและตามความเป็นจริงก็คือสิ่งที่เคยมีที่ปรากฏหายไปเลยนะคะเพียงแค่เกิดปรากฏรู้ว่ามีแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยถ้าอย่างนี้ก็จะเข้าใจพระพุทธพจน์ว่าการตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้ความจริงซึ่งเป็นจริงแต่ว่าผู้ที่ไม่ได้ฟังเนี่ยก็หลงยึดถือเข้าใจผิดว่าแม้สิ่งที่ไม่ปรากฏก็มีก็ยังมีอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะไม่มีทางที่จะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะไม่มีการที่จะละคลายว่ายังมีเราจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินทั้งหมดทั้งที่ไม่มีรูปลักษณะใดๆปรากฏเลยก็ยังยึดถือว่ายังมีเราแล้วก็กำลังนั่งกำลังนอนบ้างยืนบ้างเดินบ้างแต่ว่าที่จะละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าไม่ใช่เราก็ต่อเมื่อรู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะคือมีสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะของธาตุหรือธาตุนะคะแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นเพราะไม่มีใครไปทำให้เกิดได้ขณะนี้ค่ะทุกอย่างมีแล้วเกิดแล้วปรากฏในขณะนี้เพราะเกิดแล้วโดยที่ไม่ได้มีใครไปทำเลยสักคนเดียวแต่ว่ามีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดและเมื่อไม่รู้ความจริงก็ยึดถือสิ่งที่เกิดเข้าใจว่าเป็นตัวของเราเป็นร่างกายของเราและจะละการยึดถือการที่เคยเข้าใจว่ามีเรามีตัวเรามีร่างกายของเราก็ต่อเมื่อได้ฟังไตรตรองตั้งแต่ขั้นฟังปริยัตินะคะจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงจึงสามารถที่จะเริ่มเข้าใจลักษณะซึ่งปรากฏตั้งแต่เช้าจนถึงเดี๋ยวนี้แม้เดี๋ยวนี้แข็งก็ปรากฏเห็นไหมคะแต่ความเข้าใจไม่พอที่จะละคลายว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีจริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะก็ได้เป็นธาตุหรือธาตุอย่างหนึ่งคือแข็งเป็นแข็งไม่ใช่เสียงนี่ก็แสดงเห็นว่ากว่าเราจะเข้าใจธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะที่ปรากฏจริงๆเนี่ยก็ต่อเมื่อได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วก็เริ่มเห็นความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนซึ่งกว่าจะละได้ดับได้จนไม่เหลือเลยเนี่ยก็ต้องเป็นปัญญาที่รู้จริงๆในสิ่งที่มีตั้งแต่ขั้นการฟัง
1: ครับพระอาจารย์ท่านก็ได้ให้ความเข้าใจแล้วก็ได้เตือนไว้นะครับว่าไม่ใช่ว่าเราไปตามคำตามข้อความตามจำนวนแต่อย่างไรก็ตามพระอาจารย์ก็ได้อนุเคราะห์ได้อธิบายให้เราเข้าใจไปโดยพื้นฐานนะครับที่ท่านถามว่าร่างกายจริงๆคืออะไรแล้วก็จิตใจจริงๆเนี่ยคืออะไรตอนนี้ก็เป็นในประเด็นแรกนะฮะร่างกายจริงๆที่เราเคยจำไว้เนี่ยคืออะไรกันแน่อย่าให้เป็นการสรุปความเข้าใจโดยท่านผู้ร่วมสนทนาเองด้วยนะครับเผอิญคุณอาทิตย์คงจะมาเรียนถามคำถามแต่ว่าอยากจะให้เป็นผู้แทนนะฮะสนทนาตรงนี้ด้วยครับสรุปแล้วเนี่ยร่างกายจริงๆเนี่ยคืออะไรครับ
2: ร่างกายจริงๆแล้วในความเข้าใจของผมเนี่ยก็คงจะเป็นธาตุสี่มหาภูตารูปแล้วก็ทั้งอุปาทายรูป
1: สั้นดีครับอาจารย
0: ์ก็พูดภาษาบาลีนะคะแต่เมื่อกี้เราไม่ได้ใช้คำภาษาบาลีเลยนอกจากสองคำคือธรรมะกับธาตุ พราะเหตุว่าเราได้คุ้นกับคำว่าธรรมะเราคุ้นกับคำว่าธาตุคุ้นหูแต่เข้าใจแค่ไหนอันนี้สำคัญกว่าไม่ใช่คุ้นหูอ่านแล้วก็เจอคำว่าธาตุนะคะรูปธาตุเท่าไหร่นามธาตุเท่าไหร่อะไรอย่างนั้นแต่ว่าความเข้าใจแม้ธาตุเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะจะน้อยจะมากสำคัญไหมสำคัญตรงไหนสำคัญที่เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังแม้น้อยแต่เข้าใจจริงๆเข้าใจละเอียดขึ้นเข้าใจลึกซึ้งขึ้นแต่ถ้ามีแต่ชื่อมากๆแต่ไม่เข้าใจจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะถ้าฟังอย่างนี้และทุกคนเข้าใจอย่างนี้และพิจารณาอย่างนี้ก็คงไม่ต้องสอบถามใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าฟังแล้วเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยค่ะที่เข้าใจว่าเป็นร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าตอบว่าแข็งเมื่อไหร่ในขณะที่แข็งไม่ได้ปรากฏแล้วยังเป็นร่างกายของเราหรือเปล่านี่คือการที่จะยั่งลงไปถึงนะคะการที่สภาพธรรมะใดก็ตามเกิดแล้วดับแล้วแสนเร็วนะคะคำพูดทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ว่าปรากฏแล้วหมดแล้วไม่เหลือเพราะฉะนั้นไปจำไว้นะคะว่ายังมีอยู่ก็แค่จำแต่ว่าจำด้วยอัตตสัญญาจำว่ายังมีไม่ใช่จำว่าหมดแล้วนะคะไม่เที่ยงดับแล้วไม่เหลือเลยนี่ค่ะคือเน้นบ่อยๆถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะทำให้ละคลายการยึดถือสภาพธรรมะซึ่งเข้าใจว่าเป็นตัวเรามานานเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยแม้แต่คำว่าแข็งหรือต่อไปจะถึงคำอื่นอีกให้ครบไม่ใช่หมายความว่าครบตามคำที่ทรงแสดงนะคะแต่ครบตามที่มีและทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีไม่ใช่ว่าเพียงแต่ชื่อเพราะฉะนั้นมีหลายคำที่เป็นภาษาบาลีนะคะเข้าใจทุกคำให้ถูกต้องการที่ได้ฟังอย่างนี้ค่ะประโยชน์สูงสุดนะคะที่จะมีได้ก็คือเวลาใดที่แข็งปรากฏจากการที่ได้ฟังแล้วไม่ลืมเนี่ยเริ่มรู้จักแล้วใช่ไหมคะไม่อย่างที่เราฟังมาทั้งหมดไร้ประโยชน์แต่ว่าที่เราฟังแล้วเริ่มเข้าใจขึ้นทีละน้อยทีละน้อยแต่ละหนึ่งให้ชัดเจนขึ้นเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันแข็งปรากฏมานานละบ่อยๆด้วยนะคะเดี๋ยวก็แข็งเดี๋ยวก็แข็งปรากฏแต่ไม่เคยมีความรู้ไม่เคยมีความเข้าใจในความเป็นแข็งว่าไม่ใช่เราและก็ไม่ใช่ของใครเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นประโยชน์ต่อจากนี้ไปที่สูงกว่านี้นะคะก็คือว่าเวลาแข็งปรากฏมีความเข้าใจถูกในแข็งนั้นได้แต่ว่าแล้วแต่ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือเหมือนเดิมนะคะเพราะเหตุว่าการฟังเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็มีความจำเพียงเล็กน้อยแล้วก็ไปจำเรื่องอื่นอีกเยอะแยะแต่ว่าถ้าฟังด้วยความเข้าใจจริงๆก็รู้ว่าแข็งที่ปรากฏแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยจะไม่ไปปรากฏที่ไหนอีกเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่แข็งปรากฏที่กายข้างหน้าต่อไปที่จะเกิดเพราะยังมีปัจจัยที่จะให้แข็งเกิดที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเป็นตัวตนเป็นร่างกายเป็นของเราเนี่ยก็จะเริ่มมีความเข้าใจแข็งเห็นไหมคะประโยชน์อยู่ตรงที่ว่าทำไมเราจะพูดเรื่องสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะปัญญาระดับต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีความเข้าใจจริงๆในแข็งอย่างนี้ว่าเป็นธรรมะเป็นธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงและเวลาที่แข็งปรากฏจะเอาความเข้าใจอย่างนี้มาจากไหนถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆจนกระทั่งมีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าปัญญาที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็รู้แข็งนี่แหละแต่เพียงขั้นฟังเนี่ยยังไม่ถึงเวลาที่แข็งปรากฏก็ลืมละไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจว่าแข็งเนี่ยก็เป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังประโยชน์คือให้เข้าใจจริงๆและมีความที่มั่นคงและรู้ประโยชน์ว่านะคะจากการฟังเข้าใจเนี่ยจะนำไปสู่ปัจจัยที่จะให้ปฏิคือปัญญาและสติที่ถึงลักษณะที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจถูกต้องซึ่งเวลาที่แข็งปรากฏก่อนจะได้ฟังแข็งมีจริงปรากฏจริงแต่ไม่มีความเข้าใจในแข็งจะกล่าวว่ามีปัญญาหรือมีความรู้หรือมีความเข้าใจไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงธาตุรู้แข็งคือภาษาบาลีจะใช้คำว่ากายะวิญญาณเกิดแล้วรู้เฉพาะสิ่งที่กระทบคือเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างตึงบ้างไหวบ้างแข็งบ้าง ใครๆก็รู้นั่นคือไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุที่เกิดขึ้นและต้องรู้สิ่งที่ปรากฏที่กายแต่ยังไม่ใช่ความเห็นถูกจนกว่าจะมีความเข้าใจจากการฟังนะคะโดยความเป็นอนัตตาว่าไม่มีความจงใจที่จะรู้เมื่อไหร่ขณะนั้นจึงจะเข้าใจความเป็นอนัตตาของธาตุซึ่งเป็นสติและปัญญานี่เราก็กล่าวเลยไปเยอะแยะเลยนะคะซึ่งความจริงเนี่ยก็อยากจะให้เพียงแต่เข้าใจว่าที่เคยว่าเป็นตัวเรานั่นแหละคือธาตุได้แก่แข็งที่กำลังปรากฏให้รู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธาต
2: ุกราบเรียนท่านอาจารย์และวิชากรที่เคารพครับอยากจะเรียนถามคำถามอย่างนี้นะครับว่าสภาพแข็งหรือความแข็งแล้วก็อารมณ์แข็งแล้วก็ความจำที่แปลว่าแข็งเนี่ยนะครับมีความต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็การเกิดดับของทั้งสามคำนี้เนี่ยสภาพอะไรที่แสดงถึงการเกิดดับ
0: ทีละคำค่ะ
2: ครับ
0: อารมณ์คืออะไร
2: อารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจิตไม่เกิดจะมีอารมณ์ไหมคะอาร
2: มณ์ไม่มี
0: ไม่มีไม่ปรากฏเลยนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่แข็งปรากฏถูกต้องไหมคะขณะนี้นะคะมีธาตุรู้แข็งหรือเปล่าแข็งจริงปรากฏได้ค่ะเพราะฉะนั้นธาตุรู้แข็งไม่ใช่แข็งและแข็งไม่ใช่ธาตุรู้แข็งธาตุรู้เป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่กล่าวครับ
0: แข็งเป็นเราหรือเปล่า
2: ก็ไม่ใช่เราครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแข็งสามารถที่จะรู้อะไรหรือเปล่า
2: ไม่รู้อะไรครับ
0: ค่ะและธาตุรู้เนี่ยแข็งไหมสภาพรู้เนี่ยค่ะแข็งไหม
2: ไม่แข็งครับ
0: ค่ะเข้าใจแล้วนะคะว่าอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ขณะนั้นแข็งปรากฏหมายความว่ามีธาตุรู้คือจิตกำลังรู้แข็งแข็งจึงเป็นอารมณ์ของจิตที่รู้แข็งไม่ใช่จิตอื่นเดี๋ยวนี้ยังมีแข็งไหมคะ
2: ไม่มีครับ
0: ค่ะเกิดมีเป็นแข็งแล้วหายไปไหนนั่นคือดับไม่กลับมาอีกเลยมีอะไรที่ยังเหลืออยู่บ้างคะความจำเกิดจำแล้วดับไหมค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อความจำดับไปแล้วยังมีอะไรเหลืออีกไหมค่ะมีแต่สิ่งที่เกิดใหม่สืบต่อจนไม่ปรากฏการเกิดดับของสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับ
3: ครับจารย์พรเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเรื่องโพธิพารมคือความแข็งทำไมยังไม่เคยเข้าใจเรื่องเจตีรูแข็งกับสภาพที่แข็งขออาจารย์ให้ความเข้าใจด้วยอย่างเช่นในตามที่ได้ศึกษามาในวินัยไปดกเห็นมีภิกษุสมัยพุทธกาลท่านก็เดินจงกรมอะไรเนี่ยแล้วก็ในที่นั้นท่านจะเดินดูอาการแข็งในลักษณะการอบรมเจริญสติปัฏฐานยังไง
0: เราเจริญสติปัฏฐานได้ไหมเจ้าค่ะ
3: ถ้ามีเราไม่สามารถที่จะเจริญได้
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานคืออะไรก่อนอื่นเนี่ยไม่ใช่เพียงได้ยินชื่อแล้วเราก็จำแล้วเราก็พูดแต่ว่ายังไม่ได้รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นได้เป็นการศึกษาธรรมะแต่ละคำให้เข้าใจชัดเจนเช่นเราตั้งต้นด้วยคำว่าธาตุนะคะแล้วเราก็ไปถึงอย่างอื่นแต่ว่าเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่าว่าเรากำลังพูดเรื่องแข็งเพราะว่าแข็งมีจริงจริงเป็นธาตุแข็งซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ว่าธาตุแข็งแม้แข็งแต่ไม่มีสภาพที่กำลังรู้แข็งก็ไม่ปรากฏว่ามีเพราะฉะนั้นในขณะที่แข็งปรากฏก็มีธรรมะสองอย่างสิ่งที่มีจริงสองอย่างคืออย่างหนึ่งเป็นแข็งใครเปลี่ยนแข็งเป็นอย่างอื่นไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือธาตุที่กำลังรู้เฉพาะแข็งรู้อื่นไม่ได้เลยจ้ะค่ะเพราะฉะนั้นในขณะที่แข็งปรากฏต้องมีธาตุรู้ซึ่งเคยเป็นเรารู้ว่าแข็งแต่ความจริงเพราะไม่รู้ความจริงว่ามีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นรู้แข็งแล้วดับไปเลยจะไปได้ยินไม่ได้จะไปคิดนึกไม่ได้เป็นแต่ละธาตุแต่ละหนึ่งแสดงให้เห็นกว่าเราจะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้ก็ต้องมีความเข้าใจอย่างละเอียดในแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเช่นแม้แต่แข็งเนี่ยผ่านไปไม่ได้เลยค่ะก็มีแข็งปรากฏทุกวันเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งว่าเป็นธรรมะเป็นธาตุแต่ละหนึ่งแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
3: สิ่งที่ควรรู้ยิ่งนี่หมายถึงรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริง
0: ถูกต้องเจ้าค่ะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ควรรู้ควรรู้ในลักษณะที่เป็นธรรมะในลักษณะที่เป็นธาตุในลักษณะที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของในลักษณะที่เกิดขึ้นและดับไปในลักษณะที่บังคับบัญชาไม่ได้เพราะเกิดแล้วทั้งหมดขณะนี
3: ้ถ้ารู้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่ารู้ยิ่งได้
0: เจ้าค่ะถ้ามีแต่แข็งกำลังปรากฏมีอย่างอื่นปรากฏไหมเจ้าค่ะ
3: ไม่มี
0: แม้แต่ที่ตัวที่เข้าใจว่าแข็งตลอดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแต่ว่าแข็งไม่ได้ปรากฏตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแน่นอนแข็งปรากฏเฉพาะส่วนที่จิตกำลังรู้แข็งตรงนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นส่วนอื่นไม่มีถ้ายังมีอยู่ก็เป็นร่างกายของเราก็ยังมีความเป็นตัวตนอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะสามารถละการยึดถือสภาพธรรมะใดๆได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจเฉพาะลักษณะนั้นที่ปรากฏทีละหนึ่งว่าไม่ใช่อย่างอื่นและทีละหนึ่งนั้นก็มีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยถ้าหลายๆอย่างรวมกันไม่สามารถที่จะปรากฏการเกิดดับของสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้จ้ะค่ะ
3: ขออนุโมทนาจารย์พ
1: ่อกราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ก็ได้ถามนะครับว่าร่างกายคืออะไรก็พอเข้าใจไปเบื้องต้นนะครับว่าก็คือสภาพของรูปแต่ละอย่างที่ประชุมกันนะฮะก็คือยกตัวอย่างแข็งเนี่ยฮะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่กายนี้นะฮะแล้วท่านอาจารย์ก็ถามว่าจิตใจจริงๆคืออะไรก็ขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้ให้ความเข้าใจพื้นฐานนะว่าจิตใจที่เราคิดกันเนี่ยว่าเรามีจิตใจนะฮะจิตใจจริงๆคืออะไรกราบท่านอาจารย์ครับ
0: กำลังเห็นนะคะไม่ต้องเรียกจิตได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ค่ะเห็นมีจริงๆหรือเปล่าทำไมว่าเห็นนะคะ
1: เพราะว่ากำลังเห็นอยู่ครับ
0: มีสิ่งที่ปรากฏทางตาว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่ใช่แข็งไม่ใช่กลิ่นแต่สิ่งนี้กำลังปรากฏให้เห็นว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นในขณะที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏก็รู้ได้ค่ะว่าถ้าไม่มีธาตุที่กำลังรู้เฉพาะสิ่งนั้นขณะนั้นสิ่งนั้นก็ปรากฏไม่ได้อย่างเสียงเนี่ยค่ะเสียงปรากฏละแต่ที่ว่าเสียงปรากฏเพราะว่ามีธาตุที่กำลังรู้คือได้ยินเสียงถ้าได้ยินไม่มีจะมีเสียงปรากฏได้ไหมไม่ได้และที่ว่าได้ยินเนี่ยไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นขณะนั้นรู้เฉพาะเสียงเสียงขณะนี้เป็นอย่างหนึ่งนะคะเสียงอื่นก็มีแต่ละหนึ่งก็คือธาตุได้ยินเกิดขึ้นเฉพาะเสียงนั้นเฉพาะเสียงนั้นแต่ละหนึ่งและธาตุได้ยินก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหลายก็ตามนะคะเรายังไม่ต้องไปจำได้ไหมว่านี่เป็นนามธรรมนั่นเป็นรูปธรรมแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เข้าใจลักษณะที่ต่างกันยังไม่ต้องเรียกชื่อเลยค่ะอย่างเห็นกับสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่อย่างเดียวกันจากการที่ไม่ใช่อย่างเดียวกันเนี่ยก็จะปรากฏลักษณะที่ต่างกันคืออย่างหนึ่งสามารถรู้อีกอย่างหนึ่งไม่สามารถรู้โดยที่ยังไม่ต้องใช้ชื่อเลยนะคะอย่างขณะที่กำลังแข็งปรากฏเนี่ยและเริ่มเข้าใจแข็งกับขณะนั้นนะคะที่รู้แข็งเนี่ยต้องมีแน่ๆทั้งที่ไม่ได้ปรากฏชัดเจนออกมาว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแข็งหรืออ่อนหรือเปล่าแต่รู้มีแน่ๆแข็งจึงได้ปรากฏได้เพราะฉะนั้นแข็งปรากฏกับธาตุหนึ่งที่สามารถรู้แข็งเนี่ยค่ะไม่ลืมนะคะเดี๋ยวนี้แข็งปรากฏกับธาตุหนึ่งซึ่งสามารถรู้แข็งถ้าธาตุรู้แข็งไม่เกิดแข็งไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็จะรู้ได้นะคะว่าเสียงหรือกลิ่นหรือรสหรือแข็งหรือเย็นหรือร้อนเนี่ยก็ต่างกับเห็นต่างกับได้ยินต่างกับโกรธต่างกับโลภะความติดข้องต่างกับความภาคเพียรหรืออะไรก็ตามแต่นะคะในชีวิตประจำวันซึ่งเรามีและเราก็รู้ว่ามีเช่นความเกียจคร้านมีไหมความขยันมีไหมเมื่อต่างกันออกไปก็จะประมวลได้ว่าธาตุที่ไม่รู้นั่นน่ะเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ธาตุรู้ส่วนธาตุรู้ก็ไม่ใช่ธาตุที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เมื่อหลากหลายอย่างนี้นะคะพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติคำว่านามธรรมสำหรับสภาพที่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะและก็ รูปธรรมหมายความว่าสิ่งนั้นมีจริงแต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลย
4: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่854ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2556
0: รูปธรรมหมายความว่าสิ่งนั้นมีจริงแต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยจากการที่สิ่งนั้นปรากฏนั่นเองจึงแสดงความเป็นธาตุที่เป็นประเภทที่เป็นธาตุรู้หรือว่าไม่ใช่ธาตุรู้แล้วก็ใช้คำรวมเรียกว่านามธรรมกับรูปธรรมแต่ไม่ใช่ไปจำคำว่านามธรรมก่อนรูปธรรมก่อนแล้วมาสงสัยว่านี่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมหิวเป็นอะไรคะหิวมีจริงๆแน่ๆค่ะบางคนอาจจะกำลังหิวหิวมีแล้วหิวเป็นอะไรต้องเรียกชื่อหรือเปล่าคะไม่ต้องเรียกชื่อแต่ลักษณะของหิวต่างกับลักษณะอื่นๆไหมเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะยังไม่ต้องเรียกว่านามธรรมรูปธรรมเลยเพราะว่าเพียงชื่อสงสัยมันนั่งคิดว่าเอ๊ะหิวนี่เป็นนามหรือเป็นรูปเพราะได้ยินแต่ชื่อแต่ว่าไม่รู้ลักษณะจริงๆว่าลักษณะนั้นน่ะเป็นสภาพที่หิวลักษณะนั้นนะคะลองคิดดูน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่รู้อะไรได้ไหมเพราะกำลังหิวเนี่ยแล้วจะบอกว่าไม่รู้เป็นสภาพไม่รู้เหมือนแข็งไม่รู้เย็นก็ไม่รู้อะไรเสียงก็ไม่รู้อะไรแต่นี่หิวเพราะฉะนั้นหิวก็เป็นสภาพรู้แต่ก็ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องอาศัยชื่อมาเรียกบ่งบอกว่าหิวเป็นนามธรรมถ้าบอกว่าหิวเป็นนามธรรมก็เพียงแค่จำแต่ลักษณะที่หิวเนี่ยกว่าจะเป็นนามธาตุหรือนามธรรมอย่างหนึ่งก็ต้องเป็นเพราะมีการเข้าใจและคุ้นเคยว่าในขณะนั้นไม่มีอย่างอื่นแต่มีหิวเพราะฉะนั้นสภาพที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรมนี้ก็ต่างกันนะคะโดยเมื่อได้เข้าใจลักษณะนั้นๆแล้วก็จะเห็นว่าสภาพที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยไม่รู้สึกก็ส่วนหนึ่งเรียกรวมสภาพที่ไม่รู้ไม่สามารถจะรู้ว่ารูปธรรมแต่ต้องมาจากความเข้าใจไม่ใช่มาจากความจำ
5: วันนี้ก็เป็นการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมเพื่อที่จะให้เข้าใจพระพิธรรมท่านอาจารย์คะก็ขออนุญาตนะคะคือสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะคะก็มีท่านผู้ร่วมสนทนาเนี่ยนะคะสงสัยระหว่างลักษณะของอิตสานะคะกับมัจฉริยะซึ่งวันนี้ก็เลยจะขออนุญาตสนทนาเรื่องของสังโยชน์นะคะโดยนัยยะของสังโยชน์เริ่มต้นอาจารย์คำปั่นคะคำว่าสังโยชน์นะคะอธิบายความหมายของคำว่าสังโยชน์โดยรวม
6: คำว่าสังโยชน์หรือสังโยชน์นี่นะครับจริงๆแล้วกล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นธรรมะฝ่ายที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลธรรมประการต่างๆนะครับซึ่งเมื่อกล่าวโดยความหมายของสังโยชน์หมายถึงสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมที่ผูกเหล่าสัตว์ไว้ในวัฏฏะไม่ให้ออกไปจากวัฏฏะ
5: ท่านอาจารย์คะก็เลยจะขอโอกาสให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายระหว่างอิสากับมัจฉริยะเนี่ยค่ะเพราะว่าจากคำถามของเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้ร่วมสนทนาเนี่ยไม่เข้าใจว่ามันมีความต่างกันยังไงทำไมแยกทั้งเจตสิกทั้งสองประเภทนี่นะคะเกิดกับโทสะทั้งหมดเนี่ยค่ะแต่แยกเป็นอิสาอย่างหนึ่งมัจฉริยะอย่างหนึ่ง
0: ได้ยินคำนี้บ่อยๆใช่ไหมคะริษยาอิสาไม่ใช่เป็นคำแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครไม่เคยอิตสาบ้างคะภาษาบาลีใช้คำว่าอิตสาแต่ภาษาไทยใช้คำว่าอิจฉาก็ผิดเสมอค่ะเวลาที่เอาคำภาษาอื่นมาใช้โดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจความหมายจริงๆนะคะเพราะเหตุว่าถ้าเป็นภาษาบาลีอิจฉาเนี่ยหมายความถึงโลภะไม่ใช่กิเลสยานะคะแต่ว่าพอถึงคำที่เราใช้คำว่าอิจฉาอิจฉาเนี่ยเราเข้าใจว่าหมายความถึงริษยาซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าอิจฉานี่ก็คือมีคำว่าอิจฉากับมีคำว่าติดข้องนะคะซึ่งต่างกันที่ว่าเป็นความติดข้องก็อย่างหนึ่งหวงแหนหรือตระหนี่หรืออะไรแต่ละหนึ่งนะคะก็มีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งภาษาไทยเคยได้ยินคำว่ามัจฉริยะไหมคะคนไทยไม่พูดแน่แต่หมายความถึงความตระหนี่ความหวงแหนเพราะเหตุว่า มื่อเกิดมาก็เข้าใจว่ามีเรามีของเราไม่ว่าจะเป็นตัวเรานะคะทรัพย์สมบัติของเรามิตรสหายของเราก็เป็นเราไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่เราบอกว่าตรณีหรือว่ามัจฉริยะในภาษาบาลีภาษาไทยเราใช้คำว่าตรณีเนี่ยเราก็คิดถึงความหมายว่าเป็นคนขี้เหนียวใช่ไหมคะตรณีทีเหนียวหรือตรณีขี้เหนียวอะไรก็แล้วแต่คือว่าไม่สละสิ่งของของตนเพื่อประโยชน์สุขแก่คนอื่นเพราะฉะนั้นการศึกษานี่ก็ต้องรู้ว่าเราใช้คำผิดเพราะฉะนั้นเวลาที่บอกว่าตรณีเนี่ยหมายความว่าคนที่หวงแหนแล้วก็ไม่ยอมให้ทรัพย์สมบัติของตนเนี่ยสาธารณะกับคนอื่นหมายความว่าคนอื่นจะมาร่วมใช้สอยด้วยหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้พอจะเข้าใจความรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมคะว่ามีหรือเปล่าเข้าใจเท่านั้นไม่พอค่ะหวงอะไรบ้างหรือเปล่าหวงกับตรณีนี่คงใช่แทนกันได้ใช่ไหมคะหวงของตรณีของ
5: ระหว่างหวงกับโลภะเนี่ยค่ะที่หวงที่เป็นลักษณะที่เกิดร่วมกับโทสะกับหวงที่เป็นโลภะอะคะ
0: ทั้งหมดนะคะไม่ใช่โลภะโลภะเป็นโลภะความตรณีหรือความหวงไม่ใช่โลภะแล้วก็การที่ไม่ยอมสละให้คนอื่นเพราะหวงใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีโลภะจะหวงไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าโลภะเป็นมูลเหตุของโทสะถ้าไม่มีโลภะโทสะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าเพราะติดข้องจึงหวงแหนไม่สละวัตถุนั้นหรือว่าไม่ให้คนอื่นมาร่วมใช้สอยด้วยซึ่งเราใช้คำว่าตรณีขณะที่เรากำลังติดข้องเพลิดเพลินของของเราสวยเหลือเกินอะไรเงี้ยไปตรณีอะไรที่ไหนหรือเปล่าคะดอกไม้ต้นไม้เสื้อผ้าทุกอย่างสวยจริงๆกระเป๋าสวยกำลังเพลิดเพลินพอใจในสิ่งของของเราขณะนั้นตรณีหรือเปล่า
5: ขณะนั้นชอบเฉย
0: ๆขณะนั้นไม่ใช่ตรณีเลยนะคะเป็นแต่เพียงความติดข้องยินดีพอใจแต่ว่าตรณีเมื่อไหร่หวงเมื่อไหร่เมื่อคิดว่าคนอื่นจะมาร่วมใช้สอยหรือว่าจะมาเป็นของของเขาด้วยใช่ไหมคะจึงใช้คำว่าหวงถ้าใช้ภาษาไทยก็คงพอจะเข้าใจได้ถึงความต่างกันเท่านี้พอไหมคะที่จะรู้ความจริงของเราเนี่ยไม่พอเลยค่ะต้องรู้ว่าละฮะเรามีกิเลสมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเอ่ยคำไหนมีทั้งนั้นใช่ไหมคะติดข้องโลภะก็มีมากมายแต่ว่าบางกาละหวงไหมของของตนและบางกาละไม่ได้หวงเพราะฉะนั้นโลภะก็เป็นโลภะความติดข้องนะคะส่วนความตรณีหรือความหวงแหนนั้นก็ต่อเมื่อไม่ต้องการให้คนอื่นมาร่วมเป็นเจ้าของหรือว่ามาร่วมการใช้สอยด้วยทุกคนมีโลภะนะคะแล้วหวงไหมตรณีไหมคะต้องตามความเป็นจริงค่ะสละให้คนอื่นได้ไหมได้บ้างไม่ได้บ้างที่ได้ก็มีที่ไม่ได้ก็มีนี่ก็แสดงเห็นว่านะคะโลภะกับความตรณีไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่คิดว่าให้คนอื่นไม่ได้ให้บางคนได้ไหมเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก็แสดงเห็นว่ามีความติดข้องโลภะเป็นโลภะโทสะเป็นโทสะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความติดข้องก็พอใจค่ะแค่พอใจในของของตนแต่เวลาที่ตรณีหวงแหนก็คือว่าไม่ให้คนที่เราไม่ชอบเพราะฉะนั้นเห็นโทสะไหมคะถ้าเป็นคนที่ชอบให้ได้หมดเลยทุกอย่างอยากจะได้อะไรก็เอาไปเถอะนะคะของที่ชอบมากเอาไปได้ลูกหลานคนนั้นคนนี้อยากได้อะไรเอาไปเถอะเพราะว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าเป็นมิตรสหายที่ชอบพอแต่ถ้าเป็นคนอื่นเห็นไหมคะต้องคนอื่นในขณะนั้นไม่พอใจที่จะให้เพราะฉะนั้นมัจฉริยะก็ไม่ใช่โลภะค่ะแล้วก็มัจฉริยะก็จะเกิดกับโทสะไม่เกิดกับโลภะแล้วก็ไม่ควรจะเป็นเพียงในตำรานะคะขณะไหนที่ให้ใครได้รู้ได้ว่าขณะนั้นเป็นกุศลจริงๆหรือว่าเพราะบุคคลนั้นเป็นที่รักเพราะฉันให้ด้วยความเมตตาหรือว่าให้ด้วยความพอใจนี่ก็เป็นความต่างกันเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะได้ค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ย้ำแล้วย้ำอีกกับตัวเองให้ได้ว่ายังมีกิเลสมาก พื่อที่จะได้ไม่ลืมที่จะขัดเกลากิเลสถ้าเราคิดว่าเราดีมากเนี่ยเราจะไม่ค่อยทำกุศลแต่ว่าเวลาที่รู้ว่ามีกิเลสมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายเนี่ยจะออกไปได้จะค่อยๆขัดเกลาจิตใจให้น้อยลงจากกิเลสได้อย่างไรก็เป็นผู้ที่เห็นโทษของกิเลสจึงทำความดีเพิ่มขึ้นแม้แต่ทำความดีก็ยากใช่ไหมคะแม้แต่คิดจะทำก็ยังไม่คิดอยากรู้แจ้งอริยสัจจะทำแต่ไม่คิดจะทำอะไรที่เป็นความดีก็มีนะคะยังเก็บความไม่ดีไว้มากๆยังไม่สละไม่ใช่จาคะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่จะให้กิเลสค่อยๆละคลายลงไปเนี่ยต้องเป็นผู้ที่เข้าใจและรู้ความจริงด้วยค่ะ
5: ท่านอาจารย์คะท่านอาจารย์กล่าวถึงการให้ด้วยความพอใจให้ที่เป็นทานก็ไม่เหมือนกัน
0: ค่ะให้ด้วยเมตตาให้จริงๆเพื่อประโยชน์ของผู้รับแล้วไม่เลือกแต่ถ้าให้ด้วยความพอใจเลือกแล้วใช่ไหมคะให้ลูกให้หลานให้เพื่อนให้ใครต่อใครที่เป็นที่รักให้ได้ให้อย่างนั้นน่ะเป็นเมตตาหรือเปล่าหรือว่าเสมอกันหมดไม่ว่าเพื่อนคนนี้หรือเพื่อนคนนั้นใครก็ตามแต่นะคะจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของบุคคลนั้นจริงๆไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเราว่าแล้วเราจะได้กุศลแล้วเราจะได้ความเป็นมิตรหรือว่าเราจะได้ความสนิทสนมคุ้นเคย
5: ท่านอาจารย์คะแล้วถึงแม้การให้เนี่ยนะคะก็ยังมีการให้ทานที่ประกอบด้วยคือประกอบด้วยจาคะด้วยเนี่ยค่ะจะต่างจากการให้ธรรมดา
0: ให้จริงๆเป็นกุศลจริงๆขณะนั้นก็จาคะค่ะ
5: เมื่อกี้ท่านอาจารย์อธิบายคำว่าจาคะเพิ่มเติมอีกนะคะสักนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าท่านผู้ร่วมสนทนาเนี่ยครับคือยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าปัญหาเหล่านี้มีอยู่
0: จาคะเป็นการสละกิเลสทานะเป็นการสละวัตถุ
5: แล้วสละทั้งวัตถุด้วยสละทั้งกิเลสด้วยนะคะ
0: พอแน่นอนค่ะเพราะว่าขณะนั้นนะคะเป็นกุศลจิตและก็เห็นโทษของอกุศลเพราะฉะนั้นในขณะที่ให้เนี่ยเคยรู้สึกไหมคะว่าเรากำลังสละอกุศลคือความติดข้องแต่บางทีก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
5: มีบ้างมีบ้าง
0: เพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ไม่ได้ประกอบได้จาคะ
5: ค่ะก็เลยเป็นการให้ที่เป็นทานปกติกับขณะที่มีการพิจารณาถึงความติดข้องก็คือการสละด้วยจาคะด้วย
0: พระโพธิสัตว์ให้ทานด้วยความติดข้องหรือเปล่า
5: ไม่
0: ค่ะก็เป็นจาคะขอพูดถึงธรรมะทีละคำแล้วก็ศึกษาธรรมะทีละคำเมื่อกี้นี้พูดถึงคำว่ามัจฉริยะภาษาไทยหมายความว่าความตระหนี่นะคะมีความหวงแหนในทรัพย์สิ่งของของตนไม่สามารถที่จะสละให้บุคคลอื่นร่วมใช้สอยหรือว่าร่วมเป็นของคนอื่นได้นั่นคือมัจฉริยะแต่ก็ยังไม่ถึงคำว่าริษยาใช่ไหมคะเพราะว่าคุณธิดารัตน์พูดสองคำคนไทยพูดคำว่าอิจฉาหรือเปล่าคะแม้อิจฉาจังมีไหมคะไม่มีเลยนะคะแต่จะใช้คำว่าริษยาเพราะฉะนั้นภาษาไทยใช้คำว่าริษยาแต่ภาษาบาลีเป็นอิจฉาไม่ใช่มัจฉริยะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจทีละคำให้ชัดเจนเพราะมีทุกคนตราบใดที่ยังไม่ใช่เป็นพระโสดาบันนะคะก็มีอกุศลมากมายลืมคำนี้ไม่ได้เลยถ้าลืมคำนี้จะไม่ทำความดีเลยเพราะคิดว่าดีแล้วแต่ว่าถ้ารู้จริงๆนะคะว่าไม่ดีเพิ่มขึ้นทุกวันด้วยและถ้าไม่ทำความดีเลยไม่ชำระจิตนะคะให้สะอาดหรือว่าผ่องใสหรือบริสุทธิ์ขึ้นหรือละอกุศลลงไปแล้วจะเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏที่ทรงแสดงอย่างละเอียดยิ่งเพื่อให้เห็นความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่ได้เพราะแม้แต่คำว่าอิจฉาคือริษยาเมื่อคนอื่นได้ดีค่ะเห็นไหมคะตรงกันข้ามเราไม่ได้ไม่ใช่ของเราแต่เขาได้อย่างริษยาก็คิดดูนะคะว่าอกุศลเนี่ยมากมายสักแค่ไหนบางคนก็อิจฉาใครไม่เป็นแต่ไม่ได้หมายความว่าหมดความริษยาแต่ว่าสะสมความดีนะคะอนุโมทนาในกุศลของคนอื่นในลาภในยศในคุณความดีว่าเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วแต่ชั่วคราวเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นยังไม่ใช่อริยทรัพย์แต่ถ้าบุคคลใดก็ตามนะคะมีศรัทธา แล้วก็มีการเห็นประโยชน์ของการที่จะได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะก็อนุโมทนาไม่ได้ริษยาเลยในการที่ใครจะมาฟังธรรมะหรือว่าใครจะมีความเข้าใจธรรมะละเอียดขึ้นมากขึ้นก็เพื่อเป็นการละคลายกิเลสซึ่งแสนยากเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจความต่างกันนะคะของมัจฉริยะกับอิจฉามัจฉริยะในภาษาไทยใช้คำว่าตระหนี่หรือหวงแต่ก็มีความละเอียดอย่างที่กล่าวถึงแล้วส่วนอิจฉาก็คือความริษยาไม่ใช่ของตนตัวเองก็ไม่มีเขามีแล้วยังริษยาได้ก็คิดดูกันแล้วกันนะคะถึงอย่างนั้นบางคนเห็นคนสวยก็ริษยาไม่เห็นสวยเลยใช่ไหมคะอะไรคะเนี่ยก็เขาก็หน้าตาดีใครๆก็ยอมรับนะคะเป็นนางงามอะไรก็เป็นกันเยอะแยะแต่คนที่ริษยาก็ยังพูดได้แม้ว่าไม่ใช่อะไรของตัวเลยสักอย่างเดียวนะคะแต่ก็สามารถที่จะริษยาบางคนมีคุณความดีนะคะสำหรับคนริษยาไม่ดีค่ะคนนั้นไม่ดีเพราะอะไรคะทั้งๆที่เป็นความดีก็ยังชื่นชมอนุโมทนาในคุณความดีไม่ได้เพราะขณะนั้นสะสมตัวเองก็ไม่มีแล้วก็ไม่ใช่ของตัวด้วยไม่ต้องไปให้ใครแม้ไม่มีเพียงคนอื่นมีก็ริษยามองเห็นไหมคะว่าอกุศลเนี่ยมากมายไม่ต้องกล่าวถึงว่าเป็นสังโยชน์หรือเป็นอะไรเลยนะคะเพราะเป็นอยู่แล้วค่ะอกุศลทั้งหลายมีหน้าที่มีลักษณะมีกิจการงานแต่ละอย่างแต่ละอย่างผูกไว้บ้างหรือว่าไปไหนไม่รอดนะคะคนที่สะสมความริษยาริษยาตลอดฟังจากคำพูดก็ได้กิริยาอาการก็ได้เพราะฉะนั้นโลกภายนอกที่เราเห็นนะคะเป็นคนเป็นเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยต้องไม่ลืมว่าทั้งหมดมาจากโลกภายในถ้าโลกภายในคือจิตเจตสิกดีนะคะกายวาจาดีไม่มีทางที่จะไปประทุษร้ายทำร้ายคนอื่นเลยแต่ว่าเมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นสามารถที่จะรู้ถึงสภาพจิตที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ก็คือพวกอกุศลธรรมทั้งหลายนั่นเองด้วยเหตุนี้ถ้าไม่มีกายไม่มีวาจาใครจะรู้ใจไม่มีทางเลยนะคะไม่มีรูปร่างอย่างที่กรุงเทพหรือว่าตามเมืองหลวงเนี่ยค่ะอากาศจะสู้ตามชนบทไม่ได้นะคะก็จะมีฝุ่นละอองใช้คำว่าฝุ่นละอองเนี่ยเล็กแค่ไหนมองเห็นไหมคะไม่เห็นแล้วจิตจะเห็นได้หรือยิ่งกว่าฝุ่นละอองเล็กละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกแต่ปัญญาสามารถรู้ได้ปัญญาสามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นคนที่ได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้สะสมนะคะเหมือนการไปเฝ้าฟังธรรมที่พระวิหารต่างๆที่ประทับหรือเปล่าคะในขณะที่กำลังฟังไม่ต่างกันเลยค่ะแต่ว่าการสะสมมาที่จะสามารถเข้าใจคำเนี่ยต่างกันเพราะว่าบางคนนะคะจำเรื่องจำชื่อจำจำนวนแต่ไม่รู้ว่าขณะนั้นน่ะจิตเป็นอะไรหรือว่าใครก็ตามนะคะกำลังมีหน้าที่มีการงานมีเรื่องราวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นเรื่องใหญ่แต่จิตในขณะนั้นเป็นอะไรแล้วก็ลองคิดดูนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งนะคะเห็นความสำคัญยิ่งของโลกภายในยิ่งกว่าโลกภายนอกอีกฝ่ายหนึ่งเห็นความสำคัญของโลกภายนอกยิ่งกว่าโลกภายในอยู่ฝ่ายไหนคะกำลังอยู่ฝ่ายไหนเพราะฉะนั้นปัญญากับอวิชชาเนี่ยต่างกันนะคะอวิชชาก็เห็นแต่เรื่องของโลกที่จะทำประโยชน์ที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ลืมจิตในขณะนั้นว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมนะคะก็รู้จักว่าในขณะนี้ค่ะก็มีทั้งโลกภายในและโลกภายนอกใช่ไหมคะโลกภายในจิตกำลังเห็นโลกภายนอกก็จดจำเป็นเรื่องราวเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆแต่ว่าโลกภายในคือจิตที่กำลังมีสิ่งนั้นกำลังรู้อย่างนั้นน่ะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นธาตุเป็นธรรมะซึ่งมีจริงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้แม้แต่วาจาสัจจะที่ทรงแสดงให้คนอื่นได้ฟังได้ไตร่ตรองนะคะก็ไม่สามารถที่จะไปโน้มน้าวบังคับใจของใครได้นอกจากคนที่ได้สะสมมาแล้วจริงๆค่ะที่จะพิจารณาว่าอยู่ในโลกไม่นานเลยนะคะแล้วสองโลกเนี่ยควรจะรู้จักโลกไหนควรที่จะใส่ใจโลกไหนเพราะเหตุว่าใครจะมาทำให้โลกภายในของแต่ละคนเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลย นอกจากตนเองที่สามารถที่จะเข้าใจพระธรรมไม่ใช่เข้าใจพระธรรมแล้วทำอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าเข้าใจจริงๆก็คือว่าเข้าใจถึงพระคุณที่สามารถจะทำให้รู้ความจริงของธาตุที่เกิดดับสืบต่อมาและยึดถือว่าเป็นแต่ละคนเนี่ยความจริงไม่มีใครสามารถจะทำอะไรธาตุนั้นได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าคำว่าธาตุหรือธาตุก็แสดงอยู่แล้วว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องละเอียดจริงๆนะคะอย่าข้ามอย่าเผินแม้แต่คำว่าอิจฉามัจฉริยะหรือว่าความตระหนี่หวงแหนกับการริษยาเนี่ยควรมีไหมและถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยจะรู้ตัวเองไหมคะว่ามีหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวนี้มีอะไรถ้ากำลังฟังธรรมะแต่ไม่เข้าใจสิ่งที่ฟังนะคะโลกภายในเป็นยังไงก็เป็นอวิชชาเป็นความไม่รู้เพราะฉันฟังธรรมะนะคะไม่คำนึงถึงว่าแล้วจะเป็นมรรคมีองค์8เมื่อไรแล้วจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไรแม้แต่เพียงในขณะที่กำลังฟังเนี่ยค่ะก็ฟังเพื่อมีความเข้าใจถูกมีความสะสมถูกว่าไม่มีใครสามารถที่จะเป็นหรือถึงอริยมรรคมีองค์8ได้ถ้าไม่มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้แล้วเห็นโทษของอกุศลแล้วก็เห็นประโยชน์ของกุศลแม้เพียงเล็กน้อยแม้เพียงเล็กน้อยนะคะเมื่อวานเนี่ยเป็นคนดีหรือเปล่าคะเป็นหรือไม่เป็นคะ
7: เป็นบ้างไม่เป็นบ้างครับ
0: รู้ใช่ไหมคะตอนไม่ดีว่าไม่ดีพอรู้แล้วคิดจะแก้ไขคิดจะดีไหม
7: คิดครับ
0: หรือก็ยังไม่คิดอยู่นั่นเองแต่แค่คิดนะคะจำได้ไหมว่าเมื่อวานนี้ไม่ดีตอนไหนเพื่อวันนี้เมื่อถึงอย่างนั้นคลายๆตอนนั้นก็จะได้ดีเห็นไหมคะคิดหรือเปล่าเพียงเท่านี้ค่ะไม่ต้องไปถึงรู้แจ้งอริยสัจธรรมใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะแม้แต่ความจริงของธาตุรู้นะคะซึ่งสืบต่อมาสะสมมาแล้วก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงได้นอกจากความเข้าใจที่จะค่อยๆทำให้อกุศลนั้นละคลายลงไปเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เป็นไปได้ไหมถ้าเข้าใจบางคนนะคะแม่ขอโทษก็ขอโทษไม่ได้แล้วจะละกิเลสอะไรได้คะแค่ขอโทษคำสองคำได้ค่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าหวังนะคะที่จะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่มีทางเป็นไปได้เลยตราบใดที่ไม่รู้จักโลกภายในคือธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้และสภาพรู้ซึ่งถ้าไม่มีนะคะโลกภายนอกที่ปั่นป่วนอย่างเนี้ยมีไม่ได้เลยแต่ทั้งหมดก็มาจากจิตเจตสิกซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ยังอดไปทำอะไรอะไรให้มันเพิ่มอกุศลขึ้นมาไม่ได้ทั้งที่ไม่ใช่เราก็ลองคิดดูนะคะความไม่รู้เนี่ยมากมายสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเพื่อทำดีเพราะเหตุว่าถ้าไม่เห็นอกุศลว่าเป็นอกุศลไม่ละไม่เลิกแต่ว่าถ้ารู้จริงๆนะคะแล้วก็มีการที่จะแม้ความดีเพียงเล็กน้อยขณะนั้นเกิดอกุศลก็ไม่เกิดก็จะเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจธรรมะที่ได้ฟังเพราะเหตุว่าถ้าในขณะนั้นเต็มไปด้วยอกุศลเนี่ยแล้วอกุศลนั้นๆที่มีมากเนี่ยจะเข้าใจธรรมะได้หรือด้วยเหตุนี้นะคะเพราะอะไรฟังแล้วก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรไม่ประจักษ์การเกิดดับก็มีคำตอบแล้วใช่ไหมคะเพราะมากด้วยอกุศลถ้าเข้าใจอย่างนี้เรื่อยๆจะเป็นคนดีขึ้นและก็ไม่ประมาทด้วยนะคะเพราะว่าดีขึ้นแล้วก็ฟังธรรมะซึ่งรู้ว่าถ้าไม่ดีขึ้นฟังธรรมะไม่เข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อดีขึ้นก็ฟังธรรมะเข้าใจขึ้นทั้งสองอย่างค่ะดีแต่ก็ขาดการฟังพระธรรมไม่ได้เพราะว่าพระธรรมนั่นแหละจะช่วยทำให้ดีขึ้นอิจฉาคือริษยานี่ค่ะขอเชิญคุณอนบทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ครับก็กำลังสนทนาถึงสภาพธรรมะที่มีจริง
4: ๆท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์02-468-0239 และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อน

เลื่อมใสด้วยอะไรจะเลื่อมใสเพียงเพราะเชื่อตามกันด้วยความชื่นชมในรูปลักษณ์ในน้ำเสียงในความเศร้าหมองหรือจะเลื่อมใสด้วยความเข้าใจถูกในเหตุผลความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราจากการสนทนารูปสูตรที่มสพ.23 พฤศจิกายน 2562

0: โดยถือประมาณในรูปก็ดีในเสียงกึกก้องสรรเสริญเชื่อกันไปนะครับเหมือนข้อความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงในพระคาถาช่วงท้ายว่าคนก็จะถูกเสียงกึกก้องเนี่ยพัดพาไปการถือประมาณในรูปในเสียงกึกก้องหรือในความเศร้าหมองเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้พระศาสนาไม่รุ่งเรืองแต่ลบเลือนอย่างไรครับท่านอาจารย์
1: ถ้าไม่เข้าใจธรรมะพระพุทธศาสนาก็ลบเลือนคือทุกคนเนี่ยค่ะไม่คิดว่าจะต้องเข้าใจพระธรรมพระฉะนั้นก็ต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างเข้าใจต่างคนก็ต่างเชื่อแต่หารู้ไม่นะคะว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือว่าการได้รู้ว่าขณะนี้อะไรและความเข้าใจของแต่ละคนที่เคยมีก่อนที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่คือชีวิตธรรมดานะคะไม่อย่างนั้นก็จะไม่เห็นความเป็นปกติของความจริงว่าแม้ความจริงจะปรากฏแต่ว่าไม่มีใครรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏได้เลยอย่างเวลานี้ค่ะเห็นมีก็พูดกันได้เพียงแค่เห็นมีมีเห็นแต่ไม่รู้ความจริงว่าเห็นคืออะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นภัยของความไม่รู้และเมื่อได้ยินได้ฟังอะไรก็เชื่อเลยตามเลยแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อตามอย่างนั้นโดยที่ไม่ไตร่ตรองให้รู้ความจริงว่ายังมีคำอื่นอีกไหมเพราะว่าก่อนที่จะมีการได้ฟังพระธรรมเนี่ยเราก็ได้ฟังคำอื่นมามากแต่ไม่เคยคิดเลยว่ายังมีคำอื่นที่สามารถจะทำให้เข้าใจถูกต้องได้ไหมเช่นบอกว่าเห็นแล้วทุกคนก็บอกก็เห็นธรรมดาจะต้องมาพูดอะไรเรื่องเห็นใช่ไหมคะก็คิดว่าไปหาทางอื่นจะดีกว่าแต่ว่าตามความจริงก็คือว่าขณะนี้รู้จักเห็นหรือยังถ้าไม่มีคนถามบอกว่าไงคะไม่สนใจเลยแต่พอถามว่ารู้จักเห็นหรือยังจะตอบว่ายังไงแค่นี้ธรรมดาไม่เห็นภัยของความไม่รู้และไม่คิดว่าสิ่งมีจริงแล้วทำไมไม่รู้จักความจริงของสิ่งที่มีจริงไม่เคยมีความคิดอย่างนี้มาก่อนแต่พอได้ฟังคำถามจากผู้ได้ทรงตรัสรู้และชี้แจงว่าขณะเนี้ยมีเห็นไหมเห็นจริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นจะมีเห็นไหมเริ่มรู้ว่าไม่รู้อะไรแม้แต่กำลังเห็นก็ไม่รู้ความจริงของเห็นว่าขณะเนี้ยเห็นต้องเกิดแน่นอนแต่ว่าใครจะไปทำให้เห็นเกิดได้ไหมใครทำได้สักคนมีไหมก็ไม่มีไม่เคยคิดอะไรมาก่อนแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้เกิดคิดไตร่ตรองก็จะเริ่มเห็นประโยชน์ว่าเพราะคิดไตร่ตรองจึงมีความเข้าใจถูกในสิ่งซึ่งไม่เคยมีมาก่อนและไม่เคยคิดถึงมาก่อนเลยเพราะเกิดมาก็คิดถึงอื่นหมดเลยไม่เคยคิดถึงชีวิตประจำวันนะคะเห็นได้ยินธรรมดาปกติทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อไม่รู้ก็ถือผิดว่าเป็นเราตลอดไม่เคยมีใครถามไม่เคยมีใครบอกไม่มีใครให้ไตร่ตรองให้คิดว่าแล้วอะไรละจริงถ้าไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้จริงแล้วอะไรจริงถ้าไม่คิดเดี๋ยวนี้คิดหรือเปล่าเห็นไหม
0: ค
1: ะทุกอย่างตอบไม่ได้เลยสักอย่างเดียวแทนที่สิ่งนั้นกำลังมีเดี๋ยวนี้กำลังคิดหรือเปล่าถ้าไม่เคยฟังมาก่อนจะรู้ไหมคะว่ากำลังคิดก็ไม่รู้แม้เพียงคิดก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นไม่รู้ทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายจนกว่าจะได้ฟังคำซึ่งน่าจะคิดให้ถูกต้องว่าเรารู้หรือไม่รู้สิ่งนั้นแทนที่ธรรมดามีทุกวันไม่มีขณะไหนวันไหนที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่คิดไม่รักไม่ชังไม่หิวไม่อิ่มทั้งหมดนะคะมีหมดแต่ไม่เคยรู้เลยก็อยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็อาจจะเข้าใจว่ารู้แล้วด้วยแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะรู้หรือเปล่าถ้าไม่เคยฟังมาก่อนเลยนะคะจะตอบว่ายังไงคะรู้หรือเปล่า
0: ก็คิดว่ารู
1: ้รู้อะไรเห็นไหมคะก็ใช่คำถามทุกคำถามนะคะนำมาซึ่งการไตร่ตรองจะไม่เป็นคนที่ใครพูดอะไรก็เชื่อทั้งที่สิ่งนั้นไม่ได้น่าเชื่ออะไรเลยก็ฉันก็ต้องฟังทุกคำแล้วก็ไตร่ตรองทุกคำว่ารู้หรือไม่รู้ไม่รู้มีจริงไหมคะมีจริงต้องการเชื่อไหมบางคนก็ถามว่าแล้วเรียกอะไรเรียกอย่างนี้ได้ไหมเรียกอย่างนั้นใช่ไหมก็ทำไมจะต้องไปเรียกอะคะถ้าอยากจะรู้ก็คือว่าอยากจะรู้ภาษาอะไรถ้าเป็นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็ในภาษามัคคถีซึ่งดำรงพระศาสนาไว้เพราะฉะนั้นการเข้าใจภาษาเดิมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่

0: คลาดเคลื่อนไม่คิดเองเพราะว่าแค่พูดถึงคำอะไรแล้วก็ไม่ศึกษาคิดเองนะคะคลาดเคลื่อนหมดเลยบางทีเราก็พูดว่าโมโหแต่หมายความอะไรคะโทสะใช่ไหมคะแต่โมโหมาจากคำว่าโมหะก็ไม่รู้ว่าพูดผิดตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้ทั้งนั้นจนกว่าจะมีคำที่เตือนให้พิจารณาให้ไตร่ตรองให้รู้ว่าโมโหเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยแต่ว่าคนไทยก็ได้ยินบ่อยๆจนใช้จนชินก็เข้าใจเองเพราะฉะนั้นได้ยินคำอะไรเนี่ยเป็นภาษาบาลีซึ่งคนไทยได้ยินแล้วก็พูดแต่ก็ไม่พูดชัดเท่าไหร่หรอกตัดคำโน้นคำนี้ทุกขะก็เป็นทุกสุขะก็เป็นสุขแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยได้เข้าใจแล้วแต่ความจริงต้องรู้ว่าเดิมคำนั้นคืออะไรและใครเป็นคนพูดคำนี้และคำนั้นหมายความว่าอะไรมีใครไม่รู้จักทุกข์บ้างไหมคะมีไหมคะไม่มีอะไรเป็นทุกข
1: ์โดยทั่วๆไปก็นึกว่าเจ็บกายทุกข
0: ์แต่ไม่รู้หรอกว่าบาดเจ็บนั่นคืออะไรไม่รู้สักอย่างแต่บอกว่ารู้เพราะฉะนั้นก็ตลอดชีวิตก็มืดมืดมานานไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติเดียวนะคะมืดมาโดยตลอดจนกระทั่งมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังคำซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนแม้คนไทยเนี่ยค่ะก็ฟังคำตั้งหลายคำแต่พอได้ยินธรรมะตะลึงได้ไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเลยไม่เหมือนที่เคยได้ยินหมดเลยพระฉันก็เริ่มเห็นความน่าอัศจรรย์ของแม้แต่คำนะคะที่ทำให้ได้คิดได้ไตร่ตรองว่าคำนี้จริงๆแล้วหมายความถึงอะไรพระเชิญก็เป็นประโยชน์มากค่ะที่เราจะไม่เชื่อโดยการเพียงแค่เห็นใช่ไหมคะเห็นรูปคนนี้หน้าเลื่อมใสหรือว่าเห็นเรื่องแต่งกายอะไรก็ได้เป็นฤาษีชีพรายคนนี้หมดกิเลสก็เพราะความไม่รู้หรือว่าจะเห็นว่าในลักษณะอื่นหน้าเลื่อมใสเช่นความเศร้าหมองหรือว่าอะไรก็ตามแต่ยังไม่ทันอะไรเลยเลื่อมใสละถามว่าเลื่อมใสอะไรจะตอบว่ายังไงคะ
2: ก็ดูว่าน่าจะเชื่อถือได้
0: อะไรน่าเชื่อถือ
2: เห็นรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็ลักษณะดีน่าจะ
0: โอ้โถสง่างามได้อะไรก็แล้วแต่นะคะ
2: ครับ
0: น่าเชื่อถืออะไร
2: ก็คิดว่าคงจะมีอะไรดีๆให้เช่นมีความรู้มีพระธรรมให
0: ้หรือว่าเสียงสรรเสริญคนนั้นเก่งมากรู้มากเข้าใจมากหรือว่าคนนี้ไม่รู้อะไรเลยเชื่อเลยว่าเขาไม่รู้ทำไมไม่ฟังก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยจะเข้าใจต่อเมื่อมีเหตุมีผลแล้วก็มีการพิจารณาเพราะฉะนั้นจากเดิมซึ่งไม่เคยคิดไม่เคยไตร่ตรองมีแต่การเห็นแล้วเชื่อบ้างฟังแล้วเชื่อบ้างใช่ไหมก็มาคำหนึ่งถึงว่าอะไรควรเชื่อต้องเป็นคำที่สามารถจะทำให้เข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยเนี่ยแล้วบอกว่าเห็นคืออะไรเขาก็ไม่สนใจก็มีใช่ไหมคะแต่คนที่แล้วเห็นคืออะไรล่ะถามกลับใช่ไหมคะจะตอบได้ไหมถ้าตอบได้ก็คือถูกไม่ใช่ว่าเขาบอกแล้วเราก็เชื่อแต่เขาตอบว่าอะไรอันนี้สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดจะเกิดเข้าใจได้ตามความเป็นจริงก็ต่อเมื่อไตร่ตรองถ้าไม่ไตร่ตรองใครบอกอะไรก็เชื่อวิปัสสนาได้ยินแล้วน่าตื่นเต้นไหมคะภาษาอะไรคะเนี่ยวิปัสสนาไม่เคยได้ยินแต่ถ้าเขาบอกว่าวิปัสสนาคือปัญญาแล้วปัญญาก็รู้หรือยังว่าปัญญาคืออะไรเพราะฉะนั้นต้องเป็นความชัดเจนค่ะไม่ใช่เพียงแต่จบวิปัสสนาคือปัญญาแล้วก็จบก็ไม่เข้าใจอะไรเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ละเอียดลึกซึ้งมีเหตุผลไตร่ตรองจนกระทั่งรู้ว่าเป็นความจริง

0: ำที่กนกราตรีสอร์ทอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามวันที่17กันยายนพุทธศักราช2561
1: กราบเท้าท่านอาจารย์ค่ะขณะที่เข้าใจว่าขณะนั้นโกรธก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นปัญญาหรือเปล่าในเมื่อโกรธดับไปหมดแล้ว
2: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อจะรู้หรือว่าเข้าใจ
1: เข้าใจค่ะถึงจะถูกต้อง
2: เพราะฉันไม่ใช่ให้ไปรู้นะคะพอฟังแล้วให้ทุกคนไปรู้เนี่ยไม่ใช่จะไปรู้ได้ยังไงยังไม่มีความเข้าใจอะไรพอที่จะรู้อย่างนั้นได้แค่ฟังนะคะว่าโกรธเนี่ยมีจริงๆแต่ก่อนเป็นเราแต่ว่าความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็คือว่าความโกรธมีเมื่อเกิดขึ้นปรากฏถ้าไม่มีการเกิดขึ้นปรากฏมีใครจะบอกว่ามีความโกรธไหมเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจค่ะไม่ใช่ไปรู้และตรงนี้จะรู้ยังไงตรงนั้นยังไงนี่ดับไปแล้วนั่นไม่ใช่ค่ะหมายความว่าฟังเพื่อเข้าใจว่าไม่ใช่เราและกว่าจะเข้าใจได้ว่าไม่ใช่เราอีกนานไหมเพราะฉะนั้นฟังเพื่อค่อยๆสะสมความเข้าใจนี่นะคะทีละเล็กทีละน้อยเพราะเหตุว่าขณะนี้เห็นมีไม่ใช่ไม่มีเห็นกำลังเกิดดับไม่ใช่ไม่เกิดดับแต่ไม่ปรากฏว่าเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วนะแต่ความจริงก็คือเห็นเดี๋ยวนี้ที่ใครก็ไม่รู้เลยว่าเห็นกำลังเกิดดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้เขามีความเข้าใจว่ากว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเห็นก็จะต้องเข้าใจเห็นว่าเห็นเดี๋ยวนี้เกิดถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นและที่คนไม่รู้ก็คือว่าเห็นเดี๋ยวนี้เกิดดับนับไม่ถ้วนแล้วจะให้ไปรู้เห็นตรงไหนยังไงไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคะไม่ใช่ให้สงสัยว่าแล้วจะไปรู้เห็นตรงไหนยังไงแต่ให้เข้าใจว่าเวลาเนี้ยเห็นเท่าไหร่แต่ไม่มีใครรู้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเราตลอดเพราะว่าพอเห็นเกิดดับนะคะก็จะทำให้เกิดสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆคือฟังให้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างที่ได้ฟังใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจว่าใครจะไปเห็นการเกิดดับอันไหนอันนั้นดับไปแล้วอันนี้ยังไม่เกิดไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะนั่นคือความเข้าใจผิดคือฟังเป็นเราเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะให้เรารู้อย่างนั้นจะให้รู้อย่างนี้แต่ความจริงนะคะจะให้รู้ได้ยังไงในเมื่อไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่เราจะรู้แต่ว่าความเข้าใจที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะทำกิจของความเข้าใจคือค่อยๆละความไม่รู้ไปถามคนที่เขาอยู่นอกห้องนี้สิคะเห็นเกิดดับเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเป็นไปไม่ได้แต่จากการฟังทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยเพื่อค่อยๆ คลายค่ะไม่ใช่ไปเห็นการเกิดดับแต่ค่อยๆ คลายเพราะเข้าใจจริงๆว่าความไม่รู้เนี่ยมากมายมหาศาลแค่ไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นเกิดดับแล้วเราพอได้ยินเห็นเกิดดับก็จะรู้เห็นไหนมันดับไปแล้วข้างหน้ายังไม่เกิดนั่นไม่ใช่เนี่ยค่ะต้องรู้จริงๆว่าปัญญาของเรารู้หรือยังว่าไม่มีเราไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของปัญญาเพราะถ้ารู้ว่าไม่มีเราปัญญาก็ต้องไม่ใช่เราด้วยเพราะฉะนั้นปัญญาเดี๋ยวนี้เนี่ยมีแค่ไหนที่จะค่อยๆฟังไปค่อยๆเข้าใจไปนะคะแล้วก็ยังรู้ว่าไม่ใช่เห็นอย่างเดียวเลยค่ะคิดก็มีได้ยินก็มีจำก็มีชอบก็มีไม่ชอบก็มีทั้งหมดถูกปกปิดด้วยความรวดเร็วสิ่งที่ปรากฏเป็นแต่เพียงสิ่งที่ถูกรู้ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นนะคะจะไม่มีคนในห้องนี้เลยสักคนไม่มีอะไรทั้งหมดด้วยแต่พอจิตเกิดขึ้นทำกิจการงานคือเห็นไม่ได้รู้เลยค่ะว่าเห็นเนี่ยต้องเห็นทุกอย่างนะในห้องนี้ไม่ใช่เห็นเพียงแค่หนึ่งอย่างแต่ความเร็วเหมือนพร้อมกันเลยทุกอย่างหมดเลยไฟก็เห็นโต๊ะก็เห็นคนก็เห็นความรวดเร็วของจิตปานนั้นที่ลวงให้เข้าใจว่ามีเรานานแสนนานนะคะแล้วก็จะเป็นเราไปตลอดเวลาที่ไม่มีการฟังเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเข้าใจธรรมะสำคัญที่สุดที่จะเป็นคนที่ละเอียดว่าเข้าใจไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นที่กำลังประจักษ์แจ้งการเกิดดับไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเป็นความเข้าใจที่ค่อยๆเข้าใจจนสามารถนะคะที่สภาพธรรมะจะปรากฏทีละหนึ่งแค่นี้ก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะฟังธรรมะนี่เพื่อเข้าใจสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้กับสิ่งที่ถูกปิดบังไว้ด้วยการที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้นับไม่ถ้วนจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานนับไม่ถ้วนจำไว้นับไม่ถ้วนไม่ลืมเลย ว่ามีคนมีอะไรกี่แสนกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้อย่างที่พระองค์ตรัสแต่เริ่มรู้ว่าไม่รู้แค่ไหนแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น
1: และที่กล่าวกันเสมอว่ารู้ดีกว่าไม่รู้แล้วคำนี้เนี่ยรู้ขนาดไหน
2: รู้คืออะไร
1: รู้จริงๆต้องเป็นปัญญา
2: ค่ะคืออะไร
1: ก็จิตรู
2: ้คือเข้าใจแค่นี้ค่ะจะใช้คำว่ารู้จะใช้คำว่าปัญญาจะใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิต้องเข้าถึงความจริงว่าเข้าใจในภาษาไทยสัมมาทิฏฐิก็ไม่ใช่ภาษาไทยปัญญาก็ไม่ใช่ภาษาไทยเพราะฉะนั้นก็ปิดบังความจริงเข้าใจต่างหากในภาษาไทยเนี่ยถ้าไม่เข้าใจจะเป็นปัญญาได้ไหมจะเป็นสัมมาทิฏฐิได้ไหมเพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่ใช่ไปนั่งจำภาษาบาลีนะคะขณะนี้จิตเกิดขึ้นดับไปมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยกี่ประเภทเป็นชื่อภาษาบาลีหมดแต่ไม่ต้องคิดถึงภาษานะคะเราฟังธรรมะเข้าใจในภาษาของเราไม่อย่างนั้นเราจะเข้าใจไหมใช่คำว่าจิตถามใครใครก็มีจิตและอธิบายซิว่าจิตคืออะไรถ้าไม่เข้าใจในภาษาของเราเนี่ยจะอธิบายคำว่าจิตได้ไหมเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจค่ะต้องไม่ลืมเลยใครจะใช้คำว่าปัญญาใครจะใช้คำว่าแทงตลอดใครจะใช้คำว่าอะไรก็ตามญาณวิปัสสนาก็คือเข้าใจและเข้าใจเนี่ยเริ่มได้ยังไงถึงจะเข้าใจได้มากขึ้นไม่ใช่พอฟังแล้วก็เข้าใจได้เลยทันทีความไม่เข้าใจความไม่รู้นานแสนนานไปแล้วอยู่ไหนแล้วก็เข้าใจแค่ไหนเพราะฉะนั้นรู้ก็คือเข้าใจไม่รู้ก็คือไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนี่คงจะต้องแปลเป็นภาษาของตนของตนนะคะไม่อย่างนี้ก็หลงไปอีกว่ารู้อะไรใช่ไหมคะรู้แบบที่เราเรียนทางโลกอ่านออกเขียนได้เนี่ยก็รู้หนังสือใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ความจริงก็คือว่ามีสิ่งที่มีจริงใช้คำว่าธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจสิ่งนั้นจนกว่าจะได้ฟังและค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงจะค่อยๆรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ประจักษ์แจ้งอย่างนั้นแต่ละคำเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยปกตินะฮะจะไปขวนขวายรู้ไหมเนี่ยจะไปรู้อะไรก็เดี๋ยวนี้ก็มีฟังแล้วก็เข้าใจความเข้าใจก็ไม่ใช่เราตั้งแต่ลืมตาตอนเช้ามาเนี่ยเข้าใจอะไรบ้างเข้าใจแค่ไหนถ้าไม่มีการฟังไม่มีเลยเห็นก็เห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ยินก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่ใช่อย่างที่ปรากฏถูกต้องไหมคะเห็นคนใช่ไหมความจริงคือเห็นเพียงสิ่งที่กระทบตาคนอยู่ไหนไหนเป็นคนสีขาวๆดำๆเขียวๆแดงๆน้ำตาลม่วงนี่แหละคะเป็นคนคิดไปสิเป็นเสื้อผ้าก็ได้เป็นรองเท้าก็ได้เป็นฝาผนังก็ได้เป็นโต๊ะก็ได้แล้วแต่จะคิดแต่สิ่งที่ปรากฏก็คือสิ่งที่กระทบตาแล้วก็ปรากฏเป็นสีสันต่างๆทำให้เกิดรูปร่างสันฐานต่างๆค่อยๆฟังจนกว่าจะรู้ว่านี่คือชีวิตที่เกิดมานะคะแต่ละทางด้วยซึ่งปกปิดมาตลอดมีแต่ความสนใจในสิ่งที่ถูกรู้ที่ปรากฏซึ่งปรากฏไม่ได้เลยถ้าจิตไม่เกิดขึ้นรู้สิ่งต่างๆในห้องนี้ปรากฏไม่ได้ถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้เลยนะคะเป็นเราเห็นแล้วก็เห็นอะไรตั้งเยอะแยะแล้วก็สนใจในสิ่งที่เห็นเรื่อยมาในสังสารวัฏจนกว่าจะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้ไปรู้อย่างที่ฟังนะคะจิตเกิดดับอย่าให้ไปรู้เนี่ยไม่ใช่ค่ะเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าทุกอย่างมีจริงชั่วคราวคำว่าชั่วคราวเนี่ยค่ะประมาณไม่ได้เลยชั่วคราวของเราเนี่ยยาวมากเลยนะคะแต่ว่าชั่วคราวจริงๆของธรรมะเนี่ยแสนสั้นเกิดแล้วดับทันทีแต่ละหนึ่งพระเซนก็นี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงประกาศความจริงให้คนอื่นได้เข้าใจถูกสะสมไปจนกว่าสามารถที่จะรู้ว่าทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยเป็นจริงอย่างนั้นค่ะคิดมีไม่ใช่เราแล้วไงถึงคิดจะไม่ใช่เราได้พระเซนต้องฟังจนกว่าพอคิดก็รู้ว่าเป็นธรรมะอะไร ม่ใช่ไปเรียกชื่อนะคะแต่ที่คิดนี่ไม่ใช่เห็นที่คิดนี่ไม่ใช่ได้ยินแต่คิดมีจริงๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างทั้งหมดไม่เว้นเลยถ้ายังมีความสงสัยความไม่รู้ไม่ถึงการดับกิเลสเป็นสมุจเจตใช้คำว่าดับและก็ที่มีมาตลอดนะคะสะสมมาเยอะๆเนี่ยจะดับหมดไหมดับอะไรค่ะก็ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วดับก็ไม่ใช่เราด้วยเพราะฉะนั้นใครจะไปหวังที่จะไม่มีกิเลสโดยไม่เข้าใจสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏเป็นไปไม่ได้
1: คือฟังให้เข้าใจเท่านั้น
2: ทำได้ไหมคะ
1: ทำอะไรก็ไม่ได้ค่ะเพราะ
2: ก็ต้องมั่นคงถ้าชาตินี้ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้กำลังได้ฟังชาติหน้าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมก็ไม่มีทางเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าปรินิพพานแล้วนะคะแต่พระปัญญาคุณปรากฏกับผู้ที่เข้าใจธรรมะว่าปัญญาอย่างนี้ต้องไม่ใช่ของคนอื่นเลยนอกจากผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีนะคะแล้วก็ได้รู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงแล้วก็ทรงพระมหากรุณาให้คนอื่นได้ยินได้ฟังคำซึ่งไม่ใช่คำของคนอื่นคนอื่นพูดอย่างนี้ไม่ได้เลยค่ะไปเอาปัญญาที่ไหนมาพูดใช่ไหมคะแม้แต่จะฟังยังต้องไตร่ตรองด้วยความละเอียดเพื่อละไม่ใช่เพื่อจะไปรู้แล้วทำยังไงจะรู้แล้วจะรู้อันไหนนั่นไม่ใช่ความเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นจะรู้ได้นะคะว่าคำถามเนี่ยแสดงความต้องการแอบแฝงอยู่ตลอดค่ะไม่เคยรู้จักเขาเลยมีทุกวันอยู่ด้วยกันตลอดไม่เคยพลัดพรากจากไปเลยนะคะไม่เจอตัวแล้วจะละได้ยังไงจะละต่อเมื่อรู้จะเป็นทหารไปรบข้าศึกไม่รู้ว่าข้าศึกอยู่ไหนแล้วจะทำยังไงคะก็ไม่มีทาง
3: ครับอย่างที่พระองค์แสดงถึงความติดข้องพอใจเหมือนกับทั้งเป็นลูกศิษย์แล้วก็อาจารย์นั้นลูกศิษย์เนี่ยครับก็หมายถึงผู้อยู่ภายในโอวาทหรือคำสอนของอาจารย์ดังนั้นโลภะหรือความติดข้องก็อยู่ภายในจิตของแต่ละบุคคลใกล้ชิดสนิทเลยนะครับแล้วก็ติดตามไปตลอดเวลาวันวันหนึ่งจะเห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวพอใจสิ่งนั้นบ้างพอใจสิ่งนี้บ้างเกิดกับอะไรทั้งที่มีจิตใช่ไหมครับแต่มีธรรมะอย่างหนึ่งที่ติดตามจิตอยู่ตลอดเวลาและเป็นทั้งอาจารย์ด้วยลูกศิษย์ทั้งหลายต้องอยู่ในโอวาทอยู่ในคำของอาจารย์โลภะเมื่อมีเหตุก็เป็นไปตามอำนาจของโลภะไปทำสิ่งนู้นไปทำสิ่งนี้แสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ตามอำนาจของโลภะโลภะนะครับติดตามอยู่ที่จิตนานแสนนานแล้วก็มีกำลังก็เป็นเหตุให้ไปตามอำนาจของโลภะด้วย
2: เลี้ยวไปทางซ้ายอาจารย์บอกหรือเปล่าใช่ไหมคะไม่พ้นเลยค่ะไม่ว่าจะทำอะไรทั้งสิ้น
1: เข้าใจจากการฟังก็ยังเป็นเรื่องราวทั้งหมด
2: ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาไม่ทำให้ผิดเข้าใจแค่ไหนตรงก็เข้าใจแค่นี้จะไปรู้การเกิดดับไปเนี่ย
1: ยากค่ะ
2: ขณะนี้อะไรเป็นธรรมะชื่อเรียกได้ช่วยค่ะแล้วแค่คำว่าธรรมะแล้วยังมีคำว่ากุศลกุศลทั้งหลายกุศลธรรมะเดี๋ยวนี้ไหนธรรมะที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมคะชื่อเรื่องแต่สามารถเข้าใจในความเป็นธรรมะหรือเปล่าย
4: ังไม่เข้าใจค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะนะคะถึงความเป็นอรหันต์ได
4: ้คือฟังศึกษาเข้าใจคำที่กำลังฟัง
2: ลองคิดถึงตอนไม่ฟังเลยสิคะมืดไหมตอนมืดเนี่ยรู้สึกยังไงคะแต่พอมีแสงสว่างนิดนึงเปลี่ยนจากความรู้สึกนั้นแล้วใช่ไหมแม้เล็กน้อย
4: แม้เล็กน้อย
2: และถ้ามากกว่านี้แล้วค่ะพอที่จะรู้สึกได้ไหมปราบเรื่องยินดีที่มีโอกาสได้เข้าใจสิ่งที่ถูกปกปิดซ่อนเร้นไม่มีใครรู้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมะเพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจนะคะแม้เพียงเล็กน้อยแต่เป็นคนตรงก็จะเข้าใจขึ้นทั้งหมดต้องมาสู่ความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เรา
4: ค่ะ
2: เพื่อได้เข้าใจละเอียดขึ้นนะคะเพราะกว่าจะละความเป็นเราเนี่ยเพียงแค่ฟังนิดๆหน่อยๆไม่สามารถที่จะละได
5: ้ขั้นแรกก็ส่วนใหญ่ก็ต้องจำชื่อก่อนนะครับ
2: ไม่ใช่ค่ะเห็นอย่างเงี้ยไปจำชื่ออะไรไม่ใช่บอกให้ว่าเห็นเป็นธรรมะแต่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นพูดคำที่รู้จักค่ะการศึกษาเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีแต่ว่าถ้าไม่อาศัยคำเนี่ยเราจะรู้ได้ไหมว่าเราหมายความถึงอะไรแม้แต่เห็นอย่างเงี้ยนั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วจะพูดถึงตัวเนี้ยแล้วจะพูดว่าอะไรถ้าไม่ใช้คำว่าเห็นซึ่งไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะเป็นคำที่บ่งถึงลักษณะของสิ่งที่มีจริงเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยหลากหลายมากแล้วจะพูดถึงอะไรล่ะถ้าไม่มีชื่ออย่างเห็นอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าเห็นใช่ไหมคะเมื่อจะพูดถึงเดี๋ยวนี้ที่เห็นได้ยินก็ต้องใช้คำว่าได้ยินแสดงรู้ไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความเข้าใจไม่ไปเน้นมุ่งที่จะให้จำชื่อพูดชื่อได้หมดเลยแต่ไม่รู้เรื่องเลยก็ได้สวดมนต์ไงใช่ไหมสวดกันหมดเลยและแต่ละคำคืออะไรก็ไม่รู้นั่นคือมุ่งหมายจำชื่อแต่นี่ไม่ใช่ค่ะศึกษาคือให้เข้าใจถูกต้องซึ่งต้องใช้คำเพื่อให้รู้ว่าบ่งถึงหมายถึงลักษณะของสภาพธรรมะใดเพราะว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยเราก็ใช้คำว่าธรรมะจะได้รวมไปหมดเลยใช่ไหมคะไม่ต้องมานั่งพูดนี่จริงไหมนั่นจริงไหมนี่จริงนั่นจริงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยก็รวมเรียกว่าธรรมะพอพูดถึงธรรมะก็คือเรากำลังจะพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่ใช่มีอย่างเดียวหลายหลากมากและถ้าเราไม่ใช้ชื่อจะรู้ได้ยังไงว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นอย่างเห็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้คำนี้ใช่ไหมคะและถามว่าเห็นเป็นยังไงเนี่ยเริ่มจะเข้าใจละไม่ใช่ไปจำชื่อเรียกได้ประกอบด้วยเจตสิกเท่าไหร่ไม่ใช่แต่เห็นคืออะไรก่อนอื่นค่ะไม่ใช่ไปนั่งจำชื่อจักขุวิญญาณไม่ใช่อย่างนั้นแต่เห็นเดี๋ยวนี้เป็นยังไงคืออะไรถ้าไม่เข้าใจตอนนี้ก็คือว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะฟังเฉยๆจำชื่อเยอะๆใช่ไหมคะแต่ศึกษาไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแต่ละคำเนี่ยต้องรู้ตัวเข้าใจแค่ไหนจริงได้กว่าทุกอย่างเป็นธรรมะถ้ารอบรู้นะคะรู้แจ้งรู้จริงสามารถถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เพราะจะไปเป็นการรู้อย่างอื่นได้ยังไงถ้าไม่ใช่รู้สิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเพื่อเข้าใจค่ะและก็ต้องเปลี่ยนไปตามภาษาของตนของตนด้วยเราจะพูดอย่างนี้กับคนที่เขาไม่ใช้ภาษาไทยเขาก็ไม่รู้เรื่องพระเชนพระองค์ตรัสเป็นภาษามัคคธีภาษาบาลีจึงต้องเรียนให้รู้ว่าแต่ละคำหมายความถึงธรรมะอะไรในภาษาของตนของตนเพื่อเข้าใจพระเชนพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะเราพูดภาษาบาลีกันหรือเปล่าก็พูดภาษาไทยเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเราพอเข้าใจแล้วเราไปพูดภาษาบาลีได้ไม่ใช่ค่ะแต่ละคำเพียงให้รู้ว่าหมายความถึงอะไร
5: ฟังแต่ละคำเนี่ยเพื่อความเข้าใจของ
2: เพื่อความเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจะพูดถึงธรรมะอะไรนะคะที่มีจริงๆฟังเพื่อเข้าใจสิ่งนั้นยกตัวอย่างมาสิคะ
5: ความโกรธ
2: ความโกรธถ้าไม่เกิดมีไหม
5: ไม่เกิดก็ไม่มีคร
2: ับ ค่ะแล้วพอโกรธแล้วไม่เรียกชื่อก็รู้ใครบ้างต้องไปเรียกชื่อแล้วถึงจะรู้ค่ะไม่ต้องเรียกก็รู้ลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นแต่เวลาที่ไม่โกรธก็มีธรรมะหรือเปล่า
5: ก็มีครับ
2: เพราะฉะนั้นก็ต่างกับขณะที่โกรธก็ต้องมีคำแสดงให้รู้ว่าเราหมายความถึงอะไรก็เป็นธรรมะทั้งนั้นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้พอไหมรู้ธรรมะหรือยังเข้าใจหรือยัง
5: ยังไม่พอครับ
2: แน่นอนค่ะเพราะโกรธใครก็รู้จักใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าถ้าไม่มีปัจจัยที่เหมาะที่ควรที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นเกิดไม่ได้กำลังอาหารอร่อยนะคะดอกไม้ก็สวยดนตรีก็เพราะให้โกรธเกิดได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงความจริงว่าเราไม่เคยคิดเลยไม่เคยเลย ที่จะรู้ว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถไปทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นและไม่มีเราด้วยทุกอย่างเกิดเมื่อมีปัจจัยเกิดหลากหลายเป็นแต่ละคนแต่ละเชื้อชาติแต่ละความเป็นอยู่แต่ละเรื่องราวในชีวิตตามเหตุตามปัจจัยใครก็ไปทำไม่ได้เพื่อให้รู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่มีสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย
5: ต้องเป็นไปเพื่อความเข้าใจความจริง
2: ค่ะจากการที่ได้ฟังความจริงเห็นเดี๋ยวนี้เกิดแล้วดับจริงหรือเปล่า
5: จริงครับ
2: เปลี่ยนได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
2: รู้ได้ไหม
5: รู้ได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี
2: ้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็ฟังไปไม่ใช่เรารู้ความเข้าใจก็ค่อยๆทำหน้าที่น้อยมากเลยในสังสารวัฏถ้าเทียบกับที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเพราะฉะนั้นก็รู้เลยไม่มีใครทำอะไรได้แม้แต่เดี๋ยวนี้ลืมว่าเป็นจิตเจตสิกทั้งหมดเกิดขึ้นทำกิจการงานตลอดเวลาไม่มีใคร
5: ถ้าเราเพียงแต่ฟังเช่นเรื่องของปัจจัยแล้วเราก็รู้ชื่อจำได้บอกได้อันนี้ก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่จากการ
2: เรายังไม่รู้อะไรแล้วจะไปเรียนปัจจัยได้ไหม
5: ไม่ได้
2: ค่ะแต่มีเห็นถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีใช่ไหมคะแล้วถ้าไม่มีตาเห็นไหม
5: ก็ไม่เห็น
2: ต้องอาศัยตาใช่ไหม
5: ใช่ครับ
2: นี่คือปัจจัยถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาเห็นจะเกิดได้ไหม
5: ก็ไม่ได้ครับ
2: เพราะฉะนั้นขาดสิ่งที่กระทบตาได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
2: นี่คือปัจจัยของการเห็นเราฟังเรื่องปัจจัยโดยเราไม่ได้ต้องไปเอ่ยชื่อแต่ให้รู้จริงๆซะก่อนว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นไม่มีใครไปทำให้เกิดได้เลยนอกจากปัจจัยเฉพาะที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นหมายความว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นไม่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นอะไรเพราะเกิดขึ้นเพียงเห็นเพื่อเห็นแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดต่อก็มีปัจจัยไม่ว่าอะไรทั้งหมดเลยนะคะสภาพธรรมะใดที่เกิดสภาพธรรมนั้นต้องอาศัยปัจจัยเพราะฉะนั้นขณะเมื่อกี้นี้นะคะถ้าตาไม่เกิดจะมีสิ่งกระทบตาได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นตาต้องเกิดก่อนใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
2: แล้วสิ่งที่กระทบตาต้องเกิดด้วยหรือเปล่า
5: ต้องเกิดด้วย
2: ก็ต้องเกิดเพราะฉะนั้นเกิดแล้วกระทบกันภายหลังจิตจึงเกิดขึ้นเห็นเมื่อตาเกิดแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่กระทบตาก็เกิดแล้วกระทบกันเพราะฉะนั้นเป็นปัจจัยหรือเปล่า
5: เป็นปัจจัยครับ
2: เกิดก่อนหรือเกิดพร้อมกับเห็น
5: เกิดก่อน
2: ก็เกิดก่อนแล้วก็ใช้คำว่าปุเรชาตะเท่านั้นเองและแต่ละคำของปัจจัยนี่นะคะก็ส่งถึงคำแปลอีกภาษาหนึ่งอย่างนิสยะก็เป็นที่อาศัยจิตเห็นเดี๋ยวนี้อาศัยอะไร
5: ตาอาศัย
2: ตานิสยปัจจัยใช่ไหมคะแล้วก็เกิดที่ไหน
5: เกิดที่จักขุภาษาธา
2: ตุค่ะก็เกิดที่ตาเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจในภาษาของตนก่อนและชื่อตามมาทีหลังอย่างจิตกับเจตสิกเนี้ยถ้าไม่มีเจตสิกจิตเกิดได้ไหม
5: ก็ไม่ได้ครับ
2: ต้องเกิดพร้อมกันใช่ไหม
5: เกิดพร้อมกัน
2: ภาษาบาลีก็สหะพร้อมกันชาตะแปลว่าเกิดก็เป็นปัจจัยโดยต้องเกิดพร้อมกันจิตนี้ประกอบด้วยเจตสิกนี้ดับไปแล้วจิตต่อไปไปอาศัยเจตสิกที่ดับไปแล้วเกิดหรือเปล่า
5: ไม่ได้
2: ค่ะเห็นไหมคะธรรมะเนี่ยสำหรับไตรตรองคิดเพื่อจะได้เข้าใจมั่นคงขึ้นถ้าตามไปเรื่อยๆก็เหมือนเข้าใจแต่ถ้าลองให้คิดสิถ้าเข้าใจจริงๆก็ต้องถูกคิดถูกถ้าไม่เข้าใจก็คิดผิดเพราะฉะนั้นจึงมีการสนทนาธรรมเพื่อความเจริญขึ้นความมั่นคงขึ้นของความเข้าใจที่จะนำไปสู่นะคะการรู้แจ้งความจริงดับกิเลสได้ไม่อย่างนั้นเราจะมานั่งที่นี่ทำไมประโยชน์อะไรแต่มาเพื่อแม้ได้ฟังนะคะทีละเล็กทีละน้อยอย่างไรก็เป็นปัจจัยแล้วค่ะโดยสภาพที่ได้ยินแล้วจำแล้วเข้าใจแล้วนิดหน่อยปะกตูปะนิสยปัจจัยเป็นปกติธรรมดาเพราะว่าได้ยินแล้วก็จำแล้วก็มีเข้าใจด้วยถึงดับไปแล้วก็ยังสะสมสืบต่อในจิตเป็นปัจจัยที่พอได้ยินก็เข้าใจอีกได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมะทั้งหมดนะคะโดยปัจจัยต่างๆซึ่งยังไม่ต้องเอ่ยชื่อเลยขอให้เข้าใจก่อนพอเข้าใจแล้วพอได้ยินชื่อไม่มีความสงสัยว่าหมายความถึงปัจจัยอะไร แต่ถ้าเราเอาชื่อมาก่อนหมดนะคะตัวธรรมะยังไม่รู้เลยล้มเหลวหมดเลยชาติหน้าก็นึกไม่ออกจำไม่ได้ใช่ไหมคะแต่อาศัยความเข้าใจนี่แหละเกิดในภาษาอื่นชาติอื่นความเข้าใจติดตามไปได
5: ้อาจารย์บอกว่าการศึกษาธรรมะเพื่อความเข้าใจก่อนแล้วชื่อตามมาที่หลัง
2: หมายความว่านะคะศึกษาเพื่ออะไร
5: เพื่อความเข้าใจความจริง
2: ศึกษาเพื่อเข้าใจนะคะต้องรู้จักตัวธรรมะก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก่อนอื่นต้องรู้ว่าอะไรมีจริงไปถามคนที่ไม่ฟังธรรมะใช่ไหมคะเขาตอบไม่ได้หรอกอะไรมีจริงก็บอกไฟฟ้ามีจริงโต๊ะมีจริงใช่ไหมคะแสดงว่าเขายังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะอะไรแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนที่ประมาทคิดว่าเข้าใจแล้วผิดทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องศึกษาด้วยความเคารพด้วยความเข้าใจจริงๆมั่นคงลึกซึ้งสามารถที่จะสะสมสืบต่อเรื่อยมาไม่อย่างนั้นผู้ที่เป็นสาวกที่เคยฟังมาแสนกับก็จะไม่ถึงวันที่ได้เข้าใจธรรมะแต่พระทีละเล็กทีละน้อยเรื่อยมาเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะคะต่างคนก็ต่างรู้เองเคยได้ยินมากี่คำมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกจำไม่ได้แต่เข้าใจแค่ไหนเหมือนเมื่อวันก่อนกับวันนี้ถ้าฟังสืบเนื่องกันมาวันนี้ก็ต้องเข้าใจมากกว่าวันก่อน
5: ส่วนใหญ่เราเนี่ยศึกษาชื่อก่อนฮะแล้วก็ความเข้าใจค่อยตามมาที่หลัง
2: ไม่ค่ะ
5: หม
2: ายความว่าได้ยินคำธรรมะรู้ยัง
5: ยังไม่รู้ครับ
2: ค่ะก็ต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไรไม่ใช่ไปศึกษาชื่อเยอะๆก่อนแต่แค่คำที่ได้ฟังเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจธรรมะนะคะก็คือศึกษาทีละคำมั่นคงเลยค่ะแล้วรู้ด้วยว่าใครศึกษาธรรมะใครไม่ได้ศึกษาธรรมะ
5: ศึกษายังไงฮะศึกษาทีละคำ
2: ธรรมะคืออะไร
5: คำเดียวที่มีจริง
2: ค่ะมีจริงนั้นนะคะอะไรมีจริง
5: อันนี้เห็นก็มีจริงได้ยินก็มี
2: เพราะฉะนั้นเห็นเป็นธรรมะใช่ไหม
5: เป็นธรรมะ
2: เพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะทีละคำใช่ไหม
5: ใช่ครับ
2: ศึกษาคำนี้เข้าใจคำนี้ชัดเจนศึกษาอีกคำก็เข้าใจชัดเจนศึกษาอีกคำก็เข้าใจชัดเจนมั่นคงขึ้นไม่ใช่ตอนต้นก็ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ไปจำเยอะๆพูดเยอะๆปฏิจจสมุปบาทคืออะไรสนใจกันจริงๆแต่ถามว่าธรรมะคืออะไรตอบได้ไหมอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารก็คล่องกันเลยนะคะและถามว่าธรรมะคืออะไรไม่รู้แต่ถ้ารู้ว่าธรรมะคืออะไรสิ่งที่มีจริงทุกกาลเกิดเมื่อไรมีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นที่เกิดมีจริงๆชั่วคราวแล้วไม่กลับไปอีกเลยในสังสารวัฏต้องขยายไปทีละคำทีละคำนะคะเพื่อรู้ว่าไม่มีเราค่ะเมื่อกี้หมดแล้วไม่กลับมาอีกเหมือนชาติก่อนแหละแต่ว่าตราบใดที่กรรมยังทำให้ต้องเป็นบุคคลนี้อยู่ก็เหมือนเราเห็นเราได้ยินแต่ละวันแต่ละขณะแต่ความจริงแต่ละวันแต่ละขณะไม่ใช่เราเพราะแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งที่ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะแค่คำเดียวเห็นไหมคะศึกษาจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการแสดงธรรมกล่าวธรรมะฟังแล้วไม่มีธรรมะสักคำเราก็รู้ว่านี่ไม่ใช่นี่ไม่เข้าใจแต่ว่าพูดกันคิดกันเอาเองว่านี่คือการศึกษาธรรมะหรือการสนทนาธรรมะเพราะฉะนั้นคนที่ฟังและศึกษามากที่จะมีความรู้ความเข้าใจถูกนะคะของตนเองซึ่งไม่ใช่ของเราเพราะไม่มีเราแต่ไม่ใช่ของคนอื่นจึงกล่าวว่าของตนเองเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยต้องสอดคล้องค่ะไม่ใช่ไหนว่าไม่มีตนแล้วมาเป็นของตนได้ยังไงอ้าวก็เข้าใจไม่ใช่ของคนอื่นยังไงล่ะก็นี่แหละของนี่แหละที่สมมุติกันว่าตนแต่ความจริงตนก็ไม่มีเพราะว่าเป็นสิ่งที่เกิดดับต้องมั่นคงค่ะแล้วประโยชน์อะไรคะประโยชน์อยู่ที่พอเข้าใจแล้วได้ยินได้ฟังเมื่อไหร่ก็เข้าใจไม่สูญหายไปไหนเลยแต่ถ้าไม่เข้าใจและคิดว่าศึกษาธรรมะนะคะไม่มีทางเลยค่ะพูดอะไรก็ไม่รู้ว่าคือเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะต้องไปหาที่โน่นต้องไปทำที่นี่และก็ไม่รู้สิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าสิ่งนั้นไม่มีจะเกิดเป็นปฏิจจสมุปบาทได้ยังไงเป็นพระวินัยได้ยังไงเป็นพระสูตรได้ยังไงแต่เพราะสิ่งนั้นมีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหลากหลายมากแล้วในสังสารวัฏล่ะธรรมะทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็เข้าใจธรรมะไม่ว่าจะชาติไหน ก็เป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็หมดไป
5: ครับเรียนท่านอาจารย์ครับอย่างเช่นในครั้งพุทธกาลนะครับอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะกับภิกษุเนี่ยบอกว่าภิกษุทั้งหลายจักขุวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุก็บอกว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าแล้วก็ไปถึงโสตต่างๆเนี่ยภิกษุบางพวกหรือผู้ฟังบางพวกเนี่ยได้ฟังแล้วก็บรรลุอริยสัจธรรมนะอยากจะถามว่าในครั้งนั้นพระเจ้าทรงแสดงก็ไม่ได้ทรงแสดงแบบจิตเจตสิกอะไรมากมายนะฮะแต่ผู้ฟังในครั้งนั้นเนี่ยก็สามารถจะเข้าใจความจริงได้
2: ค่ะเพราะฉะนั้นพอพูดแล้วเข้าใจกับพูดแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันไหม
5: ไม่เหมือนกันครับ
2: ไม่เหมือนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเห็นมีจริงไหม
5: เห็นมีจริงครับ
2: ค่ะเห็นเกิดดับไหม
5: เกิดและดับครับ
2: ภิกษุทั้งหลายจักขุวิญญาณเที่ยงไหม
5: ไม่เที่ยงครับ
2: เห็นไหมคะก็ตอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นอีกโกรธกับถามคุณนิรันดร์ใหม่ไม่ใช่คุณนิรันดร์คนนี้แต่คนใหม่มาจากไหนจากคนนี้สืบต่อไปทุกชาติไม่อย่างนั้นคนเราจะต่างกันเลยค่ะแค่นี้ก็เห็นนะต่างกันทุกอย่างแม้แต่ใครชอบสีอะไรถามสิเหมือนกันไหมมาจากไหนถ้าไม่เคยพอใจทีละเล็กทีละน้อยเรื่อยมาในแต่ละชาติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นใครบ้างแต่ละชีวิตผ่านมาแต่ว่าต้องเข้าใจธรรมะต้องไปบอกไหมคะในพระไตรปิฎกว่าคนเนี้ยเข้าใจแค่ไหนชาติไหนก็ชีวิตธรรมดาปกติอย่างเราอย่างเนี้ยนะคะเจอกันคนอื่นจะรู้ไหมว่าเราเข้าใจธรรมะหรือไม่เข้าใจธรรมะมากน้อยแค่ไหนก็พูดแต่ชีวิตของแต่ละคนใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่เคยฟังธรรมะมาเลยเดรัจฉีไงล่ะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ก็ไม่ไปเฝ้าได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้คนพากันไปพระวิหารเจตวันเพื่อฟังธรรมเขาก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนนี้ก็ต้องหลากหลายเพราะเป็นธรรมะซึ่งเกิดเพราะปัจจัยต่างๆมากมายไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยนะคะก็ต้องอาศัยการฟังแล้วก็เข้าใจความเข้าใจนั่นแหละค่อยๆทำให้ปัญญาเจริญขึ้นจากปริยัติรอบรู้มั่นคงเป็นสัจจญาณถ้าเข้าใจธรรมะคือเดี๋ยวนี้เพราะมีธรรมะปรากฏแล้วจะไปเข้าใจที่อื่นได้ยังไงคะในเมื่อตรงนี้มีก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นคำทุกคำเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ตัวเองนะคะยังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งการเกิดดับเพราะอะไรอยากรู้ไหมถ้าอยากก็ไม่รู้ว่าเพราะอยากนั่นแหละทำให้ไม่รู้แจ้ง
5: หนทางที่ให้ความเข้าใจกับผู้ฟังคือให้เขาเข้าใจความจริงว่าฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงก็เหมือนในครั้งพุทธกาลที่พระเจ้าทรงแสดงกับภิกษุว่าเห็นเที่ยงหรือไม่เที่ยง
2: แล้วคุณนิรันดร์ลองคิดดูนะคะคนที่เขาฟังแล้วเขาไม่ชอบก็มี
5: ใช่ครับ
2: คนที่ฟังแล้วเขาไม่เห็นประโยชน์ก็มี
5: ก็มีเยอะครับ
2: คนที่ฟังแล้วเขาคัดค้านว่าพูดอะไรอ่ะไม่เห็นตรงตามพระไตรปิฎกเลยก็มี
5: ครับใช
2: ่แล้วเราจะทำอะไรเขาได้นี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวว่าแม้พระองค์เองก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความคิดความเห็นของพวกเดรัจฉีได้สุนัขขัตตะเคยได้ยินชื่อไหมคะเป็นใครพระภิกษุเดินตามหลังพระผู้มีพระภาคเมื่อเสด็จบิณฑบาตคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงที่พระองค์ตรัสนี่นะคะเพราะไตรตรองไม่ได้รู้เลยว่าตรัสรู้คืออะไรคิดดูก็แล้วกันแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วเราประมาทเป็นใครไปยังไงพอถึงชาตินั้นก็อาจจะเป็นอย่างสุนัขขัตตะนะคะที่มีความคิดประหลาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมซึ่งไม่มีใครที่จะได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยและเป็นความจริงทุกคำและสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่เขาก็บอกว่าจากการไตรตรองของพระองค์เพราะเขาไม่รู้พระเช่นก็เป็นคนที่ไม่มีใครสามารถจะไปบังคับบัญชาอะไรได้เลยนะคะนอกจากความเข้าใจถูกกับความเข้าใจผิดคำของพระองค์ต้องต่างกับคำของคนอื่นเก้าอี้เนี่ยเราหักขาออกไปสิแค่นี้คนก็รู้ได้ก็ไม่ใช่เก้าอี้แล้วใช่ไหมคะก็เป็นคำธรรมดาแต่เพื่อที่จะให้เข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นว่าถ้าไม่มีสิ่งที่รวมกันก็ไม่สามารถที่จะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เข้าใจว่าเป็นสิ่งนั้นได้เท่านั้นเองค่ะต แต่ว่าคำของพระองค์ต้องลึกซึ้งกว่านั้นมาก
3: ดังนั้นต้องสามารถที่จะรู้ลักษณะของธรรมะที่เคยสำคัญผิดตรงนั้นเพื่อละความยึดถือตรงนั้นใช่ไหมครับท่าน
2: ต้องอีกมากค่ะไปตามลำดับต้องมีความเข้าใจขั้นฟังนะคะอย่างรอบรู้ไม่ใช่พอฟังแล้วก็สามารถที่จะเหมือนบุคคลในครั้งนั้นได้จักขุวิญญาณเที่ยงไหมไม่เที่ยงใช่ไหมคะนั่นระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าคนที่ตอบว่าจักขุวิญญาณไม่เที่ยงแต่ไม่ได้รู้อย่างท่านพระภิกษุที่ท่านรู้แจ้งก็มีเห็นไหมคะก็อีกระดับหนึ่งแล้ว
6: ผู้ที่สะสมมาไม่มากเลยครับท่านอาจารย์ยิ่งจะต้องมีความละเอียดและความตรงอย่างไรจึงจะฟังแล้วก็ได้สาระจากพระธรรมจริงๆท่านอาจารย์ปัญญาได้น้อย
2: ฟังแล้วก็ต้องรู้ว่าเข้าใจแค่ไหนพอหรือยัง
6: ก็ต้องตอบว่าเข้าใจเท่าไหร่ก็ยังไม่พอ
2: ค่ะก็ฟังต่อไปให้เข้าใจละเอียดขึ้นโดยมากเนี่ยนะคะฟังไม่กี่คำเลยคิดเองเยอะลองถามดูพูดธรรมะนิดเดียวความเห็นของตัวเองมากถูกไปแบบนั้นกับการที่มีความเคารพอย่างยิ่งนะคะว่าไม่ต้องคิดเองหรอกเสียเวลานะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดโดยประการทั้งปวงก็อ่านตรงนั้นแหละแล้วก็ไตรตรองตรงนั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆไปทีละเล็กทีละน้อยคำอธิบายทั้งหมดอยู่ที่ว่าถ้าไม่ได้ฟังเราจะคิดอีกอย่างนึงไม่สามารถจะคิดอย่างนั้นได้แต่พอฟังนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเกินวิสัยที่ใครจะคิดเองทั้งหมดสังเกตได้จากการสนทนานะคะถามคำเดียวตอบเยอะใช่ไหมคะเรื่องอื่นทั้งนั้นเลยที่คิดต่อแต่ในพระไตรปิฎกถามแล้วก็ตอบแล้วก็ถามแล้วก็ตอบถามแล้วก็ตอบในข้อความที่จำกัดว่าตอบตามคำถามเพื่อที่จะได้ถามต่อไปเป็นขั้นตอนให้ละเอียดขึ้นนะคะแต่นี่พอถามแล้วเนี่ยก็ตอบนิดเดียวเรื่องอื่นเข้ามาเยอะการที่จะตอบไปจากที่ตอบก็ไม่ได้ตอบก็เป็นเรื่องอื่นไป
3: ครับอย่างเช่นในมหาเวทัลสูตรท่านพระมหาโกฏิตะและท่านพระสารีบุตรท่านทั้งสองเป็นผู้ที่มีปัญญาก็สนทนากันท่านพระมหาโกฏิตะก็ถามท่านพระสารีบุตรว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาสามซึ่งท่านพระสารีบุตรก็กล่าวว่าบุคคลที่ชื่อว่ามีปัญญาสามนั้นก็เขาไม่รู้ชัดว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธานี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาแล้วการสนทนาของท่านทั้งที่ท่านก็รู้ครับแต่ว่าการที่สนทนาที่จะเป็นการเกื้อกูลอนุเคราะห์ว่าบุคคลที่มีปัญญาสามหรือไม่มีปัญญาเหตุใดท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าเพราะไม่รู้ชัดว่านี้ทุกข์ครับแท้
2: ค่ะถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่ท่านพระสารีบุตรก็ตอบอีกอย่างหรือว่าท่านอื่นๆนะคะที่มีความรู้ก็ต้องตอบคนละอย่างไม่ใช่หมายความว่าต้องเป็นแบบแผนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าจะอย่างไรก็ตามเพราะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็คิดว่าต้องแบบแผนอย่างนี้อย่างนั้นตามลำดับใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเข้าใจแล้วจะตอบยังไงเป็นความจริงได้เพราะฉะนั้นที่ท่านตอบท่านตอบว่าไงคะ
3: บุคคลที่ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาสามเพราะไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ถูก
2: ค่ะทีนี้คนฟังก็คิดเรื่องถูกละใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าใครทุกอย่างไรแต่มีปัญญาสามไม่รู้ว่านี้ทุกชัดเจนไหมนี้เดี๋ยวนี้ทุกเห็นไหมคะชัดเจนไหมว่านี้จะที่อื่นได้ยังไงล่ะอันอื่นได้ยังไงล่ะนี่แหละกำลังเป็นนี้ทุกปัญญาสามไม่รู้ว่าเกิดดับแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นทุก
3: เหมือนอย่างว่าปัญญาไม่ได้รู้อย่างอื่นนอกจากรู้ความเป็นจริงของทุก
2: ปัญญาต้องรู้นะคะและถ้าคนที่ไม่ฟังธรรมะเลยแล้วไหนทุกข์อ่ะทุกข์เป็นยังไงคิดว่าทุกข์ต้องปวดต้องเจ็บต้องเมื่อยต้องอะไรใช่ไหมคะไปหาทุกข์แต่ทุกข์อริยสัจจะการเกิดขึ้นและดับไปเป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะใครก็แก้ไขไม่ได้ทุกข์อื่นยังพอเยียวยาได้ใช่ไหมคะเจ็บไข้ได้ป่วยเดือดร้อนใจก็หาเรื่องคลี่คลายต่อไปได้แต่ทุกข์ที่ใครแก้ไม่ได้เลย คือขณะนี้นะคะนี้ทุกเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของความเข้าใจจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามนะคะอ่านพระไตรปิฎกด้วยกันก็คิดกันไปคนละอย่างว่าทุกของเขาคืออะไรเขาก็ไปหาแต่ถ้าคนที่เข้าใจแล้วก็รู้เลยต้องนี้คือเดี๋ยวนี้ด้วยและคนปัญญาสามจะรู้ได้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เกิดดับ
3: คนไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถรู้ได้ครับท่านอาจารย์เพราะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงนะครับทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเข้าใจอย่างเช่นบางครั้งมีคนถามท่านภาษาลีบุตรว่าทุกเกิดเพราะอะไรท่านก็กล่าวว่าเกิดเพราะมีผัสสะแสดงว่าความที่ธรรมะแต่ละอย่างเป็นปัจจัยอาศัยกันเนี่ยถ้าขาดอย่างหนึ่งสิ่งนั้นก็เป็นไปไม่ได้นะท่านอาจารย์
2: เพราะแม้ทุกก็ต้องอาศัยผัสสะไม่มีผัสสะทุกจะเกิดได้ยังไงใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่าใครจะพูดถึงเรื่องไหนแง่ไหนอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเมื่อมีความเข้าใจจะไปกล่าวว่านี่ยังไงนั่นบอกว่าทุกข์นะคะนี้และนี่มาบอกว่าเพราะอาศัยผัสสะ
3: ใช่ครับ
2: ถ้าเข้าใจแล้วต้องสอดคล้องกันทั้งหมดนะคะนี่คือปริยัติรอบรู้ในธรรมะแล้วก็สัจญาณอย่างมั่นคงด้วยไม่ว่าพูดถูกต้องเราเหตุว่าถูกต้องทั้งหมดเยอะแยะมากก็ต้องทีละหนึ่งใครจะพูดเรื่องอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้มีทุกข์ไหมคะเริ่มรู้จักทุกข์ใช่ไหมค่ะ
3: พี่ท่านอาจารย์กล่าวว่าทุกข์อย่างเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปรักษาหรือทานยาหรือว่าหิวก็รับประทานอาหารแต่ทุกข์จริงๆคือไม่สามารถที่จะไปทำอะไรหรือไปแก้อะไรได้หมายถึงอะไรครับท่านอาจารย
2: ์ไม่เห็นดับได้ไหมเห็นเกิดแล้ว
3: ทำอะไรไม่ได้
2: นั่นแหละค่ะแก้ไขได้ไหมหรือไม่ให้เกิดเห็นเลยได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ไม่ได้นี่ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีความเข้าใจถูกต้องว่าทุกข์ที่สุดนั้นคืออะไรถ้าไม่มีการเกิดเลยทุกข์ใดๆจะมีไหมไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเสียใจไม่ว่าจะถูกติเตียนกล่าวร้ายต่างๆอะไรจะมีได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกจริงๆก็คือการเกิดขึ้นซึ่งเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยแล้วเกิดมาทำไมไม่เหลือค่ะไม่เหลือจริงๆหลงติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเหมือนฝันว่ายังมีอยู่นะคะทุกภพชาติแต่ความจริงขณะนี้ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นทุกขะอริยสัจจะต้องมีความมั่นคงค่ะไม่ว่าอะไรทั้งหมดนะคะมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปเลยทันทีไม่กลับมาอีกจึงไม่มีใครแล้วก็ไม่มีของใครด้วยยังไม่จากโลกนี้ไปก็ยังไม่รู้แต่พอจากไปนะคะแค่ไม่มีเราแต่ก็ยังไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราทุกขณะ
3: ฟังแล้วก็ดูเหมือนไม่น่าจะเกิดอีกแต่ก็ยังอยากเกิดอีกอยู่ครับ
2: ค่ะเพราะไม่รู้จริงๆว่าขณะนี้เกิดดับใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ฝังต้องถึงขั้นประจักษ์แจ้งเพราะเหตุว่าปัญญาต้องเจริญขึ้นตามลำดับถ้าไม่สามารถจะประจักษ์การเกิดดับได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงไรประโยชน์แต่พอรู้ว่ามีผู้ที่สามารถอบรมปัญญาเข้าใจขึ้นจนกระทั่งรู้แจ้งความจริงได้ก็ทรงแสดง
3: ดังนั้นที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าก็คือไม่เห็นตามความเป็นจริงยังหลงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ท่านอาจารย์
2: แต่อย่างน้อยที่สุดนะคะฟังไว้และวันดีคืนดีใช้คำว่าดีนะคะเพราะสภาพธรรมะปรากฏดีกับปัญญาแสดงว่าขณะนี้ค่ะแม้ปรากฏก็ไม่ได้ปรากฏดีเพราะไม่รู้ความจริงทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดค่ะและต้องไตร่ตรองและจะรู้ว่าก็คือเดี๋ยวนี้ทุกขณะนะคะหมดแล้วโดยไม่เข้าใจเนี่ยเยอะมากแต่หมดแล้วได้เข้าใจด้วยนะคะก็สะสมต่อไป
7: มีคำถามมาว่าทำไมเราถึงต้องมาสนใจกับบัญญัติเนี่ยคะพ่อแม่ถึงในพระสูตรท่านก็กล่าวถึงการแสดงธรรมะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะก็จะมีการแสดงบัญญัตินะคะเพื่อที่จะเป็นการจำแนกอริยสัจสี่เนี่ยนะคะเพื่อให้เข้าใจหรือว่ากระทำง่าย
2: ๆบัญญัติคืออะไร
7: ตามที่เข้าใจเนี่ยมีพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติชื่อของสภาพธรรมะนะก็มีทั้งบัญญัติในสิ่งที่มีจริงที่เป็นจิตเจตสิกรูปอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้เข้าใจถึงว่ามีสภาพธรรมะอย่างนั้นจริงๆอย่างนึงนะคะแล้วก็บัญญัติเพื่อให้รู้ ตรงกันนะฮะบัญญัติเนี่ยให้ประกาศให้รู้ตรงกันให้เข้าใจเหมือนกันในสิ่งที่กล่าว
2: ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องเข้าใจชัดนะคะเราคุ้นหูมากเลยปรมัตถธรรมกับบัญญัติบัญญัติแล้วก็ปรมัตถ์แล้วจริงๆคืออะไรเห็นไหมคะถ้าเรายังไม่ชัดเจนแล้วพูดตามค่ะแต่ว่าความเข้าใจของเราเนี่ยแค่ไหนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคำอะไรทั้งสิ้นนะคะได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะจำได้แต่ว่าความเข้าใจชัดเพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นมีหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเรารู้ว่าสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะและสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีลักษณะให้รู้ว่ามีจริงๆอย่างเสียงเนี่ยค่ะเป็นอื่นไม่ได้มีลักษณะให้รู้จริงๆว่านี่แหละเป็นสิ่งที่มีจริงมีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะพูดถึงเสียงโดยที่ว่าไม่มีคำที่จะเรียกใครจะเข้าใจได้ใช่ไหมคะทั้งที่เสียงก็มีกำลังปรากฏแต่ถ้าไม่มีคำที่จะเรียกเลยเงี้ยแล้วใครจะรู้ว่าหมายความถึงเสียงแม้มีจริงด้วยเหตุนี้นะคะภาษาบาลีจะออกเสียงว่าปัญญัติคนไทยเรียกว่าบัญญัติหมายความว่ารู้ได้โดยอาการนั้นๆเนี่ยค่ะอาการอย่างนี้รู้ได้ใช่ไหมคะแต่ยังไม่มีเสียงถูกต้องไหมคะแต่นี่ไม่ใช่นี่ต่างกันเพราะฉะนั้นการรู้โดยไม่อาศัยเสียงนะคะแต่รู้ในความต่างเป็นอัตถบัญญัติหมายความว่าสิ่งใดๆก็ตามที่มีลักษณะที่ต่างกันใช่ไหมคะเรามองเห็นอย่างนี้ค่ะความหลากหลายแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นอะไรรู้จิตใช่ไหมที่รู้โดยไม่ต้องพูดเลยค่ะแค่เห็นสีสันวรรณะที่หลากหลายทำให้รู้ได้โดยอาการนั้นๆว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเพียงรู้โดยที่ว่าไม่เอ่ยเป็นคำงูไม่มีคำพูดอย่างเราใช่ไหมคะแต่รู้ได้จะกินอะไรแมลงยังไงอยู่ที่ไหนที่อยู่ยังไงก็รู้ได้โดยอาการนั้นๆเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่รู้ได้โดยอาการที่ปรากฏคือบัญญัติเพราะว่าความจริงนะคะปรมัตถธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้แต่ใครรู้ปรมัตถธรรมรู้ได้โดยอาการที่ปรมัตถธรรมเกิดดับสืบต่อเป็นสีสันวรรณะต่างๆนะคะรู้ว่าเป็นคนรู้ว่าเป็นเสื้อรู้ว่าเป็นรองเท้าถ้าไม่มีธรรมะไม่มีทางที่จะมีอะไรปรากฏแต่เมื่อมีธรรมะซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วดับแล้วค่ะไม่มีใครรู้ได้เลยเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นนะคะเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนมีอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้รู้อัตถะคือความหมายของสิ่งนั้นนะคะซึ่งภาษาบาลีจะใช้อีกคำหนึ่งคือคำว่านิมิตแต่ออกเสียงเป็นนิมิตตะนิมิตคือรูปร่างสันฐานที่ทำให้รู้ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นจากปรมัตถธรรมซึ่งมีใครจะรู้หรือไม่รู้นะคะจิตก็เป็นจิตเป็นสภาพรู้ที่กำลังเกิดขึ้นรู้ทางตาทางหูเกิดดับไปเรื่อยๆไม่มีใครรู้เลยแต่ว่าอาการที่รูปที่ถูกรู้เนี่ยค่ะเกิดดับด้วยแล้วก็ปรากฏสืบต่อเร็วมากเมื่อเห็นก็เป็นรูปร่างสันฐานแหละใช่ไหมคะอย่างนี้แค่นี้รูปร่างละกลมละใช่ไหมคะไม่ต้องเรียกไม่ต้องพูดว่ากลมไม่ต้องอะไรเลยแต่มีนิมิตให้รู้ว่าลักษณะนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วของธรรมะทั้งหมดไม่เว้นทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งโลภะทั้งมานะไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีในชีวิตทั้งหมดนะคะสืบต่อเร็วจนปกปิดไม่ให้เห็นการเกิดดับปรากฏแต่เพียงนิมิตเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกของนิมิตโดยที่มีสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะคือสภาพจำเกิดขึ้นจำทุกอย่างที่ปรากฏโดยจิตรู้เพราะฉะนั้นสภาพจำเนี่ยค่ะไม่ใช่ตัวจิตเพราะว่าจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่สภาพจำนี่นะคะเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดกับจิตมีหน้าที่ที่เกิดแล้วจำทันทีเท่านั้นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะกำลังจำอะไรนิมิตรูปร่างสันฐานของสิ่งที่กำลังปรากฏ พราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะคะไม่ใช่ว่าพอได้ยินคำหนึ่งก็คิดว่าเข้าใจแล้วได้ยินคำว่าบัญญัติเหมือนเข้าใจไม่ใช่ปรมัตถธรรมแต่กว่าจะเป็นบัญญัติและบัญญัติอะไรบ้างทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจจริงๆถ้าเข้าใจแล้วเราจะลืมไหมแต่เราต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจในแต่ละคำใช่ไหมคะอย่างสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่ต้องเรียกว่าธรรมะก็ได้แล้วจะเรียกอะไรคนละภาษาให้เป็นภาษาเดียวกันคือคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนะคะ

แต่ถ้าไม่มีธาตุรู้ซึ่งเราใช้คำว่าจิตนะคะพอพูดถึงจิตเนี่ยเราไม่ได้หมายความถึงฟันถึงผมถึงอะไรถึงแข็งถึงหวานถึงร้อนพวกนี้นะฮะนั่นไม่ใช่สภาพรู้แต่ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเลยอะไรก็ไม่ปรากฏกว่าจะไปถึงตัวธาตุรู้จริงๆได้เนี่ยค่ะถูกปกปิดไว้นานมากนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆที่เราจะฟังธรรมะก็คือว่าขอให้เข้าใจเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจจริงๆตั้งแต่ต้นเลยนะคะเราจะสับสนฟังไปเหมือนเออดีเราเป็นกุศลเรามาฟังธรรมะแต่ก็เพียงได้ยินคำแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังเป็นได้นอกจากเราจะรู้จริงๆว่ากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะอาศัยการเวลานานเท่าไหร่แม้ว่าสิ่งนั้นมีก่อนการตรัสรู้ตั้งแต่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์และก่อนนั้นก็มีแต่ก็ไม่มีการที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีได้แต่คนเราคิดไม่เหมือนกันนะคะด้วยเหตุนี้มีผู้ที่คิดว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีได้อย่างไรทำไมถึงได้เกิดมีขึ้นได้และความจริงของสิ่งนี้คืออะไรกว่าจะบำเพ็ญบารมีจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งตรัสรู้นะคะไม่ได้หมายความว่ารู้โดยคิดไตรตรองนะคะแต่รู้ความจริงโดยประจักษ์แจ้งต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือประจักษ์แจ้งถ้ามีใครพูดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งอธิบายสักเท่าไหร่ก็ตามแต่เรายังไม่เห็นไม่มีวันหมดสงสัยพูดถึงใครสักคนหนึ่งนะคะซึ่งเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแล้วเราจะพบเขาได้ยังไงคนนั้นก็อธิบายไปว่าเขารูปร่างอย่างนี้นะผิวพรรณอย่างนี้นะตาอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็ไม่มีทางยังไม่หายสงสัยยังไม่หมดสงสัยจนกว่าพบเมื่อไหร่พระชนธรรมะนี่ก็เหมือนกันนะคะกำลังมีจริงอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยฮะมากมายมหาศาล 45,000 พรรษาแล้วลองให้คนที่เขาไม่สนใจนะคะได้ยินได้ฟังไม่รู้เรื่องพูดทำไมเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสป่วยไข้ได้เจ็บก็เป็นของธรรมดาไม่เห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นกว่าจะมีความมั่นคงจริงๆว่าปัญญาประเสริฐสุดเพราะเหตุว่าสามารถจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาได้ตามความเป็นจริงซึ่งอวิชชาไม่มีทางเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะฟังธรรมะสักเท่าไหร่สิ่งที่เราได้บ้างก็คือแต่ละคำซึ่งทำให้เราเริ่มคิดว่าเราฟังธรรมะแต่ว่าความเข้าใจจริงๆนะคะจะต้องลึกกว่านั้นอีกเท่าไหร่เพราะเหตุว่าต้องรู้ว่านี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำจริงเปลี่ยนไม่ได้เป็นความจริงถึงที่สุดและคนที่ฟังสามารถจะค่อยๆเข้าใจด้วยความอดทนเริ่มเห็นบารมีถ้าเราไม่มีความอดทนที่จะรู้ว่านะคะสิ่งที่ไม่เห็นเกิดดับเลยแต่สามารถที่จะประจักษ์ความจริงซึ่งเกิดดับเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจอย่างมั่นคงว่าแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่เชื่อตามแต่ไตรตรองนะคะว่าผู้ตรัสคำนี้ต้องเป็นผู้ที่ประจักษ์แจ้งจริงๆแล้วได้ทรงแสดงหนทางที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ด้วยไม่ใช่เพียงแต่บอกแต่ว่าไม่มีหนทางที่จะไปถึงความเข้าใจอันนั้นได้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นคำจริงไม่ต้องคิดว่าเราจะรู้มากรู้น้อยเมื่อไหร่จะรู้เมื่อไหร่จะแทงตลอดเมื่อไหร่จะประจักษ์นั่นเสียเวลาหมดเลยเพราะว่าคิดไปเถอะมันก็ไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจจริงๆนะคะแต่ถ้าเราเห็นว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนสักคำสักเรื่องแต่พอได้ฟังคำแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเราเริ่มรู้ความต่างว่าเราเนี่ยไม่รู้หรอกเกิดมาก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดแล้วเห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเปลี่ยนแปลงไปทุกวันก็ไม่รู้อะไรจนถึงว่าที่แน่ๆคือทุกคนรู้ว่าต้องจากโลกนี้ไปอันนี้ไม่มีใครสงสัยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรทั้งที่จากไปก็ยังเป็นเราด้วยความไม่รู้ทุกชาติปิดบังด้วยการเกิดดับสืบต่อของสภาพสมะซึ่งกำลังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉันฟังธรรมะเพื่อเข้าใจไม่ต้องห่วงกังวลนะคะว่าเมื่อไหร่คำถามนี้ไม่มีค่ะเพราะว่าต้องเข้าใจไม่เข้าใจเดี๋ยวไปถามว่าเมื่อไหร่จะรู้เมื่อไหร่จะประจักษ์การเกิดดับได้ยังไงคะเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจและจะไปประจักษ์ไม่ได้เพราะเหตุว่าต้องมีความเข้าใจมั่นคงในแต่ละคำนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเรา

0: จะเห็นชาวพุทธที่ไม่มั่นคงนะคะฟังเผลอนนะคะเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนไปแสดงว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆเลยแม้แต่คำว่าธรรมะไม่ใช่เราก็มีตัวเราจะไปทำเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเกิดเพราะเหตุปัจจัยก็มีตัวเราจะไปทำปัจจัยอีกนะคะนี่ยังไงต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็คิดไปต่างๆนานาแต่ความจริงก็คือว่าไม่รู้จักธรรมะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยต้องตรงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขณะนี้สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเว้นสักคำได้ไหมธรรมตารวมกันเป็นธรรมดาในภาษาไทยนะคะแต่ภาษาบาลีจะไม่ใช้เราเด็กใช้ตาเต่าเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมตาแต่คนไทยพูดว่าธรรมดาธรรมดาเราก็พูดทุกวันนะคะพอตื่นเช้าขึ้นแดดออกเป็นธรรมดาอะไรอะไรก็เป็นธรรมดาหมดแต่หารู้ไม่ว่าแต่ละหนึ่งนั้นเป็นธรรมะนะคะและตาคือความเป็นไปว่าความเป็นไปของธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ละหนึ่งธรรมะไม่สับสนกันนะคะคืออะไรคะมีปัจจัยนะคะจึงได้เกิดเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏกว่าจะค่อยๆเห็นว่าแล้วจะมีประโยชน์อะไรนะคะเกิดมาเห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างมีลาภมียศเสริมลาภเสริมยศมีทุกอย่างแล้วก็ไม่เหลือไม่มีเลยต้องจากไปมีประโยชน์อะไรที่จะต้องเกิดมาสนุกนะคะแล้วก็หมดทุกข์แล้วก็หมดทุกอย่างนะคะไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแล้วใครก็ให้ใครไม่ได้แม้แต่การที่จะได้ยินได้ฟังว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะคะไปเฝ้าพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะเอาปัญญาของพระองค์เนี่ยไปให้ใครได้แต่ด้วยความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบด้วยพระญาณเหนือใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระองค์เนี่ยค่ะทำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยเริ่มคิดเริ่มไตร่ตรองเริ่มเข้าใจเป็นสาวกคือผู้ฟังเพราะฉะนั้นแม้แต่การจะเป็นผู้ฟังเนี่ยนะคะก็ต้องรู้ว่าเราไม่ได้คิดเองได้ยินคำไหนนะคะชัดเจนไหมเช่นคำว่าธรรมดาตอนนี้นะคะทุกอย่างเป็นธรรมะและธรรมะก็ต้องเป็นไปตามธรรมะนั้นๆเปลี่ยนไม่ได้ก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นความเข้าใจคำที่เราพูดโดยที่ว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพูดคำที่ไม่รู้จักทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้เริ่มรู้ว่าต้องรู้จักธรรมะก่อนนะจึงจะเข้าใจธรรมดาได้แต่ว่าคนไทยเนี่ยไม่รู้จักธรรมะหรอกแต่รู้จักคำว่าธรรมดาเพราะฉะนั้นเผินมากเลยนะคะซึ่งไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่มีด้วยเหตุนี้แต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเนี่ยค่ะแม้จะเป็นภาษาไหนๆก็ตามนะคะสามารถเข้าใจได้ในภาษาของตนเพราะมีธรรมะที่มีลักษณะที่เปลี่ยนไม่ได้ที่ว่าไม่ว่าจะใช้คำไหนก็ตามนะคะต้องมีความหมายให้ตรงว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมีจริงแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับไปอีกเท่านี้ค่ะกว่าจะมั่นคงนะคะกว่าจะลึกสะสมลงไปพอที่จะเห็นโทษตอนนี้ไม่เห็นเห็นเกิดดับก็ยังเห็นอยู่อะไรก็ยังอยู่หมดไม่เห็นโทษเลยเพราะเหตุว่าไม่ได้ประจักษ์ความจริงซึ่งความจริงนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยเราถึงคำว่าธรรมะมีจริงรู้ได้ว่ามีจริงเพราะมีลักษณะเฉพาะของตนของตนอย่างเสียงมีจริงเนี่ยค่ะไม่ต้องใช้คำว่าเสียงมีจริงเสียงก็มีใช่ไหมค่ะแล้วเราก็พูดว่าเสียงให้รู้ว่าเราไม่ได้หมายความถึงอย่างอื่นนะแต่หมายความถึงธรรมะลักษณะนี้มีจริงๆและเสียงก็เกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแต่ที่ทุกคนไม่รู้ก็คือว่าเกิดแล้วดับไม่มีการรู้เลยค่ะเกิดนั้นนะเนี่ยถ้าไม่เกิดไม่มีแล้วก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องอาศัยการเวลาที่ยาวมากและความเป็นผู้ตรงจึงมีสัจจะบารมีไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่เห็นอย่างอื่นมีค่ายิ่งกว่าที่จะได้เข้าใจความจริงซึ่งถูกต้องไม่ใช่หลอกลวงนะคะไม่ใช่ว่าทำให้เข้าใจอีกอย่างหนึ่งไขว้เขวไปต้องมีสำนักปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็คือว่าผิดหมดนะคะแล้วสิ่งที่ผิดและไม่มีใครรู้ว่าผิดเนี่ยสมควรไหมที่จะกล่าวคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งหมดเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ามีความเห็นผิดก็มีจริง มีความเห็นถูกก็มีจริงๆเราก็ไม่ได้ว่าใครใช่ไหมคะแต่แสดงให้รู้ว่าความเห็นผิดมีและเห็นอย่างไรจึงผิดและความเห็นถูกมีเห็นอย่างไรจึงถูกเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจธรรมะก่อนนะคะแล้วก็การเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นนิมิตให้รู้ได้เพราะว่าเพียงหนึ่งขณะนี่ค่ะไม่มีใครจะไปรู้ความจริงนั้นได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงวิถีจิตนะคะความเป็นไปของจิตแต่ละวาระเนี่ยไม่สามารถจะแทรกปัญญาเข้าไปรู้ต้องแล้วแต่ขณะนั้นนะคะจบสิ้นวาระไหนอย่างไรทรงแสดงไว้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้ธรรมะเป็นธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพใครอย่างเดียวที่นั้นคือธรรมะโพธิปักขิยธรรมที่สามารถที่จะนำไปสู่การรู้ความจริงได้เพราะว่าถ้าขาดปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะไม่มีทางที่สิ่งที่ถูกปกปิดไว้แน่นมากนะคะเปิดไม่ได้เลยเกิดดับไปกี่ภพกี่ชาติก็ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้แต่ถ้าเริ่มเข้าใจต้องรู้นะคะอะไรถึงจะเปิดได้ไม่ว่าเข้าของใดๆก็ตามที่ปิดไว้แน่นนะคะต้องมีสิ่งที่สามารถเปิดได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นธรรมะที่ถูกปกปิดไว้แน่นมากเนี่ยสิ่งเดียวที่สามารถจะค่อยๆเปิดได้ก็คือปัญญาความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ละคำต้องมั่นคงนะคะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นหนทางนี้ไม่ใช่ด้วยความเป็นเรานะคะฟังเท่าไหร่แล้วเราจะรู้เมื่อไหร่อะไรนั่นก็คือว่ายังหนาแน่นไปด้วยกิเลสนะคะเพราะกล่าวออกมาเป็นวาจาแสดงถึงความต้องการละเมื่อไหร่เมื่อไหร่นะคะก็เมื่อรู้อะแล้วรู้แค่ไหนก็แค่นี้ก็ไม่พอใช่ไหมก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงไม่ต้องมีใครบอกต่อเมื่อไหร่นะคะปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นตามลำดับขั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสถึงธรรมะแต่ละขั้นก็ปรากฏตามความเป็นจริงชอบพูดกันว่าสติใช่ไหมคะใช่สติมีสติทำสติสติเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็สติเป็นเราทำแต่ไม่ใช่ธรรมะที่เป็นสติเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะต้องละเอียดอย่างยิ่งนะคะไม่ต้องคิดว่าคนโน้นจะคิดยังไงคนนี้จะคิดยังไงชาวโลกจะว่ายังไงความจริงต้องเป็นความจริงใช่ไหมคะแล้วจะกลัวอะไรกับความจริงกลัวความไม่จริงสิว่าเป็นโทษมากมายแค่ไหนที่ไม่ควรจะมีเลยใช่ไหมคะแต่สิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉันค่อยๆฟังทีละคำธรรมะเกิดดับเร็วมากไม่มีใครสามารถรู้ทีละหนึ่งได้แต่สามารถจะรู้นิมิตภาษาบาลีเอาเสียว่านิมิตตะเกิดดับจนปรากฏให้รู้ได้ว่ามีเห็นกี่ขณะเนี่ยรู้ได้ว่ามีเห็นถึงขณะนั้นดับไปแล้วก็มีเห็นใช่ไหมคะโดยนิมิตเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยดับอีกหนึ่งเนี่ยเกิดสืบต่อทันทีเพราะฉะนั้นตัวจริงๆแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่มีทางที่จะไปรู้ได้นะคะแต่ตราบใดที่สิ่งนั้นยังปรากฏเป็นนิมิตก็สามารถที่จะเข้าใจนิมิตด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าจะได้ยินคำอะไรทั้งนั้นเปลี่ยนได้ไหมได้ยินคำว่ารูปรูปะธรรมะธรรมะที่เกิดขึ้นมีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นรูปะนิมิตเกิดดับเร็วเพียงปรากฏเป็นนิมิตเฉพาะสิ่งนั้นปรากฏว่ามีแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าฟังนะคะเยอะๆหรือบอกเอ๊ะทำไมไม่พูดเรื่องนั้นสักทีพูดแต่เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ยังไม่ถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจเพียงไปย้อนถึงว่าสิ่งที่มีก็จะต้องเข้าใจก่อนว่าหลากหลายยังไงนิมิตแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีปรมัตถธรรมมีนิมิตไหมไม่มีเมื่อมีนิมิตแล้วนะคะอะไรรู้นิมิตค่ะธาตุรู้ใช่ไหมคะเห็นเนี่ยค่ะเป็นธาตุรู้สิ่งที่เกิดดับสืบต่อปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ดับสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นรูปทุกรูปรูปมีทั้งหมดหลากหลายเป็น28รูปแต่ละหนึ่งรูปปรากฏเป็นนิมิตไม่ได้สามารถที่จะปรากฏเพียงหนึ่งแท้ๆได้เลยเพราะฉะนั้นลองคิดให้ลึกนะคะเราอยู่ในโลกของนิมิตและสภาพธรรมะที่เกิดดับมาตั้งแต่เกิดหรือว่าก่อนเกิดไปกี่แสนกับ ช่ไหมไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ถ้าไม่ได้ฟังคำที่ทำให้เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะได้ยินคำว่านิมิตได้ยินคำว่าธรรมะสงสัยไหมไม่มีใครสามารถที่จะบอกเราได้นอกจากตัวเราเองนะคะว่าคำว่าธรรมะเนี่ยสงสัยไหมไม่สงสัยละใช่ไหมคะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งพอได้ยินคำว่านิมิตมีหลายความหมายแต่ก็ต้องเริ่มจากนิมิตของธรรมะซึ่งเกิดดับปรากฏให้เป็นแต่ละหนึ่งตอนนี้ใครเจ็บบ้างคะไม่มีใช่ไหมคะใครคิดบ้างทุกคนคิดแต่คิดอะไรตอบไม่ได้เลยค่ะหมดแล้วใช่ไหมคะจริงๆถามว่าคิดอะไรเนี่ยลองตอบมาสิความจริงนะคะแม้แต่เพียงสิ่งที่ปรากฏคิดในสิ่งที่ปรากฏโดยไม่รู้ตัวถ้าไม่คิดจะจำไม่ได้เลยจะไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรนี่คือความรวดเร็วที่ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆรู้ว่าอย่าไปคิดเรื่องการรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยไร้เหตุมีแต่อยากซึ่งเป็นเครื่องกั้นเพิ่มเติมเข้าไปอีกแต่เหตุก็คือว่าต้องเป็นความเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้น
1: กราบเรียนท่านอาจารย์อธิบายว่านิมิตนี่นะคะมีความหยาบละเอียดยังไงคะ
0: เห็นไหมคะว่าแค่สองคำประโยชน์มหาศาลอยู่ตรงไหนตรงที่จริงๆแล้วไม่มีเราไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเลยนะคะมีแต่สิ่งที่มีปัจจัยเกิดระดับเหมือนไฟใช่ไหมคะก่อนมีไฟไม่มีพอไฟมีแล้วก็ดับแล้วก็ไฟเกิดอีกแล้วก็ดับอีกแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะเปรียบเทียบนะคะจนกระทั่งความที่เคยติดข้องเนี่ยค่อยๆรู้ความจริงว่าไร้ประโยชน์ถ้าไม่ติดข้องเลยเนี่ยไม่ต้องมานั่งเห็นนั่งได้ยินนั่งขวนขวายนั่งทำอะไรสารพัดอย่างใช่ไหมคะแต่เพราะไม่รู้จริงๆนะคะจึงไม่มีใครสามารถที่จะละความติดข้องและความไม่รู้ได้นอกจากความเข้าใจเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นว่าฟังทำไมเรื่องบัญญัติทำไมต้องรู้ให้ละเอียดทีละคำด้วยยังไม่ต้องถึงกี่คำเพราะถ้าเข้าใจสองคำนี้แล้วยังไงยังไงได้ยินต่อไปก็ต้องรู้ว่าหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะให้รู้ว่าไม่มีเราถ้าไม่มีเรามีคนอื่นไหมก็ต้องไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเกิดมาในโลกนี้เราติดข้องในเรามากกว่าใดๆทั้งสิ้นแล้วเมื่อมีความติดข้องในเรานะคะจึงมีความติดข้องในคนอื่นที่เราชอบไม่พ้นเราคนตั้งเยอะแยะทำไมไม่ชอบให้หมดทุกคนใช่ไหมคะแต่ชอบเกิดขึ้นเพราะเรามีเราที่ชอบอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะมีความลึกซึ้งซึ่งถ้าสามารถจะมีความเข้าใจขึ้นตามลำดับแต่ละชาตินะคะก็จะถึงวันหนึ่งที่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ว่าไม่มีเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคืออวิชชาความไม่รู้ความจริงจนกว่าวิชชาความรู้เนี่ยจะถึงความสมบูรณ์ที่ดับอวิชชาไม่เหลือเลยเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นอวิชชานี้มากมายมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นอาศัยการฟังอย่างเนี้ยยังไม่ต้องไปถึงไหนโลภะก็ยังต้องเกิดโทสะก็ยังต้องเกิดอาหารก็ยังต้องอร่อยทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะแต่การได้ฟังเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยที่ทำให้ยังคิดถึงเรื่องที่ฟังได้บ้างแต่ไม่ใช่ว่าจะคิดได้ทั้งวันนะคะบางโอกาสเมื่อมีปัจจัยจึงสามารถที่จะระลึกได้เพราะสภาพที่ระลึกก็ไม่ใช่เราค่ะมีความมั่นคงทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งนั้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่ต้องเรียกชื่อยังไม่ต้องรู้จักชื่อนะคะแต่พอฟังบ่อยๆภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรเราก็มีความชัดเจนขึ้นว่าไม่ผิดเพราะเหตุว่าเราไม่รู้เราจึงเข้าใจผิดอย่างวิตกกะคนไทยใช้คำว่าวิตกมีไหมคะอะไรมีก็ต้องมีจะบอกว่าไม่มีได้ยังไงใช่ไหมคะก็ต้องเป็นคนตรงทุกคำวิตกคนไทยคิดว่ากังวลใช่ไหมคะแต่ว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่ภาษาบาลีวิตกกะเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งไม่ใช่จิตแต่เกิดพร้อมจิตเมื่อเช้านี้สหชาตะปัจจัยใช่ไหมคะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเป็นสภาพรู้ด้วยกันแต่ว่าทำกิจของตนของตนซึ่งจิตเนี่ยค่ะมีกิจเดียวนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏดอกไม้มีกี่สีจิตรู้แจ้งทีละสีนะคะทีละหนึ่ง ชมพูแก่ก็มีชมพูอ่อนก็มีเหลืองมากก็มีเหลืองน้อยก็มีจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งจิตไม่ทำอะไรเลยค่ะไม่ได้รักไม่ได้ชังเลยแค่รู้ชัดเจนฟ้ากับน้ำสามารถจะรู้ได้ใช่ไหมคะเพชรแท้เพชรเทียมก็เห็นน่ะแจ้งในอาการนั้นทุกคนเห็นเหมือนกันนะคะแต่ความจำและความเข้าใจและความคุ้นเคยไม่เท่ากันเพราะฉันเห็นด้วยกันแต่คนหนึ่งรู้ว่านี่เก๋นี่เพชรเทียมอีกคนหนึ่งไม่รู้ใช่ไหมคะแต่เห็นต้องเห็นเหมือนกันนี่ก็คือแยกลักษณะของจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏถ้าจิตไม่เกิดนะคะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตใดๆเลยทั้งสิ้นแต่พอเกิดนะคะแล้วก็เกิดมาพร้อมกับรูปร่างหลากหลายต่างกันซึ่งใครทำคะทำไมรูปร่างไม่เหมือนกันเป็นนกเป็นหนูเป็นตุ๊กแกเป็นแมลงสาบผีเสื้อยังปีกไม่เหมือนกันใครทำคะคนอื่นทำไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้แหละกำลังคิดอย่างไรปรุงแต่งจนกระทั่งไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าจากโลกนี้ไปแล้วนะคะจะเกิดแน่นอนเพราะมีปัจจัยที่จะต้องเกิดแต่รูปอะไรก็ไม่รู้เพราะยังไม่เกิดเกิดเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งฟังให้เข้าใจก่อนอื่นนะคะว่าเป็นธรรมะจะพ้นจากความเป็นธรรมะไม่ได้เลยแต่ว่าพอเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ทุกอย่างเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้กำลังจำหรือเปล่าคะจำก็เป็นธรรมะเป็นจิตหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นเจตสิก1ใน52ประเภทรวมถึงวิตกะเมื่อกี้นี้ที่เรากล่าวถึงด้วยนะคะเป็นสภาพเจตสิกที่จดในอารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้อย่างเราบอกว่าอารมณ์ภาษาบาลีก็เอาเสียงทุกตัวเป็นอารัมมณะแต่ถ้าเราใช้ภาษาไทยจนชินนะคะและเราไม่รู้ว่าภาษาบาลีออกเสียงว่ายังไงพูดอะไรเขาไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นทุกชาติต้องใช้ภาษาเดิมคือภาษาบาลีแล้วก็ต้องออกเสียงให้ถูกต้องด้วยเราถึงได้มีคำว่าจิตตะนะคะเป็นสภาพรู้สิ่งที่ถูกรู้เป็นอารัมมณะคนไทยใช้คำว่าอารมณ์แต่ก็ผิดนะคะเข้าใจว่าวันนี้อารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ไม่ดีแต่อารมณ์หมายความถึงสิ่งที่จิตรู้เท่านั้นขณะนี้มีอารมณ์ไหมคะอารมณ์ดีไหมคะหรือชอบสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นี่ใช่ไหมคะแต่ธรรมะตรงเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะใครไม่สามารถที่จะบอกได้เลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์เนี่ยแน่นอนแต่อารมณ์ที่จิตรู้เนี่ยดีหรือไม่ดีเนี่ยดับแล้วจิตที่เห็นที่ได้ยินดับแล้วนะคะแม้ว่าอารมณ์นั้นก็จะมีอยู่ยังไม่ดับไปพร้อมกับจิตเพราะว่ามีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะแปลว่ารูปหนึ่งนะคะมีอายุยืนยาวกว่าจิตแต่สั้นมากเลย17ขณะแล้วก็ไม่ใช่ตัดสินด้วยความพอใจของใครคนหนึ่งชอบอีกคนไม่ชอบเพราะฉันบอกว่านี่อารมณ์ไม่ดีไม่ได้นะคะใครจะชอบหรือไม่ชอบสิ่งนั้นเกิดขึ้นต้องต่างกันเป็นสองอย่างคือน่าพอใจอย่างหนึ่งและไม่น่าพอใจอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะใช้ความคิดความพอใจของแต่ละคนตัดสินไม่ได้นะคะแต่พอจะประมาณได้โดยส่วนใหญ่ถ้าส่วนใหญ่ชอบก็หมายความว่าดีใช่ไหมคะแต่ก็คงจะแต่ละท้องถิ่นแต่ละประเทศอะไรก็แยกกันไปเมื่อไม่ใช่สิ่งที่จะรู้ได้อยากรู้ไหมไม่ใช่สิ่งที่จะรู้ได้เพราะแค่เห็นนะคะยังไม่มีความชอบหรือไม่ชอบมาตัดสินเลยเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นแล้วใครจะบอกได้ว่าดีหรือไม่ดีอยากรู้ไหมรู้ไม่ได้นี่แหละอยากรู้ไหมเห็นอวิชชาและกิเลสไหมคะรู้ไม่ได้ก็อยากรู้เริ่มเห็นไหมว่าที่สะสมมาเนี่ยมากไปด้วยความไม่รู้และความต้องการระดับไหนขนาดฟังธรรมะแท้ๆเลยความจริงแท้ๆเลยนะฮะรู้ไม่ได้แน่นอนยังอยากรู้ความเป็นเราและความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงว่าทุกอย่างนะคะไม่เว้นเลยที่ปรากฏที่เกิดขึ้นสามารถที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปหวังอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะฟังเข้าใจนั่นก็บุญเหลือหลายแล้วที่ได้เข้าใจเพราะว่าฟังแล้วยากแค่ไหนคะ กว่าจะถึงวันนี้เนี่ยฟังกันมาเท่าไหร่แต่ไม่เสียหายเลยนะฮะเพราะว่าแต่ละหนึ่งมีค่าเท่ากับว่าแต่ละหนึ่งนาทีเสี้ยววินาทีอะไรก็ตามแต่นะคะที่เป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายกุศลมีค่ามากเพราะว่าถ้าไม่มีขณะนั้นก็ไม่มีขณะนี้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะนะคะค่ามหาศาลและอาจจะคิดว่าไม่เห็นมีอะไรเราก็รู้เท่าเก่านะแต่ถ้าไม่มีแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไปเรื่อยๆเนี่ยจะถึงการที่สามารถเข้าใจขึ้นได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่านะคะธรรมะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นเรื่องละไม่ต้องไปกระวนกระวายขวนขวายอยากจะรู้นั่นอยากจะเป็นนี่เลยค่ะธรรมะเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากรู้ไหมคะถ้าอยากเป็นธรรมะหรือเปล่าก็เป็นจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราต่อไปอีกนานเท่าไหร่คะจนหมดจริงๆค่ะไม่สงสัยเลยโดยเฉพาะนะคะสภาพธรรมะนั้นต้องปรากฏโดยความเป็นธรรมะเวลานี้รวมกันหมดเลยอันไหนล่ะจะปรากฏจึงได้เริ่มเข้าใจว่าต้องมีธรรมะที่เราเรียกกันทุกวันว่าสติแต่ยังไม่รู้เลยว่าสติเป็นยังไงใช่ไหมคะหวังจะมีสติหวังจะทำสติแต่ไม่รู้จักสติก็ไม่มีทางก็ยังคงเป็นเราถึงมีสติก็เป็นเราเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจเท่านั้นเองค่ะเพิ่มขึ้น
2: จะเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าตอนนี้ไม่อยากทำอะไรเลยค่ะอยากฟังแต่พระธรรมค่ะแล้วฟังอาจารย์บอกว่าให้ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้ว่าเป็นการเพี้ยนผิดหรือเพี้ยนถูก
0: พี่เอ็มฟังอย่างนี้สามารถที่จะรู้จักเพี้ยนได้ไหมซึ่งกำลังมีเดี๋ยวนี้แสดงเห็นว่าความเข้าใจเราต้องละเอียดนะคะได้ยินคำเยอะแยะมากเพียงฟังแค่นี้จะรู้จักเพี้ยนสภาพเพี้ยนได้ไหมไม่ต้องไปคิดหรอกค่ะว่าถูกหรือผิดเพียงแค่จะรู้ลักษณะนี้รู้ได้ไหมเห็นไหมคะว่าธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องชื่อได้ยินชื่อวิตกกะวิริยะรู้อยู่ไหนบอกว่ากำลังมีก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญญาขั้นที่สามารถรู้ได้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจและปัญญาคือสภาพธรรมะที่เข้าใจนี่นะคะก็ทำหน้าที่เดี๋ยวนี้เลยค่ะค่อยๆพิจารณาค่อยๆเข้าใจค่อยๆสะสมจนกระทั่งสามารถเข้าใจขึ้นไม่มีเราที่จะไปคิดว่าจะรู้เพียรได้ยังไง
1: ท่านอาจารย์คะความเพียรที่เป็นไปกับโลภะเนี่ยที่มันมีกำลังเนี่ยคะท่านอาจารย์ก็อาจจะเทียบเคียงได้ว่ามันก็มีลักษณะของความเพียรแต่เพียงแต่มันเป็นอกุศลเนี่ยคะ
0: นั่นเมื่อไหร่จะรู
1: ้ก็ต้องเข้าใจขึ้นนะคะ
0: รู้เดี๋ยวนี้ได้ไหมคะ
1: ต้องเป็นปัญญาค่ะท่านอาจารย์ถึงจะรู้
0: เพราะฉะนั้นให้ทราบว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะกำลังเรียกชื่อถูกต้องไหมคะมีธรรมะทุกอย่างวิริยะเจตสิกก็มีวิตกะเจตสิกก็มีอะไรอะไรก็มีกำลังเรียกชื่อตัวจริงอยู่ไหนรู้ว่ามีแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนและไหนเป็นไหนด้วยเพราะเหตุว่าไม่ใช่ปัญญาระดับที่จะเริ่มถึงเฉพาะลักษณะหนึ่งลักษณะเดียวถ้ารวมๆกันอย่างนี้ไม่มีทางรู้ชัดเลยค่ะปนกันหมดแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าจะรู้แต่ละหนึ่งจริงๆเนี่ยซึ่งจิตเป็นจิตแล้วก็จิตก็มีหลากหลายประเภทด้วยไม่ใช่มีจิตเดียวเห็นก็เป็นจิตหนึ่งได้ยินก็เป็นจิตหนึ่งคิดก็เป็นจิตหนึ่งใช่ไหมคะและยังเจตสิกอีก52ประเภทเรียกชื่อได้หมดหรือเกือบหมดก็ตามแต่ว่าอยู่ไหนกำลังเรียกชื่อกำลังฟังชื่อขณะที่สภาพทั้งหมดมีกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าปัญญามีหลายขั้นนะคะขั้นฟังเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเพียรก็ไม่ใช่เราคิดก็ไม่ใช่เราเห็นก็ไม่ใช่เราโกรธก็ไม่ใช่เราเอาขั้นต้นนี้ก่อนได้ไหมที่จะรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงพอโกรธเกิดขึ้นนะคะหาทางไม่โกรธละเราจะรู้ได้ไหมว่านั่นเป็นสิ่งที่มีจริงกำลังแสดงความจริงแหละลักษณะนี้มีจริงๆแล้วก็ไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไม่ให้หมดไปก็ไม่ได้เข้าใจอย่างนี้จะดีกว่าไหมคือค่อยๆรู้จักแต่ละหนึ่งซึ่งปรากฏอย่างโลภะเนี่ยเรียกชื่อมากเลยนะคะแต่กำลังรับประทานอาหารอร่อยเนี่ยโลภะอยู่ไหนเรียกชื่อละหมดละแต่อยู่ไหนอยู่ที่ไหนที่อาหารอร่อยหรือว่าอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้เราเรียกชื่อนะคะแต่ให้รู้ว่ามีธรรมะซึ่งยังไม่ได้ปรากฏ แต่ละหนึ่งให้รู้ได้เพราะฉะนั้นเราจะไปพยายามรู้ความเพียรว่าเพียรเนี่ยเป็นกุศลและอกุศลเนี่ยนั่งคิดแต่ว่าขณะนั้นวิริยะเจตสิกดับไปพร้อมกับจิตที่คิดเราจะรู้วิริยะไหนไปหาวิริยะไหนเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะคือเข้าใจต้องรู้ความสำคัญของสภาพธรรมะที่ไม่เข้าใจกับเข้าใจว่าต่างกันมากแล้วเราก็จะมีความเป็นเราเนี่ยอยากจะรู้ตรงนั้นอยากจะรู้ตรงนี้ใช่ไหมคะโดยลืมว่าไม่ใช่เราการที่รู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยเปิดทางให้สภาพธรรมะปรากฏแต่ความเป็นเราเนี่ยปกปิดทันทีจะปรากฏได้ยังไงในเมื่อเข้าใจว่าเป็นเราจนกว่าฟังแล้วนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นในความเป็นอนัตตาคอยวันไหมคะว่าเมื่อไหร่ตอนเช้าดีหรือว่าตอนเช้าเข้าใจมากเดี๋ยวตอนบ่ายจะได้รู้ก็ไม่ใช่โดยความเป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชานั่นถูกต้องแต่ถ้าไปพยายามนั่นผิดเพราะเป็นเราเดี๋ยวนี้มีวิริยะใช่ไหมคะเกิดดับพร้อมจิตเลยไหนไม่รู้หรอกเรียกชื่อ
1: ท่านอาจารย์ครับหมายถึงว่าเวลาที่อยากรู้ก็เพียรแล้วด้วยความอยากรู
0: ้ค่ะเพราะฉันฟังธรรมะได้ละเอียดคือเข้าใจแล้วก็มั่นคงว่าอนัตตาไม่ต้องคำอื่นเลยค่ะธรรมะสิ่งที่มีจริงนี่แหละไม่ใช่เราไม่อย่างนั้นก็เราเพียรใช่ไหมคะแต่พอรู้ไม่ใช่เราลักษณะของความเพียรที่ไม่ใช่เราจึงจะปรากฏได
2: ้หลังจากที่เข้าไปปฏิบัติธรรมมานะคะไปนั่งสมาธิอ่ะก็ปลื้มปิติมากอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ได้แบบว่าโดยที่ปิดวาจาทีเดียวเป็น10วันอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เหมือนกับว่าได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับมาที่นี่อีกแล้วก็จะมาเหมือนเป็นพี่เลี้ยงหรืออะไรเงี้ยค่ะตั้งใจไว้คือเหมือนพูดคำนั้นไว้เสร็จแล้วอันนี้ด้วยอะไรก็ตามที่แบบว่าทำให้ได้มาฟังที่บ้านธรรมะนะคะไม่สบายใจอะค่ะว่าการที่เราให้คำมั่นสัญญาหรือกลัวว่าจะทำผิด
0: สัญญากับโจรต้องไปปล้นเขาแน่ๆเพราะว่าให้สัญญาไว้แล้วว่าจะทำอย่างนั้นเหรอคะหรือสัญญาที่จะฟังธรรมะจริงๆแล้วคือสามารถที่จะรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่มีใครสามารถที่จะนำโทษมาให้เราได้นอกจากตนเองใช่ไหมคะเราสัญญาว่าจะไปปล้นกับเขาเขาไม่ไปแต่เราปล้นผลจะเกิดกับใครก็กับเราที่ปล้นกับคนที่เราสัญญาแต่เขาไม่ได้ไปปล้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ที่เหตุผลเพราะฉะนั้นตอนที่ไม่รู้เนี่ยเราก็จะสัญญาเยอะแยะก็ได้ใช่ไหมคะที่เป็นโทษโดยไม่รู้แต่เมื่อสามารถที่จะเข้าใจถูกได้ว่านั่นคือสัญญาที่เป็นโทษแล้วเรายังจะตามสัญญาที่เป็นโทษหรือรู้ว่าสัญญาที่ไม่เป็นโทษเนี่ยมีพระเจ้าก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะสัญญาอย่างไหนและสัญญาที่เป็นโทษเนี่ยใครล่ะคะนอกจากความไม่รู้กับความเป็นตัวตนแต่เมื่อมีความรู้ความเป็นตัวตนว่าไม่ใช่เรานั่นเป็นความเห็นผิดใช่ไหมคะพอรู้ว่าเป็นความเห็นผิดเนี่ยจะเดือดร้อนไหมที่จะทิ้งความเห็นผิดจะไปเก็บความเห็นผิดไว้ทำไมในเมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นผิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาก็ทำกิจของปัญญาปัญญาไม่ไปในทางที่ผิดเลยแต่อย่าลืมนะคะเราไปปล้นเราจะทำตามสัญญาแต่คนที่เราให้สัญญาเขาไม่ปล้นและเขาก็ให้เราไปสัญญาอยู่เรื่อยๆโดยเขาไม่ได้ทำหรือเขาจะทำนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะแต่ต้องรู้ว่าไม่มีเราค่ะแต่มีความเห็นผิดและความเห็นผิดเนี่ยเก็บไว้ทำไมไปสัญญาอะไรไว้กับความไม่ดีที่จะต้องทำความไม่ดี
2: ตอนนั้นไปนึกถึงแต่คำว่าสัจจะบารมีอะไรพวกเนี้ย
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่บารมีค่ะถ้าไปทางผิดเนี่ยจะเป็นบารมีไม่ได้สัจจะคือตรงต่อความจริงขณะนี้ไม่ใช่เราต้องตรงต่อความจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นทั้งนามธรรมและรูปธรรมซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมีสิ่งที่เป็นประโยชน์กุศลมีสิ่งที่เป็นโทษคืออกุศลปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์และถ้ารู้แล้วปัญญาไม่ไปทำสิ่งที่เป็นโทษ ไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาที่สามารถที่จะรู้ว่าไม่เป็นประโยชน์เลยไปรักษาสัญญาอะไรอย่างนั้นสัญญาที่จะทำชั่วแล้วก็ไปทำชั่วตามสัญญานั้นไม่ถูกต้องค่ะ
2: อาจารย์คะที่ใช้คำว่าไม่อยากทำอะไรแล้วก็อยากฟังแต่ธรรมะเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาหรือว่าให้แบบเข้าใจถูกเห็นถูกเนี่ยใช้คำนี้ได้ไหมคะ
0: ไม่อยากได้ยินหรือว่าไม่อยากทำอะไรแต่เห็นเนี่ยยังอยากเห็นใช่ไหมคะไม่อยากทำอะไรเป็นเราที่ไม่อยากทำอะไรแต่ว่าขณะนี้เห็นเนี่ยเป็นเราเห็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วใครก็ทำอะไรไม่ได้แต่มีธรรมะซึ่งเกิดขึ้นทำตลอดเวลาแต่ความเป็นเราเนี่ยไม่อยากทำอะไรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆค่ะถ้าเราเพียงแต่ฟังเผลอแก้ปัญหาไม่ได้จะอยากไม่อยากมันก็อยากใช่ไหมคะมันไม่ใช่ว่าไม่อยากเพราะเหตุว่าไม่อยากนี่แต่อยากโน่นมันก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากทำอะไรเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งเราคิดเองไม่ได้แต่ต้องค่อยๆไตร่ตรองเพราะฉะนั้นเวลาฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าฟังเพราะอยากเข้าใจแต่ฟังเพราะลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะถ้าไม่อาศัยการฟังด้วยความเคารพที่จะเข้าใจแต่ละคำจะเข้าใจผิดหรือว่าหลงผิดไปเลยเช่นไม่อยากจะทำอะไรความจริงไม่มีเราที่จะทำแต่มีธรรมะที่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดไม่ได้ไม่ให้ทำไม่ได้เห็นเกิดขึ้นทำกิจเห็นได้ยินเกิดขึ้นทำกิจได้ยินจะห้ามธรรมะไม่ให้เกิดขึ้นทำกิจการงานไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความเข้าใจในความไม่ใช่เรานี่สำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าฟังแล้วจะเป็นเราอยากอย่างนั้นไม่อยากอย่างนี้นะคะก็ยังคงเป็นเราอยู่แต่ถ้ามีความเข้าใจจริงๆว่าไม่มีเราแต่มีอะไรใช่ไหมคะก็มีเห็นเพราะฉะนั้นจะต้องมีความเข้าใจให้ถูกต้องโดยการฟังและพิจารณาไตร่ตรองว่าทำเห็นไม่ได้อยากหรือไม่อยากนะคะเห็นก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยค่อยๆเข้าใจธรรมะค่ะเพราะว่ายังไงยังไงก็เป็นเราจนกว่าจะถึงความเป็นพระโสดาบันเห็นความละเอียดของธรรมะไหมคะอยากฟังธรรมะตลอดเวลาจะฟังธรรมะตลอดเวลาเห็นไหมคะเนี่ยก็เป็นชั่วขณะที่คิดอย่างนั้นเอง
3: จะถามท่านอาจารย์ว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสว่าความเพียรในศาสนาเนี้ยคืออย่างไรฮะที่จะเป็นความเพียรที่ถูกต้องในศาสนา
0: ค่ะพระพุทธเจ้าคือใคร
3: ผู้ที่บำเพ็ญบารมีแล้วก็ตรัสรู้ด้วยตนเองคร
0: ับ ค่ะเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้นะคะพระชนทุกธรรมของพระองค์มาจากการตรัสรู้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ค่ะพระชนพระองค์ตรัสว่าอย่างไรเพื่อรู้ใช่ไหม
3: เพื่อรู้ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเพียรเพื่อรู้ทำยังไง
3: ก็ต้องเริ่มจากการฟังธรรมะที่ถูกต้อง
0: ถูกต้องก็ต้องฟังไงคะนั่นแหละเพียรพระเจ้าไม่ได้บอกให้ไปทำอะไรโดยไม่เข้าใจและก็ไม่มีเราด้วยธรรมะทั้งหมดแม้แต่ปฏิบัติก็เป็นธรรมะไม่ใช่เรา
3: การฟังนี่คือการเพียรในพุทธศาสนานี
0: ้ให้เข้าใจค่ะ
3: ให
0: ้
3: เข้าใจ
0: สำคัญที่สุดยกแต่ความเพียรและเพียรทำอะไรกันล่ะเพียรไปนั่งเข้าใจอะไรและเพียรเข้าใจอะไรที่ว่าจะเพียรจะเพียรเข้าใจอะไร
3: เพียรที่จะเป็นตัวเราที่จะละอกุศลความไม่ดีต่างๆ
0: เพียรเพื่อเป็นตัวเราไม่ต้องเพียรนะคะเป็นอยู่แล้วไปเพียรทำไมอีกให้เป็นตัวเราง
3: ั้นถ้าเราฟังธรรมะไม่ดีไม่ศึกษาธรรมะเข้าใจทีละคำแม้แต่ความเพียรเนี่ยเราก็เข้าใจผิด
0: ก็จะทำให้สุขการปฏิบัติไม่รู้ความลึกซึ้งของแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าต้องฟังด้วยความเคารพในความจริงในเหตุในผลไม่ใช่เราคิดเองเพราะฉะนั้นฟังอะไรนะคะถ้าไม่เป็นไปเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่มีก็ไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่เพียรเนี่ยไปเพียรทำอะไรกันเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะถ้าไม่เป็นปกติไม่ใช่ปัญญาที่เข้าใจธรรมะ
2: ท่านอาจารย์คะแล้วถ้ารู้ว่าทุกสิ่งเนี่ยเป็นธรรมะการที่เราพาตัวเองมาสนทนาธรรมเนี่ยเพราะว่าธรรมะที่ไม่ใช่เราพาเรามาเป็นไปได้ไหมคะ
0: คือการฟังธรรมะเนี่ยกว่าเราจะเข้าใจจริงๆเพราะไม่เคยเข้าใจแล้วก็สะสมความไม่รู้มานานนะคะทุกอย่างเป็นธรรมะพูดแล้วต้องตรงตามนั้น
2: ก็ด้วยความมั่นคงตรงนี้ค่ะที่เชื่อว่าที่มาเนี่ยคือไม่ใช่เพราะเราแต่มาเพราะธรรมะ
0: เป็นธรรมะอะไรก็คือจิตเจตสิกรู
2: ้
0: ต้องรู้ค่ะทรงแสดงไว้หมดไม่ใช่ว่าไม่มีธรรมะนะคะ ไม่มีเราแต่มีธรรมะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคำนี้ตลอดตั้งแต่แรกฟังจนกระทั่งถึงที่สุดเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใครพามาใครมาเห็นไหมคะก็ต้องจิตเจตสิกรูป
2: ค่ะ
0: ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจการที่จะละความเป็นเราเนี่ยไม่ง่ายไม่เร็วเพราะว่าสะสมความไม่รู้มานานนะคะแต่ความเป็นผู้ตรงและการรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการฟังแล้วก็รู้ว่านี่เป็นคำของพระองค์แต่ถ้าเป็นคำของคนอื่นไม่ใช่และเราหลงจะไปฟังคำอื่นไม่ได้ฟังคำของพระเจ้าใช่ไหมคะก็ต้องรู้ว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดถึงสิ่งที่มีให้เข้าใจตามความเป็นจริงจนกว่าจะรู้ตามลำดับขั้นของความเข้าใจต้องไม่ลืมนะคะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจใช่ไหมคะทำไมต้องเข้าใจล่ะค่ะ
4: ก็คือว่าก็เพราะว่าไม่เข้าใจถึงต้องฟังให้เข้าใจ
0: ค่ะและอีกอย่างถ้าเปลี่ยนคำถามก็ได้เข้าใจไปทำไมถ้าคนที่ไม่รู้ก็ตอบไม่ถูกใช่ไหมคะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเพราะกำลังไม่เข้าใจสิ่งที่มีและมีธรรมะเท่านั้นที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจได้รู้หรือยังคะว่าคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีและก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจด้วยตัวเองต้องฟังคำของผู้ที่ทรงตรัสรู้ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจและเข้าใจไปทำไมคนที่ช่างไม่รู้เรื่องนะคะก็ไม่เห็นประโยชน์เลยทำไมถึงต้องเข้าใจไปทำไมก็เพื่อที่จะละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสทั้งหมดเลยชอบไม่ละกิเลสอยากมีไม่ละเยอะๆดีไหมใช่ไหมคะมีแต่ว่าทำยังไงจะหมดกิเลสไม่มีความสามารถด้วยตนเองเพราะว่าถ้าเป็นตัวตนก็คือกิเลสเพราะกิเลสไปละกิเลสไม่ได้แต่เมื่อมีความเข้าใจเมื่อไหร่นะคะความเข้าใจนั้นก็ค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดความติดข้องและกิเลส
5: ที่บ้านคุณทัพสพลและคุณจริยาเจียมวิจิตรวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2561
0: ขณะนี้นะคะเป็นวาระที่มีโอกาสจะได้รู้พระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะซึ่งถ้าไม่มีการสนทนาโดยการที่ได้ฟังคำของพระองค์เราก็ไม่สามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยเพราะว่าการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่การเห็นพระพุทธรูปหรือว่าการอ่านหนังสือพระไตรปิฎกแต่ว่าต้องเป็นความเข้าใจสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้ว 45 พรรษาซึ่งแม้ว่าเวลาจะผ่านมานะคะก็ยังมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังไม่ใช่ธรรมดาเพราะเหตุว่าแม้พระไตรปิฎกก็มีนะคะตามที่ต่างๆพระพุทธรูปก็มากแต่ใครสามารถที่จะเข้าใจในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณและในพระมหากรุณาคุณซึ่งถ้าไม่มีการได้ฟังคำแต่ละคำนะคะแล้วเข้าใจเมื่อไหร่จึงสำนึกในพระคุณเมื่อนั้นแต่ถ้าไม่เข้าใจนะคะคำเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการที่จะเคารพบูชาสูงสุดต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือไตรตรองนะคะแล้วก็เข้าใจคำที่ได้ยินได้ฟังเพราะว่าพระองค์ทรงแสดงพระธรรมไม่ใช่ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะทรงสละทั้งหมดความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิและทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้มีสิ่งที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกตามที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบารมีแล้วสามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยแม้เทวดาและพรหมโลกกี่โลกไม่มีใครสามารถที่จะเข้าถึงพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทั้งหมดธรรมะที่ทรงแสดงนะคะเป็นแต่เพียงส่วนเล็กน้อยที่พระองค์ได้ตรัสกับผู้ที่สามารถที่จะมีโอกาสได้ฟังและเข้าใจเพราะฉะนั้นหนึ่งชาติที่เกิดมาเป็นคนนี้นะคะแล้วก็จะเป็นคนนี้ได้อีกไม่นานไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นคนนี้ได้อีกนานเท่าไหร่ต่อไปก็จะเป็นคนใหม่เพราะฉะนั้นคนใหม่ก็มาจากคนนี้คนนี้ทำอะไรไว้นะคะสืบเนื่องมาจากแสนโกรธกลับก็จะปรุงแต่งให้ขณะต่อไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นนะคะเป็นคนใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่ากรรมใดที่ได้ทำมาแล้วทั้งหมดนะคะก รรมไหนจะให้ผลเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งไม่ละเว้นแต่ละโอกาสแต่ละขณะนี่ค่ะมีค่าอย่างยิ่งที่ได้เข้าใจพระธรรมเพราะถ้าไม่มีแต่ละหนึ่งขณะนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นโดยเหตุนี้ค่ะการฟังธรรมะนี่ไม่ใช่เพื่ออะไรเลยนะคะแต่เพื่อเข้าใจและการเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะก็จะเป็นการรู้จักพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ว่าการบูชาพระองค์ก็คือด้วยความเข้าใจของแต่ละคนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์ได้ทรงแสดงไว้โดยครบถ้วนก่อนที่จะปรินิพพานไม่มีอะไรที่จะต้องสงสัยนะคะข้องใจเพราะว่าพุทธบริษัทในครั้งนั้นก็มีตั้งแต่พระอรหันต์จนกระทั่งถึงพระโสดาบันและปุถุชนและพระธรรมก็สืบทอดมาสำหรับผู้ที่ไม่ประมาทและก็ศึกษาด้วยความเคารพไม่คิดเองนะคะแต่ว่าไตรตรองพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ให้ลึกซึ้งและละเอียดจนสามารถที่จะรู้ความจริงตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นพระธรรมนี่ค่ะฟังดูเหมือนไม่มีอะไรเหมือนง่ายนะคะแต่ว่าความจริงลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าคนไม่รู้ก็จะไม่สามารถเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งซึ่งกำลังมีขณะนี้ตามปกติธรรมดาแต่ลึกซึ้งอย่างยิ่งตามปัญญาของแต่ละคนที่เริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมเป็นมงคลนะคะทำให้เราได้เข้าใจสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเพิ่มขึ้นชัดเจนขึ้นทั้งหมดก็คือเพื่อเข้าใจธรรมะไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่แม้กำลังมีนะคะก็ยากที่จะเข้าใจแต่ไม่พ้นวิสัยเลยค่ะเพราะเหตุว่าความเข้าใจต้องเข้าใจถูกต้องมั่นคงตามลำดับไม่ใช่ผิวเผินเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะแล้วไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเลยแต่ว่าเกิดแล้วเดี๋ยวนี้ทั้งหมดสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นใครจะปฏิเสธได้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีธรรมะถ้าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรนะคะอาจจะคิดว่าธรรมะเป็นอย่างอื่นแล้วก็บอกว่าโน่นไม่ใช่ธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะแต่ตามความเป็นจริงก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่กำลังมีปรากฏให้รู้ว่ามีในขณะนั้นสิ่งนั้นเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นธรรมะแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
6: ครับผม
0: ค่ะอย่างเราเห็นดอกไม้บนโต๊ะเนี่ยใครๆก็บอกว่ามีดอกไม้แต่ใครจะบอกว่าดอกไม้ที่เห็นนี่แหละเป็นธรรมะแต่ถ้าถามว่ามีจริงๆหรือเปล่าเห็นจริงหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าจริงนั่นคือธรรมะแต่ว่าความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ความรู้อย่างคนที่เห็นแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเพราะเหตุว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยค่ะความจริงของสิ่งนั้นคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่ยากมากเพราะเหตุว่าการที่จะสงสัยในสิ่งที่มีเนี่ยก็ต่อเมื่อเริ่มคิดว่าทำไมมีการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตายของธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องตายแต่ก่อนตายมีอะไรทำไมไม่คิดก่อนตายก็เดี๋ยวนี้ไงก็มีเห็นมีได้ยินมีคิดมีจำแล้วก็หมดไปผ่านไปก่อนตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมดไปผ่านไปทุกวันทุกขณะก่อนตายจะต่างอะไรกับขณะที่ตายแต่ว่าความต่างก็คือว่านะคะถ้ากล่าวถึงความตายว่าเกิดมาแล้วต้องตายตายนั้นหมายความถึงสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จะกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้จริงๆนะคะว่าเมื่อไหร่จะพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้แล้วก็ลืมคิดด้วยว่าวันหนึ่งต้องเป็นคนอื่นซึ่งไม่ใช่คนนี้แล้วคนนั้นจะเป็นยังไงสืบทอดมาจากคนนี้แหละเดี๋ยวนี้ที่กำลังฟังธรรมะและพฤติกรรมทั้งหลายตั้งแต่นานแสนนานมาแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นปัจจัยให้มีอีกบุคคลหนึ่งสืบต่อจากคนที่กำลังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ซึ่งขณะนี้ไม่มีใครรู้เลยเหมือนกับที่เราจากโลกก่อนมาสู่โลกนี้ยังไม่ปรากฏไม่มีการที่จะรู้เลยว่าจะเกิดเป็นอะไรและเกิดแล้วจะเห็นอะไรและจะตายอย่างไร ซึ่งก็ต้องจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นก่อนตายนะคะก็ควรจะรู้ความจริงซึ่งเกิดมาแล้วเนี่ยจะหมดทันทีไม่เหลือเลยตายแล้วจะจำไม่ได้เลยเหมือนประตูที่ปิดสนิทไม่สามารถที่จะย้อนถอยหลังไปได้ว่าชาติก่อนทำอะไรเพราะฉะนั้นก่อนตายเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้รู้ความจริงนะคะได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งเป็นความจริงทุกชาติเหมือนกันหมดค่ะคือเกิดมาแล้วก็ต้องมีชีวิตโดยการต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสต้องคิดนึกมีอะไรอีกไหมนอกจากนี้นะคะเห็นแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างได้ยินแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปนี่ก็คือแต่ละขณะนะคะซึ่งไม่ซ้ํากันเลยแต่มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ใช้คำว่าดับไปหมายความว่าไม่กลับมาอีกเลยฟังธรรมะแล้วเราก็กลับบ้านแล้วเราก็กลับมาอีกได้ไปไหนมาไหนได้นะคะแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งกำลังมีปรากฏในขณะนี้ใครจะรู้ว่าเกิดมีแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่สิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะมากมายมหาศาลถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักอย่างก็ไม่มีอะไรโลกก็ไม่มีแต่เดี๋ยวนี้ทำไมมีหมดเลยนะคะตื่นขึ้นลืมตาไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีต้นไม้มีดอกไม้มีคนมีทุกอย่างหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดทั้งนั้นค่ะไม่เกิดไม่มีแต่ว่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ดับด้วยแต่ไม่มีใครรู้ความจริงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะเพราะทรงประจักษ์แจ้งความจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาคำแต่ละคำนะคะไม่ควรที่จะทอดทิ้งละเลยนะคะเพราะเหตุว่าชินหูแต่ว่าต้องไตร่ตรองสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาใครเป็นผู้ตรัสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งความจริงและตรัสเพราะฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้คืออะไรต้องไม่ปะปนกันเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นดูมากมายหลายอย่างนะคะแต่ทั้งหมดก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นถ้าไม่มีการเห็นสิ่งต่างๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีดับหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ก็มีอย่างอื่นที่เกิดสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จนกระทั่งไม่มีใครรู้นะคะเกิดดับสืบต่อสนิทแน่นทันทีเหมือนไม่ได้ดับไปเลยเพราะฉะนั้นจึงปรากฏเป็นนิมิตหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รู้ว่าเป็นสิ่งนั้นเช่นสีสันวรรณะต่างๆไม่ใช่สีเดียวถ้าเป็นสีเดียวเนี่ยจะรู้ไหมว่าเป็นอะไรและใครไปห้ามไม่ให้มีหลายสีได้ไหมไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยแต่ไม่เคยรู้แม้แต่สีนิสันวันนะที่ปรากฏต่างกันก็ต้องตามเหตุตามปัจจัยผลไม้มีรสต่างๆนะคะทั้งที่แข็งอ่อนเย็นร้อนหวานเปรี้ยวแต่ก็หลากหลายรสตามเหตุตามปัจจัยแสดงให้เห็นว่าเราไม่เคยคิดเลยเกิดมาก็ไม่คิดเลยว่ามาจากไหนนะคะแล้วจะเป็นอะไรต่อไปถึงจะเป็นอะไรต่อไปก็ไม่รู้จนกว่าขณะนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่รู้ไปตั้งแต่เกิดจนตายจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมนะคะและรู้ว่าถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะอยู่ในโลกของความไม่รู้ซึ่งขณะนี้ทั้งที่เกิดดับก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวแต่ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแต่ละคำนะคะต้องไตร่ตรองสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาได้ยินดับไหมคะธรรมดาจริงๆแต่ไม่เคยคิดได้ยินเมื่อกี้ดับแล้วเสียงดับไหมก็ดับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะคิดดับไหมก็ดับแล้วคิดใหม่ไม่ใช่คิดเก่าไม่ใช่คิดเก่าเนี่ยจะกลับมาเป็นคิดขณะนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละสิ่งเนี่ยขอให้ทราบตามความเป็นจริงนะคะว่าเกิดและดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยขณะนี้เป็นอย่างนี้นะคะเสียดายไหมคะไม่มีทางเพราะยังไม่ประจักษ์การเกิดดับต่อเมื่อไหร่ รู้ว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เองเกิดและดับเมื่อนั้นแหละจึงรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าธรรมะทั้งหลายทั้งหมดไม่เหลือเลยนะคะเป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่เราค่ะเป็นของใครไม่ได้เลยเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ทำให้ลวงเข้าใจสิ่งที่เกิดดับโดยไม่ประจักษ์แจ้งว่านั่นเรายังเห็นขณะนี้ค่ะเห็นคือเราเห็นได้ยินก็คือเราได้ยินคิดก็เป็นเราคิดแต่หารู้ไหมว่าถ้าไม่เกิดจะมีเราไหมถ้าไม่เกิดเห็นจะมีสิ่งต่างๆที่ปรากฏให้เห็นไหมถ้าไม่ได้ยินจะมีเสียงปรากฏไหมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏทุกวันเพราะเกิดขึ้นนะคะโดยที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นทรงแสดงธรรมะละเอียดยิ่งนะคะแม้แต่หนึ่งขณะที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งกำลังปรากฏก็ให้รู้ความจริงของสิ่งนั้นว่าคืออะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ดับไปหมดแล้วแต่ไม่ปรากฏการเกิดดับจึงคิดว่ายังอยู่เพราะฉะนั้นความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะก็คือว่าถ้าไม่สนใจที่จะรู้ความจริงก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้ว่าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงแม้ว่ายากแต่ก็ฟังเถอะจริงไหมสิ่งที่มีขณะนี้เนี่ยไม่แน่นอนไม่เที่ยงใครไปทำให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยจะไม่ให้ดับหมดไปก็ไม่ได้แต่ละขณะนี่ค่ะกำลังดับไปดับไปแล้วสิ่งที่เกิดสืบต่อก็เกิดสืบต่อไปนี่คือโลกะนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นโลกอยู่ไหนเห็นไหมคะตอนเป็นเด็กเรียนภูมิศาสตร์โลกอยู่ไหนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสความจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นแหละเป็นโลกเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโลกก็ไม่มีโลกภูมิศาสตร์โลกอะไรอะไรไม่มีหมดเลยถ้าไม่มีการเกิดขึ้นแต่เพราะเกิดขึ้นจึงเป็นไปทำให้เราลงยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นของเราบ้างหรือว่าเป็นตัวเราบ้างอย่างขณะที่กำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะฟังธรรมะก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะก่อนฟังธรรมะเป็นเราแต่ฟังทีเดียวนี่จะให้รู้ไหมว่าไม่มีเราแต่มีสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งอย่างซึ่งกำลังมีจริงๆมีเห็นมีได้ยินเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเราอยู่ไหนหรือสิ่งนั้นจะเป็นเราได้ไหมเพราะฉะนั้นแยกย่อยสิ่งที่รวมกันนะคะปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยละเอียดยิบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่เกิดในขณะนั้นจนสามารถที่จะทำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยเริ่มเข้าใจถูกว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้นะคะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยว่าทุกอย่างแม้แต่สิ่งที่เล็กที่สุดนะคะก็ยังแยกย่อยออกไปตามความเป็นจริงว่าต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอย่างไรเพราะว่าไม่มีใครไปทำแต่สิ่งที่มีนั่นแหละอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ต้องฟังด้วยความศรัทธาจิตที่ผ่องใสขณะนั้นไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแต่ว่ามีการที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็พิจารณาขณะนั้นให้ถูกต้องเริ่มเข้าใจถูกว่ามีเราหรือเปล่าหรือว่ามีธรรมะถ้าไม่มีธรรมะมีเราไหมเห็นไหมคะถ้าถามกลับกันตอบได้ถ้าไม่มีเห็นไม่มีร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าไม่มีได้ยินไม่มีคิดนึกจะมีเราไหมก็ไม่มีแต่ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะสิ่งที่มีอยู่ก็เป็นเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นเรานั้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งต้องเกิดแล้วต้องดับดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่สิ่งอื่นที่เกิดสืบต่อก็ปกปิดนะคะเมื่อวานนี้ยังมีอะไรเหลือไหมคะเมื่อวานนี้เห็นเมื่อวานนี้หมดแล้วได้ยินเมื่อวานนี้หมดแล้วทุกอย่างเมื่อวานนี้หมดแล้วแต่มีวันนี้ก่อนนี้ก็มีธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับแล้วแต่ไม่ปรากฏจึงเข้าใจว่าแม้ขณะนี้นะคะก็ไม่มีอะไรที่เกิดดับ แต่ความจริงถ้าพิจารณาแต่ละหนึ่งขณะเห็นต้องไม่มีได้ยินขณะได้ยินต้องไม่มีคิดทุกอย่างนะคะเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นน่าเข้าใจถูกต้องนะคะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยคืออะไรบ้างสภาพที่มีจริงอย่างหนึ่งแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเช่นสิ่งที่ตัวเนี่ยนะคะผมรู้อะไรไหมคะเอามือแตะผมสระผม

กระแทกยังไงสิ่งนั้นก็ไม่รู้สึกเช่นแข็งที่เราว่าเป็นโต๊ะนี่นะคะลองทุบโต๊ะแรงๆโต๊ะก็ไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่ตัวของเราเนี่ยก็มีสภาพที่มีจริงนะคะแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้คนตายต่างกับคนเป็นเพราะว่ามีรูปร่างกายเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ไม่รู้อะไรเพราะไม่มีจิตจึงกล่าวว่าเป็นคนตายไม่มีสภาพรู้ไม่มีธาตุรู้คนตายไม่เห็นคนตายไม่ได้ยินคนตายไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นเห็นเป็นอย่างหนึ่งคิดเป็นอย่างหนึ่งจำเป็นอย่างหนึ่งทั้งหมดนี่ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสภาพที่เกิดขึ้นรู้นะคะรักชังต่างๆขี้เกียจขยันทั้งหมดในวันหนึ่งวันหนึ่งก็เป็นสภาพรู้ซึ่งไม่ใช่เราถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเรามีไหมตอนที่ยังไม่เกิดแต่พอเกิดแล้วมีเดี๋ยวนี้หิวไหมคะไม่หิวแต่หิวเกิดเป็นเราหิวความจริงหิวก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์ทางกายลักษณะหนึ่งนะคะเพราะทุกความรู้สึกที่ไม่สบายกายเนี่ยมีหลายอย่างเจ็บคันปวดเมื่อยสารพัดอย่างเป็นสภาพที่มีเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เกิดไม่มีแล้วเรามีไหมเราเจ็บไหมเราคันไหมเราหิวไหมถ้าสภาพต่างๆเหล่านั้นไม่มีจะไม่มีเราแต่พอเกิดขึ้นเพราะไม่รู้นะคะก็เป็นเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นแต่ไม่รู้จึงเป็นเราแต่ละภพแต่ละชาติเกิดมาเป็นคนโน้นคนนี้ต่อไปเป็นใครแต่ก็คือธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นธรรมะหลากหลายมากแต่ก็อย่างใหญ่ๆเป็นประเภทที่ต่างกันคือสภาพอย่างหนึ่งไม่รู้อะไรเลยค่ะที่ตัวก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเรียกว่ารูปธรรมแต่ถ้าไม่มีสภาพรู้อะไรอะไรก็ไม่ปรากฏนะคะแต่ที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏได้เพราะมีธาตุรู้ที่กำลังรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้ค่ะเป็นสภาพรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรตรงหน้าที่ปรากฏพอได้ยินรู้ว่าเสียงอะไรแล้วก็คิดเพราะเหตุว่าจำได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่นะคะก็เป็นสภาพรู้ที่ใช้คำเรียกว่านามธรรมเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรพ้นไปจากรูปธรรมและนามธรรมเมื่อเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นแหละต้องเป็นหนึ่งคือเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะสอนให้เข้าใจความจริงว่าโลกว่างเปล่าเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นและโลกว่างเปล่าเมื่อไม่มีอะไรแล้วก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเหมือนเดิมไหมคะจากไม่เคยเกิดไม่มีอะไรเกิดแล้วก็มีสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ว่าพอมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะไม่ประจักษ์การเกิดดับก็ลงเข้าใจว่าเป็นเราแต่จะเป็นเราได้ยังไงคะหมดไปแล้วทุกขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงหรือเปล่าความจริงซึ่งคนอื่นไม่รู้แล้วก็บางคนไม่สนใจที่จะรู้ด้วยเพราะฉะนั้นเกิดมานะคะไม่รู้ว่าจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีจากโลกนี้ไปก็ไม่รู้อะไรเหมือนเดิมเกิดอีกก็เหมือนเดิมอีกคือไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นความรู้ขณะนี้มาจากใครจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดอย่างยิ่งนะคะนี่แค่ไม่กี่คำแต่คำของพระองค์ทุกคำเนี่ยจะทำให้สิ่งซึ่งไม่เคยเกิดคือความเข้าใจถูกภาษาบาลีใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกนะคะหรือจะใช้คำว่าปัญญาก็ได้เพราะว่าคนไทยเนี่ยค่ะคุ้นเคยกับคำนี้แต่ไม่รู้ว่าคำนี้จริงๆหมายความถึงสภาพธรรมะอะไรที่มีจริงๆปัญญาต้องเป็นความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจากความมืดไม่เคยฟังธรรมะไม่เคยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินคำที่ทำให้เริ่มเข้าใจว่าที่ตัวเนี่ยตรงไหนเป็นเราเป็นแต่สิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะแล้วแต่จะแข็งอ่อนเย็นร้อนตึงไหวหรือว่าเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นอะไรต่างๆแล้วก็มีสภาพรู้ซึ่งเกิดดับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตายแล้วเป็นเราหรือเปล่าถ้าตายแล้วไม่เป็นเราตอนเป็นอยู่นี่ทำไมเป็นเราคะเอาเรามาจากไหนเอาเรามาจากตอนที่ยังเป็นอยู่เท่านั้นเองแต่พอตายแล้วก็ไม่มีเรา

0: เกิดอีกหลงยึดถือว่าเป็นเราอีกแต่ไม่ใช่คนที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้แต่วันหนึ่งนะคะก็จะหมดสิ้นหาคนนี้อีกไม่ได้เลยมีใครหาใครได้ไหมคะหลังจากตายแล้วไม่มีทางพบอีกเลยเพราะฉะนั้นชีวิตก็ดำรงอยู่ชั่วคราวนะคะเพียงชั่วหนึ่งขณะจิตดับแล้วเกิดอีกดับแล้วเกิดอีกจนกว่าจะสิ้นสุดตายแล้วยังต้องเกิดอีกเหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะสิ่งใดที่ดับหมดสิ้นไปแล้วก็ยังมีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไปแล้วก็ยังต้องมีการเกิดขึ้นอีกตามเหตุตามปัจจัยไม่สิ้นสุดดีไหมไม่ใช่เราเหมือนไฟนี่ค่ะต้องเป็นไฟเกิดดับไปทำไมแต่ก็ยับยั้งไม่ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้กำลังเกิดเป็นธรรมดาใครยับยั้งไม่ให้เกิดได้ถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะก็จะไม่เห็นว่าสังสารวัฏสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อไม่สิ้นสุดนี่ค่ะไม่ควรเป็นที่ยินดีเลยเพราะไม่ใช่เราต้นไม้ใบหญ้าเกิดไปไฟเกิดไหม้ไปดับไปมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะก็มีปัจจัยที่จะเกิดดับยับยั้งไม่ได้ใครเลือกที่จะให้อะไรเกิดขึ้นได้ไหมคะไม่มีทางเลยเพราะธรรมะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและไม่ใช่อยู่ในอำนาจของเราด้วยใครก็บังคับบัญชาไม่ได้มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ตายบ้างคะไม่มีเลยค่ะเกิดมาเป็นมนุษย์ตายทุกคนเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตายหมดเกิดบนสวรรค์ก็ต้องตายไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ตายเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาแค่นี้ค่ะแต่ความเข้าใจจะลึกซึ้งมั่นคงแค่ไหนว่าดับแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เหลือแต่เขามีสภาพธรรมที่ไม่ใช่เมื่อกี้นี้เลยนะคะเกิดใหม่แล้วก็ดับอีกแล้วก็ไม่ใช่อันเก่ากลับมาเลยมีสภาพธรรมที่เกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะจากโลกนี้ไปธรรมะก็มีหลายอย่างนะคะสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเนี่ยดีชั่วไม่ได้เลยค่ะจะรักษาศีลจะให้ทานจะเข้าใจเสียงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่สภาพรู้แต่สภาพรู้เนี่ยหลากหลายมากขณะนี้เกิดขึ้นเห็นไม่ให้เห็นได้ไหมเกิดแล้วค่ะแล้วอะไรเกิดก็เห็นไงล่ะเกิดเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงหนึ่งอย่างนะคะซึ่งเป็นธาตุรู้สิ่งที่ปรากฏที่สามารถกระทบตาได้ถ้าสิ่งนั้นกระทบตาไม่ได้เห็นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเห็นได้เฉพาะสิ่งที่กระทบตาได้คนทั้งคนเนี่ยกระทบตาได้ไหมคะไม่ได้แข็งดอกไม้เนี่ยกระทบตาได้ไหมกระทบตาที่นี่นะคะไม่ได้หมายความถึงสิ่งที่เป็นรูปร่างตาอย่างนั้นกระทบได้แต่จักขุประสาทะซึ่งกำลังกระทบกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีเลยจะมีสิ่งที่กระทบตาได้ไหมแค่นี้เราก็ไม่เคยคิดเลยนะคะแต่ธรรมะละเอียดจริงที่จะต้องเข้าใจจนกระทั่งหมดความสงสัยในขั้นฟังนะคะแต่ยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ที่เกิดดับก็ยังไม่สามารถที่จะละความเห็นผิดซึ่งสะสมมานานสุดที่จะประมาณได้นะคะด้วยความไม่รู้ว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการฟังเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเป็นประโยชน์ไหมคะไม่ว่าวิชาอื่นใดทั้งสิ้นเป็นประโยชน์ทุกวิชาแต่วิชาที่จะทำให้รู้จักตัวเองรู้จักดีชั่วว่าคืออะไรเป็นธรรมะหรือเปล่ายับยั้งได้ไหมเกิดแล้วเป็นแล้วแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็สมควรอย่างยิ่งที่จะรู้สภาพธรรมะซึ่งแม้สุขและทุกข์ก็มีเกิดขึ้นแต่เป็นเราเพราะฉะนั้นสามารถไหมที่จะดับความไม่รู้แล้วก็ค่อยๆรู้ขึ้นจนกระทั่งไม่ใช่เราก็เป็นธรรมะแล้วแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นก็ดับไปจะเดือดร้อนไหมคะไม่ใช่เราแต่ว่าขณะที่ไม่รู้เดือดร้อนมากค่ะนั่งอยู่ขณะนี้ก็เดือดร้อนเดือดร้อนในความเป็นเรา สบายดีไหมคะเห็นไหมคะเราใช่ไหมสบายไหมคะไม่สบายเราใช่ไหมสบายดีก็เราอีกเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะบังคับบัญชาไม่ได้เข้าใจผิดว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เข้าใจผิดแต่เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีแล้วก็ให้คนอื่นนะคะได้เข้าใจถูกด้วยเพราะเหตุว่าปัญญาที่มีความเข้าใจถูกต้องเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ความจริงขณะไหนดีงามขณะไหนไม่ดีงามขณะไหนเป็นทุกข์นำมาซึ่งความทุกข์และผลของสิ่งที่เป็นทุกข์ในขณะนี้ทุกอย่างหมดค่ะครบถ้วนในพระไตรปิฎกแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะอ่านพระไตรปิฎกไม่เข้าใจคิดว่าเป็นเราหมดเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเราให้เป็นอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นแต่ละเลยการที่จะไตร่ตรองความลึกซึ้งว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นธรรมะที่เกิดขึ้นไม่มีใครไปทำให้เกิดได้ยับยั้งไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้มีแข็งใช่ไหมคะใครทำแข็งเนี่ยไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ใครทำไม่มีใครทำได้เลยแต่มีคิดดูก็แล้วกันตามเหตุตามปัจจัยนี่คือธรรมะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นนะคะเกิดเองไม่ได้เลยต้องอาศัยธรรมะเกิดขึ้นซึ่งกันและกันปรุงแต่งรู้ดีกว่าไม่รู้ใช่ไหมคะและถ้าฟังอีกจะรู้มากกว่านี้อีกจะเข้าใจละเอียดขึ้นเพื่ออะไรคะเพื่อละความไม่รู้และความเห็นผิดนั่งอยู่อย่างนี้เห็นผิดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้อะไรก็ยังไม่รู้อีกเต็มไปได้ความไม่รู้แต่พอได้ฟังแล้วก็ค่อยๆรู้ว่าไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยค่ะสงสัยไหมคะ
1: เท่าที่ฟังนี่เข้าใจในสิ่งที่ฟังครับผม
0: ค่ะค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยมั่นคงว่าเริ่มรู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นจะได้ยินคนที่กล่าวคำนอบน้อมพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งขอถึงพระสงฆ์คือพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งรู้จักคำไหนขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพึ่งยังไงพึ่งให้หายโรคพึ่งให้มีเพื่อนฝูงทรัพย์สมบัติเงินทองหรือยังไงคะพระเจ้าเห็นได้เลยค่ะพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆซึ่งถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่ว่าคำสอนใดๆทั้งสิ้นไม่สามารถที่จะทำให้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงพระเจ้าพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้าใจความจริงว่าเกิดแล้วตายแล้วไม่ใช่เราทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งเกิดและก็เป็นธรรมะซึ่งมีชีวิตแต่ละหนึ่งขณะแล้วก็ธรรมะนั่นแหละจากโลกนี้ไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้ธรรมะนั่นแหละเกิดต่างต่างกันไปทุกขณะไม่ซ้ำกันเลยสักขณะเดียวดวงอาทิตย์เกิดดับหรือเปล่าคะค่ะต้องเกิดดับแน่นอนค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ไม่เห็นดวงอาทิตย์ดับก็ไม่เห็นเราดับยังนั่งอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งนั้นมีอะไรซึ่งกำลังเกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้โลกจะแตกไหมคะเนี่ยเกิดและดับไหมแต่มีปัจจัยที่จะให้ดำรงอยู่ยังไม่ถึงการแตกสลายตราบใดนะคะก็ยังแตกไม่ได้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโลกทำลายด้วยอะไรด้วยน้ำหรือด้วยไฟหรือด้วยลมสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามค่ะที่จะมั่นคงถาวรตลอดไปไม่มีแต่ว่าจะมีอายุยืนยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่เหตุปัจจัย
2: กับพระอาจารย์สุจินนะคะเวลาเราทุกข์ใจหรือว่าเราเดือดร้อนหรือว่าก่อนนอนเนี่ย
0: จะบอกว่าค่ะเราทุกข์ใจเราเดือดร้อนตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นธรรมะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีทางที่จะเดือดร้อนไม่มีทางที่จะเป็นทุกข์ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรสิ่งนั้นต้องมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์ใจเกิดขึ้นความเดือดร้อนเกิดขึ้นเข้าใจว่าเป็นเราแต่เดี๋ยวนี้นะคะความเดือดร้อนใจมีจริงเป็นธรรมะ เป็นธรรมะประเภทไหนสองอย่างอย่างหนึ่งนะคะไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมอีกอย่างหนึ่งทั้งหมดที่รู้เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนใจมีใช่ไหมคะเมื่อไหร่มีเมื่อไหร
2: ่มีเมื่อเกิดค่ะ
0: มีเมื่อเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วเดือดร้อนเป็นอะไร
2: เป็นธรรมะ
0: เป็นธรรมะเป็นนามธรรมไม่ใช่เราจะต้องมีความเข้าใจว่าไม่ใช่เราไปเรื่อยๆเพราะลืมเสมอทั้งที่ฟังอยู่อย่างนี้ค่ะกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะความเดือดร้อนก็ต้องเป็นความเดือดร้อนจะเป็นอะไรได
2: ้ค่ะทีนี้จะถามท่านอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์จะเน้นเสมอว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินได้ยินไม่ใช่คิดเพื่อเข้าใจว่าอะไรคะ
0: เข้าใจว่าเกิดแล้วดับไงค่ะถ้าเห็นไม่ดับไม่มีได้ยินใช่ไหมคะแค่นี้ค่ะก็ต้องคิดว่าเดี๋ยวนี้ดับขณะนี้เหมือนกับเห็นกับได้ยินพร้อมกันแต่นั่นเข้าใจผิดค่ะถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นถ้าไม่มีหูก็ไม่ได้ยินแล้วจะมาพร้อมกันได้ยังไงสภาพรู้ทางตาเป็นอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเห็นจะไปได้ยินไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพจิตนะคะทรงแสดงไว้หลากหลายมากเป็นถึง89ประเภทนามธรรมมี2 อย่างนามธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานเช่นเห็นได้ยินรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้นี่คือรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าเสียงนะคะเมื่อกี้เสียงดนตรีจิตรู้แจ้งทุกเสียงจึงสามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นเสียงดนตรีประเภทไหนเพราะจิตรู้แจ้งถ้าไม่รู้แจ้งบอกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสภาพที่รู้แจ้งเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติคำว่าจิตจิตตะหรือวิญญาณนะและอีกหลายคำมโนมนัสเป็นต้นด้วยเหตุนี้นะคะจิตเป็นจิตรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยถ้าถามว่าจิตอยู่ไหนทุกคนรู้ว่ามีจิตไม่พอนะคะแต่ต้องรู้ชัดกว่านั้นอีกว่าเมื่อไรเป็นจิตจิตอยู่ไหนกำลังเห็นรู้แจ้งนั่นคือจิตกำลังได้ยินรู้แจ้งเสียงกำลังได้กลิ่นกำลังลิ้มรสกำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกาย5ทางนะคะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายประสาทะเป็นรูปไม่รู้อะไรเลยตากระทบกับสิ่งที่กระทบกันได้เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นคือจิตรู้แจ้งนะคะแต่จิตเกิดตามลำพังไม่ได้ก็อาศัยเจตสิกสภาพธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้ซึ่งไม่ใช่จิตและสภาพรู้ที่อาศัยจิตเกิดขึ้นนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติคำว่าเจตสิกะแต่คนไทยเขาพูดว่าเจตสิกเพราะฉะนั้นขณะใดที่จิตเกิดขึ้นต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยขณะใดที่เจตสิกเกิดขณะนั้นตรงนั้นต้องมีจิตเพราะว่าเจตสิกจะเกิดตามลำพังไม่ได้โดยเหตุนี้นะคะนามธรรม2 อย่างคือจิตและเจตสิกอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแต่เจตสิกไม่ใช่จิตและจิตก็ไม่ใช่เจตสิกเจตสิกทั้งหมดมี52ประเภทหลากหลายมากเปลี่ยนแปลงไม่ได้สับสนไม่ได้เป็นแต่ละหนึ่งเมื่อเจตสิกเกิดกับจิตนะคะทำให้จิตเนี่ยหลากหลายเป็น89ประเภทเรามีไม่ครบเพราะรวมจิตของพระอรหันต์ด้วยพระเจ้าก็แสดงให้เห็นว่านะคะขณะเนี้ยที่เข้าใจว่าเป็นเราเห็นความจริงก็คือจิตและเจตสิกเกิดขึ้นเห็นแล้วดับพระเจ้าต้องชัดเจนว่าธาตุรู้เนี่ยถ้ากล่าวว่ามีจิตก็ต้องบอกได้ต่อไปนี้เราจะไม่พูดคำที่ไม่รู้จักใครถามแล้วก็บอกไม่รู้ก่อนนี้นะคะถ้าถามกันว่าจิตอยู่ไหนตอบไม่ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ตอบได้เห็นเป็นจิตได้ยินเป็นจิตได้กลิ่นเป็นจิตลิ้มรสเป็นจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายเป็นจิตคิดนึกเป็นจิตเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะอื่นจากที่รู้แจ้งก็เป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกัน
3: ท่านอาจารย์ครับตอนที่มาที่บ้านเนี่ยสวนเนี่ยน่าลื่นลมมากเลยนะฮะ
0: ค่ะเห็นใช่ไหม
3: ใช่
0: เอาละค่ะเห็นเป็นอะไร
3: เป็นสภาพรู้
0: ค่ะเป็นธรรมะนะคะเป็นสภาพรู้สภาพรู้มีสองอย่างคือจิตและเจตสิกที่กำลังเห็นเนี่ยเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเป็นนามธรรมประเภทไหน
3: เป็นประเภทจิต
0: ค่ะเป็นประเภทจิตนี่คือต้องรู้นะคะทีนี้น่ารื่นรมมาได้ใช่ไหมคะ นี่คือความจริงทุกขณะค่ะเห็นเป็นจิตแต่ความพอใจในสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกไม่ใช่คุณนิรันดร์ไม่ใช่ใครเลยพอเห็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะเกิดชอบบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตาทั้งหมดไม่ให้เห็นไม่ได้เห็นแล้วจะบอกว่าไม่น่ารื่นรมย์ไม่ได้และจะบอกว่าไม่ชอบก็ไม่ได้แต่ต้องรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเกิดแล้วดับแล้วเดี๋ยวนี้เป็นขณะนั้นหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ครับ
0: นี่คือการฟังธรรมะให้มั่นคงจริงๆนะคะเป็นชีวิตประจำวันซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าดูในพระไตรปิฎกเต็มไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งนั้นไม่ใช่ว่าพูดแล้วแล้วกันจบแล้วไม่ต้องพูดอีกไม่พูดอีกก็ลืมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ถามคุณนิรันดร์คุณนิรันดร์ก็กำลังจะต่อไปว่าที่นี่นะคะน่ารื่นรมมากและกำลังจะต่อเรื่องไปแต่เพื่อเตือนให้รู้ว่าไม่ใช่คุณนิรันดร์เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะมีตาจึงเห็นแล้วก็จิตเกิดขึ้นพร้อมเจตสิกซึ่งเราจะไม่กล่าวถึงว่ามีเจตสิกอะไรบ้างแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดนะคะเจตสิกทั้งหมด52ประเภทเจตสิกกี่ประเภทเกิดกับจิตหนึ่งขณะที่กำลังเห็นอะไรบ้างโดยฐานะความเป็นปัจจัยอะไรเพื่อที่จะให้สัตว์โลกเนี่ยค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าไม่มีเราไปทำอะไรแล้วก็เป็นแต่เพียงธรรมะเท่านั้น
3: ท่านอาจารย์ครับแต่บ้านที่มีสวนที่น่ารื่นรมย์อย่างนี้เนี่ยถ้าถามทุกคนในที่นี้หรือคนอื่นทุกคนก็ต้องการอย่างนี้ทั้งนั้นนะที่จะมี
0: จริงต้องการมีจริงไหม
3: มีจริงครับ
0: ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นธรรมะ
0: เป็นจิตหรือเจตสิก
3: เจตสิก
0: ค่ะเจตสิกมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีและฝ่ายที่เสมอกันกับเจตสิกอื่นเกิดร่วมกันได้ชอบเป็นเจตสิกดีไหม
3: ถ้าชอบก็ไม่ดีครับ
0: ทำไมว่าไม่ดีละเพลินดีค่ะใครๆก็ชอบมาที่นี่ดอกไม้ก็สวยใช่ไหมคะน่ารื่นรมค่ะแล้วทำไมบอกว่าไม่ดี
3: เป็นความติดข้องแล้ววันหนึ่งก็จะนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อไม่ได้
0: ค่ะเมื่อฟังธรรมะจึงรู้ค่ะว่าทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมาจากความติดข้องถ้าไม่มีความติดข้องจะมีทุกข์ได้อย่างไรเพื่อนฝูงโลกชาวบ้านก็ตายกันประเทศโน้นประเทศนี้ไม่เห็นใครเดือดร้อนแต่ถ้าเป็นวงศาคณาญาติหรือเพื่อนสนิทมีความติดข้องนะคะจึงเกิดความทุกข์ที่ต้องพลัดพรากขณะที่กำลังมีอยู่นะคะชื่นชมยินดีพอใจแต่พอไม่มีล่ะเห็นไหมคะเป็นทุกข์แม้เล็กน้อยเท่าไหร่ขณะนั้นไม่สุขเพราะกระวนกระวายพอใจแสวงหาเดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จริงๆนะคะว่าทุกคนเนี่ยร้องไห้กี่ชาติมาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าน้ำตาเนี่ยยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรร้องไห้แต่ละครั้งเนี่ยเราเกิดมานานเท่าไหร่แล้วพอไม่ได้อะไรเด็กก็ร้องไห้ละตั้งแต่เด็กจนโตแล้วมีเรื่องติดข้องมากเท่าไหร่ยิ่งโศกยิ่งทุกข์เท่านั้นถ้าพอใจนิดเดียวเนี่ยไม่ร้องไห้นานหรอกแต่ถ้าพอใจมากๆกลางคืนยังร้องไห้ถ้ากลางวันไม่ร้องใช่ไหมคะนี่ก็แสดงเห็นความจริงว่าทุกข์เนี่ยติดตามไปนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีทุกข์ก็ต่อเมื่อไม่มีความติดข้องจริงหรือเปล่าคือทุกคำเนี่ยต้องรู้ว่าห้ามไม่ได้ทุกคนติดข้องทั้งนั้นติดข้องมานานแล้วด้วยนะคะแต่เข้าใจให้ถูกว่าอะไรเป็นอะไรและถึงสามารถที่จะรู้ความจริงว่าแม้ขณะร้องไห้ก็ไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไร
3: เป็นธรรมะ
0: ธรรมะอะไร
3: เป็นเจตสิก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะค่อยๆรู้จักเจตสิกแต่ละเจตสิกนะคะถ้าเป็นความรู้สึกซึ่งมีทุกขณะจิตต้องเกิดกับจิตทุกขณะเจตสิกที่เป็นสภาพรู้สึกไม่รู้สึกไม่ได้เกิดขึ้นต้องรู้สึกภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาเจตสิกมี5อย่างนะคะทางกายต้องเป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกขเวทนาบางครั้งเป็นสุขเวทนาไม่ทุกข์ทางกาย2แล้วนะคะและทางใจทุกข์ทางใจร่างกายแข็งแรงสบายดีแต่ใจเป็นทุกข์ได้เงินทองมีมากทรัพย์สมบัติมีทุกอย่างแต่ใจเป็นทุกข์ใครยับยั้งได้เกิดขึ้นแล้วเป็นอะไร
3: ธรรมะครับ
0: เป็นธรรมะอะไร
3: เวทนา
0: เวทนาเจตสิก ไม่ได้จำชื่อแต่เข้าใจความรู้สึกค่ะความรู้สึกไม่มีแน่นะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าร่างกายแข็งแรงดีแต่เศร้าใจเสียใจโทมนัสแม้นิดเดียวก็เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทางใจต่างกับทุกข์ทางกายเรียกภาษาบาลีหน่อยสิคะ
3: โทมนัสเวทนา
0: เห็นไหมคะจำได้ละโทมนัสเวทนาคนไทยใช้คำนี้นะคะโทมนัสกโสมนัสแต่ไม่บ่อยมักจะใช้ในโครงฉันกราบกรอนอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่ชีวิตประจำวันนะคะชีวิตประจำวันเราก็บอกว่าไม่ชอบเป็นทุกข์เสียใจเขากำลังเสียใจพูดง่ายๆเสียใจใช่ไหมคะแต่พอเป็นภาษาบาลีก็โทมนัสเวทนาคนไทยมีไหมโทมนัสเวทนา
3: คนไทยก็มีโทมนัสเวทนา
0: คนอินเดียมีโทมนัสเวทนาไหม
3: คนอินเดียก็มีโทมนัสเวทนา
0: ค่ะชาวลาวมีโทมนัสเวทนาไหม
3: ก็มีฮะทุกชาติ
0: แล้วโทมนัสเวทนาเป็นของใคร
3: ไม่ได้เป็นของชาติหนึ่งชาติใด
0: ไม่เป็นของใครเลยทั้งสิ้นเป็นธรรมะไม่มีเจ้าของเกิดขึ้นแล้วดับไปจะบอกว่าสุขเวทนาเป็นไทยได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้แน่นอนเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งไม่ใช่ของใครแล้วดับแล้วด้วยจะมาเป็นของใครได้สิ่งที่ดับไปแล้วใครจะมาโวยวายว่าเป็นของฉันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะต้องตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นโทมนัสเวทนาตรงกันข้ามกับความรู้สึกสบายเป็นสุขทางใจมีไหมคะสุขใจ
3: ครับสุขใจมี
0: ค่ะเป็นอะไร
3: เป็นโสมนัสเวทนาน
0: ั่นไงคะภาษาบาลีภาษาไทยแล้วก็บอกเป็นสุขใช่ไหมคะทางใจสบายดีเพราะฉะนั้นจะศึกษาธรรมะเนี่ยหรือจะศึกษาภาษาบาลีใช่ไหมคะไม่ใช่เลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เลยว่าให้เข้าใจธรรมะในภาษาของตนของตนเพราะว่าเป็นลักษณะสิ่งที่มีจริงและถ้าเราจะไปใช้คำที่เราไม่ได้พูดทุกวันไม่คุ้นเคยไม่รู้จักเนี่ยเราจะเข้าถึงสภาพธรรมะนั้นแจ่มแจ้งได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่มีจริงนี่แหละเกินกว่าคำใดๆทั้งสิ้นที่จะกล่าวอย่างบอกเสียใจเนี่ยรู้ได้ไหมว่าแค่ไหนไม่มีทางเลยแค่คำว่าเสียใจใช่ไหมคะแต่สภาพเสียใจเนี่ยบอกใครก็ไม่ได้เพราะเขาไม่สามารถจะรู้ระดับของความเสียใจในขณะนั้นว่าระดับไหนพระเชนธรรมะเนี่ยรู้ความจริงของสิ่งที่มีโดยธาตุรู้นั้นเกิดขึ้นรู้แจ้งในขณะนั้นอาหารบางอย่างเปรี้ยวมากเลยคุณนิรันดร์รู้ไหมว่าเปรี้ยวแค่ไหน
3: ก็ไม่รู้ค่ะ
0: จนกว่าจะลิ้มรสไม่ต้องบอกสักคำนะคะให้เขารับประทานเพียงแค่แตะลิ้นเคี้ยวไปอธิบายก็ไม่ได้ว่าแค่ไหนแต่จิตรู้แจ้งขณะนั้นเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจว่าสภาพรู้เนี่ยนะคะรู้แจ้งสิ่งใดๆก็ตามที่กำลังปรากฏเพียงรู้แต่เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกบางคนชอบอาหารชนิดนี้รสเดียวกันเลยบางคนชอบอาหารอีกอย่างหนึ่งหรือไม่ชอบอย่างเดียวกันก็เป็นได้ก็ไม่ใช่เรานะคะเป็นธรรมะทั้งหมดเริ่มรู้ว่าถ้าศึกษาธรรมะก็ต้องรู้จักธรรมะและถ้าไม่รู้จักธรรมะจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม
3: ไม่รู้จัก
0: ไม่มีทางเลยแต่ถ้ารู้จักธรรมะเมื่อไหร่นะคะเริ่มรู้ว่ารู้จักเพราะใครคำนั้นมาจากใครรู้จริงๆระดับไหนจึงสามารถที่จะกล่าวความจริงได้ถึงที่สุดทุกประการก็เริ่มเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะพระธรรมทำให้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะตรงที่สุดก็คือว่าเข้าใจธรรมะมิฉะนั้นจะไม่รู้จักพระรัตนตรัยและก็ไม่รู้ว่าจะพึ่งแบบไหนพึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้พึ่งสักหน่อยวันนี้ทั้งวันพึ่งหรือยังถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่ได้พึ่งเลยใช่ไหมคะแต่เข้าใจเมื่อไหร่ขณะนั้นพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคนอื่นไม่สามารถที่จะให้เข้าใจอย่างนี้ได้ยังไม่ไปถึงไหนเลยใช่ไหมคะเรื่องของคุณนิรันดร์แต่ก็เป็นธรรมะทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องหนึ่งเนี่ยจะประกอบด้วยธรรมะเท่าไหร่คิดดูสิถ้าเราไม่แจกแจงโดยละเอียดเป็นจิตเป็นเจตสิกเนี่ยเราจะไม่รู้เลยเป็นเราจบละ แต่ความจริงกว่าจะเป็นแต่ละหนึ่งขณะได้เนี่ยเป็นจิตเจตสิกซึ่งไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะและธรรมะก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะต้องตามลำดับไม่ใช่ไปปฏิบัติคิดว่าจะถึงความเป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์แต่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นจะเป็นความเข้าใจได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำลึกซึ้งนะคะประมาทไม่ได้เลยต้องเริ่มด้วยการที่ว่าขณะที่กำลังฟังเนี่ยคำเดียวเนี่ยเข้าใจจริงๆหรือยังขอให้เข้าใจจริงมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เราทุกอย่างที่เข้าใจว่าเป็นเราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนี่คือการเริ่มต้นนะคะถ้าไม่เข้าใจจริงๆอย่างนี้ต่อไปก็คือสับสนแล้วก็มีความเป็นเราเนี่ยเข้ามาบิดพลิ้วเปลี่ยนแปลงธรรมะให้ผิดไปจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึ่งคำสอนของพระองค์เพื่อจะรู้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นค่ะแต่เป็นธรรมะที่ผิดและธรรมะที่ถูก
3: การได้ฟังธรรมะได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงว่าไม่ใช่เราเป็นความรื่นรมย์อย่างไรฮะรื่นรมย์ยิ่งกว่าสวนสวย
0: ๆค่ะฟังธรรมะแล้วมีความสุขไหมคะเดี๋ยวนี
3: ้มีความสุขที่ได้เข้าใจความจริง
0: ไม่ทุกข์ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: มีใครได้ยินคำไหนแล้วเป็นทุกข์บ้างใช่ไหมคะแต่ความเข้าใจเป็นสุขที่ได้รู้ความจริงซื้อได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ครับ
0: ไปแสวงหาเองได้ไหมเข้าป่าขุดดินปีนเขายังไงก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นพระคุณขณะนั้นเป็นสุขไหมเห็นคุณคือความดีเพราะฉะนั้นความดีเนี่ยค่ะนำสุขมาให้ถ้าเราไปคิดถึงความชั่วนะคะเป็นทุกข์เลยทำไมร้ายอย่างนี้ทำไมโหดร้ายจริงๆขณะที่รู้อย่างนั้นไม่สุขเลยใช่ไหมคะมีแต่ทุกข์จริงไหมคะหมดแล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะฮะเราจะมีความเข้าใจมีความเห็นใจเพราะว่าไม่มีใครสักคนแต่มีธรรมะเท่านั้นแล้วจะไปทำอะไรกับธรรมะธรรมะไม่ใช่ของใครเกิดแล้วก็ดับไปพิสูจน์ได้ค่ะทุกขณะเพราะฉะนั้นก็มีความสุขที่ได้เข้าใจความจริงนะคะและเข้าใจกว่านี้ก็ยิ่งสุขกว่านี้ไม่เดือดร้อนลดความเดือดร้อนขณะที่เข้าใจจะไม่เดือดร้อนเดือดร้อนเมื่อไหร่ให้รู้ว่าไม่เข้าใจเมื่อนั้นใครจะห้ามใครตายได้ใครจะห้ามใครไม่ให้มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะแต่ว่าสามารถเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีใครเลยนอกจากธรรมะธรรมะที่ไม่ดีต้องเป็นเหตุที่นำมาซึ่งผลที่ไม่ดีธรรมะที่ดีนะคะนำมาซึ่งผลที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ชัดเจนขึ้นนะคะในขั้นของการฟังยังไม่ไปถึงไหนหรอกค่ะเพียงแต่เริ่มเห็นเงาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กลิ่นพระปัญญาคุณฟุ้งไปทั่วจักรวาลสำหรับผู้ที่เข้าใจเมื่อไหร่นะคะก็เป็นสุขเมื่อนั้นได้รู้ความจริงเพียงเท่านี้ดีไหมดีกว่าไม่รู้ซะเลยใช่ไหมค่ะแต่นี่ก็ความจริงนะคะซึ่งจะรู้ได้ชัดเจนกว่านี้จนสามารถที่จะเป็นผู้ที่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งกว่านี้ใครจะบอกว่าใครรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องถามรู้คุณเมื่อไหร่อ่ะต้องเมื่อเข้าใจเท่านั้น
3: กับเรียนท่านอาจารย์ครับพระธรรมบอกว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยควรจะต้องเป็นการศึกษาทีละคำให้เข้าใจชัดเจน
0: พระธรรมบอกว่าหรือว่าความจริงที่ได้ฟังแล้วก็รู้ไตรตรองเพราะฉะนั้นไม่ใช่เชื่อเลยนะคะบางคนก็อ่านพระไตรปิฎกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องพระองค์จะให้ใครทำอะไรได้ในเมื่อตรัสไว้แล้วว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคำต้องสอดคล้องเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นแต่พูดความจริงให้ไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง
3: ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาจึงจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคำเดียวคือว่าปัญญานะฮะ
0: ค่ะ ความจริงมีไหมคะ
3: ความจริงมีครับ
0: อยู่ไหน
3: ในขณะนี้คร
0: ับ ค่ะอยู่ที่สิ่งที่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ใครรู้ความจริงของสิ่งนั้นบ้าง
3: ยังไม่รู้ว่าท่านไม่ได้ฟัง
0: ค่ะรู้เมื่อไหร่นั่นคือปัญญาความรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงง่ายๆเลยวันนี้นะคะแต่ก็ยากมากเห็นอะไรคะ
3: เห็นดอกไม้เห็นท่านอาจารย์
0: เห็นไหมคะคำถามธรรมดาง่ายมากตอบก็ง่ายว่าเห็นดอกไม้คิดให้ดีค่ะหลับตาสิดอกไม้อยู่ไหน
3: ก็ไม่มี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆมีดอกไม้ไหม
3: ความจริงไม่มีดอกไม
0: ้แค่แล้วมีอะไร
3: มีสิ่งที่ปรากฏทางตา
0: ฟังแล้วเข้าใจอย่างนี้ว่าจริงหรือเปล่าหรือไม่จริง
3: จริงครับเป็นสิ่งที่จริง
0: จริงเมื่อไหร่จะรู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้เมื่อไหร่นะคะกำลังจะหมดกิเลสกิเลสนี่คือความไม่รู้ความติดข้องมากมายหลายอย่างแต่ทั้งหมดเริ่มจากความไม่รู้ไม่รู้แม้แต่สิ่งที่มีอยู่ทุกวันไม่เคยรู้เลยว่าขณะเนี้ยถ้าไม่เห็นก็ไม่มีอะไรปรากฏแต่เมื่อมีเห็นมีสิ่งที่ถูกเห็นเฉพาะสิ่งที่ถูกเห็นเท่านั้นที่ปรากฏว่ามีในขณะที่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังแดนมีไหมคะคุณนิรันดร
3: ์ก็มีครับมีดอกไม้
0: เพราะกระทบตาคุณนิรันดร์สิ่งที่อยู่ข้างหลังเดชันมีใช่ไหมคะ
3: มีครับมี
0: แต่เมื่อกระทบตาใช่ไหมแต่ไม่ได้กระทบตาเดชัน
3: ไม่ครับไม่
0: เพราะฉะนั้นแดนไม่รู้ว่าข้างหลังมีอะไรเห็นไหมคะเพียงแค่เห็นทุกวันทุกวันเนี่ยก็เลยว่าสิ่งนั้นต้องกระทบตาถ้าไม่มีตาไม่เห็นกว่าจะค่อยๆรู้ว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะต้องมั่นคงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะมีนะคะสิ่งที่มีเนี่ยไม่มีดอกไม้แต่มีธรรมะถูกไหม
3: ถูกครับไม่มีดอกไม้แต่มีธรรมะ
0: ค่ะมีธรรมะเมื่อไหร่มีเมื่อเกิด
3: มีเมื่อเกิด
0: เกิดเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปคิดถึงเลยนะคะขอให้เข้าใจตามลำดับว่ามีเมื่อเกิดแล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นเสียงถ้าไม่มีได้ยินเสียงก็ไม่ปรากฏว่ามีเสียงนั้นเลยข้างนอกห้องนี่มีเสียงไหมคะ
3: มีเสียงครับนอกห้องก็มี
0: นอกถนนมีไหม
3: มีแต่ไม่ได้ยินครับ
0: ในป่ามีไหม
3: ก็มีแต่ไม่ได้ยิน
0: เมื่อมีปัจจัยแล้วจะยับยั้งไม่ให้เกิดไม่ได้แต่ถ้าไม่มีได้ยินเสียงที่มีที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดับแล้วไม่ได้กระทบหูเพราะฉะนั้นไม่มีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงนั้นก็ไม่ปรากฏพอปรากฏแล้วหมดแล้วค่ะไปตามหาเสียงเมื่อกี้นี่สิฉันใดนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตารู้ไหมว่าฉันเดียวกันแค่ปรากฏนี่ก็เกิดดับแต่ไม่มีใครสามารถจะประจักษ์แจ้งได้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วปัญญาต้องเพิ่มขึ้นตามลำดับความเข้าใจค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งกำลังปิดบังทุกอย่างที่มีจริงไม่ให้ปรากฏตามความเป็นจริง
3: อาจารย์ครับถ้าพระธรรมบอกว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสิ่งที่มีจริงที่สามารถรู้ได้ในชีวิตประจำวันแต่ทำไมแม้แต่ตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ท่านก็ไม่ทรงน้อมใจที่ทรงแสดงให้กับปุถุชนอย่างเราฟังนะครับท่าน
0: เห็นขณะนี้เกิดดับหรือเปล่าคะ
3: เกิดแล้วก็ดับครับ
0: ยากไหม
3: นี่ยากแน่นอนนะ
0: ที่ก็ตรัสไว้ไงคะยากที่จะรู้ได
3: ้เป็นเพียงขั้นการฟังที่จะเข้าใจความจริง
0: ถ้าจริงก็สามารถประจักษ์แจ้งได้เพราะจริงสิ่งที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ได้ไหมในเมื่อไม่มีแต่เมื่อสิ่งนั้นมีจริงๆก็รู้ความจริงของสิ่งนั้นได้ว่าถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีแต่เดี๋ยวนี้ใครรู้ว่านี่เกิดจึงมีแล้วก็ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาใครรู้เล็กซึ้งไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะให้มีความเห็นถูกเข้าใจถูกทุกอย่างที่มีจริงที่สามารถที่จะเข้าใจได้จากการค่อยคิดค่อยฟังค่อยไตร่ตรองว่าที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทรงประจักษ์แจ้งการเกิดดับมิฉะนั้นจะตรัสได้ไหมว่าขณะนี้สิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดและดับ
3: อาจารย์ครับเพราะว่าสัตว์โลกอย่างเราเนี่ยเนิ่นนานแล้วที่อยู่ด้วยความไม่รู้และยึดมั่นในความเป็นเราเมื่อได้ฟังธรรมะที่ทรงแสดงความจริง เราก็ยากที่จะเข้าถึงสิ่งที่เป็นจริงๆทั้งจริงก็มีอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน
0: ค่ะท่านพระสารีบุตรรู้แจ้งอริยสัจธรรมไหมคะ
3: รู้แจ้งอริยสัจธรรม
0: นานเท่าไหร่กว่าจะรู
3: ้หนึ่งอสงไขยแสนกับ
0: แล้วเรา
3: ก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่อาจจะเริ่มบ้างแล้วฮะอาจารย
0: ์แสนกับไม่เข้าใจสักคำก็ไม่รู้แต่ถ้าแสนกับเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยก็ค่อยๆรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะฟังคำเข้าใจมีแต่คนที่ไม่ไปเฝ้าไม่ฟังก็มีหรือคนที่เพียงได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็มีแล้วแต่การสะสมเด็กที่ไม่เข้าโรงเรียนเลยนะคะอ่านหนังสือออกไหม
3: ไม่ออก
0: ค่ะเด็กที่เข้าโรงเรียนวันแรกอ่านออกไหม
3: ก็ยังไม่ออกฮะ
0: ค่ะแล้วทำไมอ่านออกได
3: ้ก็เริ่มจากก็ค่อยเห็นอักขระทีตัว
0: ชั้นใดนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ชั้นนั้นเราเรียนอย่างอื่นแต่เราไม่ได้เรียนคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นภาษาบาลีจะใช้คำว่าศึกษาภาษาไทยใช้คำว่าศึกษาถ้าไม่ฟังไม่คิดไม่ไตร่ตรองจะรู้ได้ยังไงอยู่ดีๆจะรู้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะที่จะเกิดขึ้นต้องมีเหตุถ้าไม่มีเหตุก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแล้วจะรู้ไหมว่าขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนะคะทรงทำอะไรแสดงธรรมใช่ไหม
3: แสดงครับ
0: ถ้าไม่แสดงธรรมะเลยเราสามารถจะรู้ไหมว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: ไม่รู้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสรู้แล้วนะคะทรงแสดงธรรม
3: คำสอนของพระเจ้าที่ทรงแสดงว่าทุกคำตัดของพระองค์เป็นเรื่องละโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดและด้วยความเป็นอนัตตาและไม่ใช่เราครับ
0: เพราะว่าถ้าไม่ฟังจะเข้าใจไหมเนี่ย
3: ไม่เข้าใจ
0: นี่ไงความเป็นอนัตตามีเหตุคือฟังจึงเข้าใจคนที่ไม่ฟังลองถามซิเข้าใจไหม
3: ก็ไม่เข้าใจ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเข้าใจหรือและคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เหมือนกับคำของคนอื่นเลยทั้งสิ้นทุกคำเกิดจากพระปัญญาที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเราก็พูดตามได้ปัญญาของเราที่พูดกับปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่ากันหรือเห็นไหมเขาพูดคำเดียวกันเพราะฉะนั้นคำของพระองค์เป็นคำที่นำไปสู่ความเข้าใจไม่ใช่นำไปสู่การทำด้วยความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องละเอียดและตรงต่อความจริงมิฉะนั้นก็จะไม่ได้สาระจากพระธรรมและไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปาดบอกธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่มีสำนักปฏิบัติสอดคล้องกันหรือเปล่า
3: ก็ไม่สอดคล้องกันครับถ้ามีตัวตนที่จะทำเนี่ยคือก็ไม่เข้าใจหนทางการอบรมปัญญา
0: ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งต่อไปจากเดิมนะคะที่คิดว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเดิมคิดว่าพึ่งคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปรากฏว่าทำด้วยความเป็นเราปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะไม่ได้รู้ความจริงก็ต้องเป็นเราไม่ได้ค่อยๆเข้าใจและความเข้าใจนั่นแหละละความไม่รู้และละความเห็นผิดถ้าไม่เข้าใจไม่มีหนทางจะละความไม่รู้และความเห็นผิดเลยและไม่ใช่เราไปทำละแต่เข้าใจเมื่อไหร่ขณะไหนขณะนั้นละความไม่เข้าใจและความเห็นผิดเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่ก็ละความเห็นผิดไปเท่านั้นว่าไม่ใช่เรา
3: อาจารย์ครับเหตุใดการที่จะละกิเลสให้หมดไปจะต้องเริ่มจากการละความไม่รู้ก่อน
0: ค่ะเพราะไม่รู้ว่าขณะนี้นะคะเป็นธรรมะไม่ใช่เราเกิดแล้วดับ
3: เพราะไม่รู้ว่าเป็นสวนสวยๆจึงน่าลื่นลมแล้วก็ติดข้อง
0: คนที่เห็นต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจปัญญารู้ตามความเป็นจริงทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงความติดข้องเกิดขึ้นปัญญารู้ว่าขณะนั้นเป็นลักษณะสภาพธรรมะที่ติดข้องไม่ใช่เป็นเราแต่ถ้ายังคงเป็นเราพอใจต้องการที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าไม่ใช่เราง
3: ั้นถ้ามีตัวตนที่จะไปละความติดข้องความโกรธอะไรต่างๆนะให้น้อยลงหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแสดงว่าไม่เข้าใจหนทางที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว
0: ้ก่อนการตรัสรู้นะคะมีพวกฤาษีชีพรายเยอะเลยอยู่ในป่าทรมานตัวบ้างทำต่างๆกันบ้างนะคะแต่ก็ไม่รู้ความจริงหรือแม้แต่ผู้ที่เห็นโทษของความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสว่านำมาซึ่งความเดือดร้อนนานาประการถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสที่ปรากฏนะคะจะสบายดีไหมไม่ต้องเดือดร้อนเพราะชอบเพราะชังแต่เมื่อเป็นไปไม่ได้ท่านเหล่านั้นก็รู้ว่านะคะกุศลจิตที่สงบจากความติดข้องจะเกิดได้อย่างไรนี่คือปัญญาที่เห็นโทษไม่ใช่เพราะอยากไปทำตรงกันข้ามกันแล้วใช่ไหมคะพระเจ้าธรรมะได้เป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งค่ะแม้ในพระสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงความจริงว่าแม้เป็นภิกษุหรือใครก็ตามแต่นะคะถ้าขาดศรัทธาหรือขาดวิริยะการที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะลึกซึ้งก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจขึ้นได้เพราะประมาทในความลึกซึ้งคิดว่าไปทำได้ทำอะไรคะไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้
3: อาจารย์ครับโลภะและความติดข้องด้วยความเป็นเราเนี่ยเป็นเครื่องกั้นของการอบรมปัญญา
0: ค่ะตั้งแต่เด็กมานะคะในหนังสือเรียนมีคำว่าอริยสัจสี่แต่ถ้าถามว่าอริยสัจธรรมสี่คืออะไรบางคนก็งงค่ะเพราะขาดคำว่าธรรมะจำได้แต่อริยสัจสี่พอถามว่าอริยสัจธรรมเติมธรรมเข้าไปคำเดียวไม่รู้นี่อะไรคะไม่เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแม้ว่าจะพูดว่าสัจจะธรรมะอริยสัจจะก็ต้องมีธรรมะก็ต้องเป็นธรรมะไม่อย่างนั้นจะเอาอะไรมาเป็นอริยสัจจะเพราะฉะนั้นต้องละเอียดและมั่นคงจริงๆค่ะความเข้าใจถูกเท่านั้นที่จะนำไปสู่การที่จะสามารถรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่ละเอียดนะคะเห็นผิดเป็นถูกไม่ยากเพราะโลภะเพราะความต้องการเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะนะคะคนที่ฟังแล้วเข้าใจเนี่ยจากความเป็นปุถุชนมีความเข้าใจถูกต้องเป็นกัลยาณปุถุชนยังไม่ถึงความเป็นพระอริยบุคคลแต่เริ่มดีงามเพราะปัญญาได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องที่จะนำไปสู่ความเข้าใจยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคำนี่ค่ะละเอียดมากถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะผิดเลยสับสนเพราะฉะนั้นแค่ธรรมะคำเดียวมั่นคงไหมว่าไม่ใช่เราและโลภะนะคะเป็นอริยสัจธรรมหรือเปล่าคนตอบว่าใช่ก็จำชื่อแต่ไม่รู้ว่าอะไรเห็นไหมคะความลึกซึ้งของธรรมะไม่ใช่ตอบได้จะดีนะคะค่ะแค่จำชื่อถ้าถามว่าอริยสัจธรรมคืออะไรมีทั้งคำว่าธรรมะมีทั้งคำว่าสัจจะมีทั้งคำว่าอริยนี่คือความละเอียดค่ะใครก็ตามที่ไม่ละเอียดไม่มีทางเข้าใจไม่มีทางรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยเพราะรู้ว่าความไม่รู้มากกิเลสละเอียดมากแยบยลมากทั้งวันเนี่ยอยู่ด้วยโลภะโดยไม่เห็นโลภะเลยเป็นเจ้านายจริงๆในบางแห่งจะทายว่าเป็นครูนะคะอาจารย์เป็นทั้งลูกศิษย์ด้วยอาจารย์ต้องการอะไรครูแนะนำยังไงไปเลยลูกศิษย์ทำตามเลยไม่เห็นโลภะเลยค่ะเดี๋ยวนี้มีก็ไม่เห็นแต่ว่าแสดงความละเอียดเดี๋ยวนี้เลยค่ะจิตเกิดขึ้นระดับใช่ไหมคะ
3: ก็ขึ้นระดับไป
0: ก่อนเห็นมีจิตไหม
3: ก็มีจิตครับ
0: จิตก่อนเห็นหรือเปล่า
3: ก่อนเห็นไม่เห็นครับ
0: ค่ะพอจิตเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีจิตที่เกิดสืบต่อจิตที่เกิดสืบต่อเห็นหรือเปล่า
3: ไม่เห็นครับ
0: เห็นไหมคะตอบได้แต่เดี๋ยวนี้เหมือนเห็นตลอดเวลาความลึกซึ้งอยู่ที่ไหนประมาทไหมว่าพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะให้ความจริงแท้ค่ะที่ทำให้คนนั้นน่ะค่อยๆกระจ่างพ้นจากความไม่รู้และความเห็นผิดไม่ใช่ว่ามีความไม่รู้เต็มตัวและมีความอยากที่จะละความไม่รู้ก็ไปนั่งคิดว่าเรากำลังจะรู้ขึ้นโดยที่ว่าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจอย่างละเอียดยิ่งตอนนี้เห็นไหมคะว่าเห็นผิดไหมว่าเห็นตลอดเวลาเพราะจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นหนึ่งขณะเห็นไหมลึกซึ้งแค่ไหนแต่จริงเพราะอะไร ทรงแสดงการเกิดดับของจิตตามลำดับเลยก่อนจิตเห็นมีจิตแต่จิตก่อนจิตเห็นไม่เห็นเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นระดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นรู้สิ่งเดียวกันที่กระทบตาเพราะสิ่งนั้นก็ยังไม่ดับตาก็ยังไม่ดับแต่จิตที่เกิดต่อจากจิตเห็นไม่เห็นทำกิจอื่นคือรับสิ่งที่จิตเห็นเห็นแล้วโดยไม่เห็นเพราะฉะนั้นทรงแสดงจิตและกิจของจิตแต่ละจิตนะคะทั้งหมดเพื่อให้เรารู้ว่าไม่มีเราค่ะฟังแล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแล้วก็เป็นปกติด้วยเพราะอะไรบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครใครจะทำอะไรให้เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งสิ้นถ้าไม่มีการฟังพระธรรมปัญญาจะเกิดไหมไม่เกิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะเข้าใจกว่านี้มีอีกมากแต่ถ้าไม่ได้ฟังปัญญาที่จะเข้าใจอย่างนั้นจะเกิดไหม
3: ไม่เกิด
0: ก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นสาวกคือผู้ฟังและขณะนี้นะคะถ้ามีความมั่นคงที่จะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์ทรงแสดงว่าปัญญาต้องเกิดตามลำดับไม่ใช่ให้ไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นนั่นข้ามขั้นแล้วไม่มีปัจจัยที่จะให้ปฏิเกิดเลยแต่ก็ไปทำเพราะฉะนั้นต้องฟังโดยละเอียดนะคะปริยัติศาสนาหรือพระปริยัติสัจธรรมมีคำหลายหลายคำนะคะมีความหมายทั้งสิ้นสัจธรรมะคือธรรมะของผู้สงบหรือที่จะทำให้สงบปริยัติสัจธรรมการเข้าใจสิ่งที่มีจากการได้ฟังพระธรรมและรอบรู้นั่นแหละทำให้สงบจากความไม่รู้สงบจากอะไรจากความไม่รู้ค่ะต้องรู้ว่าไม่รู้มีมากแล้วเราก็จะไปทำโน่นทำนี่ไม่รู้เพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้สงบจากความไม่รู้เลยแต่ปริยัติธรรมนี่นะคะทำให้สงบจากความไม่รู้ขั้นฟังอย่าลืมยังไม่มีปัจจัยพอที่จะให้สัมมาสติเกิดขึ้นปฏิปัตติไม่ใช่เราต้องรู้เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นทรงแสดงไว้ว่าธรรมะใดเป็นมรรคซึ่งมีแปดที่จะเข้าใจธรรมะทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดขึ้นต้องมีปริยัติคือความเข้าใจเป็นพื้นฐานเป็นปัจจัยที่จะให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นปฏิบัติคือปฏิปฏิถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งจึงสามารถจะเห็นการเกิดดับได้แต่ด้วยความเข้าใจค่ะไม่ใช่ด้วยการไปพยายามจะให้เป็นอย่างนั้นซึ่งตัวตนทั้งนั้นเลยไม่ได้ละความไม่รู้เลยและจะไปประจักษ์อย่างนั้นได้ยังไงด้วยเหตุนี้นะคะโพธิสัตว์ผู้ที่คล่องในปัญญาโพธิปัญญาความเห็นที่ถูกต้องจึงมีสามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระมหาโพธิสัตว์พระปัจเจกโพธิสัตว์แล้วก็สาวกโพธิสัตว์ใครก็ตามที่ได้ฟังพระธรรมเห็นคุณค่าว่าอีกไกลเท่าไหร่ไม่ใช่ชาตินี้นี่แน่นอนเลยเพราะอะไรคะแม้แต่ธรรมะเป็นอนัตตาก็ยังไม่ตรงยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจเนี่ยค่ะก็รู้ว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราตัวตนคนหนึ่งคนใดที่จะไปทำอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นหน้าที่ของปัญญาที่เกิดขึ้นเข้าใจขึ้นเจริญขึ้นตามลำดับจึงสามารถเป็นปัจจัยให้สติปัญญาอีกระดับหนึ่งเกิดขึ้นได้คือปฏิปฏิถ้าไม่มีความเข้าใจขั้นปริยัติที่มั่นคงเป็นสัจญาณทรงแสดงธรรมะกำกับไว้หมดค่ะเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดถ้าไม่ถึงความเป็นสัจญาณนะคะผู้นั้นก็เสื่อมละจากศรัทธาความมั่นคงก็ไปทำอย่างอื่นและก็ไม่สามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยลืมคิดเลยว่าฟังใครถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีคำว่าให้ปฏิบัติเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาและปัญญาที่สามารถที่จะถึงระดับปฏิปติได้นะคะก็ต้องมาจากปริยัติถ้าเราฟังธรรมะแล้วนะคะเราจะไปเป็นตัวตนทำอะไรไหมนอกจากรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งเดียวที่จะทำในชาตินี้คือฟังพระธรรมเพื่อที่จะได้เข้าใจถ้าไม่ฟังก็ไม่เข้าใจและปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาปัญญาเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
3: เป็นธรรมะ
0: เป็นธรรมะอะไร
3: เป็นเจตสิก
0: ปัญญาเป็นเจตสิก มีเราไปเป็นปัญญาเจตสิกไหม
3: ไม่มีเรา
0: ไม่มีเราเป็นปัญญาเจตสิกได้เลยทำไมไปทำหน้าที่ของปัญญาพยายามอย่างนั้นพยายามอย่างนี้โดยไม่เข้าใจแต่ถ้ามีความเข้าใจแล้วนะคะปัญญาตรงทำกิจของปัญญาคือมีความเข้าใจถูกเห็นถูกรู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนี้เข้าใจระดับไหนไม่หลงผิดคิดว่าสามารถที่จะให้สติเกิดได้นั่นคือผิดละไม่มีความมั่นคงในสัจจญาณเพราะฉะนั้นทรงแสดงธรรมะกำกับไว้โดยละเอียดยิ่งนะคะปริยัตติปฏิปัตติปฏิเวทะเพียงมีปัจจัยที่สติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ยังไม่พอเพราะว่าความไม่รู้มากมายมหาศาลและโดยความเป็นอนัตตานะคะเป็นเครื่องยั่งปัญญาทั้งนั้นเลยว่าปัญญาระดับไหนถ้าปัญญาไม่มีก็ไปปฏิบัติถ้ามีปัญญาก็รู้ว่ายังไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่ใช่เราจะเข้าใจและจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีความมั่นคงในปริยัติซึ่งเป็นสัจจญาณเมื่อเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดเมื่อไหร่เมื่อนั้นรู้เลยนี่ไม่ใช่สติที่เข้าใจธรรมะเท่านั้นแต่สตินั้นตรงลักษณะของสภาพธรรมะตามที่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะรู้ความต่างของปริยัติปฏิบัติและก็รู้ด้วยว่ายังไม่ถึงปฏิเวทะเพราะน้อยมากกี่ครั้งที่สติเกิดเครื่องทดสอบอยากให้สติเกิดไหมถ้าอยากก
3: ็
0: หล่นไปแล้วร่วงไปแล้วออกนอกทางไปแล้วเพราะอยากต้องมั่นคงจนกระทั่งว่าแล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่ปัจจัยยังแอบหวังใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: นี่คือความแยบยลของโลภะใครจะรู้ไม่มีใครรู้ได้เลยนอกจากปัญญาเพราะฉะนั้นพึ่งปัญญาปัญญาเท่านั้นในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดถ้าไม่รู้ว่าปัญญารู้อะไรจะไม่เห็นความประเสริฐสุดของปัญญาเลยค่ะประมาทเราไปทำเอาใช่ไหมคะและคิดว่าที่ทำนั่นแหละเป็นปัญญาไม่ใช่เลยค่ะไม่ได้สามารถที่จะเข้าใจความเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาเพราะฉันต้องมั่นคงนะคะเครื่องล่อมีมากไม่ยากเลยสำหรับผู้ที่ไม่มั่นคงนะคะจึงมีสำนักปฏิบัติทั่วประเทศและทั่วโลก
3: อาจารย์ครับถ้าเป็นเราที่ได้ฟังธรรมะได้รู้ชื่อได้รู้เรื่องราวแล้วก็เป็นเราที่เข้าใจธรรมะมากขึ้นนะอันนี้จะไม่ใช่ทางที่เป็น
0: ยังไม่หมดความเป็นเราค่ะจะหมดความเป็นเราเมื่อถึงโสตาปติมาคจิตโลภะตามไปตามไปแม้ปัญญาเกิดแล้วโลภะก็ยังตามไปปัญญาก็จะต้องเห็นโลภะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะจึงละโลภะได้แต่ตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงนะคะก็ยังคงเป็นเราฟังเราเข้าใจเพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องเจริญขึ้นตามลำดับปริยัติถ้าไม่มีหรือว่าไม่มั่นคงไม่ถึงสัจจญาณผิดได้เพราะไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นความมั่นคงก็คือว่ามีความเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นธรรมะที่กำลังเกิดดับไม่ต้องไปไหนแต่ทำไมไม่รู้ก็อวิชชาจะรู้ได้ยังไงอวิชชาก็ไม่รู้อยู่แล้วโลภะก็ยังอยากรู้เข้าไปอีกใช่ไหมคะแล้วจะไปรู้ได้ยังไงด้วยความอยากไม่ได้เข้าใจในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาซึ่งถ้ามีความเข้าใจในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตานะคะก็คือไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นมีปัจจัยเมื่อไหร่สติเกิดเมื่อไหร่โดยความเป็นอนัตตา
3: แล้วทำไมฟังธรรมะแล้วมีความเข้าใจแล้วเนี่ยก็ยังเดือดร้อนด้วยความเป็นตัวตนกับกิเลสต่างๆที่มีมากมายมหาศาล
0: ยังมีกิเลสหรือเปล่าย
3: ังมีครับ
0: เดือดร้อนเพราะอะไร
3: ก็เพราะความไม่รู้และกิเลส
0: ใช่พูดได้แต่จะทำ
3: ใช่ครับ
0: ก็แสดงว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแค่ประโยคเดียวนำไปถึงการเป็นพระอรหันต์ถ้ามีความมั่นคงขณะนี้เราฟังธรรมะจนกว่าปัญญาจะเกิดขึ้นเข้าใจว่าไม่ใช่เรามากเท่าไหร่หรือน้อยเท่าไหร่ใครรู้นอกจากตัวเองมีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ลืมนะคะคำนี้ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ครูอาจารย์อื่นแต่ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อปรินิพพานแล้วนะคะ พระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์เพราะฉะนั้นมั่นคงไหมในการฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นคำของคน

0: ไม่ใช่ต้องไปที่โน่นที่นี่ที่นั่นเลยนั่นคือเข้าใจผิดธรรมะเมื่อกี้นี้ดับแล้วธรรมะที่ยังไม่มาถึงก็ยังไม่มาถึงรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่สภาพธรรมะปรากฏนะคะปัญญาที่ได้อบรมแล้วสามารถที่จะรู้แจ้งเพราะเหตุใดคะเรารู้ไหมว่าจากการฟังวันนี้เนี่ยค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจไปเนี่ยก็จะถึงวันนั้นที่พอฟังแล้วก็สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะเหตุว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาชาติก่อนหมดแล้วเคยฟังมาหรือเปล่าชาตินี้เคยฟังมากน้อยเท่าไหร่พอถึงชาติหน้าเราก็ไม่รู้อีกแต่ละชาติแต่ละชาตินะคะความตรงก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่กำลังมีไม่ใช่สิ่งที่หมดไปแล้วหรือว่าสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นท่านพระสารีบุตรก่อนที่จะได้พบท่านพระอัสสชิอุปติสสะปริพาชกเนี่ยนะคะต้องการที่จะรู้ความจริงถึงแม้อยู่กับอาจารย์ก็รู้ว่าอาจารย์นั้นไม่ได้ให้ความจริงเลยท่านแสวงหาและสัญญากันด้วยถ้าใครรู้ความจริงแล้วก็ให้มาบอกกันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรเพียงได้ฟังสามารถที่จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะถึงความเป็นพระโสดาบันลองคิดดูนะคะท่านไม่คิดเลยว่าท่านจะได้พบพระอัสสชิท่านรู้มาก่อนหรือเปล่าก็ไม่ใช่พบแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านพระอัสสชิจะพูดว่าอะไรแต่ปัญญาที่สะสมมาแล้วเนี่ยถึงเวลามั่นใจได้เลยค่ะเป็นอนัตตาเกิดแน่นอนต่อเมื่อมีปัจจัยไม่ต้องไปเตรียมหาเตรียมทำ7วัน8วัน10วันอะไรเลยทั้งสิ้นคุณอรวรรณจำเรื่องเก่าๆอ่ะจำได้ไหมคะ
1: ก็ได้บ้างไม่ได้
0: ก็ได้บ้างวันดีขึ้นดียังไม่ทันนึกเลยเกิดคิดขึ้นมาเองมาได้ยังไงตั้งหลาย10ปีถ้าเป็นหลายกับก็ได้สะสมมาใช่ไหมคะปัญญาไม่ได้ไปไหนเลยค่ะปัญญาสะสมอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าปัญญามีปัจจัยที่จะเกิดรู้ความจริงเมื่อไหร่เพราะเป็นอนัตตาแม้แต่สติสัมปชัญญะไม่ต้องถึงปัญญาระดับนั้นนะคะเดี๋ยวนี้จะเกิดไหมไม่รู้ใช่ไหมคะเกิดแล้วยังคนมีปัญญารู้ได้นะคะแต่ทันใดที่สติสัมปชัญญะเกิดเข้าใจในความเป็นอนัตตาไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ปัจจัยทำให้พูดอย่างเนี้ยนะคะฟังอย่างเนี้ยเห็นอย่างเนี้ยสติสัมปชัญญะเกิดเพราะฉะนั้นความเข้าใจความเป็นอนัตตาจะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆและมีการที่จะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระอริยะบุคคลเพราะเหตุว่าแต่ละคำกว่าจะได้สะสมมาในแต่ละชาติในความเป็นอนัตตาไม่ใช่ด้วยความต้องการโลภะที่ทำให้ไปทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่รู้เลยค่ะแต่ละขณะเดี๋ยวนี้มีค่ายิ่งเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีขณะนี้ขณะต่อไปจะมีไหมที่มีมากๆก็มาจากแต่ละขณะนี้เองเพราะฉะนั้นประมาทแม้เพียงหนึ่งขณะก็ไม่ได้ไม่ว่ากุศลประเภทใดแม้แต่การฟังธรรมะรู้ได้เลยค่ะพอถึงเวลาเพราะเคยได้ฟังเพราะเคยสะสมความเข้าใจสภาพธรรมะซึ่งไม่เคยปรากฏนะคะตอนเป็นอุปติสสะปริพาชกไม่เคยปรากฏเลยแต่ขณะนั้นเพียงฟังสภาพธรรมะปรากฏกับปัญญาที่ได้สะสมแล้วต้องเป็นอย่างนี้ค่ะจึงจะเป็นอนัตตาสิ่งหนึ่งที่ประมาทไม่ได้นะคะคือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจะเกิดที่ไหนใครก็ไม่รู้เหมือนกับเราจากโลกก่อนมาเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดที่นี่ฉันใดนะคะจากโลกนี้ไปก็ไม่รู้ว่าจะเกิดที่ไหนต้องตามเหตุตามปัจจัยตราบใดที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดในอบายภูมิเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะได้ฟังพระธรรมมากสักเท่าไหร่ก็ตามความเข้าใจยังไม่พอที่จะป้องกันการเกิดในอบายภูมิจนกว่าจะประจักษ์แจ้งธรรมะนะคะเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะไม่ไปสู่อบายภูมิเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งนะคะถ้ามีความเข้าใจก็เป็นธรรมะซึ่งไม่พ้นจากจิตเจตสิกรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะค่อยๆละความเป็นตัวตนได้นี่นะคะก็ต่อเมื่อเรามีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่อยๆเข้าใจขึ้นมิฉะนั้นแล้วนะคะเราจะกล่าวไม่ได้เลยว่ายังเป็นเราแน่นอนนะคะจนกว่าจะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะตามความ

0: ป็นจริงขณะนี้ใครเห็นก็เราเห็นขณะนี้ใครจำก็เราจำเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยค่ะแม้จะได้ฟังบ่อยเท่าไหร่นานเท่าไหร่มั่นคงเท่าไหร่นะคะแต่ยังอีกยาวไกลมากที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะโดยความเป็นธรรมะไม่ใช่เพียงในขั้นคิดไตร่ตรองจากการฟังเพราะเหตุว่าปัญญาจะต้องอบรมเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้การเจริญขึ้นของปัญญาด้วยตนเองธรรมะเป็นเรื่องละเอียดนะคะแล้วก็ตรงแล้วก็พิจารณาไตร่ตรองจนเป็นความถูกต้องที่ละความเป็นเราโดยธรรมะคือปัญญาไม่ใช่เราไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นปัญญามีน้อยยังละความเป็นเราไม่ได้ใช่ไหมคะก็ละเพียงขั้นการฟังที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็จากฟังเนี่ยมีความเข้าใจมั่นคงแต่ว่าสภาพธรรมะยังไม่ได้ปรากฏเพียงหนึ่งให้รู้รอบในธรรมะนั้นไม่มีลักษณะของความเป็นเราในธรรมะนั้นเลยก็ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะถึงปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะกตญาณปฏิเวทะแทงตลอดในลักษณะของสภาพธรรมะที่ขณะนี้รวมกันปนกันเหมือนเห็นกับได้ยินนะคะแล้วก็มีคิดนึกด้วยแต่ละหนึ่งก็เกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นไม่มีตัวตนที่จะไปทำให้รู้แจ้งชัดนอกจากปัญญาที่เข้าใจขึ้นเรื่อยๆในสิ่งที่กำลังปรากฏก็จะละคลายความเป็นสิ่งนั้นค่อยๆรู้ว่าเป็นเพียงธรรมะแต่ละหนึ่งจริงๆฟังธรรมะนี่คงต้องฟังอีกนานนะคะแล้วก็ไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวแต่ถ้าชาตินี้ไม่ได้ฟังเลยจะนานอีกเท่าไหร่กว่าจะได้ฟัง
1: กราบเรียนพระอาจารย์โลภะนะคะคือความติดข้องกับความต้องการปัญญาที่มากกว่าความเป็นจริงเนี่ยก็สามารถทำให้เข้าใจไม่ถ่องแท้ในสิ่งที่ได้รับฟังตรงเนี้ยเหมือนกับในหมู่พวกเราเนี่ยสำคัญมากที่จะไม่เป็นเครื่องกั้นปัญญาแล้วก็ปัญญาก็จะค่อยๆโตไปทีละขั้นนะคะ
0: ค่ะธรรมะเป็นเรื่องละไม่ใช่เรื่องติดข้องเพราะเหตุว่าความไม่รู้ความจริงนะคะว่าขณะเนี้ยมีสิ่งที่กำลังเกิดดับซึ่งไม่ใช่เราแล้วไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราด้วยเพียงฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็คิดแต่ว่าสภาพธรรมะยังไม่ได้ปรากฏตามที่ได้ฟังเช่นเห็นขณะนี้ค่ะเป็นเราเห็นแน่นอนแล้วเมื่อไหร่จะละคลายเห็นว่าไม่ใช่เราจะไปทำสักเท่าไหร่ให้ละคลายการที่จะถือเห็นว่าเป็นเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะคะจะละคลายต่อเมื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดเห็นแล้วดับฟังอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆเป็นธาตุรู้เพราะมีสิ่งที่ปรากฏและรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธาตุรู้ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ขณะเห็นเนี่ยกำลังมีสิ่งที่ถูกรู้ที่ปรากฏว่ามีสิ่งนี้แต่ไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมคะคิดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะจำรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏและก็รู้ได้ว่าสภาพธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งก็คือสิ่งที่ปรากฏเป็นอารมณ์ของพระองค์ที่ประจักษ์ว่าเกิดแล้วปรากฏและดับไปแต่เรายังไม่เห็นการเกิดดับแต่พระองค์บำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่ที่จะได้ตรัสรู้ความจริงเพราะความเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วเข้าใจนะคะเราบังคับไม่ได้เลยที่จะให้ไปพยายามอยากจะรู้และเกิดมาเห็นเกิดดับเป็นยังไงแต่อาศัยปัญญาที่มั่นคงความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยในสิ่งที่มีนั่นต่างหากที่จะละความเข้าใจว่าเป็นเราไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะขณะที่ได้ยินได้ยินก็เกิดขึ้นได้ยินเสียงไม่มีขณะใดเลยที่สามารถที่จะรู้การเกิดดับของได้ยินและเสียงพอได้ฟังแล้วก็เริ่มใช่ไหมคะขณะนี้เสียงปรากฏเพราะมีได้ยินไม่มีใครเลยในขณะที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นธาตุรู้เสียงเกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปนี่เป็นสิ่งที่ใครก็ไม่รู้แต่ฟังแล้วเข้าใจได้ค่อยๆเข้าใจว่าใครก็บังคับบัญชาไม่ได้ไปทำอะไรให้เกิดสักอย่างก็ไม่ได้ เห็นมีปัจจัยเกิดขึ้นได้ยินมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ละหนึ่งขณะกำลังเกิดดับสลับกันเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ตรงต่อความจริงว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะสภาพรู้ต่างหากที่เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าเป็นอย่างนี้จริงๆหาความเป็นเราจากเห็นหรือจากได้ยินก็ไม่ได้เพราะหมดแล้วแต่ละคำแต่ละคำนี่นะคะถ้าเราฟังครั้งเดียวเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็ไม่เห็นเป็นไรนะคะยังมีสิ่งที่ปรากฏอยู่เรื่อยๆแต่ว่าถ้าฟังด้วยความเข้าใจมั่นคงขึ้นจะรู้เลยค่ะเกิดได้ยินไม่ใช่เราดับไปแล้วมีประโยชน์อะไรจากไม่มีได้ยินแล้วก็เกิดได้ยินได้ได้ยินก็หมดไปเหมือนไม่มีแต่เมื่อมีการเกิดก็มีการดับแล้วก็หมดไปก็เหมือนไม่มีเพราะฉะนั้นกว่าทุกๆคำเนี่ยค่ะจะค่อยๆมั่นคงจนค่อยๆระลึกได้ในขณะที่กำลังเห็นธาตุรู้ไม่เคยปรากฏใช่ไหมคะได้ยินแต่ชื่อถ้าปรากฏจะต้องไม่มีอย่างอื่นปรากฏเลยนอกจากสภาพรู้ซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นแต่ธาตุรู้ก็ยังไม่ได้ปรากฏทั้งที่ขณะนี้กำลังเห็นเนี่ยไม่มีรูปร่างเลยนะคะแค่เกิดขึ้นและเห็นแค่นี้ค่ะฟังอีกนานเท่าไหร่กว่าจะเข้าไปในใจนะคะจนกระทั่งค่อยๆเห็นค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นไม่ใช่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยค่ะเพียงแต่ฟังคำที่สามารถที่จะเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าสภาพนั้นจะปรากฏกับการที่เริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจจนกระทั่งเข้าใจขึ้นไม่มีทางอื่นเลยค่ะที่สภาพของธรรมะเดี๋ยวนี้จะปรากฏแต่ละหนึ่งให้รอบรู้ในสภาพธรรมะนั้นเพียงหนึ่งปรากฏอย่างอื่นไม่ปรากฏจึงรู้ขึ้นในสิ่งนั้นเพราะไม่มีสิ่งอื่นมาปะปนเพราะฉะนั้นความรู้ขั้นฟังเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างกำลังปะปนกันทั้งหมดทั้งคิดทั้งจำทั้งเห็นทุกอย่างนะคะยังไม่ได้แยกออกเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นจะชัดได้อย่างไรในความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ก็ต้องฟังแล้วก็เข้าใจว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะปนกันไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้ปนกันหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะว่ารู้ชัดก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจสามารถที่จะน้อมเชื่อมั่นคงในสิ่งที่เป็นจริงเดี๋ยวนี้เลยเพราะเห็นไม่ใช่ได้ยินเห็นกับได้ยินจะเกิดพร้อมกันไม่ได้เลยเพราะเสียงต้องเป็นเสียงและสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นจะปรากฏพร้อมกันไม่ได้นี่คือปัญญาใช่ไหมคะที่พิจารณาเข้าใจแต่ถ้าไม่มีการฟังเลยหรือว่าฟังแล้วไม่รู้ว่านี่คือธรรมะตัวจริงจริงๆซึ่งกำลังเกิดดับแต่ว่าเพราะความรวดเร็วจึงไม่ประจักษ์การเกิดดับไม่มีหนทางอื่นเลยค่ะนอกจากอยู่กับธรรมะแต่อะไรอยู่กับธรรมะโมหะโลภะโทสะอยู่กับธรรมะวันหนึ่งวันหนึ่งก็เป็นเราตั้งแต่ลืมตาไม่รู้ความจริงก็ติดข้องพอไม่ได้สิ่งที่พอใจก็เป็นโทสะวนเวียนอยู่อย่างนี้นี่คือสังสารวัฏตลอดทั้งวันทุกวันทุกชาติก็เป็นอย่างนี้ไม่สิ้นสุดเลยและสิ่งที่มีไปไหนหมดแล้วค่ะไม่กลับไปอีกเลยทำไมไม่รู้ความจริงว่าเป็นอย่างนี้คือไม่มีเราและไม่ใช่ของเราด้วยเพราะฉะนั้นความจริงนี้นะคะแม้ฟังและเข้าใจก็ยังต้องอาศัยความอดทนและความเพียรจากฟังไม่รู้ไปสู่ฟังรู้ไกลกว่ามหาสมุทรฝั่งนี้และฝั่งนั้นของมหาสมุทรใช่ไหมคะมองมหาสมุทรก็สุดสายตาไม่รู้ว่าไปสิ้นสุดที่ตรงไหนความไม่รู้ที่มีมามากมายในสังสารวัฏที่จะหมดไปได้ตามลำดับของกิเลสอกุศลต่างๆก็จะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะและความเข้าใจเนี่ยไม่ได้เกิดบ่อยๆขณะที่ฟังเนี่ยเข้าใจพอไม่ฟังเป็นไงคะใครยังจำได้ว่าไม่ใช่เราไม่มีเลยค่ะก็ความเป็นเราก็กลับมาอีกพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงของความรวดเร็วของสิ่งที่มากจนมีปัจจัยเกิดบ่อยหลังจากเห็นหนึ่งขณะจิตเนี่ยไม่มีใครรู้แล้วค่ะขณะนี้มากมายหลายขณะกว่าจะเป็นคนแต่ละคนใส่เสื้อแต่ละสีและเสื้อแต่ละตัวก็ต่างกัน ใช่ไหมคะนี่ค่ะเร็วประมาณไม่ได้เลยแต่ความจริงก็คือว่าต้องทีละหนึ่งปะปนกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นกว่าจะมีความเข้าใจว่าจิตเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ก็เกิดแล้วดับแน่นอนไม่มีจิตไหนที่เกิดแล้วไม่ดับแต่เมื่อไม่รู้แต่หนทางรู้มีหนทางนั้นก็คือว่าได้ยินคำซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนและเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ให้เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเหมือนอย่างท่านพระสารีบุตรนะคะท่านสะสมบารมีมานานเท่าไหร่แต่ท่านไม่รู้เลยว่าท่านจะได้รู้ความจริงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะสะสมความเข้าใจไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องคอยว่าเมื่อไหร่เราจะรู้ความจริงแต่ห้ามไม่ได้นะคะแต่ปัญญาสามารถเข้าใจว่าขณะนั้นเป็นธรรมะที่มีความติดข้องซึ่งเป็นเครื่องกั้นเพราะฉะนั้นปัญญาประเสริฐกว่าธรรมะใดๆทั้งสิ้นในบรรดาสภาพธรรมะที่เกิดดับเพราะสามารถเข้าใจถูกจนกระทั่งประจักษ์แจ้งสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วไม่สามารถที่จะแยกออกได้เลยเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่รวมกันแล้วก็จะแยกยังไงเอามือไปแยกไม่มีทางเลยค่ะเพราะเหตุว่านามธรรมจับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆนะคะเป็นผู้ที่มีโอกาสที่หาได้ยากเพราะเหตุว่าได้ฟังคำจริงเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าเห็นคุณค่าของความเข้าใจความจริงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนและก็เป็นผู้ตรงด้วยกิเลสสะสมมามากแต่ฟังธรรมะเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยท่ามกลางอกุศลด้วยซ้ำไปแต่ก็สามารถที่จะเจริญขึ้นได้ด้วยความอดทนเพราะฉะนั้นอริยสัจธรรมที่หนึ่งคืออะไรคะ
1: ทุกขะ
0: ทุกขะอริยสัจจะเดี๋ยวนี้เป็นทุกข์หรือเปล่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาทุกข์ไม่เจอทุกข์อยู่ไหนคะเนี่ยเวลานี้อะไรเป็นทุกข์แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไปแล้วไม่เหลือเลยไม่ใช่สิ่งที่ควรยินดีติดข้องเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์อริยสัจจะไม่ได้หมายความเพียงแค่ทุกขเวทนานะคะถ้าศึกษาธรรมะโดยละเอียดก็สอดคล้องกันว่าทุกอย่างที่เกิดดับเป็นทุกขะอริยสัจจะเพราะเหตุว่าทำให้ผู้ที่รู้ความจริงสามารถที่จะละกิเลสคือความไม่รู้ที่หลงยึดถือสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับว่าเป็นเราคือเดี๋ยวนี้ทั้งหมดที่ทรงแสดงเนี่ยก็ให้เข้าใจความจริงเดี๋ยวนี้นะคะเพราะฉะนั้นหลงมานานแต่ว่าเมื่อไรที่ประจักษ์การเกิดดับเมื่อนั้นนะคะจึงสามารถที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราแต่ถ้ายังคงมีความติดข้องอยู่ความติดข้องนั้นก็ปิดบังเพราะฉะนั้นรู้ได้เลยค่ะปัญญารู้จึงละความไม่รู้และความเห็นผิดความติดข้องติดข้องจึงไม่ละเพราะฉะนั้นใครจะไปละอะไรได้คะอาหารก็อร่อยทุกสิ่งก็สวยเพลงก็เพราะทุกอย่างหมดเลยนะคะไม่ให้ละด้วยความไปคิดเอาเองว่าละแต่ปัญญารู้หรือเปล่าว่านั่นคือสิ่งที่มีจริงที่เกิดมีให้รู้ว่ามีแล้วก็ดับเดี๋ยวนี้อยู่ไหนหาอีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะในชาตินี้หรือวันนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือว่าไม่มีเราที่ขวนขวายอยากจะรู้ความจริงจนกระทั่งไปทำผิดเพราะคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วสามารถที่จะรู้ความจริงได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะต้องตรงว่าความจริงคือเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นติดข้องเดี๋ยวนี้จะละก็คือต้องละเดี๋ยวนี้เพราะมีความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ด้วยเหตุนี้นะคะใครรู้ว่าท่านพระองคุลิมานเนี่ยจะได้เป็นพระอรหันต์ตัวท่านเองท่านก็ไม่รู้ใช่ไหมคะพฤติกรรมของท่านใครก็คิดว่าไม่น่าจะสามารถเป็นพระอรหันต์ได้แต่ใครจะรู้ว่าท่านฟังมานานเท่าไหร่ท่านสะสมความเข้าใจมานานเท่าไหร่แต่เมื่อยังไม่ถึงเวลายังไม่มีปัจจัยที่จะเกิดอกุศลก็เกิดถ้าอกุศลไม่เกิดจะฆ่าคนได้ไหมตั้งมากมายเพราะฉะนั้นให้เห็นกำลังของอกุศลนะคะมากยังมีปัจจัยให้เกิดก็เกิดยับยั้งไม่ได้แต่อย่าประมาทความเข้าใจ ม้แต่เพียงเล็กน้อยในแต่ละชาติที่สะสมมาโดยคนนั้นไม่รู้เลยค่ะว่าได้สะสมมามากพอที่สามารถที่จะฟังธรรมะแล้วเข้าใจได้จนกระทั่งรู้ความจริงเหมือนเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามนะคะกี่ปีมาแล้วก็ตามไม่เคยคิดเลยวันดีขึ้นดีอยู่ดีๆก็เกิดคิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจทั้งหมดที่ได้สะสมมาแล้วไม่ได้ปรากฏเลยใช่ไหมคะเมื่อไม่มีเหตุปัจจัยอุปติสสะปริภาชกมีครูอาจารย์สั่งสอนแต่ความที่ท่านได้สะสมมาท่านรู้ว่านั่นไม่ถูกนั่นไม่ใช่หนทางที่จะทำให้เข้าใจที่ถึงการดับกิเลสได้ท่านจึงแสวงหาแม้ว่าท่านฟังครูบาอาจารย์อยู่นะคะแต่ปัญญาก็สามารถจะรู้ว่าไม่ได้พูดถึงสิ่งที่มีจริงๆให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้เมื่อแสวงหาจึงได้พบเมื่อถึงเวลาถ้ายังไม่ถึงเวลานะคะใครจะเร่งรัดยังไงก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เหมือนผลไม้นะคะยังอ่อนอยู่ยังไม่ถึงเวลาที่จะสุกจะไปทำยังไงก็สุกไม่ได้ปลูกข้าววันนี้จะให้ผลเกิดพรุ่งนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่อดทนนะคะเพราะรู้ว่าสามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้แน่นอนและการที่มีโอกาสได้ฟังได้เข้าใจถูกต้องก็จะเป็นปัจจัยให้ไม่ว่ากาลไหนนะคะก็ยังมีปัจจัยที่จะทำให้เพียงได้ยินคำว่าพุทธะหรือพุทโธในภาษาบาลีเนี่ยความปีติเกิดว่ามีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงอย่างท่านอนาถบิณฑิกะเนี่ยค่ะเพียงได้ยินคำนั้นไม่เหมือนคนอื่นเลยนะคะคนอื่นได้ยินก็เฉยเฉยแต่ท่านนอนไม่หลับเพราะใครที่จะได้ฟังธรรมของผู้ที่ได้ตรัสรู้ตื่นขึ้นหลายครั้งยังไม่สว่างจนกว่าจะได้ไปเฝ้าได้ฟังธรรมเพราะฉะนั้นถ้าสะสมมาแล้วนะคะใครจะห้ามปรามยังไงไม่สำเร็จค่ะเพราะว่ามีปัจจัยที่จะรู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรจะไม่ให้ฟังธรรมะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าสะสมมาที่จะเห็นประโยชน์จะให้ไปทำอะไรผิดถูกชักชวนก็ไม่ไปเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทำสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะค่อยๆนำไปสู่การเข้าใจขึ้นและนำไปสู่กุศลธรรมทั้งปวงเพราะเหตุว่าปัญญารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดเมื่อรู้ว่าอะไรผิดจะทำสิ่งที่ผิดหรือเพราะฉะนั้นปัญญาจะไม่นำทางไปสู่หนทางที่ผิดเลยแต่จะนำไปสู่ทางที่ถูกเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเราไม่รู้ได้เลยนะคะว่าสะสมความสนใจความศรัทธาในพระศาสนามามากน้อยเท่าไหร่แต่ก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะแต่ละคนในบ้านหนึ่งในห้องหนึ่งคนหนึ่งฟังเพลงอีกคนหนึ่งเล่นเกมอีกคนหนึ่งฟังธรรมะตามการสะสมใช่ไหมคะหยุดยั้งไม่ให้ทำก็ไม่ได้แล้วแต่ว่าการฟังต้องไม่ประมาทค่ะคือฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพราะอยากได้บุญฟังเพราะเป็นบุญฟังแล้วเราจะได้เข้าใจก็ผิดเพราะว่าต้องมั่นคงตั้งแต่คำแรกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำจริงทุกคำไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นยังไงนะคะเมื่อไรก็ตามแต่ปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วนี่ค่ะจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้แสดงความเป็นอนัตตาชัดเจนขึ้นตลอดเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแม้แต่การฟังขณะนี้ก็แสดงความเป็นอนัตตามีความใส่ใจมีความเข้าใจมีความเห็นประโยชน์คิดว่าจะฟังอีกต่อไปแน่ๆหรือว่าพอแล้วเข้าใจแล้วบางคนคิดว่าเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นมีคนที่เขาจะฟังต่อเมื่อคนอื่นฟังเขารู้ว่าขณะนั้นมีประโยชน์มากนะคะแต่พอแล้วก็ไม่ฟังเลยจนกว่าคนอื่นฟังเมื่อไหร่เขาก็จะฟังเมื่อนั้นเห็นไหมคะว่าแต่ละหนึ่งคนเนี่ยสะสมมาไม่เหมือนกันเลยบังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าประโยชน์จริงๆคือความเข้าใจและก็เมื่อถึงเวลาด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีคนที่ไม่สนใจธรรมะเลยเราจะพูดธรรมะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่เมื่อไหร่ที่มีความสนใจเมื่อนั้นก็เป็นกาละนะคะที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีความเข้าใจในความละเอียดและความลึกซึ้งซึ่งจะทำให้ละความเป็นตัวตนนี้ไม่ได้หมายความถึงเป็นคน เป็นสัตว์นะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามดอกไม้โต๊ะเก้าอี้อะไรที่รวมรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นคืออัตตาเพราะฉะนั้นมีความเห็นผิดสองอย่างนะคะทั่วๆไปประจำโลกก็คือความเห็นผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าอัตตานุทิฏฐิความเห็นคล้อยตามไปในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับสักกายทิฏฐิเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันที่ว่าอัตตานุทิฏฐิเนี่ยคือสิ่งอื่นใช่ไหมคะดอกไม้ตกเก้าอี้แต่สักกายทิฏฐิคือนี่แหละตรงตัวของแต่ละหนึ่งคนเราและของเรานั่นแหละคือสักกายทิฏฐิแต่ก็เหมือนกันมีอัตตานุทิฏฐิ20เยอะไหมคะและสักกายทิฏฐิก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองและก็เราประมาทไหมคะเราฟังเรื่องจิตแต่ก็มีเจตสิกที่เกิดกับจิตเช่นสภาพจำจิตเกิดเมื่อไหร่จะมีเจตสิกที่จำสิ่งที่จิตรู้ในขณะเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นลองคิดค่ะขณะนี้หรือขณะไหนก็ตามทั้งสิ้นเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยอยู่ในโลกของความจำใช่ไหมจำหมดเลยจำผิดจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจำว่าเที่ยงนั่นคือจำผิดนะคะจนกว่าจะค่อยๆฟังเข้าใจขึ้นแต่ก็ยังจำผิดเพราะไม่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะจนกว่าจำถูกค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อสภาพธรรมะปรากฏความเป็นธรรมะคืออนัตตาไม่ใช่เราถ้าบอกว่าเป็นธรรมะก็คือไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ยังเป็นดอกไม้ยังเป็นโต๊ะยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดยังเป็นเราก็ยังจำผิดอยู่จะจำถูกต่อเมื่อความเป็นธรรมะเมื่อกล่าวว่าความเป็นธรรมะก็คือว่าไม่ใช่เราถ้ากล่าวว่าธรรมะต้องไม่ใช่เราเมื่อความเป็นธรรมะหนึ่งเปิดเผยปรากฏขณะนั้นปัญญาก็รู้รอบในหนึ่งจะลืมไหมเพราะขณะนั้นปรากฏความเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าปัญญาที่ฟังนี่นะคะก็เป็นขั้นปริยัติซึ่งจะต้องรอบรู้ในพระพุทธพจน์ทุกคำต้องสอดคล้องกันทั้งหมดถ้าใครแสดงความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตาเช่นการทำสำนักปฏิบัตินั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่มีใครปฏิบัติเพราะธรรมะเป็นธรรมะแต่ว่าธรรมะที่เป็นฝ่ายดีนะคะสติสัมปชัญญะประกอบด้วยปัญญามาจากไหนถ้าไม่มีการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดไม่ได้ไม่ใช่ว่าไปทำสติเรียกว่าไปรู้ธรรมะโดยไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นขณะนั้นก็เป็นตัวตนทั้งหมดซึ่งไม่ทำให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องนอกจากความหลงยึดถือว่าเป็นเราได้รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งไม่ใช่ถ้ารู้จริงๆนะคะเดี๋ยวนี้ไงนั่นแหละรู้ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้จะกล่าวว่ารู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องสอดคล้องแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่เข้าใจให้ถูกต้องนะคะถ้าเดี๋ยวนี้ยังไม่เคยคิดเลยว่าขณะนี้เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นไม่มีคนไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นบ้านก็ไม่มีโต๊ะก็ไม่มีดอกไม้ก็ไม่มีเพราะว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเพียงปรากฏให้เห็นได้แล้วก็ดับไปแต่ความจำผิดเนี่ยมากมายมหาศาลค่ะไม่เห็นการเกิดดับและยังจำไว้มั่นคงว่าเที่ยงเป็นสิ่งนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะคะความเข้าใจผิดถึงอย่างนี้แล้วจะหมดสิ้นไปได้อย่างไรไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะแต่ต้องเป็นไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่เข้าใจเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักสติสัมปชัญญะเพราะไม่ใช่เราก็จะรู้ว่าขณะนั้นสภาพนั้นเกิดแล้วระลึกรู้คือรู้ตรงลักษณะของสภาพที่กำลังปรากฏโดยไม่มีเราไปเตรียมตัวไปคิดว่าจะไปทำสติเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องต่างกับคำสอนของผู้ที่เห็นผิดและไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้าคำใดก็ตามนะคะซึ่งไม่ใช่คำที่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก
1: ราบเรียนท่านอาจารย์ถ้าเมื่อไหร่ไปกำหนดไปทำสมาธิไปแยกรูปแยกนามเนี่ยตรงเนี้ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นความลึกซึ้งของพระธรรมแล้วความมีตัวตนกับความอยากได้ปัญญาที่มากกว่าที่เป็นจริงเนี่ยเหมือนกับทำให้เข้าใจผิดคิดเองได้ค่ะ ค่ะความประมาท
0: เพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะคะพระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษาละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นทุกคำที่ตรัสไว้เพื่อให้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในขั้นของการฟังว่าจะเป็นเราไม่ได้เลยแม้แต่จิตหนึ่งเกิดขึ้นและดับไปเป็นปัจจัยให้จิตเกิดสืบต่อก็ต้องเป็นจิตประเภทไหนตามปัจจัยซึ่งไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมคะถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทไม่ไปคิดว่าแค่นี้รู้แล้วเป็นไปไม่ได้เลยต้องรู้ว่าความรู้มีสามระดับขั้นปริยัติจะใช้คำว่าศาสนาก็ได้จะใช้คำว่าปริยัติสัจธรรมก็ได้เพราะเหตุว่าคำสอนคือศาสนาปริยัติศาสนาหมายความว่าคำสอนที่จะให้เข้าใจให้รอบรู้ความจริงของสิ่งที่มีให้เข้าใจนี่เป็นปริยัตินำไปสู่ความสงบเมื่อเข้าใจปริยัติสัจธรรมถ้าไม่มีปริยัติคือความเข้าใจสิ่งนี้ไม่มีทางถึงการรู้แจ้งว่าสัจธรรมะคืออะไรเป็นขณะที่สามารถเข้าใจความจริงนะคะจนดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นขนาดนี้ยังจะไปดับกิเลสเนี่ยไม่มีทางเลยเพราะว่ายังไม่รู้ความต่างของธรรมะเช่นได้ยินคำว่าสติทุกคนก็ถามเลยสติเป็นยังไงถ้าไม่รู้ว่าสติมีจริงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแล้วก็ที่ทรงแสดงไว้นะคะตั้งแต่ขั้นต้นคือเมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นขณะนั้นเพราะสติเกิดระลึกเป็นไปในกุศลไม่ใช่เราทั้งหมดต้องไม่ใช่เราแม้แต่ที่จะมาฟังธรรมะนะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าอยากมาชัดเจนเลยนะคะอยากเป็นอกุศลแน่ๆเพราะฉะนั้นแยกธรรมะนี่ต้องแยกด้วยความตรงอย่างละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพราะบางคนฟังธรรมะเพื่ออะไรเพื่อรู้แล้วเราจะได้เก่งก็ผิดแล้วใช่ไหมคะไม่ตรงจุดประสงค์ละไม่ได้ละอะไรเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าพระธรรมเนี่ยเพื่อรู้แล้วละอะไรก็ตามที่นำมาซึ่งจะได้สำนักปฏิบัติไปแล้วจะได้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็คือผิดไม่ได้ละความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏและจะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังไงพระองค์ตรัสว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเนี่ยค่ะไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏจะรู้ได้ยังไงก็หมดแล้วสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดเดาได้ไหมว่าอะไรจะเกิดหวังได้ไหมว่าอะไรจะเกิดไม่เป็นไปอย่างที่คิดเลยแต่เป็นไปตามปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเพื่อละถ้าคิดว่าจับได้อะไรนั่นคือผิดละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะให้ได้หรือคะให้ติดข้องหรือให้ไม่รู้หรือถ้ารู้แล้วว่าสิ่งนั้นไม่มียังติดข้องอยู่อีกหรือยังเป็นเราอีกหรือในเมื่อสิ่งนั้นไม่มีแล้วเห็นเมื่อกี้นี้ก็ดับแล้วได้ยินเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนี้ก็ดับแล้วถ้าสามารถที่จะเข้าใจอย่างนี้นะคะตรงตามความเป็นจริงเมื่อนั้นก็แสดงว่ามีความเข้าใจในเรื่องละไม่ใช่เราเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดพร้อมปัญญาที่เข้าใจถูกในสิ่งที่มีที่เกิดขึ้นในขณะนั้นโดยความไม่มีใครไปทำเลยสักอย่างเดียวและธรรมะนั้นก็ไม่ใช่เราด้วยลองกระทบแข็งสิคะจำได้ว่าเป็นโต๊ะเมื่อไรจะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งแข็งต้องเกิดด้วยแล้วก็ดับด้วยจริงไหมถ้าจริงปัญญาประจักษ์แจ้งจึงละความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เพราะแข็งไม่ใช่อยู่ที่โต๊ะเท่านั้นใช่ไหมคะที่ตัวก็มีที่เท้าก็มีเราทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้ความจริงนะคะในขณะนั้นเดียวนั้นซึ่งดูเหมือนธรรมดาบางคนก็บอกก็แข็งก็ธรรมดาบอกว่าไม่ใช่เราก็ไม่ใช่เราแต่นั่นคือไม่ใช่เราแต่ปากแต่ไม่ใช่เราก็เมื่อภาวะนั้นปรากฏความเป็นภาวะนั้นซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมากมายนะคะในชีวิตทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งคิดทั้งจำทั้งโกรธทั้งหมดเนี่ยค่ะเมื่อปรากฏนะคะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยก็ผ่านไปเป็นเราแต่พอฟังธรรมะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอาจจะมีปัจจัยที่เริ่มคิดนะคะเป็นคำว่านั่นไม่ใช่เรา คยคิดไหมคะแต่นั่นก็คือคิดยังไม่ใช่ขั้นที่จะถึงเฉพาะลักษณะที่เป็นธรรมะเมื่อนั้นแหละความเป็นเราจะมีไม่ได้ในขณะที่ภาวะนั้นปรากฏโดยความเป็นธรรมะแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ยังไม่ถึงการแทงตลอดซึ่งเป็นกัตยานหรือปฏิเวทะแทงตลอดคือขณะนั้นเป็นเราไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นสิ่งนั้นแหละที่เกิดและดับด้วยและแค่นั้นยังไม่พอนะคะนิดเดียวเองกับการที่ไม่ปรากฏมานานเลยและก็มีมากด้วยและปรากฏเร็วด้วยแล้วก็ดับด้วยกั้นความเป็นเราไม่ได้จนกว่าสติสัมปชัญญะจะมากขึ้นมั่นคงขึ้นโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องหวังเรื่องรอเรื่องทำอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่เรื่องความเข้าใจที่มั่นคงไม่ว่าสภาพธรรมะปรากฏเมื่อไหร่แสดงความเป็นอนัตตาเมื่อนั้นนั่นคือความเป็นอนัตตาจะมั่นคงขึ้นที่จะละความเป็นตัวตนไม่ฉะนั้นแล้วก็อยู่ตรงนั้นก็ฟังไปแต่ก็รู้ไหมว่าเหมือนการย่ำเท้าที่ค่อยๆขยับไปทีละน้อยช้ามากย่ำเท้าแล้วจะไปเร็วได้ไหมคะไม่ได้แต่ก็กำลังไปทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะถึงอยู่มันตั้งนานในสังสารวัฏอยู่ต่อไปอีกใช่ไหมคะเดือดร้อนไหมค่ะยังไงก็ต้องอยู่อยากอยู่หรือไม่อยากอยู่ก็ต้องอยู่แต่อยู่เพื่ออะไรคนที่มีปัญญานะคะอยู่เพื่อปัญญาปรากฏ
1: ถ้าไม่มั่นคงนะแล้วก็ไปออกนอกลู่นอกทางเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นเครื่องกั้นปัญญาทันทีก็จะไม่มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาปรากฏ
0: รู้ไหมว่ามั่นคงเนี่ยคือการนอบน้อมในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยิ่งพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่แล้วเราเก่งกว่าไหมไม่ต้องบำเพ็ญบารมีอะไรเลย5วัน7วัน10วันจะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วนั่นหรือเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเข้าใจอย่างมั่นคงจริงๆนะคะว่าเดี๋ยวนี้นะคะมีขณะสักหนึ่งขณะไหมที่เข้าใจว่าเห็นเป็นสภาพรู้เห็นไหมคะฟังตั้งนานฟังมาเท่าไหร่กี่เดือนกี่ปีและเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยตรงเห็นเนี่ยเริ่มเข้าใจไหมว่าเนี่ยเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นแค่เนี่ยเกิดหรือยังเห็นไหมคะนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราบังคับธรรมะไม่ได้เลยแต่ถ้าตราบใดนะคะไม่เริ่มเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นแล้วจะไปละการเห็นว่าไม่ใช่เราได้ยังไงไม่มีทางที่สภาพเห็นจะปรากฏได้เพราะว่าไม่มีการเข้าใจตรงนั้นพอแล้วยังได้ยินอีกล่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่เป็นเครื่องพิสูจน์จริงๆว่ามีความเข้าใจความลึกซึ้งความเป็นจริงของธรรมะที่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาก็เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นไม่รู้เดี๋ยวนี้จะค่อยๆน้อยลงต่อเมื่อเคยบ้างไหมที่กำลังเข้าใจเห็นหรือขณะที่กำลังได้ยินเคยบ้างไหมที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังได้ยินว่าเป็นสภาพรู้ที่กำลังรู้เสียงกำลังคิดเคยเข้าใจบ้างไหมว่าขณะนั้นนะเป็นสภาพที่รู้เรื่องราวต่างๆที่จำได้เวลาโกรธเกิดขึ้นจำได้ไหมเคยมีการเข้าใจไหมว่าขณะนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเท่านั้นถ้ายังไม่มีการเริ่มอีกกี่อสงไข
1: ยนับไม่ได้ค่ะอาจารย
0: ์ความจริงต้องเป็นความจริงค่ะแต่ว่ามีผู้ที่ได้บรรลุธรรมะเข้าใจธรรมะจากการที่ท่านได้รู้ความจริงนะคะว่าไม่ใช่ตัวตนที่จะไปทำแต่ต้องอาศัยความเข้าใจนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นในความเป็นอนัตตาไม่มีเครื่องกั้นมากเท่ากับพยายามด้วยความเป็นเราที่จะรู้นั่นก็ผิดแล้วก็กั้นด้วยแต่นี่เป็นการที่เข้าใจในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกั้นแต่รู้ว่าปัญญาจะเกิดได้เนี่ยไม่ใช่เราคิดเองนะคะแต่จากการฟังเห็นขณะนี้เกิดดับเห็นขณะนี้เป็นธาตุรู้พูดไปสิจนกว่าเมื่อไหร่จะค่อยๆเข้าใจเห็นเมื่อนั้นคือการตั้งต้นของการที่จะเป็นสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานซึ่งเป็นหนทางนะคะมรรคที่จะทำให้ถึงการประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะ ซึ่งเกิดดับ
1: ดูเหมือนจะแยกยากมากระหว่างที่มีตัวตนไปรู้อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวกับเป็นปัญญาที่ฟังเข้าใจจริงๆแล้วก็เขาน้อมตาม
0: ค่ะก็ต้องฟังดีๆสภาพธรรมะนั้นแยกอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าสภาพธรรมะเนี่ยแยกกันไม่ใช่อย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือปัญญาความเข้าใจเท่านั้นไม่ใช่ความเพียรด้วยความเป็นตัวตนจะไปแยกจะแยกได้ยังไงคะสภาพธรรมะแยกอยู่แล้วค่ะจะไปแยกอะไรแต่ต้องเข้าใจต่างหากเนี่ยค่ะตรงเนี้ยที่จะต้องฟังดีๆเพื่อที่จะได้เข้าใจได้ถูกต้อง
1: ก็จะมีตัวตนแทรกตลอดเลยไหมขณะ
0: เพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นความติดข้องยังเป็นเราตรงค่ะและจะค่อยๆละคลายก็รู้ว่าด้วยอะไรวันนี้ทั้งวันไม่ได้รู้เลยว่าเห็นเนี่ยคือธาตุรู้ที่กำลังเห็นจะไปบังคับยังไงก็ไม่ได้ต่อเมื่อไรเกิดเมื่อนั้นรู้ในความเป็นอนัตตาประโยชน์สูงสุดคือรู้ความเป็นอนัตตาว่าไม่มีเราไปทำแต่ธรรมะไม่ว่าจะดีจะชั่วจะเป็นปัญญาระดับใดก็ตามเกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งสิ้นปัญญาแค่เนี้ยจะให้ไปแทงตลอดการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็จะไปพยายามเหรอเสียเวลาและยังเข้าใจผิดคิดว่าทำได้หนทางเดียวก็คือบารมี10สัจจะบารมีมั่นคงว่าปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะเมื่อถึงเวลาถึงเวลานี้ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญานะคอยไปจนพันปีหมื่นปีก็ไม่ใช่ค่ะแต่ความเข้าใจจริงๆเห็นไหมคะแม้แต่ความเข้าใจจริงๆก็ต้องรู้ว่าเป็นความเข้าใจจริงๆไม่ใช่เราธรรมะจึงละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งจึงสามารถที่จะละความเป็นเราได้เพราะความเป็นเราเนี่ยไม่จากตรงนี้ก็ไปตรงนั้นตลอดทางแม้วิปัสสนาญาณเกิดโลภะก็ยังเกิดได้เพราะเหตุว่าสะสมมามากนะคะที่จะเกิดก็ต้องเกิดยับยั้งได้ไหมแต่โลภะละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะให้รู้ความจริงว่าแม้วิปัสสนาญาณเนี่ยก็ยังเป็นขันติญาณะตั้งแต่วิปัสสนาไหนถึงวิปัสสนาไหนเพราะเหตุว่าขันติญาณะอย่างอ่อนคิดดูนะคะยังไม่ถึงเลยใช่ไหมคะแต่อย่างอ่อนนั่นน่ะที่ยังไม่ถึงอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจไงคะเข้าใจเพื่อละความเป็นเราว่าไม่ต้องไปคิดที่จะทำเลยเพียงเข้าใจให้ถูกต้องความเข้าใจนี่แหละค่อยๆละทำหน้าที่ละเพราะรู้ด้วยเหตุนี้นะคะวิปัสสนาไหนถึงวิปัสสนาไหนเป็นขันติอย่างกลางเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมจากอ่อนมาเป็นอย่างกลางและวิปัสสนาไหนถึงวิปัสสนาไหนเป็นวิปัสสนาอย่างกล้าที่จะดับความเป็นเราคงไม่ลืมนะคะมีขณะไหนบ้างที่เริ่มเข้าใจเห็นเป็นเพียงสภาพรู้ลักษณะรู้เนี่ยกว่าจะเปิดเผยเห็นก็ดับไปแล้วแต่ว่ากว่าจะเข้าใจความหมายของธาตุรู้เนี่ยถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรก็ปรากฏไม่ได้แต่กลายเป็นเราเห็นไปหมดเลยแล้วก็เราได้ยินด้วยเราหมดใช่ไหมคะกว่าจะแม้ได้ยินก็เป็นสภาพที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงเท่านั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะฟังแล้วกี่ภพกี่ชาติแต่ว่าไม่หายไปไหนเลยนะคะสะสมจนกว่าจะบ่มจนสุกพอได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจได้ทันทีเหมือนภิกษุรูปหนึ่งค่ะท่านก็ได้ฟังธรรมะแต่ท่านมรณะแล้วเกิดบนสวรรค์ท่านก็ยังเข้าใจว่าท่านเป็นภิกษุนะคะจนกระทั่งได้ยินเสียงดนตรีที่ใครๆแสดงให้รู้ว่านี่สวรรค์ไม่ใช่มนุษย์ท่านจากโลกมนุษย์มาแล้วแต่ความที่ท่านได้สะสมปัญญามามากนะคะไม่ได้เพลิดเพลินยินดีในสวนนันทวันหรือในสวรรค์ทั้งหลายเลยนะคะลงมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังธรรมรู้แจ้งอริยสัจธรรมเลือกได้ไหมว่าเมื่อไรเพราะฉะนั้นเหตุสะสมไปเท่านั้นแล้วแต่เหตุถ้าไม่มีเหตุไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยแต่เมื่อมีเหตุ ถึงพร้อมใครก็ยับยั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่มีเรานะคะแต่ว่ามีสภาพธรรมะซึ่งจะเข้าใจขึ้นเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มความละเอียดกว่านี้อีกมากทรงแสดงโดยนัยยะประการต่างๆพระองค์ทรงเป็นพระผู้มีพระภาคภควาผู้ทรงจำแนกธรรมให้สัตว์โลกเนี่ยได้พิจารณาแง่มุมต่างๆคำต่างๆจนกว่าสามารถที่จะเข้าใจในคำนั้นว่ามุ่งไปสู่ให้เข้าใจถูกต้องว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราและธรรมะก็เป็นอนัตตาไม่ใช่เราคือความหมายเดียวกับอนัตตาตอนนี้กำลังเข้าใจเสียงหรือเปล่ากำลังเข้าใจได้ยินหรือเปล่าอีกนานก็นานแต่มีปัจจัยแล้วคือฟังแล้วแล้วก็เข้าใจแล้วอันนี้แหละที่จะทำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นธรรมะเป็นธรรมดาไหมคะภาษาบาลีคือธรรมตาแต่เราใช้ตอนเด็กไม่ใช่ตอนเต่าพูดตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะทุกอย่างเป็นธรรมดาแต่ไม่ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็ไม่เข้าใจความเป็นไปของธรรมะแต่ก็ได้ยินคำนี้เพราะฉะนั้นได้ยินแล้วต้องเข้าใจมิฉะนั้นก็พูดคำที่ไม่รู้จักตลอดชีวิต
2: เจริญธรรมคุณโยมสุจินบริหารวรรณเขต
3: เห็นการทำงานของโยมอาจารย์สุจินเนี่ยก็ตั้งใจในการเผยแผ่ธรรมะแต่ข้อความคิดเห็นธรรมะนั้นไปสร้างความขัดแย้งในสังคมชาวพุทธส่วนหนึ่งที่เขาก็ลุกขึ้นมาโจมตีและ
0: ขอประทานโทษใครโจมตีใคร
3: ยกตัวอย่างคือทั้งสองฝ่ายเท่าที่ฟังนะฮะทางโยมอาจารย์สุจินเนี่ยก็กล่าวว่าสำนักปฏิบัติธรรมไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ไม่ใช่พุทธศาสนาบวชทำไมเป็นสามเณรทำไม
0: เจ้าค่ะดิฉันกล่าวถูกหรือกล่าวผิด
3: อาตมาว่าโดยหลักการแล้วธรรมะนะครับไม่มีผิดไม่มีถูก
0: ขอประทานโทษเจ้าค่ะธรรมะคืออะไร
3: อาจารย์อยากจะให้ความหมายว่าธรรมะในความหมายของอาจารย์นั้นคืออะไร
0: ไม่ใช่ในความหมายของดิฉันแต่ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะทั้งหลายหมายความว่าธรรมะต้องมีจริงถ้าไม่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายแสดงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดไม่ได้เมื่อเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีเราขณะที่เห็นถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เห็นเกิดไม่มีสิ่งที่กระทบตาไม่มีตาเห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้และยังมีปัจจัยอื่นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งเพื่อให้พุทธบริษัทได้เข้าใจถูกต้องว่าทุกคำของพระองค์เป็นคำจริงต้องสอดคล้องกันเช่นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะก็เป็นธรรมะและธรรมะทั้งหลายพระองค์ตรัสด้วยพระองค์เองว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาใครจะเปลี่ยน
3: ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาในความหมายของท่านอนัตตามันมีสภาวะเป็นอย่างไร
0: สภาพธรรมะที่เกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดแล้วดับไปจะเป็นอัตตาได้อย่างไรอัตตาหมายความถึงสิ่งที่เที่ยงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าธรรมะทั้งหลายสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดานี่คือคำของพระองค์ใครจะเปลี่ยนเห็นเกิดขึ้นดับไปไม่มีใครไปทำเห็นให้เกิดขึ้นไม่มีใครทำเห็นที่เกิดแล้วไม่ให้ดับไปเพราะฉะนั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นขณะนี้เห็นที่เกิดแล้วดับถูกต้องไหมเจ้าคะ
3: ใครเห็น
0: ถ้าเห็นไม่เกิดจะมีใครเห็นไหม
3: ในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเราย่อมมีคนรู้เราย่อมมีคนเห็น
0: ค่ะเห็นอะไรเจ้าคะต้องมีสิ่งที่ถูกเห็น
3: สิ่งที่ถูกเห็นเราก็อยู่ที่ว่าเราเห็นอะไรเห็นคนเห็นดอกไม้
0: เห็นเป็นเห็นเจ้าค่ะไม่ใช่อยู่ที่เราไม่มีเราแต่เห็นเป็นเห็นจะเป็นอื่นไม่ได้นี่คือความหมายของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปหรือเปล่าเจ้าค่ะมีอะไรที่ยังอยู่บ้างมีอะไรที่ยังเหลือบ้าง
3: สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอนัตตาแล้วจะเป็นความเห็นได้อย่างไร
0: ขณะที่เห็นดับไปสภาพจำคิดถึงสิ่งที่เห็นและก็หมายรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นสภาพที่คิดนึกมี
3: ถ้ามีสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปแสดงว่าสิ่งนั้นย่อมมีตัวมีตน
0: ตัวตนอยู่ตรงไหนจ๊ะคะเห็นเป็นเห็นหรือว่าเห็นเป็นอะไร
3: เห็นก็เป็นสิ่งที่รับรู
0: ้พระฉันเป็นสภาพรู้เป็นใครหรือเปล่าหรือเป็นธาตุรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นธาตุหมายความว่าสิ่งที่มีนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นได้ทรงไว้ซึ่งสภาพนั้นใครก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำที่ควรฟังและไตร่ตรองคำของพระองค์ไม่เปลี่ยน
3: พระพุทธเจ้าท่านสอนแค่เพราะความจริงสัจธรรมที่ว่าเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นหรือ
0: พระองค์ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงทั้งหมดโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดเจ้าค่ะ
3: ถ้ามีสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นแสดงว่ามีสิ่งทั้งหลายเป็นตัวเป็นตน
0: ไม่มีอะไรเกิดเลยจะมีตัวตนไหม
3: ถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยก็ไม่มีตัวตน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะเป็นเพียงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดระดับหรือว่าเป็นตัวตน
3: แน่นอนมันก็ย่อมเป็นตัวเป็นตนที่เกิดขึ้นระดับไป
0: เป็นความเห็นผิดชื่อว่าสักกายทิฏฐิและอัตตานุทิฏฐิจ้ะค่ะมีในพระไตรปิฎก
3: ในสักกายทิฏฐิในความหมายของอาจารย์คืออะไร
0: สิ่งที่มีเช่นรูปที่ตัวทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจนเท้ายึดถือว่าเป็นเราถ้าไม่มีรูปเกิดขึ้นเราก็ไม่มีความรู้สึกเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าเรารู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แต่ความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกไม่ใช่เราเพราะว่าความรู้สึกไม่ใช่รูปความจำเกิดขึ้นจำใครจะไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขณะนี้กำลังจำจำเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่าจิตรู้อะไรสภาพจำก็จำสิ่งที่จิตรู้และทั้งจิตและเจตสิกก็ดับไป
3: ท่านบอกว่าละสักกายทิฏฐิในความหมายของท่านเข้าใจความหมายที่พุทธเจ้าสอนว่าอย่างไร
0: ต้องเป็นปัญญาที่เห็นถูกต้องตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้45พรรษาเพราะอย่างอื่นความคิดของแต่ละคนไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้แม้แต่ขณะนี้สิ่งที่ปรากฏก็เกิดขึ้นและดับไป
3: ถ้ารู้จริงไม่ได้เราก็บรรลุธรรมตามที่พุทธเจ้าสอนไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นจึงต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่มีเราที่เป็นตัวตนที่จะไปละอะไรได้เลยนอกจากความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งทรงแสดงไว้ว่าหนทางที่จะรู้ความจริงต้องมีปัญญาสัมมาทิฏฐิ
3: ละสักกายทิฏฐิ
0: ขอประทานโทษจะค่ะถามว่าอะไรละ
3: ความเข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นความเข้าใจต่างหากละเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ละถูกต้องไหม
3: เราพูดโดยภาษาที่เราบอกให้เข้าใจเท่านั้นเอง
0: ไม่ได้จ้ะค่ะเราพูดถึงสิ่งที่มีจริง
3: เพราะในความเป็นอนัตตาย่อมไม่มีความหมายของภาษาในการอธิบาย
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมกี่คำกี่พระธรรมขันธ์ใน45พรรษาถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้ใครสามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีได้เพราะฉะนั้นต้องฟังให้เข้าใจว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นใครทำให้เกิดได้ลองทำได้ไหมตัวเราอยู่ที่ไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าตาหูจมูกลิ้นกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตรัสครั้งเดียวในพระไตรปิฎกทั้งหมดจะกล่าวเรื่องเห็นเรื่องได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกบ่อยๆไม่ว่าจะเสด็จไปที่ไหนก็ตรัสคำเหล่านี้ทั้งนั้น
3: สิ่งที่เราบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอายตนะทั้งหมดมันก็เป็นสิ่งที่ภาษาบัญญัติโลกบัญญัติ
0: แต่ต้องมีสิ่งนั้นถ้าไม่มีจะบัญญัติได้ยังไง
3: อาตมาถามว่าความจริงในโลกนี้มีอยู่กี่อย่าง
0: เห็นมีจริงได้ยินมีจริงได้กลิ่นมีจริงลิ้มรสมีจริงรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายมีจริงคิดนึกมีจริงและยังมีจริงอีกมากเจ้าค่ะอะไรก็ตามที่เกิดในวันนี้ทั้งหมดมีจริงๆเมื่อเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มี
3: สิ่งเหล่านั้นเป็นความจริงที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าเป็นความจริงโดยสมมุติหาใช่ความจริงจริงๆไม
0: ่เพราะฉะนั้นความจริงจริงๆคืออะไร
3: คนที่จะทราบความจริงจริงนะฮะก็ต้องเป็นคนที่เข้าถึงสภาวะที่เป็นสัจจะภาวะที่ไม่ใช่ภาษา มาบัญญัติเรียก
0: ก่อนที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีใครรู้แจ้งธรรมะบ้าง
3: ก็ในเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งด้วยพระองค์เองแล้วก็สอน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมีผู้ฟังธรรมก่อนฟังธรรมไม่ได้รู้ความจริงแต่อาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ฟังแล้วก็เข้าใจความจริง
3: เมื่อเข้าใจความจริงเนี่ยเขาจะไม่เถียงกันแล้วก็ไม่ทะเลาะกันแล้วไม่พูดร้ายไม่ว่าร้ายไม่ให้ร้ายเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้อย่างนั้น
0: พระคุณเจ้าคิดว่าดิฉันให้ร้ายหรือเปล่าเจ้าคะ
3: อาตมาจะบอกว่ามีกลุ่มคนชาวพุทธซึ่งมีความเห็นต่างและกล่าวอย่างนั้น
0: เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้พบปะสนทนาธรรมเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรเป็นคำที่คิดเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการสนทนาธรรมเป็นมงคลหมายความว่านำมาซึ่งความเจริญในความเห็นถูกต้อง
4: สนทนาธรรมที่โรงเรียนสอนดนตรีสุรนาวันที่19กันยายนพุทธศักราช2561
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ในขณะที่เราจะศึกษาพิจารณาถึงลักษณะของสภาพธรรมที่ว่าเป็นกุศลเป็นอกุศลเรียนเชิญครับ
0: ค่ะก็ได้ยินชื่อนะคะเต็มไปหมดเลยกุศลอกุศลก็เป็นชื่อแต่ว่าสภาพธรรมะมีจริงๆอันนี้ค่ะคือยากยิ่งที่สิ่งที่มีนะคะแล้วก็ถูกปิดบังไว้ด้วยชื่อต่างๆอย่างคำเดียวว่าจิตไงค่ะทุกคนเหมือนกันไม่สงสัยเลยทุกคนก็มีจิตนกก็มีจิตแมวก็มีจิตนะคะจิตทั้งวันและจิตก็กำลังเกิดดับแต่ไม่ได้ปรากฏความเป็นจิตใช่ไหมคะก็แสดงว่ามีสิ่งที่มีและเราก็เหมือนกับว่าไม่สงสัยเลยถามว่าใครมีจิตไหมก็ต้องตอบทุกคนว่ามีจิตแต่ว่าลักษณะของจิตไม่ได้ปรากฏว่าเป็นจิตแต่เป็นเราหรือว่าเป็นเขาหรือว่าเป็นคนนั้นคนนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นคำใดๆก็ตามนะคะให้ทราบว่าเป็นสิ่งซึ่งยากที่จะรู้ได้เพียงขั้นต้นที่เข้าใจเนี่ยถ้าไตร่ตรองจริงๆนะคะก็ต้องยากอย่างเห็นอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นจิตเราก็เอาชื่อมาใส่เห็นว่าเห็นเนี่ยเป็นจิตแต่จิตจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นรู้แล้วดับลองคิดถึงนะคะและสิ่งนี้จะปรากฏไหมในชีวิตประจำวันจริงๆแม้ว่าจะได้ฟังสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นความจริงด้วยไม่มีใครคัดค้านเลยว่าต้องมีธาตุรู้จึงมีการเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะมีสภาพรู้เกิดขึ้นแต่สภาพรู้ก็ไม่ได้ปรากฏปรากฏแต่เพียงสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นทั้งวันนี้นะคะเราก็คิดถึงสิ่งที่เรามองเห็นได้ยินได้กลิ่นแม้แต่รับประทานอาหารก็มีรสต่างๆเราก็เพลิดเพลินไปนะคะไม่รู้ว่าจิตต่างหากที่กำลังลิ้มรสลืมจิตทั้งวันแต่ว่ารู้ว่ามีจิตทั้งวันแล้วก็เรียกชื่อจิตได้ประเภทต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะไม่ไปแบบที่ว่ามีแต่ชื่อแต่ว่าความเข้าใจไม่ได้ตามลำดับเราไปคิดว่าเราลำดับได้นะคะจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีอะไรบ้างนั่นก็เป็นชื่ออีกและเดี๋ยวนี้ล่ะก็เป็นทั้งหมดที่เราเรียนมาจากตำรับตำราหรือที่ได้ฟังนะคะแต่ลืมว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งสิ่งนั้นปรากฏความเป็นธรรมะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการที่จะไม่เป็นเราได้เนี่ยนะคะก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจลักษณะของแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นในขั้นการฟังแต่ไม่ลืมนะคะพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว 2,500 กว่าปีหรือก็เพิ่มขึ้นบวกกันไปเติมไปทุกปีทุกปีนะคะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริง 45 พรรษาเห็นทุกคนเห็นแม้แต่คนที่ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสถามว่าเห็นเที่ยงไหมก็แสดงว่าไม่มีใครไม่รู้จักเห็นเพราะว่าเห็นกันทั้งนั้นแต่สภาพเห็นตัวเห็นซึ่งไม่ใช่เราถ้ารู้ว่าเห็นขณะนี้ไม่เที่ยงนะคะก็เพียงแต่ยังไม่ได้ประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพเห็นเพราะฉะนั้นคำตอบนะคะก็บ่งถึงความเข้าใจของแต่ละคนถ้าถามว่าธรรมะคืออะไร ก็ตอบว่าคือสิ่งที่มีจริงทุกคนตอบอย่างเดียวกันหมดนะคะแล้วก็ให้หาหรือว่าให้บอกมาว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้คืออะไรกว่าจะรู้ความจริงแท้ของสิ่งซึ่งปรากฏเพียงชั่วคราวทั้งหมดไม่มีอะไรที่ปรากฏได้นานเลยนะคะเพราะว่าปรากฏแล้วก็ดับไปปรากฏแล้วก็ดับไปแต่การสืบต่อเนี่ยค่ะไม่เปิดเผยเลยว่าแท้ที่จริงและสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละกำลังเกิดดับ

0: ม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะต้องฟังอีกนานเท่าไหร่นะคะเห็นไม่ใช่เราคิดไม่ใช่เราแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจความต่างของเห็นกับคิดได้ยินกับคิดเพราะถ้าไม่คิดจะไม่มีอะไรปรากฏเลยใช่ไหมคะมีแต่สีสันวรรณะแต่นี้มีคนมีไวโอลินมีรูปภาพมีทุกสิ่งทุกอย่างมีโต๊ะมีดอกไม้ก็แสดงว่าคิดมากแค่ไหนแล้วก็เร็วแค่ไหนด้วยจึงสามารถที่จะปกปิดความจริงให้ไม่มีใครรู้ได้เลยในสังสารวัฏจนกว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะจะค่อยๆเปิดสิ่งที่ปกปิดไว้นานขณะนี้ทุกคนตอบได้นะคะว่ามีจิตเจตสิกเกิดดับไม่ปรากฏแต่ก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาทางหูก็ได้ยินเสียงก็แสดงว่าจิตเนี่ยเกิดดับนะคะจากเห็นเป็นได้ยินสืบเนื่องติดต่อไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่มีหนทางอื่นเลยทั้งสิ้นที่จะละความเป็นเราด้วยความไปเป็นตัวตนพยายามสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างหากที่เป็นคำที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนในสังสารวัฏและทุกคำเนี่ยค่ะเป็นคำจริงถึงที่สุดเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะเช่นขณะนี้มีธาตุรู้กว่าจะเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่เราไม่ต้องทำอะไรนะคะอย่าไปทำเป็นอันขาดเพราะเหตุว่าทำเมื่อไหร่ก็คือว่าเป็นเราที่คงจะเก่งกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไปหาทางอื่นมาที่จะรู้ได้แต่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยมาจากพระปัญญาซึ่งรู้ว่าสัตว์โลกไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยจะไม่มีเลยถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยฟังไว้นะคะเพื่อจะค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงได้ตามลำดับเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เป็นแต่เพียงการฟังเรื่องราวของธรรมะฟังคำเดียวไม่สามารถที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราต้องฟังนานเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังเป็นเรายังไม่หมดความเป็นเราไปได้แต่เริ่มได้ยินได้ฟังและเริ่มมีสิ่งที่จะเตือนให้คิดถึงเช่นขณะนี้ค่ะความจริงอยู่ที่ไหนอยู่ที่สิ่งที่กำลังปรากฏนี่คือสิ่งที่จะทำให้คิดถึงว่าอะไรทั้งหมดไม่จริงเลยเพราะเหตุว่าสิ่งที่เราคิดว่าจริงไม่ปรากฏดับแล้วถ้าไม่คิดไม่มีบ้านเพื่อนเงินทองทรัพย์สมบัติชื่อเสียงลาภยศไม่คิดไม่มีใช่ไหมคะแต่มีความจริงขณะนี้ว่าใครก็บังคับให้เกิดไม่ได้และจะให้เป็นอย่างที่ต้องการก็ไม่ได้จะให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ได้ค่ะทั้งหมดเนี่ยแสดงความไม่ใช่เราและก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราชัดเจนมากว่าเกิดแล้วทุกอย่างไม่ว่าใครจะคิดอะไรเดี๋ยวนี้นะคะเกิดแล้วทั้งนั้นขณะนี้ค่ะเห็นตลอดตั้งแต่เข้ามาในห้องนี้เกิดแล้วทั้งนั้นไม่มีใครไปทำให้เห็นเกิดขึ้นเลยแต่ไม่รู้ความจริงซึ่งปิดบังว่าถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรอะไรก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยไม่ประมาทจริงๆนะคะว่าฟังเพื่อที่จะให้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยปรากฏอย่างที่เริ่มเข้าใจ
1: กราบท่านอาจารย์ครับถ้าอาจารย์กล่าวถึงเรื่องของจิตจากการที่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็แสดงถึงว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้และพระธรรมเทศนาของพระองค์ก็แสดงเรื่องของจิตเป็นอันมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จิตวิจิตด้วยสัมปยุตธรรมมีการประกอบกับเจตสิกประเภทต่างๆเป็นเหตุให้จิตมีความหลากหลายเป็นจิตประเภทต่างๆครับซึ่งขณะที่มีความรู้ความเข้าใจในขั้นการฟังอย่างนี้ครับที่จะค่อยๆที่จะพิจารณาถึงนามธาตุที่กำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ครับท่านอาจารย์ดังนั้นความเข้าใจที่จะมั่นคงอย่างเช่นเราฟังดูเหมือนกับเป็นเรื่องของจิตว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์จิตสะสมกรรมกิเลสจิตสะสมสันดานด้วยอำนาจของชวนาวิถีก็ดูเหมือนกับเป็นสิ่งที่พอพิจารณาให้เห็นถึงความเข้าใจถึงว่าความหลากหลายของจิตที่เกิดขึ้นตามการสะสมของแต่ละคนแต่ว่าความเข้าใจที่จะค่อยๆน้อมไปที่จะรู้จักสภาพของจิตนะครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะได้ยินคำเยอะแต่ทุกคำเนี่ยยังไม่ถึงความที่จะปรากฏให้รู้ว่าเป็นจริงอย่างที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นกี่คำก็แสดงว่าต้องรู้อย่างนั้นใช่ไหมคะ

0: มิฉะนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทั้งที่มีได้ยินได้ฟังด้วยเรื่องนั้นแต่ก็ยังไม่ปรากฏจิตนี้มีใครบ้างเมื่อกี้นี้ที่คุณวิชัยกล่าวถึงนะคะก็มากนะคะทำให้ค่อยๆเข้าใจว่าจิตเนี่ยหลากหลายเป็นประเภทต่างๆเพราะอะไรฟังไปแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะให้สภาพนั้นปรากฏว่าไม่ใช่เราทั้งที่กำลังมีอย่างที่พูดทุกอย่างอย่างขณะนี้นะคะถ้าคุณวิชัยจะกล่าวบอกว่าธาตุรู้ที่กำลังเกิดขึ้นเห็นเกิดเองไม่ได้ใช่ไหมคะต้องอาศัยสิ่งที่ปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นซึ่งเป็นสภาพรู้คือเจตสิกถ้าไม่มีเจตสิกจิตก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้ก็แค่นี้ที่ได้ฟังนะคะเหมือนเข้าใจหมดแต่ความจริงเดี๋ยวนี้ไม่ได้เข้าใจในธาตุรู้เห็นไหมคะแม้แต่จิตเป็นสภาพรู้เป็นอาการรู้เป็นธาตุรู้กำลังรู้จริงๆนะแต่ไหนล่ะเต็มไปหมดทีละหนึ่งดับไปแล้วเพราะฉะนั้นการเกิดดับอย่างรวดเร็วแล้วก็เปลี่ยนแปลงปิดบังด้วยเรื่องราวที่ฟังแล้วก็คิดไม่ได้รู้ตรงลักษณะที่แต่ละหนึ่งซึ่งต่างกันเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการที่จะปรากฏว่าเกิดขึ้นและดับไปหรือว่ายังไม่พอที่จะให้รู้ว่าอาศัยกันเกิดขึ้นเช่นขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าไม่มีสิ่งนี้ที่สามารถกระทบตาเห็นเกิดขึ้นไม่ได้เราก็ลืมไปเลยใช่ไหมคะว่าเนี่ยต้องกระทบตาและเป็นเพียงสิ่งเดียวที่มีจริงๆที่สามารถกระทบตาได้เพราะฉะนั้นตาก็มีจริงๆไม่ใช่สิ่งที่กำลังกระทบตาทั้งหมดเนี่ยค่ะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกก็คือว่าแม้สิ่งที่กำลังกระทบตาก็ไม่ได้ปรากฏว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่กระทบตาได้ไม่คิดเลยค่ะเห็นก็เห็นแต่ความจริงถ้าไม่ใช่สิ่งที่กระทบตาได้อย่างเสียงเนี้ยนะคะการเห็นก็เกิดไม่ได้ต้องมีสิ่งที่กระทบตาได้แล้วก็ถ้าเราจะคิดถึงว่าคำแรกที่เราได้ฟังว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สามารถที่จะเกิดได้เองตามลำพังเราก็ค่อยพิจารณาอย่างหยาบหยาบหยาบมากเลยนะคะที่ว่าถ้าไม่มีตาเห็นก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาเห็นก็เกิดไม่ได้และอย่างถ้าไม่มีเจตสิกถ้าฟังมานานพอจะรู้ว่าเจตสิกคืออะไรถ้าไม่มีเจตสิกจิตก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ใครทำไม่มีเลยสักคนไม่มีคนที่จะทำและสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่คนด้วยเป็นแต่เพียงธาตุต่างๆที่มีลักษณะต่างๆกันไปแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเราฟังความละเอียดอย่างนี้คนอื่นอาจจะเบื่อแล้วก็รำคาญนะคะไม่ไปถึงไหนแต่รู้ไหมว่าเพียงแค่เห็นอย่างนี้กว่าจะรู้จริงๆอย่างนี้ได้เนี่ยถ้าไม่ได้เข้าใจมั่นคงจริงๆนะคะไม่มีทางที่จะรู้ตรงเห็นหรือรู้ตรงสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ตาเนี่ยก็ยากที่ใครจะไปรู้ตรงตาได้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไม่ได้ปรากฏพอกระทบจิตเห็นก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่ค่ะก็ฟังไว้เพราะเหตุว่าใครจะรู้ว่าชั่วหนึ่งขณะข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นฟังจนกระทั่งท่านพระสารีบุตรท่านก็ไม่รู้ว่าท่านจะเกิดได้พบท่านพระอัสสชิก็เห็นท่านพระอัสสชินะคะก็เดินบิณฑบาตก็เห็นกริยาอาการท่านก็ไม่รู้ว่าท่านสะสมมาที่จะมีศรัทธาในอากัปกิริยาอย่างนั้นว่าท่านผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ที่สามารถที่จะมีอากัปกิริยาอย่างนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นมีความเลื่อมใสก็สนทนาด้วยก็ไม่รู้ว่าจะได้ฟังคำอะไรเพราะฉะนั้นข้างหน้าหนึ่งขณะเราไม่รู้และหนึ่งขณะนี้มาจากแสนโกรธกับซึ่งไม่รู้ว่าขณะนี้จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้จากแสนโกรธกลับหรือแม้เมื่อวานนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเกิดขึ้นตรงนี้ได้ยินคำนี้ใครจะรู้ว่าจะได้ยินเสียงอะไรได้ยินคำอะไรเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยแสดงความเป็นอนัตตาชัดเจนแต่ถ้าไม่มีใครบอกไม่มีใครชี้ไม่มีใครเตือนไม่มีใครรู้ว่านี่คือสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดในสังสารวัฏมีค่ากว่าสิ่งอื่นซึ่งเงินทองลาภยศชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรทั้งหมดเทียบไม่ได้เลยเพราะว่าสิ่งนั้นมีชั่วคราวให้ไม่รู้แล้วก็หลงติด ปิดบังสิ่งที่สมควรรู้ซึ่งยากที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วนะคะรู้จริงๆว่าการที่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ก็สามารถที่จะเข้าใจขณะอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเข้าใจความจริงได้แล้วก็รู้ว่าแท้ที่จริงก็คือว่าไม่มีเรา
1: ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าความเป็นจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็เป็นจริงอย่างนั้นความรู้คือปัญญาที่จะเกิดขึ้นเข้าใจเนี่ยก็ต้องรู้ตามลำดับแล้วก็ทีละหนึ่งโดยที่จะอาศัยคำของพระองค์แล้วก็สามารถที่จะพิจารณาที่พระองค์แสดงถึงธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจนมีความเข้าใจมั่นคงในสิ่งนั้นนะครับท่านอาจารย์อย่างเช่นถ้ากล่าวถึงจิตที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏเนี่ยจากความเข้าใจก็รู้ว่าถ้าเห็นแล้วก็รู้ว่าเป็นดอกไม้เนี่ยนั่นไม่ใช่ขณะเห็นแล้วแต่ในระหว่างของเห็นกับคิดถึงว่าดอกไม้เนี่ยไม่ได้ปรากฏของการที่จิตเขาจะเป็นเพียงเห็นหรือว่าคิดถึงที่ปรากฏนะครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะแล้วจะปรากฏอย่างนี้ได้ยังไงเห็นไหมคะจะปรากฏอย่างที่ฟังและเข้าใจได้ยังไงอนัตตาเลือกไม่ได้เลยว่าวันไหนจะรู้อะไรแต่ความเข้าใจมีแล้วนี่คะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเพียงแค่ปรากฏไม่มีใครเลยสักคนเดียวนั่นคือสิ่งที่ฟังไว้เข้าใจไว้แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่สิ่งนี้จะปรากฏอย่างนั้นและสิ่งนี้ที่ปรากฏน่ะเดือนไหนปีไหนชาติไหนลักษณะไหนก็ไม่รู้เพราะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏซึ่งก่อนนี้สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแสนโกรธกลับมาแล้วไม่มีสิ่งนี้ปรากฏแต่จากการฟังไว้ไม่ว่าสิ่งใดจะปรากฏสิ่งที่ได้ฟังไว้ก็สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏแต่นานไหมล่ะคะกว่าที่ฟังแล้วเนี่ยไม่มีใครสักคนไม่มีจริงๆค่ะมีแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อสุดที่จะประมาณได้แล้วก็รวมกันคณะสัญญาสัญญาคือความจำในสิ่งที่รวมกันว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุว่าถ้าแตกย่อยกระจัดกระจายออกนะคะเล็กที่สุดสำหรับรูปธรรมไม่สามารถจะเป็นอะไรได้เลยจะเป็นดอกไม้สักกลีบก็ไม่ได้จะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเศษกระดาษแผ่นหนึ่งก็ยังไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุแยกออกละเอียดยิบจะเป็นอะไรได้เดี๋ยวนี้กำลังรวมกันแต่ความจริงคือแยกจากกันโดยอากาศธาตุซึ่งแทรกขั้นอยู่ทุกส่วนที่ละเอียดที่สุดที่แยกแล้วที่ใช้คำว่ากลาปะเล็กที่สุดก็ยังมีรูปที่รวมกัน8รูปเพราะฉะนั้นไม่ใช่อย่างที่เขาจะเอากล้องขยายมาส่องดูนะคะใครล่ะกำลังดูก็คือตัวเขาและสิ่งที่ปรากฏก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งใครจะรู้อย่างนี้ได้ถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงทุกอย่างยิ่งกว่านี้ซึ่งเปรียบเหมือนใบไม้สองสามใบในกำมือแต่ว่าพระปัญญาของพระองค์เท่ากับใบไม้ในป่าเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยนะคะคือฟังด้วยความเคารพว่าฟังไม่ได้คิดเองไม่ได้ไปต่อไปแต่งไปเติมเพราะเหตุว่าสาวกเนี่ยคือผู้ฟังฟังอะไรคะฟังคำที่ได้ยินให้เข้าใจสังเกตได้จากคำถามนะคะถามคำหนึ่งตอบยาวถามว่าเห็นเดี๋ยวนี้มีไหมแทนที่จะตอบว่ามีก็บอกเพราะมีตาอะไรก็พูดไปทุกอย่างนะฮะตามความเข้าใจถ้าตอบตรงความเข้าใจจะค่อยๆสนทนากันต่อไปให้ชัดเจนให้ละเอียดไม่แตกไปเป็นเรื่องอื่นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะก็จะมีความเห็นเนี่ยแทรกเข้ามาเยอะมากเพราะฉะนั้นกว่าเราจะรู้ว่าเราฟังธรรมะที่จะเข้าใจแต่ละคำที่หมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งให้เข้าใจละเอียดขึ้นเนี่ยเราก็กลายเป็นตัวเราทำไมถึงจะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างนั้นทำไมเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นก็คือไม่ใช่ผู้ฟังเพราะฉะนั้นผู้ฟังคือผู้ที่ฟังคำที่ได้ฟังแล้วก็มีความเข้าใจนะคะแล้วก็การเข้าใจนี้แหละสะสมไปวันหนึ่งสิ่งที่ได้ฟังทั้งหมดสามารถเข้าใจสิ่งที่ปรากฏโดยไม่เลือกว่าอะไรขณะไหนก็รู้ไม่ได
1: ้กล่าวถึงเรื่องของคณะสัญญาครับคือจากการได้ฟังธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงก็รู้ว่าการที่สำคัญว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเช่นเป็นดอกไม้เป็นใบไม้ จากความเข้าใจหมายถึงว่าต้องมีรูปที่ประชุมรวมกันแล้วก็มีอากาศธาตุขั้นอยู่นี่คือเหมือนกับการคิดไตร่ตรองในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาซึ่งความจริงเป็นอย่างนั้นดังนั้นการที่จะรู้ตามความเป็นจริงคือไม่ใช่เหมือนกับว่าไปคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์หมายถึงว่าต้องมีสภาพที่สามารถปรากฏจนสามารถที่จะละความสำคัญที่เคยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ครับท่านอาจารย์
0: ค่ะได้ยินแต่ละคำต้องเข้าใจชัดเจนนะคะสัญญาคือความจำคณะสัญญาก็สะกดด้วยคอระฆังนอหนูไม่ใช่คณะคอแล้วก็นอนเนนนะคะสระอะไม่ใช่เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเราก็ไม่คุ้นเคยกับคำที่ได้ยินไม่คุ้นเคยกับตัวสะกดด้วยใช่ไหมคะเราก็คิดเองก็ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เรียนไปแต่ละคำว่าสัญญาคือความจำแล้วพอเกิดมาก็สิ่งที่จำได้ก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเดี๋ยวนี้เราฟังแล้วเข้าใจว่าถ้าสภาพธรรมะเนี่ยไม่รวมกันใช่ไหมคะก็จะไม่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นคณะสัญญาคือการจำสิ่งที่รวมกันว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยเป็นเรานี่คือคณะสัญญาใบหูแค่นั้นก็คณะสัญญาละอะไรก็ตามค่ะที่มันรวมกันแล้วก็ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะก็ทำให้จำได้ว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคำที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยประกอบด้วยหรือรวมกันนะคะจากสิ่งที่เล็กที่สุดยิ่งกว่าฝุ่นใช่ไหมคะแล้วก็มารวมกันเป็นก้อนเป็นแท่งทำให้สีสันวรรณะเนี่ยหลากหลายต่างๆตามส่วนสัตว์ของสิ่งที่มารวมกันยังทำให้รสต่างกันด้วยเห็นไหมคะว่าความละเอียดของธรรมะซึ่งไม่มีใครคิดถึงเลยว่าเป็นธรรมะเกิดมาก็เป็นขนมเป็นอาหารเป็นดอกไม้เป็นคนนั้นคนนี้หมดเลยกว่าจะมีการฟังเข้าใจในขั้นฟังก็ต้องรอบรู้สอดคล้องกันทั้งหมดคือสิ่งที่มีเนี่ยมีจริงๆไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครเพราะมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นไปตามปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เที่ยงดับไปแล้วก็ไม่เหลือเลยด้วยเนี่ยค่ะคือฟังอย่างเนี้ยถ้าไม่ได้ประจักษ์แจ้งจริงๆนะคะยังไม่ถึงขั้นที่จะละอะไรได้เลยทั้งสิ้นอย่าไปคิดที่จะละโลภะโทสะหรืออะไรต่างๆเลยนะคะเพราะเหตุว่าที่จะต้องละก่อนคือความเห็นผิดที่ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะอันเป็นเหตุให้กิเลสอื่นๆทั้งหมดนี่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นปกติเพราะว่าอะไรคะธรรมะเกิดเองไม่ใช่หรือมีปัจจัยจริงเกิดขึ้นไม่ใช่หรือแล้วไปทำอะไรให้ผิดปกติใช่ไหมคะถ้าโทสะความโกรธอย่างแรงเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่รู้ก็ไม่ชอบใช่ไหมคะไม่อยากจะมีไปเที่ยวถามใครๆเขาทำยังไงถึงจะไม่มีโทสะไปถามเขาให้เขาบอกนะคะแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ไหนที่ชัดเจนกว่าและสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะถึงขณะที่ไม่มีโทสะจริงๆคือดับหมดแต่ไม่ใช่ไปถามใครเขาก็ตอบเท่าที่เขาคิดใช่ไหมคะก็อย่าไปโกรธเขาซี่อย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างเขียนตำรับตำรามาเยอะแยะวิธีการต่างๆอธิบายไปแต่ไม่สามารถที่จะดับโทสะได้เลยเพราะเขาไม่สามารถที่จะรู้เหตุที่ทำให้เกิดเพราะฉะนั้นฟังแล้วนี่นะคะสิ่งที่ได้รับมีค่ายิ่งกว่าอื่นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือฟังแล้วคิดไตร่ตรองพระองค์คิดแทนเราไม่ได้แต่ให้คำที่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยพิจารณาไตร่ตรองว่าจริงไหมถูกไหมเพื่อคนนั้นจะได้ค่อยๆไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตัวเองเพราะฉะนั้นเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่ก็ได้รับสิ่งซึ่งเป็นมรดกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ท่านอาจารย์ครับหมายความว่าถ้ามีความรู้มีความเข้าใจที่สามารถที่จะรู้ในแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงว่าจากการเคยสำคัญหรือเคยจำหมายรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นบุคคลเป็นตัวเราเป็นวัตถุต่างๆแต่ความจริงก็คือเป็นแต่ละหนึ่งที่ปรากฏเท่านั้นเอง
0: ค่ะขอยกตัวอย่างนะคะสิ่งที่มีดูเหมือนไม่ยากแต่ยากที่สุดสิ่งที่ปรากฏขณะนี้นะคะ ม่ใช่อะไรเลยเป็นสิ่งที่สามารถกระทบตาแล้วดับเห็นไหมคะให้ฟังว่าจริงหรือเปล่าว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยมีจริงๆมีเมื่อไหร่คะเมื่อเห็นเมื่อไหร่เมื่อสิ่งนั้นกระทบตาเห็นไหมคะแค่นี้พอที่จะละความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ไหมว่าเร็วปานนั้นเกิดขึ้นกระทบตาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นกระทบตาแล้วก็ดับไปแล้วก็มีธาตุรู้ที่เห็นเร็วจนกระทั่งสามารถปรากฏเป็นนิมิตหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นรูปร่างสันฐานถ้าไม่มีรูปร่างสันฐานจะบอกได้ไหมคะว่าคนหรือโต๊ะเก้าอี้บอกไม่ได้เลยแต่จำเพราะว่ามีสภาพจำนะคะมีจริงค่ะเกิดขึ้นแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากจำดีไหมคะแต่ละหนึ่งเนี่ยก้าวก่ายกันไม่ได้เลยค่ะจำจะไปทำอื่นไม่ได้จำจะไปชอบก็ไม่ได้มีหน้าที่อย่างเดียวคือจำคนละหน้าที่ไปหมดนะคะเห็นก็มีหน้าที่เห็นแจ้งสิ่งที่ปรากฏสภาพจำเจตสิกซึ่งเป็นสัญญาเจตสิกเกิดกับจิตก็จำสิ่งที่ปรากฏหน้าที่เดียวไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะนอกจากจำแล้วก็จำผิดใช่ไหมค่ะแต่ว่าถ้าจำถูกเริ่มฟังแน่นอนที่สุดแค่หลับตาก็ไม่มีอะไรปรากฏแล้วหลงจำมาตั้งนานว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสัญญาวิปลาสจำคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงว่าเพียงแค่หลับตาไหนคนเพราะฉันเข้าใจถูกเนี่ยกว่าจะถูกอย่างมั่นคงนะคะจนกระทั่งถ้าสามารถที่จะมีเหตุให้เกิดขึ้นขณะไหนก็ตามเข้าใจทันทีว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเมื่อเห็นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏต้องเมื่อเห็นเท่านั้นเองค่ะนี่คือความจริงแล้วอีกนานเท่าไหร่คะความคิดอย่างเนี้ยจะค่อยๆมั่นคงขึ้นโดยเลือกเวลาไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะเข้าใจมากขึ้นนะคะครั้งเดียวไม่พอค่ะที่จะรู้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจนกระทั่งสามารถที่จะคลายการที่จะเปิดเผยสิ่งที่ถูกปิดไว้อย่างแน่นหนามั่นคงเนี่ยนะคะต้องรู้ว่าเครื่องมืออะไรที่สามารถจะเปิดสิ่งนั้นได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ธรรมะอื่นเลยค่ะนอกจากปัญญาคือความเข้าใจถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะไปสอนกันยังไงให้ละให้ใครก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้แต่จากการฟังเริ่มมีปัญญาแต่ปัญญาก็ยังไม่มีกำลังฟังอย่างนี้ก็ยังไม่มีกำลังใช่ไหมคะจนกว่าถึงเวลาที่มีกำลังที่จะค่อยๆแตะตรงจุดที่จะเริ่มคลายเวลาเราจะเปิดอะไรเราต้องแตะใช่ไหมคะจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆปัญญาเท่านั้นและปัญญามาจากไหนถ้าไม่มีการฟังเลยก็จะต้องเป็นอย่างนี้ในสังสารวัฏคือไม่รู้ความจริงเหมือนมืดสนิทนะคะหลงว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยที่ไม่มีเลยค่ะจากชาตินี้ไปก็ไม่เหลือละแต่ละชาติแต่ละชาติก็ไม่เหลืออะไรเลยแต่ความจริงที่ถูกปกปิดเนี่ยทำให้เหมือนว่ามีคนเกิดมามีเหตุการณ์ต่างๆมีสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็พ้นจากความเป็นบุคคลนั้นก็ไปสู่ความเป็นบุคคลอื่นก็ซ้ำเหมือนเดิมโดยความไม่รู้ว่าขณะนี้ก็เป็นเพียงสิ่งที่ถ้ารู้จริงๆนะคะก็จะละคลายและก็เริ่มเข้าใจว่าไม่มีอะไรนอกจากมีสิ่งที่กระทบตาเริ่มเข้าใจความหมายของสิ่งที่เป็นอารมณ์ของจิตแต่ละหนึ่งใช่ไหมคะแข็งกระทบตาไม่ได้เสียงกระทบตาไม่ได้แต่สิ่งนี้อยู่ที่สิ่งที่แข็งไม่อยู่ไม่ได้ต้องมีแข็งแล้วก็มีรูปอีกรูปหนึ่งสิ่งที่มีจริงที่แข็งนั่นแหละที่กระทบตาคือสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยฟังละเอียดนะเพื่อเข้าใจอย่าไปฟังเยอะอายตนะขันธาตุอริยสัจปฏิจจสมุปาทะแต่ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นก็คือความจริงก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ฟังแล้วซ้ำไปซ้ำมานะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจเพิ่มขึ้นขณะเห็นต้องมีสิ่งที่กระทบตาถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรจะปรากฏให้เห็นใช่ไหมคะต้องมีจิตที่เห็นด้วยอายตนะในภาษาบาลี เราพูดภาษาไทยแท้ๆเนี่ยต้องมีประชุมกันขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเอาอายตนะมาพูดว่ามี6ภายในภายนอกอย่างนั้นนี้แต่ไม่รู้ความจริงก็เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะไม่ว่าจะได้ยินคำอะไรคือเดี๋ยวนี้กำลังยืนยันให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างที่ได้ฟังแต่ความเข้าใจขั้นฟังเนี่ยยังน้อยมากนะคะเพิ่งแต่สิ่งที่จะทำให้คลายและเปิดออกได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ข้างใต้เนี่ยจะเป็นยังไงไม่ปรากฏเลยใช่ไหมคะจิตไม่ได้ปรากฏเจตสิกไม่ได้ปรากฏรูปอื่นก็ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นหนึ่งขณะที่มีเนี่ยก็เปลี่ยนแต่เพียงว่ามีปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดเป็นปัจจัยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเราจึงได้ศึกษาจิตว่ามีหลายประเภทและแต่ละประเภทก็ไม่ใช่จิตประเภทเดียวกันเช่นจิตเห็นเนี่ยจะไม่ใช่จิตได้ยินแต่จิตเป็นจิตคือเป็นธาตุรู้เท่านั้นเกิดขึ้นรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แล้วก็เจตสิกก็คือสภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนะคะแต่ไม่ใช่จิตเพราะว่าเจตสิกแต่ละหนึ่งเนี่ยก็หลากหลายไปเป็นแต่ละประเภท
1: ท่านอาจารย์ครับคำแต่ละคำที่ฟังเรื่องของสิ่งที่ปรากฏทางตาเรื่องของเห็นเรื่องของได้ยินก็ดูเหมือนว่าเพียงนิดหนึ่งที่รู้ว่ามีแต่ว่าความไม่รู้ก็เหมือนกับท่วมทับปกปิดไว้ไม่ปรากฏอย่างที่มีโอกาสได้ฟังอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ที่จะพอจะรู้ว่ามีธรรมะบ้างมีจริงๆครับ
0: ค่ะแต่ถ้าไม่ฟังอย่างนี้ก็หมดทางไม่มีทางเลยค่ะต้องฟังจนทั้งรู้ความจริงว่าความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยจึงต้องตามลำดับจริงๆถ้าไม่มีการฟังที่เข้าใจละเอียดและรอบรู้เป็นปริยัติจะไม่มีทางที่ปัญญาจะถึงขั้นปฏิบัติฟังไปนะคะแต่ไม่สามารถที่จะไปถึงหนึ่งแต่ละหนึ่งที่กำลังมีกำลังมีนี้ซ่อนเร้นการเกิดดับไว้เท่าไหร่เห็นไหมคะความลึกซึ้งของการฟังธรรมะเนี่ยต้องรู้ว่าเป็นสิ่งที่ยากยิ่งจึงต้องอาศัยการเวลานะคะซึ่งคนในสมัยพระพุทธเจ้าที่ปังกรเนี่ยร่าเริงที่รู้ว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งข้างหน้าเพราะเขารู้ว่ากิเลสเขามากแค่ไหนอ่ะแค่ฟังพระพุทธเจ้าที่ปังกรนั้นไม่มีทางหรอกแต่ก็ยังจะมีอีก4อสงไขยแสนกับซึ่งระหว่างนั้นยังมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก24พระองค์แต่ว่าที่จะมีจากสุเมธดาบสที่ได้เฝ้าแล้วก็ได้รับคำพยากรณ์ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้อีก4อสงไขยแสนกับเขารู้เลยค่ะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีทางที่จะรู้ความจริงที่กำลังได้ฟังเลยเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็จะรู้นะคะทรงแสดงความจริงละเอียดแค่ไหนทันทีที่จักขุวิญญาณดับนี่จะเร็วแค่ไหนเกิดเห็นระดับจิตแต่รู้อารมณ์เดียวกันมีเจตสิกเพิ่มขึ้นนะคะรับอารมณ์นั้นไว้หนึ่งขณะนี่เร็วแค่ไหนดับเป็นปัจจัยให้จิตต่อไปเกิดขึ้นนะคะรู้อารมณ์นั้นที่จิตก่อนรับไว้ดับและอีกจิตขณะหนึ่งนะคะเปิดทางให้สิ่งที่สะสมมาทั้งหมดเนี่ยเกิดได้เป็นอกุศลแล้วสามขณะแล้วเราจะมารู้ธรรมะเร็วๆกันได้ยังไงพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะถึงแม้ว่าปรินิพพานไปแล้วพระธรรมยังเป็นศาสดาแทนพระองค์ที่จะทำให้เราเนี่ยสะสมสืบต่อไปและใครจะรู้ว่าในกาลไหนในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนจะสามารถรู้ได้เหมือนอย่างคนในสมัยพระพุทธเจ้าที่ปังก่อนเขาจะได้รู้ในสมัยนี้ไหมใครจะรู้ใช่ไหมคะก็แล้วแต่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นอกจากความเข้าใจเนี่ยถ้าไม่มีก็ไม่มีทางจมอยู่นั่นแหละในความมืดในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นได้ยินแล้วต้องไม่ประมาทเลยนะคะว่าลึกซึ้งแล้วไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นหนทางนี้ค่ะเป็นหนทางของความเป็นอนัตตาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะความโกรธเกิดขึ้นคนไม่รู้ก็ไม่อยากโกรธแต่ถ้าสะสมมาแล้วนี่ยังไงอะไม่ใช่เราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไปทำให้โกรธเกิดขึ้นถึงอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นปัญญาก็เป็นเรื่องที่สามารถที่จะเกิดเมื่อมีปัจจัยพอที่จะเกิดแต่ถ้าปัจจัยยังไม่พอก็เป็นเราขวนขวายพยายามไปแล้วคิดดูสิ ว่าจากปริยัติไปสู่ปฏิบัติจากปฏิบัติไปสู่ปฏิเวทะปฏิเวทะกี่ขั้นตอนแต่ละขั้นเนี่ยทรงแสดงไว้ขันติญาณะคำว่าขันติก็รู้แล้วว่าต้องอดทนระดับไหนเพราะฉะนั้นรู้อย่างนี้ถูกแล้วดีแล้วนี่คือการละความต้องการไม่ฉะนั้นไปพยายามบอกคนอื่นและเขาหาทางให้เราละเนี่ยไม่ใช่ทางละเลยค่ะนั่นแหละทางต้องการทับถมเข้าไปอีกแต่การที่เห็นว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งละเอียดอย่างยิ่งนะคะเป็นโอกาสเป็นสิ่งที่หายากในแต่ละชาติที่มือโอกาสจะได้ฟังก็ฟังไว้แล้วก็จิตเจตสิกก็สะสมไปไม่ใช่เราเบาสบายไหมคะไม่ต้องเป็นเหนื่อยหนักทำอะไรเดือดร้อนว่าจะรู้เมื่อไหร่ไม่มีทางค่ะนอกจากว่าเข้าใจในความเป็นอนัตตาเป็นปกติ
2: กราบท่านอาจารย์ครับขออนุญาตกล่าวถึงเพียรชนะก็คือคณะสัญญานะครับซึ่งเพียรชนะก็คือคอระฆังนอหนูนะครับคณะนี้ครับหมายถึงกลุ่มก้อนแท่งหรือว่าสันฐานครับรวมกับคำว่าสัญญาก็คือความจำจึงเป็นคณะสัญญาความจำหมายว่าเป็นกลุ่มก้อนเป็นแท่งเป็นสันฐานเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นเองครับท่านอาจารย์ครับก็เป็นความจำที่เกิดขึ้นเป็นไปเพราะว่ายังไม่เข้าใจถึงความเป็นจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็เป็นอนัตตานั่นเองครับท่านอาจารย์ครับ
0: ฟังอย่างนี้แล้วเป็นประโยชน์เกื้อกูลไหมคะเตือนแล้วค่ะนี่คณะสัญญาไม่ใช่เราเพราะมีคำว่าคณะกลุ่มก้อนและมีคำว่าสัญญาเพราะฉะนั้นการเข้าใจจริงๆในแต่ละคำเนี่ยประโยชน์แค่ไหนแค่คณะสัญญาก็เตือนแล้วใช่ไหมคะทั้งหมดที่ปรากฏเนี่ยโดยความเป็นสิ่งหนึ่งใจเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะความจริงเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ละหนึ่งเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนไหมคะเป็นไหมเดี๋ยวนี้กี่เห็นใช่ไหมคะนั่นคือนิมิตกลุ่มก้อนทั้งนั้นเลยค่ะและการที่จะรู้นะคะไม่ใช่ไปรู้ทีละหนึ่งเพราะทรงแสดงไว้ละเอียดว่าจิตนี้ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเป็นอะไรไม่ใช่ความเข้าใจในสิ่งที่ดับทันทีต้องเป็นไปตามวาระซึ่งเร็วมากนะคะแต่ก็ปรากฏให้รู้ว่าได้เข้าใจในสิ่งที่ปรากฏเป็นนิมิตอย่างนั้นจนกว่าจะถึงเวลาที่ไม่มีนิมิตปรากฏเพราะไม่มีการเกิดก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งนะคะไม่ประมาทที่สุดที่จะรู้จักว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงพระมหากรุณานะคะกล่าวถึงสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจได้แต่ก็รู้ว่าถ้าพระองค์ทรงแสดงละเอียดนะคะคนที่ฟังด้วยความเคารพอย่างละเอียดก็สามารถจะค่อยๆสะสมความเข้าใจเป็นบารมีเพราะว่าถ้าขาดบารมีนะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยน่าเสียดายนะคะถ้ามีโอกาสได้ฟังธรรมแต่เพลินก็มีปรากฏแม้ในสมัยนั้นสุนัขขัตตะฤทธิ์ชวีบุตรตามหลังตามเสด็จใครอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าทุกคำที่สอนเนี่ยจริงทำให้พ้นทุกข์ได้จริงแต่ไม่ได้ตรัสรู้คิดว่าเพราะเพียงการไตร่ตรองเท่านั้นคิดอย่างนี้ยังได้นะขณะที่ว่าเห็นขณะนี้ก็ทรงแสดงโดยความละเอียดยิ่งเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยแล้วก็ดับอย่างเร็วสิ่งที่ปรากฏก็คือนิมิตเป็นคณะสัญญาแล้วแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็ฟังไม่ออกนะคะว่านี่ถ้าไม่ตรัสรู้ละจะกล่าวอย่างนี้ได้หรือจะมานั่งคิดยังไงกันได้อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ความไม่รู้ก็ถึงป่านนั้นได้เพราะฉะนั้นก็น่ากลัวมากค่ะอกุศลทั้งหลาย
3: ท่านอาจารย์ครับกล่าวถึงคณะสัญญาตัวผมก็เป็นเหมือนผู้แปลว่องไวไปหมดแล้วก็คือเป็นคณะสัญญาเพราะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว
0: เปลี่ยนได้ไหมให้เป็นอย่างอื่น
3: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปพยายามให้จิตเนี่ยห่างออกไปให้ช้าลงอะไรนะแต่ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยสามารถจะเข้าใจความต่างของเห็นกับคิดกับจำโดยไม่ใช่เลือกนะคะฟังไปนี่ค่ะแล้วแต่ขณะนั้นมีปัจจัยที่จะเข้าใจอะไรโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะต้องโดยความเป็นอนัตตาถึงจะละความเป็นเราได้ถ้ายังคงมีเราเข้าไปเจอปนก็คือว่าเติมความเป็นเราเข้าไปโดยไม่รู้ตัว
3: เมื่อเราเข้าใจว่าธรรมะเป็นอนัตตาเนี่ย พราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าตัวเราไปปฏิบัติ
0: คือคำว่าปฏิปฏิเนี่ยเป็นคำในพระไตรปิฎกแต่ต้องรู้ว่าหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นคนไทยเผินนะคะปฏิปฏิเขาบอกว่าปฏิบัติแล้วปฏิบัติในภาษาไทยเขาคิดว่าทำเขาก็เลยทำ
3: ใช
0: ่แต่เขาไม่เข้าใจว่าปัญญาทั้งหมดค่ะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำฟังแล้วเกิดความเข้าใจความเข้าใจนั้นเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำก็คือไม่ได้เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีปฏิบัติแต่ปฏิบัติเป็นกิจการงานของปัญญาจิตสิ
0: กไม่มีปฏิบัติต้องรู้ว่าปฏิบัติคืออะไร
3: ถ้าทั่วไปที่เข้าใจก็คือว่าการกระทำเมื่อจดจ้องที่จะกระทำนั่นคือความหมายของปฏิบัติ
0: หมายความว่ามีตัวตน
3: มีตัวตนที่จะ
0: ปฏิบัติซึ่งผิดแน่นอน
3: ซึ่งผิดแน่นอนใช่ครับหากเราเข้าใจเช่นนั้นแล้วเนี่ยปฏิบัติก็คือเป็นกิจของปัญญาเจตสิกไม่ใช่มีตัวเราที่จะคิดว่าตัวเองจะมีปัญญาเอาปัญญาไปสู่การปฏิบัติ
0: ทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกัน
3: ครับ
0: ถ้าเป็นนามธรรมนะคะก็จิตเจตสิกอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องแปลแล้วก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องทีละคำชัดเจนได้ยินคำว่าปริยัติปริยัตินะคะเราก็เห็นตึกอาคารที่วัดใช่ไหมคะโรงเรียนปริยัติธรรมก็ต้องขอเชิญคุณคำปันให้แปลให้ตรงเลยนะคะว่าปริยัติเนี่ยคืออะไร
2: ครับท่านอาจารย์ครับคำว่าปริยัติหรือว่าปริยัตินี่ครับโดยความหมายก็คือความเป็นผู้ที่รอบรู้ในพระธรรมคำสอนนะครับปริคือรอบยัตติก็คือความรู้นะครับเป็นการรอบรู้ในพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับซึ่งในอรรถกถาก็มีคำอธิบายไว้นะครับว่าพระธรรมคำสอนทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วมีการเล่าเรียนศึกษาให้เข้าใจอย่างถูกต้องนั่นแหละคือความเป็นผู้ที่รอบรู้ในพระปริยัติครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะปริยัติปริแปลว่ารอบยัตติแปลว่ารู้เพราะฉะนั้นปริยัติคือรอบรู้คำเดียวรอบรู้ไหมใช่ไหมคะแค่จิตเป็นสภาพรู้เนี่ยรอบรู้ไหมไม่พอเลยใช่ไหมคะจะต้องรู้ว่าจิตเกิดเพราะอะไรใช่ไหมคะดับไปแล้วก็เกิดขึ้นทำกิจการงานแต่ละอย่างจนกระทั่งเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราถ้าเข้าใจถูกต้องว่าจิตไม่ใช่เรานั่นก็คือรอบรู้ในจิตและยังเจตสิกอีกล่ะและยังในแต่ละคำอีกล่ะด้วยความไม่ประมาทจริงๆว่าทุกคำเนี่ยเรารอบรู้เพราะพระธรรมทั้งหมดเนี่ยนะคะสอดคล้องกันไม่คัดค้านกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเราแล้วจะมีความจงใจที่จะทำที่ใช้คำว่าเข้าใจว่าปฏิบัติคือทำก็ไม่ได้เคารพในคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสปริยัติก็คือว่าฟังคำที่พระองค์ได้ตรัสจากการที่ทรงตรัสรู้เพื่อเข้าใจให้ถูกต้องไม่ผิดพลาดเพราะว่าผิดพลาดก็คือว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงได้เพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแทงตลอดทรงประจักษ์ทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงแต่คนอื่นเนี่ยไปคิดแล้วก็เข้าใจเองไม่ใช่เพราะได้ตรัสรู้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นควรอย่างยิ่งนะคะที่จะฟังด้วยความเคารพและตรงเพราะฉะนั้นปริยัติก็ต้องสอดคล้องกันหมดไม่ว่าจะโดยนัยยะใดๆทั้งสิ้นถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะปัญญาจะถึงการที่สามารถเจริญจนกระทั่งรู้เลยว่าขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาได้ไหมไม่อาศัยการฟังแล้วมานั่งบอกแล้วก็คิดว่าใช่แล้วใช่แล้วเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏทางตาไม่พอนะคะจะต้องเป็นผู้ที่ตรงว่ายังเห็นเป็นคนนั้นคนนี้แล้วที่จะไม่เป็นคนนั้นได้เนี่ยเพราะอะไรปัญญาระดับไหนถึงแม้ฟังแล้วนะคะการคิดไตรตรองก็เป็นสติขั้นปริยัติจนกว่าถึงระดับที่เพราะเข้าใจอย่างนี้แหละนะคะจึงมีขณะที่เกิดขึ้นรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะโดยไม่เลือกโดยไม่ได้ตระเตรียมมาก่อนค่ะว่าสติระดับนั้นเนี่ยจะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะอะไรทางไหนจะถึงทางตาหรือทางหูหรือทางใจหรืออะไรก็ได้โดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นต้องเป็นอนัตตาโดยตลอดเพิ่มขึ้นมีกำลังขึ้นในความเป็นอนัตตาจึงสามารถที่จะค่อยๆ คลายความเป็นเราได้แต่ถึงอย่างนั้นนะคะยังอีกค่ะเพียงแค่รู้หนทาง ว่าอะไรคือปัญญาระดับไหนระดับที่ไม่ได้เลือกระดับที่เข้าใจในความเป็นอนัตตาระดับที่รู้ว่าทุกอย่างเกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่กำลังเกิดรู้ตรงลักษณะด้วยความเข้าใจในสิ่งที่มีเป็นปกติซึ่งไม่เคยรู้ไม่ต้องไปทำให้รู้ไม่ต้องไปทำอะไรพิเศษมีแล้วทุกอย่างค่ะต้องไม่ลืมว่าไม่มีใครทำเกิดแล้วเพราะปัจจัยทั้งนั้นเย็นแข็งอย่างนี้กระทบไปเด็กไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะมีจริงๆคนที่ฟังก็อ้อเริ่มรู้ว่าแข็งตรงที่ปรากฏนะตรงอื่นที่แข็งไม่ได้ปรากฏแต่ปรากฏตรงที่กำลังกระทบก็รู้แค่นั้นแต่จะถึงกับเข้าใจในความเป็นธรรมะเหมือนอย่างที่เคยกระทบมาแล้วเนี่ยแต่ความเข้าใจต่างหากที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นขณะนั้นจะไม่รู้หรือว่าลักษณะของสติที่รู้ตรงลักษณะพร้อมความเข้าใจเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะต้องมีความเข้าใจด้วยในขณะนั้นจึงจะนำไปสู่การรู้ว่าชั่วขณะที่ถึงเฉพาะหนึ่งแต่ก็ยังมีขณะอื่นติดตามมาเป็นปกติ
1: ก็มีข้อความที่กล่าวว่าเป็นผู้มีปกติเจริญสติถ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ศึกษาตามลำดับและก็มีความเข้าใจตามลำดับก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจคำนี้ได้อย่างลึกซึ้งอย่างผู้ที่ค่อยๆเข้าใจว่าสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งมีการเกิดขึ้นโดยมีเหตุปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราดังนั้นจะไปบังคับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างไรดังนั้นเมื่อมีความเข้าใจอย่างมั่นคงในขั้นของปริยัติที่รู้ว่าสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งแม้แต่สติสัมปชัญญะที่จะรู้ตรงลักษณะเนี้ยก็ไม่ใช่เราดังนั้นความมั่นคงอย่างนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะมีการที่จะให้สติสัมปชัญญะเกิดรู้ตรงนั้นโดยความเป็นอนัตตาและก็ไม่ใช่เราด้วย
0: เพราะฉะนั้นผู้นั้นจึงเข้าใจความหมายของปริยัติรอบรู้จริงๆไม่ใช่เหมาคิดเองนี่ใช่แล้วนี่สตินี่เกิดเพราะฉะนั้นคิดเองนี่เยอะใช่ไหมคะบางคนก็เอ๊ะนี่อะไรใช่แล้วอยากจะใช่ซะเร็วๆใช่ไหมคะแต่หารู้ไม่ว่านั่นอะไรจริงหรือเปล่ารู้แค่ไหนถ้ารู้แล้วละจะมากหรือจะน้อยก็ตามนะคะละเนี่ยละอย่างไม่รู้เลยเหมือนจับด้ามมีดแต่ความรู้มีนี่ตรงนั้นละจะไม่ละได้ยังไงอย่างน้อยที่สุดก็คือไม่รู้อย่างนั้นมาก่อนใช่ไหมฮะแล้วปรากฏรู้ตรงนั้นก็ต้องละอย่างจับด้ามมีด
1: ท่านอาจารย์ครับความพอใจก็ตามมาตลอดจนแม้แต่ศึกษาแล้วก็คิดว่ารู้แล้วนะเขาก็จะตามมาตลอดอย่างนี้ท่านอาจารย์
0: ห้าขันติดข้องหมดกำลังมีขณะนี้ขันอื่นรู้ยัง
1: ไม่รู้
0: ก็อยู่ตรงนั้นตรงขันอื่นเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกของความจำเราไม่เคยคิดถึงสัญญาขันเลยใช่ไหมคะพอพูดถึงวิญญาณขันอ้อกำลังเห็นใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเป็นโลกของความจำหมดเลยด้วยความเป็นเราไม่รู้เลยว่าแค่คิดก็เพราะจำยังหาตัวสัญญาไม่เจอทั้งที่มีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งค่ะซึ่งไม่ใช่อวิชชาต้องต่างกันโดยสิ้นเชิงอวิชชามากมายมหาศาลนะคะไม่รู้ตลอดตั้งแต่เกิดจนตายยังได้ไม่มีรู้เลยกี่ชาติก็ไม่รู้แต่ปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจเนี่ยต่างจากอวิชชาเพียงแค่นิดเดียวก็รู้แล้วนี่ไม่ใช่ความไม่รู้เพราะได้ฟังและเข้าใจแต่ระดับไหนนะคะน้อยมากเมื่อเทียบกับความไม่รู้ซึ่งการที่จะรู้กว่านี้เนี่ยต้องชัดเจนประจักษ์แจ้งอีกเท่าไหร่กว่าจะค่อยๆหมดความเป็นเราจนกระทั่งไม่เกิดอีกเลยความเห็นผิดว่าเป็นเราไม่มีทางที่จะเกิดได้เพราะประจักษ์แจ้งความจริงตามลำดับถึงการเป็นอริยบุคคลรู้แจ้งอริยสัจธรรม4ถ้ายังไม่ถึงอริยสัจธรรม4นะคะโลภะก็สามารถที่จะเกิดแทรกขั้นเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยเหตุนี้นะคะจึงทรงแสดงว่าสีละพัตตประมาสะดับได้ด้วยโสตาปัตติมรรค
1: หมายความว่าความรู้เนี่ยต้องรู้ทั่วทั้งหมดกว่าจะค่อยๆจดในสิ่งนั้นค่อยๆคลายจาก สิ่งที่เคยยึดถือทั้งหมดที่จะเห็นโดยความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งยนต์มั่นคงครับ
0: เพราะฉะนั้นที่ว่ารู้แล้วนี่นะคะรู้นิดเดียวพอรู้ขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้จริงด้วยนั่นน่ะรู้นิดเดียวเองใช่ไหมคะพอรู้มากกว่านี้ใช่ที่รู้มานั้นน่ะแค่นั้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็จะรู้ความจริงว่าน้อยแค่ไหน
1: ท่านอาจารย์ครับถ้าเป็นผู้ประมาทเหมือนว่าเป็นผู้ที่รู้เยอะแล้ว
0: ตายแล้วจากพระศาสนาไม่ได้เกิดเลยไม่มีทางที่จะพบความจริงได้ถ้าประมาท
1: ถ้าไม่อาศัยคำของมงที่จะแสดงความละเอียดถึงความยึดถือว่าหนาแน่นแค่ไหนไม่มีปัจจัยของการที่จะพิจารณาว่ายังมีความยึดถืออีกมากในสิ่งที่ยังไม่รู้ครับ
0: และผู้ฟังต้องเป็นผู้ที่สะสมความละเอียดคนที่เผลอเนี่ยฟังไม่ออกหรอกค่ะทำไมมันจะต้องเป็นอย่างนี้อ่ะใช่ไหมคะคิดว่ารู้ตั้งเยอะแล้วเนี่ยกลายเป็นแค่นิดเดียวหรือแม้แต่ฟังปริยัตินะคะโดยความไม่ใช่สาวกต่างกันแล้วใช่ไหมคะฟังเพราะอยากรู้คำนั้นว่ายังไงทำไมอันนี้ถึงเป็นอย่างนั้นทำไมวิรติเจตสิกไปเกิดพร้อมกันตอนมรรคจิตอะไรอย่างเงี้ยคิดเรื่องอะไรคะคิดไปคิดไปก็คือไม่รู้เพราะเป็นเราที่คิดไม่ได้รู้จุดประสงค์ของการฟังว่าสาวกฟังคำของพระเจ้าเก็บคำที่ได้ฟังไม่ใช่คำอื่นที่ไปคิดเองแม้แต่รอบรู้เนี่ยก็ต้องรู้ว่ารอบรู้คือทั้งหมดต้องสอดคล้องกันคืออนัตตาธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ความรู้ว่าเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยจะทำให้มั่นคงที่จะไม่ไปทำอะไรถ้าบอกว่าไม่ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมะเนี่ยย่ำยีพระศาสนาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าว่าเป็นคำเล็กน้อย
1: ประมาทมากครับที่คิดอย่างนั้นครับ
0: ไม่รู้จักแล้วเขาศึกษาอะไรแล้วศึกษาคำของใครแล้วพูดอย่างนี้ได้เลย
4: ท่านอาจารย์คะที่กล่าวถึงความประมาทเนี่ยค่ะอยากจะขอความเข้าใจเพิ่มเติม
0: ค่ะพระธรรมคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวถึงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงง่ายไหม
4: ไม่ง่าย
0: ค่ะไม่ง่ายก็ฟังด้วยความเคารพอย่าคิดเองโน่นนี่นี่นั่นคิดไปก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าไม่ได้ฟังถ้าฟังก็ฟังสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองเข้าใจคำที่ได้ฟัง
4: แต่คำสอนมีส่วนละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งมาก
0: เพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจความลึกซึ้งก่อนที่จะเข้าใจขั้นต้นหรือ
4: ไม่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปสนใจความลึกซึ้งที่อย่างขั้นต้นไม่มีเรียกว่าเราประมาทหรือเปล่า
4: แต่ความลึกซึ้งของธรรมะเป็นสิ่งที่ควรรู้และควรศึกษา
0: เมื่อสามารถรู้ได้แต่ถ้ายังไม่สามารถจะรู้ได้โดยที่พื้นฐานไม่มีเลยหรือมีเพียงเล็กน้อยแล้วก็คิดจะไปรู้ว่าสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นเนี่ยจะรู้ได้ไหม
4: ไม่สามารถรู
0: ้ก็เสียเวลา
4: ทีนี้พื้นฐานเนี่ยค่ะคือสิ่งใด
0: สิ่งที่กำลังปรากฏ
4: ถ้าตราบใดที่ยังไม่เข้าใจหรือรู้ลักษณะความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏก็แสดงว่าพื้นฐานยังไม่มี
0: พื้นฐานคือต้องเข้าใจว่าธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะความจริงเป็นอย่างไรไม่ใช่เราอย่างไร
4: ทีนี้ความเข้าใจระดับนี้ฮะก็มีความเข้าใจระดับ
0: แค่ฟัง
4: แค่ฟัง
0: เพราะฉะนั้นทุกคนฟังหมด
4: ค่ะ
0: แต่ความเข้าใจต่างกัน
4: แต่ว่าถ้าจะรู้ลึกซึ้งถึงสิ่งที่ปรากฏ
0: ถ้าจะรู้ลึกซึ้งถึงสิ่งที่ปรากฏไปไกลแค่ไหน
4: ไกลแล้วพื้นฐานแล้วค่ะ
0: ค่ะก็คือว่าจะรู้ลึกซึ้งถึงสิ่งที่ปรากฏต่อเมื่อเริ่มค่อยๆฟังแล้วค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรเห็นไหมคะเราก็ลืมมีคนเนี่ยเราก็ลืมละลืมบ่อยลืมเก่งเพราะฉะนั้นพื้นฐานก็คือมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่เนี้ยพื้นฐานไหมกว่าจะถึงความเข้าใจที่มั่นคงและถ้าไม่รู้อย่างนี้จะไปประจักษ์การเกิดดับอะไรล่ะก็ไม่มีทาง
5: ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์กล่าวว่า แม้มีโอกาสได้ฟังเนี่ยแต่ถ้าผิวเผินเมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นผู้ประมาทและเมื่อประมาทก็คือตายนั่นแหละทีนี้เมื่อสักครู่อาจารย์คำปั่นก็ได้มาสนทนาในเรื่องของพระปริยัติธรรมนะครับท่านอาจารย์ก็เข้าใจถ้าได้ศึกษาทีนี้นะครับถ้ามีคำว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมเนี่ยแต่ถ้าจะเข้าใจพระปริยัติธรรมเนี่ยเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้หรือไม
0: ่ค่ะเราติดคำว่าโรงเรียนเดี๋ยวนี้โรงเรียนหรือเปล่าใช่ไหมคะ
5: โรงเรียนในชีวิตเนี่ย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ค่ะว่าคนไม่รู้นะก็คิดถึงโรงเรียนมีชั้นเรียนมีเด็กนักเรียนมีคนไปสมัครเรียนนั่นคือโรงเรียนแต่ถ้ามีความเข้าใจนะคะเดี๋ยวนี้ที่เนี่ยเป็นโรงเรียนหรือเปล่า
5: เป็นครับ
0: ค่ะก็คือว่าต้องเข้าใจและเรียนอะไรใช่ไหมคะไม่ใช่เพียงชื่อว่าเป็นโรงเรียนแล้วจะใช่หรือไม่ใช่โรงเรียนไม่ใช่อย่างนั้นค่ะโรงเรียนเพียงแต่เป็นคำที่แสดงความหลากหลายมากว่าเป็นที่ที่มีการเรียนใช่ไหมคะแต่ที่ที่มีการเรียนเนี่ยอยู่ที่ไหนล่ะท้องนาก็ได้ที่มีการเรียนใช่ไหมคะค่ะตรงไหนก็ได้แม้แต่ตรงนี้วันก่อนเป็นโรงเรียนดนตรีวันนี้เป็นโรงเรียนธรรมะก็ได้ตรงไหนก็ตามที่มีการเรียนการฟังเราจะใช้คำว่าโรงเรียนก็ได้
5: แต่ความเข้าใจที่คิดว่าจะต้องตั้งเป็นโรงเรียนแล้วก็เข้าไปเรียนกันเป็นหลักสูตรจึงจะเข้าใจพระปริยัติธรรมแล้วก็อ้างว่าเมื่อผู้ศาสนาเนี่ยต้องเข้าใจปริยัติธรรมก่อนแล้วก็ค่อยไปปฏิบัติแล้วก็ค่อยไปปฏิเวท
0: หลายคำประโยคยาวมากถ้าเข้าใจจริงๆก็ต้องทีละคำนะคะถ้ารู้ว่าเรียนคืออะไรไม่สำคัญเลยจะเป็นโรงเรียนหรือไม่เป็นโรงเรียนแต่ถึงเป็นโรงเรียนแต่ไม่ได้เรียนแล้วจะเป็นโรงเรียนไหมล่ะใช่ไหมคะพระคัมภีร์นั้นก็อยู่ที่ว่าเรียนคืออะไรท
5: ั้
0: งหมดนะคะอยู่ที่ความเข้าใจไม่ใช่ไปอยู่ที่รูปแบบหรือแบบแผนแล้วก็พูดกันไปทำกันไปก็ไม่เข้าใจอะไรแต่ทุกคำชัดเจนค่ะมีความหมายที่ถูกต้องถ้าเรียนอย่างอื่นก็ไปเรียนตามโรงเรียนตักกศิลาก็มีวิชาการต่างๆแต่ถ้าเรียนธรรมะได้ยินคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วจากไหนก็ได้หนังสือสักเล่มหนึ่งก็ได้หรือว่าที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะที่มีคำนั้นแล้วก็เข้าใจนั่นคือเรียนเพื่อรู้ค่ะเรียนคือเพื่อรู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจจนกว่าจะมั่นคงไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเมื่อกี้นี้ล่วงแล้วใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ก็คำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วแต่ถ้ารู้นะคะเมื่อกี้นี้หมดแล้วก็หมดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยถ้าไม่อย่างนั้นสามารถที่จะละความติดข้องได้ไหมถ้ายังคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วแม้เพียงขณะเดียวเห็นไหมคะแม้เพียงขณะเดียวแสดงว่าปัญญาต้องถึงระดับไหนที่จะเข้าใจคำว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วของเราแค่ฟังเป็นเรื่องก่อนใช่ไหมคะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเมื่อกี้นี้คุณนกพูดว่าอะไรไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วหมดแล้วเพราะอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คำที่คุณอนกพูดเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นก็เข้าใจสิ่งที่มีขณะนี้มิฉะนั้นก็จะคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเนี่ยด้วยปัญญาระดับไหนค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่เพิ่งดับไปก็ไม่มีเยื่อใยที่จะคำนึงถึงเพราะรู้ว่าหมดแล้วเป็นคำจริงคำตรงตั้งแต่ต้นคำเดิมแต่ปัญญาความเข้าใจเพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นมั่นคงขึ้น
2: ครับกราบท่านอาจารย์ครับขออนุญาตส่งงานกับท่านอาจารย์แม้ว่าจะมีการศึกษาในพระปริยัติจริงแต่ว่าก็มีผู้ที่เข้าใจผิดเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ศึกษาในพระปริยัตินะครับเพราะเหตุใดจึงเข้าใจผิดเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงซึ่งน่าจะพิจารณาถึงว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่มีค่ามีประโยชน์อย่างยิ่งทุกครั้งที่มีโอกาสศึกษานี่ก็เป็นประโยชน์แต่เพราะเหตุใดจึงเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะ พราะสะสมมาที่จะคิดอย่างนั้นที่จะประมาทไม่รู้ว่าธรรมะต้องสอดคล้องกันถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้ารู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานะคะแล้วสิ่งที่หมดแล้วเนี่ยจะไปตามรู้ตามเข้าใจหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จะไปคิดถึงที่จะให้เข้าใจกับสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงๆควรเข้าใจอะไรได้เห็นไหมคะแค่นี้ก็ต้องสอดคล้องแหละ
2: ครับคำว่าความสอดคล้องกันนี้ก็ยิ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลมากว่าธรรมะคือความเป็นจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงที่แสดงถึงความเป็นธรรมะที่มีจริงที่เป็นอนัตตาเนี่ยก็สอดคล้องกันทั้งหมดนี้ก็ละเอียดมากแล้วก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลมากคือคำนี้คำเดียวครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ารู้จริงๆนะคะว่าไม่มีเราและสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แหละค่อยๆเข้าใจขึ้นจากการฟังการไตร่ตรองจนกระทั่งสามารถที่จะถึงขณะที่เริ่มเข้าใจสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏนี่สอดคล้องแต่ถ้าจะไปสำนักปฏิบัติสอดคล้องตรงไหนกับธรรมะที่กำลังเกิดดับซึ่งไม่ใช่เราก็กลับมีความเป็นเราที่จะไปทำให้เกิดขึ้น
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับทำไมถึงชอบคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วแล้วก็ชอบคิดถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
0: ก็สะสมมาเพราะฉะนั้นก็สะสมที่จะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วแต่ไม่ใช่เราจะทำได้นะคะเพราะความเข้าใจธรรมะต่างหากเพราะฉะนั้นกุญแจสำคัญนะคะก็คือว่าเข้าใจธรรมะไม่ต้องไปห่วงจะทำยังไงและเราจะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วยังไงทำไมถึงยังคงติดข้องในสิ่งที่รู้ว่าไม่มีก็เพราะเหตุว่าไม่เข้าใจแต่ถ้ามีความเข้าใจนะคะความเข้าใจเพิ่มขึ้นนั่นต่างหากที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างนั้นจะกลับไปไม่รู้ได้ไหมถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆที่มั่นคงก็เปลี่ยนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจปัญญานะคะกับอวิชชาความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ใช่ใครเลยค่ะไม่รู้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละ
4: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ครับฟังธรรมะแล้วคิดพิจารณาเนี่ยค่ะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคิดถูกกับคิดผิดแต่จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าจริงๆแล้วในขั้นพื้นฐานหรือขั้นต้นเนี่ยพอฟังธรรมะแล้วเนี่ยเมื่อมีความเข้าใจเนี่ยมันเข้าใจนิดเดียวแต่ว่าเมื่อคิดพิจารณาต่อเนี่ยความที่ปัญญาน้อยมากเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดนะคะ
0: พอฟังแล้วยังมีความเข้าใจนิดนึงใช่ไหม
4: ค่ะ
0: นิดหนึ่งนะเข้าใจว่ายังไง
4: เข้าใจตามที่ได้ยินได้ฟัง
0: นั่นสิค่ะ
4: ค่ะ
0: ที่ได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังอะไรที่เข้าใจนิดหนึ่ง
4: อย่างเช่นธรรมะเป็นอนัตตา
0: ค่ะแค่นี
4: ้ค่ะ
0: ฟังนิดเดียว
4: ค่ะ
0: ธรรมะคืออะไร
4: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
0: ทั้งหมดไหม
4: ทั้งหมด
0: เป็นอนัตตาทั้งหมดไหม
4: เป็นหมด
0: นี่แหละค่ะนิดเดียวนี่แหละค่อยๆมั่นคงขึ้น
4: แต่ถ้าขยายความต่อว่าเป็นอนัตตาอย่างไร
0: ก็บังคับบัญชาไม่ได้เกิดแล้วนี่เกิดแล้วทั้งหมดเลยพูดถึงอะไรก็เกิดแล้วทั้งนั้นสิ่งที่ยังไม่เกิดเราจะมีเหรอคะจะปรากฏเหรอเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ปรากฏเดี๋ยวนี้เนี่ยเกิดแล้วทั้งนั้นโดยความเป็นอนัตตาใครไปทำให้เห็นเกิดขึ้นและระหว่างฟังนี้ก็คิดใครไปทำคิดให้เกิดขึ้นระหว่างฟังนี่อาจจะรู้สึกเฉยๆหรือดีใจหรือเสียใจหรือไม่ชอบใจใครไปทำให้เกิดขึ้นนี่ไงคะคือคิดไตร่ตรองในสิ่งที่ได้ฟังให้มั่นคงไม่ว่าอะไรก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วโดยไม่มีใครไปทำ
4: ถ้าเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยก็ไม่มีคิดผิดนี่คือสิ่งที่ถูกแล้วก็คือสิ่งที่เป็น
0: สิ่งที่ถูกต้องมั่นคงในสิ่งนั้นที่เราบอกว่าเราเข้าใจก็ที่เข้าใจจริงๆถ้าเราบอกว่าเข้าใจแต่เราไปเปลี่ยนก็แปลว่าไม่เข้าใจ
4: เปลี่ยนยังไงฮะ
0: ค่ะเปลี่ยนเป็นเราทำได้ค่ะ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับในขณะที่เราเข้าใจว่าธรรมะเป็นอนัตตาแต่เมื่อเกิดทุกทางกายขึ้นมาอย่างรุนแรงเนี่ยส่วนมากก็จะคิดหาวิธีและไม่อยากจะเป็นอนัตตาและอยากจะทำให้เป็นอัตตาเพื่ออยากจะให้ตัวเองได้หายละคลายซึ่งความเข้าใจอย่างเนี้ย ก็สะสมมาอย่างเนิ่นนาน
0: ค่ะนี่คือปัญหาของคนที่ยังไม่ได้เข้าใจอย่างมั่นคงนะคะว่า

0: นั่งนิ่งๆเนี่ยใช่ไหมคะทำไม่ได้ไม่รู้จะทำอะไรเป็นอนัตตาไปหมดแต่ไม่ใช่ให้เป็นอย่างนั้นนะคะแม้ขณะนั้นที่คิดก็เป็นอนัตตาทำไมมันนั่งนิ่งๆไม่ไปรักษาตัวก็ต้องอนัตตาที่ไม่ใช่เราที่จะไปบังคับแต่สะสมมาที่จะคิดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นพวกเดรัจฉีเขาก็เป็นอนัตตาหมดไม่มีใครเป็นอนัตตาแต่เขาไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะอยู่ที่รู้กับไม่รู้แต่ธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะทั้งหมดต้องเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นฟังว่าธรรมะไม่ใช่เรามีจริงๆเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้นี่คือความเข้าใจกว่าจะมั่นคงเพราะเป็นเราอีกแล้วเป็นเราอีกแล้วเวลาคิดอย่างอื่นแต่การที่ได้ฟังไม่สูญหายยังมีการระลึกได้นี่ขณะนี้ไม่ใช่เราแม้ในขั้นคิดค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งฟังมากขึ้นเข้าใจขึ้นก็รู้ลักษณะที่ไม่ใช่เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่รู้ว่าความเป็นเราน้อยลงหรือเปล่าเพราะอะไรด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆก็เป็นน้อยลงด้วยความเป็นเรา
1: ฉะนั้นความเป็นอนัตตาไม่ได้หมายความว่า
0: ไม่ต้องเป็นอย่างเดิม
1: ไม่ต้อง
0: ไม่ใช่เลยค่ะทำยังไงก็อนัตตา
1: ใช่ครับ
0: คิดยังไงก็อนัตตาแต่ไม่รู้ว่าเป็นอนัตตา
1: เพียงแต่ได้ความเป็นตัวตนของเราเองพยายามที่จะไปคิดว่าเนี่ยมันเป็นอัตตาแต่จริงๆแล้วมันคืออนัตตา
0: ขณะน
1: ั้
0: นก็คืออนัตตาที่คิดอย่างนั้นต้องมั่นคงจริงๆค่ะไม่ว่าจะคิดอะไรยังไงเกิดอะไรยังไงก็คือเป็นธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัย
2: ดังนั้นเจ็บป่วยก็ต้องรักษาใช่ไหมครับว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจ
1: ใช่ครับ
2: เพราะว่าไม่ใช่จะคิดยังไงถ้าไม่มีความเข้าใจก็ยังเป็นเราอยู่ดี
1: ใช่ครับ
2: จนกว่าจะมีความเข้าใจในแต่ละหนึ่งใช่ไหมครับแค่คิดไปรักษาเป็นอนัตตาหรือเปล่าความคิดในขณะนั้น
1: เป็นอนัตตา
2: ก็ต้องเป็นอนัตตาแม้การดูแลรักษาทุกอย่างเลยทั้งหมดแต่ว่าความเข้าใจมีไหมดังนั้นถ้าความเข้าใจไม่เพียงพอก็จะคิดสับสนยังไงจะยังไงดี
1: ครับ
2: ก็คือไม่พ้นจากความเป็นเราอยู่ดี
1: เพราะยังไงก็เป็นธรรมะเป็นอนัตตา
2: เพราะว่าความจริงเป็นธรรมะแต่เมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจก็คิดหาทางนะครับว่าเอ๊ะอย่างนั้นถูกไหมอย่างนี้ถูกไหมนั่นคือจิตที่กำลังคิดแต่ไม่รู้ว่าจิตขณะนั้นเป็นจิตไม่ใช่เราก
0: ำลังพูดเป็นอนัตตาหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: เห็นไหมคะถ้าไม่ถามก็เป็นเรา
1: เป็นเรา
0: แต่พอได้ยินก็จำได
1: ้ค่อยจำ
0: ว่าไม่ใช่เราแต่แค่คิดใช่ไหมคะจนตาลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งเข้าใจขึ้นจึงคลายความเป็นอัตตาจากสิ่งที่ปรากฏทีละหนึ่ง
1: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: จะรู้ว่าความเข้าใจในความเป็นอัตตามั่นคงเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อเป็นปกติค่ะหิวไหมจะรับประทานไหมเห็นไหมคะไม่ใช่เลยค่ะไม่มีอะไรพ้นจากสิ่งที่มีจริงที่เกิดแล้วให้เห็นว่าเราไม่ได้ไปบังคับให้หิวใช่ไหมคะหรือเราไม่ได้ไปฝืนว่าอย่ารับประทานใช่ไหมคะทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนสิก็คือเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนทำได้แต่ความจริงแม้คิดอย่างนั้นก็เกิดแล้วตามที่เคยสะสมมาที่จะคิดอย่างนั้นจนกว่าทั้งหมดเป็นธรรมะนั่นแหละค่ะคือมั่นคงจริงๆไม่เปลี่ยนนะคะอะไรจะเกิดก็คือเกิดแล้วคิดแล้วทำแล้วทั้งหมด
2: ท่านอาจารย์ครับก็มีท่านผู้หนึ่งที่จะกล่าวถึงว่าท่านเหมือนว่ามีการละคลายกิเลสครับก็คือการไม่ดูทีวีการไม่ประดับตกแต่งการที่จะสละข้าวของต่างๆมากแต่ว่าภายหลังก็ยังมีปัจจัยให้ความพอใจในสิ่งนั้นอยู่การที่มีกุศลที่เจริญขึ้นที่จะคลายเป็นปกติหรือว่าบุคคลนั้นทำให้ผิดปกติครับท่านอาจารย
0: ์มีบุคคลไหม
2: ความจริงคือไม่มี
0: เห็นไหมคะกว่าจะลึกลงไปจนกระทั่งว่าไม่มียังคงเป็นคนยังคงเป็นเรายังคงเป็นคิดจะทำอย่างนั้นดีหรือจะทำอย่างนี้ดีตราบใดที่ยังไม่รู้ว่ากิเลสอยู่ไหนเข้าไปคิดว่ากิเลสอยู่ที่แต่งตัวเขาไปคิดว่ากิเลสอยู่ที่ดูโทรทัศน์แต่รู้ไหมว่ากิเลสคือเข้าใจว่าเป็นเราในเมื่อไม่มีเราเพราะฉะนั้นไปห่วงใยกังวลกับการเล่นดนตรีการฟังดนตรีการดูโทรทัศน์การเต้นรำการแต่งตัวไม่รู้เลยว่านั่นแหละเรายังอยู่เต็ม

0: ที่กิเลสทั้งหลายหมดไม่ได้ตราบใดที่ยังไม่รู้ไม่ใช่เราเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งความพอใจดูโทรทัศน์ก็เป็นธรรมะความพอใจแต่งตัวก็เป็นธรรมะความพอใจอาหารอร่อยก็เป็นธรรมะก็ยังไม่รู้เลยได้แต่พูดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ถึงเวลาจริงๆไม่ได้เป็นกลายเป็นเราไปหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้นั้นต้องรู้จริงๆว่ากิเลสอยู่ที่ไหนถึงจะละได้ตามลำดับกิเลสทั้งหมดอยู่ที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเลยเป็นแต่สิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปแต่ละขณะไม่ซ้ำและไม่กลับมาอีกด้วยกว่าจะถ้อยคำแต่ละคำนี้จะมาปรุงแต่งให้ค่อยๆ คลายความติดข้องในความเป็นเรา
1: ที่กล่าวว่ากุศลที่เป็นความดีอย่างเช่นถ้ากล่าวถึงบารมีทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นไปในการค่อยๆละคลายอกุศลไปเรื่อย
0: ๆดีไปเพื่ออะไร
1: เพื่อรู้ความเป็นจริงของธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ความเป็นจริงแล้วดีไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ต่างกันแล้วใช่ไหมคะ
1: ต่างกัน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นบารมีคือต้องมีความเข้าใจเป็นปัญญารู้ว่าไม่มีเรากว่าจะไม่มีเราได้ก็คือรู้ว่าต้องเป็นปกติที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วตามการสะสมตามปกติไม่อย่างนั้นเราจะเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมเราคิดต่างกันทำไมเราชอบต่างกันทำไมอะไรไม่เหมือนกันเพราะมีปัจจัยที่ต่างกันจึงต้องเป็นปกติ
1: ถ้าความเข้าใจไม่เพียงพอผิดปกติก็ไม่รู้ว่าผิดปกติ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นรู้แล้วจึงละไม่ดูโทรทัศน์คิดดูนะคะไม่ดูโทรทัศน์อยากดูไหมและใครไม่ดูเห็นไหมคะแต่ว่านะคะธรรมะดูโทรทัศน์ได้ไหมก็ธรรมะเราที่ไหนล่ะใช่ไหมคะแต่เพราะเอาธรรมะมาเป็นเราก็เลยเราจะไม่ดูโทรทัศน์แต่ที่ดูโทรทัศน์นั้นธรรมะนะก็ไม่รู้แล้วจะละความเป็นเราได้ยังไงถ้าเข้าใจว่าจะต้องไม่ดูโทรทัศน์จึงจะละความเป็นเราได้ก็ผิดปัญญาเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดคนที่ไม่ดูโทรทัศน์แล้วคิดว่าเป็นปัญญาก็พยายามไม่ดูโทรทัศน์จนตายก็ไม่มีปัญญาเพราะว่าเป็นเขาที่ไม่ดูโทรทัศน์
1: ท่านอาจารย์ครับคนที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็มีคนหนึ่งคนใดบอกว่าต้องละกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยทำเลยโดยที่ไม่มีความเข้าใจแต่ถ้าบุคคลที่มีความเข้าใจตามลำดับเป็นปกติของเขาเนี่ยถ้าหมายถึงว่าการที่ปัญญาเกิดขึ้นเห็นสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ปัญญาก็คือนำไปที่สิ่งนั้นใช่ไหมครับท่านอาจารย์
0: อะไรเป็นประโยชน์ที่สุด
1: การได้เข้าใจธรรมะครับ
0: คือรู้ว่าไม่ใช่เราต่างหากไม่ใช่ไม่ดูโทรทัศน์เป็นประโยชน์ที่สุดประโยชน์ที่สุดคือรู้ความจริงในขณะนั้นซึ่งไม่ใช่เราต้องไม่ลืมคำนี้ค่ะเพราะว่าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้ว่าไม่มีเราแต่คนไม่รู้ก็ยังเป็นเราจนกว่าจะไม่มีเราซึ่งต้องเป็นปกติเพราะว่าสิ่งที่มีทั้งหมดต้องไม่ใช่เราไม่ใช่ไปกั้นไม่ให้มีแล้วบอกว่าไม่ใช่เราแต่สิ่งที่มีนั่นแหละทั้งหมดไม่ใช่เราเพราะเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยจึงเป็นปกติค่ะถ้ายังโกรธเกิดไม่อยากให้โกรธก็ผิดละแทนที่จะเข้าใจว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและถ้าเป็นอย่างอื่นยิ่งละเอียดละเอียดลงไปใช่ไหมทั้งหมดต้องรู้จนสามารถที่จะละความเป็นเราได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องมั่นคงเปลี่ยนไม่ได้พอถึงไม่ใช่เราแต่จะไปทำให้เป็นปัญญาขึ้นมาแล้วจะทำให้เป็นปัญญาได้ยังไงในเมื่อไม่ใช่เราอ่ะใครทำก็ยังเราอยู่ดีใช่ไหมคะก็แสดงว่าไม่เข้าใจแม้คำสั้นๆที่ว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
1: ความเป็นจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงไว้ทั้งหมดเลยครับท่านอาจารย์อย่างเช่นในส่วนของอภิธรรมะคือแสดงความเป็นจริงของธรรมะโดยละเอียดก็คือเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่อย่างไรเกิดเพราะมีปัจจัยอะไรแต่ความไม่มั่นคงตรงนี้ก็ยังมีความหลงคิดว่าทำได
0: ้แล้วตั้งจิตไว้ไม่ชอบในการเรียนในการฟังเพื่อเราจะเข้าใจตรงนี้เรายังไม่เข้าใจตรงนั้นเราเข้าใจน้อยเราทั้งนั้นเลยแทนที่จะเข้าใจธรรมะ
1: แสดงว่าจิตใจแต่ละบุคคลที่สะสมมา ยากที่จะตรงความเป็นจริงจริงๆนะท่านอาจารย์คอยที่จะคดไปตามอำนาจของอกุศลต่างๆมากมาย
0: ค่ะยังหยาบถ้าละเอียดกว่านี้ล่ะปัญญาเท่านั้นที่รู้ได้และปัญญาระดับไหนเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะก็คือว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงจากการที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ใช่เข้าใจแค่นี้แล้วจะไปรู้อย่างนั้นได้
1: ให้กล่าวว่าผู้ที่ตรงเท่านั้นจึงได้สาระจากธรรมะก็หมายถึงว่าแต่ละหนึ่งเป็นยังไงก็คือจริงอย่างนั้นจะเปลี่ยนไม่ได
0: ้ถูกต้องค่ะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วแค่คำนี้คำเดียวเนี่ยเห็นไหมคะสิ่งที่ล่วงแล้วนิดเดียวที่ดับไปแต่นี่เรื่องยาวอ่ะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วแต่นั้นสั้นกว่านั้นอีกแม้ล่วงไปเพียงหนึ่งขณะก็ไม่คำนึงถึงเพราะไม่ใช่เราก
2: ราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ก็เน้นมากนะครับเมื่อตอนพักท่านอาจารย์ก็ยังพูดกับผมนิดหนึ่งว่าอาศัยแต่ละคำเนี่ยจนกว่าจะปกตินะครับจริงๆก็เป็นปกติไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลแต่อกุศลก็ทำให้ไม่ปกติแต่จริงก็เป็นปกติของอกุศลที่เป็นอย่างนั้นนะก็มีหลายคนก็มาปรารภว่าจะทำอย่างไรจึงจะปกติ
0: ค่ะก็จะทำอยู่ต่อไปก็ไม่ปกติไปเรื่อยๆก็แสดงให้ผู้นั้นคิดนะคะว่ากิเลสมากเหลือเกินถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นเพราะกิเลสก็ยังควรขวายหาทางที่จะทำให้เป็นปกติเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะเข้าใจจริงๆนะคะว่าขณะนั้นเกิดแล้วถึงจะรู้ได้ว่าไม่ใช่เราเพราะเกิดแล้วโดยไม่มีเราไปทำให้เกิด
2: การที่จะรู้ในความเป็นปกติได้เนี่ยต้องรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะว่าแค่เพียงขั้นการฟังเนี่ยไม่อาจจะรู้ในความเป็นปกติของสภาพธรรมะได้จริงๆ
0: ค่ะฟังรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเป็นปกติแต่ปัญญายังไม่ถึงขั้นที่จะเข้าใจตัวธรรมะที่เป็นปกติแต่ถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ไม่มีหนทางเพราะฉะนั้นหนทางเดียวจริงๆก็คือว่าฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกนะคะจะไม่รู้เลยว่าที่เราเหมือนกับย่ำเท้าอยู่เรื่อยๆเนี่ยค่อยๆขยับไปทีละน้อยไม่มีหนทางอื่น
2: แต่ในทางตรงข้ามถ้าเข้าใจผิดคิดว่ารู้มากแล้วก้าวไปเร็วแต่จริงๆแล้วเหมือนกับถอยหลังเข้าไปอีกเพราะว่าไปสะสมความเป็นตัวตนให้เพิ่มขึ้นอีก
0: ข้อสำคัญก้าวไปไหนก้าวไปในทางที่ไม่รู้พระธรรมมากมายเปลี่ยนเท่าไรก็ไม่จบแต่ก็อยู่ตรงที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มีแต่ชื่อมาปิดบังสภาพธรรมะซึ่งเกิดเดี๋ยวนี้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้ฟังคำใหม่ๆเลยเหมือนพูดคำที่รู้แล้วแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นคำอะไรต่อไปนะคะก็ไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นแสดงว่าเพียงแต่รู้คำแต่ตัวจริงๆเนี่ยก็คือเดี๋ยวนี้จะพูดถึงอะไรคะธาตุก็เดี๋ยวนี้ปฏิจจสมุปาทะก็เดี๋ยวนี้แต่ไม่เข้าใจนะคะก็คิดว่าเป็นเรื่องอื่นแต่ความจริงเดี๋ยวนี้มีผัสสะไหม
2: มีครับ
0: ปฏิจจสมุปาทะหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะพูดถึงสิ่งที่มีจริงในสังสารวัฏซึ่งไม่เคยขาดเลยคือมีธาตุรู้นะคะซึ่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้ว่าเดี๋ยวนี้ผัสสะกระทบอะไรใช่ไหมคะถ้ากระทบเสียงก็ได้ยินถ้ากระทบสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็เห็นถ้ากระทบเรื่องขณะนั้นก็คิดเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เข้าใจเลยค่ะไม่ว่าจะพูดถึงอะไรทั้งหมดก็คือว่าสามารถจะทำให้เห็นความจริงว่าขณะนี้ที่เห็นได้ยินเป็นต้นมีจริงๆนะคะไม่ต้องกล่าวโดยนัยยะปฏิจจสมุปาทะเพราะเหตุว่าเข้าใจหรือยังในแต่ละหนึ่งถ้าเข้าใจจริงๆต้องเรียงไหมในเมื่อขณะนี้ค่ะผัสสะมีเพราะอะไรย้อนไปย้อนมาก็คือในเหตุในผลที่ว่าถ้าไม่มีเหตุผลก็เกิดไม่ได้
2: ใช่ใช่ครับก็เป็นความที่ต่างกันจนเทียบไม่ได้ไม่ว่าจะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมแต่ว่าผู้ที่เรียนเนี่ยเราเรียนจากชื่อและเรื่อง ม่ได้เป็นการที่ประจักษ์สภาพธรรมะที่เป็นปัจจยาการอย่างนั้นจริงๆ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าจุดประสงค์ของการเรียนนะคะเพื่อรู้สิ่งที่กำลังมีแล้วปรากฏว่าพอพูดอย่างนี้ก็ไม่รู้ไม่ว่าจะโดยปฏิจจสมุปาทาหรือโดยอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเดี๋ยวนี้รู้จริงๆทีละเล็กทีละน้อยนะคะการที่เราฟังมาเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ละความเป็นเราโดยไม่ต้องอาศัยชื่ออย่างสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้กำลังมีเลยใช่ไหมคะถ้าปัญญารู้จริงๆว่าไม่ใช่เห็นซึ่งเป็นธาตุรู้ซึ่งกำลังมีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นศึกษาทีละหนึ่งถ้าจะเข้าใจเห็นก็ไม่ใช่ศึกษาสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะสิ่งที่กำลังปรากฏไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้าจะรู้ถึงสภาพรู้ที่เห็นก็ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าอาศัยการที่เคยเข้าใจมาแล้วนะคะจนกระทั่งเป็นปัจจัยให้สามารถเกิดการระลึกคือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจก็จะรู้ถึงว่านะคะขณะที่สิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วก็มีเห็นขณะนั้นความเข้าใจปัจจัยจะมีไหมว่าอาศัยกันและกันโดยไม่ต้องเรียกชื่อว่าอารมณปัจจัยเนี่ยค่ะก็คือว่าสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดเป็นชื่อแต่เวลาประจักษ์สภาพธรรมะจริงๆไม่ใช่ชื่อแต่เป็นความเข้าใจตามลำดับขั้นขั้นแรกต้องรู้ลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมทำไมต้องรู้นามธรรมและรูปธรรมบางคนก็บอกอย่างนั้นใช่ไหมคะก็เพราะว่าไม่มีใครเหรอที่จะไม่รู้ว่าโลภะเนี่ยมีโทสะเนี่ยก็มีแต่ไม่รู้ความเป็นธาตุหรือนามธาตุของสิ่งนั้นเข้าใจว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นการที่จะค่อยๆละความเป็นเราก็คือว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นในความเป็นธาตุที่เป็นนามธาตุเพราะฉะนั้นลักษณะของนามธาตุเนี่ยถูกปกปิดไว้โดยชื่อเรียกได้ว่าเป็นนามธาตุนะคะแต่เวลานามธาตุปรากฏเนี่ยไม่มีชื่อแต่ลักษณะแท้ๆของธาตุรู้ปรากฏเพราะฉะนี้ก็เป็นขั้นต้นนะคะและความรู้ที่เราเข้าใจมาทั้งหมดก็จะมาเกื้อกูลว่าในขณะที่สภาพธรรมะปรากฏความเข้าใจเริ่มเพิ่มในระดับไหนถ้ายังสงสัยในความเป็นปัจจัยที่เราเรียนมาทั้งหมดเป็นคำใช่ไหมคะแต่ว่าคำที่เข้าใจเนี่ยค่ะสามารถที่จะถึงขณะซึ่งเราไม่รู้เมื่อไหร่ที่จะเข้าใจในความเป็นปัจจัยของสิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่เอ่ยสักชื่อเดียวและไม่ใช่ว่าปัจจัยทั้ง24จะพรั่งพรูมาหมดเลยนะคะไม่ใช่เลยค่ะแล้วแต่ขณะนั้นน่ะจะรู้โดยฐานะใดที่จะเกื้อกูลให้เห็นว่าไม่มีเราทั้งหมดของปัญญาเนี่ยจะนำไปสู่อย่างเดียวคือไม่ใช่เรา
1: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงว่าความเป็นจริงสิ่งที่มีขณะนี้ก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าคำไม่กี่คำไม่พอเพียงต่อการที่จะรู้ในสิ่งนั้นที่จะละความยึดถือว่าเป็นตัวเราแต่การที่จะกล่าวถึงสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่จะเป็นเบื้องต้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจโดยที่ไม่ได้กล่าวคำมากมายที่พระองค์แสดงซึ่งยังไม่ใช่ฐานะของผู้ที่จะไปรู้จุดนั้นได้โดยที่ไม่เข้าใจสิ่งที่ปรากฏว่าเริ่มต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนจึงจะค่อยๆเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏโดยอาศัยคำอื่นๆที่มีในพระไตรปิฎกเพิ่มขึ้นอย่างนั้นใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นเราพูดกี่ครั้งถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นเห็นไหมคะก็พูดอย่างเนี้ยและถ้าไม่มีสิ่งที่กำลังกระทบตาเดี๋ยวนี้เห็นก็เกิดไม่ได้คือให้มีความเข้าใจเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งว่าไม่ต้องเอ่ยคำว่าปัจจัยแต่เพราะฟังอย่างนี้ก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นนี่เริ่มที่จะรู้ว่าไม่มีเราไม่มีใครที่จะไปทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้เลยค่อยๆขยับไปทีละน้อยมากค่ะเพราะเหตุว่าในสังสารวัฏเนี่ยเราไม่คุ้นกับการที่จะเห็นถูกต้องในธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นถ้าโดยคำเนี่ยไม่มีใครสงสัยใช่ไหมคะในธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นหรือกำลังเห็นแต่ตัวธาตุรู้แท้ๆที่กำลังเห็นเนี่ยไม่ได้ปรากฏ
1: ที่พงตรัสว่าชื่อครอบงำสิ่งทั้งปวงแม้แต่เป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะแต่ว่าถ้าไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรสภาพธรรมะอะไรก็คือมีแต่ชื่อที่หลงเข้าใจว่ารู้ธรรมะครับ
0: เพราะ พราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะก่อนเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าชื่อครอบงำสิ่งทั้งปวงแต่กว่าจะถึงตรงนี้ว่าชื่อครอบงำสิ่งทั้งปวงอาศัยการเวลาและความละเอียดที่จะเข้าใจว่าแม้แต่ชื่อนามธาตุใช่ไหมก็ครอบงำรูปธาตุก็ครอบงำตัวจริงพอตัวจริงเปิดเผยก็คือว่าไม่ถูกครอบงำอีกแล้วแต่ว่ากว่าจะรู้อย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าได้ยินคำนี้ซึ่งถ้าคนที่ไม่ละเอียดนะคะพอได้ยินก็แค่จำครอบงำละใช่ไหมคะนึกถึงแต่ชื่อนามธรรมรูปธรรมนึกถึงแต่ชื่อแต่ความจริงและชื่อนั้นนำมาสู่ความเข้าใจสภาพธรรมะซึ่งถ้าไม่ได้ยินชื่อนั้นเลยนะคะจะไม่นำมาสู่ความเข้าใจในความต่างของสิ่งที่กำลังปรากฏกับธาตุรู้เพราะฉะนั้นแม้แต่ธาตุรู้หรือนามธาตุเนี่ยจะได้ยินสักเท่าไหร่กว่าจะไม่ใช่ชื่อแต่เป็นตัวธรรมะที่มีลักษณะตามชื่อที่ได้ฟังก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็รู้ว่าหนทางนี้ไม่ใช่หนทางที่จะไปถึงด้วยความต้องการ
1: คือโดยมากคุ้นเคยในสิ่งที่ได้ยินแล้วก็จำคำในสิ่งที่ได้ยินว่าคำหมายถึงอะไรและคุ้นเคยในคำนั้นโดยที่ไม่ได้คุ้นเคยถึงสภาพหรือลักษณะที่คำนั้นหมายถึงสิ่งนั้นนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะคะจากความไม่รู้นานแสนนานและคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยากไหมแม้แต่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นคุ้นหูอย่างที่คุณวิชัยว่านานเท่าไหร่กว่าจะค่อยๆคุ้นคือเข้าใจตัวธรรมะก็ต้องตามลำดับไม่มีใครซึ่งพอฟังแล้วก็สามารถแทงตลอดได้นอกจากคนที่ฟังมากี่กับใช่ไหมคะจนกระทั่งความเข้าใจเนี่ยมั่นคงค่ะพอได้ยินสามารถรู้ความต่างทันทีของเห็นกับสิ่งที่กำลังปรากฏแต่กว่าจะถึงขณะนี้ได้ต้องผ่านขณะไหนจากมืดสนิทจนกระทั่งได้ฟังคำแล้วก็ชินกับคำจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่ให้ชินกับคำนั้นหมายความถึงสิ่งที่มีจริงจะต้องเข้าใจความจริงไม่ใช่เป็นเข้าใจแค่คำถูกปกปิดซ่อนเร้นไว้นานมากค่ะเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยไงคะที่จะรู้ว่าอีกนานแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจไปเร่งรัดอะไรด้วยเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะสภาพธรรมะที่หนาแน่นแล้วก็นานมากจะหมดไปบริการที่ว่ามีตัวเราไปทำได้และความเข้าใจละความอยากเห็นไหมคะพอเข้าใจอย่างนี้ไม่มีทางที่เราจะไปอยากทำอะไรหรอกแต่ว่ารู้ว่าจะเข้าใจขึ้นเท่านั้นเองถึงสามารถที่จะถึงตัวธรรมะได้และทุกคนก็ต้องผ่านขั้นตอนอย่างนี้จากความมืดสนิทมาสู่การได้ยินได้ฟังเข้าใจคำและภายหลังก็ถึงจะรู้ว่าไม่ใช่คำที่ให้เข้าใจนะอายตนะขันธ์ธาตุชื่อนั้นชื่อนี้แต่ให้เข้าใจตัวธรรมะแท้ๆที่เป็นอย่างนั้นและจะเข้าใจได้ยังไงถ้าสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นเป็นการยากที่คนไทยหรือชาติอื่นนะคะได้ฟังคำภาษาบาลีและจะเข้าใจความหมายแต่ว่าถ้าเราเรียนเข้าใจแล้วก็มีธรรมะแม้แต่คำว่าขันธะเลยนะคะก็คือกล่าวถึงทุกอย่างที่เกิดดับสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับนะคะก็เป็นอดีตเมื่อดับและสิ่งที่เป็นอนาคตที่ยังไม่เกิดก็เกิดเพราะฉะนั้นก็มีทั้งปัจจุบันซึ่งเป็นอดีตไม่ดับนะแล้วก็สิ่งที่เป็นอนาคตก็เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดเพราะฉะนั้นทั้งหมดเลยก็เราก็รวมคร่าวๆว่าทั้งหมดเลยแต่ทรงจำแนกว่ารูปขันธ์ใช่ไหมคะเพื่อเตือนให้รู้ว่าสิ่งที่ไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยทางตาก็มีปรากฏให้รู้แต่ถูกปิดบังไว้ด้วยการเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นทรงแสดงว่ารูปขันธ์เป็นขันธ์เพราะเกิดดับเตือนอยู่ตลอดเวลาขณะนี้รูปที่ปรากฏเนี่ยเกิดดับเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่กลับมาอีกด้วยแต่ละหนึ่งเพราะสิ่งที่เกิดแล้วนี่นะหยาบก็เป็นหยาบดับไปละเอียดก็เป็นละเอียดดับไปใกล้ก็เป็นใกล้ดับไปไกลก็เป็นไกลดับไปภายในก็เป็นภายในดับไปภายนอกก็เป็นภายนอกดับไป พราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสั้นแค่ไหนเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าขันธ์คำเดียวถ้าเราไม่ประมาทนะคะก็เดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏนี่แหละเพราะฉะนั้นทุกคำจึงต้องเข้าใจอย่างมั่นคงไม่อย่างนั้นก็เราก็ผ่านไปว่าเรารู้จักขันธ์แล้ว5ขันธ์ใช่มั้ยคะรูปก็เป็นขันธ์1ความรู้สึกก็เป็นขันธ์1ความจำก็เป็นขันธ์1สภาพธรรมะอื่นๆที่เป็นเจตสิกก็เป็นอีกขันธ์1วิญญาณธาตุที่กำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏก็ขันธ์1เราคิดว่าเรารู้แล้วใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ฟังแล้วนะคะความเข้าใจเราเพิ่มขึ้นเราชินว่าขันธ์มี5แล้วเราก็ท่องได้จำได้แต่พอได้ยินว่าเดี๋ยวนี้ก็คือสิ่งที่ปรากฏชั่วคราวแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าจะรู้ว่าที่เราเข้าใจว่าเป็นคนเป็นดอกไม้ก็คือแค่กระทบตาปรากฏแล้วดับนั่นคือรูปขันธ์จริงๆใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเนี่ยนิมิตของความเกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วใครจะไปคิดว่าเราสามารถที่จะมีปัญญามากถึงขั้นนั้นแล้วเพียงแค่รู้ว่าเป็นแค่สิ่งที่เพียงปรากฏค่อยๆละความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นปกติแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยเพราะฉะนั้นความยากของหนทางนี้ก็คือว่าแม้ธรรมะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ต้องเป็นปกติแล้วก็ต้องไม่ใช่เราแม้แต่จะเข้าใจเดี๋ยวนี้นะคะก็ไม่ใช่เราและที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้นะคะก็คือไม่เข้าใจวิญญาณที่กำลังได้ยินที่กำลังคิดไม่เข้าใจความรู้สึกที่มีอยู่ไม่เข้าใจความจำไม่เข้าใจเจตสิกทั้งหลายที่เกิดดับปรุงแต่งเรียกว่าไม่เข้าใจทั้ง5ขันธ์เพียงแต่ชื่อที่เพียงรู้แล้วก็บอกคนอื่นเขาเนี่ยขันมี5รูปขันเป็นอย่างนี้เวทนาขันเป็นอย่างนี้แต่ก็คือว่าชีวิตประจำวันทุกขณะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังคิดจะทำอื่นนะคะก็คือว่าหมิ่นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ากว่าพระองค์จะตรัสรู้ทุกคำที่บอกเราเนี่ยอาศัยเวลานานเท่าไหร่และเราก็คิดว่าง่ายๆเราทำเองได้อย่างเนี้ยก็แสดงว่าไม่มีทางที่จะพ้นจากสังสารวัฏหรือพ้นจากความเข้าใจผิดและถ้าปิดบังเปลี่ยนแปลงนะคะตู่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งเป็นโทษเพราะเหตุว่าทำให้คนอื่นเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นการกล่าวถึงธรรมะจึงต้องละเอียดและด้วยความเคารพนะคะด้วยความมั่นคงและจริงใจที่จะกล่าวคำตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วไม่ใช่เอาความคิดของเราที่ไม่ตรงเนี่ยไปเพิ่มนั่นก็เป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องจีรกาลภาวนานานเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญขอให้เข้าใจให้ถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยตรงมั่นคงแล้วก็ไม่เปลี่ยนเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็ขันธ์น่ะแล้วแต่ปัญญาจะรู้ขันธ์ไหนเลือกก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ความจำของเรามีแล้วแม้สิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้กว่าจะไม่ใช่คนไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่อะไรเลยแค่ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าชั่วขณะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นชั่วขณะที่ปรากฏในเราเริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะขณะของเราเนี่ยยาวแค่ไหนอ่ะเพราะทุกอย่างเป็นนิมิตที่เกิดดับกว่าจะค่อยๆเข้าไปใกล้จนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความต่างของแต่ละอย่างเช่นเห็นกับคิดไม่ใช่เห็นอย่างเดียวกว่าจะเป็นคนนั้นคนนี้คิดแล้วเพราะฉะนั้นคิดก็ไม่ปรากฏไปรวมกับอย่างอื่นละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยปัญญาทำหน้าที่อยู่ทุกขณะทำกิจของปัญญานำไปในกิจที่เป็นกุศลที่จะเห็นว่าอะไรถูกต้องไม่ใช่เราที่จะทำได้ถ้าไม่สะสมมาอย่างนี้นะคะพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินคำก็ไปเข้าใจอย่างเดิมเหมือนที่เคยเห็นว่าเป็นเราแต่ถ้าเราสะสมอย่างนี้นะคะถึงเวลาก็สามารถเข้าใจได้และเข้าใจระดับไหนเนี่ยอนัตตาจริงๆเราไม่รู้หรอกเพราะว่าเหมือนด้ามมีดถูกจับไปเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าสึกเมื่อไรเราเมื่อไรสึกนะคะเมื่อนั้นสภาพนั้นปรากฏตามที่ได้ฟังได้เข้าใจก็คือรู้ว่านั่นเป็นผลที่เกิดจากการละ นะคะไม่ใช่เป็นการที่ต้องการเพราะฉะนั้นคำที่แสดงแล้วว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งความเข้าใจอันเนี้ยกำลังละความต้องการเพราะว่าต้องไม่ลืมนะอริยสัจ4ทุกขะอริยสัจจะเป็นสิ่งที่ควรรู้เพราะเดี๋ยวนี้กำลังเกิดดับแล้วต้องละเห็นไหมคะถ้าไม่ละไม่มีการถึงนิโรธะจะไปภาคเพียรด้วยความเป็นเราซึ่งเป็นความติดข้องไม่มีทางที่จะรู้ได้แต่กำลังฟังเข้าใจเนี่ยละแล้วค่ะปัญญาละการที่จะไปทำละถ้าเกิดอีกปัญญาต้องรู้อีกจนหมดทั้ง5ขันธ์แค่ขันธ์เดียวก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะอยู่ในโลกของความจำทุกขณะก็ไม่รู้และอยู่ในโลกของนิมิต ด้วยก็ไม่รู้คือความไม่รู้มากมายและต้องค่อยๆรู้ว่านั่นไม่รู้นั่นไม่รู้และความรู้สิ่งนั้นก็ค่อยๆนำไปสู่ความเข้าใจและความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยทำหน้าที่ของสภาพธรรมะไม่มีเรา
1: ท่านอาจารย์กล่าวว่าคือต้องมีปัญญาที่เกิดขึ้นละความไม่รู้ความติดข้องความยึดถือในขันธ์ทั้ง5
0: ไม่อย่างนั้นก็ยังสงสัยอยู่ยังไม่รู้อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ยังเลือกอยู่ยังเลือกอยู่ว่าแค่อันเดียวเลือกไม่ได้อันไหนอะอันเดียวอนัตตาเห็นไหมคะก็ต้องทั่วค่ะไม่มีทางเลยที่จะเหลือความเป็นเราและความเป็นตัวตนแล้วก็เป็นหน้าที่ของปัญญาที่จะรู้ทั่วเป็นหน้าที่ของปัญญาที่ไม่เลือกเป็นหน้าที่ของความรู้ทั่วนำไปสู่ความไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมคะอะไรนำไปสู่ความไม่ใช่ตัวตนก็เพราะปัญญาที่รู้ปัญญาที่ไม่เลือกขณะที่รู้นั่นละแล้วค่ะทีละน้อยมากละความเห็นผิดละความต้องการที่จะไปรู้ที่จะไปทำและในระหว่างที่เห็นถูกนะคะหนทางนี้ก็ยังเป็นหนทางของการรู้ขึ้นและละเพิ่มขึ้นด้วยพอโลภะเกิดมีปัจจัยที่จะเกิดถ้าหวั่นไหวปัญญาต้องรู้แม้หวั่นไหวไม่ใช่เราไม่ใช่ไปรู้แค่โลภะไม่ใช่เราคิดดูบางลงบางลงนะคะเพราะปัญญาค่อยๆเข้าใจจนกว่าจะหมดถ้าเรารู้ว่าโลภะไม่ใช่เราแต่ตอนหวั่นไหวไม่รู้ตรงหวั่นไหวก็เป็นเราและมีใครบ้างคะที่โลภะเกิดแล้วไม่หวั่นไหวแต่ไม่รู้เลยใช่ไหมคะตรงหวั่นไหวก็เป็นเราละอยากได้เพราะชอบติดข้องจดจ้องแม้เพียงเล็กน้อยแค่จะเข้าใจก็ต้องรู้และความรู้นั่นก็ละไม่ต้องไปจดจ้องเพราะแล้วแต่ปัญญาจะเกิดรู้อะไรต้องมั่นคงอย่างนั้น
1: สิ่งเหล่านี้เขาพร้อมจะเกิดครับท่านอาจารย์
0: เมื่อมีปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยยังไงก็เกิดไม่ได้ค่ะฟังปุ๊บเกิดปั๊บเนี่ยเป็นไปไม่ได้ฟัง10ปีเกิดก็รู้เองก็นั่งนับไม่ใช่เหรอใช่ไหมคะแล้วจะเกิดได้ยังไง
1: นั่งนับก็หวั่นไหวด้วยความต้องการ
0: เพราะฉะนั้นโลภะไงคะอาจารย์ลูกศิษย์ไม่เคยทิ้งกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มเห็นโลภะใช่ไหมคะว่าแนบเนียนหลากหลายติดตามไม่มีการรู้เลยว่าโลภะตลอดกำลังฟังก็ยังมีโลภะว่าอยากจะรู้อย่างนั้นอยากจะรู้อย่างนี้ก็สิ่งที่กำลังปรากฏนะแค่นี้อย่างเดียวฟังเท่าไหร่จะรู้แล้วลองเปรียบเทียบนะคะไม่มีอะไรอย่างที่เราเคยคิดว่ามีจริงๆมีเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏต้องเฉพาะปรากฏนะคะแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้จริงๆเนี่ยจะละไหมก็ต้องรู้ว่าไปติดข้องอะไรกับสิ่งที่หมดแล้วจริงๆแล้วไม่กลับมาอีกและยิ่งเป็นการประจักษ์ชัดเจนต่อหน้าต่อตาเนี่ยใช่ไหมฮะความที่เคยเป็นเราก็ต้องหมดค่อยๆหมดไปตามกำลังของปัญญาแค่นี้นะคะยังต้องอาศัยปัญญายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นกว่าจะดับได้จริงๆทั้งหมดเลยไม่ว่าอะไรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือด้วยความเป็นอนัตตายิ่งยากเข้าไปอีกกี่เท่าคุณคำปั่นต้องทบทวนภาษาบาลีหน่อยนะคะที่บอกว่าเก็บไว้ในหทัย
3: ครับกราบท่านอาจารย์ครับก็เป็นข้อความที่มีในพระไตรปิฎกนะครับเพราะว่าเป็นข้อความหรือว่าเป็นคำนะครับที่นำมาซึ่งความเข้าใจอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ประทับอยู่ในใจก็คือไม่ลืมเป็นเครื่องเตือนที่ดีให้ได้น้อมระลึกถึงคำนั้นเพราะว่าเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆครับซึ่งก็พยัญชนะในภาษาบาลีนะครับก็คือหัตถเยนิเทตัพพะยุตตกังหอยหีทอทหารสระเอยอยักษ์นะครับหัตถเยแปลว่าในใจหรือว่าในหัตถัยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ภายในที่สุดนะครับแล้วก็นิเทตัพพะนะครับนอหนูสระอิสระเอทอทงต่อเต่าพอพานจุดข้างล่างแล้วก็พอพานนิเทตัพพะแปลว่าควรแก่การเก็บไว้หรือว่าฝังไว้นะครับแล้วก็ยุตตะกังหรือว่ายุตตะกะหมายถึงว่าควรครับยอยักษ์สลุต่อเต่าจุดข้างล่างแล้วก็ต่อเต่าแล้วก็กอไก่นี่ก็เหตุอยู่ข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้ากล่าวเป็นคำบาลีเรียงตัวเลยก็คือหะทะเยนิเทตัพพะยุตตะกังครับข้อความหรือว่าถ้อยคำที่ควรเก็บไว้ในหัตถัยจำไว้ไม่ลืมเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงว่าคำนี้แหละคือคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงครับท่านอาจารย์ครับ
1: ถ้าไม่มีคำของพระองค์ไม่มีปัจจัยที่จะให้ได้น้อมพิจารณาและเป็นความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในสิ่งที่ปรากฏได้เลย
0: แล้วคำของพระองค์แค่คำเดียวนานเท่าไหร่กว่าจะเข้าใจตัวธรรมะเห็นไหมคะแต่พระองค์ตรัสรู้ธรรมะทั้งหมดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนำมาซึ่งจะทำให้ค่อยๆเข้าใจจากคำที่กล่าวถึงธรรมะด้วยพระปัญญาที่ได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นคำนั้นนะคะเป็นธรรมะเตชะสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ว่าไม่มีเราตอนก่อนที่ไม่ได้ฟังก็เราทั้งนั้นเลยของเราหมดเลยแต่พอฟังนะคำนั้นๆ นะคะสามารถที่จะทำให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดขึ้นได
1: ้เหมือนอย่างที่ฟังในธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระปัญจวัคคีย์ว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงความรู้ของบุคคลที่กล่าวกับคนที่ได้ฟังแล้วก็พิจารณาจนทูลพงว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าระดับของความรู้ยากเกินที่จะคิดว่าความรู้ของท่านเหล่านั้นเนี่ยจะระดับไหนครับ
0: ถ้าเราจะถามกันในภาษาที่เราได้คุ้นเคยที่ได้ฟังมาแล้วนะคะเห็นเที่ยงไหมเราก็ตอบไม่เที่ยงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเที่ยงไหมตอบถูกหมดทุกคนแต่ว่าสภาพทั้งสองอย่างยังไม่ได้ปรากฏกับคนที่ได้อบรมมานะคะจนถึงเวลาเนี่ยอย่างพระปัญจวัคคีย์เนี่ย5รูปอีก4รูปยังไม่ถึงเวลาที่จะรู้คำเดียวกันแต่ผู้ที่อบรมมานะคะได้การตั้งความปรารถนาที่จะขอได้เป็นผู้รู้ธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเป็นคนแรกมีปัจจัยที่สะสมมาคำเดียวกันแต่ผู้ที่สะสมมาถึงเวลาที่จะรู้ก็รู้ได้รูปไม่เที่ยงเนี่ยคนอื่นก็ระดับไหนแต่นี่ระดับที่สิ่งที่ปรากฏต่างๆไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะแต่สิ่งนั้นแหละไม่เที่ยงเกิดดับเพราะฉะนั้นเราบอกว่ารูปเกิดดับกับคนที่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแล้วชั่วขณะที่ปรากฏก็ดับได้ด้วยการที่ปัญญาสะสมมาที่จะแทงตลอดจึงใช้คำว่าแทงตลอดหรือประจักษ์แจ้งความจริงเหมือนเห็นเลยกับตาซึ่งขณะนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะขาดปัญญาที่จะเข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาที่จะเข้าใจอย่างนั้นนะคะก็เห็นอย่างที่ปัญญาเข้าใจประจักษ์แจ้งคำใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนั้นจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาลักษณะอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแต่ว่าขณะนี้หลายอย่างเหลือเกินนิมิตมากมายปรากฏเป็นสิ่งต่างๆใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ถ้าเพียงปรากฏไม่ได้มากมายอย่างที่เป็นคนเป็นสัตว์แต่แสนสั้นไหม
1: เร็ว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจึงรู้ว่าไม่ใช่ใครเป็นสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็ไม่ต่างกับที่กำลังปรากฏด้วย แต่ความจริงของสภาพธรรมนั้นนะคะปรากฏกับปัญญาที่เกิดโดยความเป็นอนัตตาที่จะรู้สิ่งนั้นแม้แต่ลมหายใจนะคะที่ว่าเป็นอารมณ์ของมหาบุรุษหรืออะไรก็ตามแต่ใครจะรู้บ้างว่าแต่ละคนเนี่ยสะสมมาหรือเปล่าถ้าเกิดลมหายใจปรากฏก็ปรากฏได้ใช่ไหมคะสั้นไหมจะเหมือนอย่างที่ท้องพองยุบหรือเปล่า
1: ไม่ถึงขนาด
0: ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยค่ะปรากฏตามความเป็นจริงปรากฏแค่ไหนแค่ที่กระทบอายุเท่าไหร่17ขณะจิตแต่ไม่ใช่ไปประจักษ์17ขณะจิตนะคะเพียงแต่ลักษณะนั้นมีปรากฏแล้วก็เกิดดับเป็นนิมิตเพราะฉะนั้นปัญญาจากไม่มีเลยเนี่ยนะคะค่อยๆฟังจนกระทั่งเข้าใจรู้เลยว่าระดับนี้ระดับเข้าใจเรื่องราวแต่ตัวธรรมะทั้งที่ปรากฏก็กำลังเริ่มเข้าใจชื่อเรื่องราวต่างๆของสภาพธรรมะนั้นแต่ตัวจริงที่กำลังเกิดดับที่เป็นธาตุรู้เนี่ยคิดดูสิฮะว่าขณะนี้ธาตุรู้ทางตาเนี่ยไม่ใช่ธาตุรู้ทางหูเพราะฉะนั้นจะเหมือนกันไหมล่ะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเป็นธาตุรู้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏต่างกันเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตไม่ว่าจะรู้อะไรทั้งสิ้นเป็นใหญ่เป็นประธานมีลักษณะอย่างไร
1: เหมือนว่าปัญญาที่เกิดรู้ตรงลักษณะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจนมีความมั่นคงแล้วก็สิ่งที่สติสัมปชัญญะรู้ตรงนั้นเนี่ยค่อยๆเริ่มปรากฏแก่ปัญญา
0: แต่การที่ปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นปรากฏไหม
1: ก็ต้องปรากฏ
0: ก็ต้องปรากฏเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆไปหัวภาพประจักษ์การเกิดดับได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ผิดเลยหลงเลยเอาปัญญาที่ไหนมารู้อย่างนั้นถ้าเป็นคนที่ละเอียดทุกขั้นตอนค่ะต้องมีพื้นฐานที่จะทำให้เกิดปัญญาระดับนั้นเช่นถ้าไม่มีการฟังเลยที่จะรู้ว่านามธรรมกับรูปธรรมเนี่ยต่างกันและคำว่าธรรมะหมายความว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวแต่ละหนึ่งเนี่ยหลากหลายมากถ้าไม่มีพื้นฐานอย่างนี้นะคะเราสามารถที่จะเข้าใจความต่างของนามธรรมกับรูปธรรมไหม
1: ไม่มีทาง
0: แต่เพราะฟังแล้วเข้าใจเนี่ยเราจะรู้เลยว่าขณะที่ฟังเข้าใจเนี่ยตอนที่เข้าใจเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ว่ามีสติและปัญญาแต่ว่าเข้าใจก็เข้าใจไปแต่เวลาที่ถึงอีกระดับหนึ่งนะคะเกิดจากความเข้าใจสติสัมปชัญญะเกิดไม่รู้หรือว่าคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยปรากฏแล้วธรรมะปรากฏด้วยดีอารมณ์นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยดีแม้แต่คำว่าด้วยดีเนี่ยก็ไปนั่งสงสัยว่าดียังไงแต่เพราะปัญญาเข้าใจจะไม่ดีได้ยังไงคะต่างกับที่สติสัมปชัญญะไม่ได้รู้ตรงนั้นแต่กำลังรู้ตรงนั้นใช่ไหมคะสภาพนั้นจึงปรากฏด้วยดีเพราะปัญญาเข้าใจถูกต้องอย่างแข็งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะกระทบสัมผัสเด็กก็รู้ว่าแข็งไม่เข้าใจอะไรเลยเป็นโต๊ะไปเลยใช่ไหมคะแต่เรารู้ว่าแข็งเนี่ยไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่อะไรเลยปรากฏเมื่อมีการกระทบจะไม่แห่งปรากฏเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมคะสิ่งที่กระทบกายก็เย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างไม่ต้องพูดเลยสักคำว่าอ่อนแค่ไหนแข็งแค่ไหนเย็นหรือร้อนแค่ไหนตัวจริงที่กำลังปรากฏนั่นแหละตรงลักษณะนั้นนะคะแม้ขั้นฟังเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่ยังไม่ใช่ขั้นสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นปัญญาที่ปรากฏคือแข็งเนี่ยจะปรากฏด้วยดีก็ต้องต่างละถ้าไม่ใช่สติสัมปชัญญะก็ปรากฏอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอปรากฏด้วยดีเนี่ยขณะนั้นคนที่ฟังและสติสัมปชัญญะยังไม่เกิดเลยไม่รู้ว่าด้วยดีเนี่ยคือยังไงก็ด้วยดีก็อย่างนี้เหรอใช่ไหมคะเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมแต่ว่าความเข้าใจกับไม่เข้าใจเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมไม่เข้าใจเลยคือโต๊ะเราแข็งใช่ไหมคะแต่พอเข้าใจนิดหน่อยโดยชื่อสิ่งนี้ไม่ใช่เราเป็นแค่แข็งนี่คือคิดแต่พอปรากฏด้วยดีเนี่ยความเป็นธรรมะ ที่แข็งจะต่างกับเวลาที่ไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นด้วยดีคือขณะนั้นปรากฏกับปัญญาไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดค่ะแม้แต่เสียงผ่านไปละหมดไปละเสียงอะไรก็ไม่รู้นะดับไปแล้วอะใช่ไหมฮะแต่เวลาที่เป็นอารมณ์ของปัญญาปรากฏด้วยดีเฉพาะเสียงนั้น
1: ท่านอาจารย์ครับอย่างเช่นปกติชีวิตประจำวันมีธรรมะแล้วก็ต้องมีธรรมะปรากฏอย่างเช่นทางกายจับก็รู้ว่าก็มีปัจจัยให้คิดถึงว่าคืออะไร
0: อย่างนั้นยังไม่ได้ปรากฏด้วยดีเพราะคิดละใช่ไหมคะคิดถึงสิ่งที่ปรากฏซึ่งสิ่งที่ปรากฏนั้นดับแล้วแล้วก็คิดถึงสิ่งที่เกิดดับสืบต่อเป็นปกติโดยความไม่รู้ทุกวันเนี่ยเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
1: เป็นอย่างนั้นครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสีขณะเนี้ยที่กำลังปรากฏถึงตาเนี่ยปรากฏด้วยดีหรือยัง
1: ยังครับ
0: ไม่มีทางแต่เมื่อไหร่ที่ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะไม่ได้มีการที่จะจำไว้มั่นคงเหมือนเดิมว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นคนเป็นสัตว์แต่เริ่มเพียงแค่ปรากฏให้เห็นต่างกันแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่เพียงปรากฏให้เห็นและความเข้าใจชั่วขณะที่สิ่งนั้นปรากฏก็ค่อยๆสั้นแล้วก็เร็วแล้วก็น้อยลงจนกระทั่งแค่ปรากฏแล้วก็ดับ
1: หมายถึงว่าความเป็นปกติธรรมะก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าความรู้สามารถเกิดรู้ตรงนั้นได้
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจริงเป็นปกติไม่ผิดปกติเลย
1: อาจารย์กล่าวว่าบุคคลที่เจริญสติได้นะคือรู้ความต่างกันระหว่างมีสติกับหลงลืมสติ
0: ถูกต้องใช่ไหมคะตอนนี้หลงลืมสติหรือเปล่าเห็นไหมคะหรือมีสติ
1: ยังหลงลืมอยู่ครับ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโดยการฟังเนี่ยรู้ได้ว่าไม่ใช่สติแต่ฟังเรื่องสติแล้วที่เข้าใจนั่นก็ต้องเป็นสติตามที่ได้ศึกษาแต่ตัวสติไม่ปรากฏแม้แต่ตัวปัญญาไม่ใช่เราก็ไม่ปรากฏแต่โดยการศึกษาขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะมีทั้งสติและปัญญาและโสภณะเจตสิกอื่นๆนี่คือการเรียนนะคะแต่ขณะใดก็ตามไม่ได้คาดหวังเลยทั้งหมดต้องโดยความเป็นอนัตตาจึงจะเป็นปัญญาแต่ถ้าเป็นเราทำเมื่อไหร่นะมันไม่ใช่ปัญญาค่ะเพราะฉะนั้นการที่ฟังขณะเนี้ยเริ่มเข้าใจสังขารขันจิตเจตสิกขณะเนี้ยค่ะที่เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยในฟังแล้วฟังอีกเนี่ยปรุงแต่งจนถึงพร้อมที่จะเป็นสติสัมปชัญญะเกิดก็ต้องต่างกับที่เราฟังเรื่องสติและปัญญาว่าเดี๋ยวนี้ก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดเนี่ยไม่ใช่รู้อย่างอื่นสิ่งที่ไม่รู้นี่แหละขณะนั้นไม่ใช่ความไม่รู้แต่เป็นสภาพที่เพราะฟังจึงรู้ตรงนั้นพอรู้ตรงนั้นเนี่ยอารมณ์นั้นปรากฏด้วยดีทันทีเพราะขณะนั้นสติเกิดก็ไม่สงสัยว่าสติใช่ไหมที่กำลังระลึกรู้ตรงนั้นแต่ปัญญาน้อยไหมเห็นไหมคะก็ถึงได้รู้ว่าแค่สติปัฏฐานเกิดได้ไม่พอจะต้องอีกนานเท่าไหร่กว่ารู้ละว่าลักษณะของสติเนี่ยต่างกับหลงลืมสติเพราะฉะนั้นเวลาสติเกิดนะคะปัญญาของคนนั้นก็เริ่มเข้าใจความต่างของขณะที่เป็นสติสัมปชัญญะแม้น้อยแต่ก็ไม่ใช่ขณะที่สติสัมปชัญญะไม่ได้เกิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโลภะมาได้ไหมก็ได้แต่ถ้าปัญญาไม่รู้ก็เป็นเราเพราะฉะนั้นนานเท่าไหร่กว่าจะเป็นผู้ที่ตรงจริงๆนะคะว่าพอสติสัมปชัญญะเกิดหมดดับแล้วสงสัยมาแล้วเพราะฉะนั้นสงสัยยังมีโอกาสจะเกิดไปเรื่อยๆจนกว่าปัญญาจะมั่นคงขึ้นจึงได้ไม่สงสัยเลยว่าวิจิกิจฉานุสัยเนี่ยดับด้วยโสตาปัตติมรรคเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยตรงทุกคำตามที่ได้ฟังไม่คลาดเคลื่อนเลยแต่ละอย่างเป็นสิ่งที่มีจริงสติเกิดโดยความเป็นอนัตตาสติเกิดแล้วยังปัญญาไม่พอก็ต้องอบรมต่อไปเพราะฉะนั้นจากขั้นปริยัตินะคะจะรู้ว่าสติปัฏฐานเกิดหรือเปล่าเป็นผู้ตรงแต่พอสติปัฏฐานเกิดก็ต่างแล้วอ่ะกับการที่สติปัฏฐานไม่ได้เกิดเพราะรู้ตรงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะเริ่มเห็นแล้วเนี่ยเริ่มมีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ปัญญาน้อยแค่ไหนเพราะเริ่มเกิด ใช่ไหมคะจนกว่าจะชินต่อลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างโดยความเป็นอนัตตาอดทนแค่ไหนเพราะฉะนั้นหนทางนี้นะคะขันติบารมีนี่ยังไม่ถึงวิปัสสนาญาณพอเป็นวิปัสสนาญาณและวิปัสสนาญาณไหนเป็นขันติอย่างอ่อนนะฮะและวิปัสสนาไหนที่มีกำลังเพิ่มขึ้นเป็นขันติอย่างกลางและวิปัสสนาไหนเป็นขันติอย่างกล้าก็เห็นความต่างกันเลยของแม้แต่ความอดทนว่าอดทนแค่เนี้ยอย่าไปเทียบกับที่จะต้องอดทนที่จะละเพราะความเข้าใจในความละเอียดของธรรมะที่ปรากฏละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นว่าตรงไหนยังเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นนะคะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเนี่ยหลายระดับระดับฟังเนี่ยอย่าไปทิศถึงเรื่องโบราณเก่าๆเลยใช่ไหมคะมันไม่มีแล้วอ่ะนี่ขั้นฟังขั้นปริยัติขั้นศึกษาธรรมะปฏิบัติสติปัฏฐานเกิดดับแล้วก็จริงแต่ยังคำนึงถึงอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเป็นสติอ่ะใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อไหร่จะเกิดอีกล่ะอนาคตมาอีกล่ะจนกว่าปัญญามีกำลังเท่านั้นนะคะละเพราะเพราะฉะนั้นกว่าจะไปถึงความละเอียดที่ว่าปัญญาจริงๆนะคะแล้วก็เข้าใจคำที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยเพราะได้รู้ความจริงนั้นแต่ถ้ายังไม่รู้ความจริงนั้นเอ๊ะขันติอย่างอ่อนเนี่ยจะเริ่มยังไงก็เวลานี้ก็ต้องขันติแล้วยังอ่อนอีกเหรอใช่ไหมคะแต่ความจริงเนี่ยขันติอย่างนี้เนี่ยค่ะยังไม่ใช่วิปัสสนาที่ยังไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาและปัญญาก็มีตั้งแต่ขั้นต้นคิดดูสิว่าไม่ใช่ขั้นที่มีกำลังเพราะฉะนั้นขันติกว่าจากขั้นต้นจะไปถึงขั้นที่มีกำลังเนี่ยการที่ไม่ใช่เรานะคะระลึกได้อาศัยการฟังเป็นสังขารขันปรุงแต่งจนถึงขณะที่เกิดเป็นอย่างนั้นโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นหนทางนี้ค่ะเป็นหนทางอนัตตาโดยตลอดจึงเป็นหนทางที่ถูกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราจนถึงแม้อะไรก็ไม่ใช่เราก็เท่ากับละความเป็นเราไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อย
1: ที่อาจารย์กล่าวถึงไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วหรือคาดหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึงถ้าเป็นไปด้วยความพอใจในสิ่งที่ล่วงไปแล้วว่ามีความรู้มีความเข้าใจเกิดขึ้นหรือว่าคาดว่าจะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความอดทนที่จะมั่นคงด้วยปัญญาที่ไม่หวั่นไหวในทั้งสองอย่างนี้ครับท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นยังไม่เคยเห็นโลภะเลยใช่ไหมแต่ปัญญาเห็นมิฉะนั้นละไม่ได้เห็นไหมคะที่คุณวิชัยกล่าวเนี่ยโลภะพร้อมที่จะมาแล้วด้วยใช่ฮะเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถเห็นไหมว่าเนี่ยถ้าไม่ละก็ติดข้องพอติดข้องแล้วจะรู้ความจริงได้ยังไงกำลังพอใจแต่สิ่งนั้นดับแล้วก็ไม่รู้เพราะพอใจอยู่อ่ะปิดบังละ
1: แต่สิ่งเหล่านี้เหมือนกับไม่เคยมาปรากฏเลยให้รู้จนกว่ามีปัญญาที่เกิดขึ้นค่อยๆเห็นความละเอียดตรงนี้ได้ซึ่งปกติเผินๆทั่วๆไปไม่มีทางที่จะเห็นความจริงนี้ได้
0: เพราะฉะนั้นปัญญาเป็นปัญญาไม่ใช่เราเนี่ยไม่คมเลยไม่สามารถที่จะไปเข้าใจอะไรที่มันปรากฏจริงๆก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะแต่ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมเตชะเนี่ยคิดดูค่อยๆฟังจนกระทั่งไม่หลงทางแล้วก็นำไปจริงๆค่ะถ้าด้วยความไม่ใช่เราเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าสติเกิดกับหลงลืมสติตามปัจจัยพอตามปัจจัยเนี่ยจะไปหวังเหรอเห็นไหมคะพอหวังเกิดปัญญาต้องเห็นนะถ้าปัญญาไม่เห็นก็หวังต่อไปแต่ปัญญาเห็นโลภะก็ค่อยๆละความหวังเห็นไหมคะว่าแค่นี้ค่ะคือหวังด้วยความติดข้องในความเป็นเรายังหวังอื่นอีกละที่พระอริยะขั้นต่อไปจะต้องละแค่นี้ก็ละแค่ความเห็นผิดแต่ก็สบายแล้วนะคือว่าเป็นผู้ไปสู่กระแสของนิพพานจะอีกกี่ชาติก็ไม่สำคัญละเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงอันนั้นนะคะก็อยากเป็นผู้ที่จะต้องเหมือนกับปลอบใจตัวเองอะอย่างน้อยที่สุดก็ได้ฟังได้เข้าใจหนทางไม่ไปผิดนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ไปหนทางผิดถ้าไปหนทางผิดก็คือหันหลังให้พระสัทธรรมไม่มีทางรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยและใครจะไปบอกให้มาทางนี้ให้มาทางนี้อย่าไปทางโน้นช่วยไม่ได้เลยค่ะถ้าเขาสะสมมาที่จะเห็นผิด ที่จะเป็นผู้ประมาทที่จะเป็นผู้ที่ไม่รู้ความละเอียดของธรรมะแล้วกล้าที่จะกล่าวคำที่ตรงกันข้ามกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโทษมหาศาลค่ะเพราะกว่าพระองค์จะได้รู้ความจริงจนประกาศปัญญาของพระองค์จากทุกคำที่ตรัสไปให้คนอื่นได้เข้าใจกลับไปทำลายคำพวกนั้นหมดต้องเป็นผู้ที่ประมาทไม่ได้เลยนะคะต้องละเอียดต้องรอบคอบเหมือนกับจะเดินไปเนี่ยขวากน้ำเต็มเลยจะย่างเท้าไปทางไหนเนี่ยต้องละเอียดเพราะฉะนั้นนะคะพระปัจฉิมโอวาทสุดท้ายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแม้ด้วยการฟังประมาทไม่ได้เลยให้ถึงพร้อมหมายความว่าทุกอย่าง
4: อาจารย์ครับวันนี้ก็เข้าใจขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นที่สำคัญกว่าอื่นใดทั้งหมดคือความมั่นคง
4: ค่ะ
0: มั่นคงที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏแล้วรู้หรือเปล่าไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นค่ะอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละค่อยๆเข้าใจขึ้นโดยความเป็นอนัตตาก
2: ราบเรียนท่านอาจารย์ครับท่านก็แสดงสภาพที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนะฮะก็หลายประการประการหนึ่งคือโลภะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแต่ขณะเดียวกันฮะความปลื้มปิติที่ได้ฟังพระธรรมท่านก็มีแสดงว่าก็ไม่รู้จักอิ่มกับการฟังพระธรรมคือสิ่งที่เป็นจริงอาจารย
0: ์ค่ะโลภะไม่มีวันอิ่ม
2: ไม่มีวันอิ่ม
0: แต่การฟังธรรมะก็ไม่พอนะคะถึงแม้การฟังเห็นประโยชน์และรู้ว่าอิ่มใจที่ได้ฟังแต่ก็ยังไม่พออิ่มใจที่ไม่เห็นผิดยากมากเลยค่ะที่จะไม่ตามโลภะไปด้วยความต้องการเพราะว่าโลภะนานมากนะคะที่คุ้นเคยกันมามองไม่เห็นเลยแล้วยังไงนะคะถึงจะรู้ได้ว่าเราได้เริ่มเข้าใจพระธรรมและเห็นคุณเห็นไหมคะ
2: ครับ
0: อีกมากเลยที่เราจะต้องเป็นคนที่ละเอียดเพียงแค่คำถามว่าเราได้ฟังอย่างนี้เราอิ่มใจที่ได้เข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะและรู้ว่าสามารถที่จะมีทางที่จะเข้าใจได้อีกนะคะแจ่มแจ้งขึ้นอีกได้แต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าธรรมะที่เราเข้าใจเนี่ยนำไปในอะไรบ้างแม้แต่ความเป็นผู้ละเอียดในกุศลใช่ไหมคะบางคนวันหนึ่งไม่ได้ค่อยทำกุศลหรอกเพราะคิดว่ากุศลจะต้องเป็นเรื่องใหญ่นะคะต้องเป็นเรื่องบริจาคเงินสร้างโน่นทำนี่สารพัดอย่างแล้วกุศลเล็กๆน้อยๆทำไมประมาทเห็นไหมคะพลาดไม่ทำอกุศลทั้งนั้นเลยทั้งวันเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะที่เข้าใจประโยชน์และคุณของกุศลละเห็นโทษของอกุศลเพิ่มขึ้นไหมหรือว่ายังพอใจที่จะให้อกุศลทุกประการเนี่ยมันมากเหมือนเดิมโลภะก็ยังเท่าเก่าโทสะก็ยังให้เหมือนเดิมใช่ไหมคะหรือว่าปัญญาเริ่มนำไม่ใช่เรานะคะแต่ปัญญาละนำไปให้เห็นโทษของอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยและเห็นประโยชน์ของกุศลแม้เพียงเล็กน้อยเห็นไหมคะปัญญาทำให้ขยันในกุศลและค่อยๆเบาบางทางฝ่ายอกุศลแต่ก่อนนี้เราจะไม่รู้ว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาทำผิดเนี่ยต้องเขานะคะแต่ถ้ากุศลเกิดประโยชน์อะไรที่เราจะไปทำให้มีความเดือดร้อนต่อไปถ้าเราสามารถที่จะแก้ไขได้ใช่ไหมคะก็ทำไปเลยไม่เดือดร้อนที่จะไปเพิ่มความเดือดร้อนให้เขาและกุศลของเราก็สามารถที่จะเกิดขึ้นนะคะขัดเกลาการที่เอ๊ะเราจะทำทำไมนั่นเขาควรทำสิเพราะเขาทำไม่ดีเขาไม่ล้างจานก็ให้เขาล้างไม่ใช่เราไปล้างให้เขาใช่ไหมคะละเอียดอย่างนี้คิดดูสิสภาพของจิตเนี่ยเขาทำจานเลอะก็ไม่เป็นไรเขาลืมไปก็ได้เขาอะไรก็ถ้าเราล้างเนี่ยมันดีกว่าไหมล่ะดีกว่าไปโวยวายจะทำไมแล้วไม่รู้จักล้างทิ้งไว้ได้ตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคนละเรื่องเลยค่ะเรื่องของกุศลกับอกุศลเนี่ยเห็นประโยชน์เลยนะคะแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยจะไม่รู้เลยค่ะว่านั่นเป็นหนทางบารมีเพราะเหตุว่ากุศลเท่านั้นที่ขณะนั้นไม่มีอกุศลแต่ถ้าไม่เป็นกุศลก็ต้องเป็นอกุศลน่ะแล้วเราก็ให้โอกาสแก่อกุศลมาทั้งหลายในชีวิตของเราใช่ไหมคะคิดแต่ว่าต้องถูกต้องผิดต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ทำซะเลยไม่ได้หรือ ช่ไหมคะเนี่ยค่ะความละเอียดแม้แต่เพียงเล็กน้อยเนี่ยปัญญานะคะนำไปไม่ใช่ใครจะคิดได้เองเพราะฉะนั้นเครื่องวัดว่าเรามีปัญญาระดับไหนชีวิตประจำวันที่ค่อยๆเปลี่ยนบ้างหรือเปล่าค่อยๆทำอย่างอื่นที่เป็นกุศลโดยไม่ได้ขัดเคืองโดยไม่ได้ไปเพ่งโทษใครใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เห็นต่างกันมากเลยว่าถ้าเราไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้เข้าใจอย่างนี้เราก็เหมือนเดิม

0: เพราะว่าเป็นไปเพื่อความยินดีในความเป็นจริงของโลดพระธรรมครับ
1: ค่ะพอได้ฟังอย่างนี้นะคะปัญญาที่มีวันนี้แหละก็จะเริ่มทำให้เราเห็นว่าเราเป็นอกุศลขณะไหนและพอได้ฟังเป็นปัจจัยให้กุศลเกิดเปลี่ยนจากเดิมละใช่ไหมคะนี่ก็คือคุณอย่างยิ่งของการที่จะไม่ละเลยที่จะทำสิ่งที่เป็นบารมีเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นได้มากมายทันทีเลยค่ะกุศลต้องมีกำลังเพราะอะไรคะอย่างทานอย่างเงี้ยก็สละความเห็นแก่ตัวสามารถที่จะให้คนอื่นได้จะให้สิ่งของที่เป็นประโยชน์นะคะให้คำที่เขาสบายใจหรือมีกายวาจาอะไรก็ได้เหมือนกับให้เขาได้มีความสุขขณะนั้นนะคะก็เป็นทานอย่างหนึ่งให้วัตถุก็ได้ให้คำพูดก็ได้ให้ความเข้าใจธรรมะก็ได้ขณะนั้นก็ค่อยๆละความเราจะเหนื่อยหรือเราจะลำบากไม่มีเลยใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าขณะนั้นเพื่อกันละเพื่อการสละเพราะว่ามันมากมากมายมหาศาลไม่มีทางจะหมดได้ค่ะถ้าไม่มีกุศลและถ้าไม่เริ่มต้นนะคะและใครก็บังคับใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัญญา

0: สถานีวิทยุรัฐสภาร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรม
2: ตอนที่694สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
3: เดียรถีเนี่ยไม่รู้ธรรมะอะไรเลยนะครับเป็นผู้ขโมยธรรมของพระพุทธเจ้าไปกล่าวว่าตนรู้แท้จริงนะเป็นธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงแต่พระองค์ทรงแสดงยังไม่หมดนะครับยังมีข้อความที่จะต้องถ่ายถอนอีกพวกเดรัจฉีก็เข้าใจว่าหมดแล้วเนื่องว่าไม่ต่างกันเรากับพระสมณโคดมไม่ต่างกันเหมือนกันโดยการแสดงธรรมแท้จริงแล้วเป็นผู้ขโมยธรรมนะครับธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าย่อมรู้ทอดและการถ่ายถอนทอดออกจากกามทั้งหลายนะกามคืออะไรกามก็คือโลภะไงครับในที่นี้นะครับกามเนี่ยมีหลายอย่างวัตถุกามกิเลสกามครับวัตถุกามก็มี5อย่างคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกิเลสกามก็คือตัณหานั่นเองนะครับในที่นี้คงจะมุ่งถึงตัณหาเป็นใหญ่แต่ว่าความละเอียดถี่ถ้วนนั้นต้องกามทั้งหมดเลยนะครับโทษของกามและสำคัญอยู่ที่การถ่ายถอนโทษของกามนะครับเชิญครับ
4: นักบวชปริพาชกนี่นะฮะแปลว่านักบวชนอกศาสนาคือไม่ใช่ศาสนาพุทธนอกจากพระสูตรนี้นะฮะยังมีพระสูตรอื่นที่อย่างที่อาจารย์สมพรว่านะคือขโมยธรรมะพุทธเจ้าไปพูดถึงเรื่องนิวรณ์5ด้วยพูดถึงโพชฌงค์7ด้วยเขาก็บอกเขาก็ได้บัญญัติไว้แล้วเขาก็สอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระสูตรนี้ก็คล้ายๆกันแต่อันนั้นพูดถึงนิวรณ์5กับโพชฌงค์7นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกปริพาชกเนี่ยนะฮะเป็นอย่างที่คุณนิพัทว่าน่ะคือหมายความว่าผู้ที่มีท่าอื่นท่าอื่นของเขาเนี่ยคือไม่ใช่มรรคมีองค์8เพราะว่าท่าของพระพุทธเจ้าเนี่ยติฏฐะเนี่ยท่านี้เนี่ยคือมรรคมีองค์8
5: ที่น่าคิดนะคะก็คือว่าอารามของพวกเดรัจฉีนะคะไม่ไกลจากพระวิหารเชตวันความเห็นถูกกับความเห็นผิดเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันเลยนะคะแม้ใกล้กันแต่ความเห็นก็ต่างกันมากแต่ก็กล่าวคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันเลย
4: ความ

0: ที่เข้าใจไปเองคิดไปเองนี่นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆกันนะแต่เขาไม่เคยไปพบไม่เคยไปฟังธรรมะของพุทธองค์เพราะฉะนั้นไม่มีทางหรอกเพราะว่าสาวกยังต้องฟังเลยเขาไม่เคยไปฟังอยู่ใกล้แค่นั้นเขาไม่เคยไปเฝ้าพระสารีบุตรนี่ท่านก็เป็นปริพาชกมาก่อนแต่ฟังครับไปฟังต้องฟังนะถ้าไม่ฟังแล้วก็หมดสิทธิ
1: ์ก็น่าพิจารณาว่าทำไมไม่ฟังเห็นไหมคะทั้งที่มีโอกาสจะได้ฟังแต่ทำไมไม่ฟังเพราะอะไรคะมีคำตอบไหมคะทำไมพวกเดรัจฉีไม่ฟัง
0: ถ้าผมตอบผมก็ตอบว่าไม่ได้สั่งสมมา
1: ค่ะเพราะอกุศลหลายอย่างที่ได้สะสมมานะคะถ้าเป็นกุศลละตรงกันข้ามเลยค่ะเพราะเหตุว่าจะต้องเป็นขณะที่เห็นประโยชน์ของการที่จะได้รู้ถูกต้องแล้วก็มีความอ่อนน้อมมีการที่จะรับฟังความเห็นของบุคคลอื่นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายพวกปริพาชกอัญญะเดรัจฉีผู้มีวาทะอย่างนี้พวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุก็อะไรเล่าเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการถ่ายถอนกามทั้งหลายอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการถ่ายถอนรูปทั้งหลายอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการถ่ายถอนเวทนาทั้งหลายดูกระภิกษุทั้งหลายพวกปริพาชกอัญญะเดรัจฉีถูกพวกเธอถามอย่างนี้จักไม่พอใจเลยและจักต้องคับแค้นอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะข้อนั้นมิใช่วิสัยนี่แสดงเห็นว่าถ้าเป็นผู้ที่ต้องการเหตุผลตามความเป็นจริงนะคะยิ่งได้เหตุผลยิ่งซักถามยิ่งได้ความรู้ความถูกต้องไม่ใช่ว่าเมื่อฟังมาแล้วก็จบนะคะแล้วก็ไม่มีการสนทนากันแต่ไม่ว่าใครจะกล่าวว่าอย่างไรก็ตามก็มีโอกาสที่จะได้สนทนาที่จะได้พิจารณาข้อความที่ได้ฟังว่าถูกต้องลึกซึ้งละเอียดอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้ถามพวกเดรัจฉีเหล่านั้นว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการถ่ายถอนกามทั้งหลายอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการถ่ายถอนรูปทั้งหลายอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการถ่ายถอนเวทนาทั้งหลายถ้าพูดอะไรมานะคะก็ถามไปเพื่อที่จะได้สนทนาให้ได้ความแจ่มแจ้งขึ้นซึ่งถ้าเป็นผู้ที่ไม่รู้เนี่ยนะคะถ้าถูกถามอย่างนี้จะพอใจไหมคะอย่างพวกเดรัจฉีเนี่ยค่ะจัดต้องคับแค้นอย่างยิ่งจัดไม่พอใจเลยแต่ถ้ามีความรู้ถูกต้องก็จะตรงกันข้ามเพราะเหตุว่าเป็นโอกาสที่จะได้สนทนาเพื่อที่จะได้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นซึ่งถ้าไม่ใช่พระผู้มีพระภาคและสาวกของพระองค์นะคะก็ไม่มีทางที่จะได้ความถูกต้องเลย
2: เรียนถามท่านอาจารย์ครับกามคุณอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณเนี่ยสำหรับกามมีอย่างไรครับ
1: ถ้าได้รูปที่น่าพอใจจิตใจรู้สึกยังไงคะเดือดร้อนเป็นทุกข์หรือว่าเป็นสุขโสมนัสนี่คือคุณของกามและคุณของรูปและคุณของโสมนัสเวทนา
2: ส่วนใหญ่กามก็จะเป็นโทษทั้งนั้นใช่ไหมครับ
1: แต่รูปที่น่าพอใจเป็นโทษไหมคะ
2: ในที่สุดก็เป็นทุกข์อยู่นั่นแหละ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าจะรู้โทษต่อเมื่อรู้ความเกิดดับแต่ถ้าไม่รู้ความเกิดดับนะคะก็เห็นแต่คุณวันนี้ทั้งวันเนี่ยค่ะอะไรเป็นกามคุณทุกอย่างบนโต๊ะนี่ก็สวยงามดีนะคะเห็นแล้วก็รู้สึกพอใจค่ะไม่เดือดร้อนใจความรู้สึกเวทนาขณะนั้นไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนและทุกคนก็แสวงหารูปที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จริงๆเนี่ยนะคะไม่ใช่รู้แต่เพียงคุณของกามแต่ต้องรู้โทษของกามด้วยซึ่งการที่จะรู้โทษของกามเนี่ยค่ะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่จะหลงลืมสติแล้วจะรู้ได้แม้แต่การรอบรู้ในรูปเนี่ยค่ะขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตารอบรู้ในรูปในสิ่งที่ปรากฏถ้าสิ่งที่ปรากฏไม่รู้จะชื่อว่ารอบรู้ได้ยังไงขณะที่ได้ยินเสียงรอบรู้ในเสียง ถ้าปราศจากสติสัมปชัญญะที่กำลังรู้ลักษณะของแต่ละเสียงเสียงนี่ค่ะเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เสียงใหม่ก็เกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เสียงนี้ก็มีมากมายถ้าไม่รอบรู้ในเสียงนะคะด้วยสติสัมปชัญญะที่เกิดแล้วก็รู้ลักษณะของแต่ละเสียงซึ่งปรากฏก็จะไม่เห็นโทษของเสียงซึ่งเกิดดับแม้ว่าเป็นรูปที่น่าพอใจก็ตามนะคะแต่ก็ต้องรู้ว่าขณะที่พอใจเป็นคุณแต่ต้องรู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการไถ่ถอนกามทั้งหลายมิฉะนั้นก็ไม่มีหนทางเลยที่จะไถ่ถอนได้
3: อาจารย์นิพัทธ์ครับในเรื่องของศัพท์นี่นะครับคือถ้าเป็นคุณศัพท์นี่ก็คือกามคุณนั่นคือเครื่องผูกแต่พอมาในที่ว่าอะไรเป็นคุณของกามเนี่ยบาลีท่านใช้คำว่าอัสสาทะ
4: ความยินดีผิดใจคือรูปสวยๆเป็นเหตุให้เราเห็นแล้วยินดีพอใจอย่างการประกวดนางงามก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะเราเห็นแล้วเราก็พอใจติดใจอย่างประกวดสินค้าโอท็อปนี่แหมลวดลายสวยงามเหลือเกินเลยเนี่ยยินดีติดใจอัสสาทะมันเกิดครับคือโลภะแหละ
1: ความจริงเป็นความจริงเราก็คงปฏิเสธไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่ารูปก็มีสองอย่างคือรูปที่น่าพอใจกับรูปที่ไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ตรงต่อลักษณะของสภาพธรรมะนะคะรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดนะคะความสุขความสมนัตใดเล่าอาศัยกามคุณ5เหล่านี้เกิดขึ้นนี้เป็นคุณของกามเป็นอัสสาทะทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็โดยนัยยะเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ต้องตรงนะคะเมื่อรูปมีความต่างกันเป็น2 อย่างคือรูปที่น่าพอใจก็มีรูปที่ไม่น่าพอใจก็มีเพราะรูปบางรูปเนี่ยค่ะรู้แจ้งโดยจักษุแล้วก็เกิดความปรารถนาเพราะว่ารูปนั้นเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจบางรูปก็ทำให้เกิดโทมนัสแทนโสมนัสเพราะฉะนั้นเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะต้องรู้จริงว่ารูปที่น่าพอใจเนี่ยมีเป็นอัสสาทะคุณของรูปนั้นแต่อาทินวะโทษของรูปนั้นมีเพราะฉะนั้นก็จะต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าโทษของรูปนั้นก็คือรูปนั่นเองเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยต้องตรงตามความเป็นจริงของธรรมะนั้นแม้แต่ที่จะกล่าวว่ารอบรู้รูปถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดเนี่ยค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้เราจะบอกว่ารอบรู้เป็นไปไม่ได้หรือเสียงที่กำลังปรากฏนะคะสติสัมปชัญญะไม่เกิดเราจะกล่าวว่ารอบรู้เสียงก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของปัญญาที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะไม่ว่าขณะที่รู้หรือเห็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะจะเกิดความสุขโสมนัสหรือจะเกิดความทุกข์โทมนัสขณะนั้นก็เป็นจริงอย่างนั้นและก็ความทุกข์โทมนัสเนี่ยค่ะก็ต้องมาจากความติดข้องในรูปที่น่าพอใจด้วยแต่ว่าต้องรู้ว่าขณะใดความรอบรู้ในรูปใดจะมีได้เพราะสติสัมปชัญญะกำลังรู้ตรงลักษณะของรูปนั้นซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปเนี่ยค่ะไม่ใช่รูปเดียวเสียงไม่ใช่เสียงเดียวสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาเพียงขณะที่กำลังปรากฏขณะนี้เท่านั้นนะคะจะมีรูปซึ่งเกิดดับซึ่งปัญญาจะต้องอบรมจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงจึงจะละได้คือต้องเห็นทั้งอัสสาทะคุณอาทินวะและโทษนะคะและยังต้องรู้หนทางที่จะออกจากกามคือความติดข้องด้วยคุณนิพัทธ์กรุณาให้ความหมายของคำว่าอัสสาทะกับอาทินวะด้วยค่ะ
4: อัสสาทะแปลว่าความยินดีพอใจครับยินดีติดใจแล้วก็อาทินวะก็แปลว่าโทษคือทำไมถึงมีศัพท์สองศัพท์นี้ก็เพราะอารมณ์มันมีสองอย่างในโลกนี้แม้พระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็รู้อารมณ์สองอย่างนี้พระอรหันต์ท่านเห็นรูปสวยท่านจะเห็นเป็นขี้เหร่น่าเกลียดน่าชังเป็นไปไม่ได้ก็สิ่งมันเป็นอย่างนั้นแต่ท่านไม่ติดไม่คล้องนั่นเพราะนั้นอารมณ์อิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจเนี่ยใครๆเห็นก็ต้องเห็นเป็นอย่างนั้นแต่จะหลงหรือไม่หลงมันอีกเรื่องนึงอนิจฐานลมอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจนี่ ใครเห็นก็จะต้องเป็นอย่างนั้นน่าเกลียดน่าชังแต่จะหลงหรือไม่หลงมันอีกเรื่องหนึ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่หลงแต่ปุถุชนเห็นแล้วก็หลงละเลงติดใจไปเรายึดเราติดอยู่เราโง่ต่างหาก
1: ความต่างกันของคำสอนของพวกเดรัจฉีคือพวกเดรัจฉีบัญญัติว่ารอบรู้กามเมื่อกล่าวถึงปฐมฌานเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ได้ติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเขาพยายามที่จะอบรมเจริญความสงบนะคะจนกระทั่งขณะนั้นนะคะก็สามารถที่จะเป็นฌานจิตไม่มีการติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเขาก็กล่าวว่านั่นคือความรอบรู้รูปทั้งหลายในอรรถกถานะคะมีข้อความว่าพระตถาคตทรงบัญญัติความรอบรู้กามทั้งหลายด้วยอนาคามิมรรคจนถึงดับได้เป็นสมุจเฉทเพราะความรอบรู้ทั่วขึ้นยิ่งขึ้นแม้พระโสดาบันก็ยังไม่สามารถที่จะดับความติดข้องในคุณของกามก็ยังมีการที่จะยินดีพอใจในคุณของกามอยู่แต่ว่าผู้ที่จะรอบรู้กามทั้งหลายก็คือพระอนาคามีบุคคลผู้ดับการยินดีติดข้องในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้เป็นสมุจเฉทด้วยอนาคามิมรรคนี่ก็เป็นความต่างกันนะคะของความรู้จริงกับการที่รู้ไม่จริง
5: ถ้าจากครับขนาด
4: พระโสดาบันเนี่ยท่านก็ละสกายทิฏฐิได้แล้วคือไม่ยึดถือขันว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาแล้วเนี่ยแต่ถึงอย่างนั้นท่านก็ยังละกามคุณไม่ได้เนี่ยถ้าพูดถึงจิตนะโลภะมูลจิตทิฏฐิขตสัมปยุตสี่เนี่ยพระโสดาบันท่านละได้เป็นสมุจเฉทแล้วเด็ดขาดแล้วโมหะวิจิกิจฉาสัมปยุตอีกหนึ่งเนี่ยนะท่านก็ละได้เด็ดขาดเป็นสมุจเฉทแล้วถึงอย่างนั้นความยินดีติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะท่านก็ยังละไม่ได้ไม่รู้มันกิเลสมันทำไมมันเหนียวมันแน่นอะไรอย่างนั้น
1: ค่ะก็เป็นความต่างกันของปัญญาไม่ฉะนั้นพระโสดาบันก็ต้องเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์มีคำอุปมาค่ะว่าเหมือนคนที่เห็นบ่อน้ำใหญ่นะคะแต่ไม่มีเครื่องมือหรือว่าไม่มีวัตถุที่จะตักน้ำนั้นไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะคะเห็นแต่ว่ายังไม่มีเครื่องมือคือยังไม่สามารถที่จะมีปัญญาถึงระดับขั้นที่จะไถ่ถอนความติดข้องในการติดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งติดมานานแสนนานนะคะอย่างในวันนี้ค่ะเราติดหรือเปล่าแล้วในวันนี้เรามีความเห็นผิดเกิดบ่อยกว่าหรือน้อยกว่าความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะละความติดข้องในความเห็นผิดนะคะแต่ก็ยังมีความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจนกว่าจะถึงปัญญาที่จะดับได้เป็นสมุจเฉท
2: ท่านอาจารย์ครับสติสัมปชัญญะพิจารณาเพื่อจะลดละกามโทษโดยพยัญชนะนิมิตไม่ได้และก็ปิยรูปสาธรูปก็ไม่ได้จะพิจารณาอย่างไรอธิบายหน่อยครับ
1: ค่ะก่อนอื่นก็คงจะไม่พ้นจากขั้นต้นนะคะคือรู้ว่าขณะใดสติรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะนั่นคือสติสัมปชัญญะนะคะเมื่อฟังแล้วเข้าใจค่ะไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วก็บอกให้รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะแม้ว่าลักษณะนั้นก็มีเหมือนเดี๋ยวนี้ปรากฏเช่นแข็งเนี่ยนะคะก็แข็งแล้วบอกว่ารู้ตรงลักษณะก็เป็นตัวเราที่กำลังรู้ตรงนั้นแต่เรื่องของการอบรมเจริญความรู้เนี่ยค่ะคือมีความเห็นถูกเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเป็นปกติตามปกติจะได้รู้ว่าไม่มีใครสร้างไม่มีใครทำนะคะเกิดแล้วปรากฏให้รู้ให้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของปัญญาอย่างเดียวไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เราพยายามจะไปรู้โดยที่ว่าไม่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแม้ว่าสภาพธรรมะขณะนี้ปรากฏเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างอื่นนะคะการที่เราจะรู้ตัวเองตามความเป็นจริงว่ามีความเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเพิ่มขึ้นระดับไหนจากขั้นฟังที่กำลังฟังและเข้าใจก็เป็นระดับหนึ่งนะคะแต่เป็นขั้นที่กำลังรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นมีลักษณะของสภาพธรรมะปรากฏให้เข้าใจว่าทุกขณะเป็นลักษณะของสภาพธรรมะทั้งหมดเลย ไม่มีอะไรสักอย่างที่นี่ที่ไม่ใช่ลักษณะของสภาพธรรมะไม่ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆรู้นะคะเพื่อที่จะละความไม่รู้ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องจะเป็นพระโสดาบันหรือว่าเมื่อไหร่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะนั่นเป็นการคิดด้วยความเป็นเราแต่ไม่ใช่หนทางที่จะทำให้ไถ่ถอนการที่เคยไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเป็นปกติค่ะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆรู้ขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดว่าขณะนั้นนะคะมีลักษณะของสภาพธรรมะอย่างปกติอย่างนี้แล้วสติระลึก
2: นี้จากการฟังอย่างเดียวก็พอจะลดละสมมติบัญญัติยังไม่ได้เลยครับการฟังอย่างเดียว
1: ก็ถูกต้องไงคะก็ให้รู้ตามความเป็นจริงว่ายังไม่ได้ละไม่ได้ต้องเข้าใจอีกจนกว่าจะรู้ว่าขณะไหนสติสัมปชัญญะเกิดขณะไหนหลงลืมสติ
2: ก็ไปติดอยู่ในนิมิตอนุพยัญชนะ
1: ก็ต้องอบรมต่อไปค่ะ
2: แล้วก็ติดในรูป
1: ต้องอบรมต่อไปอบรมปัญญาต่อไปมีหนทางเดียวค่ะคือเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงว่าเป็นลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างอย่างทางตานี่ก็เป็นลักษณะของสภาพธรรมะอย่างหนึ่งรู้ชัดคุณและโทษของกามความหมายเป็นยังไงคะเพียงแค่รู้ว่าถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าพอใจแล้วก็เกิดโสมนัสนั่นหรือชื่อว่ารู้ชัดเพราะว่าเรารู้ใช่ไหมคะว่าเราชอบรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยทุกคนพอใจเพราะเหตุว่าทำให้เกิดสุขโสมนัสนี่ชื่อว่ารู้ชัดหรือเปล่าหรือว่าเพียงแต่เป็นเรานะคะที่พอใจใครกล่าวก็ถูกต้องเพราะทุกคนก็ชอบเหมือนกันคือทุกคนก็ชอบรูปสวยเสียงเพราะเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่มีความรู้จักเพียงเท่านี้ว่าเราเนี่ยชอบอย่างนี้ชื่อว่ารู้ชัดหรือยังคะไม่ชื่อว่ารู้ชัดเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงคำว่ารู้ชัดเนี่ยค่ะก็จะต้องรู้ว่ารู้ชัดอย่างไรไม่ใช่เรารู้นะคะแต่ต้องเป็นสติสัมปชัญญะที่มีลักษณะของรูปนั้นในขณะนั้นที่มีลักษณะของเวทนานั้นในขณะนั้นจึงจะค่อยๆรู้ในความเป็นธรรมะที่กล่าวว่าธรรมะไม่ได้อยู่ในหนังสือนะคะแต่กำลังปรากฏกำลังเกิดดับในขณะนี้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดที่มีปัจจัยเกิดและดับไปโดยสติสัมปชัญญะไม่ได้รู้ลักษณะนั้นจะชื่อว่ารู้ชัดไม่ได้ถ้าจะรู้ชัดจริงๆก็ต้องเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดแล้วก็รู้ลักษณะนั้นขณะใดค่อยๆรู้ขึ้นนะคะก็ยังไม่ชัดจนกว่าจะชัดนี่คือเราเริ่มเข้าใจการฟังธรรมะการศึกษาธรรมะว่าประโยชน์ก็คือมีสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏให้ศึกษาให้เข้าใจขั้นฟังแล้วก็จะต้องรู้ว่ากว่าจะรู้ลักษณะนั้นต้องไม่ใช่เพียงด้วยการฟังและเข้าใจเท่านั้นแต่ต้องเมื่อใดที่สติสัมปชัญญะเกิดแล้วมีลักษณะที่สติสัมปชัญญะกำลังระลึกจึงเริ่มรู้ในลักษณะของสภาพธรรมนั้นว่าเป็นลักษณะของนามธรรมหรือว่าเป็นลักษณะของรูปธรรมโดยลักษณะนั่นเองซึ่งเราไม่ต้องไปนึกถึงชื่อหรือว่าไม่ต้องไปนึกถึงคำนี่ก็เป็นสิ่งที่ยากนะคะเพราะว่าพอรู้ลักษณะของรูปธรรมหรือนามธรรมก็เกิดนึกถึงชื่อหรือบางคนนึกไม่ออกนะนี่อะไรก็ยังอยากที่จะรู้จนกระทั่งต้องสอบถามว่านั่นอะไรขณะนั้นซึ่งตามความเป็นจริงแล้วก็มีลักษณะของนามธรรมหรือรูปธรรมเท่านั้นที่จะค่อยๆรู้ด้วยตัวเองว่าขณะนั้นนะคะเมื่อไม่ใช่สภาพรู้ก็ไม่ใช่นามธรรมและส่วนสภาพรู้ทั้งหมดนะคะก็เป็นนามธรรมแต่ขณะนั้นมีลักษณะที่ปรากฏให้รู้แล้วก็ดับไปแล้วก็มีลักษณะอื่นปรากฏอีกแต่ความคุ้นเคยกับการคิดนึกเนี่ยค่ะก็จะทำให้พยายามนึกถึงชื่อเพราะฉะนั้นผู้นั้นก็จะรู้ได้ตัวเองนะคะเป็นความรอบรู้เป็นการที่ค่อยๆรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทั้งหมดที่มีจริงๆซึ่งเป็นหนทางเดียวนะคะที่จะทำให้รู้แจ้งหรือรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะตามที่ทรงแสดงในพระสูตรนี้ได้
6: ท่านอาจารย์ก็แสดงให้เห็นว่าจะต้องเข้าใจถึงว่ามันเป็นสภาพธรรมทั้งนั้นไม่ว่าจะสุขหรือว่าจะทุกข์แล้วมันก็เป็นรูปกับนามซึ่งไม่ใช่เรานะคะตรงนี้ก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ไว้นะคะ
1: ขอโทษนะฮะคุณบงฮะสูตรนี้กองแห่งทุกข์เป็นอันมากยังไงยังไงก็ไม่พ้นนะคะขยันเพื่ออะไรคะต้องการอะไรจึงได้ขยันติดข้องใช่ไหมคะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะที่น่าพอใจเพื่อที่จะได้สิ่งนี้จึงขยันและขยันอย่างเหนื่อยยากด้วยใช่ไหมคะลำบากมากแต่ละคนที่ขยันนี่ก็คงจะทราบดีว่าอาจจะทั้งกลางวันกลางคืนและก็อาจจะต้องตรากตรำ

0: กินนกะธรรม
1: ตอนที่690สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
2: เพื่อที่จะได้สิ่งนี้จึงขยันและขยันอย่างเหนื่อยยากด้วยใช่ไหมคะลำบากมากแต่ละคนที่ขยันนี่ก็คงจะทราบดีว่าอาจจะทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็อาจจะต้องตรากตรำไปโน่นมานี่ท่ามกลางแดดฝนเป็นต้นนี่ก็เห็นได้นะคะว่าเป็นชีวิตประจำวันซึ่งไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าขยันเพราะอะไรเพราะต้องการอะไรและถ้าไม่ได้ก็เป็นของธรรมดาคนที่ทำถึงอย่างนั้นแล้วไม่ได้ก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าไม่เข้าใจธรรมะนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเพียงชั่วหนึ่งขณะจิตที่จะเกิดขึ้นเห็นไม่มีใครสามารถที่จะทำได้เลยเป็นเรื่องที่มีปัจจัยเกิดขึ้นโดยกรรมเป็นปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจพอได้มาแล้วเนี่ยค่ะเป็นทุกข์ไหมคะ
3: ก็ต้องทุกข์ค่ะ
2: อยู่ในกองทุกข์เป็นอันมากจริง
3: ๆกราบอีกเรื่องนึงค่ะท่านอาจารย์ได้กรุณากล่าวถึงว่าจะคิดถึงชื่อทั้งที่สภาพธรรมเขาก็ไม่มีชื่อในขณะแรกๆที่เริ่มอบรมค่ะท่านอาจารย์รู้สึกว่ามันจะเป็นปกติหรือเปล่าฮะที่เราจะต้องคิดถึงว่าเอ๊ะสภาพธรรมนั้นมันเป็นอะไรเนี่ยจากที่เราเรียนมาแล้วมันเป็นลักษณะของโลภะหรือว่ามันเป็นลักษณะของสุขความสุขเป็นเวทนาเนี่ยอาจจะคิดถึงชื่อแต่พอฟังท่านอาจารย์กล่าวตรงนี้แล้วว่าไม่ต้องไปนึกถึงชื่อนึกถึงว่าเขาเป็นสภาพที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมที่จะเรียนถามก็คือว่าแรกต้นๆเนี่ยฮะต้องคิดถึงชื่อไปก่อนหรือเปล่าคะ
2: ชื่อว่าจิตเพราะมากด้วยความคิดจริงไหมคะ
3: จริงค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเวลาที่มีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะยังเป็นปกติขณะนี้ค่ะแค่เล็กน้อยนิดเดียวคิดเลยไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งความคิดได้แล้วแต่ว่าจะคิดอะไรนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ได้ศึกษาธรรมะมาแล้วก็อยากจะคิดถึงว่าธรรมะนี้ชื่ออะไรก็เป็นของธรรมดาอะไรก็ตามที่เกิดแล้วนะคะต้องมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นจะถามว่าเป็นธรรมดาหรือเปล่าจะถามว่าถูกไหมทั้งหมดนะคะเมื่อเป็นธรรมะที่เกิดแล้วก็คือธรรมะที่มีเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นเป็นไปในขณะนั้นแต่ให้ทราบว่าความเป็นตัวตนมากแค่ไหนขณะที่กำลังคิดว่าธรรมะนี้ชื่ออะไรขณะนั้นเป็นเราหรือเปล่าคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าแม้ว่าสภาพธรรมะมีจริงนะคะเมื่อมีความไม่รู้และความเป็นเรากิจหน้าที่คือไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะนั้นหรือไม่ใช่ไปพยายามทำอีกอย่างหนึ่งให้ผิดจากที่กำลังเป็นในขณะนั้นนะคะแต่มีการรู้ว่าแม้ขณะนั้นก็ยังเป็นเราซึ่งจะต้องค่อยๆเห็นถูกต้องขึ้นว่าเป็นสภาพที่คิดซึ่งเกิดขึ้นแล้วเพราะเหตุปัจจัยจนกว่าจะทั่วหมดค่ะ
3: ค่ะตรงนี้รู้สึกมันก็จะเป็นข้อที่คิดได้ว่าถ้าสมมุติว่าจะคิดก็ทราบว่าขณะนั้นเป็นสภาพคิดนึกนะคะอบรมต่อได้
2: ถ้าไม่รู้ก็คือยังไม่รู้แต่จะต้องรู้ค่ะมิฉะนั้นก็ละความเป็นเราไม่ได
3: ้ค่ะแต่จริงๆแล้วก็ตรงนี้ที่มากล่าวตรงนี้ก็คือหมายความว่าเชื่อตามที่ท่านอาจารย์กล่าวนะคะว่าชื่อนั่นน่ะไม่สำคัญเพราะท่านเราไปนึกถึงชื่อปั๊บสภาพธรรมที่ปรากฏตรงนั้นเราจะไม่ได้อบรมศึกษาค่ะมันก็จะเป็นเรื่องราวไปอีกนะคะกลับวนมาอีกทีหนึ่งค่ะ
2: ค่ะพอนึกถึงชื่อขณะนั้นสติสัมปชัญญะก็ไม่ได้ระลึกต่อไปถึงลักษณะของสภาพธรรมะอื่นที่ปรากฏในขณะนั้น
3: ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
2: ก็คงจะมีหลายทัศนะนะคะเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้สนทนากับคุณสีซ่านะคะแต่ก็ขอเรียนถามให้พิจารณาเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่จริงนะคะแล้วก็ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกกาลสมัยขณะนี้คุณซีซ่าก็ต้องมีตาแน่นอนถูกต้องไหมคะเป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะนะคะทรงแสดงเรื่องของขณะที่ตาเห็นก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏและเมื่อเห็นแล้วเนี่ยค่ะเกิดความยินดีพอใจหรือไม่ยินดีไม่พอใจเป็นสิ่งที่มีจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะก็เป็นชีวิตประจำวันซึ่งมีอยู่ทุกขณะและเราก็จะได้ทราบว่าไม่ได้ทรงแสดงเรื่องสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นปรากฏแต่ว่าเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วปรากฏและไม่เคยรู้มาก่อนเลยพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ซึ่งดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่จะต้องกล่าวสอนเลยเช่นทุกคนก็มีตาเห็นนะคะและก็ สุขบ้างทุกข์บ้างจากสิ่งที่เห็นดูเป็นของธรรมดาแต่ตามความจริงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้นะคะก็ได้ทรงแสดงสิ่งที่ลึกซึ้งที่จะให้เห็นว่าแม้แต่การเห็นที่เกิดขึ้นก็ไม่มีใครสามารถที่จะสร้างได้หรือทำได้เลยคุณซีซ่าทำเห็นไม่ได้ใครก็ทำเห็นไม่ได้ทำได้ยินไม่ได้ไม่ว่าใครนะคะแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะให้จิตเห็นหรือสภาวะธรรมที่เห็นเกิดขึ้นในขณะนี้เห็นกำลังเห็นเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงอย่างหนึ่งนะคะซึ่งทรงแสดงว่าเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ตัวตนไม่มีสัญชาติไม่ใช่ชาติจีนชาติไทยชาติหนึ่งชาติใดเลยนะคะเป็นสภาพธรรมะที่เมื่อเกิดขึ้นจึงเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้ซึ่งต้องอาศัยเหตุปัจจัยคือจักขุปสาทะรูปชนิดหนึ่งที่อยู่กลางตาที่เกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานถ้ารูปนี้ไม่มีกรรมไม่ได้ทำให้รูปนี้เกิดนะคะการเห็นในขณะนี้จะมีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งดูเหมือนเป็นธรรมดาเนี่ยค่ะทรงแสดงถึงปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วด้วยซึ่งสามารถที่จะพิสูจน์ได้นะคะเมื่อมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกค่อยๆเข้าใจว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะก็ทรงแสดงเรื่องของสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ทุกอย่างที่ได้ยินได้ฟังนะคะสามารถที่จะพิสูจน์ได้ทันทีและก็จะเพิ่มความเข้าใจขึ้นถ้าได้พิจารณาไตร่ตรองความจริงนั้นๆเช่นขณะเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเป็นคุณซีซ่าหรือเปล่าทุกคนอยากจะเห็นสิ่งที่น่าพอใจและใครเลือกได้บางกาละก็เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะคะโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยให้บางครั้งเห็นสิ่งที่น่าพอใจและบางครั้งเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่ทรงแสดงถึงเหตุที่จะทำให้แม้จิตที่จะเห็นเกิดขึ้นเพราะจักขุปสาทะที่ยังไม่ดับเพราะว่ารูปเนี่ยค่ะเกิดดับเร็วมากรูปทุกรูปมีอายุเพียงจิตเกิดดับ17ขณะและรูปนั้นก็ดับไปซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะประจักษ์ความจริงนี้เลยแม้นักวิทยาศาสตร์เพราะว่าขณะนี้ที่ดูเหมือนเห็นด้วยได้ยินด้วยเนี่ยค่ะความจริงแล้วก็ต่างขณะซึ่งไกลกันเกิน17ขณะจิตเพราะฉะนั้นรูปใดก็ตามนะคะที่เกิดแล้วไม่ปรากฏรูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วเพราะฉะนั้นก็จะย่อทุกส่วนที่เคยยึดถือว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจนเท้านะคะมาเหลือเพียงชั่วหนึ่งขณะจิตซึ่งขณะเห็นเนี่ยนะคะจักขุปสาทะต้องยังไม่ดับสีสันวันนะซึ่งเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งสามารถกระทบกับจักขุปสาทะเกิดพร้อมกับจักขุปสาทะแล้วยังไม่ดับด้วยนะคะเป็นปัจจัยให้จิตเห็นในขณะนี้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับแล้วก็ยังมีจิตที่เกิดต่อจนกระทั่งถึงกาละที่ติดข้องนะคะเพลิดเพลินพอใจในสิ่งที่เห็นหรือว่าไม่ชอบใจเลยไม่ติดข้องเลยนะคะในสิ่งที่เห็นซึ่งก็เป็นชีวิตประจำวันซึ่งถ้าได้ศึกษาแล้วเนี่ยนะคะก็จะเพิ่มความเข้าใจสิ่งที่เราเคยยึดถือว่าเป็นเรานะคะให้เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราสักขณะเดียวเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและสิ่งที่ดับไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยซึ่งทั้งหมดนี้คุณซีซ่าก็พิสูจน์ได้นะคะว่ามีอะไรที่กลับมาบ้างสิ่งที่ดับแล้วเนี่ยค่ะมีขณะไหนกลับไปบ้างเราอาจจะคิดว่ากลับมาแต่ความจริงเป็นสิ่งที่เกิดใหม่เพราะปัจจัยใหม่เท่านั้นเองก็คงไม่ลืมพระสูตรนี้นะคะกองแห่งทุกข์เป็นอันมากมาจากความไม่รู้ทั้งหมดค่ะ
0: อนุญาตเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับโดยหลักในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยมีพระนามมหาประชาบดีโคตมีนะครับไปทูลถามพระผู้มีภาคนะครับในเรื่องของพระธรรมวินัยเนี่ยว่าจะมีอะไรเป็นหลักตัดสินนะครับซึ่งพระผู้มีภาคก็ได้ตรัสกับพระนามมหาประชาบดีโคตมี8ข้อนะครับก็คือ1นะครับทำใดเป็นไปเพื่อคลายนะครับเพื่อละเพื่อคลายความกำหนัดหรือละคลายกิเลสทั้งหลายนี่นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมะเป็นวินัยของพระผู้มีภาคนะครับ2คือทำใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อไม่ประกอบสัตว์ไว้นะครับคือเป็นไปเพื่อที่จะนำสัตว์ออกจากวัฏสงสารนะครับ3คือทำใดก็ตามที่ไม่สะสมกิเลสนะครับ4คือทำใดเป็นไปเพื่อความมักน้อยนะครับ5คือเพื่อความสันโดษ6นะครับเพื่อเป็นไปเพื่อความสงัดไม่คลุกคลี 7ก็คือทำอะไรก็ตามเป็นไปเพื่อความเพียรไม่ใช่เพื่อความเกียจคร้านนะครับสุดท้ายคือทำอะไรก็ตามเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายไม่ใช่เพื่อเลี้ยงยากอันนี้เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นหลักอย่างหนึ่งที่ทรงแสดงกับพระอาปัญจมัคคีโคตมี
2: ที่จริงอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะที่จะได้เข้าใจโดยเฉพาะตัวของเราเองค่ะตั้งแต่ข้อหนึ่งนะคะธรรมะเหล่าใดเป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดทุกคนรู้ว่าเรามีโลภะมากมากด้วยนะคะและเราก็คงจะเห็นโทษของโลภะและเราก็รู้ว่าไม่สามารถที่จะดับได้เป็นสมุจเฉทถ้าปัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีหนทางเดียวนะคะคือทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อคลายความหนักคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกในการศึกษาพระธรรมเพียงแต่ฟังแล้วก็คิดว่าและเราก็จะได้ขึ้นสวรรค์หรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ใช่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆในการที่จะรู้ว่าเมื่อมีโลภะมากและโลภะก็เป็นเหตุนำมาซึ่งทุกกองทุกมากมายหลายประการถ้าโลภะน้อยลงน้อยลงทุกก็ลดน้อยลงด้วยแต่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะดับโลภะได้นะคะถ้าไม่เข้าใจหนทางข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมจึงสามารถที่จะละโลภะได้ตามลำดับขั้นคือโลภะที่เกิดร่วมกับความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนก่อนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ฐานะของปุถุชนหรือคนที่ไม่ใช่พระสกทาคามีบุคคลนะคะที่พยายามที่จะละความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะนี่เป็นความละเอียดค่ะที่ต้องมีความเข้าใจจริงๆนะคะที่จะได้รับประโยชน์จากการที่แม้ได้ฟังคำว่าธรรมะเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดก็ต้องรู้ว่าต้องเป็นธรรมะที่จะทำให้มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะซึ่งเป็นไปเพื่อออกจากทุกข์เพราะว่ารู้อยู่นะคะว่าถ้าตราบใดที่มีกิเลสมากทุกข์ก็มากถ้าใครมีกิเลสน้อยทุกข์ก็น้อยลงนะคะสำหรับการไม่สะสมกิเลสถ้าเห็นโทษของกิเลสแล้วยังอยากจะสะสมก็เป็นสิ่งซึ่งแล้วจะทำยังไงคะจะออกแล้วก็สะสมจะออกแล้วก็สะสมก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะคะนอกจากว่าเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นขณะนั้นเองค่ะก็จะเป็นสังขารขันธ์ที่จะปรุงแต่งให้ค่อยๆมีการไม่สั่งสมหรือว่าค่อยๆออกจากการสะสมกิเลสนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีความมักน้อยเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าเป็นคนที่มีกิเลสมากเท่าไหร่ก็ไม่พอให้ภูเขาทองลูกหนึ่งภูเขานะคะแล้วก็เป็นทองด้วยพอไหมคะสองลูกก็ดีสามลูกก็ดีก็ไม่รู้จักพอเลยนี่ก็มีตัวอย่างในพระไตรปิฎกนะคะที่ได้ทรงแสดงแล้วชั้นใดในอดีตล่วงมาถึง 2,500 กว่าปีแล้วยังจะต่อไปอีกกิเลสและโลภะความติดข้องจะมากสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมขึ้นเนี่ยนะคะความต้องการของเราก็จะน้อยกว่าที่ไม่เข้าใจธรรมะค่อยๆลดลงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถดับได้เป็นสมุจเฉทสิ่งที่เรามีในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะถ้าเราพอใจในสิ่งที่เรามีแต่ไม่ได้หมายความว่าเราหมดโลภะแต่ว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยค่ะเราก็มีความเพียงพอหรือว่าพอใจก็ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนและในขณะเดียวกันเรื่องของความที่มักน้อยก็ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่มีโลภะจะไม่มีความขยันในการทำงานเลยไม่ใช่นะคะแต่ว่าตามกำลังความสามารถไม่เกินสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดความทุกข์มิฉะนั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมหาอุบาสิกาวิสาขาท่านก็ไม่ทำธุรกิจการงานแต่ท่านก็ยังเป็นพระอริยะบุคคลนะคะซึ่งทำธุรกิจมีกิจการงานของท่านตามกำลังซึ่งไม่ใช่ว่าจะทำให้ท่านเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างคนที่ไม่เข้าใจธรรมะความสงัดนะคะอันนี้ก็สงัดจากอกุศลค่ะไม่ใช่ว่าอยากจะปลีกตัวแล้วก็ไปทำอะไรเต็มไปด้วยโลภะนะคะเพราะว่าบางคนอยากจะอยู่เงียบๆจริงแต่อยู่เงียบทำอะไรเต็มไปด้วยอกุศลได้ไหมคะคิดนึกต่างๆปรุงแต่งต่างๆบางคนก็อาจจะถึงกับพยาบาทคนอื่นคิดแผนการร้ายต่างๆก็ได้เพราะฉะนั้นที่นี่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าความสงัดที่นี่ต้องหมายความถึงเป็นอัธยาศัยที่ค่อยๆห่างไกลจากอกุศลนะคะซึ่งเต็มไปด้วยมิตรสหายเพื่อนฝูงเพื่อนที่เป็นเพื่อนสองอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าละคลายความติดข้องนั่นก็คือสงัดจากความติดข้องเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวแต่ว่าถ้าเรายังมีความผูกพันมีความติดข้องก็เหมือนกับอยู่หลายคนเ ชื่อว่าอยู่คนเดียวไม่ได้เลยแต่ถ้าเราค่อยๆ คลายความติดข้องจากบุคคลอื่นขณะนั้นก็จะเข้าใจถึงความสงัดแม้ว่าจะอยู่กับบุคคลอื่นมากหน้าหลายตาก็ยังมีโอกาสที่เราจะอยู่สงัดได้นะคะด้วยปัญญาแล้วก็เรื่องของปรารภความเพียรนี่ก็ตราบใดที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์เราก็จะต้องมีการฟังพระธรรมแล้วก็มีการอบรมเจริญปัญญาด้วยความเห็นถูกด้วยความเข้าใจถูกว่าเราเป็นใครมีความรู้ระดับไหนความรู้ระดับนี้ยังไม่พอก็ต้องค่อยๆอบรมเพิ่มขึ้นและก็เป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายอันนี้ก็ลดทุกข์ไปได้เยอะใช่ไหมคะคนที่เลี้ยงยากเนี่ยค่ะคงจะไม่ทราบว่ากำลังเป็นทุกข์จริงๆเย็นก็ไม่ได้ต้องร้อนนะคะเปรี้ยวก็ไม่ได้ต้องพอดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีการเลี้ยงง่ายก็เป็นการที่ค่อยๆละคลายอกุศลไปเป็นส่วนประกอบที่จะทำให้อบรมเจริญปัญญายิ่งขึ้นเพราะว่าปัญญานั้นเพื่อละคลายกิเลสถ้าขณะที่เราเลี้ยงยากเนี่ยเรารู้ได้เลยใช่ไหมคะว่าเรากิเลสมากหรือเปล่า
4: คือผมอยากจะกลับมาคำว่ากามคุณอีกสักทีเพราะว่ากามคืออะไรฮะ
5: กามะแปลว่าความใคร
4: ่ความใคร่ความกำหนัด
5: มันมีสองอย่างนะคือหนึ่งวัตถุกาม
4: ครับ
5: ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยวัตถุกามสองกิเลสกาม
4: ครับ
5: ก็คือราคะโลภะอะไรพวกเนี้ยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยเป็นบ่วงที่จะเอาไปคล้องสัตว์อะสัตว์ตัวไหนที่ถูกบ่วงคล้องไว้ก็ไปไหนไม่ได้แล้วไม่ว่าจะผูกคอหรือผูกมือผูกเท้าก็ไปไหนลำบากท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันวิจิตรการดุจราชรถแต่พวกคนโง่คนเขาเนี่ยหมกอยู่แต่ท่านผู้รู้หาข้องอยู่ไม่อันหนึ่งทำให้จิตทำให้พอใจนะอภิชฌาเนี่ยทำให้พอใจยินดีติดอยู่สองโทมนัสทำให้ไม่พอใจขัดข้องเป็นคำประจำโลกนะโลกนี้เรายังเป็นสัตว์โลกอยู่เราก็ต้องติดอยู่อย่างเงี้ยจะไม่ติดก็ต้องเป็นภาริยะภาริยะก็ต้องภาริยะท่านพานาคามีนะถึงจะไม่ติดในกามภาริยะโสดาภาริยะสกทาคานี่ก็ยังติดอยู
2: ่คุณเด่นพงษ์ค่ะขอสนทนาด้วยนะคะค่ะกามคือความติดข้องความยินดีความเพลิดเพลินความพอใจถูกต้องไหมคะ
4: ใช่ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่พอใจของกามสิ่งนั้นเป็นวัตถุกามที่ตั้งของความยินดีพอใจถ้าเราเข้าใจกิเลสกามนะคะความใคร่ความพอใจเนี่ยเรามีไหมธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์นะคะมีไหมคะกิเลสกาม
4: ม
2: ีเมื่อมีกิเลสกามก็มีวัตถุกามด้วยถูกต้องไหมคะ
4: ครับใช่ครับ
2: วัตถุกามคือสิ่งที่กามกำลังติดคล้องวันนี้เนี่ยค่ะคุณเด่นพงศ์ติดข้องในวัตถุกามอะไรถ้าไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะฉะนั้นข้อความในข้อ197จึงมีว่ากามคุณ5ระบุไว้ด้วยเพราะฉะนั้นที่เราใช้คำว่ากามเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะหมายความถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเราติดข้องทำไมเราติดข้องต้องติดข้องในสิ่งที่ทำให้เราเกิดสุขโสมนัสเราจะไม่ไปติดข้องในการที่ทำให้เราโกรธหรือว่าขุ่นเคืองใจไม่พอใจเพราะเหตุว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยค่ะมีลักษณะเฉพาะคือบางรูปเป็นอิทธารมณ์เป็นรูปที่น่าใคร่น่าพอใจบางรูปก็เป็นอนิจจารมณ์ไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจมิฉะนั้นถ้าเป็นแต่เพียงรูปเราก็คงจะไม่เกิดความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างโสมนัสบ้างโทมนัสบ้างแต่เพราะรูปต่างกันใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วลักษณะของรูปที่เป็นอิทธารมณ์ก็มีลักษณะของรูปที่เป็นอนิจจารมณ์ก็มีเดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารจะเอาอย่างไหนดีคะเอาประเภทไหนเอารสประเภทไหนชีวิตจริงค่ะคุณเด่นพงศ์ต้องการรสชนิดไหนคะ
4: ที่เราชอบแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังติด
2: ยังไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นค่ะต้องรู้จักทั้งคุณและโทษไม่ใช่รู้จักแต่โทษโดยที่ไม่เห็นคุณใช่ไหมคะจะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นเป็นอิทธารมณ์ก็มีเป็นอนิทธารมณ์ก็มีและเราเนี่ยหวังอย่างไหนแม้แต่ประเดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารเราก็หวังละที่เป็นอิทธารมณ์เพราะอะไรคะเพราะทำให้เกิดสุขโสมนัสนี่เป็นคุณ ไม่ได้ทำให้เกิดโทษไม่ได้ทำให้เป็นทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่ากามคุณ5ใช้ระบุไว้เลยว่า5นะคะจะเป็นอื่นไม่ได้นอกจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงจะผิดแล้วค่ะจะกล่าวอย่างพวกเดรัจฉีแต่ว่าผู้ที่เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะดูกระภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นคุณของกามทั้งหลายทรงแสดงไว้นะคะไม่ฉะนั้นเราก็ค้านกับข้อความตอนนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการนี้5ประการเป็นไฉนคือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยโสตะกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยคานะรสที่พึงรู้แจ้งด้วยชิวหาโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการเหล่านี้แลความสุขความโสมนัสใดเล่าอาศัยกามคุณ5เหล่านี้เกิดขึ้นนี้เป็นคุณของกามทั้งหลายเดี๋ยวอาหารอร่อยรสเป็นอิทธารมหรืออนิทธารมเปลี่ยนรสได้ไหม
4: เปลี่ยนไม่ได้
2: เปลี่ยนไม่ได้นะคะจะรู้ว่าเป็นรสที่เปลี่ยนไม่ได้ก็ต่อเมื่อสติสัมปชัญญะกำลังรู้ลักษณะของรสตามความเป็นจริงนะคะว่าเป็นรสที่น่าพอใจชอบไหมคะถ้าชอบก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นจึงรู้ลักษณะของความยินดีความติดข้องความพอใจในรสนั้นนะคะต้องเห็นคุณของรูปที่ทำให้เกิดสุขโสมนัสแต่ต้องเห็นด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งรู้ว่าเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนจึงแสวงหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าพอใจต้องรู้ตามความเป็นจริงนะคะแล้วจึงเห็นโทษต่อเมื่อเห็นการเกิดขึ้นและดับไปแต่เปลี่ยนสิ่งนั้นไม่ได้เลยค่ะสิ่งที่เป็นอิทธารมก็เป็นอิทธารมสิ่งที่เป็นอนิทธารมก็เป็นอนิทธารมแต่ว่าทั้งอิทธารมและอนิทธารมก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
4: ในที่สุดก็คือเป็นโทษนั่นเอง
2: ไม่อย่างนั้นไม่ต้องละค่ะ
4: ใช่ครับ
2: แต่ละความติดข้องนะคะแต่จะไปละลักษณะที่เป็นอิทธารมเปลี่ยนไปให้เป็นอนิทธารมไม่ได
6: ้ผมก็พูดนิดนึงนะครับการเห็นและการได้ยินเนี่ยเป็นกามนะถ้าสติมันเกิดนะครับก็ถึงเป็นคุณเป็นทอดก็ตามเป็นเครื่องผูกเหมือนกันนะเป็นเครื่องผูกทั้งสิ้นเลยถ้าสติไม่เกิดนะเป็นเครื่องผูกที่เห็นเนี่ยเป็นกามนะการได้ยินก็เป็นกามเป็นต้นนะถ้าสติไม่เกิดต้องเป็นเครื่องผูกทั้งหมดเลย
2: ค่ะและข้อความของอรรถกถานะคะก็มีข้อความว่าพระตถาคตทรงบัญญัติความรอบรู้กามทั้งหลายด้วยอนาคามิมัก
7: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

นิพพานถ้ายังไม่ได้อบรมเจริญปัญญาจนประจักษ์ในสภาวะของสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเพราะปัจจัยแล้วก็ดับก็ไม่สามารถที่จะถึงสภาวะที่ไม่มีปัจจัยเลยคือนิพพานจากการสนทนาพื้นฐานพระภิธรรมที่มสพ.24 พฤศจิกายน 2562

0: อกุศลจะเกิดขึ้นมากกว่ากุศลเพราะฉะนั้นนิพพานจะไปได้ยังไงครับท่านอาจารย
1: ์นิพพานได้ยินคำนี้ไหมคะ
0: ครับ
1: คิดยังไง
0: ต้องเข้าใจคำสอน
1: พอได้ยินก็เข้าใจเลยนะคะ
0: ไม่ใช่ครับต้องศึกษาคำสอนสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องดับกิเลสทั้งหมดครับผม
1: ก่อนศึกษาไม่รู้เลยว่าอะไรมีจริงๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่พอได้ฟังคำของพระสัมมาสัมเจ้าก็ทราบว่าสิ่งที่มีจริงก็คือจิตมีจริงแน่นอนสภาพรู้ธาตุรู้เจตสิกก็มีจริงเป็นสภาพซึ่งไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้แต่ต่างกันเป็น52ประเภทไม่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งแต่เกิดกับจิตแล้วก็จิตจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเจตสิกเจตสิกก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตต่างอาศัยซึ่งกันและกันฟังแค่นี้ค่ะมีใครทำอะไรได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: เปลี่ยนแปลงอะไรให้เป็นอีกอย่างหนึ่งได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ให้มีจิตได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ให้มีเจตสิกได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
1: แล้วก็มีรูปซึ่งเป็นสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นนะคะถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้แต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นสภาพธรรมะที่จะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามแต่เกิดแล้วไม่รู้และมีลักษณะเฉพาะของตนของตนมีไหมคะเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีประจำคือจิตเจตสิกและรูปรู้แล้วหรือยัง
0: จิตสิทธิ์รู้พอรู้บ้างครับอาจารย
1: ์แล้วหรือยัง
0: ยังครับอาจารย์
1: ค่ะแล้วสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกเพราะไม่ใช่จิตที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่จิตสิทธิ์ที่มีจริงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่รูปที่มีจริงเดี๋ยวนี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเลยเพราะดับปัจจัยแล้วจึงสามารถที่จะถึงภาวะซึ่งไม่เกิดเพราะไม่มีปัจจัยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะนั้นนะคะไม่ได้เป็นที่ตั้งของความติดข้องใดๆเลยทั้งสิ้นก็เป็นนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงติดข้องในสิ่งที่มีและจะรู้นิพพาน

ที่ไม่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นจะเกิดได้ไหมแต่เมื่อมีปัจจัยและปัจจัยยังไม่ได้ดับไปเลยก็จะต้องมีสิ่งที่เกิดเพราะปัจจัยนั้นจนกว่าจะดับปัจจัยหมดไม่สามารถที่จะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดได้เลยก็เป็นภาวะที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งขณะนี้มีแต่จิตเจตสิกรูปก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาแสดงให้ใครรู้หรือว่าจะทำให้ใครสามารถเข้าถึงได้นะคะนอกจากปัญญาของผู้นั้นที่เริ่มเข้าใจตามลำดับขั้นแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดับกิเลสไม่ได้หรือใครก็ดับกิเลสไม่ได้ถ้าไม่ประจักษ์แจ้งลักษณะของธาตุซึ่งไม่มีปัจจัยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อรู้แจ้งความจริงนะคะจนกระทั่งถึงที่สุดที่ดับกิเลสและก็ได้แสดงหนทางนั้นให้คนอื่นได้รู้จนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสจึงไม่มีอะไรที่จะเกิดได้เลยเพราะว่าไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้น

0: นิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1117ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์2525
2: เห็นปกตูปนิสยปัจจัยนะคะซึ่งทำให้วิบากจิตเกิดขึ้นทำกิจปฏิสนธิไหมคะเพราะเหตุว่ากรรมมีมากมายหลายกรรมเหลือเกินในชาติก่อนๆ นะคะหลายชาติแสนโกรธกับชาติมาแล้วกรรมใดซึ่งสามารถเป็นปัจจัยทำให้วิบากจิตทำกิจปฏิสนธิในภูมินี้นะคะกรรมนั้นนะคะเป็นอุปนิสยปัจจัยที่ทำให้วิบากจิตเกิดขึ้นทำปฏิสนธิกิจหมายความว่าเป็นกรรมซึ่งมีกำลังแรงกล้าที่จะทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นหลังจากปฏิสนธิจิตแล้วนะคะไม่ว่าแต่ละขณะในชีวิตเนี่ยค่ะจะมีการเห็นจะมีการได้ยินจะมีการได้กลิ่นจะมีการลิ้มรสจะมีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายซึ่งในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยการเห็นเป็นผลของกรรมในอดีตที่ได้กระทำแล้วซึ่งกรรมนั้นนะคะเป็นอุปนิสยปัจจัยคือเป็นปกตูปนิสยปัจจัยมีกำลังแล้วจึงสามารถทำให้จักขุวิญญาณและวิถีจิตเกิดขึ้นนะคะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนั้นในขณะที่ได้ยินเสียงในขณะที่ได้กลิ่นในขณะที่ลิ้มรสทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเพราะปกตูปนิสยปัจจัยคือกรรมหนึ่งกรรมใดมีกำลังเป็นปกตูปนิสยะทำให้วิบากจิตนั้นๆเกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นปกตูปนิสยปัจจัยก็จำแนกออกคือกุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดกุศลจิตและเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันได้กุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอกุศลและเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันได้กุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอัพยากตธรรมคือวิบากจิตและกิริยาจิตได้หรืออกุศลนะคะซึ่งกำลังเกิดขึ้นเป็นไปในขณะนี้ค่ะก็จะเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอกุศลภายหน้าได้และอกุศลก็จะเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดกุศลก็

0: และอกุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอัพยากตะธรรมะก็ได้หรืออัพยากตะธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดอัพยากตะธรรมก็ได้อัพยากตะธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลธรรมก็ได้อัพยากตะธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลธรรมก็ได้นี่แสดงถึงสภาพธรรมะซึ่งมีกำลังนะคะเป็นปกติที่จะทำให้สภาพธรรมะคือจิตและเจตสิกในปัจจุบันเกิดขึ้นหรือจิตเจตสิกในอนาคตเกิดขึ้นได้ซึ่งขอกล่าวถึงนะคะตามลำดับพอสมควรที่จะให้เข้าใจลักษณะของปกตูปนิสยปัจจัยเช่นข้อที่ว่ากุศลธรรมเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดกุศลธรรมท่านผู้ฟังที่มีศรัทธาเกิดขึ้นสะสมมานะคะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยมีศรัทธาในการที่จะให้ทานไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเลยขณะใดที่จิตเกิดขึ้นมีศรัทธาเป็นไปในทานประเภทใดสติสามารถที่จะระลึกรู้ว่าในขณะนั้นนะคะเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะกุศลในอดีตซึ่งเคยให้ทานแล้วในอดีตเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้ทานกุศลในขณะนี้เกิดขึ้นและก็จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นด้วยถ้าท่านที่มีศรัทธาในการฟังพระธรรมในการศึกษาธรรมะในการพิจารณาธรรมะในการอบรมเจริญปัญญาในการเจริญสติปัฏฐานกุศลเหล่านี้นะคะจะเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดวิปัสสนาญาณะแต่ละขั้นตามลำดับหรือสำหรับท่านผู้ใดก็ตามซึ่งขณะนี้นะคะวิปัสสนาญาณะเกิดขึ้นก็ให้ทราบว่าเพราะกุศลก่อนๆที่ได้กระทำสะสมมาแล้วเป็นปกตูปนิสยปัจจัยคือเป็นปัจจัยโดยสภาพที่มีกำลังตามปกติที่จะให้วิปัสสนาญาณะในขณะนี้เกิดขึ้นถ้าไม่มีสภาพธรรมะในอดีตที่เคยสะสมมานะคะที่มีกำลังพร้อมที่จะให้สภาพธรรมะในขณะนี้เกิดขึ้นเป็นไปอย่างนี้สภาพธรรมะในขณะนี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะจะมีศรัทธาในการกุศลในขั้นใดเช่นในทานต่างๆประเภทต่างๆหรือในศีลต่างๆไม่ว่าจะเป็นศีล5หรือว่าศีล8หรือว่าศีล227นะคะก็เป็นเพราะอดีตกุศลเนี่ยค่ะเคยสะสมมาด้วยดีจนเป็นปกติที่จะทำให้สภาพกุศลประเภทนั้นๆเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะข้อความในพระไตรปิฎกเมื่อเวลาที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีกิริยาหรือว่ามีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นเหตุให้พระภิกษุกราบทูลพระผู้มีพระภาคถึงเรื่องของบุคคลนั้นพระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงว่าแม้การกระทำนั้นๆของบุคคลนั้นในปัจจุบันชาตินี้ก็ได้เคยกระทำมาแล้วในอดีตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในชาดกต่างๆหรือว่าประวัติของพระสาวกต่างๆก็จะเห็นได้ว่ากุศลธรรมทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นกับท่านในชาตินี้ไม่ใช่เพียงเกิดขึ้นเฉพาะในชาตินี้แต่ว่าเคยเกิดขึ้นเป็นไปได้เคยกระทำมาแล้วในอดีตชาติจนเป็นปกติเป็นอุปนิสัยเป็นสภาพธรรมะที่มีกำลังทำให้กุศลนั้นๆเกิดขึ้นอีกในปัจจุบันชาตินี
1: ้ก็หมายความว่าการกระทำของทุกคนเนี่ยในอดีตชาติก็ต้องเคยทำมาแล้วทั้งนั้นหรือว่าบางทีเนี่ยพวกเราที่มานั่งประชุมกันในศาลาเนี่ยก็แสดงว่าในชาติก่อนๆเนี่ยก็เคยฟังการบรรยายของอาจารย์มาแล้วทั้งนั้นสิครับ
0: ชาติก่อนๆ นะคะคงจะไม่ใช่ดิฉันเป็นผู้บรรยายค่ะเพราะว่าดิฉัน บรรยายในชาตินี้แต่ชาติก่อนก็คงจะเป็นบุคคลอื่นแต่ข้อสำคัญก็คือว่าไม่ว่าท่านผู้ฟังจะเคยเป็นใครในอดีตชาตินะคะก็เป็นผู้ที่สนใจศึกษาในพระธรรมและถ้าจะพิจารณาถึงบุคคลในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานครั้งที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมที่พระวิหารเชตวันบ้างที่พระวิหารเวรุวันบ้างหรือที่พระวิหารนิโครธารามบ้างในสถานที่ต่างๆมีผู้ที่สนใจไปเฝ้าและฟังธรรมเป็นอันมากนะคะบางท่านก็ได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานในชาตินั้นบางท่านก็เป็นพระอนาคามีบุคคลบางท่านก็เป็นพระสกทาคามีบุคคลบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบุคคลบางท่านก็เพียงถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแต่ยังไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมท่านเหล่านั้นเนี่ยค่ะหลังจากที่พระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้ว 2,500 กว่าปีนี้นะคะจะอยู่แถวไหนหรือว่าจะอยู่ที่ไหนจะคงอยู่ในโลกนี้แล้วก็มีปัจจัยที่จะทำให้สนใจศึกษาฟังและพิจารณาธรรมะและอบรมเจริญปัญญาต่อไปซึ่งคงจะมีจำนวนไม่มากเท่ากับผู้ที่มีความเห็นผิดนะคะเพราะเหตุว่าแม้ในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานผู้ที่มีความเห็นผิดก็ยังมีจำนวนมากกว่าผู้ที่มีความเห็นถูกแต่แม้ว่าพระผู้มีพระภาคจะดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วก็ตามแต่เพราะพระธรรมยังอยู่และก็ผู้ที่เคยสนใจศึกษาธรรมะฟังธรรมะในครั้งโน้นภพชาติก็ยังไม่หมดสิ้นนะคะก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยทำให้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมและก็ได้พิจารณาศึกษาพระธรรมต่อไปอีก
2: ปกตุปกนิปัจจัยอันนี้นะอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าหมายถึงว่าผมเคยเห็นบางท่านมีศรัทธาในการที่จะสนใจในทางศาสนาแต่ว่าถ้าเผื่อว่าชวนมาหรือให้มาสนใจในกิจกรรมทางปัญญาอย่างให้ฟังตรงๆอย่างที่อาจารย์สอนเนี่ยโดยมากมักจะไม่ค่อยยอมรับไม่ชอบไปเช่นไปสร้างโบสถ์ไปสร้างพระหรือไปทำอะไรที่เป็นกิจกรรมหรือเป็นให้เห็นว่าเป็นหรือว่าไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะให้สนใจในการศึกษาให้เกิดปัญญาอย่างที่อาจารย์ได้สอนอย่างเงี้ยจะเข้าไปอยู่ในงานนี้ไหมฮะ
0: แน่นอนค่ะเพราะเหตุว่าการศึกษาปรมัตถธรรมคือจิตเจตสิกรูปจะเห็นได้ว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเลยเป็นแต่สภาพธรรมะคือจิตและเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันแล้วก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยกรรมหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกุศลกรรมเป็นปัจจัยทำให้มหาวิบากจิตทำกิจปฏิสนธิเป็นมนุษย์แต่ว่ากรรมอื่นๆเจตสิกอื่นๆทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลนะคะซึ่งสะสมมาก็ยังเป็นปกตูปนิสยปัจจัยที่จะทำให้แต่ละบุคคลในโลกมนุษย์มีอัธยาศัยต่างๆกันไปบางท่านเป็นผู้ที่สนใจเพียงการให้ทานบางท่านสนใจในการรักษาศีลบางท่านสนใจในการที่จะอบรมเจริญความสงบบางท่านก็สนใจในการที่จะอบรมเจริญสติปัฏฐานตามกำลังซึ่งเป็นปกติของการที่ได้กระทำมาแล้วด้วยดีของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการที่จะกล่าวโทษบุคคลอื่นนะคะเพราะเหตุว่ารู้ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเลยไม่ว่าใครจะมีกายวาจาใจที่ผิดที่เป็นอกุศลหรือว่าที่เป็นไปเพราะความเห็นผิดต่างๆก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นเพราะเหตุว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นอกุศลและเจตสิกซึ่งเมื่อบุคคลนั้นสะสมมาสืบต่อมาเป็นอันมากในอดีตเป็นปัจจัยที่จะให้มีความโน้มเอียงที่จะเห็นผิดพิจารณาผิดเข้าใจผิดประพฤติปฏิบัติผิดบุคคลนั้นก็มีปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นสภาพธรรมะเหล่านั้นเองนะคะเป็นปกตูปนิสยปัจจัยที่ทำให้จิตในปัจจุบันเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้น พราะฉะนั้นท่านผู้ฟังควรจะคิดถึงจิตและเจตสิกซึ่งจะเกิดต่อไปในอนาคตเมื่อได้ทราบว่าขณะใดเป็นกุศลจิตขณะใดเป็นอกุศลจิตและทุกท่านเนี่ยค่ะเห็นโทษของอกุศลใครที่จะดับอกุศลเพราะฉะนั้นมีทางเดียวนะคะที่จะดับอกุศลได้โดยการที่เริ่มอบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะให้เป็นปกตูปนิสยปัจจัยที่จะทำให้กุศลจิตเกิดและสามารถที่จะดับกิเลสได้ในอนาคตเพราะเหตุว่าทุกอย่างแล้วแต่ปัจจัยเพราะฉะนั้นอัธยาศัยของแต่ละคนนะคะถึงแม้ว่าปฏิสนธิเป็นเศรษฐีเป็นผลของกุศลกรรมในอดีตแต่อาจจะเป็นผู้ที่ตระหนี่มากเพราะเหตุว่ายังมีอกุศลธรรมที่เป็นปกตูปนิสยปัจจัยที่เกิดขึ้นทำให้ความตระหนี่เกิดขึ้นก็ได้หรือความริษยาก็มีได้นะคะเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่ากุศลกรรมเป็นปัจจัยที่มีกำลังคือเป็นปกตูปนิสยปัจจัยทำให้วิบากจิตปฏิสนธิในภูมนุษย์แต่ริษยาก็ยังไม่ได้ดับไปเป็นสมุจเฉทถ้าริษยาบ่อยๆจนกระทั่งเป็นปกติเป็นสภาพธรรมะที่มีกำลังก็ย่อมจะเป็นปัจจัยทำให้อกุศลจิตเกิดพร้อมกับความริษยาในปัจจุบันนี้และต่อไปในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของปัจจัยจริงๆโดยเฉพาะคือปกตูปนิสยปัจจัยซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่กว้างขวางเพราะเหตุว่ากุศลก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดกุศลต่อไปได้หรือกุศลในอดีตที่ได้สะสมมาแล้วด้วยดีจนเป็นปกติก็ทำให้บุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในกุศลซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าถ้าบุคคลใดไม่ได้สะสมกุศลในอดีตจนกระทั่งมีกำลังเป็นปกติเป็นปกตูปนิสยปัจจัยไม่สามารถที่จะชักชวนบุคคลเหล่านั้นให้เกิดกุศลได้หรือถ้าบุคคลนั้นไม่ได้สะสมกุศลขั้นที่จะสนใจศึกษาพระธรรมมาก่อนบ้างเลยนะคะบุคคลนั้นก็ไม่มีความสนใจที่จะศึกษาและที่จะอบรมเจริญปัญญาตามปกตูปนิสยปัจจัยซึ่งเคยเกิดมาแล้วจนเป็นปกติด้วยดีสำหรับกุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดกุศลก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ให้ทราบว่าถ้าต้องการจะให้กุศลเพิ่มพูนขึ้นนะคะก็ต้องอบรมเจริญกุศลจนเป็นปกติเป็นสภาพธรรมะซึ่งมีกำลังสามารถที่จะทำให้กุศลต่อไปเกิดและเจริญขึ้นได้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆกุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอกุศลเป็นไปได้นะคะเช่นโลภะเจตสิกสามารถที่จะพอใจในทุกสิ่งทุกอย่างได้หรือสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลคือมานะเจตสิกความสำคัญตนก็สามารถที่จะเกิดขึ้นเพราะชาติสกุลทรัพย์สมบัติรูปสมบัติหรือวิชาความรู้ก็ได้เพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานจะทำให้รู้ลักษณะของจิตจริงๆว่าขณะใดอกุศลเกิดขั้นกุศลบ้างสำหรับกุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอกุศลนั้นก็เป็นเพราะเหตุว่าอกุศลยังไม่ได้ดับไปเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนามีการศึกษาธรรมะมีความรู้ในธรรมะที่ได้ศึกษาแต่ว่าเกิดมานะเพราะกุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอกุศลได้บางท่านคิดว่าท่านเข้าใจธรรมะแจ่มแจ้งดีกว่าบุคคลอื่นถึงแม้ว่าเป็นความจริงนะคะก ก็ไม่ควรที่จะให้เกิดความสำคัญตนขึ้นหรือว่าไม่ควรที่จะให้เกิดการยกตนด้วยโลภะข่มบุคคลอื่นด้วยโทสะนั่นคือลักษณะของมานะนะคะไม่ว่าจะเป็นกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดก็ตามเช่นการให้ทานเนี่ยค่ะเมื่อให้ไปแล้วนะคะบางท่านก็อาจจะยกตนด้วยโลภะเมื่อพูดถึงทานะกุศลที่ตนได้กระทำไปแล้วเป็นกุศลอย่างประณีตเป็นกุศลที่บุคคลอื่นยากที่จะกระทำได้ในขณะใดก็ตามที่มีการยกตนให้ทราบว่าในขณะนั้นเป็นเพราะโลภะโดยการที่มีศรัทธาและมีกุศลนั่นเองเป็นปกตูปนิสยปัจจัยหรือในขณะที่ข่มบุคคลอื่นขอให้สังเกตลักษณะสภาพของจิตนะคะเวลาที่ข่มบุคคลอื่นถ้าเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อคนอื่นเนี่ยค่ะจะข่มบุคคลอื่นไม่ได้เลยไม่ว่าด้วยการกระทำกุศลใดๆหรือว่าไม่ว่าด้วยศรัทธาของตนหรือว่าด้วยสติปัญญาของตนก็ตามแต่ขณะใดก็ตามซึ่งมีการข่มบุคคลอื่นแสดงว่าตนเองเนี่ยค่ะรู้มากกว่าและบุคคลอื่นรู้น้อยกว่าในขณะนั้นให้ทราบว่าแม้กุศลนั่นเองนะคะก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยที่ทำให้เกิดอกุศลเช่นความสำคัญตนเกิดมานะขึ้นได้นอกจากนั้นนะคะบางท่านแม้ว่าจะได้ศึกษาธรรมะเช่นบางท่านก็ได้ศึกษาอภิธรรมมัทสังคหะหรืออภิธรรมปิฎกเกิดความเห็นผิดได้เพราะเหตุว่าขาดการพิจารณาไตรตรองโดยละเอียดในธรรมะที่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องของปกตูปนิสยปัจจัยเนี่ยค่ะก็เพื่อความไม่ประมาทจริงๆถ้าขณะใดซึ่งเป็นผู้ที่ได้ศึกษาพระอภิธรรมหรือว่าพระสูตรหรือว่าพระวินัยก็ตามแต่เกิดความเห็นผิดความเข้าใจผิดในข้อประพฤติปฏิบัติซึ่งไม่ใช่ทางที่จะดับกิเลสเป็นสมุจเฉทได้ให้ทราบว่าในขณะนั้นเป็นเพราะกุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอกุศลไม่ใช่ว่าบุคคลนั้นไม่มีกุศลบุคคลนั้นมีกุศลมีศรัทธาที่จะศึกษาธรรมะมีความเข้าใจเรื่องของจิตเจตสิกตามที่อ่านแต่เพราะเหตุว่าขาดการพิจารณาโดยละเอียดโดยถี่ถ้วนนะคะก็เป็นปัจจัยให้เกิดความเห็นผิดได้และเมื่อเป็นปัจจัยให้เกิดความเห็นผิดยึดมั่นในความเห็นผิดก็เป็นเพราะปกตูปนิสยปัจจัยนั่นเองท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยค่ะมีศรัทธาในพระศาสนาหลายขั้นและถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนาแต่อาศัยศรัทธานั่นเองนะคะทำให้เกิดยึดมั่นในความเห็นผิดต่างๆซึ่งไม่ตรงกับพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะปกตูปนิสยปัจจัย
1: ทำไมคนที่ศึกษาจากพระไตรปิฎกแล้วก็พร้อมทั้งอรรถกถาแล้วก็ยังมีความเห็นผิดในข้อปฏิบัติได้อีกหรือครับ
0: ได้ค่ะถ้ามิฉะนั้นแล้วนะคะการปฏิบัติก็ย่อมจะไม่ต่างกันไปตามสำนักต่าง
1: ๆก็พระธรรมเนี่ยก็ใช้ในชุดเดียวกันแล้วที่จะทำให้เขาเข้าใจผิดน่ะเพราะเหตุใดครับเขาถึงจะเข้าใจผิดได้
0: เพราะว่าเคยสะสมความโน้มเอียงที่จะเข้าใจผิดยังไม่สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะนั้นโดยถูกต้องได
1: ้แล้วทีนี้ถ้าจะให้เข้าใจถูกเนี่ยจะต้องศึกษาวิธีไหนครับ
0: เทียบเคียงกับพระธรรมวินัยนะคะโดยละเอียดทุกประการ
1: ไม่ขัดข้องสักประการเดียวพระธรรมวินัยอยู่แล้วนี่ครับ
0: ต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์คือการที่จะต้องเทียบเคียงกับพระธรรมวินัยโดยละเอียดทุกประการถ้าเว้นบางประการเทียบเคียงบางประการไม่เทียบเคียงอย่างนั้นนะคะไม่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความเห็นถูกได้ พราะเหตุว่ายังยึดมั่นในความเห็นผิดในส่วนที่ยังไม่ได้เทียบเคียงให้ถูกต้อง
1: แล้วก็อีกนายหนึ่งนะครับที่ว่ากุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลโดยปกตูปนิสัยปัจจัยเนี่ยผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยบางวันนี่สติเกิดมากนะฮะในเมื่อสติเกิดมากแล้วก็มีความพอใจมากแล้วก็เกิดความสมนัตอย่างนี้จะชื่อว่าเป็นปกตูปนิสัยปัจจัยให้แก่อกุศลหรือเปล่าครับ
3: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาคุณแสงมณีชิงดวงและทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุปการีผู้มีพระคุณและสหายธรรมที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 น.ถึง 7:00 น.พลตรีหญิงนันทาเกตหอมพันเอกหญิงบุญธริกาเศรษฐบุตรพันเอกหญิงนิรมนแสงสิทธิ์พันตรีหญิงวาสนาบริบูรณาคมคุณจิรวดีกาญจนสหัสคุณชุติมันพานิศักดิ์พัฒนาคุณวิสาขากรกีรติคุณสมสุขสิริไพโรธคุณองค์อาจแสงรุ่งคุณนฤมลสิทธินฤมลและคุณอริยาเกรียงอุดมกุลบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณขอเชิญร่วมสนทนาธรรมที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอังคารที่13ตุลาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.
0: คร
3: ั้
0: งที่1118ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์2525
1: แล้วก็อีกนายหนึ่งนะครับที่ว่ากุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลโดยปกตูปนิสัยปัจจัยเนี่ยผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยบางวันนี่สติเกิดมากนะฮะในเมื่อสติเกิดมากแล้วก็มีความพอใจมากแล้วก็เกิดความสมนัตอย่างนี้จะชื่อว่าเป็นปกตูปนิสัยปัจจัยให้แก่อกุศลหรือเปล่าครับ
0: แน่นอนค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งนะคะคือสำหรับผู้ที่อบรมเจริญปัญญาแต่เมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ยังไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าสติปัฏฐานจะเกิดแต่ว่าขณะใดที่เผลอสติแล้วไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นนะคะอกุศลคือโลภะก็เกิดได้อยากจะถึงวิปัสสนาญาณะแต่ละขั้นเคยมีบ้างไหมคะความรู้สึกอย่างนี้ขณะนั้นให้เห็นได้ว่ากุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอกุศลแล้วอยากบรรลุนิพพานหรือว่าอยากจะถึงวิปัสสนาญาณะแต่ละขั้น
2: ผมเป็นคนที่รู้สึกว่ามีความทุกข์อย่างหนึ่งที่เวลาเห็นเพื่อนร่วมธรรมะเขาเดินทางผิดไปอย่างในเรื่องที่อาจารย์บรรยายวันนี้ปกตูปนิสยปัจจัยเนี่ยผมก็อยากจะช่วยเพื่อนที่เขาผิดเนี่ยทีนี้ถ้าหากว่าหมายถึงว่าเขาเคยสั่งสมไว้เงี้ยเราจะ ไม่พยายามช่วยก็เลยเนี่ยที่ว่าหาทางไงไม่พอที่ว่าจะให้เขาเข้ามาเข้าแนวที่เราเห็นว่าถูกต้องทางปัญญา
0: ควรพยายามค่ะและก็แม้แต่การฟังนะคะถ้าเขาสามารถที่จะฟังได้นั่นย่อมเป็นหนทางหนึ่งแต่ถ้าพยายามแล้วไม่สามารถแม้เพียงแต่จะชวนให้ฟังก็คงจะไม่มีหนทางอื่น
2: นั่นเองเพราะว่าเวลาเจอข้างในผมก็บอกว่าง่ายๆในขณะที่ผมยังหาเอกสารหรืออะไรที่เขาต้องการไม่ได้ขอว่าเช้าขอฟังหน่อยได้ไหมแล้วก็ตอนคืนขอฟังหน่อยได้ไหมก็ยังไม่ได้รับรายงานว่าฟังหรือยังแต่ว่าในใจจริงนะพอเราเห็นแล้วมันเกิดทุกข์นี่คือว่าไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยเมื่อ2วันเองอ่ะเดินทางไปต้อง 4-5 จังหวัดทางภาคอีสานไปทางวัดที่สำคัญทั้งนั้นเลยแต่ถ้ามองดูแล้วนะคือรู้สึกว่าจะไปติดอยู่ในเรื่องที่ว่าอยากจะทำหรืออยากจะสร้างอะไรมากกว่าที่ว่าจะหาทางเข้ามาหากิจกรรมทางปัญญามาหาทางที่ถูกต้องในการเรียนทางพุทธศาสนาคือว่าผมก็ได้พยายามอยู่เรื่อยๆที่จะช่วยอาจจะหาหนังสือเลขเอกสารอะไรหรือว่าบางข้อตอบไม่ได้ก็มาค้นไปตอบให้ก็คิดว่าได้พยายามอยู่ทุกทางที่จะช่วยเพราะว่าผมเองก็ยังไม่มากมายถึงขนาด
0: ค่ะก็ขออนุโมทนาในกุศลจิตนะคะที่คิดที่จะเกื้อกูลสหายธรรมะและส่วนมากทุกท่านก็จะรู้สึกอย่างนี้นะคะแต่ก็จะเห็นได้ว่าช่างยากเสียจริงๆค่ะที่จะให้เกิดกุศลคือความเห็นถูกและการประพฤติปฏิบัติที่ถูกเพราะเหตุว่ากุศลอื่นนั้นไม่ยากเช่นทานกุศลก็ยังชักชวนกันได้โดยไม่ยากนะคะหรือการรักษาศีลก็ยังชักชวนกันโดยไม่ยากแต่การที่จะให้เกิดความเห็นถูกตรงลักษณะของสภาพธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ยากที่สุด
4: ขอเรียนท่านอาจารย์ผมอยากจะทราบว่าการไปทำงานนี่จะเจริญสติปัฏฐานได้หรือเปล่าครับการทำงานแต่ละอย่างครับเช่นการขับรถนะแล้วก็การตำน้ำพริกเนี่ยจะเจริญสติปัฏฐานได้หรือเปล่าครับผม
0: ท่านผู้ฟังคิดว่าได้หรือไม่ได้คะลองพิจารณาเองได้เพราะเหตุว่าไม่มีสักขณะเดียวนะคะซึ่งไม่ใช่นามธรรมและรูปธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรม 45,000 พรรษาตั้งแต่ตรัสรู้จนกระทั่งถึงปรินิพพานก็เพื่อที่จะให้รู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลสัพเพธรรมาอนัตตาต้องธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งหมดธรรมะทั้งปวงจริงๆไม่มีธรรมะสักอย่างเดียวซึ่งเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่อุคติตัญญูวิปัญจิตัญญูซึ่งเป็นผู้ที่สามารถจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้โดยรวดเร็ว
4: การที่จะไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานต้องไปเข้าปฏิบัติในสำนักต่างๆหรือเปล่าครับผม
0: ถ้าทราบว่าการอบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นผู้มีปกติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏคือที่ไหนขณะไหนก็ได้ซึ่งเป็นชีวิตจริงๆไม่ต้องสร้างขึ้นเลยค่ะใครสามารถที่จะสร้างนามธรรมและรูปธรรมได้ไม่มีใช่ไหมคะเป็นความเข้าใจผิดที่คิดว่ามีตัวตนที่จะสร้างนามธรรมหรือรูปธรรมประเภทนั้นๆได้แต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วทุกขณะนะคะเป็นนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงเรื่องของปัจจัยไว้โดยละเอียด
4: อาจารย์ครับถ้าไปเจริญที่ทำงานในที่บ้านก็นั่นกิเลสต่างๆมันก็เข้ามาหาเราเนี่ยอาจารย์นะกิเลสเช่นมองเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็โผล่ตาเข้านะที่เราชอบก็โลภะเข้าอาจารย์ว่าจะนั่นหรือเปล่าครับ
0: ท่านที่ไปสำนักปฏิบัติหรือเข้าใจว่าต้องไปที่สำนักปฏิบัติเนี่ยค่ะจะมีความรู้สึกว่าแยกชีวิตประจำวันออกจากสำนักปฏิบัติแล้วเพราะเหตุว่าถ้าเป็นการไปสู่ที่หนึ่งที่ใดโดยเฉพาะด้วยความตั้งใจที่จะอบรมเจริญปัญญาย่อมเป็นการแสดงว่าปกติประจำวันไม่ได้เจริญปัญญาแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีปกติประจำวันเจริญปัญญาอยู่แล้วจะไปที่ไหนไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าสำนักปฏิบัติเพราะเหตุว่าสติเกิดขึ้นปฏิบัติกิจของสติ คือไม่หลงลืมที่จะระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏไม่จำเป็นต้องไปสู่สถานที่หนึ่งสถานที่ใดโดยเฉพาะที่มีชื่อว่าสำนักปฏิบัติเพื่อที่จะให้สติเกิดขึ้นที่นั่นเพราะเหตุว่าสติเป็นอนัตตาเมื่อมีการเข้าใจธรรมะแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามปกติข้อสำคัญที่สุดคือต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดตามปกติตามเหตุตามปัจจัยตามความเป็นจริงถึงแม้ว่าจะไปสู่สำนักหนึ่งสำนักใดนะคะเป็นเวลานานสักเท่าไหร่แต่ว่าไม่สามารถที่สติจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงไม่ชื่อว่าเป็นผลของการอบรมเจริญปัญญาเพราะเหตุว่าปัญญาไม่สามารถที่จะเจริญจนรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดตามปกติตามเหตุตามปัจจัยตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานเพื่อที่จะรู้ลักษณะของปักกตูปะนิสยปัจจัยซึ่งแต่ละท่านเนี่ยนะคะสะสมมาจนเป็นปกติถ้าดูรูปร่างหน้าตาของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะในครั้ง 2,500 กว่าปีหรือว่าก่อนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้มีใครหน้าตาซ้ำกับใครหรือเหมือนกับใครบ้างไหมคะนี่เป็นเพียงรูปภายนอกซึ่งเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นตัวกรรมจริงๆแต่ละกรรมแต่ละกรรมเนี่ยค่ะจะวิจิตต่างกันสักแค่ไหนเพราะเหตุว่ากรรมหนึ่งทำให้เกิดเป็นบุคคลนี้มีหน้าตาอย่างนี้ในชาตินี้นะคะชาติต่อไปบุคคลนั่นเองแหละแต่ว่ากรรมอีกกรรมหนึ่งเป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นมีรูปร่างหน้าตาอีกอย่างหนึ่งเสียแล้วเพราะฉะนั้นแม้แต่รูปร่างสันฐานเนี่ยค่ะก็ยังจำแนกต่างกันไปตามความวิจิตของกรรมเพราะฉะนั้นสภาพของจิตของแต่ละบุคคลในแต่ละขณะเนี่ยจะวิจิตคือต่างกันไปตามปัจจัยแต่ละปัจจัยเนี่ยค่ะมากสักแค่ไหนซึ่งปัญญาพร้อมสติเท่านั้นที่สามารถจะระลึกรู้สภาพที่เป็นอนัตตาแท้ๆของนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏแล้วจึงจะดับการยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้ถ้าไม่สามารถจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดปรากฏตามปกติในขณะนี้ได้นะคะไม่ชื่อว่าเป็นการเจริญปัญญาแน่นอนและก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้ด้วยเพราะเหตุว่าไม่รู้อะไรเลยไม่รู้แม้ขณะนี้ทำไมจิตจึงเป็นกุศลหรือทำไมอกุศลจิตจึงเกิดขึ้นทำไมจึงมีการกระทำทางกายทางวาจาอย่างนี้ซึ่งถ้าเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานนะคะจะรู้ลักษณะของปัจจัยทั้งหลายตามความเป็นจริงด้วยสำหรับกุศลเป็นปักกตูปะนิสยปัจจัยให้เกิดอัพยากตะธรรมสำหรับอัพยากตะนะคะก็ได้แก่จิตและเจตสิกซึ่งเป็นวิบากได้แก่จิตและเจตสิกซึ่งเป็นกิริยาและได้แก่รูปธรรมแต่ว่าสำหรับอุปนิสยปัจจัยนั้นนะคะเป็นปัจจัยให้เกิดจิตและเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมเท่านั้นไม่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปธรรมอุปนิสยปัจจัยเป็นปัจจัยให้ปัจจยุบันคือจิตและเจตสิกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีกุศลจิตเกิดขึ้นเป็นปักกตูปะนิสยปัจจัยให้เกิดอัพยากตะธรรมคือให้เกิดวิบากจิตเป็นไปได้ไหมคะอย่างผู้ที่จะทำบุญเนี่ยนะคะอาจจะต้องเสวยทุกขเวทนาทางกายได้ไหมค่ะต้องลำบากต้องเดือดร้อนต้องแสวงหาถ้าท่านที่จะไปนมัสการสังเวชนียสถานนะคะจะทราบว่าในบางแห่งเนี่ยค่ะสถานที่พักไม่สะดวกเลยแต่ท่านมีกุศลศรัทธาเกิดขึ้นที่จะไปนมัสการสังเวชนียสถานนั่นเป็นกุศลจิตนะคะแต่เป็นปัจจัยให้ทุกขกายวิญญาณเกิดเช่นที่เมืองสาวัตถี ที่พักไม่สะดวกเลยนะคะถ้าอยากจะพักที่อื่นก็จะได้นมัสการพระเชตวันวิหารเนี่ยค่ะในระยะเวลาสั้นๆและก็ต้องรีบกลับไปที่พักที่อื่นที่สะดวกสบายแต่ถ้าอยากจะพักที่ใกล้ๆพระเชตวันมหาวิหารนะคะก็จะต้องพักที่โรงแรมที่เมืองสาวัตถีซึ่งไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวงเป็นโรงแรมที่เป็นบ้านของมหาราชาในอดีตเก่าแก่มากแล้วก็ทุกอย่างไม่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมเลยห้องน้ำไม่สะดวกห้องนอนมีจริงนะคะแต่ว่ามุ้งไม่มีเลยแล้วก็ห้องหนึ่งถ้าไปกันหลายๆคนห้องหนึ่งก็ต้องนอนกันอย่างน้อยก็8คน9คน10คนแล้วแต่จำนวนของผู้ที่ไปมุ้งไม่มีนะคะทุกคนก็ต้องห่อผ้าพันตัวเองเพื่อที่จะกันยุงกัดนั่นก็กุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอัพยากตะคือแล้วแต่ว่าจะเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากได้หรือว่าท่านที่ต้องการจะทำกุศลนะคะแต่ว่าจะต้องทำด้วยความสุจริตไม่ใช่การคดโกงเพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องมีความภาคเพียรในการที่จะแสวงหาปัจจัยที่จะทำกุศลอาจจะต้องลำบากแต่ว่าเป็นปัจจัยที่ได้มาด้วยการสุจริตเพราะฉะนั้นกุศลนั่นเองก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอัพยากตะคืออกุศลวิบากนี่ก็เป็นชีวิตประจำวันจริงๆนะคะซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปเป็นเหตุการณ์ต่างๆและแต่ละท่านซึ่งคิดก็อาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้ทำไมจะต้องเกิดอย่างนี้ทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้กับตัวท่านแต่ก็ให้ทราบได้ว่าทุกอย่างค่ะแล้วแต่ปัจจัยทั้งสิ้นและปัจจัยที่กว้างขวางมากปัจจัยหนึ่งก็คือปกตูปนิสยปัจจัยถ้าท่านผู้ใดเกิดกุศลนะคะและก็ไม่ทำอะไรเลยเพื่อความจะได้สบายสบายกุศลนั้นจะสำเร็จไหมคะกุศลนั้นก็ย่อมไม่สำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรุงอาหารมือที่กระทบสัมผัสก็อาจจะเป็นทุกขกายวิญญาณที่ไม่สบายก็ได้ในขณะนั้นนะคะแต่เพราะเหตุว่ากุศลจิตเกิดขึ้นและต้องการที่จะกระทำกุศลกรรมให้สำเร็จไปเพราะฉะนั้นกุศลศรัทธาซึ่งเป็นกุศลจิตนั่นเองก็เป็นปัจจัยให้อัพยากตธรรมเกิดได้นี่ก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยหมวดของกุศลนะคะซึ่งกุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดกุศล1กุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอกุศล1กุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอัพยากตธรรม1เพราะฉะนั้นท่านที่มั่นคงในกุศลก็ไม่เดือดร้อนในเรื่องของกุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอัพยากตะได้แก่วิบากจิตต่างๆซึ่งอาจจะเป็นอกุศลวิบากก็ได้แต่ท่านควรจะระวังนะคะไม่ลืมที่จะเป็นผู้ที่รอบคอบไม่ประมาทในข้อที่ว่ากุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอกุศลข้อนี้ค่ะเป็นสิ่งซึ่งควรจะระมัดระวังแล้วก็พิจารณามิฉะนั้นแล้วก็ในวันหนึ่งนะคะเวลาที่กุศลเกิดอาจจะไม่ทราบว่าเป็นปัจจัยให้อกุศลจิตเกิดแล้วด้วยสำหรับในหมวดต่อไปนะคะที่เป็นปกตูปนิสยปัจจัยคือในหมวดของอกุศลอกุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอกุศล1อกุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดกุศล1อกุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอัพยากตะ1สำหรับอกุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอกุศลนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งเห็นได้โดยไม่ยากนะคะอวิชชาในอดีตซึ่งมีมาแล้วเนิ่นนานเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้อวิชชาเกิดอีกในปัจจุบันและอวิชชาในปัจจุบันนี้แหละนะคะก็จะเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอวิชชาต่อไปในอนาคตด้วยสำหรับอกุศลอื่นๆเช่น โลภะก็เช่นเดียวกันนะคะโลภะที่เกิดปรากฏในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทำไมคนโน้นมีน้อยทำไมคนนี้มีมากตามเหตุตามปัจจัยตามการสะสมถ้าเป็นผู้ที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดกับตนเองตามความเป็นจริงนะคะก็จะรู้ได้ว่าที่ท่านชอบรูปอย่างนี้นะคะติดแล้วในรูปอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าเคยติดมาแล้วในอดีตท่านที่ชอบรสอย่างนี้ชอบกลิ่นอย่างนี้ชอบเสียงอย่างนี้ชอบโผฏฐัพพะอย่างนี้ก็เป็นเพราะเหตุว่าเคยติดมาแล้วในอดีตเคยชอบมาแล้วในอดีตอย่างนั้นอย่างนั้นก็ย่อมเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้โลภะเกิดขึ้นเป็นไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตามที่ได้สะสมมาอกุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอกุศลเนี่ยนะคะตลอดไปจนถึงไม่ว่าจะเป็นในภพไหนภูมิไหนซึ่งยังไม่ได้ดับอกุศลเป็นสมุจเฉทตราบใดอกุศลก็ย่อมเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้อกุศลเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะคะทุกท่านมีอกุศลเกิดบ่อยๆเวลาที่สติเกิดระลึกที่จะรู้เนี่ยค่ะไม่ต้องไปรู้ถึงกับจะไปดับอกุศลนั้นไม่ให้เกิดอีกเพียงแต่ว่าให้ดับความเห็นผิดที่ยึดถืออกุศลนั้นว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเสียก่อนก็เป็นเรื่องที่ดับยากนะคะเพราะเหตุว่าปัญญาจะต้องอบรมเจริญขึ้นเป็นขั้นๆถ้าปัญญาไม่เจริญขึ้นเป็นขั้นๆแล้วล่ะก็ไม่สามารถที่จะดับแม้อกุศลที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนได้ทั้งที่ศึกษาปรมัตถธรรมเรื่องจิตปรมัตถ์เจตสิกปรมัตถ์รูปปรมัตถ์นิพพานปรมัตถ์ศึกษาเรื่องของปัจจัยต่างๆก็ตามแต่ว่าเวลาที่สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยนะคะต้องเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าในขณะนั้นนะคะกำลังศึกษาและรู้ในสภาพที่เป็นนามธรรมต่างกับลักษณะของรูปธรรมโดยที่นามธรรมนั้นเป็นเพียงธาตุรู้อาการรู้ไม่ใช่เราจริงๆเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงจนกว่าปัญญาจะเจริญขึ้นจนสามารถที่จะรู้แจ้งในความเกิดดับของนามธรรมและรูปธรรมได้ขอให้รู้ลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมตามความเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นอกุศลชนิดใดประเภทใดขณะใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีความอ่อนความแรงประการใดก็ตามผู้ที่เป็นปุถุชนที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะเป็นพระอริยเจ้าก็คือสติเกิดระลึกตรงลักษณะซึ่งเป็นนามธรรมไม่ใช่ตัวตนหรือว่าเป็นลักษณะที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ตัวตนจนกว่าจะรู้ชัดและก็คล่องแคล่วทั้ง6ทางคือทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก่อนที่ปัญญาจะประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปของนามธรรมและรูปธรรมได้แต่ถ้าทางตาเนี่ยค่ะยังไม่เคยระลึกรู้เลยนะคะว่าลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตานั้นเป็นอย่างหนึ่งและสภาพรู้ธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตานั้นเป็นแต่เพียงอาการรู้หรือธาตุรู้เท่านั้นถ้ายังไม่รู้จริงๆนะคะไม่สามารถที่จะละการยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆได้แต่ถ้าศึกษาเรื่องของปัจจัยเนี่ยค่ะมีทางที่จะน้อมศึกษาที่จะระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนี้ได้นะคะว่าแม้เพียงการเห็นซึ่งเป็นปกติอย่างนี้เองนะคะซึ่งเห็นตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ก็เห็นดูเหมือนเป็นของธรรมดาแต่ถ้าสติระลึกในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะแล้วน้อมนึกถึงสภาพของปัจจัยจะรู้ได้ทันทีค่ะว่าถ้าปราศจากแสงสว่างในห้องนี้นะคะจะไม่ปรากฏว่ามีอะไรนอกจากความมืดไม่มีการที่จะรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย พราะฉะนั้นที่เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆเนี่ยค่ะต้องมีปัจจัยซึ่งเป็นปกตูปนิสยปัจจัยเป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่ทำให้มีการเห็นรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าเป็นบุคคลใดนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าถ้าสติระลึกจะเห็นได้ว่าแม้ในขณะที่กำลังเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ยังต้องมีปกตูปนิสยปัจจัยมิฉะนั้นแล้วการเห็นรูปร่างสันฐานต่างๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้ก็มีไม่ได้แต่ขณะที่จะระลึกทางตานะคะไม่ใช่ให้คิดนึกเป็นเรื่องที่ยาวอย่างนี้ค่ะแต่ว่าน้อมที่จะพิจารณารู้ว่าเป็นแต่เพียงอาการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏจนกว่าจะชำนาญ นะคะทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสำหรับหมวดที่สองของอกุศลคืออกุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดกุศลเป็นไปได้ไหมคะช่างเป็นเรื่องซึ่งยุ่งยากแล้วก็ละเอียดซับซ้อนจริงๆนะคะกว้างขวางมากสำหรับปกตูปนิสยปัจจัยเพราะเหตุว่าเป็นปัจจัยได้โดยกว้างขวางจริงๆแม้แต่อกุศลเนี่ยค่ะก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดกุศลได้

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณวิไลชาติเสริมศักดิ์ 2,000 บาทคุณเกษราปิยาพินันสุข 5,000 บาทคุณพัฒนรีพงโพ 1,000 บาทคุณจำเนียนสิริไพโรธ 1,000 บาทคุณนพดลและคุณวันนีแซงโงอุทิศให้หลวงและนางบริหารวนาเขตคุณยายปานันบารามีธรรมและคุณแก้วตาอเนกพุทธ500บาทคุณอัยดาคุณตะคำ 2,400 บาทคุณวีรนันพันเดชวรกุล 5,400 บาทคุณพงศักดิ์และคุณสุธาทิพย์ริมประพร 500 บาทคุณหญิง 1,600 บาทคุณอังคณา 300 บาทคุณแม่อาภาคงเกิดและครอบครัว 3,000 บาทคุณมิ่งขวัญปัญญาโรจน์ 400 บาทคุณสว่างเมธาพิพัฒน์ 2,000 บาทคุณจรินทองอาราม 800 บาทและคุณประภาสวัยวิรี 1,000 บาทครับขอเชิญร่วมสนทนาธรรมที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอังคารที่13ตุลาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 9:30 น.สนทนาเรื่องมสพ.กับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:30 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.รายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพ.และรับชมการสนทนาผ่าน YouTubeมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพ.และเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพ.ขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 น.ถึง 8:00 น.วันเสาร์เวลา 2:00 น.ถึง 3:00 น.วันอาทิตย์และเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org
www.thaipbs.org เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน